0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้วันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปในการเชิญพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยไปยังพระบรมมหาราชวังมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมสถาปนาพระกิตติยศสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาจัดเสวตฉัตร7ชั้นกางกั้นพระโกศ
1: ผู้นำสหรัฐอ้างว่าจะมีการลงนามร่างข้อตกลงสันติภาพระหว่างสหรัฐและอิหร่านเพื่อยุติความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางในอาทิตย์นี้พรปวีช่อชูวงผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศแบดมินตันออสเตรเลียนโอเพ่นต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปในการเชิญพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยไปยังพระบรมมหาราชวังวันนี้เวลา 15:42 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์ราชกัญญาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรธมังกูลสิริวิบูลราชกุมารและเจ้าคุณพระสินีนาถพิราชกาลยานีจากพระที่นั่งอภรณ์สถานพระราชวังดุสิตไปยังอาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยเพื่อทรงเชิญพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาไปยังพระบรมมหาราชวังในการนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจจการณีพริยพัฒน์รัตนสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรขัตติยราชนารีและท่านผู้หญิงสิริกิติยาเจนเซนทรงรอรับเสด็จณอาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยครั้นเสด็จพระราชดำเนินถึงเสด็จขึ้นชั้น29อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ต่อจากนั้นสมเด็จพระมหาวีระวงศ์ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามเดินนำขบวนเชิญพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาโดยมีคณะแพทย์และพยาบาลที่ถวายการรักษาเชิญพระศพลงจากอาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์แล้วเชิญพระศพขึ้นรถยนต์หลวงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์ประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินนำรถยนต์หลวงเชิญพระศพออกจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยไปยังพระบรมมหาราชวังโดยใช้เส้นทางถนนอังรีดูนังถนนพระราม4ถนนพญาไทยถนนศรีอยุธยาถนนราชดำเนินถนนหน้าพระลานเข้าประตูวิเศษชัยศรีพระบรมมหาราชวังตลอดเส้นทางมีข้าราชการนักเรียนนักศึกษาและประชาชนทุกหมู่เหล่ามาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทร่วมแสดงความอาลัยถวายแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาและน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณอย่างเนืองแน่น
1: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมสถาปนาพระเกียรติยศสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาให้เจ้าพนักงานจัดเสวตฉัตร7ชั้นกางกั้นพระโกศพระราชทานเป็นเครื่องเฉลิมพระเกียรติยศเวลา 17:10 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์ไปพระราชทานน้ำสงฆ์พระศพและทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังในโอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้อาลักษ์กองอาลักษ์และเครื่องราชอิสริยาภรณ์สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีอ่านประกาศพระบรมราชโองการสถาปนาพระเกียรติยศสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาโดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เจ้าพนักงานจัดเสวตฉัตร7ชั้นกางกั้นพระโกศพระราชทานเป็นเครื่องเฉลิมพระเกียรติยศให้ปรากฏสืบไปจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงวางพวงมาลาที่หน้าพระโกศพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการพานทอง2ชั้นบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติทรงทอดผ้าไตร47ไตรเท่าพระชนมายุสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาพระสงฆ์สดับประกรณ์ทรงหลั่งทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอริเรกถวายพระพรลาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าพระแท่นเตียงพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมด้านตะวันออกและด้านตะวันตกพระที่นั่งพิมานรัตยาแล้วทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสวดพระอภิธรรมพระศพเมื่อครบ4จบพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงทอดผ้าไตรพระราชาคณะหนึ่งรูปที่ถวายอดิเรกและพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรม8รูปพระสงฆ์สดับปกรณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงหลั่งทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาเสร็จแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทแล้วเสด็จลงจากพระที่นั่งพิมานรัตยาประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับ
0: เมื่อวานนี้ตลอดเส้นทางขบวนเชิญพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามีประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทร่วมแสดงความอาลัยและน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณอย่างเนืองแน่น
2: ตลอดเส้นทางขบวนรถเชิญพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาตั้งแต่เคลื่อนออกจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยาบรรยากาศเป็นไปด้วยความโศกเศร้าประชาชนต่างแสดงความอาลัยพร้อมก้มกราบด้วยหัวใจแห่งความจงรักภักดีโดยนายชาตรีพานิพัฒน์ชาวกรุงเทพกล่าวว่าตั้งใจเดินทางมาแสดงความอาลัยน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจเพื่อประสบกรณิกรเช่นการขับเคลื่อนโครงการราชทานปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ที่สร้างโอกาสให้ผู้ต้องขังได้ฝึกฝนทักษะอาชีพเพื่อเตรียมความพร้อมกลับสู่สังคม
3: คือพระองค์ท่านมองเห็นความสำคัญคือหมายว่าไม่ใช่ว่ากลุ่มพวกนี้เขาเป็นคนผิดหรืออะไรคือเขาสามารถที่จะเปลี่ยนตัวเองมาเป็นชีวิตปกติได้เหมือนคนปกติได้ไม่น่ากลัวหรือว่าไม่มีอะไรนะครับคือพระองค์ท่านเป็นเปรียบเสมือนคนมีเมตตามองทุกคนแบบว่าเท่าเทียมแล้วก็ไม่แบ่งว่าคนนั้นเป็นอะไรประมาณนี้ประทับใจจุดนี้
2: เช่นเดียวกับนางมนพรยิ่งยงเปิดเผยทั้งน้ำตาว่าเดินทางมาพร้อมกับครอบครัวด้วยหัวใจที่เปี่ยมด้วยความจงรักภักดีและสำนึกในพระกรุณาธิคุณ
4: เวลาฝนตกน้ำท่วมจังหวัดนู้นจังหวัดนี้ท่านก็ได้ไปช่วยกันทำถุงยังชีพที่มูลนิธิองค์พึ่งพาน่ะนะที่ลาดสิบเอ็ดแม่ก็ไปใช่แม่ก็ไป
2: และตั้งแต่วันนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้าถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปและลงนามถวายความอาลัยตั้งแต่เวลา 8:30 นถึง 16:00 นณศาลาสหทัยสมาคมในพระบรมมหาราชวังชวนันท์มาลีรายงาน
1: ั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่16มิถุนายนนี้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819และ AM 891 kHz จะเป็นแม่ข่ายให้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคของกรมประชาสัมพันธ์ร่วมถ่ายทอดเสียงพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาตั้งแต่เวลา 18:45 นเป็นต้นไปจนเสร็จสิ้นพิธีส่วนสถานีวิทยุกระจายเสียงทุกสังกัดที่ต้องการรับสัญญาณการเสนอข่าวภาคเวลา 19:00 นและ 20:00 นสามารถรับสัญญาณการถ่ายทอดเสียงข่าวได้ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 97 MHz
0: สำนักพระราชวังได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนทั่วไปเข้าถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณศาลาสาไทยสมาคมในพระบรมมหาราชวังทุกวันตั้งแต่วันนี้เวลา 8:30 นถึง 16:00 นในการนี้ได้จัดสมุดหลวงลงนามถวายความอาลัยไว้ณที่นี้ด้วยและภายหลังการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลครบ15วันจะพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาทุกวันเวลา 9:00 นถึง 21:00 นเริ่มตั้งแต่วันเสาร์ที่27มิถุนายนนี้จากนั้นภายหลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลครบ100วันพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ราชสกุลราชนิกุลคณะองคมนตรีคณะรัฐบาลคณะบุคคลส่วนราชการรัฐวิสาหกิจภาคเอกชนและประชาชนทั่วไปร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญพระกุศลสวดพระภิธรรมพระศพ
1: กรมศิลปากรจัดทำจดหมายเหตุการสิ้นพระชนของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาพร้อมเตรียมการจัดสร้างพระเมรุอย่างสมพระเกียรติน
5: ายพนมบุตรจันทรโชติอธิบดีกรมศิลปากรกล่าวว่าได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่และรวบรวมข้อมูลนับจากสำนักพระราชวังประกาศการสิ้นพระชนของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาและเหตุการณ์สำคัญตามลำดับจะทำจดหมายเหตุแห่งชาติและหนังสือที่ระลึกเนื่องในงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาโดยจัดส่งนักจดหมายเหตุช่างภาพอาสาสมัครร่วมบันทึกเหตุการณ์รวมทั้งรวบรวมข่าวและภาพจากสื่อมวลชนหลากหลายแขนงทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษและเตรียมความพร้อมดำเนินการจัดสร้างพระเมรุและการประกอบในงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาโดยกรมศิลปากรพร้อมดำเนินการตามโบราณราชประเพณีอย่างสมพระเกียรติมาลชโยรายงาน
6: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
7: ัฐบาลมีข่าวดีสำหรับบุคลากรสาธารณสุขค่ะกระทรวงสาธารณสุขเตรียมปรับโครงสร้างค่าจ้างใหม่สำหรับพนักงานกระทรวงสาธารณสุขและลูกจ้างรายเดือนโดยอัตราค่าจ้างขั้นต่ำจะเริ่มที่ 1,520 บาทต่อเดือนหรือเฉลี่ยประมาณ457บาทต่อวันทำการซึ่งสูงกว่าค่าแรงขั้นต่ำในปัจจุบันและจะมีผลพร้อมกันทั่วประเทศตั้งแต่1ตุลาคม2569เป็นต้นไปนอกจากนี้ยังเสนอเพิ่มกรอบการจ้างงานอีก 93,000 อัตราเพื่อรองรับนักเรียนทุนและเปิดโอกาสให้ลูกจ้างรายวันได้เข้าสู่การจ้างงานที่มั่นคงมากขึ้นถือเป็นอีกก้าวสำคัญในการยกระดับคุณภาพชีวิตบุคลากรสาธารณสุขซึ่งเป็นกำลังหลักในการดูแลสุขภาพพี่น้องประชาชนทั่วประเทศค่ะสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับปริดาเพื่อพัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
8: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
9: ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจ เสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
0: เจ็ดนาฬิกาสิบหกนาทีต่อไปเสนอข่าวต่างประเทศประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเปิดเผยผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียทรูธโซเชียลเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าจะมีการลงนามร่างข้อตกลงสันติภาพระหว่างสหรัฐและอิหร่านในอาทิตย์นี้ตามเวลาสหรัฐเพื่อยุติสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางและการกลับมาเปิดช่องแคบฮอร์มุซหนึ่งในเส้นทางขนส่งพลังงานที่สำคัญของโลกตามปกติอีกครั้งพร้อมเตือนว่าทางการอิหร่านอาจเผชิญกับผลลัพธ์ที่ร้ายแรงหากไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงดังกล่าวอย่างเต็มรูปแบบความคิดเห็นดังกล่าวสอดคล้องกับการคาดการณ์ของนายกรัฐมนตรีเชบาซาริฟแห่งปากีสถานซึ่งทำหน้าที่คนกลางการเจรจาระหว่างสหรัฐกับอิหร่านที่ระบุว่าทั้งสองฝ่ายอาจลงนามข้อตกลงสันติภาพเพื่อยุติความขัดแย้งระหว่างกันภายใน24ชั่วโมงข้างหน้า
10: สำนักข่าว KCNA ของทางการเกาหลีเหนือรายงานว่ากระทรวงการต่างประเทศเกาหลีเหนือออกแถลงการประณามกรณีที่ประธานาธิบดีอีเจมยองผู้นำเกาหลีใต้ออกแถลงการร่วมกับบรรดาผู้นำสหภาพยุโรปหรือ EU ในกรุงบรัสเซลส์ประเทศเบลเยียมเมื่อวันที่10มิถุนายนที่ผ่านมาที่วิพากษ์วิจารณ์ถึงความร่วมมือทางทหารที่ผิดกฎหมายระหว่างเกาหลีเหนือและรัสเซียในช่วงสงครามยูเครนโดยทางเกาหลีเหนือมองว่าความคิดเห็นดังกล่าวของผู้นำเกาหลีใต้และ EU ถือเป็นการแสดงจุดยืนที่เป็นปรปักษ์ต่อเกาหลีเหนือทั้งนี้นายคิมจองอึนผู้นำสูงสุดเกาหลีเหนือกำชับความเป็นพันธมิตรกับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นด้วยการส่งกำลังทหารและอาวุธยุทโธปกรณ์ไปสนับสนุนรัสเซียในการทำสงครามกับยูเครน
0: สำนักข่าว AP รายงานว่าประชาชนหลายพันคนออกมารวมตัวกันที่กรุงเบลฟาสต์ของไอร์แลนด์เหนือซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของสหราชอาณาจักรเมื่อวันที่13มิถุนายนที่ผ่านมาเพื่อแสดงจุดยืนต่อต้านการเหยียดเชื้อชาติและประณามกลุ่มผู้ประท้วงต่อต้านผู้อพยพที่ก่อเหตุจราจลด้วยการเผาอาคารบ้านเรือนหลายแห่งและทำลายทรัพย์สินในกรุงเบลฟาสต์เมื่อวันที่9มิถุนายนที่ผ่านมาหลังเกิดเหตุผู้อพยพชาวซูดานรายหนึ่งใช้มีดทำร้ายร่างกายชาวไอร์แลนด์เหนือวัย40ปีจนได้รับบาดเจ็บสาหัสทั้งนี้ปัญหาผู้อพยพเป็นประเด็นอ่อนไหวและถูกถกเถียงอย่างมากทั้งในประเทศสหราชอาณาจักรซึ่งเผชิญกับการชุมนุมประท้วงต่อต้านผู้อพยพอย่างรุนแรงซึ่งเกิดขึ้นหลายครั้งในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา
10: สำนักข่าวซินหัวรายงานโดยอ้างแถลงการของสำนักงานจัดการภัยพิบัติระดับจังหวัดของปากีสถานหรือ PDMA เมื่อวันที่13มิถุนายนที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่าเกิดเหตุฝนตกหนักและลมกระโชกแรงในเขตบันนูจังหวัดไคเปอร์ปักตุนควาทางตะวันตกเฉียงเหนือของปากีสถานทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย4รายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีก16รายนอกจากนี้ยังพบสถานประกอบการและบ้านเรือนหลายหลังได้รับความเสียหายขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่ทางการปากีสถานขอความร่วมมือให้ประชาชนหลีกเลี่ยงการเดินทางที่ไม่จำเป็นในช่วงที่สภาพอากาศเลวร้ายและอยู่ห่างจากสิ่งปลูกสร้างที่ทรุดโทรมหรืออยู่ในสภาพชำรุดเพื่อความปลอดภัยต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
11: การแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์500รายการออสเตรเลียนโอเพ่นในรอบรองชนะเลิศหญิงเดี่ยวหมิวพรปวีช่อชูวงมือ8ของโลกเอาชนะโนโซมิโอคุฮาระมือ12ของโลกจากญี่ปุ่น2ต่อ1เกมผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศไปพบกับอากาเนะยามากุชิมือ3ของโลกจากญี่ปุ่นในวันนี้ขณะที่คู่ผสมไตเติ้ลรุทธนภักดิ์อูบทองกับเจนเชอร์นิชาสุดใจประภารัตคู่มือ45ของโลกแพ้เกาซินวากับเฉินฟางหุ่ยคู่มือ7ของโลกจากจีน1ต่อ2เกมจังหวัดกำแพงเพชรเปิดฉากจักรยานเสือภูเขาทางเรียบและจักรยานประเภทถนนไทยแลนด์โอเพ่นติดตามได้จากรายงาน
12: จักรยานเสือภูเขาทางเรียบและจักรยานประเภทถนนไทยแลนด์โอเพ่นชิงแชมป์ประเทศไทยสนามที่2ที่สนามหน้าเมืองจังหวัดกำแพงเพชรในเสาวนิชสุริยกุลณอยุธยารองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรเป็นประธานเปิดการแข่งขันจักรยานเสือภูเขาทางเรียบโดยก่อนที่จะมีพิธีเปิดการแข่งขันได้มีพิธีถวายความอาลัยแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาด้วยการยืนสงบนิ่งถวายความอาลัยเป็นเวลา1นาทีโดยผลรุ่นประชาชนชายระยะทาง 54.3 กิโลเมตรที่1เป็นของณรงเดชแสงฉายเวลา1ชั่วโมง 20.45 นาทีและรุ่นประชาชนหญิงที่1ได้แก่เพชรดามั่นคงเวลา1ชั่วโมง 47.43 นาทีขณะที่วัชรพงษ์สังฆสอนและสุรัชยาวงพันธ์นักปั่นดาวรุ่งคว้าแชมป์รุ่นเยาวชนอย่างยอดเยี่ยมพิจิตรกาญจนกุลรายงาน
11: การแข่งขันจักรยานยนต์ทางเรียบชิงแชมป์เอเชียรายการเอเชียโรดเรซซิ่งแชมเปี้ยนชิพ2026สนามที่3ที่สนามโมบิลิตี้รีสอร์ทโมติกิประเทศญี่ปุ่นไอเดียกิตพัฒน์นักบิดยามาฮ่าหมายเลข39ตลอดการแข่งขัน10รอบสนามคว้าอันดับ3มาครองตามหลังผู้ชนะเพียง 0.418 วินาทีพร้อมรักษาตำแหน่งจ่าฝูงในตารางคะแนนสะสมต่อไปส่วนรุ่นซุปเปอร์สปอร์ต 600cc ตีอนุภาพนักบิดยามาฮ่าหมายเลข500ออกสตาร์ทจากกริดที่4แม้ช่วงต้นเรสจะหล่นไปอยู่ที่5แต่สามารถไล่ขึ้นมาอยู่ในกลุ่มหน้าก่อนเข้าเส้นชัยในอันดับ4เก็บคะแนนสำคัญขยับขึ้นรั้งอันดับ3ตารางคะแนนสะสมและลดช่องว่างจากผู้นำเหลือ19คะแนนปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
10: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกภาคใต้มีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มส่วนคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้ถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางน่านกำแพงเพชรตากและพิษณุโลกอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำพูอุดรธานีสกลนครนครพนมชัยภูมินครราชสีมาอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีสระบุรีสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลานราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดกระบี่ตรังสตูลอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 3:13 นาทีสูงกว่าระดับเพดานกลาง88เซนติเมตรและเวลา 20:44 นาทีสูงกว่าระดับเพดานกลาง1เมตร8เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 0:02 นาทีสูงกว่าระดับเพดานกลาง65เซนติเมตรและเวลา 12:53 นาทีต่ำกว่าระดับเพดานกลาง95เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:44 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:46 นาที
13: 1นาทีกับกปท.
14: การขับรถในช่วงฝนตกมีความเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุจากการใช้รถใช้ถนนมากกว่าปกติเนื่องจากสภาพถนนเปียกลื่นและอาจมีน้ำท่วมขังทำให้ประสิทธิภาพในการทรงตัวและยึดเกาะถนนของรถลดลงรวมถึงทัศนวิสัยในการมองเห็นเส้นทางไม่ชัดเจนดังนั้นเพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงจากอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นบนท้องถนนในช่วงหน้าฝนแนะนำให้ผู้ขับขี่รถเพิ่มความระมัดระวังในการขับขี่ขณะฝนตกและหมั่นตรวจสอบความพร้อมของรถอย่างสม่ำเสมอโดยเฉพาะที่ปัดน้ำฝนสภาพยางปัดน้ำฝนต้องสามารถรีดน้ำบนกระจกได้ดีเพื่อทัศนวิสัยในการมองเห็นที่ชัดเจนขณะขับรถในช่วงฝนตกค่ะ
13: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
8: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
15: วันนี้เสนอคำว่าเครื่องสังคโลกเครื่องสังคโลกเป็นเครื่องกระเบื้องเนื้อแกร่งสีเขียวไข่กาสีเหลืองหรือสีน้ำตาลปั้นด้วยดินเหนียวทำเป็นภาชนะต่างๆตุ๊กตาและเครื่องตกแต่งสถาปัตยกรรมคำว่าสังคโลกเขียนสอเสือไม่หันอากาศงองูคอควายสระโอลอลิงกอไก่คำนี้ไม่ทราบที่มาแน่ชัดเครื่องสังคโลกคุณภาพดีที่สุดผลิตที่เมืองศรีสัชนาลัยซึ่งเป็นเมืองลูกหลวงด้านทิศเหนือของเมืองสุโขทัยอาณาจักรสุโขทัยผลิตเครื่องสังคโลกเป็นอุตสาหกรรมส่งออกขายทั่วไปในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เครื่องสังคโลกของไทยเผยแพร่ไปไกลถึงประเทศญี่ปุ่นภาษาญี่ปุ่นเรียกว่าซังโกโรกุซึ่งมาจากคำว่าสังคโลกนั่นเอง
8: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
16: สาระนานากับสารานุกรมไทย
0: วันนี้เสนอตอนอุบัติภัยน้ำมันรั่วไหลลงทะเลการรั่วไหลของน้ำมันลงสู่ทะเลไทยมักมีสาเหตุหลักจากการขุดเจาะสำรวจและสูบน้ำมันดิบขึ้นมาใช้ตลอดจนเกิดอุบัติเหตุจากการผลิตและการขนส่งการกำจัดน้ำมันที่รั่วไหลลงสู่ทะเลสามารถทำได้หลายวิธีไม่ว่าจะเป็นการดูดออกการใช้วัสดุซับออกการตักออกการเผาทำลายหรือการใช้สารเคมีช่วยให้น้ำมันแตกตัวและมีขนาดเล็กลงหากใช้มากเกินไปย่อมส่งผลเสียต่อสิ่งแวดล้อมอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ดังนั้นการจัดการน้ำมันที่รั่วไหลจึงเป็นเรื่องที่ต้องพิถีพิถันและศึกษาอย่างจริงจังเพื่อลดการสูญเสียทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของทะเลไทยให้ได้มากที่สุดติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube Line และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
15: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการวิเคราะห์ข่าวในช่วงสร้างบ้านแปลงเมืองโดยคุณวิกรมกรมดิษฐ์ที่วันนี้จะวิเคราะห์ถึงผลกระทบจากการที่ผู้นำสหรัฐอเมริกาได้ปรับลดบทบาทขององค์การสหประชาชาติในฐานะองค์กรกลางที่ทำหน้าที่ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทระหว่างประเทศค่ะ
0: การปฏิบัติราชการนั้นไม่ว่าจะเป็นงานส่วนใดในตำแหน่งหน้าที่ใดก็ล้วนมีผลต่อชาติบ้านเมืองและประชาชนทั้งสิ้นข้าราชการทุกฝ่ายทุกระดับไม่ว่าจะทำการใดจึงต้องคิดให้ดีให้รอบด้านโดยคำนึงถึงผลที่จะเกิดขึ้นทั้งในระยะสั้นระยะยาวเสียก่อนแล้วปฏิบัติงานทุกอย่างให้ถูกต้องเหมาะสมด้วยสติปัญญาความสามารถและใจที่สุจริตเป็นธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจุฑามาศรักษาพันธ์บรรณาธิการข่าวนฤนาถแข็งขันและพิญโยรุ่งสมัยอ่าน
17: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
18: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกัน
19: ร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
0: กลับมารับฟังข่าวในช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับในช่วงสร้างบ้านแปลงเมืองโดยคุณวิกรมกรมฤทธิ์วันนี้จะวิเคราะห์ถึงผลกระทบจากการที่ผู้นำสหรัฐปรับลดบทบาทขององค์การสหประชาชาติในฐานะองค์กรกลางที่ทำหน้าที่ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทระหว่างประเทศลงและจัดตั้งคณะกรรมการแห่งสันติภาพมาแทนที่ท่ามกลางความวิตกกังวลเกี่ยวกับสถานการณ์ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในตะวันออกกลางและอีกหลายประเทศขอเชิญติดตามรับฟังครับ
20: สร้างบ้านแปลงเมืองโดยวิกรมกรมฑิต
21: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านครับอาทิตย์ที่แล้วเราพูดถึงความขัดแย้งเราพูดถึงผลกระทบต่อที่มีสงครามเกิดขึ้นและเราก็ไม่แน่ใจว่าสงครามนี้จะขยายตัวไปถึงขนาดไหนวันนี้มีหลายคนกำลังเป็นห่วงนะครับว่าสงครามโลกครั้งที่3มีโอกาสจะเกิดขึ้นไหมเพราะว่าตอนหลังจากสงครามโลกครั้งที่2แนวโน้มก็มีโอกาสจะเกิดสงครามโลกครั้งที่3แต่หลายๆประเทศก็มีความเป็นห่วงว่าถ้าเกิดสงครามโลกครั้งที่3แล้วก็มีใช้ระเบิดปรมาณูนะฮะหรือในปัจจุบันเรียกว่าระเบิดนิวเคลียร์ด้วยกันแล้วก็ผลกระทบและสร้างความเสียหายให้กับมนุษยชาติก็ถือว่าจะสูงขึ้นเป็นอย่างมากวันนี้เราจะเห็นว่าโลกเรากลับมามีความซับซ้อนขัดแย้งเพราะมีผู้นำนะของอเมริกาที่วันนี้พอใจที่ไหนหรือไม่พอใจที่ไหนก็จะแสดงออกเป็นในแง่ของว่าฉันจะไปลุกลานฉันจะไปเรียกว่ายึดครองประเทศนั้นนะครับฉะนั้นวันนี้ถ้าเรามามองดูว่าโลกเรากำลังก้าวเข้าไปสู่วิกฤตแล้วทุกครั้งในอดีตที่วิกฤตเกิดขึ้นนั้นเราก็จะมีองค์การสหประชาชาติเข้ามาเป็นผู้ไกล่เกลี่ยเป็นผู้ที่จะยุติปัญหาตรงนั้นซึ่งถ้าเกิดเรามาดูวันนี้ล่ะครับว่าโลกเรานี้ตอนนี้สหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นผู้ที่เป็นเรียกว่าสปอนเซอร์หลักเพราะว่าองค์การสหประชาชาติได้จัดตั้งขึ้นมาโดยสหรัฐอเมริกาและวันนี้ปัจจุบันนี้หลังจากเสร็จ70ปีผ่านไปสหรัฐอเมริกาก็มีความรู้สึกว่าองค์กรสหประชาชาติกลายเป็นภาระที่ไม่อยากจะรับผิดชอบเขาก็ค่อยๆถอดถอนองค์การสหประชาชาติที่เขาต้องรับผิดชอบลงไปทีละเล็กทีละน้อยจนกระทั่งปัจจุบันนี้ก็เขาไม่อยากที่จะสนับสนุนและในขณะที่เขาไม่สนับสนุนแต่เขาก็ไปตั้งเป็นBoard of Peace ขึ้นมาอีกอันหนึ่งซึ่ง Board of Peace ก็ขึ้นมาดูท่าทางแล้วก็อยากจะทำเป็นองค์การสหประชาชาติหน้าที่แบบคล้ายๆอย่างนั้นโดยที่ประธานาธิบดีทรัมป์จะเป็นประธานนะฮะชั่วอายุซึ่งตรงนี้ก็ทำให้เกิดความกังวลว่าในช่วง70ปีเราไม่มีความขัดแย้งขั้นถึงเกิดเป็นสงครามโลกแต่ถ้าเกิดว่าตอนนี้เรายุติหรือยุบองค์การสหประชาชาติลงไปแล้วก็มันจะทำอะไรได้ยังไงเกี่ยวกับเรื่องการที่ใครมีปัญหาจะมีคนบุคคลที่3จะเข้าไปแก้ไขเช่นตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่2 70กว่าปีที่ผ่านมานั้นเพราะเรามีองค์การสหประชาชาติทำให้เราสามารถนำความขัดแย้งต่างๆไปคุยกันในเวทีขององค์การสหประชาชาติฉะนั้นวันนี้ถ้าไม่มีองค์การสหประชาชาติและก็มีผู้นำที่ใช้กฎป่าอย่างโดนัลด์ทรัมป์โลกเราจะเป็นยังไงโลกเราจะอยู่ในสภาพแบบใดตรงนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่โลกเรากำลังเจอกำลังจะ มีปัญหาขยายตัวไปเรื่อยๆเพราะว่าประธานาธิบดีทรัมป์ก็กำลังจะไปหาเรื่องกับคิวบาหรือจะไปหาเรื่องกับปานามาหรือจะไปหาเรื่องกับกรีนแลนด์ซึ่งวันนี้ถ้าเรามาคุยกันถึงความมีเสถียรภาพทางสันติภาพถ้าไม่มีองค์การสหประชาชาติแล้วล่ะก็มันก็จะไม่มีคนมาไกล่เกลี่ยเช่นวันนี้เรากับกัมพูชาก็ยังไม่ถึงขั้นที่องค์การสหประชาชาติได้เข้ามาช่วยดูแลฉะนั้นความขัดแย้งเรากับกัมพูชาก็มันก็ทำไมยังไม่สรุปจบสักทีหนึ่งวันนี้ถ้าเกิดว่าเรามาดูว่าโลกเราถ้าไม่มีองค์การสหประชาชาติแล้วเราจะทำอย่างไรนั่นก็เป็นโจทย์นั่นก็เป็นปัญหาที่มนุษย์ของเราซึ่งมีประชากรเพิ่มมากขึ้นทุกวันทุกวันจะอยู่กันได้อย่างไรในสันติสุขที่เรามีประชากรอีกไม่นานก็จะครบหมื่นล้านคนแล้วนั่นเป็นปัญหาที่เราควรจะต้องมาคิดมาแก้ไขกันในระยะยาวขอบพระคุณทุกท่านครับสวัสดีครับ
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: ท่านผู้ฟังคะสำนักงานคลังจังหวัดยโสธรเชิญชวนผู้ประกอบการร้านค้ารายย่อยในพื้นที่ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040เพื่อรองรับการใช้จ่ายของประชาชนติดตามได้จากรายงานพิเศษค่ะ
22: สำนักงานคลังจังหวัดยโสธรเชิญชวนผู้ประกอบการร้านค้ารายย่อยในพื้นที่ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040เพื่อรองรับการใช้จ่ายของประชาชนและร่วมขับเคลื่อนมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลนางหัตถยาเพิ่มสุขคลังจังหวัดยโสธรเปิดเผยว่าตามที่รัฐบาลได้ดำเนินมาตรการกระตุ้นการใช้จ่ายภายในประเทศและบรรเทาภาระค่าครองชีพของประชาชนผ่านโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040ซึ่งกำหนดให้ภาครัฐสนับสนุนเงินร่วมจ่ายในอัตราร้อยละ60ไม่เกิน200บาทต่อคนต่อวันและไม่เกิน 1,000 บาทต่อคนต่อเดือนโดยมีกำหนดเริ่มเปิดใช้สิทธิ์ตั้งแต่วันที่1มิถุนายนถึงวันที่30กันยายน2569นั้นทางสำนักงานคลังจังหวัดยโสธรได้ประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้ประกอบการร้านค้าโดยเฉพาะร้านค้ารายย่อยในพื้นที่จังหวัดยโสธรให้ดำเนินการลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการเพื่อเพิ่มช่องทางและโอกาสในการสร้างรายได้โดยผู้ประกอบการที่เคยเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งพลัสมาแล้วสามารถดำเนินการยืนยันสิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชันเงินได้ทันทีส่วนผู้ประกอบการรายใหม่ที่สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการได้ที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา
23: สำหรับกลุ่มร้านค้าใหม่ที่อยากจะมาเข้าร่วมโครงการกับรัฐท่านจะต้องมีการกรอกแบบฟอร์มนะคะใบสมัครลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมโครงการนะคะแล้วจะมีขั้นตอนของการที่จะต้องให้คนยืนยันบุคคลที่ต้องยืนยันเนี่ยค่ะก็จะต้องเป็นเจ้าหน้าที่รัฐเพื่อยืนยันว่าท่านมีการประกอบการจริงๆนะคะรับรองผ่านเอกสารนะคะเมื่อรับรองเรียบร้อยแล้วก็นำเอกสารใบสมัครส่งที่ธนาคารกรุงไทย
22: ทั้งนี้สำนักงานคลังจังหวัดยโสธรยังได้แสดงความห่วงใยและแจ้งเตือนประชาชนรวมถึงผู้ประกอบการให้ระมัดระวังการหลอกลวงจากกลุ่มมิจฉาชีพโดยเน้นย้ำว่าหน่วยงานภาครัฐไม่มีนโยบายส่งข้อความสั้นหรือ SMS และไม่มีการส่งลิงก์เพื่อให้ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการแต่อย่างใดขอให้ยึดหลักสี่ไม่คือไม่กดลิงก์ไม่เชื่อไม่รีบและไม่โอนเพื่อความปลอดภัยของข้อมูลและทรัพย์สินพร้อมเชิญชวนผู้ประกอบการร้านค้ารายย่อยในพื้นที่ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัส40รองรับการใช้จ่ายของประชาชน
23: ทางรัฐก็อยากให้ประชาสัมพันธ์ให้ร้านค้าในพื้นที่ในชุมชนเข้ามาสมัครโครงการเยอะๆนะคะเพราะว่าท่านได้รับประโยชน์แน่นอนยอดเงินที่เข้ามาในจังหวัดอย่างโครงการคนละครึ่งที่ผ่านมาเนี่ยประมาณ300กว่าล้านก็อยากจะให้ร้านค้านะคะเข้ามามีส่วนแบ่งกับยอดเงินที่รัฐได้จ่ายเข้าไปนะคะท่านก็มีรายได้เพิ่มขึ้นแน่นอน
22: ผู้ประกอบการร้านค้าในจังหวัดยโสธรที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานคลังจังหวัดยโสธรหมายเลขโทรศัพท์โทร045-711-523ในวันและเวลาราชการปิยพรกสิกรรมเมธากุลสวทยโสธรรายงาน
4: มูลนิธิโครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนร่วมกับกรมประชาสัมพันธ์
1: ขยายผลการเผยแพร่องค์ความรู้สู่แพลตฟอร์มดิจิทัลมุ่งปรับปรุงเนื้อหา

0: ประสงค์ให้จัดทำสารานุกรมที่เป็นภาษาไทยโดยรวบรวมความรู้สากลและความรู้เรื่องไทยผสมผสานเข้าด้วยกันเพื่อให้เยาวชนและคนไทยได้ศึกษาค้นคว้าแล้วนำมาพัฒนาตัวเองและช่วยสร้างภูมิคุ้มกันในการคิดวิเคราะห์ซึ่งเนื้อหาครอบคลุมวิทยาการหลากหลายแขนงนำเสนอด้วยภาษาที่เข้าใจง่ายแบ่งระดับตามความเหมาะสมของผู้อ่านอย่างเป็นระบบถือเป็นมรดกทางปัญญาชิ้นสำคัญที่ช่วยขับเคลื่อนสังคมไทยให้ก้าวสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตมาอย่างต่อเนื่องศาสตราจารย์พิเศษธงทองจันทรังสุกรรมการและเลขาธิการมูลนิธิสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนโดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรกล่าวว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชปณิธานในการสืบสารรักษาและต่อยอดทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งเป็นมูลนิธิโครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนปัจจุบันยังมีการปรับปรุงเนื้อหาในเล่มเก่าๆให้ทันสมัยอยู่เสมอเพื่อให้เข้าถึงเด็กยุคใหม่มากขึ้นอีกด้วยรวมถึงการต่อยอดสู่สื่อดิจิทัลอย่างเว็บไซต์และอีบุ๊กอีกด้วยสำหรับการเผยแพร่องค์ความรู้สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนสู่สาธารณชนศาสตราจารย์พิเศษธงทองกล่าวว่ามูลนิธิร่วมกับกรมประชาสัมพันธ์เผยแพร่สื่อความรู้จากโครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงของโลกที่รวดเร็วและพฤติกรรมการบริโภคสื่อของคนรุ่นใหม่เชื่อว่าด้วยเนื้อหาที่มีประโยชน์และการนำเสนอที่น่าสนใจจะทำให้เยาวชนเกิดความสนใจศึกษาสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนมากขึ้นอย่างแน่นอน
1: โครงการนะครับเป็นความร่วมมือระหว่างทางมูลนิธิโครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนกับกรมประชาสัมพันธ์นะครับซึ่งเราร่วมทำงานกันมาประมาณ4ปีละในเรื่องหลากหลายนะครับมีรายการความรู้ในช่วงเช้าของทุกวันทางวิทยุกระจายเสียงประเทศไทยมีรายการโทรทัศน์เป็นรายการสั้นสิ่งเหล่านี้ก็เราทำงานร่วมกันมานานปีด้วยความเข้มแข็งครับ
0: ประชาชนสามารถติดตามการเผยแพร่ข้อมูลความรู้จากสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนได้ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยผ่านรายการสารานานากับสารานุกรมไทยในรูปแบบสารคดีเสียงทางวิทยุที่ทันสมัยผ่านการเล่าเรื่องที่เข้าใจง่ายและเผยแพร่ในรูปแบบวิดีโอสั้นเพื่อขยายผลไปยังแพลตฟอร์มต่างๆในช่องทางออนไลน์เช่น TikTok อีกด้วยชวนันท์มาลีรายงาน
2: กระทรวงคมนาคมยกระดับท่าอากาศยานหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์รองรับการเดินทางเชื่อมโยงจากเมืองหลักสู่เมืองรองตั้งเป้าหมายพัฒนาขีดความสามารถสนามบินแห่งนี้สู่การเป็นสนามบินนานาชาติรับฟังได้จากรายงานนี้ค่ะ
3: ท่าอากาศยานหัวหินตั้งอยู่ห่างจากตัวเมืองหัวหินเพียง7กิโลเมตรครอบคลุมพื้นที่รอยต่อระหว่างอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์และอำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีปัจจุบันสนามบินอยู่ระหว่างการยกระดับเพื่อรองรับเที่ยวบินระหว่างประเทศเต็มรูปแบบโดยกรมท่าอากาศยานได้เร่งดำเนินโครงการขยายพื้นที่ปลอดภัยรอบทางวิ่งบริเวณหัวทางวิ่ง16ให้ได้มาตรฐานตามที่องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศกำหนดจากเดิมด้านละ40เมตรเป็นด้านละ60เมตรตลอดความยาวทางวิ่งเพราะจุดดังกล่าวมีความเสี่ยงต่อการเกิดอันตรายของอากาศยานที่ถลายออกนอกทางวิ่งมากกว่าจุดอื่นโดยการดำเนินการดังกล่าวได้มีการปรับปรุงการก่อสร้างอุโมงค์บนเส้นทางถนนเพชรเกษมด้วยซึ่งจากการลงพื้นที่ตรวจติดตามความคืบหน้าของนายพัทรพงษ์พัทรประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมพบว่าโครงการมีความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องคาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือนสิงหาคม2569โดยได้กำชับให้จัดทำแผนแก้ไขข้อบกพร่องด้านความปลอดภัยทั้งระยะสั้นและระยะยาวพร้อมเร่งดำเนินการขอใบรับรองการดำเนินงานสนามบินสาธารณะจากสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้สายการบินต่างประเทศว่าท่าอากาศยานหัวหินมีศักยภาพในการรองรับเที่ยวบินและผู้โดยสารได้อย่างปลอดภัยตามมาตรฐานสากล
4: ท่าอากาศยานหัวหินเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนด้านเศรษฐกิจการคมนาคมและเป็นประตูสู่ภาคใต้โดยเฉพาะการเติบโตของปริมาณนักท่องเที่ยวและศักยภาพของเมืองหัวหินที่เป็นเมืองเศรษฐกิจที่สำคัญจึงมีเห็นถึงความสำคัญที่จะพัฒนาท่าอากาศยานหัวหินเพื่อเพิ่มขีดความสามารถของปริมาณเที่ยวบินและจะช่วยส่งเสริมอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของอำเภอหัวหินและประเทศเพื่อการยกระดับสนามบินภูมิภาคและการเชื่อมต่อขนส่งแบบไร้รอยต่อสู่มาตรฐานระดับสากลให้มีความพร้อมในการรองรับเที่ยวบินเพิ่มรวมทั้งการเตรียมความพร้อมเปิดให้บริการเส้นทางการบินระหว่างประเทศ ควบคู่กั

0: การทำระบบอัตโนมัติมาใช้ยกระดับบริการผู้โดยสาร
1: ปัจจุบันท่าอากาศยานหัวหินมีสายการบินแอร์เอเชียเปิดให้บริการเที่ยวบินภายในประเทศเส้นทางหัวหินเชียงใหม่เชียงใหม่หัวหินสัปดาห์ละ4เที่ยวบินทุกวันจันทร์พุธศุกร์และอาทิตย์และรองรับการให้บริการเครื่องบินเช่าเหมาลำของสายการบินพาณิชย์ซึ่งการลงพื้นที่ติดตามงานของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมยังได้มีการบูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วนทั้งหน่วยงานภาครัฐภาคธุรกิจท่องเที่ยวสายการบินและผู้ประกอบการโรงแรมในอำเภอหัวหินเพื่อร่วมกันผลักดันการเปิดเส้นทางบินตรงระหว่างประเทศโดยมุ่งเจาะกลุ่มนักท่องเที่ยวศักยภาพสูงนักท่องเที่ยวระยะยาวและกลุ่มท่องเที่ยวเชิงสุขภาพในส่วนของการอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวได้มีการหารือแนวทางการจัดทำแพ็กเกจท่องเที่ยวแบบครบวงจรทั้งตั๋วเครื่องบินที่พักและบริการด้านการเดินทางรวมถึงการเตรียมความพร้อมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอาทิด่านตรวจคนเข้าเมืองด่านศุลกากรด่านตรวจพืชและด่านกักสัตว์เพื่อรองรับการเปิดเที่ยวบินระหว่างประเทศอย่างมีประสิทธิภาพโดยรัฐบาลเชื่อมั่นว่าการยกระดับท่าอากาศยานหัวหินจะเป็นอีกหนึ่งกลไกสำคัญในการกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและกระจายรายได้สู่ภูมิภาคช่วยสร้างงานสร้างรายได้ให้กับประชาชนและผู้ประกอบการในพื้นที่พร้อมผลักดันหัวหินให้เป็นจุดหมายปลายทางระดับนานาชาติอย่างเต็มรูปแบบในอนาคตธนวัฒน์วงศ์วิริยะวณิชโสเทาประจวบคีรีขันธ์รายงาน
2: ช่างไม้ในพื้นที่จังหวัดสงขลาคิดค้นการทำธนูไม้พับพาซึ่งเป็นไม้ที่หาได้ง่ายในท้องถิ่นใช้ทำฟืนและเผาถ่านให้กลายเป็นอุปกรณ์กีฬาที่สร้างรายได้เปี่ยมด้วยภูมิปัญญาและเอกลักษณ์ของชายแดนใต้ติดตามความน่าสนใจนี้ได้จากรายงานพิเศษนี้ค่ะ
3: จากไม้ที่ชาวบ้านเคยตัดไปใช้ทำฟืนวันนี้ถูกแปลเปลี่ยนเป็นธนูอุปกรณ์กีฬาที่สะท้อนภูมิปัญญาและวิถีชีวิตของคนชายแดนใต้ผลงานชิ้นนี้เป็นของนายนูรดีเวาะเยะช่างทำธนูพื้นบ้านที่เริ่มต้นจากความชื่นชอบในกีฬายิงธนูก่อนจะพัฒนาเป็นอาชีพเสริมที่สร้างรายได้และความภาคภูมิใจธนูทุกคันผลิตจากไม้พับพลาซึ่งเป็นไม้ท้องถิ่นที่หาได้ง่ายในพื้นที่แต่เดิมชาวบ้านมักนำไปใช้ทำฟืนหรือเผาถ่านแต่ด้วยการมองเห็นคุณค่าในเนื้อไม้นายนูรดีนจึงนำมาพัฒนาเป็นธนูสำหรับการยิงเป้า
4: ครับคือเป็นธนูที่ทำจากไม้พลับพลาเป็นไม้ในท้องถิ่นที่ชาวบ้านจะตัดทิ้งแล้วเราเอาไม้ตัวเนี้ยมาเพิ่มมูลค่าเพราะส่วนใหญ่แล้วไม้ตัวเนี้ยชาวบ้านจะตัดไปทำฟืนเป็นไปเผาถ่านคือหนึ่งมันหาง่ายแล้วก็มันมีเนื้อไม้ที่เบาแล้วก็แต่เนื้อไม้มันจะแข็งเลยมีคุณสมบัติในตรงนี้มันจะเหนียวคืออายุการใช้งานที่เคยทำก็คือ 4-5 ปีคือยังใช้งานได้
3: จุดเริ่มต้นของการทำธนูเกิดจากความสนใจส่วนตัวหลังเห็นการยิงธนูผ่านสื่อสังคมออนไลน์แต่เมื่อศึกษาข้อมูลก็พบว่าธนูมีราคาค่อนข้างสูงเขาจึงเริ่มค้นคว้าทดลองทำด้วยตนเองโดยสอบถามผู้เฒ่าผู้แก่ในชุมชนเกี่ยวกับไม้ที่เหมาะสมสำหรับการทำธนูกว่าจะได้ธนูที่ใช้งานได้จริงต้องใช้เวลาลองผิดลองถูกนานกว่า3ปีความโดดเด่นของธนูเหล่านี้ไม่ได้เป็นเพียงความแข็งแรงและน้ำหนักที่เหมาะสมเท่านั้นแต่ยังเป็นการตกแต่งด้วยลวดลายศิลปะท้องถิ่นมลายูซึ่งสะท้อนอัตลักษณ์ของพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต
4: ้ภาคภูมิใจก็คือ1ได้ทำได้ฟื้นฟูศาสนาแบบอย่างที่สั่งใช้ว่ามุสลิมต้องยิงธนูแล้วก็มีความแข็งแกร่งความแข็งแรงแล้วก็สร้างสมาธิในกีฬาชนิดนี
3: ้เรื่องราวของนายนูรดีนยังเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างของการนำทรัพยากรท้องถิ่นมาสร้างคุณค่าและต่อยอดเป็นงานฝีมือที่เชื่อมโยงอดีตกับปัจจุบันได้อย่างงดงามธัญวรรณจิระโรสวท.สงขลารายงาน
2: ปิดท้ายที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานครเขต1เดินหน้าปั้นดาวรุ่งนักฟุตซอลนักเรียนครั้งที่9เปิดฤดูกาลในวันที่16มิถุนายนนี้ติดตามได้จากรายงานค่ะ
5: เตรียมเปิดฉากอย่างเป็นทางการแล้วสำหรับการแข่งขันกีฬาฟุตซอลนักเรียนสพม.กท.1 IMAX Sport 4-1 ฟุตบอลลีก1 U15 ครั้งที่9เวทีสำคัญในการพัฒนาศักยภาพเยาวชนด้านกีฬาที่เปิดโอกาสให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษาได้แสดงศักยภาพและความสามารถอย่างเต็มที่พร้อมปลูกฝังคุณลักษณะของนักกีฬาที่ดีทั้งความมีระเบียบวินัยความสามัคคีและการรู้แพ้รู้ชนะรู้อภัย โดยในปีนี้มี16โรงเรียนชั้นนำจากพื้นที่กรุงเทพมหานครเข้าร่วมชิงชัยตลอดฤดูกาลเพื่อเฟ้นหาทีมที่มีผลงานที่ดีที่สุดคว้าแชมป์ไปครองนายกนกยนต์ชัยผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานครเขต1กล่าวว่าการจัดการแข่งขันในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของนักเรียนทางด้านร่างกายจิตใจและสร้างแรงบันดาลใจในการก้าวสู่เป็นนักกีฬาอาชีพอย่างมีคุณภาพตลอดจนปลูกฝังให้นักเรียนมีทัศนคติที่ดีต่อการแข่งขันกีฬารู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยมีน้ำใจนักกีฬาและมุ่งมั่นพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่องเพื่อให้สามารถต่อยอดไปสู่อาชีพด้านกีฬาในอนาคตอาทินักกีฬาอาชีพนักกีฬาทีมชาติผู้ฝึกสอนหรืออาชีพอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับวงการกีฬา
6: พัฒนาศักยภาพไปถึงส่วนที่เขาสามารถที่จะสร้างอาชีพสร้างรายได้หรือแม้แต่กระทั่งใช้ในการที่จะฝึกสอนน้องๆ นะครับก็มุ่งหวังว่าเขาจะไปสู่อาชีพเขาได้
5: สำหรับการขยายผลไปสู่การแข่งขันกีฬาอื่นๆผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานครเขต1กล่าวว่าได้มีการหารือกับผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดและผู้สนับสนุนโดยมีแนวคิดในการขยายผลการจัดการแข่งขันไปสู่กีฬาประเภทอื่นๆเช่นกีฬาวอลเลย์บอลหรือกีฬาที่โรงเรียนในสังกัดมีความเป็นเลิศและมีศักยภาพโดดเด่นเพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของนักเรียนในมิติกีฬาที่หลากหลายยิ่งขึ้นโดยจะมีการประชุมหารือเพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินงานร่วมกันในลำดับต่อไป
6: ในส่วนนี้คุยกับทางท่านผู้อำนวยการโรงเรียนและผู้สนับสนุนนะครับ IMAX Sport อาจจะขยายไปส่วนของวอลเลย์บอลบ้างแล้วก็ในส่วนอื่นที่เป็นกีฬาเขตพื้นที่เรานะครับมีความโดดเด่นอื่น
5: ๆสำหรับในปีนี้มีโรงเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน16โรงเรียนส่วนสนามแข่งขันจะกระจายไปตามโรงเรียนต่างๆที่เข้าร่วมทั้งหมด15สนามโดยประเดิมสนามแรกวันที่16มิถุนายนนี้ที่โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียนก่อนไปสิ้นสุดสนามสุดท้ายที่โรงเรียนปัญญาวรคุณและโรงเรียนเทพศิรินทร์ในวันที่4กันยายนนี้ปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
7: Bangkok Vote Bangkok Vote เลือกผู้ว่าและสกอร์คนโปรด Bangkok Vote Bangkok Vote มาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
8: กรุงเทพคือเมืองที่มีเสียงมากมายแต่เสียงที่สำคัญที่สุดคือเสียงของพวกเราที่มีพลังกำหนดอนาคตของกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน69 8 โมงเช้าถึง 5 โมงเย็นออกไปใช้เสียงใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสก.ร่วมกำหนดอนาคตกรุงเทพจากเสียงของคุณ Bangkok Vote เลือกกรุงเทพในแบบคุณ
7: Bangkok Vote มาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
9: เนื่องในมงคลสมัยฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก26มิถุนายน2569เชิญร่วมสดับอัมพโรวาทพระกติธรรมและพระโอวาทน้อมนำความเจริญมาสู่ชีวิตโดยทั่วกัน
10: การทำงานทุกประเภทโดยเฉพาะอย่างยิ่งงานบริหารจำเป็นต้องเผชิญกับปัญหาและอุปสรรคเป็นธรรมดาแต่อันที่จริงถ้าเราลองใคร่ครวญดูให้ดีจะพบว่าหนทางแก้ไขปัญหานั้นมีอยู่เสมอปัญญาและอุบายอัญชาญฉลาดที่เรียกว่าอุปายโกศลหรือกุศโลบายย่อมเป็นหนทางที่คนทำงานโดยเฉพาะผู้บริหารจำเป็นต้องมีอยู่เสมอกุศโลบายและคุณธรรมเป็นเครื่องประคับประคองสถานการณ์และแก้ไขปัญหาให้ลุล่วงไปได้ย่อมเป็นหนทางฉลาดที่จะสามารถข้ามพ้นอุปสรรคทั้งปวงและทำให้จิตใจมีความองอาจพระโอวาทประธานในการเปิดการประชุมสัญจรเจ้าคณะธรรมยุทธและคณะอนุกรรมการในคณะธรรมยุทธณวัดพระศรีมหาธาตุกรุงเทพมหานครวันที่11ตุลาคม2560

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ประเทศชาติเผชิญวิกฤตช่วยกันคิดแก้ไขด้วยใจอาสาที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการปาฐกถาธรรมเรื่องการอยู่ในประเทศอันสมควรโดยพระมหาชาญชัยพรหมปฏิโถวัดเทพลีลา
1: ขอเจริญสุขสวัสดีท่านสาธุชนรายการปาฐกถาธรรมทางวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์วันนี้ท่านทั้งหลายโชคดีที่ได้ตื่นขึ้นมาสูดอากาศหายใจยังรู้ว่ายังมีชีวิตอยู่การที่เรามีความรู้สึกว่าเราโชคดีมีความสุขแม้ว่าจะมีความทุกข์มีสถานการณ์อย่างไรก็แล้วแต่ละวันนั้นคิดไปคิดมาก็อาจจะหนักอกหนักใจแต่ชีวิตของเราเกิดมาก็ต้องสู้เราโชคดีอย่างไรชีวิตของเราจะเจริญได้อย่างไรลองพิจารณาดูอัตมภาพจะได้นำหลักธรรมคำสอนสิ่งที่เจริญในชีวิตที่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ทรงตรัสไว้ตรัสสอนว่าธรรมะที่จะทำให้เราเจริญรุ่งเรืองนั่นก็คือเรื่องของมงคล38ประการวันนี้จักได้นำมงคลข้อที่4ที่ว่าด้วยเรื่องของการอยู่ในประเทศอันสมควรปฏิรูปเทศวาโสการอยู่ในประเทศอันสมควรก็เป็นพื้นที่ที่อยู่อาศัยที่ทำให้เราสามารถเจริญเติบโตโดยเฉพาะเราอยู่ในประเทศที่ขึ้นชื่อว่าประเทศไทยคำว่าไทยนั้นแปลว่าอิสระคำว่าอิสระนั้นแปลว่าเป็นใหญ่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ได้ทรงสอนว่าเราจะเป็นใหญ่เป็นใหญ่ในอำนาจมีอำนาจเป็นใหญ่ได้นั้นเราก็ต้องฝึกฝนเกิดมาก็ต้องเป็นฝึกฝนไม่งั้นแล้วถ้าหากว่าเราไม่ได้เป็นไทยอาจจะเป็นทาสทาสของอะไรทาสของกิเลสในเมื่อเราเกิดมาในถิ่นที่อยู่อันเหมาะสมเหมาะสมอย่างไรลองพิจารณาดูว่าเมื่อเราเกิดมาในประเทศไทยมีพื้นที่ที่อุดมสมบูรณ์มีความเป็นอยู่วัฒนธรรมประเพณีที่มีความหลากหลายและวัฒนธรรมประเพณีนั้นก็ตั้งอยู่บนพื้นฐานแห่งความเจริญความเรียบร้อยการที่จะเป็นอยู่ด้วยความเรียบร้อยในน้ำมีปลาในนามีข้าวปลูกอะไรก็สามารถที่จะงอกงามได้ฉันใดก็ฉันนั้นชีวิตของเราก็เหมือนกันเมื่อเรามาเกิดในถิ่นที่เหมาะอาศัยที่เหมาะสมถิ่นอาศัยที่เหมาะสมก็ย่อมสามารถที่จะงอกงามได้ในถิ่นประเทศที่มีความเหมาะสมนั้นพื้นฐานงดงามงดงามด้วยอะไรด้วยการให้มีการเสียสละแบ่งปันเอื้อเฟื้อเอื้ออาทรซึ่งกันและกันเรียกว่าทานทางการให้นี้มีการแบ่งปันเสียสละเพื่อประคับประคองข้าวของที่มีก็แบ่งปันเป็นประโยชน์ต่อครอบครัวพี่น้องเพื่อนแม้กระทั่งคนในสังคมนอกจากนั้นเมื่อผิดพลาดก ก็อภัยทานให้แก่กันและกันสังคมไทยนั้นใครเห็นใครก็นิยมชมชอบเพราะมีน้ำใจไมตรีอัธยาศัยเรียกคนไทยนิสัยอย่างหนึ่งของประเทศไทยของเราก็คือสยามเมืองยิ้มเนี่ยก็คือการยิ้มแย้มแจ่มใสไม่ว่าจะอยู่ในสถานการณ์ใดเราก็ยิ้มไว้ก่อนนะยิ้มไว้ก่อนพ่อสอนไว้แม้กระทั่งสถานการณ์ที่วิกฤตเราก็ยังยิ้มสู้การยิ้มนั้นทำให้จิตใจของเรานั้นเย็นลงถ้าหากว่าเราเครียดคือมึงตึงจนเกินไปก็อาจจะทำให้โกรธทำให้เกลียดหรือทำให้ขาดสติก็ได้ฉะนั้นประการแรกก็คือเราอยู่ในถิ่นประเทศที่มีความเอื้อเฟื้อเอื้ออารีด้วยการให้ประการที่สองคือการรักษากายวาจาของเราเมื่อเราอยู่ในสังคมกายของเรากับวาจาของเราก็ต้องระมัดระวังเหมือนกฎจราจรที่ป้องกันให้รถแต่ละคันนั้นไปถึงเป้าหมายชีวิตแต่ละชีวิตก็เหมือนกันย่อมมีเป้าหมายที่ไม่ได้แตกต่างกันต้องการความสุขต้องการความสวัสดีต้องการความเจริญในชีวิตนั้นศีลเบื้องต้นคือศีล5เรื่องของศีล นั้นเน้นที่เจตนานะเจตนาคือใจนี่แหละจิตใจงดงามก็ย่อมมีเจตนาที่จะงดเว้นการไปเบียดเบียนคนอื่นครอบครัวอื่นหรือสังคมอื่นอะไรบ้างศีล นั้นก็เบื้องต้นก็คือเรื่องของอาการงดเว้นจากการทำร้ายการฆ่าการแกงการเบียดเบียนการทางกายไม่ว่าจะเป็นการใช้อาวุธต่างๆเข้าประหัตประหารทำร้ายกันนี้โดยที่เป็นเรื่องของความโหดร้ายใช้กำลังในการตัดสินปัญหามีเจตนาที่จะเรียกว่าทำลายล้างผลาญให้เขานั่นเกิดความสูญเสียแต่ละคนย่อมมีความเจ็บปวดย่อมมีความเจ็บร้าวร่างกายเมื่อสิ่งที่มากระทบหากว่าเรามีเจตนาไปทำร้ายคนอื่นก็ได้รับผลกระทบก็จะกระทบกระเทือนกันต่อสู้กันชีวิตก็มีความไม่สงบสุขสิ่งข้อที่สองก็คือเรื่องของการทำมาหากินจะทำอย่างไรให้สุจริตตามความรู้ความสามารถอาชีพที่สุจริตนั้นอย่าได้ดูหมิ่นดูแคลนว่าอาชีพโน้นอาชีพนี้เหนือกว่ากันเราต้องยอมรับตามสภาพตามความรู้ความสามารถให้เกียรติซึ่งกันและกันเอื้ออาทรอาศัยซึ่งกันและกันบางคนบางท่านก็ใช้สมองใช้ปัญญาหาเลี้ยงชีพนะบางคนบางท่านก็อาจจะใช้แรงกายแรงเหงื่อต้องแบกต้องหามเพื่อเลี้ยงชีพนะบางคนก็เรียกว่าทำเกษตรทำมาหากินหรือให้บริการต่างๆนานาแล้วแต่สังคมต้องการมีความพึงพอใจทั้งผู้ขายและก็ผู้ซื้อนี่ก็เรียกว่ามีความสุจริตด้วยการทำมาหากินก็จะงดเว้นจากการไปฉกชิงวิ่งราวขโมยคอร์รัปชันต่างๆนานาคดโกงหลอกลวง พื่อไม่ให้สังคมนั้นเกิดความเสียหายเสียศูนย์ประการที่3ก็คือเรื่องของความรับผิดชอบต่อของรักของชอบใจเช่นคู่รักสามีภรรยาลูกเต้าเหล่ากอของใครก็ให้เกียรตินะจะมีคู่รักคู่ชื่นก็ต้องให้ถูกต้องถ้าหากว่าไปแอบไปฉกไปชิงไปชู้ก็อยู่ด้วยความลำบากอยู่ด้วยความเดือดร้อนใจไม่ได้อยู่อย่างมีเกียรติมีศักดิ์ศรีประการที่4คือเรื่องของวาจาวาจานั้นก็มาจากใจวาจาไปกระทบกระทั่งใครไหมสิ่งที่เราพูดไปเป็นประโยชน์หรือเป็นโทษบางทีเป็นประโยชน์แต่ไม่ถูกเวลาก็หาประโยชน์มิได้บางครั้งพูดไปก็เจ็บช้ำน้ำใจจากที่แย่ก็พอแย่ลงไปอีกนะนอกจากไม่ได้กำลังใจแล้วยังเสียกำลังใจอีกนะบางทีคำพูดคำจาสมัยนี้รวมกระทั่งถึงการไปคอมเมนต์นะไปโพสต์ไปแชร์สิ่งต่างๆว่ากระทบสิทธิเสรีภาพของกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งคนใดคนหนึ่งสังคมใดสังคมหนึ่งหรือไม่เราต้องพิจารณาดีๆเพราะว่าเรื่องของศีลข้อที่4ท่านบอกว่าวาจาที่เป็นพิษนั้นเปรียบเสมือนยาพิษที่ร้ายแรงนะสามารถที่จะปลิดชีวิตของคนก็ได้สามารถที่จะทำให้คนนั้นเสียศูนย์และสูญเสียเปรียบวาจาเป็นประดุจว่าหอกที่ทิ่มแทงทิ่มแทงจิตใจทิ่มแทงความรู้สึกฉะนั้นเราก็ควรที่จะระมัดระวังศีลข้อ4เรื่องของวาจามุสาวาทซึ่งปัจจุบันนี้เราจะเห็นว่ามีมูลค่าความเสียหายที่เกิดจากการหลอกลวงมากมายหลายคดีความแม้กระทั่งต่อหน้ารับหลังแม้กระทั่งออนไลน์บนอากาศก็แล้วแต่สิ่งเหล่านี้เราต้องระมัดระวังนะศีลข้อที่4นี้มีความสำคัญปัจจุบันนี้ออนไลน์นี่ข้ามโลกข้ามประเทศเลยแม้แต่เราที่เป็นผู้รับข่าวรับสื่อก็ต้องควรที่จะตั้งรับมีสติตั้งรับข้อสิ่งข้อที่4ก็คือมุสาวาทมาจากนานาเลยบางทีก็มาถึงเครื่องโทรศัพท์มือถือของเราโกหกหลอกลวงอ้างนู่นอ้างนี่แม้กระทั่งเด็กเล็กเด็กแดงก็ต้องระมัดระวังผู้ปกครองก็ต้องระมัดระวังประการที่5คือเรื่องของสิ่งเสพติดมึนเมาทำให้เรานั้นขาดสติสิ่งข้อที่5นี้มีความสำคัญมากที่สุดเพราะว่าถ้าหากว่าขาดสติแล้วเราจะไม่สามารถมีเจตนารักษาสิ่งข้ออื่นได้เลยนะถ้าหากว่ายังมีสติหรือว่าสติมาแล้วก็ยังพอที่จะยับยั้งได้แต่หากว่าเสพยาเสพติดทุกประเภทนะจนกระทั่งว่าขาดสตินั้นก็ไม่รู้ฟ้ารู้ดินไม่รู้คุณบิดามารดาบุพการีไม่รู้สิ่งผิดสิ่งถูกก็สามารถที่จะสร้างความเสียหายได้อย่างมหาศาลจะคลุ้มคลั่งนั้นประเทศไทยของเราจึงมีเรื่องของศีล5ที่คอยเป็นเกราะป้องกันไม่ให้เสื่อมนะเสื่อมไปในทางไม่ดีเพราะว่าหากว่าเราตกเป็นทาสแล้วก็ย่อมเหมือนตกนรกทั้งเป็นมีความทุกข์ทรมานใจทรมานกายมีความไม่สบายกายไม่สบายใจยิ่งขึ้นไปอีกบางทีก็สับสนโอลหม่าน ศีล5จึงเป็นเกราะป้องกันภัยอันตรายทั้งส่วนตัวและก็ส่วนรวมเมื่อเรามีศีล5แล้วเราก็สามารถที่จะพัฒนาไปในเรื่องของการฝึกฝนให้ยิ่งขึ้นไปอีกการฝึกฝนให้ยิ่งขึ้นไปอีกนั่นคือเรื่องของชีวิตชีวิตเราต้องการอะไรบ้างชีวิตเราต้องการทรัพย์สมบัติเพื่อใช้เลี้ยงชีวิตชีวิตของเราต้องการความมีเกียรติมีชื่อเสียงแล้วฉะนั้นแล้วเราก็ต้องฝึกฝนศึกษาการศึกษานั้นเป็นสิ่งที่สำคัญประเทศของเราประเทศไทยนี้เป็นถิ่นที่เหมาะสมเพราะว่าส่งเสริมเรื่องของการศึกษาการศึกษาอ่านออกเขียนได้เพื่อสื่อสารรู้เรื่องสามารถที่จะเป็นเบื้องต้นในการที่จะไปศึกษาหาความรู้วิชาการต่างๆการศึกษาในทางพุทธศาสนาก็มีให้เราศึกษาอยู่3ประเภทใหญ่ๆท่านทั้งหลายอะไรบ้างที่เราควรที่จะศึกษาพัฒนาชีวิตของเราในประเทศไทยนี้เป็นแหล่งเป็นถิ่นที่อยู่ที่อาศัยที่เหมาะสมเพราะให้การศึกษาการศึกษาประเภทแรกก็คือเรื่องของระเบียบวินัยความเป็นอยู่เดี๋ยวนี้เราเรียกว่ามีวิถีชีวิตความเป็นอยู่ในแต่ละเดือนในแต่ละปีนั้นที่ชัดเจนฤดูร้อนฤดูฝนฤดูหนาวแต่ละฤดูนั้นก็จะมีวิถีชีวิตมีอาชีพที่เหมาะสมกับฤดูนั้นฤดูเพาะปลูกนะอย่างเช่นฤดูฝนอย่างนี้เป็นต้นนะฤดูท่องเที่ยวฤดูหนาวฤดูร้อนเราก็เป็นฤดูที่มีการประเพณีสงกรานต์นะถึงแม้ว่าร้อนกายแต่อย่าได้ร้อนใจก็มีประพรมน้ำผู้หลักผู้ใหญ่ผู้หลักผู้ใหญ่ก็ให้พรทำให้เรานั้นเย็นชื่นใจนี่เรื่องของระเบียบประเพณีเรื่องของศีลเราก็ต้องศึกษาในแต่ละประเทศนี่ไม่เหมือนกันเรื่องของสมาธิสมาธิประเทศของเรานั้นเน้นความสงบเหมือนเพลงชาติไทยไทยนี้รักสงบเราจะสงบอย่างไรเมื่อมีเหตุอะไรเกิดขึ้นกันแล้วแต่เราต้องใช้ความสงบสยบความเคลื่อนไหวก็คือสงบใจนี่แหละถ้าแตกตื่นเปิดตะเลิดเปิดเปิงใจหนีใจฟอขวัญเสียอย่างเงี้ยก็ทำให้เกิดความกระวนกระวายทำให้เกิดความระสับระส่ายของหมู่คณะเพราะฉะนั้นในทางพุทธศาสนาจึงสอนให้พุทธศาสนิกชนเนี่ยไม่ถือมงคลตื่นข่าวให้มีสติพิจารณาดีๆในวิถีที่เกิดขึ้นในสิ่งที่เกิดขึ้นค่อยๆพิจารณาไปอย่างมีสติถี่ถ้วนแล้วค่อยตัดสินใจจากร้ายก็จะกลายเป็นเบาจากวิกฤตก็กลายเป็นโอกาสเพราะนั้นการที่เราจะมีวิจารณญาณหรือตั้งสติได้ก็ต้องอาศัยความตั้งมั่นของจิตใจนั่นก็คือเรื่องของสมาธิสมาธิที่เกิดขึ้นมีอะไรบ้างที่เราก็มีการฝึกฝนมีสถานที่ฝึกวิปัสสนากรรมฐานมากมายนะไปที่วัดวาอารามเนี่ยเป็นสถานที่ร่มรื่นประเทศไทยของเรานี่มีมากมายต่างประเทศต้องมาที่ประเทศไทยเพื่อมาฝึกฝนแม้แต่สวนสาธารณะก็ยังมีสวน15นาทีนะออกจากบ้าน15นาทีนี่สามารถที่จะไปพักผ่อนในสวนสาธารณะได้คือบางครั้ง ที่อยู่ที่อาศัยของเราอาจจะอยู่ในห้องเช่าอยู่ในตึกนะบางทีมองไปเห็นแต่ผนังกระดานเนี่ยมันก็ทำให้จิตใจอึดอัดว้าวุ่นเราสามารถออกไปผ่อนคลายตามสวนสาธารณะเยอะแยะมากมายนะไปเดินเล่นไปเดินผ่อนคลายอารมณ์ก็ทำให้จิตใจนี้สงบขึ้นมาไม่เครียดไม่คลั่งอย่างนี้เป็นต้นเพราะนั้นเรื่องของสมาธิความที่สงบจิตสงบใจก็เป็นส่วนสำคัญที่เราจะต้องฝึกฝนศึกษาด้วยประการสุดท้ายเรื่องของปัญญาที่เราจะต้องพัฒนาว่าสถานการณ์ตอนนี้ควรที่จะทำอะไรอย่างไหนที่ทำแล้วอยู่ได้อย่างไหนทำแล้วอยู่ไม่ได้อยู่รอดไม่รอดอย่างไหนที่สุจริตอย่างไหนที่ไม่สุจริตแม้แต่เรื่องของการเมืองประเทศไทยของเราก็เป็นประเทศประชาธิปไตยที่ประชาชนนั้นมีส่วนร่วมมีอำนาจในการที่จะเลือกคัดสรรแล้วก็พิจารณาใช้สติปัญญาของเราในการที่จะตัดสินใจเป็นผู้เลือกเมื่อเลือกแล้วในแต่ละองค์กรในแต่ละดับก็จะมีกิจกรรมการมีส่วนร่วมมีบูรณาการพวกนี้เราก็ต้องศึกษาเรื่องของกฎหมายเรื่องของสิทธิ์อะไรต่างๆใช้ชีวิตอย่างผู้มีปัญญาถ้าหากว่าใช้ชีวิตอย่างเถื่อนนะใช้อารมณ์เป็นใหญ่นะไม่พอใจก็ใช้ความรุนแรงทางวาจาทางกายอันนี้ถือว่ายังไม่ได้พัฒนาเราก็ควรพัฒนาสิ่งเหล่านี้มีอะไรก็พูดคุยกันถ้าพูดคุยกันไม่รู้เรื่องก็ไปหาคนกลางนะให้กระบวนการยุติธรรมเป็นผู้ตัดสินให้การอยู่ในประเทศอันสมควรจึงทำให้บุคคลนั้นมีความเจริญเราอยู่ในประเทศไทยได้มีพระมหากษัตริย์ทรงทศพิธราชธรรมน้อมนำหลักธรรมและเป็นผู้อุปถัมภ์ทุกศาสนาทุกสังคมทุกชนชาติที่อยู่ในพื้นแผ่นดินไทยถือว่าเป็นโอกาสที่ดีที่เราทั้งหลายได้อยู่ได้อาศัยฉะนั้นแล้วเราควรที่จะดีใจว่าเราอยู่ในประเทศอันสมควรแล้วก็ควรที่จะฝึกฝนเรื่องนี้ที่ว่าเราโชคดีมีตัวอย่างของชาดกยกมากล่าวสั้นๆก็คือเรื่องของนกแขกเต้าในสมัยครั้งพุทธกาลคือนกแขกเต้าสองตัวนี้เป็นพี่น้องกันพอเกิดมาอูเวอยู่ในรังลมก็พัดพายุก็พากระเด็นกระดอนไปตัวหนึ่งนั้นไปตกอยู่ในอาสมของฤาษีตกอยู่ที่ดอกไม้ที่เขาเอามาไหว้พระฤาษีนะพระฤาษีเห็นก็เลยตั้งชื่อว่าบุพกะนะอีกตัวหนึ่งถูกพัดไปในกลุ่มหมู่โจรไปตกอยู่ในกองหอกกองดาบก็เลยมีชื่อว่าสติคุมภะแม้เป็นเลือดเนื้อเชื้อไขเดียวกันแต่ว่าสภาพแวดล้อมแตกต่างกันถิ่นที่อยู่ที่อาศัยที่เจริญแตกต่างกันราวกับฟ้ากับดินวันหนึ่งมีพระราชาพระองค์ก็ทรงออกประพาสป่าแล้วก็พัดหลงกับมหาดเล็กกับผู้ติดตามก็เลยไปเสด็จไปพักผ่อนนอนอยู่ใต้ต้นไม้นกที่อยู่ในหมู่โจรซึ่งบินมาเห็นเข้าก็อุทานว่าข้ามันโอ้ล่ำรวยนะ แล้วก็เอาข่าวนี้นะไปร้องเรียกพวกโจรพวกโจรบอกโอ้นี่มันเลี้ยงได้ประโยชน์แม่ไปเจอประชาชนคนรวยก็เอาข่าวมาบอกเพื่อที่จะไปปล้นเพราะว่านกเข็กเต่าตัวนี้อยู่ในหมู่โจรที่วางแผนการปล้นนะพูดคุยกันเรื่องการฆ่าเรื่องอะไรต่างๆนานาก็เลยไปบอกโจรโจรก็มาตอนนั้นเหล่าเสนาของพระราชาก็มาแล้วปรากฏว่าพอไปเจอทหารของพระราชาก็วิ่งหนีนะวิ่งหนีกระจัดกระเจิงแต่นกเข็กเต้าก็ยังอยู่ที่นั่นก็ยังพูดคำหยาบฆ่ามันฆ่ามันพระราชาเห็นเอ๊ะนกตัวนี้ทำไมเป็นอย่างนี้พอผ่านมาเดินผ่านมาอีกระยะหนึ่งเจอนกเข็กเต้าเหมือนกันจะเชิญนั่งตามสบายทำใจเย็นๆดื่มน้ำดื่มท่ามีความสุขนึกถึงสิ่งที่ดีงามเอ๊ะไม่นกแขกเต้าตัวนี้ทั้งช่างแตกต่างเหลือเกินจึงมารู้ว่าโอ้นกแขกเต้าสองตัวนี้เป็นพี่น้องกันแต่พัดหลงกันและตัวหนึ่งไปอยู่ในประเทศที่ไม่เหมาะสมจึงกลายเป็นโจรโดยอัตโนมัติแต่อีกตัวหนึ่งนั้นไปอยู่ที่อาสมพฤษีก็ซึมซับคุณงามความดีนี่แหละท่านทั้งหลายหากว่าเราอยู่ในประเทศอันเหมาะสมแล้วย่อมที่จะเจริญได้ง่ายเจริญได้ไวท่านทั้งหลายควรพิจารณาว่าเรานั้นเมื่ออยู่ในประเทศไทยมีอะไรดีๆเยอะแยะมากมายก็ควรที่จะฝึกฝนตนไปสู่ความเจริญขอเจริญพร

ที่จบลงนี้เป็นการแสดงปาฐกถาธรรมเรื่องการอยู่ในประเทศอันสมควรโดยพระมหาชาญชัยพรหมปฏิโฑวัดเทพลีลากรุงเทพมหานคร

0: รายการคุณของแผ่นดินเพื่อส่งเสริมอัตลักษณ์ไทยและสำนึกในแผ่นดินสยาม
1: สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการคุณของแผ่นดินนะคะมาเจอกันทุกวันอาทิตย์ค่ะเวลา 8:30 จนถึง 9:00 ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และเครือข่ายวิทยุกรมประชาสัมพันธ์ทั่วประเทศค่ะวันนี้อยู่กับกุ้งอรวรรณหมอยาดีรับหน้าที่ดำเนินรายการค่ะวันนี้ค่ะกุ้งจะพาทุกท่านไปเที่ยวสวนกาแฟจังหวัดน่านค่ะเป็นไร่กาแฟของนายสวัยคำดีปราชญ์ชาวบ้านนะคะที่เชี่ยวชาญการทำกาแฟทั้งแปรรูปนะคะแล้วก็ขายเมล็ดกาแฟสดเป็นประธานกลุ่มผู้ทำกาแฟบ้านห้วยเหล่าหมู่ที่1ตำบลชนแดนอำเภอสองแควจังหวัดน่านนะคะเรียกว่าสร้างเนื้อสร้างตัวจนพึ่งพาตัวเองได้นะคะกลายเป็นเกษตรกรที่มีภูมิปัญญาท้องถิ่นทำไร่กาแฟจนประสบความสำเร็จค่ะเราไปรับฟังกันเลยค่ะ
2: ผมก็คือเกษตรกรคนหนึ่งชื่อนายสวัยนะครับนามสกุลคำดีตอนนี้อายุ50ปีนะครับก็ดั้งเดิมก็เคยทำเกษตรกรเหมือนกับเกษตรกรทั่วไปครับก็มีทำไร่ข้าวโพดมีทำมันสับปะหลังหลังมาที่ผมก็มองเรื่องของการทำเกษตรกรรมที่มันไม่ค่อยยั่งยืนเท่าไหร่นะครับเรื่องของการทำข้าวโพดทำมันสับปะหลังเนี่ยครับก็ต้องทำซ้ำแล้วซ้ำเล่าแล้วก็ต้องมีการเผาทุกๆปีอย่างเงี้ยในการบริหารจัดการวัสดุในพื้นที่การเกษตรอย่างเงี้ยครับผมเลยหาแนวคิดดูว่ามีพืชตัวไหนที่จะมาทดแทนเรื่องของข้าวโพดกับมันสับปะหลังได้บ้างครับก็ถือโอกาสได้มีคุณลุงสวัยแสงอาทิตย์นะครับเมื่อก่อนแกมาคุยเรื่องการปลูกกาแฟพันธุ์โรบัสต้านะครับซึ่งในแปลงของพื้นที่ของเกษตรกรในพื้นที่ที่ผมอาศัยอยู่เนี่ยในตำบลชนแดนเนี่ยส่วนใหญ่นะครับพื้นที่ที่การเกษตรอยู่ความสูงมันจะอยู่ที่ประมาณ300เฉลี่ยไม่เกิน600นะครับจากระดับน้ำทะเลนะครับก็เลยมีการปลูกกาแฟสายพันธุ์หนึ่งก็คือโรบัสต้าที่ปลูกได้นะครับถ้าเป็นอาราบิก้าเนี่ยไม่ต้องสูงมัน800ขึ้นไปนะครับพอมาพบปะกับเกษตรกรนะครับว่าคนไหนที่สนใจจะปลูกเรื่องของกาแฟพันธุ์โรบัสต้าบ้างนะครับผมก็เลยมีแนวคิดนะครับว่าเอ๊ะถ้าเราลองมาเปลี่ยนปลูกพืชที่มันเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมหรือว่าปลูกแล้วมันยั่งยืนโดยคือปลูกครั้งเดียวจบเลยอย่างเงี้ยก็จะมีเรื่องของการดูแลรักษานะครับแล้วก็ไม่ต้องมาปลูกซ้ำทุกปีเหมือนพืชหมุนเวียนตัวอื่นก็เลยตัดสินใจลองเอากาแฟโรบัสต้ามาปลูกในพื้นที่ครับผม
3: แล้วก่อนหน้านั้นคุณสวัยได้เคยศึกษามาก่อนไหมคะว่าพื้นที่ตรงนี้สามารถปลูกกาแฟได้ไหมหรือว่าอันนี้เป็นคนบุกเบิกพื้นที่ในจังหวัดน่านเลยคะ
2: ก่อนที่จะปลูกเนี่ยทางคุณลุงสวัยแสงอาทิตย์นะแกเป็นผู้มาสนับสนุนเรื่องของต้นกล้าเรื่องอะไรเนี่ยแต่ว่าแกก็พาไปดูพื้นที่เกษตรกรที่ปลูกเป็นตัวอย่างอยู่แล้วครับอย่างเช่นจังหวัดที่ใกล้เคียงคือจังหวัดอุตรดิตถ์ที่เราไปดูกันนะครับซึ่งคุณลุงคนหนึ่งที่แกทำอ่ะก็มีการปลูกกาแฟพันธุ์สายพันธุ์โรบัสต้านี่แหละแล้วก็มีรายได้ที่น่าจะถือว่ายั่งยืนได้ครับผมเนี่ยเพราะว่ามันต้องปลูกแล้วก็เก็บได้ไปอีกหลายปีเงี้ยหลายสิบปีเงี้ยครับผมก็เลยเลือกที่จะเอากาแฟมาปลูกในพื้นที่ก็เกษตรกรบางคนที่เห็นการปลูกในเรื่องของการปรับเปลี่ยนเรื่องจากข้าวโพดมาเป็นกาแฟจากมันสับหลังมาเป็นกาแฟเนี่ยเขาก็หลายๆคนก็อยากจะทำอยู่เหมือนกันแหละแต่ว่าเขาก็ยังต้องลองดูว่ามันจะมีผลลัพธ์ที่ตอบโจทย์ได้ยังไงบ้างอ่ะเรื่องของค่าตอบแทนเรื่องของผลผลิตอย่างเงี้ยครับผมเนี่ย
3: ในพื้นที่ตรงนั้นนอกเหนือจากพี่สวัยแล้วเนี่ยมีท่านอื่นไร่อื่นไหมคะที่ปลูก
2: ก็จะมีอยู่ประมาณ30 กว่าไร่ที่ปลูกกันครับผม
3: แล้วตรงนี้กาแฟของเราปลอดสารพิษเลยใช่ไหมคะ
2: ก็ผมทำเป็นเหมือนกับ GAP เลยครับผมไอ้เพลงปลอดคือปลอดภัยอ่ะครับปลอดภัยก็คือเรื่องของการใช้อะไรที่มันจำกัดแล้วก็ใช้ในสิ่งที่มันจำเป็นแค่นั้น
3: แล้วตรงนี้ได้มีการเปิดเป็นศูนย์เรียนรู้ไหมคะว่าให้มีคนมาดูที่เราเนี่ยมีความเชี่ยวชาญทางด้านการทำกาแฟแล้วก็การแปรรูปอะคะได้มีการเปิดเป็นศูนย์เรียนรู้ไหมคะ
2: ก็ยังไม่ถึงกับเปิดศูนย์เรียนรู้แต่ก็มีเกษตรกรที่สนใจเข้าไปดูพื้นที่ก็ผมก็เคยจัดกิจกรรมเล็กๆที่ในสวนให้เกษตรกรมาดูแล้วก็มีการพบปะพูดคุยกันแล้วก็เรื่องของกาแฟไปขยายผลต่อในพื้นที่ในพื้นที่ที่ผมอยู่เองนะครับผมพื้นที่ในชุมชนอย่างเงี้ย
3: นอกเหนือจากการปลูกแล้วเราก็แปรรูปด้วยใช่ไหมคะ
2: ก็มีแปรรูปบางส่วนครับที่ผมแปรรูปก็จะเป็นผลิตภัณฑ์ของผมเองเลยก็คือเป็นแบรนด์ของผมเองก็คือขมุคอฟฟี่อย่างเงี้ยผมเป็นเผาของผมเองไงเผาขมุเงี้ยผมก็ตอนนี้เริ่มหันมาปลูกกันเยอะขึ้นครับเพราะเห็นมันมีรายได้มีอะไรที่จับต้องได้เงี้ยครับ มีเรื่องของผลผลิตอะไรนี่มาตอบโจทย์ได้เงี้ยเขาก็หันมาปลูกกันเยอะขึ้นครับตอนนี้ครับตอนนี้ประธานจะเป็นอีกคนหนึ่งครับผมก็มาทำแต่ผมก็เป็นสมาชิกในกลุ่มนั่นแหละครับผมของกลุ่มเราจะเป็นกลุ่มต้นน้ำยาวกลุ่มต้นน้ำยาวคอฟฟี่ก็หันมาทำเองเป็นหมูคอฟฟี่ของผมเองแล้วก็จะเป็นสมาชิกกลุ่มก็ให้ลูกสาวไปช่วยเวลากลุ่มเขามีกิจกรรมแล้วก็ไปช่วยกลุ่มอยู่มันก็จะอยู่ที่แต่ละบุคคลที่เขาชอบนี่ผมว่านะครับผมในเรื่องของรสชาตินะครับอย่างของเราเองเนี่ยผมว่าเห็นหลายๆพื้นที่ในจังหวัดน่านก็ซึ่งเป็นจังหวัดที่ขึ้นชื่อของกาแฟอยู่ด้วยซ้ำไปนะจังหวัดน่านก็หลายๆดอยที่เขาปลูกเนี่ยผมว่าก็มีชื่อเสียงแล้วก็มีการประกวดได้ระดับต้นๆของประเทศได้ระดับจังหวัดของประเทศเนี้ยมันเขาก็ได้ถ้วยได้รางวัลมาเยอะนะครับแล้วก็รสชาติผมไปชิมดูมันก็อร่อยดีนะครับอร่อยแล้วก็น่าจะเป็นอันดับหนึ่งของเอเชียแล้วน่าจะได้เลยผมว่าประเทศไทยแล้วผม
3: เราได้มีการใช้คนในชุมชนมาสร้างรายได้ให้ในชุมชนไหมคะ
2: ก็ถือว่าเป็นรายได้ที่อาจจะเป็นรายได้เสริมที่มันค่อนข้างจะแม้จะเป็นอาชีพเสริมแหละแต่ว่ามันก็เป็นรายได้ที่มันคงอยู่ผมว่ามันก็ถือว่าปีหนึ่งก็ได้ค่อนข้างเยอะอยู่อย่างเงี้ยครับ
3: ทางภาครัฐได้มาช่วยแบบอย่างเช่นเสริมความรู้หรือว่ามีการผลิตภัณฑ์กาแฟเราเนี่ยสามารถพึ่งพาตัวเองได้บ้างคะ
2: ก็มีหน่วยงานรัฐซึ่งผมเองก็มีแนวคิดอยู่ในใจแล้วพอดีเห็นในพื้นที่เขาปลูกข้าวโพดปลูกมันสับปะหลังกันค่อนข้างถือว่าประมาณถ้า 100% อ่ะเอ้า 70% นะที่ยังปลูกกันอยู่เป็นข้าวโพดเป็นมันสับปะหลังและอีก 30% เนี่ยอาจจะเป็นพวกยางพาราเป็นพวกไม้ผลผสมผสานแล้วก็มีกาแฟอีกบางส่วนก็เลยมีแนวคิดว่าเอ๊ะเราจะชักชวนสมาชิกให้เห็นเรื่องของประโยชน์ของกาแฟแล้วเห็นในการปลูกทีเดียวเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมแล้วปลูกแล้วเก็บระยะยาวโดยที่ไม่ต้องไปเผาโดยที่เราไม่ต้องไปทำพื้นที่ให้มันทุกปีอย่างเราต้องอย่างปลูกข้าวโพดเราต้องไปบริหารจัดการในวัสดุพื้นที่ให้มันโล่งให้มันโล่งเพื่อที่เราจะต้องไปปลูกได้เพราะว่าเรามันพื้นที่เนินสูงใช่ไหมครับผมเราไถกบไม่ได้ทำอะไรก็ไม่ได้อย่างเงี้ยมันต้องมีการบริหารจัดการด้วยการเผาบางส่วนต้องเนี่ยดังนั้นเนี่ยผมก็เลยมุมมองว่าอยากจะชักชวนให้เกษตรกรมาปลูกผมก็เลยคุยกับไอ้เจ้าหน้าที่สพวสโครงการหลวงอ่ะพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงซึ่งยังไม่เป็นหมู่บ้านเป้าหมายของเท่าไหร่นะบ้านผมนะยังเป็นหมู่บ้านยังไม่เป็นหมู่บ้านเป้าหมายที่เขาจะต้องเข้ามาส่งเสริมนะครับแต่ว่าผมก็ได้ไปคุยนะครับแนวคิดของผมว่าอยากจะให้ชาวบ้านส่งเสริมชาวบ้านเขาปลูกผมก็เลยพาเขามาดูที่แปลงปลูกของผมนะครับแล้วก็ดูบริเวณพื้นที่ของชาวบ้านที่ข้างเคียงที่เขาปลูกข้าวโพดปลูกมันสะปะหลังผมก็บอกว่าถ้าอยากจะให้พื้นที่ตรงนี้ให้เป็นพื้นที่สีเขียวโดยเป็นพืชที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมโดยเราไม่ต้องเผาเนี้ยผมว่าทางโครงการมีอะไรที่จะสนับสนุนได้บ้างนะครับเขาก็คุยไปคุยมาก็เรื่องของการสนับสนุนต้องกล้าผมว่าอย่างนั้นให้ผมเพาะพื้นที่แล้วก็โครงการหลวงมีโครงการบางส่วนมาให้ผมแล้วก็แจกจ่ายชาวบ้านปลูกกันเริ่มทำมาได้ 2-3 ปีนี่แหละผมก็ตอบโจทย์ได้ดีชาวบ้านก็สนใจแล้วก็เอาไปปลูกทุกๆปีครับผม
3: แสดงว่าในพื้นที่อย่างที่พี่สมัยบอกคือ 70-80% เป็นพืชเชิงเดี่ยวคือต้องเผาล่ะก่อ PM แน่ๆล่ะให้พื้นที่ภาคเหนือของเราเนี่ยมันยังไงยังไงก็มีหมอกควันไม่มากก็น้อยตรงนี้คือพี่สมัยก็เล็งเห็นว่าเป็นปัญหาไม่ว่าจะเป็นปัญหาของการสร้างมลพิษแล้วก็มันเป็นไล่เลื่อนลอยอย่างนั้นเรียกแบบนั้นได้ใช่มั้ยครับ
2: ของพื้นที่ของผมเองครับตำบลชะแดนเนี่ยของอำเภอ2แควเนี่ยไม่ถึงกับว่าเลื่อนลอยถ้าเป็นเลื่อนลอยก็คือแม่ฮ่องสอนหรือแถวลำปางแถวตากันที่เขาทำเป็นพวกคือไล่ประเจกไล่หมุนเวียนอ่ะเขาเรียกไล่หมุนเวียนแล้วกัน
3: oh.
2: นะครับแต่ของผมเองเนี่ยเป็นจะทำเป็นประจำนะครับไม่มีกลับไปกลับมาจำประจำแต่ว่ามันเป็นวัชพืชคือเวลาเราเก็บเกี่ยวข้าวโพดอ่ะปุ๊บมันก็จะมีหญ้าพวกหญ้าอะไรที่มันจะขึ้นมาเต็มรกใช่ไหมทีนี้เขาก็จะใช้เครื่องตัดหญ้าตัดต้องกำจัดด้วยการเผาเพราะมันเป็นที่เนินสูงอ่ะเราเอารถไปไถกบก็ไม่ได้ไงครับผมก็ต้องใช้กระบวนการในการเผาให้มันโล่งแล้วถึงจะปลูกข้าวโพดอะไรได้ครับเมื่อก่อนผมก็ทำอยู่ครับต้องทำแบบนั้นครับหลังจากที่ผมมาปลูกกาแฟมาปลูกยางพาราตอนนี้ผมไม่จำเป็นต้องใช้ไฟเผาละเพราะว่าเราต้องกลัวไฟไหม้แปลงกาแฟเราต้องกลัวไฟไหม้สวนยางพาราเราแล้วก็การกำจัดวัชพืชละเพราะว่าต้นไม้มันคุมหญ้าเราก็ตัดปีละครั้ง 2-3 ครั้งเนี่ยมันก็ไม่ขึ้นรกเหมือนเราทำพืชเชิงเดี่ยวอ่ะที่มันอยู่ที่ร่มเพราะมันมีต้นไม้มีร่มไม้อ่ะคอยบังแสงแล้วก็หญ้าพวกวัชพืชก็ไม่ค่อยขึ้นเท่าไหร่ครับเนี่ยครับมันก็จะเป็นส่วนที่เราได้ลดค่าใช้จ่ายด้วยครับก็มันจะต้องใช้เรื่องของการเข้าไปดูแลเรื่องแรงงานเรื่องอะไรต่างๆนะครับผมเพราะว่าก่อนที่เขาจะทำเผาเนี่ยเขาต้องทำเขาเรียกว่าทางนี้เขาจะเรียกว่าทำแนวกันไฟเขาจะทำแนวรอบพื้นที่ไม่ให้มันลามออกไงไม่ให้มันลามออกจากพื้นที่สวนของเขาถ้าวันมันลามออกไปอ่ะไปโดนสวนเอ๋กาแฟไปลามสวนยางพาราเขาเนี่ยมันก็ต้องเสียค่าใช้จ่ายให้เขาเงี้ยผมอย่างเงี้ยมันจะต้องบริหารจัดการให้มันใช้เวลาใช้แรงงานค่อนข้างเยอะอยู่เหมือนกันในการบริหารจัดการในการเผาด้วยครับผม
3: ตั้งแต่พี่สวัยเปลี่ยนมาจากการปลูกพืช
4: ข้าวโพดมันสำปะหลังเนี่ยเปลี่ยนมาเป็นกาแฟตรงนี้เราก็ไม่ต้องทำอีกเลยแล้วก็กลายเป็นว่าคือกาแฟเนี่ยด้วยความที่เขาต้นไม่สูงมากเราก็ต้องปลูกพืชปลูกต้นไม้ยืนต้นคลุมเขาไว้ด้วยใช่ไหมคะเท่าที่ทราบมาม
2: ันก็จะมีบางส่วนนะครับที่เราปลูกก็จะมีไม้ยืนต้นไม้ที่มันออกตามธรรมชาติแล้วก็ทิ้งไว้ให้มันห่างๆโดยที่ไม่ให้ทึบเกินไปนะครับก็จะมีแสงให้มันอยู่ประมาณ 5-60% อย่างเงี้ยครับเพราะว่าโรบัสต้าเนี่ยมันต้องการแสงนะครับไม่เหมือนกับอาราบิก้าถ้าเป็นอาราบิก้าเนี่ยที่โซนที่ความสูงระดับ800ขึ้นไปที่เขาปลูกอาราบิก้ามันอยู่ใต้ร่มไม้ได้ครับแต่ว่าถ้าเป็นโรบัสต้าเนี่ยใต้ร่มไม้จริงๆเนี่ยมันก็ไม่ค่อยได้ผลผลิต
4: ในฐานะที่ความจริงพี่สวัยเองเนี่ยก็เป็นเกษตรกรมาเกือบทั้งชีวิตเลยแล้วก็ตอนนี้ก็ปลูกพืชที่ถือว่าทำให้ตัวเองเนี่ยสามารถพึ่งพาตัวเองได้ตรงนี้อยากให้พี่สวัยเชิญชวนคนรุ่นใหม่หน่อยค่ะว่าถ้าอยากจะหันมาเป็นเกษตรกรเนี่ยควรที่จะดูแลรับผิดชอบในส่วนของทั้งสังคมอากาศก็ต้องมีความรับผิดชอบต่อส่วนรวมตรงนี้อยากให้คนรุ่นใหม่ทำเกษตรเชิงไหนคะ
2: ผมว่าน่าจะทำเป็นเกษตรเชิงอนุรักษ์แล้วก็เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมจะดีกว่าครับผมก็คือเราก็รักษาต้นไม้แล้วก็ปลูกพวกไม้ยางนาไม้ยางนาที่เราปลูกมันก็ได้ประโยชน์เพราะว่ามันก็จะมีพวกเห็ดพวกอะไรด้วยเราสามารถเอาเชื้อเห็ดเอาอะไรไปลงแล้วก็อาจจะเป็นสวนป่าบ้างเล็กน้อยแล้วก็ปลูกพืชสมุนไพรไว้ด้วยบริเวณนั้นแล้วก็ปลูกพวกกาแฟส่วนหนึ่งที่ผมมองว่าเป็นพืชเศรษฐกิจหลักแล้วก็สร้างพื้นที่ให้เป็นสีเขียวได้ก็คือยางพารานี่ก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับซึ่งตอนนี้พื้นที่ของผมเองเนี่ยเริ่มเอามาปลูกกันค่อนข้างเยอะเหมือนกันยางพาราแล้วก็ตอบโจทย์เรื่องของรายได้ตอนนี้ราคาอะไรต่างๆเนี่ยที่ผมเข้ามาทำเรื่องของยางพาราในกลุ่มก็เป็นรายได้ที่เป็นหลักเป็นแหล่งได้อยู่เลยครับผมยางพารากับกาแฟถ้าอย่างนั้นถ้าเรามียางพารามีกาแฟแล้วเราไม่จำเป็นต้องไปปลูกข้าวโพดหรือมันสับหลังก็ได้ผมแต่ว่าเราบริหารจัดการพื้นที่ยังไงให้มันดีแล้วก็เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอ่ะเราจะทำยังไงให้ไม่ให้มันเกิดไฟไม่ให้มันเกิดสิ่งที่เขาต้องมากล่าวขานว่าเราเป็นตัวเหตุในเรื่องของการทำฝุ่นทำเป็น PM 2.5 อย่างเงี้ยเราจะทำยังไงนะครับเนี่ยนี่ก็จะเป็นโจทย์ที่ผมว่าสามารถทำแล้วก็มาดูกระบวนการนี้ในที่แปลงหรือที่สวนผมสามารถมาตอบโจทย์ได้ครับตัวนี้ครับผมว่ามันต้องดีอยู่แล้วแหละครับอย่างถ้าเรามีพื้นที่ที่สมมุติว่าเรามีพื้นที่อยู่สัก10ไร่ใช่มั้ยผมถ้า10ไร่แล้วก็แบ่งโซนเป็นพวกยางพาราสัก5ไร่เอาเป็นกาแฟสัก3ไร่อีก2ไร่เราปลูกไม้พวกสวนป่าพวกผลไม้พวกอะไรเอาไว้รับประทานเอาไว้เวลาเราเมียพวกนี้อยู่แล้วมันก็สบายไงเราไม่ต้องได้ซื้อในพวกผลไม้ต่างๆ2ไร่เงี้ยผสมผสานไปด้วยพริกมะเขือแล้วก็เป็นโซนเลี้ยงสัตว์เลี้ยงไก่เลี้ยงอะไรก็ว่ากันไปนะครับและโซนที่เราปลูกยางพารา5ไร่แล้วก็ดูแลจัดการเพราะว่ายางพารามันจะเก็บเกี่ยวอยู่อายุประมาณ8ปีก็เริ่มได้กี่ละนะครับถ้าเราได้กี่แล้วมันก็สบายแล้วนี้

0: เคยทํามาเนี่ยต้นทุนมันค่อนข้างเยอะแล้วก็ต้องใช้แรงงานเยอะแล้วก็อยู่ในพื้นที่แดดนะครับค่อนข้างบอกว่าเกือบ 100% น่ะทําข้าวโพดแต่ถ้าเราทํายางพาราเราทํากาแฟมันยังมีร่มให้เราได้อาศัยอยู่เวลาเราทําการเกษตรอ่ะมันก็ไม่ร้อนเกินไปมันก็มีร่มไม้ให้เราพักผ่อนอาศัยชีวิตเราก็จะผมว่าน่าจะมีชีวิตดีขึ้นแหละครับผมอารมณ์ต่างๆอารมณ์เนี่ยพอเวลาเราอยู่ในที่ร้อนในที่แดดอ่ะเวลาช่วงยิ่งมีนาเมษามันร้อนเยอะเกินไปแรงเกินไปเนี่ยมันก็ไม่สามารถจะทนต่อความร้อนได้มนุษย์เราใช่ไหมครับผมถ้าว่าเราอยู่ในพื้นที่เกษตรที่เราทำแบบเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเกษตรยั่งยืนเราอยู่ใต้ร่มไม้เงี้ยผมว่าอาจจะมีร่มลำไรอยู่บ้างเล็กน้อยมันก็ยังดีกว่าที่เราจะต้องไปอยู่ตากแดดผมว่าครับผมเนี่ยเป็นความคิดของผมที่ว่าอยากจะเชิญชวนว่าเกษตรกรรุ่นใหม่ถ้าคิดจะทำเกษตรผมว่าถ้าไปทำพืชเชิงเดียวเนี่ยคุณคิดผิดแล้วแหละคุณต้องมาวางแผนเรื่องการทำเกษตรให้มันยั่งยืนแล้วก็เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมแล้วเราก็จะไม่ให้มีใครมาตาหน้าว่าเราเป็นสาเหตุในเรื่องของการเผาไฟเรื่องของจุด PM 2.5 เนี่ยถ้าเราไม่ทำอย่างนั้นถ้าเรามาทำเป็นเกษตรยั่งยืนแล้วถ้ามันยังเกิดวิกฤตอย่างนี้ขึ้นมาแล้วย้อนไปมองว่ามันเกิดจากสาเหตุอะไรที่ว่า PM 2.5 หรือมีควันจากโรงงานหรือเปล่าเนี่ยเราก็จะได้ไม่ต้องมีใครมาว่าให้เราผมประมาณนี้อยากจะเชิญชวนเกษตรกรรุ่นใหม่นะครับถ้าคิดจะทำเนี่ยหันมาทำเรื่องของเกษตรยั่งยืนดีกว่าครับผมครับ
1: สุดท้ายค่ะอยากให้พี่สวัยฝากถึงผลิตภัณฑ์ว่าถ้าคุณผู้ฟังสนใจเนี่ยจะสามารถอุดหนุนไร่กาแฟผลิตภัณฑ์กาแฟของพี่สวัยได้ช่องทางไหนบ้างคะ
0: ของผมเองนะก็ขออนุญาตประชาสัมพันธ์เลยว่าผมเป็นทำไร่ชื่อไร่ของผมก็ไร่แฟร์สอจันนะครับเป็นเกษตรกรตำบลชนแดนอำเภอสองแควจังหวัดน่านซึ่งเป็นสวนกาแฟที่ผมเปิดให้ใครๆต่อใครที่อยากจะมาดูเรื่องของสวนมาดูเรื่องของแปลงเรื่องของการเก็บเกี่ยวเรื่องของการแปรรูปก็สามารถเข้ามาดูได้ก็จะมีอยู่ในช่วงเดือนของพฤศจิกาถึงกุมภานะครับเพราะเป็นสะดวกเรื่องของการเข้าออกในพื้นที่ได้ง่ายนะครับถ้าคนไหนสนใจก็ติดต่อเบอร์นี้ได้เลยครับผม0863905143ครับผม
1: สามารถเข้าไปติดตามแล้วก็สามารถโทรสอบถามกับพี่สวัยได้โดยตรงเลยใช่ไหมคะ
0: ได้ครับผมได้เลยครับผม
2: ก็จบไปแล้วนะคะสำหรับคุณสวัยคำดีเรียกว่าเชี่ยวชาญด้านกาแฟแล้วก็สร้างเนื้อสร้างตัวมันศึกษาหาความรู้จนเกิดเป็นอาชีพและสามารถเลี้ยงดูทั้งตัวเองและครอบครัวได้นะคะสำหรับวันนี้นะคะรายการคุณของแผ่นดินก็หมดเวลาลงแล้วกลับมาเจอกันได้นะคะทุกวันอาทิตย์เวลา 8:30 ถึง 9:00 นะคะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz เพจ Facebook สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและหอกระจายข่าวทั่วประเทศค่ะสำหรับวันนี้กุ้งและทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
3: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย

เล็กๆขนาดเพียง 3x4 เมตรในย่านลานหลวงนี่แหละคือจุดกำเนิดความตั้งใจที่ยิ่งใหญ่ที่อยากช่วยเหลือผู้ได้โอกาสให้มีชีวิตที่ดีขึ้นพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาทรงเริ่มต้นกับพระสหายโดยมีเพียงคอมพิวเตอร์2เครื่องกับปรินเตอร์อีก1ตัวโดยเริ่มจากโครงการสอนอาชีพกว่า40โครงการมีผู้เข้าร่วมกว่า 1,200 คนแต่ก็พบว่าแค่ให้วิชาชีพอย่างเดียวอาจไม่พอให้เขาเติบโตอย่างยั่งยืนอุปสรรคที่แท้จริงคือการขาดแคลนปัจจัยพื้นฐานมูลนิธินภาจึงถือกำเนิดขึ้นในปีพ.ศ. 2557เพื่อรับผู้ด้อยโอกาสเข้ามาทำงานช่วยให้เขาพึ่งตัวเองได้มีปัจจัยพื้นฐานครบพร้อมกับพัฒนาชีวิตและทัศนคติแบบรอบด้านปัจจุบันเราได้ขยายความช่วยเหลือให้มากยิ่งขึ้นเพื่อมอบโอกาสให้ทุกคนเติบโตอย่างยั่งยืนและจะตั้งใจทำให้มากยิ่งขึ้นต่อไปครั้งหนึ่งขณะเสด็จไปทรงงานพระองค์ท่านทรงสังเกตเห็นป้ายโรงเรียนหินอ่อนที่ขัดกับอาคารเรียนที่สุดโทรมจึงทรงสอบถามจนทราบถึงปัญหาในโรงเรียนและทรงเห็นว่าเศรษฐกิจพอเพียงนี่แหละช่วยได้จึงเริ่มจากในโรงเรียนก่อนโดยทรงสอนวิถีพอเพียงและทรงริเริ่มโครงการอาหารกลางวันแล้วครอบครัวของเด็กๆ ก็เริ่มเห็นความเปลี่ยนแปลง

0: จึงเริ่มนำแนวทางไปใช้บ้างความสุขจึงเริ่มขยายออกไปจากจุดเล็กๆนี้พระองค์ท่านจึงทรงตั้งสำนักงานโครงการส่วนพระองค์ขึ้นเพื่อแก้ปัญหาให้ชาวบ้านช่วยให้พวกเขามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นไม่นานการพัฒนาก็ขยายไปถึงจังหวัดอื่นๆนอกจากพัฒนาชีวิตยังทรงพัฒนาจิตใจคนในชุมชนด้วยการทำนุบำรุงศาสนาอีกด้วยงานทั้งหมดนี้ไม่ง่ายและต้องใช้เวลาแต่มันก็ทำให้รู้ว่าการพัฒนาจะเกิดผลยั่งยืนได้ต้องเริ่มจากรากฐานที่มั่นคงจากที่ได้เสด็จไปทรงปิงปองและทรงทราบว่าเยาวชนสนใจกีฬาชนิดนี้น้อยลงจึงทรงนึกถึงเด็กๆในสถานพินิจที่มีโอกาสจำกัดและทรงเห็นว่าปิงปองน่าจะเหมาะกับพวกเขาโดยทรงเริ่มโครงการ Young Table Tennis Way of Changeเปิดโอกาสให้พวกเขาได้เข้าสู่เส้นทางกีฬาอาชีพแต่ก็พบว่าแม้จะออกจากสถานพินิจแล้วก็ยังมีปัจจัยอื่นๆที่ทำให้พวกเขาไปต่อไม่ได้อยู่ดีเหมือนการสร้างฝันที่พวกเขาไม่มีวันไปถึงบ้านกีฬา BBG จึงเกิดขึ้นเพื่อรับเด็กๆ เหล่านี้มาอยู่ร่วมกันเป็นครอบครัวให้เรียนหนังสือและฝึกฝนเป็นนักกีฬาอย่างจริงจังจนมีพัฒนาการที่ดีขึ้นทุกด้านทั้งร่างกายจิตใจและผลการแข่งขันเราจึงขยายโครงการให้ครอบคลุมถึงเด็กๆ กลุ่มอื่นๆและเพิ่มกีฬาอื่นๆเข้ามาอีกด้วยเมื่อมีเด็กๆมากขึ้นโครงการทั้งหมดจึงถูกรวมเป็นสโมสรกีฬา BBG เพื่อสร้างนักกีฬาอาชีพและพัฒนาเด็กๆให้เป็นคนคุณภาพของสังคมไม่น่าเชื่อว่าห้องเล็กๆห้องนี้คือจุดเริ่มต้นของงานทั้งหมดที่ขยายเป็นทั้งมูลนิธินภาสำนักงานโครงการส่วนพระองค์และสโมสรกีฬา BBG ความตั้งใจที่ยิ่งใหญ่เริ่มขึ้นที่นี่และได้สร้างการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ให้ผู้คนมาแล้วอย่างมากมายและพวกเราจะตั้งใจทำเช่นนี้ต่อไปด้วยความหวังให้ทุกพื้นที่ในแผ่นดินไทยได้มีรอยยิ้มจากการเติบโตที่ยั่งยืน
1: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
2: ตอนพระกรณียกิจช่วยผู้ต้องขังหญิงเรื่องราวของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดากับโครงการกำลังใจในพระดำริเป็นที่ประจักษ์ในพระเมตตาที่ยิ่งใหญ่พระองค์ทรงมีพระราชดำริที่จะช่วยเหลือผู้ต้องขังหญิงและลูกติดแม่ซึ่งเป็นผู้ต้องขังในเรือนจำให้ได้รับโอกาสในการพัฒนาตนเองทรงเล็งเห็นว่าผู้หญิงที่ต้องโทษในเรือนจำนั้นมีความต้องการที่แตกต่างจากผู้ชายและควรได้รับการดูแลที่เหมาะสมพระองค์ทรงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังหญิงให้ได้รับการฝึกอาชีพได้เรียนรู้ทักษะใหม่ๆเพื่อให้พวกเขาสามารถกลับคืนสู่สังคมได้อย่างมีศักดิ์ศรีโดยไม่ถูกตีตราหรือถูกเลือกปฏิบัติส่งเริ่มโครงการต่างๆเช่นการฝึกอาชีพเสริมการจัดอบรมด้านจิตวิทยาและการให้ความรู้ด้านการเลี้ยงดูบุตรซึ่งเป็นการช่วยแก้ปัญหาจากต้นเหตุด้วยความช่วยเหลือและโอกาสที่พระองค์ทรงมอบให้ทำให้ผู้ต้องขังหญิงหลายคนได้กลับตัวเป็นคนดีมีอาชีพสุจริตและกลับไปใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุขโครงการนี้จึงเป็นสัญลักษณ์ของความเมตตาและโอกาสที่ทรงมอบให้แก่ผู้ที่ทำผิดพลาดไปแล้วแต่ยังคงมีความหวังที่จะกลับมาทำสิ่งดีๆเพื่อตัวเองและสังคมโครงการกำลังใจในพระดำริคือน้ำพระทัยอันยิ่งใหญ่ที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาพระราชทานแก่ผู้ต้องขังหญิงขอให้แสงแห่งความเมตตานี้สถิตอยู่ในความทรงจำ ของพระสุกนิกรไทยตลอดไป

0: ภูณทเวศทั้งแผ่นดินมิเหือดสิ้นน้ำตานองอกสั่นพรั่นไทยผองกรองความเศร้าโศกาดูนอัศชนบนใบหน้าน้ำตาฟ้าหลั่งเพิ่มพูนร่ำให้ทวีคูณยามยินข่าวร้าวในสวงน้อมรำลึกในพระกรุณาที่คุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
2: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกากับนฤนาถแข็งขันกรมการขนส่งทางบกปรับปรุงแนวทางการจดทะเบียนรถจักรยานยนต์พ่วงข้างสนับสนุนให้ประชาชนใช้เป็นเครื่องมือประกอบอาชีพอย่างปลอดภัยอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
3: ประเทศไทยขับเคลื่อนด้วยพลังของคนไทยช็อปไทยช่วยไทยกับโครงการไทยช่วยไทยเพิ่มรายได้ SME ไทยร่วมสินค้าคุณภาพจากผู้ประกอบการไทยทั่วประเทศช็อปง่ายผ่าน Thailand Postmart และ Next Gen Commerce พิเศษซื้อขั้นต่ำ200บาทรับส่วนลดทันที100บาทต่อร้านต่อคนพร้อมคูปองส่งฟรีตั้งแต่วันนี้ถึง23มิถุนายน2569ทุกการช็อปคือพลังช่วยผู้ประกอบการไทยและขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยไปด้วยกันไทยช่วยไทยโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์
0: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
4: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
5: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชาก
2: รมการขนส่งทางบกปรับปรุงแนวทางการจดทะเบียนรถจักรยานยนต์พ่วงข้างสนับสนุนให้ประชาชนใช้เป็นเครื่องมือประกอบอาชีพอย่างปลอดภัยและได้รับการคุ้มครองตามกฎหมาย
6: นางสาวพลอยทะเลและสมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลโดยกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคมพิจารณาปรับปรุงแนวทางการจดทะเบียนรถจักรยานยนต์พ่วงข้างเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนนำรถเข้าสู่ระบบการจดทะเบียนอย่างถูกต้องและมีความปลอดภัยเหมาะสมต่อการใช้งานรองรับกลุ่มรถเศรษฐกิจชุมชนเช่นรถพุ่มพวงรถจักรยานยนต์พ่วงข้างและรถตามวิถีชุมชนอื่นๆซึ่งปัจจุบันประชาชนจำนวนมากใช้เป็นเครื่องมือในการประกอบอาชีพและดำรงชีวิตการจดทะเบียนรถจักรยานยนต์พ่วงข้างจะได้รับการจดทะเบียนเป็นรถประเภทรอย12ซึ่งเป็นลักษณะรถจักรยานยนต์พ่วงข้างตามกฎหมายโดยเจ้าของรถสามารถยื่นคำขอพร้อมนำรถเข้าตรวจสภาพและชำระภาษีซึ่งมีอัตราภาษีรถจักรยานยนต์พ่วงข้าง150บาทสำหรับรถจักรยานยนต์พ่วงข้างที่จะนำมาจดทะเบียนต้องมีองค์ประกอบและอุปกรณ์ด้านความปลอดภัยที่เหมาะสมกับการใช้งานรัฐบาลเชิญชวนเจ้าของรถจักรยานยนต์พ่วงข้างนำรถเข้าจดทะเบียนเพื่อสามารถใช้งานได้อย่างถูกต้องและยังได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายพร้อมนำรถเข้ารับการตรวจสภาพเพื่อให้นายทะเบียนบันทึกการแก้ไขลักษณะรถให้ถูกต้องตามแนวทางดังกล่าวได้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
2: จังหวัดอำนาจเจริญลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกลุ่มตกหล่นครบแล้ว 100% พร้อมย้ำให้ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมลงทะเบียนภายในวันที่21มิถุนายนนี้
7: จังหวัดอำนาจเจริญเดินหน้าขับเคลื่อนโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569อย่างต่อเนื่องล่าสุดสามารถดำเนินการลงทะเบียนประชาชนกลุ่มเป้าหมายใหม่หรือกลุ่มตกหล่นได้ครบถ้วน 100% แล้วโดยมีผู้ลงทะเบียนครบทั้งสิ้น 5,179 คนจากเป้าหมาย 5,179 คนและเมื่อรวมกับกลุ่มเพิ่มเติมทำให้มีผู้ลงทะเบียนสะสมจำนวน 22,395 คนคิดเป็นร้อยละ100ของเป้าหมายที่กำหนดนางนิพพันธ์เหล่าแคคลังจังหวัดอำนาจเจริญเปิดเผยว่าผลการดำเนินงานดังกล่าวเกิดจากความร่วมมือของทุกภาคส่วนโดยเฉพาะฝ่ายปกครองในทุกอำเภอที่ลงพื้นที่เชิงรุกเพื่ออำนวยความสะดวกและติดตามกลุ่มเปราะบางรวมถึงประชาชนที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนให้สามารถเข้าถึงสิทธิและสวัสดิการของรัฐได้อย่างทั่วถึงทั้งนี้จังหวัดอำนาจเจริญขอประชาสัมพันธ์ไปยังประชาชนที่เคยถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมซึ่งยังไม่ได้ดำเนินการลงทะเบียนรอบใหม่ให้เร่งดำเนินการลงทะเบียนภายในวันที่21มิถุนายน2569เพื่อรักษาสิทธิในการเข้าร่วมโครงการสวัสดิการแห่งรัฐในปี2569พงศิริศรีหานามสวทอมนาจเจริญรายงาน
2: จังหวัดตรังอำนวยความสะดวกลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ให้กับประชาชนที่มีความเดือดร้อนด้านรายได้และไม่ได้อยู่ในบัญชีรายชื่อกลุ่มตกหล่น
8: พันจ่าโทอนันต์บุญสำราญรองผู้ว่าราชการจังหวัดตรังเปิดเผยว่าจังหวัดตรังได้อำนวยความสะดวกในการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ทั้งกลุ่มบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดิมกว่า 140,000 รายและกลุ่มตกหล่นกว่า 11,000 รายนอกจากนี้ยังมีกลุ่มประชาชนที่มีความเดือดร้อนด้านรายได้และไม่ได้อยู่ในบัญชีรายชื่อกลุ่มตกหล่นซึ่งเจ้าหน้าที่จากท้องถิ่นต่างๆจะสำรวจและรวบรวมข้อมูลนำเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบโดยคณะกรรมการหมู่บ้านหรือชุมชนและเวทีประชาคมเพื่อรับรองรายชื่อเป็นรายบุคคลตามเกณฑ์ที่กำหนดได้แก่ผู้มีรายได้ไม่เกิน 40,000 บาทต่อคนต่อปีตามเกณฑ์จปท.หรือผู้มีรายได้ไม่เกิน 100,000 บาทต่อครัวเรือนต่อปีตามเกณฑ์กลุ่มเปราะบางของกระทรวงพม.ก่อนบันทึกข้อมูลเข้าสู่ระบบและเสนอให้คณะกรรมการบริหารงานอำเภอตรวจสอบและประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการให้ความช่วยเหลือตามภารกิจและอำนาจหน้าที่ต่อไปยยศพร อัคคไกรศรีสวท.ตรังรายงาน
2: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวนฤนาถแข็งขันอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกาค่ะ
1: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

สถิตในดวงใจตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารพนักงานและผู้ดำเนินรายการสถานีข่าวคุณภาพ FM 97.0 MHz

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: รายการผีเล่นผีจริงผิดแบบเด็กวัดคุยสมบัติสำนวนแบบบ้านๆฟังแล้วอารมณ์จะสำราญงานจะสำเร็จคลื่นข่าว97 FM ขอเสิร์ฟนักพูดสองสุพันโทสุธีสุขสากลกับดร.สุรวงศ์วัฒนกุลโบราณว่ากันมานานแล้วว่าโง่มาก่อนฉลาด
2: นั่นสิผู้พันกับอาจารย์บอกใครมาก่อนใครอ่ะ
1: โอ้โหแง่มุกลูกเล่นของนักพูดสองสุเขาเป๊ะปังโป๊ะ
2: ไหนไหนไหนไหนแซ่บเปิ้ลหน่อยเซ
1: ่การละเมอชื่อเมียช่วยต่อชะตาชีวิตผัวฉันใดการท่องพุทโธจะคุ้มกันให้พ้นทุกข์ได้ฉันนั้
2: นนั่นไงชะตาจะไม่เงี้ยถ้ารู้จักลิขความคิด
1: พบกันทุกวันอาทิตย์กับรายการผีเล่นผีจริงเจอกันทักเช้าเวลา 9:00 น.คลื่นข่าว 97 FM รายการผีเล่นผีจริง
2: ขอเสิร์ฟนักพูดสองสุพันโทสุธีสุขสากลกับดร.สุรวงศ์วัฒนกุล
1: เจอกันทักเช้าเวลา 9:00 น.คลื่นข่าว 97 FM
3: ขอเดชะข้าพเจ้าสุขของพระเจ้าในขุนขอประทานอนุญาตถวายความจงรักภักดีด้วยการขอใช้ถ้อยคำในอย่างที่ชาวบ้านทั่วไปไม่คุ้นเคยกับการใช้ประชาศัพท์จึงขอประทานอนุญาตว่าขอถวายบุญกุศลอริยผลทั้งหลายที่ข้าพเจ้ากระทำมาพบชาติมีส่วนในการที่จะถวายพระพรขอให้พระองค์ทรงสู่ทรงสวรรค์สวรรคาลัยทรงเป็นไปด้วยความสุขดีทุกประการด้วยความเคารพด้วยความรู้สึกถึงแม้ว่าท่านจะสู่สวรรค์สวรรคาลัยก็ยังคงห่วงใยยังคงพิจิตรในความเป็นไปเป็นมาของพระองค์ท่านขอพระองค์ทรงเป็นไปด้วยความสวัสดีขอเดชะฟาโรงทูตพระบาทนี่อาจจะดูว่าในการพูดที่ต้องเป็นระดับพระมหากษัตริย์ผมขอว่าขอกราบพระบาทของพระองค์ท่านทรงเป็นเจริญท่านผู้ฟังครับแล้วก็คงจะต้องทำใจแล้วก็สวดมนต์ทำบุญสร้างความดีแล้วก็ถวายพระองค์ท่านให้ทรงเป็นไปด้วยความสุขดียิ่งยิ่งขึ้นไปพอเถอะกราบสวัสดีท่านผู้ฟังที่เคารพครับวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันที่ผมเชิญผมจะเรียกว่าปรมาจารย์นี่ก็ถือว่าโอเคนะครับเนื่องจากว่าหลายปีผ่านมาเนี่ยพัฒนาการในการอธิบายความเนี่ยมีความยับยนต์มากขึ้นเข้าใจง่ายแต่ก็ลึกซึ้งมีตัวอย่างอยู่มากมายและประการที่ผมเชิญท่านมาต่อเนื่องเนี่ยเพราะเนื่องจากว่ามีผู้คนทางหามีคนเรียกร้องว่าอยากจะได้ฟังตัวอย่างอยากจะได้ฟังวิธีปฏิบัติแบบง่ายๆบ้านๆแต่มีสับทั้งเรื่องทางด้านจิตวิชาการบ้างก็ไม่เป็นไรอย่างที่ว่าจะมีการแบ่งช่วงจังหวะในการพูดไปบอกมานะครับกับท้าสวัสดีท่านทัชชัยครับ
4: สวัสดีครับสวัสดีครับท่านอาจารย์สุรวงศ์แล้วก็ผู้ฟังทางบ้านนะครับก็ต้องขอบคุณนะฮะก็ท่านอาจารย์สุรวงศ์ได้ให้โอกาสผมได้ออกรายการอีก1ครั้งนะครั้งนี้เป็นครั้งที่3นะครับก
3: ็ผม
4: แน่นอนว่าวันนี้เรื่องของรีดอกเนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นอะไรที่ใหม่ซึ่งหลายๆคนเนี่ยแบบอาจจะยังไม่เคยได้ยินไม่เคยได้รู้แต่ไม่เคยได้รู้เนี่ยจริงๆใช่ว่าจะไม่มีใช่มั้ยฮะมีเราอาจจะไม่รู้ก็ได้บางคนคิดว่าเรารู้แล้วการที่เรารู้แล้วเนี่ยมันเค้าเรียกว่ามันทำให้เราไม่เปิดโอกาสให้กับตัวเองนะผมคนหนึ่งนะฮะถ้าตัวผมเนี่ยผมไม่เปิดโอกาสให้กับตัวเองตอนที่ผมอาจจะเป็นคนเกษียณที่ป่วยเราก็มีเขาเรียกว่าฐานะการเงินที่ค่อนข้างก็บอกว่าก็คือว่าแน่นอนเราทำงานมาทั้งชีวิตเนี่ยเราก็รู้อยู่แล้วว่าเราทำงานเนี่ยผมคิดเสมอนะว่าวันนี้เราทำงานเพื่ออะไรคือหลายคนอาจจะยังไม่คิดนะเราคิดว่าแล้ว60เกษียณจริงหรอคือเราเห็นอะไรต่างๆมากมายนะจริงๆแล้วเนี่ยวันนี้ผมก็มานั่งดูว่าคำว่าเกษียณเนี่ยจริง คือเราเกษียณจากรายรับเราไม่ได้เกษียณจากรายจ่ายแล้วเราเกษียณเนี่ยเพราะว่าร่างกายเราเนี่ยสุขภาพเราเนี่ยมันแย่ลงเรื่องของความเสื่อมแล้วเราเห็นทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยคือเราเห็นเขาเรียกว่าเห็นความเป็นจริงบนโลกเนี่ยเห็นความแก่เห็นความชราเห็นความเจ็บป่วยซึ่งถามว่าเราอยากได้ไหมอ่ะเราก็ไม่อยากได้ฮะพอเราไม่อยากได้เนี่ยเราก็ต้องหานะฮะว่ามันคืออะไรมันเป็นยังไงหรืออะไรยังไงหรือบางครั้งเนี่ยมันมีโอกาสดีๆเข้ามาในชีวิตคนบางคนก็ลังเลเห็นไหมฮะเขาบอกว่าจริงๆแล้วมันมีคนทั่วไปกับคนเขาเรียกว่าคนรวยเนาะคนรวยจะมองหาโอกาสคือเขามองหาโอกาสแต่คนทั่วๆไปเนี่ยจะมองหาเขาเรียกว่าข้อแก้ตัวแค่ตัวที่จะไม่เอาไม่ทำไม่ยุ่งไม่อะไรต่างๆสุดท้ายคิดว่าคือการบางครั้งเนี่ยที่เราคิดว่าเราดีอยู่แล้วหรือเราไม่เปิดรับอะไรเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันคำว่าดีอยู่แล้วเนี่ยมันไม่มีมันต้องมีดียิ่งขึ้นอ่ะมันไม่มีใครเพอร์เฟกต์นะเราต้องบอกว่าคำว่าเพอร์เฟกต์เนี่ยไม่มีสำหรับผมนะเรามองว่าอะไรก็แล้วแต่ที่เราสามารถเรียนรู้ได้และการเรียนรู้ที่สำคัญที่สุดคือการเรียนรู้เรื่องของสุขภาพเขาบอกคุณรู้ทุกอย่างแต่ถ้าคุณไม่รู้ว่าตอนนี้ร่างกายคุณมันเป็นยังไงสุขภาพคุณเป็นยังไงรอวันตายอย่างเดียวจริงผมเคยเจออาจารย์ผมนะที่ทำงานคือเก่งมากท่านเป็นคนเก่งมากก็คือวิชาการทางด้านเครื่องบินเนี่ยก็คือต้องบอกว่าท่านเป็นครูผมตอนที่อยู่แล้วก็ตอนที่จากนะคือตอนที่อยู่เนี่ยคืออะไรท่านเป็นคนเก่งและหลายๆคนอยากจะเขาเรียกว่าเรียนแบบท่านลองคิดดูฮะเป็นคนเก่งแล้วสอนเนี่ยคือค่าสอนเนี่ยประมาณชั่วโมงละ 2,000
3: ครับ
4: โอ้โหลองคิดดูฮะว่าค่าตัวขนาดนั้นเนี่ยเราก็นั่งดูแล้วบอกโอ้โหเก่งจริงๆแต่ไม่ว่างเลยฮะเราก็แถมยังทำร้ายตัวเองอีกเราก็มองนะว่าเราก็เห็นว่าเดี๋ยวสังสรรค์แต่พอสุดท้ายเนี่ยณวันหนึ่งเราเริ่มเห็นความเป็นจริงในชีวิตนะผมเห็นว่าทำไมอาจารย์นอนบ่อยขึ้นทำไมนี่ขึ้นเราก็เห็นสุดท้ายเนี่ยก็คือไปเจอเซลล์ผิดปกติบริเวณตับจริงๆชีวิตที่กำลังจะรุ่งโรจน์เนอะแต่เราต้องบอกว่ามันเหมือนกับหนังชีวิตที่มันจบลงเราเห็นเนอะเห็นปุ๊บปรากฏว่าอยู่ได้แค่ประมาณ4เดือน พอ4เดือนปุ๊บเนี่ยคือสิ่งที่เราเห็นอีกอย่างนึงคือไอ้ที่เราทำอยู่เนี่ยเราเห็นแต่หน้าฉากแต่หลังฉากเนี่ยคือลูกกับภรรยาลำบากพอเราเห็นปุ๊บเราก็เฮ้ยใช่ชีวิตที่เราอยากได้ไหมเราก็มองว่าแล้วพอผมมาเจอตัว redox signaling เนี่ยผมบอกได้เลยว่ามันคือทางออกที่สำคัญเพราะมันเรารู้ว่าร่างกายคนเนี่ยมันซ่อมตัวเองได้ในระดับเซลล์เนี่ยมันคืออะไรที่เขาเรียกว่าที่ amazing มากๆอ่ะผมเห็นเคสต่างๆที่แบบมันเป็นไปไม่ได้อ่ะเอาจริงๆนะผมมองว่ามันเป็นไปไม่ได้ทางการแพทย์แผนปัจจุบันแต่วันนี้มันก็เป็นแล้วอย่างหลายๆเคสนะจะมีทั้งสมัยก่อนที่ผมเริ่มศึกษาใหม่ๆคนก็บอกคนจะเข้าใจว่าเอ๊ะดีดอกซิกเนลลิ่งมันเป็นอะไรใหม่แล้วก็คนเข้าใจว่ามันเป็นอาหารเสริมนี่ก็พลาดอีกเหมือนกันเพราะว่าอาหารเสริมเนี่ยมันก็จะมีหนึ่งก็คือว่ามันจะมีโดสยุโรปกับโดสเอเชียคนเอเชียคนยุโรปเนี่ยตัวไม่เท่ากันตัวไม่เท่ากันน้ำหนักไม่เท่ากันการกินการอะไรก็ไม่เท่ากันเนอะเพราะว่าโอเคโดสของคนก็เรียกว่าคนเอเชียกับคนทางยุโรปเนี่ยมันต่างกันแน่นอนแล้วก็ความทนทานความอะไรต่างๆเพราะว่าจริงๆเนี่ยเราไปอยู่ในภูมิภาคต่างกันลองคิดดูว่าคุณเอาแก้วใบหนึ่งไปวางไว้ในที่ที่มันเย็นกับอีกแก้วใบหนึ่งวางไว้ที่ร้อนคือแก้วสองใบในระยะเวลายาวเนี่ยมันต่างกันแน่น
3: อ
4: นแต่แน่นอนถ้าของเราเนี่ยไปที่ระดับเซลล์แล้วเนี่ยมันไม่ต่างกันอ่ะไม่ว่าจะเป็นคนเป็นสัตว์เป็นอะไรก็แล้วแต่คือร่างกายเราสร้างไอ้ตัวนี้ได้อ่ะคราวที่แล้วเนี่ยผมใช้คำว่า native to our body เนาะก็คือว่ามันเป็นอะไรที่ธรรมชาติหลายคนบอกว่าเฮ้ยทำไมมันดีอย่างนี้ทำไมตัวเรายังไม่รู้จักอ่า ทีนี้มันก็ย้อนไปที่ว่าคือการที่มนุษย์เราเนี่ยจะยอมรับอะไรเนี่ยมันใช้เวลานานมีอยู่วันนั้นผมได้คุยกับท่านด็อกเตอร์เวนพิกสโตนด็อกเตอร์เวนพิกสโตนเนี่ยท่านเป็นหมอแล้วก็พยายามรักษาผู้ป่วยเคยรักษาผู้ป่วยมามากกว่า 150,000 เคสก็ลองคิดดูฮะ 150,000 เคสเนี่ยคือมันเป็นอะไรที่การันตีแล้วว่าเฮ้ยเขาเนี่ยโอเคแล้วคือต้องเก่งจริงแน่นอนนะฮะแล้วสิ่งที่สำคัญเนี่ยตัวท่านเนี่ยมีคลินิกอยู่ที่ออสเตรเลียมีคนไปแนะนำท่านเรื่องของวีดอกมันก็มีเหตุเนาะตัวท่านเนี่ยได้คุยกันหน้าแลกเปลี่ยนกันก็ไปแนะนำเรื่องของรีดอกสิ่งหนึ่งที่เขาเรียกว่าผลิตภัณฑ์ตัวเนี้ยมาแล้วมันแบบทำให้หลายคนปฏิเสธคือพอมาทำเครือข่ายเนี่ยถึงบอกว่าแต่ที่มาที่ไปที่ทำเครือข่ายเนี่ยเพราะอะไรอาทิตย์ที่แล้วเราก็บอกอยู่แล้วเนี่ยเพราะว่าจริงๆจะมีบริษัทยาเนี่ยพยายามที่จะซื้อผลิตภัณฑ์เราแต่ไม่เน้นที่จะผลิตพอไม่เน้นที่จะผลิตเนี่ยการที่เราจะให้ความรู้กับคนใหม่ๆอะไรต่างๆเนี่ยเราต้องเรียกว่างานวิจัยตอนนั้นที่ตอนที่ผลิตภัณฑ์ออกมาเนี่ยก็ยังไม่เยอะมากฮะแต่เรารู้อยู่แล้วว่ารีด็อกเนี่ยคือจุดเปลี่ยนของสุขภาพของคนเราก็แน่นอนสิ่งหนึ่งที่เรารู้ก็คือเติมเท่าไหร่ก็ไม่ตายตอนแรกๆนะแต่ปัจจุบันเนี่ยมันมีงานวิจัยมากมายไม่ว่าจะเป็นจากเรื่องของUniversity of Bath ที่อังกฤษที่อังกฤษเนี่ยก็มีงานวิจัยเรื่องของไปกระตุ้นให้ร่างกายผลิตกลูตาไทโอนลดการอักเสบแล้วก็ที่ Western University ของออสเตรเลียก็แน่นอนฮะที่อังกฤษเนี่ยทำไมผมรู้ว่า University of Bath เนี่ยเป็นมหาวิทยาลัยอันดับต้นๆของอังกฤษเพราะว่าหนึ่งในทีมงานผมเนี่ยไปแนะนำราชวงศ์อังกฤษเราต้องบอกว่าบางทีเนี่ยมันมีอะไรแปลกๆราชวงศ์อังกฤษคนหนึ่งก็มาที่ประเทศไทยเดี๋ยวก็ป่วยเดี๋ยวก็แบบคือเหมือนกับว่าทานอาหารแป๊บนึงก็ต้องเข้าโรงพยาบาลแล้วเข้าทีนึงประมาณ100,000เนี่ยทีนี้เราก็ดูว่าเอ๊ะคือคนที่สนิทเนี่ยก็คือได้เจอกับผมโดยบังเอิญโดยที่ญาติเขาเคสเนี้ยคือเคสของพี่ฉลองพี่ฉลองเนี่ยทำงานกับผมตัวพี่ฉลองเนี่ยเป็นคนที่ทำงานกับผมแล้วก็รู้จักกันพอรู้จักกันปุ๊บเนี่ยก็คือว่าเราก็จะแบ่งปันสิ่งดีๆนะการแบ่งปันสิ่งดีๆเนี่ยให้กับคนเนี่ยมันไม่ได้เป็นเรื่องน่าเกลียดนะเพราะว่าจริงๆตัวเราตัวเขาเนี่ยซื้อเท่ากันพอซื้อเท่ากันปุ๊บเนี่ยก็ผมก็เลยแนะนำว่าโอเคพี่ผมมีผลิตภัณฑ์ตัวนึงผมเห็นแล้วว่าผมใช้มา4เดือนเนี่ยตัวผมเปลี่ยนอย่างมากจากที่เป็นคนคนหนึ่งที่ป่วยกระสอบกระแสแล้วก็เดี๋ยวแป๊บนึงก็อยู่โรงพยาบาลละคือมันไม่แน่นอนในชีวิตทำให้เราเนี่ยกลายเป็นคนอีกคนนึงที่เป็นแบบเรารู้สึกว่าตัวเราแข็งแรงขึ้นไอ้นี่ขึ้นก็ตัวพี่คนนี้เขาก็บอกว่าเขาไม่สนใจหรอกเขากินอาหารเสริมกินวิตามินหลายตัวลูกพี่คนนี้เป็นนักบินสามารถไปซื้อจากทั่วโลกได้ในราคาที่ถูกกว่าคนปกติเราก็บอกโอเคไม่เป็นไรก็เราก็แบ่งปันกันเราก็ไม่ได้คิดอะไรฮะว่าคือการที่เราจะแบ่งปันสิ่งดีๆให้กับคนเขาไม่เอาก็ไม่เป็นไรผลปรากฏว่าตัวพี่คนนี้ก็โอเคก็ไม่ได้เจอกันผ่านมาประมาณ2ปีเราได้มาเจอกันพอได้มาเจอกันปุ๊บเนี่ยได้มาเจอกันพอเจอกันปุ๊บเขาก็มาเจอผมอีกทีหนึ่งเจอผมในสภาพที่เซลล์ของผมเนี่ยเปลี่ยนไปเกือบทั้งล่างแล้ว เราก็ดูหนุ่มขึ้นสุขภาพดีขึ้นในขณะที่ตัวเขาแก่ลง พอตรงนี้ปุ๊บเนี่ยคนก็จะเห็นพอเห็นปุ๊บเขาก็เลยบอกว่าเอ๊ะเราไปทำอะไรมาเราก็บอกเราไม่ได้ทำอะไรนอกจากเติมบีดอกเข้าไปแล้วเขาก็เลยเริ่มใช้พอเริ่มใช้เหมือนกับเราปุ๊บแน่นอนว่าพอเขาก็เริ่มใช้พอเริ่มใช้ปุ๊บผลปรากฏว่าแกก็เลยโทรมาบอกว่าตอนแรกๆเนี่ย พี่แกเนี่ยใช้น้ำตาเทียมก่อนอื่นต้องบอกว่าผลิตภัณฑ์ของเราไม่มีผลต่อการรักษาเยียวยาหรือแก้ไขทางด้านการแพทย์นะแต่ถูกผลิตออกมาเพื่อให้กำลังกับร่างกายซ่อมแซมตัวเองตามธรรมชาติคือร่างกายเราเนี่ยมีกลไกการสร้างรีด็อกอยู่แล้วแต่มันค่อยๆหายไปตามอายุและยิ่งเราเครียดวิตกกังวลพักผ่อนไม่พอไม่ออกกำลังกายกินอาหารโปรเซสฟู้ดก็คือเราเขาเรียกว่ากินผิดอยู่ผิดนอนผิดนะมันก็เลยทำให้ร่างกายเราเนี่ยเสื่อมเร็วขึ้นพอเสื่อมเร็วขึ้นไอ้ที่เสื่อมเร็วขึ้นก็คือรีด็อกมันหายไปเร็วขึ้นเราก็แน่นอนว่าวันนี้มันมีอีกหลายปัจจัยไม่ว่าจะเป็นมลพิษเอ่ยการที่เราไปโดนไวรัสตัวนั้นตัวนี้ร่างกายก็ต้องต่อสู้การต่อสู้ก็คือใช้ทรัพยากรเปลืองทรัพยากรที่เปลืองก็คือรีด็อกมันก็หายไปเร็วขึ้นหรือประสบอุบัติเหตุก็หายไปเร็วขึ้นซึ่งแน่นอนนะฮะแต่ทีนี้หลังจากกลับมาที่เคสพี่ฉลองก็เอาไปใช้พอไปใช้ปุ๊บก็ผลปรากฏว่าต้องใช้น้ำตาเทียมมาหลังจากที่ตัวท่านเนี่ยก็คือเลิกทำงานจากวงการการบินตัวพี่ฉลองก็คือทำงานเหมือนกับผมอะคอยตรวจเขาเรียกว่าดีเฟกต์ความบกพร่องของเครื่องบินคือวันนี้เราต้องการตรวจเนี่ยเราต้องใช้ไฟฟ้าแรงสูงไปเขาเรียกว่าไฟที่สว่างมากอะคือเราต้องจ้องไฟที่สว่างมากสมัยก่อนก็คืออนาคตบางคนก็ตาบอดมีฮะบางคนก็บอดแต่ทีนี้ในเคสของพี่ฉลองเนี่ยคือต้องใช้น้ำตาเทีย
3: ม
4: พอต้องใช้น้ำตาเทียมเนี่ยพอใช้ไปปุ๊บเนี่ยพี่แกก็เลยแบบเฮ้ยพัดตอนนี้พี่ไม่ต้องใช้น้ำตาเทียมแล้วแล้วก็สมรรถภาพทางเพศดีขึ้นสามารถวิ่งรอบสนามฟุตบอลได้ที่ผมเล่าไปแล้วเนี่ยประมาณ10รอบแล้วก็ตัวท่านเนี่ยก็เลยแบ่งปันไปที่อังกฤษพี่คนนึงเป็นอดีตเป็นผู้ร่วมก่อตั้งวงแกนเอ็กแล้วก็เป็นเจ้าของร้านอาหารที่อังกฤษพอเห็นตัวพี่ฉลองปุ๊บสนใจทันทีพอสนใจปุ๊บเนี่ยคือการที่เราเห็นคนคนหนึ่งมีการเปลี่ยนแปลงในช่วงระยะเวลาเขาเรียกว่าไม่กี่เดือนเนี่ยมันทำให้ยังให้เราเอ๊ะตกลงไปทำอะไรมาเราก็ต้องถามแต่หลังจากนั้นน่ะก็คือเขาพี่ฉลองเนี่ยก็นัดให้ผมไปเจอที่พารากอนทันทีที่ยังไม่ได้คุยอะไรกันมากเราคุยกันเรื่องธรรมะเนี่ยเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาเรียกสินเสมอแล้วเจอกันพอคุยกันไปคุยกันมาเนี่ยเขาเห็นตัวผมเห็นรูป before after ของเราแล้วก็เราก็ไม่ได้ไปแต่งภาพว่าให้เราแย่ลงแล้วก่อนที่แย่ลงแล้วมาดีขึ้นอะไรเงี้ยก็คือทุกอย่างมันเป็นเรื่องจริงหมดแน่นอนว่าพี่คนเนี้ยเริ่มใช้พอใช้ไปปุ๊บเนี่ยเขาก็สุขภาพก็ดีขึ้นจนกระทั่งเขาไปตรวจตาแล้วก็ถึงบางอ้อฮะหมอก็ดูตาแล้วก็ดูหน้าหมอถามว่าไปทำอะไรมาพอถามว่าไปทำอะไรมาเขาก็บอกเป็นอะไรเหรอครับคุณหมอตาผมเป็นอะไรเขาบอกว่าคือตัวแก่แต่ตาเด็กตาเนี่ยอายุน้อยลงปกติเนี่ยจริงๆก็ปัจจุบันเรารู้อยู่แล้วว่าดวงตามีอายุฮะถ้าใครไปอ่านคนที่อ่านตำราหรืออ่านอะไรบ่อยๆเนี่ยจะรู้ละหรืออ่านในอินเทอร์เน็ตก็จะรู้ว่าตาเราก็มีอายุฮะทุกอย่างในร่างกายเรามีอายุหมดมันพอมันหมดอายุปุ๊บเนี่ยมันก็จะทำงานได้ค่อยๆน้อยลงจากน้อยลงกลายเป็นไม่ทำพอไม่ทำเราก็เสร็จแค่นั้นเองฮะไม่ว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่มันไม่มีอะไรเขาเรียกอะไรซับซ้อนเนอะก็นั่นแหละฮะกลับไปที่ตะกี้ผมค้างไว้ที่ดร.เวนนะดร.เวนเนี่ยก็มีคนมาแนะนำให้ท่านรู้จักพอแนะนำให้ท่านรู้จักดร.เวนเนี่ยเป็นหมออยู่ที่ออสเตรเลียคนแนะนำให้ท่านรู้จักแต่คนที่มาแนะนำเนี่ยแนะนำให้รู้จักแต่สิ่งหนึ่งที่ผลิตภัณฑ์ตัวเนี้ยมันไปอยู่ในเขาเรียกว่าเครือข่ายดร.เวนก็ไม่สนใจบอกโอ้เขาไม่สนใจหรอกรู้ไหมเขาเป็นใครเขาเป็นหมอนะแล้วก็เป็นหมอที่ดังแล้วก็จริงๆคือปรึกษาทีหนึ่งผมเคยให้คนของผมเข้าไปปรึกษานะเสียที3,000อ่ะครับปรึกษาอย่างเดียวโดยที่ยังไม่ได้จ่ายยาเลยเพราะว่าในต่างประเทศเนี่ยคุณหมอจะถึงเป็นญาติกันหรือเป็นอะไรกันเนี่ยจะปรึกษาคนที่ซัวไม่ได้ฮะต้องมีค่าใช้จ่ายก็เราได้คุยกันพอคุยกันปุ๊บเนี่ยคนที่2ก็มาแนะนำฮะคนที่3มาแนะนำคนที่4เนี่ยคนที่5ฮะเป็นเพื่อนของผมก็คือเป็นผู้แนะนำเป็นสาย ยาวของผมเป็นเซลล์ปกติบริเวณผิวหนังบริเวณเต้านมเลาะรังไข่รังไข่เนี่ยก็คือเหมือนกับตัดมดลูกไปแล้วเอนไซม์ตับผิดปกติหัวใจทำงานผิดปกติน้ำตาลควบคุมไม่ได้ความดันในเลือดควบคุมไม่ได้เราไม่พูดชื่อโรคนะแต่จริงๆก็เป็นนึกเอาว่าจริงๆร่างกายเขาล้วนทั้งระบบพอล้วนทั้งระบบเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เขากำลังคิดว่าตัวเขาเนี่ยจะรอดหรือเปล่าแล้วในขณะที่เขากำลังมีลูกเขาถ่ายรูปลูกที่เขาอาบน้ำลูกมาเนี่ยก็คือหัวในร้านน่ะก็คือให้เคมีจนกระทั่งหัวร้านแล้วก็เขาโพสต์หน้าเขาตอนที่ไปให้เคมีก็คือหน้าเนี่ยยังเละเลยอะโพสต์ไปในอินเทอร์เน็ตแต่มีคนมาแนะนำให้เขารู้จักตัวผลิตภัณฑ์ตัวนี้บอกว่าเฮ้ยถ้าอยู่ยังแย่ขนาดนี้แสดงว่าอยู่ยังไม่รู้จักรีด็อกซ์สิเขาก็มาดูว่าเอ๊ะรีด็อกซ์คืออะไรก็เปิดใจพอเปิดใจศึกษาปุ๊บเนี่ยสิ่งแรกที่เขาใช้ผลิตภัณฑ์ไปอันนี้ก็คือที่หลายคนอาจจะยังเขาเรียกว่าไม่เคยได้ยินนะก็คือ2 สัปดาห์แรกเนี่ยเขามีการเปลี่ยนแปลงในร่างกายอย่างมหาศาลแต่หลังจากสัปดาห์ที่2ยันเดือนที่8เขากินไปแล้วรู้สึกเฉยๆอันนี้คือสิ่งหนึ่งที่หลายๆคนเนี่ยยังไม่เข้าใจการทำงานของรีด็อกรีด็อกทำงานตลอดฮะร่างกายเราเนี่ยมันซ่อมตัวเองมันทำลายเซลล์ตัวเองตลอดนะคือสังเกตง่ายๆว่าเราเป็นแผลเนี่ยแผลจะไม่อยู่กับเรานานแต่ถ้าเราแก่ตัวลงแผลจะอยู่กับเรานานบางทีอาจจะติดเชื้อก่อนบางทีอาจจะเป็นแผลเป็นหนองเป็นอะไรต่างๆเนี่ยเรามองง่ายๆฮะก็ประเด็นที่ว่าพอเดือนที่8ออฟยานอนหลับได้ที่เคยกินมาทั้งชีวิตพอเดือนที่9เนี่ยไม่ต้องกินยาเลยเดือนที่9เนี่ยทุกอย่างคือคอมพลีทเห็นมั้ยฮะร่างกายเรามันใช้เวลาในการซ่อมตัวมันเองไม่ใช่ว่า7วันบางคนให้เวลา7วันบางคนให้เวลาแค่เดือนเดียวผมคุยกับดร.เวนที่เป็นหมอเนี่ยตัวดร.เวนที่เป็นหมอเนี่ยก็คือตัวท่านก็ไม่ได้เชื่อนะฮะว่าไอ้ผลิตภัณฑ์ตัวเนี้ยหลังจากที่เปิดใจแล้วเนี่ยลองใช้ผลิตภัณฑ์ไปเนี่ยตัวท่านมีปัญหาปวดเข่าปวดเข่าแล้วก็เขาก็บอกว่าจริงๆอ่ะคนที่พูดนะฮะก็คือว่าตัวจูลี่เนี่ยที่หลังจากที่เขาดีขึ้นเขาก็แบ่งปันเขาไม่ได้คิดอะไรเขาก็โอเคไหนๆเราก็ต้องใช้แล้วเราก็แบ่งปันไปพอแบ่งปันไปปุ๊บเนี่ยตัวดร.เวนเนี่ยก็บอกเฮ้ยจริงๆแล้วเนี่ยฉันไม่สนใจของพวกนี้หรอกเพราะฉันรู้ข้อมูลทั้งหมดเขาก็บอกว่าจริงๆทุกส่วนในร่างกายมนุษย์เป็นเซลล์และอยู่ก็เป็นมนุษย์ไม่ว่าอยู่จะเป็นอะไรก็แล้วแต่อยู่ก็เป็นมนุษย์อยู่ก็แค่เอาผลิตภัณฑ์ไปลงใช้ไม่ดีบริษัทยินดีรีฟันเงินคืน 100% โดยที่อยู่ลงทะเบียนเอาไว้สินค้าเขาไม่ได้เอาเราคืนนะถ้าจำนวนที่เราไปลงทะเบียนไว้กับบริษัทเป็นจำนวนที่บริษัทบอกว่าเราแค่เอาไปใช้ไม่ได้เอาไปจำหน่ายนะบริษัทคืนเงินให้ 100% ทั่วเขาเรียกว่าทั่ว30 กว่าประเทศตอนนี้เรากระจายไป30 กว่าประเทศแล้ว
3: ก็
4: ใช่ครับตอนนี้30 กว่าประเทศแต่44 ประเทศเนี่ยบางประเทศเนี่ยก็คือบริษัทยังไม่ไปเลยแต่ผลิตภัณฑ์ไปแล้วผลิตภัณฑ์ไปแล้วซึ่งมันมีบางประเทศที่แบบว่าเขาตีไก่กันแล้วก็อันนี้ก็แมทชิ่งมากฮะตีไก่กันพอตีไก่เสร็จปุ๊บแล้วก็ไก่ตัวนึงทำท่าจะแพ้แต่คือมีคนเนี่ยเอารีด็อกไปให้ไก่ตัวที่จะแพ้เนี่ยได้ใช้พอใช้เสร็จปุ๊บปรากฏว่าคือหนังคนละม้วนเลยฮะจากที่จะแพ้เนี่ยกลายเป็นชนะแล้วพอเขารู้เรื่องของศาสตร์ของรีด็อกปุ๊บเนี่ยประเทศนี้ก็กระจายเลยฮะสั่งไปเยอะเลยคือถึงบอกว่าตัวผลิตภัณฑ์เนี่ยมันไปของมันเองคือของดีมันต้องบอกต่ออาจารย์อาจารย์ว่าจริงไหมฮะ
3: ครับผมขออนุญาตแทรกนิดหนึ่งมีคนเขาถามผมด้วยความสงสัยนิดหน่อยว่าทำไมผมอื้ออันนี้ต้องกราบเท้าท่านพระชัยนะพอดีมันมีมุกอันนี้ผมมันอย่างนี้ถ้าใครที่เป็นคนมานอกแบบผมนะครับเคยได้ดูหนังกลางแปลงไหมแต่แล้วพอฉายหมดม้วนไปช่วงม้วนมันมี5-3 ม้วนเนี่ย ก็ก็หยุดปั๊บไอ้คนที่กำลังรอฟิล์มเนี่ยก็ถือไมค์มาพูดนั่นพูดโน่นพูดนี่เลยอันนี้ผมขออธิบายท่านผู้ฟังนิดเดียวว่าเหตุที่ผมให้ท่านเพชรชัยพูดการสบายหรือพูดยาวเนี่ยนะครับเพราะนี่จากว่าเนื้อหามันต่อเนื่องที่จะเกิดว่าเนื้อหามันต่อเนื่องนะครับพูดแล้ววักพูดแล้ววักเนี่ยมันก็อาจจะลำคาญหรืออาจจะประเภทแหมมันไม่เข้าใจเมื่อกี้มันลืมไปถ้าพูดแต่มันก็จะจำได้ไงนะครับก็เลยผมเปิดประตูเลยว่าท่านเพชรชัยเนี่ยพูดไปได้สบายสบายก็ขอให้อะไรนะให้ความเห็นใจในการอธิบายสองฮะท่านเพชรชัยนี่เป็นมุกที่แสบมากเลยนะที่ผมพูดนี่ผมไม่ได้พูดกระแทกท่านเพชรชัยแต่ผมขำตรงที่ว่าผมอื้อท่านเพชรชัยผมก็อื้อเนี่ยนะฮะคือพอดีผมไปเจอคลิปเมื่อสัก3วันก่อนมีผู้หญิงคนหนึ่งนะพวกไอ้สีเทาเนี่ยมันโทรกันมาเพื่อจะดูดเงินนะครับนะแล้วปรากฏว่าไอ้คนที่ถือมือถืออยู่เนี่ยแกไม่ได้พูดนะแต่แกเอาสุนัขเนี่ยตัวหนึ่งมานั่งอยู่ด้วยนะท่านชาย
4: ครับ
3: แล้วปรากฏว่าพอฟังว่าบอกอันนี้คุณเอาผมไม่เอาชื่อนะว่าคุณก็เพื่อนของคุณนี่นะได้มาเซ็นเอาไว้ที่นี่แล้วคุณโกเนี่ยเป็นคนคล้ายๆว่าสนับสนุนใช่ไหมปรากฏคุณเขาไม่ตอบแต่สุนัขจังท่านหายแล้วก็คือไอ้นุ่นพูดมาหมาบอกว่าอื้อสุนัขมันคุณเป็นไรทำไมคุณไม่พูดคุณไม่ได้อื้อเลยนะครับปรากฏว่าตัวท้ายสุดเนี่ยนะหมาไม่อื้อเลยครับหมาบอกว่าอู้ไปสามครั้งเลยครับโอ้โหผมว่าไอ้คนที่มันเป็นไอ้เทาเนี่ยสีเทาเนี่ยมันคงโอ้ตายแล้วคุณจะหมายรู้ว่านี่ผมก็เลยทำอันนี้เล่าสู่กันฟังนะฮะเพื่อสนใจนิดหน่อยแต่ว่าผมเปิดทางท่านทัชชัยเพราะท่านทัชชัยเป็นปรมาจารย์ผมยืนยันมีความรู้เรื่องราวเหล่านี้นะครับแบบหลายรายการมากเลยเอาละเพราะฉะนั้นเพื่อให้เป็นที่ชัดเจนมากขึ้นนะครับผมเชิญท่านก็ใช้ต่อครับเชิญนะครับ
4: ครับครับผมครับครับขอบคุณครับท่านอาจารย์ก็จริงๆแล้วเนี่ยกลับไปที่ท่านดร.เวนนะดร.เวนเนี่ยก็คือหลังจากที่ได้ใช้ผลิตภัณฑ์ไปก็ปรากฏว่าไอ้สิ่งที่เขาเป็นมานานเนี่ยมันหายคือมันหายพอมันหายปุ๊บลองคิดดูฮะหมอที่รักษาคนป่วยมากกว่า 130,000 คนแล้วก็เป็นที่ปรึกษาของหมอแผนปัจจุบันบางคนที่เข้าไปแบบสุดท้ายเนี่ยแกก็เลยแบบเอ๊ะตกลงมันจริงเหรอแกก็เลยไปดูพอไปดูปุ๊บแกก็ถึงบางอ้อว่าเฮ้ยในบ้านแกเนี่ยมีเครื่องสร้างรีดอกแกตัวท่านเนี่ยพยายามที่จะสร้างรีดอก
3: ครับ
4: แต่ก็สร้างไม่ได้เหมือนกันคือพอเขารู้เนี่ยตั้งแต่ปี1998เนี่ยแน่นอนว่ารางวัลโนเบลไพรส์ที่เกิดขึ้นมีการค้นพบเรื่องของรีดอกเกิดขึ้นคือหลายๆที่พยายามผลิตอย่างที่ผมบอกแล้วก็คราวที่แล้วว่าจอห์นฮอปกินส์ก็พยายามเดี๋ยวเรามาดูไทม์ไลน์ของรีดอกนะฮะว่ารีดอกมันเป็นยังไงจริงๆแล้วรีดอกซิกเนลลิ่งเนี่ยคือขบวนการที่โมเลกุลรีแอคทีฟออกซิเจนสปีชีอันนี้ก็อาจจะเป็นวิทยาศาสตร์นิดนึงและรีแอคทีฟไนโตรเจนสปีชีก็คือแน่นอนว่ามันจะเป็นอนุมูลอิสระและสารต้านอนุมูลอิสระเนี่ยทำหน้าที่ส่งสัญญาณภายในระหว่างเซลล์เพื่อควบคุมการทำงานต่างๆของร่างกายไม่ได้เป็นเพียงสารตัวอนุมูลอิสระที่เราเข้าใจเนี่ยจริงๆก็คือเราเข้าใจว่ามันทำให้เกิดการอักเสบแต่จริงๆมันมีประโยชน์นะคือวันนี้ที่เราเข้าใจผิดกันที่เราทำให้หลายๆคนเนี่ยก็คือมันไปรักษาหรืออะไรไม่ตรงจุดเนี่ยเพราะวันนี้เรากำลังพยายามกำจัดศัตรูที่ไม่ใช่ศัตรูที่ไม่ใช่ศัตรูที่เราคิดมันว่าศัตรูเนี่ยก็คืออนุมูลอิสระอนุมูลอิสระเนี่ยมันจะมีประโยชน์ก็ต่อเมื่อมันอยู่ในเขาเรียกว่าความควบคุมได้ก็คือว่าปริมาณที่ดีอ่ะมันไม่ใช่ว่ามากเกินไปคือร่างกายมันต้องการสมดุลอยู่แล้วอะไรที่มากเกินไปก็ไม่ดีเนาะการพัฒนาของรีดอกซิกเนลลิ่งเนี่ยตั้งแต่ปี1969นะครับเดมอนดีแฮมฮาร์แมน สนอทฤษฎีอนุมูลอิสระเรารู้อยู่แล้วว่าตัวอนุมูลอิสระนะครับที่อาจเกี่ยวข้องกับโรคความชราและโรคต่างๆในทศวรรษที่1990นักวิทยาศาสตร์ค้นพบว่า RS และ RNS ในระดับที่เหมาะสมนะฮะสามารถทำหน้าที่เป็นโมเลกุลส่งสัญญาณที่สำคัญต่อการควบคุมการกระบวนการต่างๆในเซลล์เห็นไหมในปี1998นักวิทยาศาสตร์3คนนะครับหลุยเจอิสนาโลแล้วก็เฟอริสมอลาดแล้วก็โรเบิร์ตเอฟฟัวกอสได้รับรางวัลโนเบลในสาขาสรีรวิทยาหรือการแพทย์จากบทบาทของไนตริกออกไซด์ในระบบหัวใจและหลอดเลือดวารสารวิชาการ Antioxidant and Redox Signaling ถูกตีพิมพ์ตั้งแต่ปี1998ณตอนนั้นเป็นพันเล่มฮะแล้วตอนนี้ก็คือ คิดดูว่าเท่าไหร่ช่วงต้นศตวรรษที่2000นะฮะมหาวิทยาลัยชั้นนำอย่าง Harvard Stanford UK Berkeley John Hopkins เริ่มศึกษาบทบาทของ Redox Signaling อย่างจริงจังในปี2004คำว่า Redox Signaling ถูกเริ่มถูกใช้อธิบายการส่งสัญญาณของ ROS และ RNS เส้นทางชีวเคมีเฉพาะในทศวรรษ2000นะครับมีการพัฒนาเครื่องมือใหม่เซ็นเซอร์เรืองแสงทางพันธุกรรมศึกษาการเปลี่ยนแปลงสถานะรีด็อกในเซลล์สิ่งมีชีวิตตอนเนี้ยต่อไปเนี่ยเราอาจจะคือมีการทดลองมากขึ้นมีงานวิจัยมากขึ้นทศวรรษ2010 Redox Signaling ได้รับการยอมรับว่าเป็นกลไกสำคัญเกี่ยวข้องกับระบบภูมิคุ้มกันระบบหัวใจและหลอดเลือดโรคทางระบบประสาทมะเร็งการเผาผลาญพลังงานการเจริญเติบโตของเซลล์งานวิจัยเด่นๆในปี2005ค้นพบโปรตีนคลิป1 NF2 ในการควบคุมการตอบสนองต่อความเครียดออกซิเดชันปี2010วิทยาศาสตร์ยังพบว่า Redox Signaling มีความสำคัญต่อการกระตุ้นการทำงานของ T cell ในระบบภูมิคุ้มกันเห็นไหมเรารู้ว่า T cell เนี่ยเป็นเขาเรียกว่าเป็นเครื่องมือสำคัญในการที่จะฆ่าเซลล์ผิดปกติในร่างกายเราในปี2015เซลล์พบความเชื่อมโยงระหว่าง Redox กับโปรตีน mTOX C1 ซึ่งควบคุมการเผาผลาญและการเติบโตของเซลล์ในปี2018Nature of Cell Biology พบความสำคัญของ Redox Signaling ต่อการคงสภาพของสเต็มเซลล์เห็นนะฮะและการซ่อมแซมเนื้อเยื่ออันนี้ก็สำคัญนะฮะจริงๆแล้วเนี่ยมันมีงานวิจัยหนึ่งในสถาบันมะเร็งของสิงคโปร์นะฮะเขาบอกว่า Redox Signaling เนี่ยคือ GPS ของสเต็มเซลล์อันนี้ก็จริงๆเรามีตัวอย่างนะบางคนที่ไปฉีดสเต็มเซลล์มาแล้วก็ฉีดไปแล้วก็รู้สึกเขามีปัญหาเรื่องเข่าฉีดไปประมาณ3เข็มปรากฏก็หมดไปก็หลายแสนสุดท้ายเนี่ยก็ดีแป๊บเดียวฮะแต่หลังจากที่มาเติมรีด็อกเข้าไปรีด็อกคือส่วนที่ขาดรีด็อกไม่ได้รักษาโรคฮะมันทำให้เซลล์เรากลับไปทำงานปกตินั่นแหละครับบริษัทอาเซียเป็นบริษัทเดียวในโลกที่ผลิตรีด็อกได้แล้วก็ผลิตได้ในปี2009และแน่นอนว่าตัวบริษัทอาเซียเนี่ยก็คือเป็นบริษัทเดียวในโลกที่ผลิตรีด็อกได้แล้วก็เราก็มีงานวิจัยออกมามากมายสิ่งสำคัญคือตอนแรกๆเนี่ยหลายๆมหาวิทยาลัยยังไม่เข้าใจว่ารีด็อกคืออะไรมันจะเปลี่ยนแปลงโล

0: กับบอกว่าจะมีโอกาส extend the lifespan of human นะก็คือโอกาสที่เราจะยืดชีวิตมนุษย์นะตอนนี้นะครับที่ผมสนใจเรื่องของงานวิจัยเรื่องของรีด็อกนะทีนี้กลับมาที่ดร.เวนนะอันนี้ก็คือคีย์สำคัญเนอะที่ผมต้องเอางานวิจัยเข้ามาตัวดร.เวนเองเนี่ยตัวท่านหลังจากที่ใช้ไปดีปุ๊บเนี่ยท่านก็เลยเหมือนกับว่าเอ๊ะตกลงมีบนโลกเนี้ยผลิตตรงนี้ได้จริงแล้วเหรอเขาก็ตอนแรกก็ยังไม่เชื่อนะตัวท่านเองก็เป็นหมอเนี่ยก็เข้าออกห้องสมุดเขาใช้คำว่า rabbit hole ก็คือเดี๋ยวเข้าเดี๋ยวออกเดี๋ยวเข้าเดี๋ยวออกเดี๋ยวเข้าเดี๋ยวออกเนี่ยประมาณเป็นปีฮะจนกว่าจะเชื่อเนี่ยก็คือเดี๋ยวไปดูแล้วก็ไปดูเข้าออกเข้าออกไปดูงานวิจัยตัวนั้นไปดูงานวิจัยตัวนี้ก็ไปเจอทุกงานวิจัยมันเชื่อมโยงเกี่ยวกับรีด็อกทั้งหมดพอมันเชื่อมโยงทั้งหมดเนี่ยตัวท่านเป็นหมอเองเคยรักษาผู้ป่วยมากกว่า 150,000 เคส
1: ครับ
0: ก็ต้องเชื่อครับเพราะว่าจริงๆมันคือนวัตกรรมจริงๆสุดท้ายตัวท่านก็มาอยู่ตรงนี้แล้วก็วันนั้นก็ได้มาที่ตึกจีรัชดา36นะของเราเนี่ยอยู่ที่ตึกจีรัชดา36ก็ได้มานั่งคุยกันได้มาแบ่งปันแล้วตัวท่านก็ได้มาแชร์กันต้องบอกว่าเป็นคนแก่ที่หนุ่
1: ม
0: เป็นคนแก่ที่หนุ่มและดูดีมากครับคือจริงๆเราก็จะเห็นว่าคนที่ใช้ผลิตภัณฑ์ดีด็อกสม่ำเสมอก็คือลองคิดดูง่ายๆครับไม่ต้องมองอะไรยากครับมองว่าในร่างกายเราเนี่ยสมมุติว่ามันมีเซลล์ทั้งหมด75ล้านล้านเซลล์เนี่ยคือเรามองลูกปิงปองง่ายๆฮะก็คือเซลล์เหมือนลูกปิงปองในร่างกายเรามีลูกปิงปองทั้งหมด75ล้านล้านลูกแต่มันค่อยๆเสื่อมค่อยๆเสียค่อยๆเน่าทีละลูกแต่ตัวรีด็อกเนี่ยมันค่อยๆไปเปลี่ยนจากลูกที่เป็นเน่าๆเนี่ยกลายเป็นลูกปิงปองสีขาวเหมือนเดิมลองคิดดูนะฮะมันค่อยๆเปลี่ยนเป็นลูกสีขาวเหมือนเดิมแล้วลูกไหนที่มันเน่าเกินกว่าที่จะซ่อมแล้วเนี่ยมันก็หยิบออกแล้วก็สร้างใหม่หยิบออกแล้วก็สร้างใหม่ถึงบอกว่าเราต้องให้เวลากับผลิตภัณฑ์ถ้าคนบางคนที่ไม่ได้ให้เวลาผลิตภัณฑ์เนี่ยเราต้องบอกว่าเฮ้ยมันเหมือนกับบางทีคุณอาจจะพลาดโอกาสที่ดีๆในชีวิตไปนั่นแหละฮะคือพอเราเห็นตรงนี้ปุ๊บเนี่ยแล้วเราเห็นงานวิจัยเห็นเปเปอร์ตัวดร.เวนเนี่ยก็แน่นอนว่าตัวท่านเนี่ยก็ให้ผมดูงานวิจัยหลายอันผมมีคลิปวิดีโอที่ตัวท่านเป็นคุณหมอและอธิบายได้ดีมากแต่เราโชคดีเราตอนนั้นเนี่ยเรามีพี่ซันนี่นะพี่ซันนี่เนี่ยคุณอาราดาเอลริสก็ศึกษาเรื่องของรีด็อกมากับเรามาระยะหนึ่งตัวท่านเนี่ยศึกษาตั้งแต่ตอนที่อยู่ออสเตรเลียได้ที่อยู่ที่เยอรมันแฟนท่านเป็นชาวเยอรมันแล้วก็หลังจากที่มาเจอผมเนี่ยก็ได้ศึกษาไปพร้อมกันตัวท่านเป็นล่ามเรียกว่าล่ามที่แปลแล้ววันนั้นตัวท่านก็ได้แปลให้กับเราผมมีเทปอันนี้ดีมากคือมันมีเคสประหลาดอยู่อันนึงอ่ะเคสเนี้ยก็คือว่ามีคุณลุงท่านหนึ่งนะครับตัวท่านเนี่ยเป็นช่างแอร์ก็ถึงบอกว่าเรื่องบังเอิญไม่มีเรื่องบังเอิญไม่มีจริงเรื่องจริงไม่มีบังเอิญฮะผมก็ไม่รู้นะอันเนี้ยไม่รู้ว่าตัวคุณลุงท่านเนี้ยก็คือว่าตัวท่านเป็นช่างแอร์แล้วเคยรู้จักกับผมผมแค่ขอเบอร์ไว้ว่าโอเคแอร์ผมมีปัญหาเนี่ยผมก็จะโทรตามแต่ทีนี้ว่าเราก็มีหลายช่างวันหนึ่งแอร์ผมเสียพอแอร์ผมเสียปุ๊บเนี่ยเราก็เลยแบบเอ๊ะเราก็เลยแบบผมเป็นช่างเครื่องบินนะตอนแรกเนี่ยเราก็พยายามที่จะซ่อมด้วยตัวเองแต่เราซ่อมไม่ได้เราก็ต้องเรียกช่างพอเรียกช่างเนี่ยผมเรียกช่างประจำคนแรกที่ผมเรียกไปเนี่ยก็คือว่าโทรไปปุ๊บครั้งแรกไม่รับครั้งที่สองสายไม่ว่างครั้งที่สามเนี่ยก็คือเหมือนกับไม่มีสัญญาณผมก็เลยโทรเปิดหาอีกคนหนึ่งพอเปิดหาอีกคนหนึ่งปุ๊บเราก็เอ้ยผงพัดไข่เราก็เลยแบบโทรไปพอโทรไปปุ๊บลุงคนนี้มาที่บ้านผมแล้วก็บ่นงึมงำว่าเอ๊ะทำไมวันเนี้ยปกติเขาเป็นคนงานเยอะแต่วันนี้ทำไมงานเขาน้อยมากก็เลยมีเวลาได้มาเจอกับเรา

0: พอมีเวลาได้มาเจอกับผมปุ๊บก็ได้ซ่อมแอร์ผมเสร็จทีนี้ลุงเขาบอกว่าเอ้ยหนุ่มมีอีกสักตัวหนึ่งไหมเขาก็บอกว่ามาตัวเดียวเนี่ยไม่คุ้มเราก็บอกไม่เป็นไรลุงก็ไปล้างที่ห้องผมแล้วกันปกติผมก็นอนดึกฮะผมเป็นคนนอนดึกแต่นอนดึกแต่เราหลับลึกมันทำให้ร่างกายเราซ่อมตัวเราเองได้อย่างสมบูรณ์นะ
1: คร
0: ับ
1: อ
0: ันนี้ก็เป็นอีกอันหนึ่งก็คือว่าหลังจากที่คุณลุงคนนี้ขึ้นไปที่ห้องผมเนี่ยเขาก็จะถามเพราะเขาเห็นขวดใครเห็นขวดในห้องผมต้องถามแน่นอนอ่ะเพราะมีเป็นร้อยผมกินมาเป็นร้อยขวดแล้วครับเพราะผมรู้ว่ามันขาดเราก็แค่เติมเราไม่ต้องไปยุ่งอะไรกับมันเรื่องของวิทยาศาสตร์บางคนไม่เข้าใจอะไรก็ไม่ต้องไปยุ่งอ่ะรู้อย่างเดียวว่าเซลล์เรามันซ่อมตัวมันเองได้คือพออายุมากขึ้นมันซ่อมไม่ได้พอมันซ่อมได้น้อยลงมันก็เกิดความเสื่อมไอ้ทุกความเสื่อมมันก็ทำให้อวัยวะทำงานผิดปกติอวัยวะใดก็แล้วแต่เราไม่ต้องไปสนใจมันก็คือหลายเซลล์รวมเป็นอวัยวะหลายเซลล์รวมเป็นเนื้อเยื่อหลายเนื้อเยื่อรวมเป็นอวัยวะหลายว่ารวมเป็นระบบหลายระบบรวมเป็นเราเราก็แน่นอนว่าคือมันเสื่อมมากเอาไว้ว่าก็ทำงานผิดปกติพอผิดปกติมันก็ไม่ทำงานไม่ 100% พอทำงานไม่ 100% ปัญหามันก็เกิดแค่นั้นเองแต่พอมันปัญหามันนานๆเราก็จะเรียกว่าโรคที่เราไม่ได้รักษาโรคนะก็แน่นอนพอลุงคนนี้มาเจอผมพอเจอเสร็จปุ๊บเขาก็ถามว่าเอ๊ะไอ้น้ำขวดสีฟ้าคืออะไรเราก็บอกเรารู้อยู่แล้วว่าไอ้ตรงเนี้ยมันอยู่ในเครือข่ายแต่ทีนี้พอคุยกับคนปุ๊บพอบอกว่าเครือข่ายปุ๊บคนจะวิ่งหนีไปเป็นยอดเลยคือไม่ฟังแล้วว่าผลิตภัณฑ์คืออะไรมันเป็นอะไรยังไงแต่จริงๆแล้วเนี่ยผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในเครือข่ายเนี่ยบางผลิตภัณฑ์เนี่ยมันต้องดีจริงอะพอใช้ดีใช้แล้วไม่ดีไม่มีใครไปบอกต่อหรอกครับผมบอกว่าถ้าดีเนี่ยแม้แต่ไม่ได้เงินเราก็บอกอะไอ้นี่แหละครับพอนั้นปุ๊บเราก็ถามลุงบอกว่าลุงเกลียดเครือข่ายไหมถ้าเกลียดเราก็ขี้เกียจไปคุยละเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยคือบางครั้งเนี่ยคนในบ้านเราเนี่ยไม่เข้าใจว่าเครือข่ายคือธุรกิจที่ดีที่สุดเนี่ยเพราะว่าจริงๆเครือข่ายเนี่ยมันคือธุรกิจธรรมชาติเราใช้ดีเราบอกต่อเขาไม่ต้องเสียเงินค่าโฆษณาไม่ต้องเสียเงินไปทำแบรนดิ้งหรืออะไรไปเขาเรียกว่าไปทำโฆษณาไอ้เงินตรงเนี้ยมันใช้เงินเยอะในการจ้างดาราจ้างนักแสดงแต่เขาใช้ตัวเราเนี่ยเป็นผู้ใช้จริงๆในการบอกต่อผลิตภัณฑ์ให้กับคน
1: ครับ
0: ไอ้ตรงเนี้ยมันเป็นอะไรที่สำคัญก็แน่นอนว่าลุงก็บอกว่าจะไปเกลียดมันทำไมมันก็คือท่องทางจัดจำหน่ายของสินค้าใช้ดีแล้วก็บอกต่อเขาก็รู้พอเขารู้ปุ๊บลุงคนนี้ขอดื่มผลิตภัณฑ์เราดื่มถ้วยผมก็ให้ดื่มอ่ะพอดื่มไปปุ๊บเขาบอกเฮ้ยเขารู้สึกสดชื่นทันทีเราก็บอกอ่ะโอเคเราก็ได้หยอดตาพอหยอดตาปุ๊บเขาบอกว่าตาเขาเนี่ยชัดทันทีหรอกแล้วมันพอชัดแป๊บหนึ่งแล้วมันก็ค่อยๆดาวลงเพราะว่าจริงๆเซลล์เรามันเสื่อมนะบางทีเราเติมไปปุ๊บเนี่ยมันก็แวบหนึ่งเหมือนกับเราได้อะไรที่มันเป็นแบบอ่ะไปเขาเรียกว่าทำให้สัญญาณมันดีขึ้นแต่มันดีขึ้นชั่วขณะมันไม่ได้ดีขึ้นตลอดเพราะว่าวันนี้เราขาดไปร้อยเราเติมไปหนึ่งลองคิดดูว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะแน่นอนนะฮะมันก็แวบหนึ่งแล้วมันก็หายปรากฏว่าก่อนกลับบ้านลุงคนนี้ก็บอกว่าไอ้หนุ่มเดี๋ยวขอซื้อเจลหลอดเล็กๆหลอดนึงมูลค่าประมาณ300กว่าบาทที่ผมแจกฟรีในซูมนะใครเข้าฟังซูมวันพฤหัสจะมีการแจกฟรีก็แน่นอนว่าเราก็เลยแบบเฮ้ยก็เลยให้ลุงไปจำหน่ายลุงไปเช้าวันรุ่งขึ้นเนี่ยลุงโทรมาว่าไอ้หนุ่มเปิดกล้องเว้ยบอกเปิดกล้องบอกทำไมอะลุงเปิดกล้องต้องเปิดบอกเปิดทำไมลุงผมจะนอนปรากฏว่าลุงผมเปิดมาลุงบอกว่าไอ้หนุ่มเห็นไหมหน้าลุงอะแม่งหนุ่มขึ้นบอกโทษทีนะหน้าลุงหนุ่มขึ้นบอกเฮ้ยลุงเวอร์นะคืนเดียวเนี่ยนะบอกจริงหนุ่มขึ้นบอกเอาเสร็จปุ๊บเขาก็ไม่ได้อวดเราคนเดียวฮะเขาไปอวดอีกคนนึงเขาไปอวดบอยเนี่ยก็จริงๆเคสนี้ amazing มากนะบอยเนี่ยก็คือเป็นลูกน้องลุงเก่าแล้วก็ตัวบอยเนี่ยก็เหมือนกับเคยทำงานด้วยกับลุงบอยสนใจทันทีเลยฮะพอสนใจทันทีปุ๊บเนี่ยตัวบอยเนี่ยก็เลยใช้ผลิตภัณฑ์ก็คือมาเริ่มใช้ผลิตภัณฑ์ ปรากฏว่าบอยสนใจสมัครทำธุรกิจเพียงแค่ข้ามคืนผมถามว่าทำไมบอยสนใจธุรกิจบอกผมนั่งยองๆมาไม่ได้เป็นปีเลยพี่ผมใช้ผลิตภัณฑ์พี่ไปแค่คืนเดียวผมนั่งยองๆได
1: ้
0: นั่นแหละฮะบอยสนใจทำธุรกิจเราก็บอกลุงตอนนี้บอยจะทำเป็นธุรกิจแล้วนะลุงสนใจไหมเขาก็บอกเฮ้ยไม่ได้สิเขารู้ก่อนเนี่ยเขาก็ต้องเข้ามาก่อนสิบอกก็ไม่เป็นไรลุงก็เข้ามาพอลุงเข้ามาบอยก็เข้ามาแต่เรื่องของบอยเนี่ยยังมีปฏิหาริย์เกิดขึ้นนะเดี๋ยวถ้าใครสนใจเนี่ยสัปดาห์หน้าเราจะบอกว่าปฏิหาริย์มีจริงแล้วจริงๆแล้วโลกทั้งหมดที่เราเจอเนี่ยมันเกี่ยวกับกรรมแล้วคนที่เจอเนี่ยเรื่องของผลิตภัณฑ์ตัวนี้จริงๆมันเรื่องของบุญในเรื่องของบอยเนี่ยเดี๋ยวผมติดไว้เนอะวันนี้อาจจะเวลาตรงนี้อาจจะไม่พอก็ต้องคืนเวลาให้กับดร.สุรวงศ
1: ์ครับฟังแล้วมีความต่อเนื่องอย่างที่ผมว่านะครับว่าในกรณีที่ถ้าผู้บรรยายผู้เล่าความรู้เนี่ยกำลังคุยกันต่อเนื่องถ้ามีใครไปคัดกลางขึ้นมาเนี่ยบางทีมันลืมเฉยเนี่ยผมเป็นวิทยากรเนี่ยนะกำลังบรรยายอยู่ดีมีคนยกมือถามคุยไปคุยมาผมว่าเมื่อกี้ผมพูดอะไรไปนะฉะนั้นเหมือนกันนะไม่รู้จิตแบบเป็นจากวันนอนน้อยอย่างที่ตามใจก็เลยเข้าใจดีว่าเวลาคนก็พูดยาวๆเราจะไปขัดนะใครไปคุยใครอยู่กับบริษัทเนี่ยถ้าเกิดว่าผู้จัดการเขาพูดยาวๆเนี่ยใครจะขัดคอเนี่ยนะผมว่าอนาคตชัดเจนเลยโอเคไม่เอามันออกแต่ให้มันอยู่ที่เดิมคือไม่ยกระดับให้โทษถามหรือขัดคอ คนเราก็ต้องรู้กันแล้วเองค่ะในเรื่องการที่ขัดคอยังไม่ขัดคอแต่ผมก็ยังชื่นชมนะเพราะว่าท่านทัชชัยเนี่ยทำการบ้านดีมากนะทั้งจริงๆแล้วเนี่ยประสบการณ์ก็มีอยู่แล้วนะที่ไปเรียนรู้มาก็มีอยู่แล้วแต่ยังคงไปหาหนังสือยังคงมานั่งทบทวนเพราะฉะนั้นคนที่จะเป็นนักปราชญ์หรือเอาว่าเป็นวิทยากรเป็นครูเนี่ยนะเป็นที่ปรึกษาเนี่ยจะต้องทำการบ้านตลอดคนที่เป็นนักขายก็ต้องทำการบ้านตลอดหมายความว่าฝึกทักษะฝึกความสามารถในไม่ให้หลงลืมได้เหมือนกันก็มีเวลาอีกผมดูในตอนนี้มีเวลาอีก3นาทีผมอาจารย์ได้ชัยสงชัยครับ3นาทีเชิญครับ
0: ครับผมก็จริงๆแล้วเนี่ยผมอยากจะฝากสักนิดนึงนะครับบางครั้งเนี่ยเราเจออะไรดีๆแล้วเรามีข้อสงสัยมีอะไรต่างๆเนี่ยคือเราสามารถสอบถามพูดคุยกันได้นะครับก็คือผมมีเบอร์นะฮะเบอร์ที่ต่อผมก็คือ082-363-6546หรือ091-996-5565คือถ้าสนใจจริงๆติดต่อเข้ามาพูดคุยได้อยากรู้อะไรอยากทำอะไรหรือว่าแอดไลน์เข้ามาพูดคุยกันนะครับแล้วก็ตัวหลายๆคนก็บอกเฮ้ยปกติคนที่จะพูดเรื่องของสุขภาพต้องเป็นหมอแน่นอนนะฮะเราจะเห็นว่าในอินเทอร์เน็ตส่วนใหญ่ก็จะเป็นหมอคนนั้นหมอคนนี้แต่จริงๆแล้วเนี่ยผมบอกว่าถ้าเรื่องของรีด็อกเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องเป็นหมอฮะเพราะเราสามารถศึกษาได้แต่ก็มีหมออยู่ที่นี่หลายคนนะฮะวันหนึ่งวันที่27นะครับก็เดือนนี้ถ้าใครสนใจก็ไปฟังหมอนะฮะหมอคนหนึ่งจากที่ไม่เคยเชื่อเลยเรื่องของผลิตภัณฑ์นะฮะไม่เคยเชื่อเลยแต่พอหลังจากที่ได้เจอได้ใช้แล้วก็ได้รู้ได้อ่านข้อมูลได้ดูเปเปอร์ต่างๆหมอคนนี้บอกว่านี่คือ Fountain of Youth ฮะเป็นหมอก็คือดร.เรดิกสันนะฮะก็คือจากคนที่ไม่เคยเชื่อและรู้ทุกอย่างด้วยตัวท่านเนี่ยเป็นคนที่รู้ทุกอย่างเขาบอกว่านี่คือ Fountain of YouthPotent of Youth คืออะไร Potent of Youth ก็คือน้ำที่จะเขาเรียกเหมือนกับไปยืดชีวิตมนุษย์นะฮะเนาะหรือว่า Holy Grail ท่านพูดว่า Holy Grail ก็คือน้ำศักดิ์สิทธิ์แต่จริงๆแล้วรีดอกคือวิทยาศาสตร์นะครับไม่ใช่น้ำมนต์นะฮะแต่แน่นอนว่ามันคือเขาเรียกว่าเอาเรียกว่าน้ำมนต์วิทยาศาสตร์ดีกว่าน้ำมนต์มีการเลี้ยงตัวของโมเลกุลแต่รีดอกเนี่ยเราใช้วิทยาศาสตร์ในการเลี้ยงตัวของโมเลกุลเราก็การเลี้ยงตัวใหม่ในรูปของรีด็อกซึ่งมันครับโอเคฮัลโหลครับฮัลโหลฮัลโหล าจารย์ตัดสวัสดีครับอาจารย์สัญญาณได้ยินไหมเอ่ย

0: นี่ท่านจะอยู่ด้วยใช่ไหมครับไม่อยู่แล้วไม่อยู่แล้วก็หมายเลขของท่านชัยคือ08236365 46อีกเบอร์นึงก็0919965565นะฮะหรือไม่ก็โทรที่ผมก็0816383402ท่านใดที่ประกอบการนะครับจะทำธุรกิจแบบระดับย่อมๆและขอให้ทางผมเนี่ยช่วยบอกกล่าวคือโฆษณาซะหน่อยว่าไปเปิดร้านตรงไหนทำงานอะไรบ้างอย่างนี้ครับแล้วถ้าเกิดว่าคนรู้เข้าบอกว่างั้นแวะไปชิมแวะไปดูแวะไปซื้อหน่อยก็จะทำให้เงินหมุนเวียนได้มากขึ้นก็ติดต่อผมได้นะครับไม่คิดค่าใช้จ่ายในการที่จะมาอธิบายว่าสินค้าของท่านเป็นยังไงบ้างแต่ขอเป็นสินค้าที่ขายแล้วเนี่ยคนชื่นชมนะไม่ใช่คนเขาต่อว่าด่าตำหลังอย่างนั้นไม่เอาฮะ0816383402เวลาหมดบนเวลาครับขอบคุณท่านผู้ฟังทั้งหลายนะครับขอบคุณที่เชิญนะขอบคุณท่านผู้ที่มาอธิบายความได้อย่างน่าสนใจท่านทัชชัยนะครับไว้เจอกันใหม่ในสัปดาห์หน้าครับสวัสดีครับ
1: รายการผีเล่นผีจริงขอเสิร์ฟนักพูดสองสุพันโทสุธีสุขสากลกับดร.สุรวงศ์วัฒนกูลเจอกันทุกเช้าเวลา 9:00 นคลื่นข่าว 97FM
2: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
3: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10:00 นกับนฤนาถแข็งขันการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยร่วมกับขสมกเตรียมอำนวยความสะดวกให้ประชาชนที่จะเดินทางไปถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
4: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
5: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
6: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
7: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
3: การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยร่วมกับขสมกเตรียมอำนวยความสะดวกให้ประชาชนที่จะเดินทางไปถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดา ณศาลาสหไทยสมาคมในพระบรมมหาราชวังการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือรฟม.เตรียมความพร้อมระบบรถไฟฟ้า MRT ทั้ง4สายได้แก่สายสีน้ำเงินสายสีม่วงสายสีเหลืองและสายสีชมพูเพื่ออำนวยความสะดวกประชาชนที่จะเดินทางมาถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิราราชธิดาโดยจัดเตรียมมาตรการดูแลความปลอดภัยการระบายผู้โดยสารและขบวนรถเสริมพิเศษนอกจากนี้ขสมกยังจัดรถบริการรับส่งฟรีระหว่างสถานีรถไฟฟ้า MRT ไปยังสนามหลวง2จุดคือที่สถานีท่าพระทางออกที่1และสถานีสนามชัยทางออกที่1สำหรับประชาชนที่นำรถส่วนตัวมารฟม.เปิดให้บริการอาคารและลานจอดแล้วจอดในทุกเส้นทางเพื่อให้ประชาชนเดินทางต่อด้วยรถไฟฟ้าได้อย่างสะดวกโดยในสายสีม่วงมี4จุดจอดสายสีน้ำเงินมีอาคารและลานจอดรวม12แห่งสายสีเหลืองที่สถานีสีเอี่ยมและสายสีชมพูที่สถานีมีนบุรีพระตำหนักทักษิณราชนิเวศจังหวัดนราธิวาสเปิดให้ประชาชนถวายสักการะและลงนามถวายความอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิราราชธิดาเริ่มวันนี้เป็นต้นไปพระตำหนักทักษิณราชนิเวศจังหวัดนราธิวาสจัดสถานที่สำหรับให้ประชาชนและหน่วยงานต่างๆเข้าถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปและลงนามแสดงความอาลัยแต่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิราราชธิดาณอาคารเฉลิมพระเกียรติสิริกาญจนทักษิณเขตพระราชฐานชั้นนอกพระตำหนักทักษิณราชนิเวศจังหวัดนราธิวาสโดยเปิดให้เข้าถวายสักการะและลงนามแสดงความอาลัยตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไประหว่างเวลา 8:30 นถึง 16:00 นทั้งนี้นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสกล่าวเชิญชวนส่วนราชการภาคเอกชนและประชาชนร่วมแสดงความจงรักภักดีและแสดงความอาลัยโดยพร้อมเพรียงกันโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธาราเตรียมส่งน้ำในช่วงฤดูฝนปี2569 20มิถุนายนนี้คงมาตรการหากมีฝนในพื้นที่หยุดส่งน้ำย้ำพื้นที่เสี่ยงท่วมเสี่ยงแล้งช่วยกันเฝ้าระวัง
8: นายเฉลิมเกียรติอินทกนกผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธาราเปิดเผยว่าแผนส่งน้ำฤดูฝนของเขื่อนแม่กวงอุดมธาราปี2569วางแผนส่งน้ำทั้งสิ้น 108,717,000 ลูกบาศก์เมตรโดยเขื่อนหลักและเขื่อนฝั่งขวาส่งน้ำรวมทั้งสิ้น7รอบเวรระหว่างวันที่20มิถุนายนถึง22ตุลาคม2569รวมปริมาณน้ำที่ส่ง 46,163,000 ลูกบาศก์เมตรและเขื่อนฝั่งซ้ายส่งน้ำรวมทั้งสิ้น7รอบเวรระหว่างวันที่24มิถุนายนถึงวันที่14พฤศจิกายน2569รวมปริมาณน้ำที่ส่ง62,553,000 ลูกบาศก์เมตรหากเกิดกรณีน้ำแล้งและน้ำท่วมพื้นที่ใดมีความจำเป็นที่ต้องใช้เครื่องสูบน้ำสามารถประสานมายังโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธาราเพื่อขอรับการสนับสนุนเครื่องสูบน้ำไปช่วยบรรเทาทั้งภัยแล้งทั้งอุทกภัยในพื้นที่พิมลกันเดชาชัยทีมข่าวสวทชเชียงใหม่รายงาน
3: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวนฤนาถแข็งขันอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 นค่ะ
2: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

สถิตในดวงใจตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารพนักงานและผู้ดำเนินรายการสถานีข่าวคุณภาพ FM 97.0 MHz

0: ครบรถถกทุกปัญหาข้อกฎหมายในรายการเคลียร์ชัดกฎหมายโดยสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายแห่งประเทศไทยทางคลื่น FM 97.0 MHz ทุกวันอาทิตย์ในเวลา 10:00 นจนถึง 11:00 นสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายให้ความรู้ช่วยเหลือสังคมสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังรายการเคลียร์ชัดกฎหมายมาพบกับท่านผู้ฟังเป็นประจำทุกวันอาทิตย์เวลา 10:00 นถึง 11:00 นนะคะเราตอบทุกคำถามถกทุกประเด็นดิฉันสิริพรชัยสุดจากสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ให้ความรู้ช่วยเหลือสังคมท่านผู้ฟังคะการเสนอข่าวต่างๆในช่องทางต่างๆแพลตฟอร์มต่างๆไม่ว่าจะเป็น YouTube Facebook Instagram TikTok ต่างๆปัจจุบันขยายวงไปมากและมีการสื่อสารเกี่ยวกับประเด็นที่เป็นที่สนใจของสังคมแต่ท่านผู้ฟังทราบไหมคะว่าการสื่อสารดังกล่าวอาจจะสุ่มเสี่ยงต่อการผิดกฎหมายหรือการละเมิดและบางครั้งนอกจากค่าเสียหายแล้วก็อาจจะเกี่ยวข้องกับเรื่องโทษทางอาญาด้วยวันนี้ดิฉันจะชวนท่านผู้ฟังมาคุยกันเรื่องว่าเราสื่อสารอย่างไรที่ไม่ต้องไปศาลในที่สุดนะคะในโลกปัจจุบันนี้นะคะการสื่อสารไปได้รวดเร็วมากไม่กี่นาทีก็ถึงคนเป็นหลักแสนหลักล้านก็ว่าได้ไม่ได้จำกัดคับแคบเหมือนในสมัยก่อนที่เราต้องอ่านจากหนังสือพิมพ์ฟังวิทยุดูโทรทัศน์ไม่กี่ช่องทางปัจจุบันนี้มีแพลตฟอร์มเยอะแยะพอดแคสต์ก็มีแล้วก็เรื่องการแสดงความคิดเห็นในปัจจุบันกลายเป็นเรื่องปกติของสังคมที่เป็นประชาธิปไตยเราส่งเสริมให้คนแสดงความคิดเห็นได้เป็นสิทธิขั้นพื้นฐานที่กฎหมายรับรองไว้แต่ในขณะเดียวกันนะคะการสื่อสารของเราการแสดงความคิดเห็นของเราจะต้องไม่เป็นการละเมิดหรือก่อความเสียหายให้บุคคลอื่นดังนั้นวันนี้การเราจะมาคุยกับเรื่องการสื่อสารว่าเรามีสิทธิพูดได้มากน้อยแค่ไหนเราวิพากษ์วิจารณ์ได้มากน้อยแค่ไหนการแสดงความคิดเห็นของเราทำอย่างไรที่จะไม่สุ่มเสี่ยงหรือไปละเมิดสิทธิของบุคคลอื่นนะคะการเสนอข่าวจะไม่เป็นความผิดฐานหมิ่นประมาทเลยถ้าเผื่อเป็นการรายงานข้อเท็จจริงที่ถูกต้องแล้วก็ต้องปราศจากอคตินะคะการนำเสนอข่าวนั้นเนี่ยก็ต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สาธารณะและการใช้ค่อยทำคำต่างๆเนี่ยจะต้อง ระวังค่ะจะต้องเป็นกลางจะเป็นต้องเขาเรียกว่าเป็นการติชมด้วยความเป็นธรรมอันเป็นวิสัยที่คนทั่วไปเนี่ยพึงกระทำดังนั้นเนี่ยหลักสำคัญในการเสนอข่าวต่างๆหรือการให้ข้อมูลนะคะอย่างปลอดภัยที่จะไม่ให้เข้าข่ายหมิ่นประมาทก็คือ 1. จะต้องเสนอข้อเท็จจริงอย่างตรงไปตรงมาต้องเป็นความจริงนะคะคือข่าวที่เราจะพูดออกไปเนี่ยเราต้องตรวจสอบซะก่อนว่าเป็นข้อมูลที่เชื่อถือได้สามารถพิสูจน์ได้ในที่สุดคือถ้าในที่สุดคุณต้องคิดก่อนว่าสิ่งที่คุณพูดออกไปเนี่ยหรือเขียนออกไปเนี่ยถ้าวันหนึ่งไปขึ้นศาลคุณจะต้องมีหลักฐานที่แสดงว่ามันเป็นเรื่องจริงอันนี้ก็จะทำให้เป็นข้อแก้ตัวที่หลุดพ้นจากความรับผิดได้แต่ความจริงก็ไม่ใช่เป็นสิ่งไม่ตายนะคะแต่อาจจะเป็นสิ่งที่ติดคุกได้ถ้าการนำเสนอของนั้นเนี่ยเป็นการเสนออย่างไม่เป็นธรรมดังนั้นเรื่องที่สองก็คือนอกจากเรื่องเป็นความจริงแล้วสองจะต้องไม่บิดเบือนการรายงานตามเนื้อผ้าไม่ใส่ไข่ไม่ใส่สีไม่ตัดทอนเป็นข้อความที่ไม่มีเจตนาสอบไปว่าเราพูดเฉพาะบางส่วนแต่ไม่ใช่เป็นความไม่ใช่ทั้งหมดทั้งมวลเราต้องดูว่าทำให้ผู้ฟังหรือผู้บริโภคข่าวนั้นเนี่ยเข้าใจไปในทางที่ผิดได้นะคะหมายความว่าจะไม่เพิ่มเติมเปลี่ยนกำหนดทิศทางเพื่อจะบังคับให้คนคิดต่างๆนานาทำให้บุคคลอื่นเสียหายได้แล้วก็ที่สำคัญนะคะช่วยระบุแหล่งที่มาด้วยอันนี้เนี่ยก็จะช่วยคุณให้พ้นภัยได้ว่ามีข้อมูลที่อ้างอิง อันนี้จากการที่เป็นข่าวจากอ่านในหน้าหนังสือพิมพ์อ้างอิงแถลงการอ้างอิงคำพิพากษาอ้างอิงเอกสารอื่นๆที่เชื่อถือได้นะคะไม่ใช่อ้างอิงว่าอ๋อในลายกลุ่มนั้นเขาก็โพสต์มาเช่นนี้อันนั้นไม่อาจจะไม่ได้เป็นหลักฐานที่ดีนักนะคะนั้นการนำเสนอข้อเท็จจริงต้องหนึ่งต้องเป็นข้อเท็จจริงแล้วก็เสนออย่างตรงไปตรงมาเป็นความจริงไม่บิดเบือนแล้วก็ระบุแหล่งที่มาอันที่สองที่อยากจะเตือนนะคะก็คือว่าเราต้องแยกแยะให้ได้ระหว่างข้อเท็จจริงกับความคิดเห็นคือความคิดเห็นน่ะเราแสดงความคิดเห็นได้แต่เราต้องแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นการติชมด้วยความเป็นธรรมเป็นการแสดงความเห็นต่อข่าวต้องใช้ถ้อยคำที่สุภาพเป็นกลางไม่ชี้นำให้คนอื่นเกลียดชังหรือด่าทอด้วยคำหยาบคายนะคะการชี้นำเนี่ยสำคัญนะคะจะชี้ตรงๆหรือจะชี้อย่างอ้อมก็มีความสำคัญแล้วก็ถ้าเลี่ยงได้เลี่ยงนะคะอย่าใส่ความเห็นส่วนตัวลงไปเยอะหลีกเลี่ยงการหยิบยกเรื่องส่วนแล้วก็ความเห็นส่วนตัวของคุณเนี่ยมันอาจจะหมิ่นเหม่เรื่องว่าการติชมด้วยความเป็นธรรมแล้วก็ที่อีกอันหนึ่งที่ควรระวังนะคะสิ่งใดที่เป็นข้อมูลส่วนบุคคลนะคะต้องระวังอย่างยิ่งเช่นหรือไปพาดพิงเรื่องที่เป็นส่วนตัวจริงๆเช่นเรื่องภายในของเขาที่มันอาจจะไม่เกี่ยวข้องหรือมีประโยชน์กับข่าวที่กำลังนำเสนอเลยก็พยายามหลีกเลี่ยงอย่าหยิบยกเรื่องส่วนตัวที่ไม่เกี่ยวข้องหรือเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะมาวิพากษ์วิจารณ์ในลักษณะที่ใส่ร้ายนะคะเช่นอาจจะบอกว่าโอ้แต่คนนี้เนี่ยอาจจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องสมมติว่าการกระทำความผิดฐานละเมิดทางเพศแต่คุณกลับไปวิจารณ์ว่าโอ้เวลาเธอเดินเธอก็เดินตุ้งติ้งอยู่แล้วอะไรเงี้ยซึ่งมันเป็นการวิจารณ์บุคลิกบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องประเด็นที่จะเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะไม่ใช่ว่าอ้าวเราพูดเรื่องนี้แล้วเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะดังนั้นคุณก็มีตั๋วที่จะพูดเรื่องอะไรต่างๆนานาได้ไม่ใช่นะคะต้องจำกัดไว้เฉพาะที่เกี่ยวกับประเด็นที่เป็นประโยชน์จริงๆทีนี้การรายงานตามกระบวนยุติธรรมที่เป็นกลางเนี่ยก็คือว่าในกรณีบางกรณีเนี่ยคดีมันยังไม่สิ้นสุดนะคะหรืออยู่ในระหว่างสอบสวนหรือพิจารณาอันนั้นน่ะจะต้องมีความระมัดระวังเป็นพิเศษนะคะเช่นเราต้องเรียกเขาว่าผู้ถูกกล่าวหาหรือเป็นผู้ต้องหาหรือว่าอ้างว่ากระทำผิดมากกว่าว่าเมื่อไปข่มขืนเมื่อไปกระทำชำเราเมื่อไปล่วงละเมิดทางเพศเราบอกเราต้องใช้คำว่าถูกอ้างว่าไปกระทำความผิดหรือถูกกล่าวหาว่าล่วงละเมิดนั้นเมื่อมันยังไม่มีคดีที่ตัดสินว่าผิดหรือถูกโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องที่กำลังอยู่ในชั้นพิจารณาของศาลจำเป็นต้องใช้ความระมัดระวังอย่างมากนะคะเช่นเรื่องที่เป็นข่าวของคุณทรายสมุทรเนี่ยนะคะก็เป็นความคำกล่าวอ้างเรื่องที่อยู่ในคดีที่พิจารณาในศาลจริงๆคือเรื่องการฟ้องเรียกคืนทรัพย์ด้วยเหตุเนรคุณมันไม่ใช่เป็นการฟ้องศาลว่าเนรคุณนะคะฟ้องศาลว่าขอคืนทรัพย์ด้วยเหตุเนรคุณเป็นเรื่องเกี่ยวกับการให้การเรียกคืนทรัพย์แต่เรื่องที่คุณทรายแกออกมาให้ข่าวมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับเธอกล่าวอ้างว่ามีการล่วงละเมิดทางเพศกล่าวอ้างว่าเป็นเรื่องข่มขืนเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่ยังไม่ได้อยู่ในกระบวนการพิจารณาคดีของศาลแต่แม้กระนั้นเป็นเรื่องที่เป็นความผิดอาญาเป็นโทษที่เป็นความผิดอาญาแล้วอาจจะไปอยู่ในขั้นตอนของการสืบสวนสอบสวนดังนั้นยังไม่มีศาลตัดสินว่าเป็นการข่มขืนยังไม่มีการศาลตัดสินว่าเป็นการทำอนาจารหรือล่วงละเมิดทางเพศดังนั้นเป็นคำกล่าวอ้างของบุคคลคนเดียวเวลาเรานำเสนอเราต้องบอกว่าเรื่องที่เป็นข่าวที่กล่าวอ้างว่ามีการล่วงละเมิดทางเพศหรือกล่าวอ้างว่าคุณชายแกกล่าวอ้างว่าถูกข่มขืนอันนี้เป็นข่าวสาธารณะทั่วไปก็ต้องใช้คำเช่นนี้เป็นต้นนะคะแล้วก็ เราต้องปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองสิทธิส่วนบุคคลเรื่องปิดบังข้อมูลโดยถ้าผู้เสียหายเป็นเด็กหรือเยาวชนดังนั้นเนี่ยต้องใช้ความระมัดระวังอย่างสูงเลยนะคะแต่ในกรณีของคุณทรายอย่างที่เป็นข่าวนะคะคุณทรายอ้างว่าเธอถูกล่วงละเมิดในสมัยที่เธอเป็นเด็กแต่ปัจจุบันเนี่ยผู้เสียหายเป็นบุคคลที่บรรลุนิติภาวะแล้วก็ไม่ในบทคุ้มครองเรื่องคุ้มครองเยาวชนและคุ้มครองเด็กก็ไม่ได้ใช้ตอนนี้แม้กระทั่งการกระทำนั้นกระทำเมื่อเธอกล่าวอ้างว่าเธอถูกกระทำตอนเด็กนะคะดังนี้เรื่องเพื่อที่สิ่งที่จะทำให้คุณหลุดรอดแล้วก็มักจะเป็นการกล่าวอ้างในการต่อสู้คดีเรื่องหมิ่นประมาทเสมอก็คือเรื่องการเปิดเผยเพื่อประโยชน์สาธารณะการนำเสนอพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของบุคคลในที่สาธารณะหรือเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐเนี่ยก็ต้องทำไปเพื่อการตรวจสอบการทำงานนะฮะเช่นว่าคนนี้โกงคนนี้รับเงินคนนี้คอร์รัปชันอันนี้เนี่ย อย่าไปกล่าวหาเองนะคะเราต้องเพื่อความเป็นธรรมเราต้องทำในลักษณะที่เพื่อประโยชน์สาธารณะจริงๆว่ามีข้อสงสัยว่าจะเป็นอย่างนี้น่าสงสัยไหมนะคะไม่ใช่เป็นการใส่ความหรือบางครั้งเป็นการเหมือนกลั่นแกล้งโดยเฉพาะอย่างยิ่งการแกล้งกันเป็นการส่วนตัวเป็นถ้าเผื่อแสดงความเห็นในโซเชียลมีเดียต่างๆนะคะระมัดระวังอย่างยิ่งนะคะท่านผู้ฟังการใช้ถ้อยคำอันแรกคือการใช้ถ้อยคำที่ด้อยค่าด่าทอคำหยาบคายอันนี้เนี่ยมีความผิดอีกอันนึงค่ะดูหมิ่นต่างๆเนี่ยเกิดขึ้นมาด้วยนะคะดูหมิ่นซึ่งหน้าก็ได้นะคะหลีกเลี่ยงการพาดพิงของบุคคลที่3ที่ไม่เกี่ยวกับประเด็นเลยนะคะแล้วก็ในส่วนนี้เนี่ยต้องระวังงั้นขอสรุปเรื่องความผิดฐานหมิ่นประมาทตามมาตรา326ประมวลกฎหมายอาญาก่อนนะคะก็คือการใส่ความบุคคลอื่นต่อบุคคลที่3คือเมื่อคุณพูดแล้วมีคนที่3เนี่ยฟังหรือน่าจะมีคนที่3เนี่ยรับรู้อยู่ด้วยเช่นคุณเขียนในประตูห้องน้ำเนี่ยคุณเขียนของคุณคนเดียวแต่เมื่อคนอื่นมันจะต้องเข้าห้องน้ำใช้ห้องน้ำเนี่ยอ่านที่ประตูมันก็ต้องเห็นนะคะดังนั้นถือว่าเป็นการหมิ่นประมาทได้เพราะมีบุคคลที่3ทั้งที่คนบุคคลที่3ไม่ได้อยู่ตรงนั้นนะคะการใส่ความบุคคลอื่นต่อบุคคลที่3โดยพฤติการที่น่าจะทำให้ผู้อื่นเสียชื่อเสียงถูกดูหมิ่นหรือถูกเกลียดชังอันนี้เนี่ยถือว่าเป็นความผิดลักษณะที่จะทำก็คือต้องมีการเล่าเรื่องนะคะต่างๆเนี่ยออกมาว่าเป็นการกระทำเพื่อให้เช่นคนนี้โกงบริษัทหรือบริษัทนี้ไม่มีความรับผิดชอบต่อสังคมคุณไปว่าบริษัทเนี่ยบริษัทนั้นเป็นอีกเป็นนิติบุคคลนะคะเป็นบุคคลแยกต่างหากจากบุคคลธรรมดาสมมติว่าผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้บริหาร CEO ของบริษัทกระทำการอันไม่มีพฤติกรรมอันไม่ถูกต้องมันเป็นเรื่องของเอกบุคคลนะคะของบุคคลคนนั้นของผู้ถือหุ้นคนนั้นของกลุ่มผู้บริหารกลุ่มนั้นแต่ถ้าไม่ได้ทำไปในนามของนิติบุคคลเช่นนิติบุคคลนี้ไปบริษัทนี้ไปสนับสนุนเรื่องต่างๆอันนั้นเป็นความผิดของนิติบุคคลแม้กระทั่งผู้บริหารนั้นเป็นผู้กระทำการแทนแต่ถ้าเป็นเรื่องส่วนตัวของผู้บริหารเป็นต้นว่า CEO คนหนึ่งสมมติคบชู้เราจะว่าหรือวิจารณ์แล้วก็ต้องวิจารณ์เฉพาะบุคคลที่เป็นCEO คนนั้นแล้วเขาก็ตอนที่เขาคบชู้ก็ไม่ได้คบชู้ในนามบริษัทนะคะเขาคบชู้ในนามบุคคลของเขาเองดังนั้นเราถ้าเราจะวิจารณ์เราต้องวิจารณ์เอกบุคคลไม่ใช่ตำแหน่งหน้าที่นั้นหรือเพราะว่าตำแหน่งหน้าที่นั้นมันสอไปเห็นว่าคุณหมายถึงว่าเขากระทำการแทนบุคคลอีกคนหนึ่งซึ่งเป็นนิติบุคคลคือเป็นรูปบริษัทนั้น จะว่าบุคคลหรือจะว่าบริษัทคุณต้องแยกแยะให้ชัดเจนเพราะมีการสุ่มเสี่ยงมากนะคะอันนี้ก็เป็นความผิดเบื้องต้นเกี่ยวกับเรื่องการหมิ่นประมาทแล้วก็การติชมด้วยความชอบธรรมเพื่อประโยชน์สาธารณะอันนี้เป็นข้อต่อสู้คือกฎหมายสันนิษฐานก่อนว่าอาจจะผิดแต่มันเป็นข้อต่อสู้ที่ทำให้คุณอาจจะไม่ต้องรับผิดชอบรับผิดทั้งนั้นนะคะแล้วก็อีกอันนึงก็คือถ้าบุคคลดังกล่าวเป็นบุคคลสาธารณะการวิพากษ์วิจารณ์ก็อาจจะดีกรีก็อาจจะเยอะหน่อยเป็นที่สาธารณะหน่อยแต่ถ้าบุคคลคนนั้นเป็นคนที่เขาเก็บเนื้อเก็บตัวอยู่กับบ้านแล้วคุณไปวิพากษ์วิจารณ์กันเขาเป็นคนธรรมดาเดินดินไม่ได้มีเกี่ยวข้องอะไรกับสาธารณะการวิจารณ์บุคคลนั้นในที่สาธารณะจึงไม่ได้เป็นประโยชน์เพื่อสาธารณะใดๆนะคะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งที่สามารถจะพูดได้ก็คือการลุกขึ้นมาปกป้องสิทธิ์ของตัวเองนั้นเนี่ยสามารถทำได้แล้วก็สามารถทำได้เท่าเพียงเท่าที่ที่ว่าเพื่อจะปกป้องสิทธิ์ของตัวเองนะฮะ อะไรก็ตามที่เป็นความผิดอาญากฎหมายมันเป็นความผิดต่อแผ่นดินนะคะการที่เขาจะมาพูดว่าบุคคลคนนี้กระทำผิดกฎหมายอันนี้เนี่ยสามารถจะพูดได้แต่ต้องมีเจตนาเพื่อปกป้องสิทธิ์ของตัวเองไม่ใช่เป็นการเพื่อประจานนะคะเช่นเรื่องของโกงสมมุตินะคะการช่อโกงเป็นเรื่องความผิดอาญาแล้วถ้าเกิดเขาไม่ได้เป็นการช่อโกงสาธารณะหรือก็ช่อโกงประชาชนทั่วไปการที่ออกมาบอกว่าคนนี้ติดเงินคุณไม่ชำระหนี้กับคุณแล้วคุณก็ไปเที่ยวพูดไปทั่วเลยทั่วประเทศเลยแม้แต่เป็นความผิดอาญาช่อโกงหรือผิดสัญญาเรื่องหนี้เนี่ยแต่การที่คุณไปวิพากษ์ไปประกาศเป่าประกาศโดยไม่มีประโยชน์ต่อสาธารณะอันนั้นก็เป็นหมิ่นประมาทได้แต่ถ้าเพื่อปกป้องสิทธิของตัวคุณเองเช่นเขายักยอกเงินคุณแต่เขากลับกล่าวหาว่าคุณขโมยเงินเข้าไปอันเนี้ยแล้วคุณออกมาไม่ใช่ฉันไม่ได้ขโมยแต่จริงๆแล้วฝ่ายนู้นต่างหากผู้ที่พูดเนี่ยเป็นผู้ที่ยักยอกอย่างเงี้ยเป็นการปกป้องสิทธิ์แต่ไม่ใช่เป็นการที่นำไปประจานนั้นการปกป้องสิทธิ์ของตัวเองก็ต้องมีความระมัดระวังพอสมควรว่าอย่าให้ไปกระทบสิทธิ์ของคนอื่นท่านผู้ฟังคะวันนี้นะคะเรียนก็บรรยายเรื่องที่จะเกี่ยวข้องกับข้อกฎหมายแล้วแต่วันนี้เรามีแขกรับเชิญที่จะมาแบ่งปันให้ท่านผู้ฟังว่าเราสื่อสารอย่างไรที่ไม่ต้องไปขึ้นศาลเพราะเธอคือบุคคลที่ทำสื่ออยู่นะคะแล้วก็เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการสื่อสารมวลชนทั้งหลายจะมาเล่าให้ท่านผู้ฟังฟังว่าท่านเธอต้องใช้ความระมัดระวังหรือมีเทคนิคอย่างไรในการสื่อสารเรื่องที่เป็นสาธารณะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเธอเพิ่งไปสัมภาษณ์คุณทรายสมุทรมาถึง3ครั้งเร็วๆนี้แล้วก็การนำเสนอข่าวที่เกี่ยวกับเรื่องการล่วงละเมิดทางเพศที่เกี่ยวข้องกับชื่อเสียงของคนในสังคมการความระมัดระวังต่างๆเหล่านี้เธอมีเทคนิคอย่างไรนะคะเดี๋ยวกลับมาพบกับกันในช่วงที่2ของรายการในช่วงนี้เดี๋ยวขอพักฟังสิ่งที่น่าสนใจก่อนแล้วมาพบกับรายการเครชัดกฎหมายในช่วงที่2
1: ครบรถถกทุกปัญหาข้อกฎหมายในรายการเคลียร์ชัดกฎหมายโดยสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายแห่งประเทศไทยทางคลื่น FM 97.0 MHz ทุกวันอาทิตย์ในเวลา 10:00 น.จนถึง 11:00 น.สมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายให้ความรู้ช่วยเหลือสังคม
0: สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังเรามาพบกับช่วงที่2ของรายการเคลียร์ชัดกฎหมายนะคะดิฉันสิริพรชัยสุดจากสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายแห่งประเทศไทยเราคุยกันวันนี้เรื่องการสื่อสารอย่างไรที่จะไม่ต้องไปขึ้นศาลนะคะเรายกกรณีของคุณทรายสมุทรที่เป็นข่าวอยู่ในปัจจุบันและก็มีการออกข่าวกันในช่องทางต่างๆเรามาเรียนรู้จากผู้มีประสบการณ์ตรงกันว่า ทำอย่างไรเทคนิคอย่างไรที่จะสื่อสารแล้วไม่ต้องไปศาล
2: วันนี้เราได้รับเกียรติจากดร.ดรุณวรรณชาญพิพัฒนชัยนะคะท่านเป็นนักสื่อสารเป็นอาจารย์เป็นผู้บรรยายและเป็นผู้ดำเนินรายการแต้มต่อที่ออกทางททบ5เป็นประจำทุกวันอังคารนะคะสวัสดีค่ะดร.ดรุณวรรณคะ
3: สวัสดีค่ะคุณสิริพรค่ะ
2: ค่ะขอเรียกพี่ปูได้ไหมคะ
3: มาเรียกพี่ติ๊กด้วยแล้วกันเนาะ
2: ค่ะเราคุยกันสบายๆนะคะท่านผู้ฟังจากข่าวที่ฮอตฮิตอยู่ในสื่อปัจจุบันนี้นะคะมันก็จะมีเรื่องของคงไม่พ้นเกี่ยวกับเรื่องของคุณทรายสมุทรนะคะวันนี้ที่จะมาคุยกับท่านผู้ฟังเนี่ยเพราะว่าพี่ปูเนี่ยเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการสื่อสารและยังมีประสบการณ์ในหลายกระทรวงอยากจะฟังมุมมองของพี่ปูในการที่จะสะท้อนกับประสบการณ์เร็วนี้ที่ได้มีโอกาสสัมภาษณ์คุณทรายเข้าใจว่าถึง3ครั้งในรายการแต้มต่อนะคะแล้วก็ในทั้ง3ครั้งเนี่ยคุณปูได้สัมภาษณ์ในประเด็นที่มันหลากหลายแล้วก็หลากหลายมุมมองมากกอบกับได้คุยกับผู้เชี่ยวชาญต่างๆเนี่ยในเรื่องของคุณทรายเนี่ยมันมีอะไรที่คุณปูอยากจะแบ่งปันให้สังคมให้ผู้ฟังสะท้อนกับสิ่งที่คุณปูได้ประสบมาคะ
3: ก็ขออนุญาตเรียนท่านผู้ฟังนิดนึงนะคะก็สวัสดีท่านผู้ฟังที่กำลังติดตามรับฟังรายการด้วยนะคะก็เรียนพิจิตรอย่างนี้ค่ะจริงๆตอนแรกเลยเดี๋ยวที่ประเด็นของคุณทรายเริ่มถูกพูดถึงในสังคมในฐานะที่เราเป็นสื่อแล้วก็เป็นคนทำรายการเนี่ยเราพยายามมองหาแง่มุมค่ะว่าในกรณีของคุณทรายเนี่ยมันจะสามารถที่จะมาเป็นบทเรียนหรือกรณีศึกษาอะไรให้กับสังคมได้ในฐานะที่เราทำงานทางด้านการสื่อสารนะ
2: คะ
3: ก็ไปเจอแง่มุมว่าสิ่งหนึ่งเนี่ยซึ่งสังคมเนี่ยอาจจะมองแล้วก็พูดคุยกันอยู่เนี่ยมันเป็นเรื่องที่เราพูดกันเรื่องบนยอดภูเขาน้ำแข็งนะคะแต่สิ่งที่มันอยู่ใต้ภูเขาน้ำแข็งของสังคมไทยก็คือว่าคดีความรุนแรงในครอบครัวคดีการล่วงละเมิดทางเพศเนี่ยมันมีเคสเหล่านี้เกิดขึ้นเยอะมากแต่ปรากฏว่าเสียงมันไม่ดังเลยเพราะว่าด้วยรูปแบบของสังคมไทยโครงสร้างอำนาจโครงสร้างของครอบครัวท่านยมบางส่วนที่อาจจะรู้สึกว่ากรณีของคนที่โดนล่วงละเมิดเนี่ยถ้าในกรณีที่ถูกกระทำโดยคนในครอบครัวเนี่ยจุดที่เขาจะต้องเดินออกมามันมีหลายปัจจัยมากนะคะนี่การที่คุณทรายเนี่ยเดินออกมาแล้วกล้าที่จะหยิบเอาชีวิตตัวเองมาเปิดเผยเราคิดว่าสังคมได้ประโยชน์อย่างแน่นอนก็เลยคิดว่าประเด็นนี้ต้องทำตอนนี้ในอีกแง่มุมค่ะอย่างที่พี่ติ๊กได้เรียนแนะนำท่านผู้ฟังไปว่าส่วนตัวเนี่ยก็เป็นนักสื่อสารมวลชนด้วยนะคะแต่ว่าหลังๆเนี่ยมันจะมีอีกคำหนึ่งซึ่งมันอาจจะเป็นคำที่ฟ้องเสียงแล้วก็ถูกพูดถึงในหลายๆคดีที่มันเป็นประเด็นที่ถูกหยิบยกมาพูดคุยกันผ่านหน้าสื่อมันไปเรียนเสียงคำว่าสื่อสารมวลชนด้วยคำที่สารเนี่ยค่ะพี่ติ๊กก็คือจากเดิมเนี่ยมันควรจะต้องสะกดด้วยสอเสือสระอารอเรือแต่มันกลายเป็นว่าสอสลาสระอารอลิงเพราะฉะนั้นพี่ติ๊กติดตามข่าวมาโดยตลอดพี่ติ๊กจะทราบเลยว่าในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาต่อให้ไม่ใช่กรณีของคุณทรายสมุทรก็ตามเนี่ยเราจะพบว่าในฐานะที่พี่ติ๊กเป็นนักกฎหมายเราจะเห็นทนายความออกจอกันเป็นว่าเล่นเลยนะคะแล้วก็ออกมาคดีนั้นออกมาคาดการคดีนู้นคดีนี้ซึ่งหลายๆคดีเนี่ยมันเป็นขั้นตอนที่อยู่ในกระบวนการพิจารณาของศาลอยู่ในระหว่างการดำเนินการภายใต้กระบวนการยุติธรรมเราก็ตั้งข้อสังเกตว่าเอ๊ะการที่ทนายความทั้งหลายเนี่ยออกมาพูดเนี่ยมันสามารถทำได้จริงหรือไม่มันกลายเป็นว่ามันจะทำให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งได้เปรียบหรือเปล่ามันจะทำให้เสียงใดเสียงหนึ่งเนี่ยดังกว่าเสียงคนอื่นหรือเปล่าในกรณีที่ถ้าคนที่เป็นนักกฎหมายหรือคนที่เป็นทนายความเนี่ยมีความโน้มเอียงที่จะทำคดีให้กับฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเราก็รู้สึกว่าไอ้สิ่งเหล่านี้มันน่าจะเป็นปัญหาอยู่นะคะพี่ติ๊กเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยการทำงานของสื่อเนี่ย มันจะมีเรื่องของจรรยาบรรณสื่อมวลชนแต่ว่าจริงๆคนที่เป็นทนายความมันก็จะต้องมีจรรมัญญาทนายความจรรยาบรรณวิชาชีพเออแล้ว2เรื่องเนี่ยมันจะมาผนวกกันให้มันพอดีกันได้อย่างไร
2: ค่ะ
3: อันนี้เป็นข้อสังเกตที่ตัวเองตั้งไว้มานานมากแล้วแล้วก็พยายามที่จะทํารายการที่ไม่ส่งผลกระทบต่อฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งในกรณีที่มันเป็นคดีความกันขึ้นมา
2: ค่ะ
3: ทีนี้เรียนพี่ติ๊กอย่างนี้ค่ะว่ามันมีความยากกรณีของคุณทรายสมุทรเพราะว่า1ก็คือเป็นคดีที่มันถูกล่วงละเมิดนะคะที่คุณทรายออกมาให้ข่าวว่าจากคนในครอบครัวสองก็คือมีคดีความฟ้องร้องกันเรื่องที่ถูกคนในครอบครัวฟ้องเรื่องของการประพฤติเนรคุณแล้วก็มีเรื่องของทรัพย์สินนะคะแล้วก็ประเด็นที่สามเนี่ยคุณทรายเองเนี่ยอีกบทบาทหนึ่งก็เป็นนักอนุรักษ์แล้วก็ออกมาทำงานเพื่อสังคมแล้วก็มีแฟนคลับมีคนที่ติดตามเอาใจช่วยเรียกได้ว่าคุณทรายก็เป็นบางคนใช้คำว่าเป็นลูกของคนไทยไปแล้วนะคะเพราะว่าก็จะมีความเห็นอกเห็นใจเพราะความยากในการที่จะนำเสนอประเด็นของคุณทรายเนี่ยก
2: ็ยาก
3: ต้องเรียนที่จริงของไม่ง่ายเลยไม่ง่ายเลยค่ะที่จะหยิบยกสิ่งเหล่านี้ขึ้นมาพูดคุยค
2: ่
3: ะ
2: ในส่วนนี้ค่ะคุณปูมีอีกประเด็นนึงที่ยังไม่เกิดขึ้นนะคะแล้วก็ไม่อยากให้เกิดขึ้นแล้วก็เกี่ยวข้องกับประเด็นที่คุณปูพูดเลยว่าสื่อสารรอเรือกับสื่อสารลอลิงเสาสารากับลอลิงนะคะมันต่างกันเรื่องการหมิ่นประมาทเนี่ยนะคะเรื่องนี้ยังไม่มีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเนี่ยยกประเด็นนี้ขึ้นมาเลยนะคะเมื่อกี้ก่อนที่จะไปตรงนั้นเนี่ยคือคุณปูเนี่ยจะต้องสื่อสารให้ประชาชนรับทราบสิ่งที่เกิดขึ้นในสังคมโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องการกระทำความรุนแรงจริงเท็จหรือไม่เป็นกระบวนการยุติธรรมที่จะต้องไปดำเนินการแต่ในขณะเดียวกันก็ต้องทำให้คนตื่นรู้ตระหนักรู้แล้วก็มาสัมภาษณ์คุณทรายซึ่งเป็นบุคลากรเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องในคดีที่เป็นประเด็นอยู่นะคะแล้วก็ในขณะเดียวกันอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยก็ใช้ยุทธศาสตร์ที่จะไม่โต้ตอบเงียบไม่ให้ข่าวมันก็จะเป็นการยากสำหรับทางสื่อเองที่จะทำให้เกิดสมดุลระหว่างข้อมูลทั้งสองฝ่ายที่จะออกมาว่าให้เท่าๆกันแล้วก็ให้ประชาชนตัดสินตรงนี้ค่ะคุณปูใช้ความใช้วิธีการสื่อสารอย่างไรให้เกิดความระมัดระวังว่าวันนี้อาจจะยังไม่มีใครลุกขึ้นมาฟ้องเรื่องหมิ่นประมาทแต่ถ้าเกิดเขาลุกขึ้นมาฟ้องแล้วน่ะสิ่งที่มันออกในรายการน่ะนั่นคือหลักฐานอย่างดีนะคะในฐาน
3: ะ
2: สื่อเนี่ยเดินอยู่บนเส้นเชือกข้ามเหวอันนี้อย่างไรคะ
3: ค่ะวิธีการชั่งน้ำหนักคือหยิบประโยชน์สาธารณะค่ะพี่ติ๊กคือหยิบประเด็นที่นำเสนอแล้วคนดูจะได้ประโยชน์อะไรจากการนำเสนอประเด็นเหล่านั้นหมายความว่าอย่างกรณีของคุณทรายเนี่ยนะคะก็คือเทปแรกเนี่ยเราเรียนเชิญในแพทย์สุริยะเดลทรีปาตีนะคะ
2: ค่ะ
3: ซึ่งเป็น
2: ศูนย์คุณธรรม
3: จิตวิทยาค่ะอยู่เป็นผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรมองค์การมหาชนแล้วก็อีกหมวกหนึ่งเนี่ยคุณหมอเป็นจิตแพทย
2: ์
3: ผู้เชี่ยวชาญด้านเด็กและวัยรุ่นเพราะฉะนั้นเนี่ยเราตั้งต้นจากกรณีของคุณทรายแล้วเราก็หยิบมารีคอร์ดกันว่าเอ๊ะจริงๆแล้วเนี่ยการที่เด็กคนใดคนหนึ่งหรือใครคนใดคนหนึ่งเนี่ยที่อาจจะเรียกได้ว่าเป็นเยาวชนเนี่ยที่ถูกกระทำไม่ว่าจะคนในครอบครัวจากคนใกล้ชิดจากในโรงเรียนเนี่ยทำไมมันไม่สามารถที่จะลุกออกมาแล้วก็บอกกล่าวกับสังคมได้กลไกการช่วยเหลือที่ปัจจุบันรัฐมีจะทำอย่างไรที่จะช่วยเหลือคนเหล่านี้หรือในกรณีที่ถ้าคนในครอบครัวของคุณประสบสิ่งเหล่านี้ครอบครัวจะเป็นบ้านที่ปลอดภัยให้เขาได้อย่างไรคือมันก็มักจะมีคำพูดที่ถูกพูดถึงกันค่ะว่าในขณะนี้เนี่ยบางบ้านมันไม่ใช่เซฟโซนเพราะบ้านไม่ใช่เซฟโซนบ้านไม่ใช่ที่ปลอดภ
2: ัยเยอะเลยค่ะไม่ใช่บ้างนะคะเยอะเลยค
3: ่ะใช่ค่ะพี่ติ๊กตอนนี้พอบ้านไม่ใช่เซฟโซนเนี่ยแต่เด็กยังต้องอยู่ในบ้านแล้วเวลาเขาเกิดเหตุเขาต้องทำยังไงเพราะว่าเขายังต้องเอาชีวิตตัวเองไปอยู่ตรงนั้นแล้วกลไกที่เขาจะต้องเดินออกมาเพื่อที่จะตะโกนดังๆว่าบ้านหลังนี้มันไม่ปลอดภัยสำหรับเขาแล้วเนี่ยเขาต้องไปตรงไหนหรือกรณีที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นบาดแผลในใจใน ไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามยากดีมีจนการล่วงละเมิดหรือความรุนแรงในครอบครัวเนี่ยมันสร้างบาดแผลให้กับผู้คนเขาต้องทำอย่างไรที่จะรักษาใจตัวเองเพื่อให้เขาเติบโตต่อไปข้างหน้าได้เพราะว่าเราจากการติดตามประเด็นมาก็พบว่าหลายคนเนี่ยที่ก้าวไม่ข้ามแล้วเขาไม่มีพื้นที่ไม่มีหลังพิงที่แข็งแรงมากพอพี่ติ๊กก็อาจจะเลือกใช้วิธีการที่ทำให้ตัวเองเนี่ยไม่สามารถเดินไปต่อได้เช่นอาจจะบางคนอาจจะถึงขั้นรุนแรงที่เลือกใช้วิธีการที่จะจบชีวิตด้วยตัวเองที่เราพูดคุยกันเนี่ยเรากำลังช่วยกันหาทางออกให้กับสังคมไทยอะค่ะว่าถ้าสมมติว่ามันเกิดขึ้นแยกเป็น2ประเด็นนะถ้ามันเกิดจากในครอบครัวคุณต้องทำยังไงเพราะว่าเข้าใจว่าบางทีเนี่ยเด็กเนี่ยยังต้องอยู่ในครอบครัวนั้นหรือถ้าเขาจะต้องเอาตัวเองออกมาจากครอบครัวนั้นเนี่ยใครต้องเป็นคนดึงเขาออกมาแต่แล้วพอดึงตัวเขาออกมาแล้วเนี่ยในแง่ของการให้ความช่วยเหลือเขาต้องไปอยู่ตรงไหนการรักษาแผลใจตัวเองการต่อสู้ในทางคดีบ้านเรามันก็มีเรื่องของพิธีที่เราเคยคุยกันในรายการอายุความถูกไหมคะ
2: ค่ะ
3: เด็กบางคนเนี่ยโดนกระทำตั้งแต่เด็กๆเช่นคุณทรายอย่างเงี้ยค่ะซึ่งเขาไม่รู้เลยว่าสิ่งที่เขากำลังโดนกระทำนั่นคือความไม่ปกตินั่นคือความไม่ถูกต้องนั่นคือสิ่งที่เรียกว่าล่วงละเมิดนั่นคือสิ่งที่เรียกว่าข่มขืนมาเข้าใจตอนที่ตัวเองโตขึ้นแล้วว
2: ่
3: าอ๋อสิ่งที่เคยโดนกระทำเนี่ยมันไม่ใช่น
2: ะ
3: แต่พอมารู้ตัวแล้วพร้อมที่จะลุกขึ้นมาสู้อายุความบ้านเรา20ปีอีกแล้วยังไงอ่ะเขาจะต้องใช้ชีวิตอยู่กับบาดแผลไปแบบนี้หรืออันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราตั้งประเด็นกันหรือกรณีในแง่ของที่มันเกี่ยวข้องกับหมวดกฎหมายก็คือพี่ติ๊กก็คือว่ากรณีที่ผู้กระทําเป็นเยาวชนกฎหมายเราเนี่ยก็ไปให้ความสำคัญกับเยาวชนอีกว่าถ้าเยาวชนกระทําความผิดแต่ถ้ามองย้อนกลับไปเทียบเคียงกันนะคะไม่ได้หมายถึงกรณีของคุณจายสมมติว่ากรณีในครอบครัวเดียวกันเนี่ยคนกระทำเนี่ยอายุมากกว่าคนที่ถูกกระทำอย่างน้อย5ปีซึ่งในทางการแพทย์เขามองว่าผู้กระทำเนี่ยถ้าอายุแตกต่างกันอย่างน้อย5ปีเนี่ยมันจะต้องเป็นผู้ที่มีวุฒิภาวะสามารถที่จะต้องแยกแยะดีชั่วได้มากกว่าแต่บังเอิญไอ้ตัวผู้กระทำเนี่ยมันวิธีที่ใช้คำว่ามันดันอายุที่ยังถูกเรียกว่าเป็นเยาวชนที่ยังได้ต้องได้รับการคุ้มครองทางกฎหมายอีกสรุปมันก็ถูกตั้งคำถามอีกค่ะพี่ติ๊กว่าเอ๊ะสรุปบ้านเราเนี่ยกฎหมายคุ้มครองเหยื่อหรือคุ้มครองผู้กระทำกันแน
2: ่ใช่ค่ะ
3: เพราะว่าหลายๆคนหลายๆเคสก็พยายามไปปกป้องอ๋อเขาเป็นเยาวชนเขายังไม่รู้ผิดชอบชั่วดีอ้าวแล้วไอ้คนที่โดนกระทำไปแล้วเขาก็เยาวชนเหมือนกันเขาก็เด็กเหมือนกันน
2: ะ
3: เขาก็ต้องได้รับการดูแลแต่ว่าบางทีเราไปมีพื้นที่ว่าอ๋อเราจะต้องเอาเด็กคนนี้ที่เป็นผู้กระทำเนี่ยไปช่วยกันดูแลแล้วก็ให้เขาเดินไปข้างหน้าซึ่งถูกต้องไม่ได้มีอะไรผิดแต่ประเด็นก็คือว่าสังคมชั่งน้ำหนักอย่างไรในระหว่างผู้กระทำกับคนที่เป็นเหยื่อท้ายที่สุดแล้วเนี่ยเหยื่อใช่ไหมที่ควรจะต้องได้รับความคุ้มครองท้ายที่สุดแล้วเหยื่อใช่ไหมที่ควรจะต้องได้รับการปกป้องมากกว่าเพราะเขามีบาดแผลในใจมากกว่าในฐานะที่เป็นผู้ถูกกระทำอันนี้ค่ะคือสิ่งที่เรามองในจากกรณีหยิบเคสของคุณชายแล้วเราก็มาถูกพูดถึงกันในรายการว่าเอ๊ะแล้วอะไรล่ะที่มันเป็นช่องโหว่ช่องว่างของกฎหมายบางอย่างซึ่งมันถ้ามันจำเป็นต้องแก้มันก็ต้องแก้ไหมคะพี่ติ๊กในฐานะที่พี่ติ๊กเป็นนักกฎหมาย
2: คือใช่ค่ะในคุณปูเปิดประเด็นนี้แล้ว
3: เพราะว่าเชื่อว่าแผลเหล่านี้มันไม่มีวันหายอะค่ะหลังจากที่เราพูดคุยกับคุณทรายในรายการเนี่ยคุณทรายใช้คำดีมากนะพี่ติ๊กคุณทรายใช้คำว่าอภัยเนี่ย

0: แปลว
1: ่
0: าวันนี้30แล้วแต่อันนี้มันยังอยู่กับเขาอยู่เลยเพราะอันนี้เราน่าจะต้องทบทวนไว้ว่ามันต้องไปดูเรื่องของโทษลักษณะของการกระทำความผิดที่ไม่ควรจะต้องหยิบยกมาใช้บนมาตรฐานเดียวกันดังนั้นเห็นด้วยค่ะว่าควรจะต้องมีเกณฑ์อะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยเพื่อให้มันเป็นหลักปฏิบัติแล้วก็เป็นบรรทัดฐานของสังคมแล้วก็ใช้ควบคุมคนในสังคมเนี่ยให้กระทำภายใต้กฎหมายเดียวกันแต่ว่ามันอาจต้องมีข้อยกเว้นที่จะต้องมาพิจารณาเรื่องความรุนแรงของคดีหรืออะไรก็ตามอย่างเงี้ยค่ะอย
1: ่
0: างน้อยเนี่ยเพื่อให้สังคมเนี่ยมันเกิดความสมดุลคนที่กระทำผิดก็ต้องรับโทษอะค่
1: ะ
0: คนที่เป็นเหยื่อก็ต้องได้รับการดูแลบาดแผลแต่ฟื้นฟูอะไรด้วยความรักความอบอุ่นอันนั้นก็เป็นกลวิธีที่สังคมไทยต้องช่วยกันนะ
1: คะ
0: อันนี้ก็เลยคิดว่ามันน่าจะต้องถูกต้องเป็นข้อสังเกตไว้แล้วก็จริงเราทำรายการมานะพบว่า 2-3 ปีที่ผ่านมาพี่ติ๊กเด็กอายุน้อยลงทุกทีนะคะที่กระทำความผิด
1: มันสะท้อนความจริงเลยค่ะสะท้อนตัวเลขสถิติจริงเลยรายการของคุณปู่เนี่ยเด็กเนี่ยจะโดนกระทำมากอายุน้อยลงมากขึ้นและอีกตัวเลขหนึ่งค่ะคุณปู่ผู้กระทำอายุน้อยลงเรื่อย
0: ๆนั่นน่ะสิคะมันต้องไปแก้อะไรนะ
1: คะ
0: จริงๆสิ่งที่พูดคุยกันในรายการวันก่อนที่คุณหมอเดลมาได้อีกแง่มุมน่าสนใจมากว่าวันนี้สังคมไทยเนี่ยเราให้การศึกษาเรื่องเพศศึกษาช้าไปหรือเปล่าเราควรจะต้องบอกเด็กให้เร็วกว่านี้ไหมเรื่องของสิทธิในร่างกายตัวเองการที่มีใครเอามาสัมผัสเนื้อตัวเรามาสัมผัสบริเวณของสงวนของลับเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องปกติโรงเรียนต้องสอนพ่อแม่ต้องบอกต้องย้ำอย่าไปมีกระบวนการคิดหรือวิธีคิดว่าโอ้ยังเด็กอยู่เลยยังเล็กอยู่เลย
1: คือ
0: เขาอาจจะไม่รู้ว่าสิ่งที่เขาโดนคืออะไรแต่ผู้ใหญ่ต่างหากที่จะต้องบอกเขาว่าไม่ได้นะลูกไม่ได้นั้นนักเรียนถ้ามันมีใครมาทำแบบนี้กับหนูคือไม่ได้หนูต้องไม่ให้เขาทำหนูต้องอย่างน้อยเด็กต้องรู้วิธีที่จะเอาตัวรอดจากเหตุการณ์บางสิ่งบางอย่าง
1: หรือว่ารู้
0: ค่ะเชิญค่ะ
1: หรือว่ารู้ว่าอะไรผิดอะไรถูกวันนั้นที่คุณปูสัมภาษณ์คุณทรายเนี่ยคุณทรายบอกเราก็ถามนะคะคุณปูก็ถามคุณทรายบอกว่าทำไมไม่โวยวายตั้งแต่เหตุเกิดตอนแรกๆเธอบอกว่าจำได้ว่าเธอตอบในรายการของคุณปูว่าไม่รู้ว่ามันถ
0: ู
1: กหรือไม่ถูกจนกระทั่งเริ่มโตขึ้นถึงรู้ว่าไอ้เนี้ยมันไม่น่าจะใช่มันน่าจะไม่ใช่คือเขาในโลกของเด็กที่อยู่ในเฉพาะบ้านมีนี่กี่คนที่มีอิทธิพลเหนือเขาเขาไม่รู้หรอกว่าไอ้สิ่งที่ถูกทำเนี่ยมันผิดหรือมันถูก
0: ใ
1: ช่ไหมมันคืออะไรด้วยซ้ำไป
0: ค
1: ่ะ
0: อันนี้ค่ะ
1: เชิญค่ะขออภัยที่ขัดจังหวะก็คือว่าวันนั้นที่คุณปูสัมภาษณ์คุณทรายเนี่ยคุณทรายบอกเราก็ถามนะคะคุณปูก็ถามคุณทรายบอกว่าทำไมไม่โวยวายตั้งแต่เหตุเกิดตอนแรกๆเธอบอกว่าจำได้ว่าเธอตอบในรายการของคุณปู่ว่าไม่รู้ว่ามันถ
0: ู
1: กหรือไม่ถูกจนกระทั่งเริ่มโตขึ้นถึงรู้ว่าไอ้เนี้ยมันไม่น่าจะใช่มันน่าจะไม่ใช่คือเขาในโลกของเด็กที่อยู่ในเฉพาะบ้านมีนี่กี่คนที่มีอิทธิพลเหนือเขาไม่รู้หรอกว่าไอ้สิ่งที่ถูกทำเนี่ยมันผิดหรือมันถ
0: ู
1: กใช่ไหมมันคืออะไรด้วยซ้ำไป
0: ค
1: ่
0: ะ
1: อันนี
0: ้ค่ะ
1: เชิญเชิญค่ะขอเมื่อกี้คุณปู่สรุปว่าสิ่งที่จำเป็นและสำคัญที่สะท้อนในเรื่องของคุณทรายหนึ่งในเรื่องนั้นก็คือการให้ความรู้ต่อเด็กว่าอะไรที่เป็นสิ่งที่จะต้องสงวนสิ่งที่ไม่ถูกต้องหรือเด็กด้วยกันเองว่าไม่ควรจะไปทำกับบุคคลอื่นซึ่งคุณปู่ก็บอกว่าครูโรงเรียนและพ่อแม่แต่ปัญหาครับคุณปู่พ่อแม่เองเนี่ยก็ไม่แน่ใจว่าเข้าใจตรงนี้ไหมหรือมองข้ามหรือว่าคิดว่าเป็นเรื่องทัศนคติของสังคมที่คิดว่าเป็นเรื่องเล็กน้อยจะเห็นว่าวันนั้นคุณหมอเดลแกก็พูดว่า เรื่องที่พ่อหอมลูกสาวที่ก็ไม่เหมาะสมการกระทำที่แบบว่าให้เด็กเนี่ยแปลว่าสิ่งแบบนี้ไม่เป็นไรแต่เขาก็แยกไม่ออกว่าพ่อทำกับคนอื่นทำนี่มันจะต่างกันอย่างไรอะไรประมาณนั้นเนี่ยอันนี้เนี่ยคุณปูได้หยิบยกประเด็นที่กระตุกสังคมอีกครั้งหนึ่งนะคะว่ากฎหมายก็ส่วนหนึ่งที่ต้องแปลแต่กฎหมายเนี่ยเขียนเอาไว้เนี่ยคนก็

0: ไม่รู้ด้วยซ้ำไปว่ามันเขียนไว้ว่าอย่างไรมันผิดนะนะอันที่สองก็คือคนที่มีหน้าที่ต้องอบรมหรือบอกนะฮะกล่าวให้เยาวชนหรือเด็กรู้เนี่ยก็ยังไม่ได้ทำในส่วนนี้เพียงพอสังคมโดยรอบเองก็เห็นโพสต์รูปกอดกันนัวเนียเนี่ยก็ยังรู้สึกกันเฉยๆว่า มันก็มองผ่านนั้นเป็นเรื่องของพ่อลูกเขาแม่ลูกเขาก็มีอยู่เยอะคุณปูถ้าเผื่อจะบอกกับสังคมในประเด็นนี้นะคะว่าอยากจะเห็นอะไร
1: คือจริงๆปูอยากเห็นอยู่ประมาณ3ส่วนค่ะแยกตามบทบาทและความรับผิดชอบแล้วกันนะคะพี่จิ๊กบทบาทแรกเนี่ยในความเป็นสื่อเนี่ยก็ต้องระมัดระวังมากในการนำเสนอประเด็นที่มันเป็นเรื่องของความขัดแย้งหรือความรุนแรงในครอบครัวซึ่งอันนี้ทางกสทช.เองเนี่ยเขาให้ความสำคัญมากนะคะแล้วก็แจ้งเตือนไปถึงทุกสื่อเลยค่ะคือเราเข้าใจว่าบางทีการนำเสนอเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าวันนี้เองเนี่ยสื่อก็ต้องพึ่งพาความนิยมเพราะความนิยมมันก็จะนำไปสู่เรื่องของการมีรายได้แต่ว่าการที่จะต้องพึ่งพาความนิยมเนี่ยโดยที่อยากให้มีคนเข้ามาดูตัวเองเยอะๆเนี่ยมันต้องสร้างสมดุลให้ดีกับเรื่องของความรับผิดชอบด้วยบางประเด็นเนี่ยเรานำเสนอไปเนี่ยเราอาจจะเรียกยอดไลค์ยอดแชร์หรืออะไรก็ตามซึ่งถ้ามันเป็นแง่มุมที่มันสร้างสรรค์เรียนคิดว่าเป็นประโยชน์นะคะเพื่อให้คนช่วยกันตระหนักรู้เกี่ยวกับเรื่องปัญหาเหล่านี้นะคะแต่ก็ยังอยากให้ระมัดระวังอยู่ดีจริงๆถ้าพี่จิ๊กได้มาพูดคุยในรายการพี่จิ๊กจะเห็นว่าคุณทรายในขณะที่เขาพูดคุยกับเราเนี่ยเป็นคุณทรายเป็นคนที่มีความแหลมคมมากในการนำเสนอประเด็นและระมัดระวังทุกคำพูดเพราะเขารู้ว่าทุกๆคำพูดของเขาเนี่ยมันมีโอกาสที่จะไปถูกขยายความต่อเป็นไวรัลเพราะเขาจะระมัดระวังมากในการนำเสนอประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของเขาอะนะคะเพราะในฐานะที่คุณทรายอาจจะถูกเรียกตัวเองว่าเป็นเหยื่อเนี่ยเขายังระมัดระวังในการนำเสนอเรื่องราวของตัวเองเลยเราที่เป็นสื่อแล้วไปนำเสนอประเด็นของเขาเนี่ยเรายิ่งต้องระวังมากไปกว่านั้นค่ะเพราะว่าเราแบกความรับผิดชอบอยู่คือคุณทรายใช้คำดีมากนะคะว่าตัวเองเนี่ยเขาแบกบาดแผลมาทั้งชีวิตเนี่ยจนวันที่เขากล้าลุกขึ้นมาเอาตัวเองออกจากที่มืดมาในที่สว่างเนี่ยเพราะว่าเขารู้ว่าเขาอยู่ในจุดที่เขาต้องสู้เพื่อเรียกร้องความยุติธรรมให้กับตัวเองอันนั้นคือสิ่งที่คุณทรายแบกแต่สื่อเนี่ยต้องแบกความรับผิดชอบด้วยนะคะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: เราไม่ใช่แค่นำเสนอเราต้องแบกความรับผิดชอบบนบทบาทหน้าที่ของเราด้วยเช่นกันค่ะพี่ติ๊ก
0: คุณปูก็บอกว่าสื่อต้องสื่ออย่างรับผิดชอบทีนี้คุณปูครับประเด็นนี้นิดเดียวค่ะจากหนังสือที่มีเตือนมาด้วยนะคะแล้วก็กรอบกฎหมายที่เมื่อกี้คุณปูพูดชัดเจนว่าต้องสื่อเพื่อสาธารณประโยชน์แล้วก็พยายามวางตัวให้เป็นกลางมากที่สุดในตรงนี้เนี่ยค่ะแม้กระทั่งที่เตือนมานะคะจะเน้นย้ำเรื่องว่าห่วงเรื่องเหยื่อสิ่งที่กระทบต่อเหยื่อแต่ในกรณีนี้เนี่ยกรณีของคุณทรายอ่ะแต่เห็นว่ามันเป็นอาจจะกลับกันกันในหลายๆเรื่องที่เกิดเรื่องลูกน้องแม่ทันเพศหรือว่าเป็นคดีความที่ออกมาในสื่อต่างๆก็คือว่าเป็นผู้เสียหายเองเป็นเหยื่อเองที่ออกมาพูดประเด็นนี้ดังนั้นเนี่ยราวกับว่าเหยื่อเองเนี่ยยินดีที่จะให้เป็นที่รับรู้ในที่สาธารณะว่าเขาถูกกระทำคือทั้งกฎหมายเองทั้งสิ่งที่กบว.ต่างๆเนี่ยเตือนมานี่เป็นสิ่งที่ถูกต้องก็คือว่าจะต้องระวังว่าไม่ให้ไปกระทบจิตใจของเหยื่อเพราะว่ามันจะทำให้เหมือนกับไปทำลายเขาซ้ำหรือการออกการพูดซ้ำๆเนี่ยในเชิงจิตวิทยาก็เหมือนกับโดนซ้ำๆแต่ในกรณีนี้เหยื่อเนี่ยคนที่เราคิดว่าบอกว่าเป็นเหยื่อเนี่ยออกมาเปิดเรื่องนี้เองแล้วก็การเปิดเนี่ยมันไม่ใช่การทำแผลซ้ำๆนะคะแต่ราวกับว่าเหยื่อมีความรู้สึกว่าได้ปลดปล่อยในสิ่งที่ถูกกดเอาไว้มาเป็นเวลานานมากในตรงนี้เนี่ยคุณปูว่าในเมื่อเหยื่อบอกว่าฉันไม่สนใจและฉันยินดีที่จะเปิดทั้งหมดเพื่อให้คนอื่นได้รู้รับรู้รับทราบล่าสุดเธอยังบอกว่าตอนนี้อยากขอให้อยู่ในที่แจ้งและไอ้ที่ว่าเรียกมาประชุมกันครอบครัวอย่างเดียวไม่เอาละขอจะพูดอะไรพูดกันในที่แจ้งดีกว่าคุณปูสะท้อนตรงนี้ให้ฟังนิดหนึ่งค่ะ
1: จริงๆมันมีไอ้พรบคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัวปี2550นะคะที่มีเจตนารมณ์ชัดเจนเลยในการคุ้มครองสวัสดิภาพความปลอดภัยแล้วก็ตัดสินความเป็นมนุษย์ของผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัวทีนี้อย่างที่พี่ติ๊กบอกว่าในเมื่อคุณสายสมุทรเนี่ยเดินออกมาแล้วก็พร้อมที่จะพูดด้วยตัวเองเนี่ยแล้วอะไรคือสิ่งที่เราระแวดระวังนะคะจริงๆก่อนหน้าที่คุณสายมาในรายการเนี่ยเราเคยมีการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์แล้วก็ถามคุณสายค่ะว่าเป้าหมายสำคัญส่วนหนึ่งเลยที่คุณสายเอาตัวเองออกจากที่มืดมาในที่สว่างเนี่ยคุณสายอยากเห็นอะไรเขาบอกว่าอยากเห็นสังคมไทยปลอดภัยไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามอันนี้มันเป็นคำใหญ่มากนะคะแสดงว่าสิ่งที่เขากำลังบอกเล่าให้กับเราเนี่ยคือเนื้อหาส่วนหนึ่งเนี่ยมันเป็นการบอกว่าถ้าคุณที่อยู่ในฐานะเหยื่อกำลังเจอเหตุการณ์อะไรคุณควรจะต้องทำอะไรอย่างไรเพื่อปกป้องสิทธิของตัวเองทีนี้สิ่งที่พี่ติ๊กถามเนี่ยต้องยอมรับค่ะว่าคุณทรายมีคู่กรณีนะคะเป็นคนในครอบครัวที่เป็นข่าวปรากฏเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราทำโดยที่เมื่อเรากำลังนั่งคุยกับคนที่เป็นเหยื่อโดยตรงนั่นหมายความว่าเราจะต้องระมัดระวังในการนำเสนอประเด็นที่จะไปพาดพิงกับบุคคลที่3ที่เขาไม่ได้มีโอกาสเข้ามานั่งพูดคุยกับเราเพราะการนำเสนอเนี่ยถ้าจะต้องมีการพูดถึงจะต้องเป็นไปในเนื้อหาที่มันถูกเผยแพร่ปรากฏผ่านสื่อที่มันผ่านการพูดคุยมาแล้วจากความเห็นโดยตรงที่เขาเคยให้กับสื่อมวลชนซึ่งมันจะไม่ได้ถูกพูดคุยกันในรายการผ่านความคิดเห็นของเราคือเราไม่ใช้ความคิดเห็นในการไปวิจารณ์อีกฝั่งหนึ่งค่ะพี่ติ๊ก
0: ใช่ค่ะ
1: เราจะทำตรงนั้นเพราะเรารู้สึกว่าเราก็ต้องให้ความยุติธรรมกับคนที่เขาเป็นคู่กรณีถึงแม้สังคมอาจจะรู้สึกว่าจากกรณีนี้มันน่าจะอะไรก็ตามแต่ว่าประเด็นส่วนหนึ่งที่อยู่บนพื้นฐานของความรับผิดชอบของเราก็คือว่าคนที่เป็นคู่กรณีเนี่ยเขาไม่ได้มาถูกพูดคุยกับเราเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะเป็นการนำเสนอในมุมที่เราจะต้องหยิบเรื่องของเหยื่อมาแล้วเอามาโยงกับว่าถ้ามันเกิดสิ่งเหล่านี้ขึ้นสังคมได้อะไรสังคมเห็นอะไรสังคมได้บทเรียนอะไร
0: ค
1: ่
0: ะ
1: แต่เราจะไม่มีการไปล่วงละเมิดโดยเฉพาะคดีที่มันกำลังเข้าสู่กระบวนการพิจารณาจริงๆอย่างตอนที่คุณตายมาค่ะพี่ติ๊กวันรุ่งขึ้นก็คือวันที่10ที่ผ่านมาค่ะคุณตายต้องไปขึ้นศาลมันจะเห็นว่าบทสนทนาในรายการเนี่ยเราไม่ไปแตะสิ่งเหล่านั้นเลยเพราะมันเป็นเรื่องของกระบวนการที่มันจะต้องว่ากันตามกฎหมายข้อกฎหมายเราไม่ไปแตะส่วนนั้นแต่ว่าเราจะขอประสบการณ์จากพี่ติ๊กในฐานะที่ทำงานด้านเด็กทำงานด้านกฎหมายเราจะขอความเห็นจากผู้การแต้มในฐานะที่เป็นอดีตตำรวจในมุมที่สังคมควรจะต้องได้ประโยชน์หรือปูก็ทำหน้าที่ซักถามแทนประชาชนที่เขาอยากรู้ในแง่มุมต่างๆขีดเส้นใต้อีกทีว่า1ก็คือต้องไม่สร้างผลกระทบหรือสร้างแผลซ้ำให้กับผู้ที่กำลังพูดคุยกับเรายกเว้นว่าเป็นสิ่งที่เขาเต็มใจและพร้อมใจที่จะพูดออกจากตัวเขาเองออกจากปากเขาเองแล้วก็การตั้งคำถามก็จะต้องไม่มีการกดดันเพื่อให้เรารู้สึกว่าเราต้องได้คำตอบที่จะทำให้คนรู้สึกว่าต้องมาดูรายการเรานะหรืออะไรแบบอย่างเงี้ยเราก็คงไม่ทำแต่มันเป็นคำถามที่มันจะต้องนำไปสู่พลังบวกอะค่ะต้องใช้คำถามพลังบวกจริงๆวันนั้นเรียนพี่ติ๊กตรงๆนะคะเขาทำแบบเป็นพิธีกรดำเนินรายการอะไรมาเยอะเทปคุณชายเป็นเทปที่ยาก
0: เทป
1: เพราะว่าต้องระวังมากค่ะระวังมากเรื่องผลกระทบเรื่องของความรู้สึกของเหยื่อผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับสังคมในวงกว้างผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับคนที่เป็นคู่กรณีซึ่งเขาไม่ได้มีโอกาสมานั่งพูดคุยในรายการเราคือมันต้องสร้างความสมดุลให้กับหลายๆส่วนแต่ท้ายที่สุดเนี่ยพอเราเอาเป้าหมายก็คือประโยชน์สาธารณะเป็นตัวตั้งเนี่ยอันนี้ก็หมายถึงว่าสำหรับสื่อทุกท่านด้วยนะคะเชื่อว่าหลายคนก็คงมีเจตนารมณ์แบบนี้เนี่ยพอเรากลับมาใช้ตรงนี้เป็นตัวตั้งปั๊บเนี่ยมันก็อาจจะทำให้เราทำงานได้ง่ายขึ้นเพราะว่าเรามีเป้าหมายที่ชัดเจนแล้วว่าเวลาเราทำเรื่องราวเหล่านี้ผ่านสื่อเนี่ยเราควรจะมองอะไรเป็นวัตถุประสงค์นะมันก็เลยอาจจะมีความง่ายในความยากเอาแบบนั้นดีกว่าพี่เ
0: ก่งงั้นขอให้คุณปูสรุปสั้นๆฝากผู้ฟังไว้ ในเรื่องนี้อีกสักครั้งหนึ่งนะคะเราเวลาของรายการคงจะหมดแล้วแล้วอยากจะให้มีโอกาสต้องบอกว่าเป็นโอกาสที่เราได้รับเกียรติจากดร.ดรุณวรรณเนี่ยพูดที่ได้สื่อสารกับประชาชนในเวทีต่างๆเนี่ยพูดฝากผู้ฟังและผู้บริโภคข่าวทั้งหลายเนี่ยสำหรับสังคมไทยเราค่ะ
1: ค่ะจริงๆขออนุญาตยืมคำที่คุณชายให้สัมภาษณ์ในรายการเลยก็ได้นะคะรวมทั้งที่คุณหมอเคยให้ความเห็นไว้คือจริงๆคนที่เป็นเหยื่อหรือคนที่โดนกระทำนะคะสิ่งที่เขาต้องการมากที่สุดคือความรักค่ะที่มันจะไปฮีลใจไปรักษาหัวใจเขาเพราะฉะนั้นทุกคนก็ที่มีโอกาสที่จะเป็นสังคมที่ปลอดภัยเนี่ยสังคมที่ปลอดภัยเป็นส่วนหนึ่งของความรักนะคะสังคมที่ปลอดภัยการแสดงความคิดเห็นโดยการสร้างพลังบวกเนี่ยมันจะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยเยียวยาหัวใจเหยื่อเพราะฉะนั้นภาพของความรักการแสดงความเห็นในมุมที่เราไม่ไปต่อว่าเหยื่อไปเบลมเหยื่อการพูดด้วยพลังบวกความเป็นคนไทยที่เห็นอกเห็นใจกันอันนี้ค่ะมันคือพื้นที่ที่จะช่วยสร้างเหยื่อให้เขาสามารถที่จะกลับมายืนได้เร็วเชื่อว่าวันนี้คุณใจก็เช่นกันเพราะว่าวันนี้เขาบอกว่าเขาโตแล้วก็ถูกอบอุ้มและเลี้ยงดูมาโดยคนไทยสังคมไทยที่มันมีความรักและเมตตาต่อกันอันนี้สำคัญค่ะก็จะทำให้เหยื่อทุกคนเนี่ยสามารถที่จะใช้ชีวิตต่อไปได้ในภายภาคหน้าได้อย่างสง่างามครับพี่ติ๊ก
0: ค่ะขอบคุณดร.ดรุณวรรณชาญพิพัฒนาชัยนะคะนักสื่อสารผู้เชี่ยวชาญอาจารย์และเป็นผู้ดำเนินรายการและอีกมากมายนะคะวันนี้เรารายการเคลียร์ชัดกฎหมายเราได้รับเกียรติจากดร.ดรุณวรรณพี่ปูของเราเนี่ย
2: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
3: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 นกับนฤนาถแข็งขันประสบกรณิกรร่วมถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปและลงนามถวายความอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณศาลาสหทัยสมาคมในพระบรมมหาราชวังอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
4: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
5: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
6: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
7: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
3: ประสบกรณิกรร่วมถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปและลงนามถวายความอาลัย สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาณศาลาสหทัยสมาคมในพระบรมมหาราชวัง
8: บรรยากาศที่ศาลาสหทัยสมาคมในพระบรมมหาราชวังวันนี้เต็มไปด้วยความโศกเศร้าอาลัยภายหลังสำนักพระราชวังมีแถลงการเรื่องการสิ้นพระชนม์ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาทำให้ตลอดช่วงเช้าที่ผ่านมาประสบกรณิกรจากทั่วทุกสารทิศต่างพร้อมใจแต่งกายด้วยชุดไว้ทุกสีดำเดินทางมายังศาลาสหทัยสมาคมอย่างต่อเนื่องเพื่อถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปและร่วมลงนามถวายความอาลัยแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระกรุณาที่คุณอันหาที่สุดมิได้ทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนร่วมถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปและลงนามถวายความอาลัยณศาลาสหทัยสมาคมในพระบรมมหาราชวังตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปตั้งแต่เวลา 8:30 นถึง 16:00 นโดยเดินทางมายังจุดพักคอยบริเวณประตูทางเข้าท้องสนามหลวงฝั่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์คนไทยเตรียมบัตรประจำตัวประชาชนชาวต่างชาติเตรียมหนังสือเดินทางเพื่อลงทะเบียนรับสติกเกอร์แสดงตนที่อุโมงค์ลอดถนนหน้าพระลานและรอเข้าถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปและลงนามถวายความอาลัยตามลำดับต่อไปชวิสาประทุมมารายงาน
3: ท่าอากาศยานภูเก็ตพร้อมอำนวยความสะดวกให้ประชาชนที่ประสงค์เดินทางไปถวายสักการะสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาณพระบรมมหาราชวังระหว่างวันที่14ถึง16มิถุนายนนี้
9: นายมนชัยตนูผู้อำนวยการท่าอากาศยานภูเก็ตเปิดเผยว่าท่าอากาศยานภูเก็ตได้เตรียมความพร้อมอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่เดินทางเข้ากรุงเทพมหานครเพื่อถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปและลงนามถวายความอาลัยแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริภักดิ์มหาวชิระราชธิดาณพระบรมมหาราชวังระหว่างวันที่14ถึง16มิถุนายน2569โดยได้จัดพื้นที่จอดรถยนต์บริเวณอาคารเอ็กซ์เทอร์มินอลรองรับผู้ใช้บริการพร้อมจัดเจ้าหน้าที่ประจำจุดต่างๆเพื่อให้ข้อมูลแนะนำขั้นตอนการเดินทางประชาสัมพันธ์ข้อมูลเที่ยวบินและอำนวยความสะดวกแก่ผู้โดยสารอย่างใกล้ชิดตลอดการเดินทางอย่างไรก็ตามท่าอากาศยานภูเก็ตได้ติดตามสถานการณ์และปริมาณผู้โดยสารอย่างต่อเนื่องพร้อมปรับแผนการให้บริการให้เหมาะสมเพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการเดินทางโดยยืนยันความพร้อมในการสนับสนุนการเดินทางของประชาชนที่มุ่งหน้าเข้าร่วมแสดงความอาลัยและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตลอดช่วงเวลาดังกล่าวอย่างเต็มประสิทธิภาพนวพันธ์พลายพันธ์สวทภูเก็ตรายงาน
3: นายกรัฐมนตรีอังกฤษและผู้นำสหรัฐหารือเกี่ยวกับการยุติความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางสำนักนายกรัฐมนตรีอังกฤษออกแถลงการที่ระบุว่านายกรัฐมนตรีเคียร์สตาร์เมอร์แห่งอังกฤษหารือทางโทรศัพท์กับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเมื่อวันที่13มิถุนายนที่ผ่านมาโดยนายกรัฐมนตรีสตาร์เมอร์กล่าวว่ารัฐบาลอังกฤษพร้อมที่จะสนับสนุนการดำเนินการตามข้อตกลงสันติภาพระหว่างสหรัฐกับอิหร่านเพื่อยุติสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางและจะทำงานร่วมกับพันธมิตรระหว่างประเทศเพื่อทำให้มั่นใจว่าข้อตกลงดังกล่าวจะก่อให้เกิดสันติภาพที่ยั่งยืนได้นอกจากนี้ผู้นำอังกฤษและสหรัฐต่างเห็นพ้องกันว่าควรมีการฟื้นฟูเสรีภาพในการเดินเรือในช่องแคบฮอร์มุซหนึ่งในเส้นทางขนส่งพลังงานที่สำคัญของโลกเพื่อบรรเทาผลกระทบทางเศรษฐกิจที่ทั่วโลกกำลังเผชิญอยู่ในตอนนี้น้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเผื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหาหมาทดแทนจบข่าวนฤนาถแข็งขันอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา12นาฬิกาค่ะ
2: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

สถิตในดวงใจตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารพนักงานและผู้ดำเนินรายการสถานีข่าวคุณภาพ FM 97.0 MHz

0: ถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: ใหม่ Power Pass Membership รูปแบบใหม่จาก King Power ให้ทุกการเดินทางเป็นไปได้มากกว่าเดิมลดสิทธิประโยชน์ใหม่ที่ครอบคลุมทุกไลฟ์สไตล์จากเครือ King Power และพันธมิตรสมัครฟรีที่ powerpass.kingpower.com หรือโทร1631
2: สนับสนุนโดยบริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนบางจากสมดุลธรรมชาติสรรพลังไม่สิ้นสุด
3: เชื่อไหมว่าเมืองไทยมีของขลังที่บันดาลความสุขได้ทันทีเลยล่ะไม่ว่าจะเป็นของขลังรุ่นเหยียบน้ำใสทรายขาวที่เกาะผ้าพังงารุ่นเบิกเนตรชมดาวภูปุ้ยโคแม่ห้องสอนหรือจะรุ่นมหาลาบปากสตรีทฟู้ดเชียงคานแล้วขาลุยยังมีรุ่นท่องไทยไร้พักน้ำตกผาแตกอีกทุกรุ่นรับรองเลยว่าขลังจริงไม่เชื่ออย่าลบหลู่ไปพิสูจน์ด้วยตัวเองสุขทันทีที่เที่ยวไทยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
4: ปีนี้มีไฟล์บินเที่ยวให้เต็มที่ก็ต้องช็อปให้เต็มที่ก่อนเดินทางแวะไปช็อปสินค้าแบรนด์เนมแว่นตานาฬิกาหรือสินค้าบิวตี้ราคาพิเศษที่ King Power รังน้ำถ้ายังไม่พอก็ช็อปต่อที่ kingpower.com ช็อปได้จนถึง2ชั่วโมงสุดท้ายก่อนบินหรือถ้ายังไม่สะใจก็ช็อปโดดเด็ดที่ King Power สาขาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิมีไฟล์บินต่างประเทศแล้วต้องช็อปสมัครสมาชิก King Power รับส่วนลดสูงสุดถึง 20%
2: สนับสนุนโดยบริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนบางจากสมดุลธรรมชาติสรรพลังไม่สิ้นสุด
3: เชื่อไหมว่าเมืองไทยมีของขลังที่บันดาลความสุขได้ทันทีเลยล่ะไม่ว่าจะเป็นของขลังรุ่นเหยียบน้ำใสทรายขาวที่เกาะผ้าพังงารุ่นเบิกเนตรชมดาวภูปุ้ยโคแม่ห้องสอนหรือจะรุ่นมหาลาบปากสตรีทฟู้ดเชียงคานแล้วขาลุยยังมีรุ่นท่องไทยไร้พักน้ำตกผาแตกอีกทุกรุ่นรับรองเลยว่าขลังจริงไม่เชื่ออย่าลบหลู่ไปพิสูจน์ด้วยตัวเองสุขทันทีที่เที่ยวไทยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
1: ใหม่ Power Pass Membership รูปแบบใหม่จาก King Power ให้ทุกการเดินทางเป็นไปได้มากกว่าเดิมลดสิทธิประโยชน์ใหม่ที่ครอบคลุมทุกไลฟ์สไตล์จากเครือ King Power และพันธมิตรสมัครฟรีที่ powerpass.kingpower.com หรือโทร1631
2: รู้เขารู้เรารู้เท่าทันสถานการณ์ข่าวเศรษฐกิจโดยนักข่าวมืออาชีพตัวจริงเสียงจริงเพ็ญรุ่งใยสามเสนในรายการรวยด้วยข่าวเสาร์อาทิตย์สนับสนุนโดย King Power The Power of Possibility เที่ยวที่ไหนก็ช็อป King Power ได้ตลอด24ชั่วโมงการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย365วันมหัศจรรย์เมืองไทยเที่ยวได้ทุกวันและสุดทันทีที่เที่ยวเมืองไทยบริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนบางจากสมดุลธรรมชาติสรรพลังไม่สิ้นสุด
5: สถิตในดวงใจตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้ดำเนินรายการรวยด้วยข่าวเสาร์อาทิตย์สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังทุกท่านต้อนรับเข้าสู่รายการรวยด้วยข่าวเสาร์อาทิตย์ในวันอาทิตย์ที่14มิถุนายนพ.ศ. 2569เวลา 11:10 น.โดยประมาณกับดิฉันเพ็ญรุ่งใหญ่สามเสนทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 97.0 MHz ในวันอาทิตย์นี้นะคะเรายังคงต้องเกาะติดสถานการณ์เรื่องของเศรษฐกิจในประเทศแล้วก็เรื่องของการที่รัฐบาลจะพลิกฟื้นความแข็งแรงทางด้านเศรษฐกิจต่างๆในส่วนต่างๆสำหรับในอุตสาหกรรมการคมนาคมหรือผนวกกับการท่องเที่ยวก็จะมีเรื่องที่ทางด้านของกระทรวงคมนาคมเองเนี่ยก็พยายามที่จะผลักดันให้ผู้ประกอบการเอกชนลงทุนในเรื่องการให้บริการเครื่องบินน้ำหรือซีเพลนในพื้นที่จังนำร่องในพื้นที่จังหวัดกระบี่กับภูเก็ตส่วนที่จะช่วยได้มากน้อยขนาดไหนก็ต้องรอนะคะและในช่วงที่มีการจัดประชุม IATA Conference Annual Meeting ในประเทศไทย ไทยนะคะที่ไทยได้รับเป็นเจ้าภาพนี่ก็ที่น่าสนใจก็คือเป็นเรื่องการประชุมในการวางสล็อตของสายการบินต่างๆที่จะใช้บริการสนามบินนานาชาติของทั่วภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกรวมถึงประเทศไทยด้วยก็มีสายการบินมากกว่า80สายการบินที่สนใจเลือกสล็อตมาอย่างประเทศไทยนะคะก็จะเป็นส่วนหนึ่งทำให้เศรษฐกิจการเดินทางมีรายได้เพิ่มมากขึ้นและในวันนี้เดี๋ยวเราเนี่ยจะมีสัมภาษณ์พิเศษคุณธนพรพูนเพิ่มนะคะเป็นผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานอุบลราชธานีนี่ก็ใกล้ที่จะเข้าสู่เรื่องของการเที่ยวงานประเพณียิ่งใหญ่แห่งปีก็คือแห่เทียนพรรษาในอุบลปีนี้เนี่ยช่วงแห่เทียนพรรษาเขาจะมีอีเวนต์ใหญ่ควบคู่กันไปด้วยนะคะเดี๋ยวรอฟังว่าคุณธนพรพูนเพิ่มหรือผอ.เอื้องเนี่ยจะมีรายละเอียดใหม่อะไรมานำเสนอกับนักท่องเที่ยวบ้างนะคะส่วนข่าวในช่วงต้นชั่วโมงกลุ่มบริษัทคิงพาวเวอร์เองก็มีข่าวที่น่าสนใจอยู่ด้วยเช่นกันนั่นก็คือในการทำแคมเปญรอขึ้นเครื่องสามารถที่จะช็อปสินค้าที่สนามบินสุวรรณภูมิกับดอนเมืองได้โดยมีไอเทมของแฟชั่นที่ลดสูงสุด30บวกออนท็อปอีก 5% นะคะสำหรับอีกแคมเปญหนึ่งเป็นแคมเปญช็อปเรื่องของสกินแคร์ที่สนามบินเหมือนกันนะคะก็จะเป็นหมวดที่เป็นไฮพรีเมียมของแบรนด์สกินแคร์ที่จะเข้าร่วมลดราคา 40% ด้วยกันและการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยก็มาดูในเรื่องของตลาดยุโรปแอฟริกาอเมริกาตะวันออกกลางและแอฟริกาในช่วงครึ่งปีแรกในช่วงปี2569นี่เขาเคลียร์ตัวเลขออกมาแล้วว่าน่าจะอยู่ที่ไม่เกิน10ล้านคนและสถานการณ์ก็คือจะทรงตัวตลอดปี2569ตอนนี้เขาเริ่มพูดถึงปี2570แล้วว่าจะมีการขับเคลื่อนเชิงรุกเพิ่มมากขึ้นนะคะก็เป็นการวางแผนเพราะจะมีการประชุมแผนการตลาดในปี2570ช่วงเดือนกรกฎาคมนี้ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยด้วยสำหรับบริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนก็มีการขับเคลื่อนในเรื่องของการนำเสนอทางถอดบทเรียนในเรื่องของการฝ่าวิกฤตให้บสก.รุ่น12ได้รับฟังกันและก็นำไปต่อยอดประยุกต์ใช้ด้วยนะคะในช่วงนี้เราไปติดตามการท่องเที่ยวประเทศไทยสำนักงานอุบลราชธานีเปิดเมืองน่าเที่ยวจัดมหกรรมปลุกเศรษฐกิจหน้าฝนด้วยประเพณีใหญ่แห่งปีควบ2บิ๊กอีเวนต์อีเวนต์แรกเป็นแห่เทียนพรรษายาว3เดือนก่อมีแบ่งเป็น3ช่วงก่อนงานวันที่1ถึง27กรกฎาคมก็ปลุกกระแสสายศรัทธาห้ามพลาดไปร่วมทำเทียนติดแกะพิมพ์เทียนและก็เติมกำลังซักจัดหาอุปกรณ์สร้างต้นเทียนร่วมกับชุมชนวัดต่างๆช่วงที่2เป็นระหว่างงานวันที่28กรกฎาคมถึง1สิงหาคมประการตากับการชมวันรวมเทียนวันแห่เทียนวันไหลเทียนนะคะเขาจะจัดรอบเมืองก็มีการในวันแห่เทียนก็จะมีการเปิดขายบัตร 5,000 ที่นั่งตอนนี้หอค้าไทยก็ได้ทยอยขายไปแล้วนะคะแล้วการเที่ยวประเทศไทยเองก็จะเข้าไปร่วมทำโปรโมชั่น300คนแรกก็จะได้รับส่วนลด100บาทนะคะและก็เพื่อที่จะให้นักท่องเที่ยวได้ชมความพิเศษในปีนี้เพิ่มขึ้นมานั่นก็คือมีการจัดแห่เทียนกลางคืนเป็นเทียนเรืองแสงบวกกับเทียนหอมเพื่อที่จะเป็นแรงจูงใจให้คนพักค้างคืนในอุบลยาวมากขึ้นนะคะส่วนอีเวนท์ที่2เป็นชื่อ Feel All The Feeling at อุบลราชธานีอำนาจเจริญยโสธรก็จัดกระหึ่มด้วยกิจกรรมโขงชีมูลแซ่บโพดเดือนมิถุนาถึงสิงหาคมนี้ชูเสน่ห์เรื่องของอีสานอาหารวัฒนธรรมการกินด้วยซิกเนเจอร์หมูยอเมืองอุบลลาบเมืองยโสข้าวหอมเมืองอำนาจเจริญนะคะรายละเอียดทั้งหมดนั้นฟังได้จากคุณธนพรพูนเพิ่มผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานอุบลราชธานีได้ในช่วงแรกรวยด้วยข่าวเศรษฐกิจค่ะ
2: รู้รอบด้านทันทุกเหตุการณ์ในช่วงรวยด้วยข่าวเศรษฐกิจ
5: สวัสดีค่ะผอ.เอื้องธนพรค่ะ
6: สวัสดีค่ะพี่กูสวัสดีทุกท่านที่เคารพทุกท่านเลยนะคะคิดถึงที่สุดเลยไม่ได้คุยกันนานมาก
5: ค่ะพอดีใกล้งานใหญ่ของอุบลราชธานีก็เลยอยากจะให้อัปเดตนะคะว่าช่วงนี้เนี่ยช่วงมิถุนายนถึงสิงหาคมเที่ยวอุบลยโสธรอำนาจเจริญเนี่ยผอ.เอื้องมีอะไรแนะนำบ้างในช่วงนี้คะ
6: ช่วงนี้ก่อนเลยนะคะอุบลราชธานีของเรานี่กำลังแบบสนุกสนานในการจัดเตรียมงานประเพณีแห่เทียนพรรษาของปี69เนี้ยค่ะซึ่งเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเพิ่งกรุ๊ปตัวกิจกรรมไฮไลท์กันได้เลยกับพี่กูขออนุญาตนำเรียนว่างานแห่เทียนของเราเนี่ยมันจะแบ่งเป็น3ช่วงนะคะช่วงแรกช่วงก่อนงานช่วงแห่ แล้วก็ช่วงหลังงานนะคะเป็น3ช่วงช่วงแรกของเรากับพี่กูเพิ่งฟันธงไปสัปดาห์ที่แล้วว่าจะเริ่มตั้งแต่วันที่13ถึง27กรกฎาคมนะคะเดี๋ยวสักหน่อยเดี๋ยวจบการสัมภาษณ์แล้วเอิ้งส่งเอกสารให้ส่งแอดให้นะคะ13ถึง27กรกฎาคมนี่ค่ะก็จะเป็นกิจกรรมเยือนชุมชนชมวิถีทำเทียนนะคะตรงนี้ก็จะเป็นกิจกรรมที่อินฟลูเอนเซอร์ที่บล็อกเกอร์ต่างๆสนใจแล้วก็รอว่าเราจะไปชมการจัดทำเทียนแต่ละคุ้มวัดแต่ละชุมชนทั้งประเภทติดพิมพ์แกะสลักและโบราณได้ที่ไหนกันบ้างนะคะซึ่งในปีนี้เราก็ได้คัดเลือกได้9ชุมชนนะคะก็ถือว่าเป็น9ชุมชนที่อยู่ในบริเวณอำเภอเมืองแล้วก็จะมีที่ไกลสุดคือวัดผาสุกอารามที่อำเภอวารินชำราบนะคะนี่คือช่วงก่อนงานก็เราสามารถไป DIY ได้ด้วยไปนั่งทำไปนั่งสาธิตไปนั่งช่วยกันทำพิมพ์เทียนนะคะซึ่งที่ทั้งนั้นทุกวัดเลยค่ะเขาก็ต้องการทั้งกำลังใจกำลังคนแล้วก็กำลังทรัพย์คำว่ากำลังทรัพย์ก็คือไปช่วยกันทำบุญนะคะไปล้อมเทียนไปทำพุทธบูชาเกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวกับเทียนนะคะเพื่อที่จะเอาปัจจัยต่างๆไปซื้อเทียนไปซื้อขี้ผึ้งมาหล่อมาเป็นต้นเทียนใหญ่ๆนะคะส่วนกำลังใจกำลังคนนั้นก็คือทางวัดโดยเฉพาะประเภทติดพิมพ์ค่ะพี่กูเขาก็อยากได้นักเรียนนักศึกษาหรือประชาชนทั่วไปค่ะไปนั่งช่วยการแกะพิมพ์แล้วก็พิมพ์ต่างๆแต่ละชิ้นเล็กๆที่เราไปช่วยกันทำอะค่ะถือว่าเป็นการทำบุญด้านพุทธบูชาแล้วก็ช่างก็จะเอาไปแปะใส่ต้นเทียนที่เป็นขบวนใหญ่ๆนะคะนั่นก็ถือว่าหนึ่งกิจกรรมที่เราได้ร่วมกันทำบุญใหญ่นะคะถัดมาค่ะก็จะเป็นช่วงงานเลยช่วงงานก็เริ่มตั้งแต่ถนนสายเทียนสายธรรมนิทรรศการสาธิตนะคะซึ่งการแสดงกิจกรรมต่างๆนั้นก็จะอยู่บริเวณข้างศาลหลักเมืองก็จะเริ่มตั้งแต่27กรกฎาคมถึง1สิงหาก็จะมีทั้งหมดเลยสินค้าโอท็อปสินค้าชุมชนต่างๆเรื่องกิจกรรมตลาดสีเขียวหรือใดๆที่ทุกคนหลายท่านก็อยากจะบอกว่าเป็นอีก1ครั้งที่เรามารวมการท่องเที่ยวไว้ทุกมิติบริเวณรอบทุ่งศรีเมืองแล้วก็บริเวณข้างศาลหลักเมืองนั่นคือทั้งผ้าไหมผ้าฝ้ายผ้าอะไรต่างๆสินค้าโอท็อปทั้งหมดด้านอาหารการกินด้วยจะมาโชว์อยู่บริเวณนั้นนะคะส่วนไฮไลท์อีกหนึ่งวันที่เป็นอะไรที่ช่างเทียนแล้วก็ชุมชนต่างๆเฝ้ารอรวมไปถึงประชาชนทั่วไปทั่วประเทศทั่วโลกนะคะนั่นคือคืนรวมเทียนพรรษาคืนวันที่28กรกฎาคมค่ะก็เริ่มตั้งแต่18นาฬิกาบริเวณรอบทุ่งศรีเมืองตรงนี้นะคะเป็นกิจกรรมที่ทุกวัดเลยที่ทำต้นเทียนสำหรับเข้าประกวดหรือเข้าร่วมขบวนแห่จะต้องนำเทียนออกจากวัดแล้วก็มารวมไว้ที่รอบทุ่งศรีเมืองทั้งทุกประเภทเลยค่ะทั้งติดพิมพ์แกะสลักแล้วก็แบบโบราณนะคะวันนั้นก็จะถือว่าเป็นอีกหนึ่งงานที่เหล่าช่างภาพตื่นตาตื่นใจไปกับกิจกรรมที่มองเห็นความร่วมมือของชุมชนแต่ละคุ้มวัดนะคะทุกคนจะต้องมาซิกเนเจอร์ของเขาก็คือจะต้องถือไม้ไผ่ยาวๆค่ะพี่กูว่ายันสายไฟเพื่อที่จะให้รถต้นเทียนของตัวเองผ่านมาได้นะคะนั่นคือเป็นกิจกรรมอีกกิจกรรมหนึ่งที่เพิ่งรู้ว่านอกจากคนถามหาว่าแห่วันไหนเริ่มยังไงตอนนี้คนถามเข้ามาเยอะมากเลยว่าแห่ออกจากวัดวันไหนมารวมเทียนกันวันไหนนะคะนี่คืออีกหนึ่งจุดอีกหนึ่งพิกัดที่เราต้องห้ามพลาดสำหรับวันที่ห้ามพลาดเลยคือ29-30ค่ะซึ่งปีนี้ก็จัดเหมือนเดิมโดยเฉพาะ29นี้มีทั้งขบวนแห่เช้าเย็น30ก็มีขบวนแห่เช้าเย็นนะคะที่มีเย็นนั้นก็ถ้าเป็นช่วงเช้าอะค่ะก็จะมีขบวนต้นเทียนประมาณ50กว่าต้นรวมทั้งขบวนนางรำด้วยนะคะก็จะโชว์เต็มพิกัดทั้ง2วันช่วงกลางวันส่วนตอนเย็นก็จะเป็นการแสดงแสงสีเสียงนะคะถือว่ามีรถต้นเทียนอยู่ประมาณไม่เกิน10ต้นนะคะเพราะว่าเป็นการแสดงระยะสั้นประมาณ3ชั่วโมงก็มีการรำประกอบตอนกลางคืนด้วยนะคะอันนี้ก็จะมีที่นั่งพิเศษค่ะพี่ครูคะก็ที่นั่งฟรีก็มีประมาณ 4-5,000 ที่นั่งนะคะส่วนที่นั่ง VIP ที่สำหรับให้บริษัทนำเที่ยวจับจองเพื่อที่จะอำนวยความสะดวกให้ลูกทัวร์ให้ลูกค้าของตัวเองว่ามาจากทางไกลแล้วสามารถมีที่นั่งได้สามารถมีหมายเลขเป็นของตัวเองก็คือถ้าเป็นช่วงเช้าที่นั่งละ 1,000 บาทก็จะมีทั้ง อาหารมีเบรกมีพัดลมมีคนดูแลต่างๆนานามีห้องน้ำอยู่ข้างหลังด้วยนะคะส่วนตอนเย็นก็ที่นั่งละ500บาทอันนี้ก็จะมีเบรกมีของว่างให้ทานซึ่งเป็นกิจกรรมของหอการค้าที่ทำเพื่อมีความสะดวกให้นักท่องเที่ยวค่ะเสร็จจากวันแห่ เราก็จะมีวันไหลหนูจะได้ยินว่าวันไหลสงกรานต์เนา
5: ะ
6: ของเราก็เริ่มวันไหลแห่เทียนพรรษานะคะก็จะมีแห่กลางคืนบริเวณย่านเมืองเก่านะคะก็จะขายเส้นทางย่านเมืองเก่าสำหรับวันที่31กรกฎาคมและ1สิงหาคมนะคะแล้วก็มีไหลต่ออีก2วันเฉพาะแห่กลางคืนนะคะ2วันก็อันนี้ก็จะมีต้นเทียนที่ได้รับรางวัลทุกประเภทนะคะก็ประมาณไม่เกิน10ต้นเช่นกันไม่เกิน10คันรถเช่นกันนะคะก็แห่บริเวณย่านเมืองเก่าของเราแล้วอีกหนึ่งกิจกรรมที่เพิ่มเติมสำหรับบุคคลที่พลาดจากการชมทั้งช่วงเยือนชุมชนชมวิถีทำเทียนช่วงแห่เทียนจริงๆไม่ได้มาชมนะคะก็สามารถชมเทียนได้ในกิจกรรมภายใต้ชื่อว่าเทียนอุบลยนต์ได้ตลอดเดือนซึ่งเราจะเอาไปรวบรวมโชว์สวยๆไว้ที่วัดพระธาตุหนองบัวเริ่มตั้งแต่วันที่3ถึง17สิงหาคมค่ะนี่คือกิจกรรมดีๆของงานประเพณีเทียนพรรษาตลอดเราถือว่าเราจัดยาวมา3เดือนเลยค่ะพี่กูเราตอนนี้เราเริ่มต้นแล้วค่ะแต่ละวัดก็เริ่มทำเทียนแล้ว
5: ค่ะขอถามเพิ่มอีกสักนิดหนึ่งนะคะในส่วนของนักท่องเที่ยวเองอะค่ะตอนนี้เนี่ยสามารถจะไปเที่ยวจุดไหนบ้างสำหรับการไปร่วมงานเทียนนี้ค่ะ
6: ช่วงงานเทียนเลยนะคะจริงๆแล้วช่วงนั้นเป็นช่วงหน้าฝนเนาะ
5: ค่ะ
6: สถานที่เราไปเที่ยวได้ต่อแล้วสวยๆก็คือน้ำตกแล้วก็บริเวณรอบริมแม่น้ำโขงก็จะสวยเขียวสวยนอนตามอุทยานนะคะยกเว้นถ้าเป็นช่วงนี้จะสามารถดูสามพันบกได้แต่ว่าถ้าช่วงกรกฎาช่วงแห่เทียนน่ะคิดว่าโบกต่างๆน้ำน่าจะขึ้นมาเต็มหมดแล้วเพราะฉะนั้น 3,000 โบกนี่ตัดไปถ้าเป็นช่วงแห่เทียนมาก็คือไปชมน้ำตกสวยๆเลยค่ะขึ้นใจเลยหลังจากที่ดูกระบวนแห่เทียนเสร็จแล้วนี่ก็ออกเดินทางไปได้ต่อเลยแล้วเดี๋ยวจะมีกิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวกับอาหารให้เที่ยวต่อหลังจากที่เที่ยวแห่เทียนแล้วนะคะ
5: ค่ะหมายถึงว่าในชุมชนต่างๆตอนนี้ก็พอชุมชนเทียนนะคะตอนนี้เข้าไปเที่ยวได้แล้วหรือยังไงนะคะ
6: ตอนนี้คิดว่าแต่ละวัดแต่ละชุมชนน่าจะเริ่มได้ประมาณ 20% นะคะเริ่มได้ประมาณ 20% วันที่1กรกฎาคมนี้เริ่มประมาณ 50% แล้วค่ะเริ่มเที่ยวได้แล้วนะคะช่วงนี้ก็แต่ละวัดก็กำลังขึ้นโครงนะคะขึ้นโครงของแต่ละต้นเทียนของตัวเองทั้งติดพิมพ์และแกะสลักแล้วก็โบราณก็กำลังขึ้นโครงกันอยู่ถ้าเป็นรูปเป็นร่างแล้วก็พร้อมที่จะให้นักท่องเที่ยวเข้าไปชมได้น่าจะเป็นประมาณต้นเดือนกรกฎาคมค่ะพี่กุ๊ก
5: ค่ะแล้วตรงบัตรที่ชมที่นั่งที่ชมที่เปิดให้บริษัทนำเที่ยวขายอะค่ะจะซื้อได้ตั้งแต่เมื่อไหร่อะคะ
6: เปิดทางหอการค้าเปิดขายได้ประมาณ1สัปดาห์แล้วนะคะแล้วก็ใกล้จะเต็มแล้วด้วยนะคะซึ่งในตรงนี้ค่ะที่พี่กูเคยถามไปว่าทางเรามีโปรโมชั่นมีอะไรดูแลนักท่องเที่ยวไหมในตรงนี้เนื่องจากว่าเราทางทท.อุบลเองเนี่ยได้จัดกิจกรรมในเรื่องของเทียนในเรื่องของชื่ออุบลราชธานีศรีสินค่ะก็เราได้เนรมิตขบวนเทียนหอมเรืองแสงปีที่ผ่านมาเราได้จัดขบวนเทียนเรืองแสงนะคะปีนี้ก็อัพเลเวลขึ้นไปเป็นทำเทียนหอมด้วยเรืองแสงด้วยในธีมของอุบลราชธานีศรีสินซึ่งตรงเนี้ยเราก็เลยคิดว่าเราอยากขยายวันพักอยากให้นักท่องเที่ยวชมตอนกลางคืนเราก็เลยร่วมขบวนแห่กลางคืนให้มันอลังการขึ้นแล้วก็ฮอปอัพสนับสนุนนักท่องเที่ยวที่อุดหนุนซื้อบัตรของหอการค้านะคะเฉพาะรอบกลางคืนที่เขาขาย500บาทถ้าท่านไหนนักท่องเที่ยวไหนบุคคลทั่วไปที่ซื้อ300ท่านแรกเราซัพพอร์ตให้100บาทค่ะก็เท่ากับว่าท่านซื้อ400บาทนะคะตอนนี้ยังไม่ได้เช็คเลยว่าเหลืออีกกี่ที่นั่งนะคะเมื่อเช้าเช็คดูเหลืออีกประมาณ80ที่นั่งนะคะน่าจะบ่ายนี้น่าจะหมดแล้วอะค่ะนะคะตอนนี้คือในราคาที่เราท็อปอัพไป100บาทอะค่ะอันนี้คือกิจกรรมที่เราร่วมโปรโมชั่นกับทางหอการค้ากับทางจังหวัดนะคะ
5: ค่ะตอนนี้ถ้าเป็นการท่องเที่ยวในช่วงที่กำลังรออีกสักช่วงมิถุนายนเนี้ยค่ะรองานเทียนนะคะพอเอื้องอยากแนะนำว่าถ้าไปช่วงเดือนมิถุนายนนี้ไปเที่ยวที่ไหนยังไงได้บ้างทั้งในอุบลทั้งยโสธรทั้งอำนาจเจริญนะ
6: ค่ะในส่วนของยโสธรเนี่ยนะคะช่วงนี้ก็จะเพิ่งเสร็จงานบุญบั้งไฟไปนะคะก็จะเริ่มตามทุ่งนาอะไรก็จะเป็นสีเขียวๆนะคะตอนนี้ถ้าเป็นเที่ยวหน้าฝนยนต์อีสานใต้ในพื้นที่อุบลยโสธรอำนาจเนี่ยก็เที่ยวได้หมดเลยตามอุทยานแห่งชาติต่างๆตามวรรณอุทยานนะคะเขตที่เป็นส่วนแหล่งเที่ยวตามธรรมชาติเที่ยวได้หมดเลยนะคะยังไงก็แล้วแต่เดี๋ยวเรื่องจะมีตัว QR code แปะเข้าไปให้พี่ปูเวลาลงให้สัมภาษณ์ด้วยนะคะเดี๋ยวจะส่งให้ว่าคลิกเข้าไปนี้สามารถเลือกได้เลยว่าเส้นทางที่1เส้นทางอาหารยโสธรเส้นทางสมุนไพรเส้นทางปฏิบัติธรรมนะคะจะมีให้หมดเลยทุกเส้นโชคดีของ 3จังหวัดเราค่ะคือเที่ยวได้ทั้งปีหน้าร้อนหน้าแล้งเราก็มีเกาะแก่งหินให้เที่ยวหน้าฝนเราก็มีน้ำตกแล้วก็มีสถานปฏิบัติธรรมนะคะมีเส้นทางเกจิอาจารย์ต่างๆให้เที่ยวให้ชมกันทั้งหมดเลยนะคะก็ถือว่าเที่ยวได้ตลอดทั้งปีโดยที่ในหลักต่างๆนั้นเราก็ยังได้ใช้อาหารเป็นการนำทางด้วยนะคะดังนั้นตอนนี้ขออนุญาตพูดถึงเรื่องกิจกรรมโครงการฟิลฟิลลิ่งได้เลยไหมคะพี่ครูขา
5: ค่ะได้เลยค่ะ
6: นะคะตรงนี้ค่ะสำนักงานอุบลเราได้จัดกิจกรรมสัมผัสทุกความรู้สึกในโครงการฟิลAll the feeling นะคะของชิมูลแซ่บโพดคำว่าของชิมูลแซ่บโพดนี่ค่ะโขงก็คือสื่อถึงจังหวัดอำนาจเจริญซึ่งมีแม่น้ำโขงไหลพาดผ่านอำเภอฉันนุมานนะคะชีก็คือจังหวัดยโสธรแล้วก็มูลก็คือจังหวัดอุบลนะคะเราก็เลยเอากิจกรรมอาหารต่างๆที่อยู่ใน3จังหวัดของเราเนี่ยมาอยู่ในธีมแซ่บโพดนะคะเสน่ห์ไทยเสน่ห์อาหารอีสานเสน่ห์ของชิมูลเขาจะบอกว่าแซ่บทุกวัน365วันเลยนะคะซึ่งตรงนี้ค่ะของอุบลเราเนี่ยเราก็ชูประเด็นเรื่องของมูยอเพราะว่าพลาดไม่ได้เวลาคนพูดถึงอุบลเนี่ยถ้าเรื่องอาหารการกินไม่พ้นก๋วยจั๊บไม่พ้นหมูยอไม่พ้นส้มตำเราก็เลยดึงเอาหมูยอเป็นซิกเนเจอร์ของอุบลราชธานีนะคะแล้วก็จะมีการรังสรรค์เมนูหมูยอว่าทุกคนจะมีเชฟท้องถิ่นมาช่วยกันรังสรรค์แล้วก็จะเกิดเมนูอาหารของชิมูลแซ่บโคตรอยู่ในพานั้นนะคะส่วนยโสธรเราเลือกเป็นลาบค่ะพี่กูจะเห็นว่าเวลาไปไหนเนี่ยจะเห็นป้ายลาบยโสลาบยโสนะคะก็เลยจับเอาตัวนี้มาเป็นซิกเนเจอร์ว่าลองมาดูซิว่าใครจะสามารถรังสรรค์เมนูอันนี้เราไม่ได้ประกวดนะคะเราจะคิดว่าเราจะให้เป็นธีมว่าให้เชฟทุกคนหรือว่าร้านอาหารที่เป็นผู้ประกอบการนะคะมาคิดแข่งกันว่าคุณจะแต่งลาบปลาลาบหมูลาบเนื้อหรือลาบเป็ดของคุณยังไงให้มันสวยให้มันมีอะไรกิจกรรมที่คิดถึงแล้วว่าถ้ามากินลาบยโสต้องกินร้านนี้นะคะก็คือเป็นการประกวดเรื่องการตกแต่งสร้างสรรค์เมนูนะคะแต่ไม่ได้ประกวดความอร่อยเพราะว่าความอร่อยของคนไม่เท่ากันนะคะคนนั้นอร่อยคนนี้ไม่อร่อยเราก็เลยบอกว่าเอางี้แล้วกันใครแต่งหน้าลาบสวยใครมามีเมนูพิสดารที่แบบว่าเป็นลาบแล้วแบบต้องตามหามาทานกันนะคะส่วนอำนาจเจริญเราก็พลาดไม่ได้คือเรื่องของข้าวหอมนะคะข้าวหอมอำนาจนี่คือที่สุดของอีสานใต้นะคะเราจะใช้คำว่าข้าวหอมอำนาจเจริญก็ชื่อก็ดีก็เลยเอาดึงเอาอาหารของที่เป็นหลักๆที่เป็นดังๆเป็นซิกเนเจอร์ของแต่ละจังหวัดมาจัดในพาข้าวว่าโขงชิมูลแซ่บโพดค่ะนี่คือกิจกรรมของสำนักงานอุบลราชธานีที่เป็น Feel All The Feelings เรื่องโขงชิมูลแซ่บโพดนะคะเชิญทุกท่านมาสัมผัสทุกความรู้สึกซึ่งเราก็จะเริ่มกิจกรรมตั้งแต่ต้นเดือนนะคะกลางเดือนแล้วก็ปลายเดือนช่วงแห่เทียนแล้วก็ช่วงท่านไหนที่มาแห่เทียนที่อุบลก็จะได้รับประทานเมนูพาข้าวโขงชิมูลแซ่บโพดของเราค่ะตรงนี้เดี๋ยวเรื่องส่งข้อมูลนะคะ
5: ก็ได้ค่ะและช่วงนี้ถ้าเป็นเรื่องของการจองที่พักเรื่องของการจองรถต่างๆเป็นยังไงบ้างคะเล่าให้ฟังนิดนึงค่ะ
6: ตอนนี้เพิ่งได้คุยกับทางน้องๆรถตู้ว่ารถตอนนี้ได้ดึงมาจากยโสธรกับอำนาจแล้วนะคะศรีสะเกษด้วยเพราะว่าหลายท่านมีจะมีประสบการณ์ในการเดินทางมาเที่ยวก็จะมีจองรถล่วงหน้าทางยโสอำนาจอุบลรวมถึงศรีสะเกษนะคะล้อมรอบอุบลราชธานีเริ่มมีการดึงพันธมิตรด้านรถตู้รถเช่ารถเก๋งส่วนตัวมาให้นักท่องเที่ยวได้เช่าแล้วนะคะส่วนที่พักเนี่ยทางททก็พยายามรับเป็นเซ็นเตอร์บ้างว่าโรงแรมไหนที่ยังว่างให้แจ้งมาที่เราเพราะนักท่องเที่ยวก็จะโทรมาถามว่ามีเบอร์โรงแรมไหนบ้างที่ยังว่างอยู่เพราะว่าตอนนี้ 80% โทรไปที่ไหนก็จะเต็มเนี่ยนะคะเราก็พยายามสื่อสารออกไปว่าผู้ประกอบการด้านโรงแรมไหนที่ยังมีห้องว่างบ้างเราให้ข้อมูลถึงแม้กระทั่งของยโสอำนาจด้วยนะคะศรีสะเกษด้วยเพราะถือว่าไม่ไกลในการเดินทางเส้นรอบของเจียมพิบูลอำเภอม่วงอำเภอเดชถ้ามีพวกรีสอร์ทหรือมีเป็นโฮมสเตย์ก็แจ้งเราเข้ามาได้นะคะก็ถือว่าเรายินดีเป็นเซ็นเตอร์ให้นักท่องเที่ยวด้วยเพราะที่สำคัญก็คือจองปุ๊บจ่ายล่วงหน้า 100% ค่ะตอนนี้ไม่มีจ่าย 50% เลยนะคะก็ได้รับเสียงสะท้อนมาค่ะ
5: คาดการณ์ไว้ไหมคะว่าปีนี้คนจะไปเที่ยวแห่เทียนมากน้อยขนาดไหนคะ
6: ในส่วนที่เราทั้งเป็นคนอุบลในเรื่องเป็นคนอุบลเองแล้วก็เป็นหน่วยงานที่ทำด้านการตลาดประชาสัมพันธ์ให้คนมาเที่ยวค่ะแล้วก็คาดหวัง 100% เราก็อยากให้คนเยอะกว่าปีที่แล้วนะคะก็เราก็พยายามดึงกิจกรรมต่างๆขึ้นมาซัพพอร์ตจังหวัดด้วยแล้วก็ซัพพอร์ตทุกหน่วยงานที่อยากจะบูรณาการร่วมกับเราก็อันนี้ก็เลยคิดว่าเป็นส่วนหนึ่งที่เราคาดการว่าอยากจะให้นักท่องเที่ยว มากกว่าปีที่แล้วสัก 30% ก็ยังดีค่ะเอาสัก 30% ก็ยังดี
5: ค
6: ่
5: ะ
6: แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นค่ะพี่กูก็ขึ้นอยู่กับที่พักด้วยนะคะตั๋วเครื่องบินด้วยรถตู้รถไฟรถทัวร์ก็ทางขนส่งก็ว่าจะเพิ่มรอบเพิ่มเที่ยวให้ทั้งรถไฟทั้งรถทัวร์นะคะก็เห็นว่าจะเพิ่มให้นะคะ
5: ค่ะในส่วนสุดท้ายอยากฝากอะไรไว้สำหรับการเตรียมไปเที่ยวอุบลให้มีความสุขตามที่ผอ.เอื้องได้เตรียมกิจกรรมไว้มากมายเลยอะค่ะ
6: ค่ะยังไงก็ตามนะคะเราก็ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่งานประเพณีแห่เทียนพรรษาอุบลราชธานีค่ะเริ่มตั้งแต่13ถึง27กรกฎาคมเลยนะคะจนสิ้นสุดเทียนอุบลอยู่ได้ตลอดเดือนวันสุดท้ายของเรา17สิงหาคมนะคะก็ยินดีต้อนรับทุกท่านมาเก็บความประทับใจมาสัมผัสทุกความรู้สึกที่เราอยากจะจัดไว้ให้ทุกท่านมอบความประทับใจไว้ให้ทุกท่านนะคะมาสัมผัสความรู้สึกกับพวกเรา Feel All The Feeling ที่โขงชิมูลแซ่บโพดค่ะด้วยความรักและก็อยากจะรอรับทุกท่านที่อุบลราชธานีสวัสดีค่ะ
5: ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
6: สวัสดีค่ะ
5: ผอ.เอื้องธนพรก็พยายามที่จะนำเสนอรายละเอียดให้ได้มากที่สุดสำหรับใครที่จะไปเที่ยวงานแห่เทียนอุบลราชธานีนะคะเขาให้เต็มตัวไว้ก่อนในช่วง2สัปดาห์นี้นะคะเพราะว่าเริ่มเปิดศักราชต้อนรับนักท่องเที่ยวก่อนงานเลยตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่17กรกฎาคมนี้ใครที่ชื่นชอบกิจกรรมทำเทียนแกะเทียนติดเทียนต่างๆก็ไปช่วยตามชุมชนวัดต่างๆได้ตอนนี้เขาต้องการรวมพลังในเรื่องของการทำกิจกรรมนี้เป็นอย่างมากนะคะและจากนั้นใครที่ชื่นชอบชมที่ความสวยงามของเทียนก็ไปรอชมกันได้ในช่วงปลายเดือนกรกฎาคมถึงต้นสิงหาคมนะคะก็เป็นกิจกรรมที่ทำให้คนได้มีจิตใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แล้วก็มีประสบการณ์ในเรื่องของงานบุญใหญ่ของประเทศไทยที่ทั่วโลกยังเดินทางมาชมเลยนะคะเราเป็นคนไทยถ้ามีโอกาสก็ลองไปกันนะคะมาที่ข่าวในช่วงต้นชั่วโมงข่าวแรกเป็นข่าวที่ King Power เขาจัดแคมเปญรอขึ้นเครื่องช็อปได้ที่สนามบินทั้งสุวรรณภูมิดอนเมืองแล้วก็ที่ภูเก็ตนะคะก็คือเป็นดิวเดือดบิวตี้ลด 30% บวกออนท็อปอีก 5% จัดไว้สำหรับคนที่รอขึ้นเครื่องหรือมีที่รอบอดดิ้งนะคะก็จะมีน้ำหอมเครื่องสำอางสกินแคร์ลด 30% บวกออนท็อป 5% ถ้าช็อปครบ 3,000 บาทก็ต่อใบเสร็จก็จะได้ลด 20% ถ้าช็อปครบ 5,000 บาทก็จะได้ลดสูงสุด 25% ถ้าช็อปครบ 8,000 บาทก็จะได้ลดสูงสุด 30% และสมาชิก Power Pass เพิ่มลดเพิ่มเลยนะคะ 5% ที่แผนกน้ำหอมเครื่องสำอางที่เข้าร่วมรายการส่วนการช้อปสินค้าแฟชั่นก็จะลดทันที 30% ให้กับสมาชิก Power Pass ช้อป1ชิ้นลดทันที 30% โดยไม่ต้องมียอดช้อปขั้นต่ำก็จะเป็นสินค้าในแผนกแฟชั่นนาฬิกาแว่นตาและหากยังไม่ได้เป็นสมาชิก Power Pass ก็สมัครฟรีรับทันทีคูปองเป็นเซตลดสูงสุด 30% นะคะจำกัดถ้าสมัครใหม่ก็1คนได้1เซตเท่านั้นนะคะมาที่อีกข่าวนึงเป็นการช้อปฟินที่ King Power สุวรรณภูมิดอนเมืองนี่ก็อีกโซนหนึ่งนะคะก็บอกว่าเป็นแคมเปญที่เรียกว่าช้อปคุ้มกว่าที่อื่นนะคะเริ่มตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปที่แผนกบิวตี้ลดสูงสุดถึง 40% เช็คอินแล้วก็แวะจ่ายน้อยกว่าแต่ช้อปได้มากกว่าสำหรับน้ำหอมสกินแคร์ที่ Duty Free King Power สนามบินสุวรรณภูมิและดอนเมืองเขามีแบรนด์ดังที่เข้าร่วมรายการให้คนไทยต้องชอบมีให้เลือกมากกว่า42รายการไม่ว่าจะเป็นของ Estée Lauderจูมแมลงลังโคมยิปแซงโรเรนซอวาโซแล้วก็มีแบรนด์อื่นๆมากมายเฉพาะที่ King Power ดอนเมืองและสุวรรณภูมิเท่านั้นนะคะและเมื่อชำระด้วยบัตรเครดิตที่ออกในประเทศไทยก็จะได้รับสิทธิประโยชน์มากมายเสริมเข้าไปด้วยนะนั่นเองมาที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยคุณจิรวดีคุณทรัพย์รองผู้ว่าการด้านตลาดยุโรปอเมริกาตะวันออกกลางและแอฟริกาของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยก็เปิดเผยว่าล่าสุดเนี่ยทางด้านของแผนนโยบายการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเขาได้ปรับลดตามตัวเลขของนักเที่ยวตลาดระยะไกลหรือลองฮอลตามสถานการณ์จริงในช่วงที่เกิดเหตุการณ์ความไม่สงบในตะวันออกกลางก็ตอนนี้ก็ขยับตัวเลขมาเหลือประมาณตลาดที่มาจากระยะไกล4ทวีปดังกล่าวข้างต้นนี่ก็คือยุโรปอเมริกาตะวันออกกลางแอฟริกาเนี่ยจะเหลือในปี2569เนี่ยจะเหลือประมาณ10ล้านคนเพราะว่าเดิมเนี่ยตะวันออกกลางมาเที่ยวเมืองไทยเนี่ยมีอยู่ประมาณปีละ 900,000 คนเขาตัดตัวเลขตรงนี้ออกไปเพื่อที่จะได้ไม่สร้างความสับสนและก็จะบริหารจัดการระยะตลาดระยะไกลนะคะในช่วงครึ่งปีหลังด้วย3ปัจจัยหลักก็คือปัจจัยที่1การบริหารจัดการเรื่องปริมาณและจำนวนที่นั่งเที่ยวบินดูซึ่งมีราคาลดลงประมาณซึ่งมีจำนวนที่นั่งเที่ยวบินลดลงประมาณ 30% แล้วก็ดูเรื่องของตัวโดยสารที่เพิ่มสูงขึ้นถึง 45% ปัจจัยที่2ก็คือการรักษาเที่ยวบินจากอเมริกาตอนนี้ United Airlines EVA Air ของไต้หวันที่บินผ่านไทเปเข้ามาไทยจากนำตลาดอเมริกาเข้ามายังไทยก็มีมากมายนะคะแล้วก็มี China Airlines ทั้ง3สายการบินนี้การท่องเที่ยวของประเทศไทยเขาจะเข้าไปดูแลและก็ช่วยส่งเสริมการตลาดร่วมกับสายการบินที่มีพลังในการขับเคลื่อนตลาดอเมริกาเข้ามายังประเทศไทยปัจจัยที่3ก็เป็นการรักษาตลาดช่วงกรีนซีซั่นอย่างในสหราชอาณาจักรหรือ UK หรืออังกฤษนั่นเองนะคะเขาจะใช้กลไกตลาดโดยมีผู้ประกอบการหันไปขายพื้นที่ภายในยุโรปซึ่งไทยก็ยังสามารถดูแลตลาดคุณภาพได้เพราะว่าขณะนี้เนี่ยโรงแรมในระดับ 4-5 ดาวของเมืองไทยเนี่ยก็ยังมีกระแสการจองจากตลาดยุโรปเป็นอย่างดีนะคะยกเว้นตลาดซาอุดิอาระเบียตอนนี้อาจจะลดลงบ้างส่วนสถานการณ์ในครึ่งปีหลังทางการท่องเที่ยวประเทศไทยตลาดยุโรปอเมริกาตะวันออกกลางและแอฟริกาเนี่ยเขาได้ประเมินสถานการณ์ว่าในส่วนของตลาดอเมริกาแคนาดาและตินอเมริกาที่มีชั่วโมงที่ต้องใช้เวลาเดินทางด้วยการสายการบินเนี่ยประมาณ 24-36 ชั่วโมงเนี่ยในปีนี้อาจจะมีจำนวนลดลงบ้างต่างจากปี2568ที่มาไทยประมาณ 1,500,000 คนนะคะปีนี้อาจจะเหลือประมาณ 1,200,000 คนส่วนตะวันออกกลางเนี่ยก็ดูเรื่องของ segmentation โดยเฉพาะเรื่องของกลุ่มที่ยังคงใช้ประเทศไทยอยู่ก็คือกลุ่มที่มาทำเรื่องของ medical และแนวโน้มในปี2519ตลาดอเมริกาที่ไม่รวมตะวันออกกลางเนี่ยจะมีแนวโน้มการทรงตัวคือประมาณ 1,720,000 คนด้วยกันโดยตะวันออกกลางเองเนี่ยจะลดลงไปประมาณ 30%และให้รอดูสถานการณ์ในพื้นที่ที่มีความโดดเด่นอย่างแอร์แคนาดาเนี่ยเขามีบินตรงรอทั้งปีเข้ามายังไทยบินจากพื้นที่แคลิฟอร์เนียวอชิงตันออกจากอเมริกาเหนือชิคาโกซานฟรานซิสโกและในปี2570เนี่ยททก็จะลุกไปทำในเรื่องของโดเนชั่นกับสายการบินนะคะและก็ในปี2519เองก็จะมีแอร์แอสตานากับที่ควบรวมกับเดลต้าแอร์ไลน์ก็จะทำให้สร้างโอกาสในการบินมาไทยเพิ่มมากขึ้นสำหรับในตลาดยุโรปเองเนี่ยปีนี้ก็จะมีประมาณช่วง2เดือนแรกเนี่ยเพิ่มประมาณ 16% แต่ว่าช่วงระยะหลังๆนี่ก็ส่งตัวนะคะแต่ก็จะมีสายการบินต่างๆบินเข้ามาและก็ยังได้พูดล่วงหน้าไปถึงในปี2570สำหรับตลาดยุโรปอเมริกาตะวันออกกลางแอฟริกาการท่องเที่ยวประเทศไทยจะทำการตลาดเชิงรุกในรูปแบบของ AI นะคะก็คือมีกว้างคูณยาวแล้วก็คูณลึกนั่นเองเช่นทำร่วมกับสายการบินเตอร์กิสแอร์ไลน์ลุกขยายฐานที่ในเมืองใหม่ๆอย่างเช่นเมืองจากนิสมาร์กเซบอกโดบินกับผ่านอิสตันบูลหรือจะมีการบินไทยที่จะไปบินเพิ่มจากอัมสเตอร์ดัมเนเธอร์แลนด์เข้ามาเริ่ม1กรกฎาคม2519เป็นต้นไปหรือจะมี Virgin Atlantic มาจากฮิตโธรมี North Atlantic จากสหราชอาณาจักรมีสแกนดิเนเวียสวีเดนเดนมาร์กแล้วก็ในช่วงเร็วๆนี้นะคะก็จะมีฟลายดูไบเปิดบินตรงดูไบกรุงเทพมาลงที่ดอนเมืองเนี่ยเป็นดับเบิลเดลี่นะคะขนาดนี้ยอดจองล่วงหน้าก็ค่อนข้างที่จะมีกระแสตอบรับที่ดีด้วยนั่นเองนะคะแต่อย่างไรก็ตามนะคะนอกจากจะมีสายการบินใหม่ๆเข้ามาบินเพิ่มแล้วก็การท่องเที่ยวประเทศไทยก็จะไปทำการตลาดร่วมกับสายการบินที่มีศักยภาพหรือ potential ที่จะบินจากข้ามจากอเมริกาเข้ามายังผ่านอาเซียนแล้วก็เข้ามายังไทยอย่าง EVA Air เนี่ยย้ายฝั่งจากแอตแลนติกไปยังฝั่งแปซิฟิกแอสตานาเนี่ยก็เช่นกันนะคะแต่พอเจอเรื่องที่สร้างความกังวลจะมี2เรื่องในช่วงนี้ก็คือเรื่องที่รัฐบาลกำลังเปลี่ยนแปลงเรื่องของมาตรการให้วีซ่าฟรีกับนักท่องเที่ยวประเทศต่างๆ93ประเทศเนี่ยหากมีการยกเลิกก็จะมีบางประเทศได้รับผลกระทบอย่างชัดเจนอย่างอุเบกิสถานนะคะเพราะว่าเขาจะต้องไปทำถ้าเขาถูกยกเลิกการได้สิทธิ์วีซ่าฟรีเข้าประเทศไทยเนี่ยก็ต้องไปวินไปทำวีซ่าที่มอสโกซึ่งก็จะค่อนข้างยุ่งยากพอสมควรนั่นเป็นสถานการณ์ที่หนึ่งนะคะเกี่ยวกับวีซ่าฟรีนโยบายของรัฐบาลไทยและอีกส่วนหนึ่งก็เป็นเรื่องของสถานการณ์ในกัมพูชาถ้าหากมีการขึ้นเตือนนักท่องเที่ยวในแถบสหภาพยุโรปเองเนี่ยก็เป็นอันรู้กันได้เลยนะคะว่าจะเกิดผลกระทบต่อประเทศไทยอย่างแน่นอนเพราะเมื่อไรก็ตามที่เกิดการวอร์นทราเวลวอร์นิ่งขึ้นในสหภาพยุโรปผลที่ตามมาก็คือบริษัทประกันการเดินทางหรือทราเวลอินชูรันเนี่ยจะไม่สามารถรับซื้อประกันการเดินทางได้เพราะฉะนั้นนักท่องเที่ยวก็จะเลือกไปเที่ยวในประเทศอื่นแทนนะคะนี่ก็คือความกังวลเกี่ยวกับ2สถานการณ์ที่เกิดขึ้นสำหรับสถานการณ์อื่นๆโดยภาพรวมของตลาดระยะไกลก็ยังต้องเวทแอนด์ซีต่อไปนะคะแต่สายการบินก็มีทยอยสลับไปสลับมาเข้ามายังประเทศไทยนั่นเองค่ะมาที่ทางด้านของคุณนฤพันธ์สุธรรมเกษมรองกรรมการผู้จัดการใหญ่กลุ่มงานยุทธศาสตร์และพัฒนาธุรกิจใหม่กลุ่มบริษัทบางจากก็ เปิดเผยว่าได้รับเกียรติให้ไปเป็นวิทยากรเสวนาหัวข้อวิกฤตพลังงานโลกกับทางออกของประเทศไทยในหลักสูตรผู้บริหารการสื่อสารมวลชนระดับกลางด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์หรือบสก.รุ่นที่12ที่สถาบันอิสลามมูลนิธิพัฒนาสื่อมวลชนแห่งประเทศไทยจัดขึ้นเป็นการเสวนาร่วมกันกับดร.อริพร อัศวินพงพันธ์เป็นนักวิชาการด้านนโยบายพลังงานสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทยหรือ TDRI และก็ยังมีดร.สุพนันท์ลิศมนตรีจากกรมประชาสัมพันธ์เป็นผู้ดำเนินรายการเขาจัดขึ้นที่โรงแรม Royal River โดยคุณนฤพันธ์จากบางจากก็ได้สะท้อนมุมมองเรื่องของยุทธศาสตร์ต่อวิกฤตพลังงานและความผันผวนของราคาน้ำมันที่มีผลมาจากสถานการณ์ในตะวันออกกลางซึ่งส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อความมั่นคงด้านพลังงานของไทยเนื่องจากการพึ่งพาและการนำเข้าพลังงานในสัดส่วนสูง 90% ก็ก่อให้เกิดความกังวลต่อความเพียงพอของน้ำมันและในช่วงเวลาดังกล่าวบางจากเองก็ได้มีบทบาทสำคัญในการเข้าไปบริหารจัดการน้ำมันดิบเข้ามาสู่กระบวนการการกลั่นอย่างเต็มกำลังรวมไปถึงการรองรับความต้องการใช้ในประเทศอย่างต่อเนื่องและก็มีการปรับเปลี่ยนแรงจัดหาเพื่อลดความเสี่ยงจากการพึ่งพาน้ำมันในตะวันหน้าวัตถุดิบน้ำมันในตะวันออกกลางด้วยนะคะและบางจากก็ยังรักษาระดับกำลังการกลั่นให้สอดคล้องกับความต้องการรวมไปถึงดูแล

0: มาใช้พลังงานชีวภาพก็คือ B20 หรือ E20 แล้วก็รองรับด้วยโครงสร้างพื้นฐานที่มีนอกจากจะช่วยเสริมสร้างความมั่นคงทางด้านพลังงานแล้วเนี่ยยังสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับภาคเกษตรกรรมมีการส่งเสริมเงินทุนหมุนเวียนในประเทศลดการสูญเสียเงินตราต่างประเทศและรอรับมือกับความผันผวนด้านราคาพลังงานได้ในระดับหนึ่งนะคะรวมไปถึงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานและการพัฒนาพลังงานทดแทนพลังงานทางเลือกในอนาคตเช่นน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยานที่ยั่งยืนหรือ SAF Sustainable Aviation Fuel พลังงานไฮโดรเจนพลังงานนิวเคลียร์ที่จะเข้ามามีบทบาทสำคัญในการสร้างสมดุลของระบบพลังงานหรือเรียกว่า Energy Trilemma นะคะก็คือการสร้างความมั่นคงความสามารถในการเข้าถึงระยะและความยั่งยืนสอดคล้องกับความมุ่งมั่นของบางจากที่จะก้าวเป็นผู้นำด้าน Green Innovation ภายใต้วิสัยทัศน์รังสรรค์โลกยั่งยืนด้วยนวัตกรรมสีเขียวนั่นเองค่ะนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่บางจากก็พยายามที่จะใช้หลายๆเวทีเพื่อสื่อสารหรือประชาสัมพันธ์หรือเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นองค์ความรู้ที่ถูกต้องให้กับกลุ่มผู้มีทักษะระดับกลางไปจนถึงระดับสูงนะคะจะได้เข้าใจถึงบทบาทการหันมาร่วมมือกันบริหารจัดการหรือใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่าและก็รู้จักทางเลือกในการใช้พลังงานให้เกิดประโยชน์ให้ได้มากที่สุดเพราะว่าในอนาคตเราไม่สามารถที่จะรู้ได้เลยว่าความมั่นคงทางพลังงานถ้าเราไม่เตรียมความพร้อมตั้งแต่วันนี้เราจะต้องก้าวไปเจอกับอะไรบ้างอย่างเหตุการณ์ที่เกิดในช่องแคบฮอร์โมสก็เป็นสัญญาณบ่งบอกชัดเจนแล้วนะคะว่าเราที่เคยอยู่กันสุขสบายและก็พอเจอเหตุการณ์ดังกล่าวนี้ก็ทำให้เราไม่สามารถที่จะรับมือได้ทันท่วงทีนั่นเองเพราะฉะนั้นในวันนี้เราเห็นแล้วก็ควรจะตื่นตัวแล้วก็เตรียมความพร้อมกันไว้นะคะสำหรับในช่วงนี้เดี๋ยวเราต้องพักสักครู่แล้วช่วงที่2เราก็ยังคงมีสถานที่ท่องเที่ยวใหม่มาแนะนำนะคะสำหรับพัทยามีแหล่งท่องเที่ยวแมนเมดเกิดขึ้นและแหล่งเที่ยวสไตล์ที่น่าสนใจมากทีเดียวคือที่ Pardo Art Media นั่นเองนะคะและก็ยังมีเรื่องของสุขภาพและก็ข่าวในช่วงท้ายชั่วโมงช่วงนี้พักสักครู่ค่ะ
1: รายการรวยด้วยข่าวเสาร์อาทิตย์กับเพ็ญรุ่งใยสามเสนสนับสนุนโดย King Power The Power of Possibility เที่ยวที่ไหนก็ช็อป King Power ได้ตลอด24ชั่วโมงการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย365วันมหัศจรรย์เมืองไทยเที่ยวได้ทุกวันและสุดทันทีที่เที่ยวเมืองไทยบริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนบางจากสมดุลธรรมชาติสรรพลังไม่สิ้นสุด
2: ใหม่ Power Pass Membership รูปแบบใหม่จาก King Power ให้ทุกการเดินทางเป็นไปได้มากกว่าเดิมลดสิทธิประโยชน์ใหม่ที่ครอบคลุมทุกไลฟ์สไตล์จากเครือ King Power และพันธมิตรสมัครฟรีที่ powerpass.kingpower.com หรือโทร1631
3: เชื่อไหมว่าเมืองไทยมีของขลังที่บันดาลความสุขได้ทันทีเลยล่ะไม่ว่าจะเป็นของขลังรุ่นเหยียบน้ำใสทรายขาวที่เกาะผ้าพังงารุ่นเบิกเนตรชมดาวภูคุ้ยโคแม่ห้องสอนหรือจะรุ่นมหาลาบปากสตรีทฟู้ดเคียงคางแล้วขาลุยยังมีรุ่นพ่องไพไรพักน้ำตกขาแตกอีกทุกรุ่นรับรองเลยว่าขลังจริงไม่เชื่ออย่าลบหลู่ไปพิสูจน์ด้วยตัวเองสุขทันทีที่เที่ยวไทยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
2: ใหม่ Power Pass Membership รูปแบบใหม่จาก King Power ให้ทุกการเดินทางเป็นไปได้มากกว่าเดิมลดสิทธิประโยชน์ใหม่ที่ครอบคลุมทุกไลฟ์สไตล์จากเครือ King Power และพันธมิตรสมัครฟรีที่ powerpass.kingpower.com หรือโทร1631
1: สนับสนุนโดยบริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนบางจากสมดุลธรรมชาติสรรพลังไม่สิ้นสุด
4: ปีนี้มีไฟล์บินเที่ยวให้เต็มที่ก็ต้องช็อปให้เต็มที่ก่อนเดินทางแวะไปช็อปสินค้าแบรนด์เนมแว่นตานาฬิกาหรือสินค้าบิวตี้ราคาพิเศษที่ King Power รังน้ำถ้ายังไม่พอก็ช็อปต่อที่ kingpower.com ช็อปได้จนถึง2ชั่วโมงสุดท้ายก่อนบินหรือถ้ายังไม่สะใจก็ช็อปโปรเด็ดที่ King Power สาขาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิมีไฟล์บินต่างประเทศแล้วต้องช็อปสมัครสมาชิก King Power รับส่วนลดสูงสุดถึง 20%
3: เชื่อไหมว่าเมืองไทยมีของขลังที่บันดาลความสุขได้ทันทีเลยล่ะไม่ว่าจะเป็นของขลังรุ่นเหยียบน้ำใสทรายขาวที่เกาะผ้าพังงารุ่นเบิกเนตรชมดาวภูคุ้ยโคแม่ห้องสอนหรือจะรุ่นมหาลาบปากสตรีทฟู้ดเคียงคางแล้วขาลุยยังมีรุ่นพ่องไพไรพักน้ำตกขาแตกอีกทุกรุ่นรับรองเลยว่าขลังจริงไม่เชื่ออย่าลบหลู่ไปพิสูจน์ด้วยตัวเองสุขทันทีที่เที่ยวไทยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
1: สนับสนุนโดยบริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชน

0: จากสมดุลธรรมชาติสรรพลังไม่สิ้นสุด
1: ใหม่ Power Pass Membership รูปแบบใหม่จาก King Power ให้ทุกการเดินทางเป็นไปได้มากกว่าเดิมลดสิทธิประโยชน์ใหม่ที่ครอบคลุมทุกไลฟ์สไตล์จากเครือ King Power และพันธมิตรสมัครฟรีที่ powerpass.kingpower.com หรือโทร1631
2: เชื่อไหมว่าเมืองไทยมีของขลังที่บันดาลความสุขได้ทันทีเลยล่ะไม่ว่าจะเป็นของขลังรุ่นเหยียบน้ำใสทรายขาวที่เกาะผ้าพังงารุ่นเบิกเนตรชมดาวภูคุ้ยโคแม่ห้องสอนหรือจะรุ่นมหาลาบปากสตรีทฟู้ดเชียงคานแล้วขาลุยยังมีรุ่นท่องไทยไรพักน้ำตกผาแตกอีกทุกรุ่นรับรองเลยว่าขลังจริงไม่เชื่ออย่าลบหลู่ไปพิสูจน์ด้วยตัวเองสุขทันทีที่เที่ยวไทยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
0: รู้เขารู้เรารู้เท่าทันสถานการณ์ข่าวเศรษฐกิจโดยนักข่าวมืออาชีพตัวจริงเสียงจริงเพ็ญรุ่งใยสามเสนในรายการรวยด้วยข่าวเสาร์อาทิตย์สนับสนุนโดย King Power The Power of Possibility เที่ยวที่ไหนก็ช็อป King Power ได้ตลอด24ชั่วโมงการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย365วันมหัศจรรย์เมืองไทยเที่ยวได้ทุกวันและสุดทันทีที่เที่ยวเมืองไทยบริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนบางจากสมดุลธรรมชาติสรรพลังไม่สิ้นสุด
3: รวยด้วยเรื่องดีมีความสุขด้วยท่องเที่ยวด้วยสุขภาพความดีและข่าวฮอตในช่วงรวยเรื่องดีมีความสุข
4: เข้าสู่ช่วงที่2ของรายการนะคะจะชวนไปเช็คอินท่องเที่ยวมุมใหม่กับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยก็พาไปสำรวจแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ในพัทยาชื่อว่า Prado Media Art Space นะคะก็ชวนผู้ที่รักศิลปะแสงเสียงกลิ่นสัมผัสอโรมาชวนไปเช็คอินได้ที่ Prado Media Art Space อยู่ที่ตำบลนาเกลืออำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีเขาได้ดีไซน์การลงทุนแห่งแรกโดยบริษัท PK Construction นะคะเป็นแห่งแรกในพัทยาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเป็นอินเตอร์ในรูปแบบของสื่อเสมือนจริงและมีการโต้ตอบกับผู้ชมได้หรือเรียกว่า Immersive Art นั่นเองก็เป็นการจัดแสดงศิลปะดิจิตอลสุดล้ำแห่งแรกของเมืองพัทยาต้อนรับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติไปสัมผัสสีเสียงและกลิ่นเมื่อเดินผ่านเข้าไปยืนอยู่ในแต่ละห้องก็จะให้ความรู้สึกต่างกันไปเหมือนอยู่ในอ้อมกอดของงานศิลปและเป็นส่วนหนึ่งของงานศิลปะจริงเลยนะคะก็จะมีโซนจัดแสดงอยู่ทั้งหมด12ห้องด้วยกันนะคะครอบคลุมตั้งแต่โลกของอวกาศธรรมชาติป่าลึกลับและก็ศิลปวัฒนธรรมไทยเริ่มกันที่ห้องแรกคือห้องยูนิเวิร์สเป็นห้องแห่งจักรวาลเสมือนได้ยืนอยู่กลางท่ามกลางความกว้างใหญ่ก็สามารถจะดื่มด่ำกับศิลปะได้นะคะห้องที่2ก็จะเป็นฮาร์โมนีเป็นห้องที่มีความกลมกลืนและลานตาด้วยดอกไม้ไทยผสมผสานพร้อมด้วยกลิ่นอันอบอวลห้องที่3ก็จะเป็นซีเครตเป็นห้องแห่งความลับที่น่าค้นหาซ่อนอยู่ในสวนดอกไม้สุดตระการตาและห้องที่4ก็จะเป็นห้องพราโดเวฟก็คือห้องแห่งคลื่นเสมือนท้องทะเลกับเสียงคลื่นซัดสาดเข้าหาชายฝั่งโลกของเหมือนเราได้ยืนอยู่ในโลกชายหาดเพียงคนเดียวอย่างมีความสุขนั่นเองห้องที่5เป็นห้อง Time Space ห้องแห่งการเวลาและอวกาศก็จะช่วยสรรสร้างจินตนาการความสุขของคนในโลกยุคอนาคตได้ห้องที่6ก็เป็นห้องไฮไลท์ก็คือห้องแห่งช่วงเวลาสำคัญที่จะพาทุกคนเนี่ยข้ามจากความสว่างไปสู่ความมืดมิดได้นะคะและห้องที่7ก็เป็นห้องออโรราหรือห้องที่มีทั้งความสวยงามจากใต้บาดาลของสิ่งมีชีวิตใต้ท้องทะเลไปจนถึงสูงสุดคือดวงดาวบนท้องฟ้าและห้องที่8ก็เป็นอควานะคะเป็นห้องแห่งการไหลของน้ำผสานกับสายน้ำพุ่งทะยานดังน้ำพุกับแสงไฟสลับสีกันไปมาสวยงามแล้วต่อด้วยห้องที่5เป็นห้องวิชหรือห้องแห่งความปรารถนาภายในห้องนี้ก็จะเต็มไปด้วยโคมลอยปล่อยสู่ท้องฟ้าคล้ายกับโคมยี่เป็งที่สามารถจะนำพรดีๆมาสู่ตัวเราได้ห้องที่10ก็เป็นห้องเพกราวห้องสนามเด็กเล่นก็ละลานตาไปด้วยดวงดาวแห่งจักรวาลตามจินตนาการของผู้คนห้องที่11เป็นห้องทราเวลหรือห้องแห่งการท่องเที่ยวก็จะนำเสนอความเชื่อและศรัทธาผ่านองค์พระพุทธรูปของไทยซึ่งผ่านการเวลามาตลอดห่วงชีวิตของผู้คนแต่ละยุคแต่ละวัยนะคะห้องที่12ปิดท้ายก็คือห้องอินไซต์เป็นห้องแห่งข้อมูลเชิงลึกและเป็นจุดของภาพที่บันทึกความทรงจำด้วยสีสันของอวกาศสดใสมีสีสันนะคะขอแนะนำก่อนที่จะเข้าไปใน Prado Media Art เนี่ยแนะนำเลยว่าต้องเรียนรู้และ ็ศึกษาก่อนนะคะว่าไฮไลท์ของมุมถ่ายภาพเนี่ยจะถ่ายยังไงออกมาสวยงามนะคะอย่างห้องยูนิเวิร์สเนี่ยก็ดำดิ่งไปกับแสงของจักรวาลดวงดาวห้องที่2ก็คือที่หน้าถ่ายก็คือฮาร์โมนีเป็นสวนดอกไม้ดิจิตอลที่มีกลิ่นหอมละมุนและห้องที่3ก็คือห้องพราโดเวฟเป็นห้องที่ให้ความรู้สึกมันยืนอยู่ท่ามกลางเกลียวคลื่นขนาดใหญ่นะคะและการแต่งตัวไปเที่ยวพราโดมีเดียอาร์ตก็คือควรจะใส่ชุดสีขาวหรือชุดสีเรียบเพื่อให้สีของโปรเจคเตอร์เนี่ยสะท้อนกลับมาที่เสื้อผ้าและถ่ายออกมาสวยงามทำคอนเทนต์ได้ด้วยนะคะเป็นข้อแนะนำที่นำมาฝากกันส่วนสุขภาพนะคะเรามาดูในเรื่องของ6เคล็ดลับของการคลายร้อนในช่วงที่โลกกำลังเดือดก็ไม่ได้ยากอะไรเลยนะคะสำหรับการเคล็ดลับการคลายร้อนหนึ่งการใช้ชีวิตในช่วงหน้าร้อนหรืออากาศร้อนๆก็คือพกน้ำดื่มติดตัวเพื่อที่จะได้ดื่มตลอดเวลาและร่างกายที่สูญเสียเหงื่อไปมากก็จะได้ไม่ต้องขาดน้ำและก็ทำให้เป็นลมหมดสติไปได้เคล็ดลับที่2ก็คือพกผ้าเย็นหรือพัดลมมือถือเล็กๆเมื่ออยู่นอกบ้านต้องทำกิจกรรมนอกอาคารควรจะมีผ้าเย็นทิชชู่เปียกสำหรับเช็ดใบหน้าลำคอแล้วก็เปิดพัดลมระบายความเย็นใส่นะคะระบายออกจากตัวเราเคล็ดลับที่3ก็คือพกสเปรย์หรือมิสที่ฉีดหน้านะคะหากมีสเปรย์หรือมิสก็สามารถที่จะนำมาฉีดหน้าระหว่างวันได้ก็เลือกซื้อได้ตอนนี้มีขายทั่วไปหมดเลยนะคะเคล็ดลับที่4ก็คือสวมเสื้อผ้าโปร่งๆเพื่อเนื้อผ้าระบายความร้อนได้ดีก็จะช่วยเป็นอย่างมากเคล็ดลับที่5คือใช้น้ำแข็งประคบตรงที่ผจรอาจจะแปลกสักหน่อยแต่ก็ได้ผลดีมากคือหากรู้สึกร้อนมากๆลองเอาของเย็นๆแช่แข็งหรือแก้วเนี่ยมาวางตรงจุดวัดที่ผจรตรงเส้นเลือดบริเวณข้อมือข้อพับข้อศอกนี่ก็จะช่วยทำให้ร่างกายเย็นขึ้นและปิดท้ายก็คือเคล็ดลับที่6สวมหมวกร่มกางร่มกัน UV ทุกครั้งที่ออกนอกบ้านนี่ก็เป็นเรื่องที่เราสามารถทำได้ก็พยายามตั้งสติแล้วก็ทำนะคะเพราะว่าจะได้ไม่เป็นสโตรกง่ายๆมาต่อที่ข่าวในช่วงท้ายชั่วโมงข่าวแรกเป็นข่าวที่คุณสุรศักดิ์พันธ์เจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยว่าได้ต้อนรับคณะกรรมาธิการการท่องเที่ยวสภาผู้แทนราษฎรนำโดยพันโทสินทบแก้ววิจิตประธานกรรมาธิการพร้อมคณะและเจ้าหน้าที่ฝ่ายเยือนที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาและทั้งสองฝ่ายก็ได้ใช้โอกาสนี้หารือแลกเปลี่ยนความเห็นพร้อมกับรับฟังข้อเสนอมีการเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างฝ่ายบริหารกับฝ่ายนิติบัญญัติร่วมกันในการกำหนดแนวทางของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเมืองไทยให้เติบโตได้อย่างมีคุณภาพเพื่อที่จะกระจายรายได้ประชาชนในทั่วถึงทุกภูมิภาคแล้วทางรัฐมนตรีสุรศักดิ์ก็ได้กล่าวขอบคุณคณะกรรมการสภาผู้แทนราษฎรที่ให้เกียรติเข้าเยี่ยมและก็ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับทางกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาและก็ยังมีการนำเสนอข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อกันด้วยโดยเฉพาะเรื่องของการขับเคลื่อนภารกิจตามนโยบายของรัฐบาลให้เกิดประสิทธิภาพสูงที่สุดสำหรับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเนี่ยมุ่งมั่นที่จะยกระดับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของไทยให้หันมาใช้ value over volume หรือเปลี่ยนจากการเน้นจำนวนปริมาณนักท่องเที่ยวไปสู่การเพิ่มคุณภาพนักท่องเที่ยวที่จะสร้างรายได้ให้เป็นกอบเป็นกำมากขึ้นแล้วก็ยังช่วยรักษาสมดุลเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมได้ด้วยนะคะรวมไปถึงการให้ความสัมพันธ์กับการเร่งมือทุกฝ่ายช่วยกันสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยวเพราะปัจจุบันเป็นปัจจัยหลักที่ทำให้ท่านนักท่องเที่ยวตัดสินใจมาหรือไม่มาเที่ยวเมืองไทยนั่นเองค่ะนี่ก็เป็นความร่วมมือที่จับคู่กันทั้งทางด้านบริหารและทางด้านนิติบัญญัติมาที่อีกข่าวนึงเป็นข่าวที่คุณปวีณาจริยะถิติพงศ์กรรมการผู้อำนวยการใหญ่บริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนหรือ AOT ก็ร่วมกับสมาคมขนส่งทางการระหว่างประเทศหรือ IATA นะคะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมจัดสรรเวลาบินที่เรียกว่า IATA Slot Conference ครั้งที่158จัดไปเรียบร้อยแล้วและมีผลออกมาว่าประเทศไทยเนี่ยได้รับความสนใจเป็นอย่างมากจากสายการบินทั่วโลกประมาณ787สายการบินนะคะที่จะเลือกสล็อตบินมายังประเทศไทยส่วนในการประชุมภายในการประชุมของ IATA ในงาน IATA Slot Conference ครั้งนี้เนี่ยก็มีสายการบินเนี่ยทำแผนการบินเข้าออกท่าอากาศยานต่างๆทั่วโลกและสายการบินกับผู้ประกอบการอุตสาหกรรมการบินก็มารวมตัวกันอยู่ในประเทศไทยโดยเฉพาะประเทศไทยเองของ AOT เนี่ยเขาพยายามที่จะนำเสนอข้อมูลความรู้และก็ขีดความสามารถต่างๆของสนามบินทั้ง6แห่งที่อยู่ในความดูแลของบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนก็มีการนำเสนอควบคู่ไปกับเรื่องของมาตรการกระตุ้นตลาดด้านการบินคือทำเป็นอินเซนทีฟให้กับสถานการบินต่างๆในแต่ละสนามบินที่จะเลือกใช้บริการเข้ามายังประเทศไทยรวมไปถึงกระตุ้นให้สายการบินต่างๆเนี่ยเพิ่มความถี่เที่ยวบินหรือเปิดเส้นทางบินใหม่ๆเข้ามายังประเทศไทยด้วยเพราะว่าการที่บริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม IATA Slot Conference ครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นเวทีที่น่าที่ได้ ได้ประโยชน์สูงนะคะเพราะมีผู้เข้าร่วมประชุมประมาณ 1,300 คนด้วยกันจากสนามบินทั่วโลกประมาณ300แห่งและก็มีสายการบินที่เข้าร่วมประมาณ250สายการบินมีผู้แสดงสินค้าทั่วโลกเข้ามาร่วมอีก90รายด้วยกันก็จะทำให้เกิดการเชื่อมต่อทางด้านของผู้ประกอบการแบบครบวงจรนั่นเองสำหรับรายการของเราสามารถเข้าไปฟังเรียลไทม์ได้ทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 11:00 น.ถึง 12:00 น.ทางสถานีข่าวคุณภาพ QFM 97.0 และเข้าไปฟังในออนไลน์ของสถานีวิทยุประเทศไทยหรือในเว็บไซต์ของสถานีข่าวคุณภาพ QFM 97.0 และเข้าไปฟังย้อนหลังใน YouTube รวยด้วยข่าว 97.0 เข้าไปอ่านในบล็อกเกอร์กูรูทัวซ่าในเพจ Facebook เพจลุงยายสามเสนแล้วขอให้ทุกคนดูแลรักษาสุขภาพแล้วก็เตรียมตัวที่จะไปทำงานอย่างสนุกสนานและกลับมาฟังรายการดีๆได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 11:00 น.ถึง 12:00 น.สำหรับวันนี้หมดเวลาลงแล้วสวัสดีค่ะ
0: รายการรวยด้วยข่าวเสาร์อาทิตย์กับเพ็ญรุ่งใยสามเสนสนับสนุนโดย King Power The Power of Possibility เที่ยวที่ไหนก็ช็อป King Power ได้ตลอด24ชั่วโมงการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย365วันมหัศจรรย์เมืองไทยเที่ยวได้ทุกวันและสุดทันทีที่เที่ยวเมืองไทยบริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนบางจากสมดุลธรรมชาติสรรพลังไม่สิ้นสุด
1: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้รัฐบาลจัดพิธีบรรพชาอุปสมบทโครงการบรรพชาอุปสมบทในพระสังฆราชูปถัมภ์ถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาประสบกนิกรจากทั่วทุกสารทิศเข้าถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาณศาลาสหทัยสมาคมในพระบรมมหาราชวังทางการอิหร่านกำลังใช้ความระมัดระวังในการลงนามร่างข้อตกลงสันติภาพกับสหรัฐเพื่อยุติความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางทีมชาติบราซิลเสมอทีมชาติโมร็อกโก1ประตูต่อ1ประเดิมศึกฟุตบอลโลก2026ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวรัฐบาลจัดพิธีบรรพชาอุปสมบทโครงการบรรพชาอุปสมบทในพระสังฆราชูปถัมภ์ถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดา
1: เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาสมเด็จพระมหาวีระวงศ์ผู้แทนสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกเป็นประธานฝ่ายสงฆ์พร้อมด้วยนางยุภาทวีวัฒนกิจบวรปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นประธานฝ่ายคารวาสในพิธีบรรพชาอุปสมบทโครงการบรรพชาอุปสมบทในพระสังฆราชูปถัมภ์ถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยาวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามกรุงเทพมหานครโดยมีผู้บริหารส่วนราชการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องครอบครัวของผู้บรรพชาอุปสมบทและประชาชนผู้มีจิตศรัทธาเข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงโดยมีผู้เข้าร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบทจำนวน100รูปปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าโครงการบรรพชาอุปสมบทดังกล่าวเป็นโครงการที่รัฐบาลจัดขึ้นเพื่อถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาพร้อมเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้ศึกษาพระธรรมวินัยฝึกฝนและพัฒนาตนตามหลักพระพุทธศาสนาเพื่อถวายพระกุศลและน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณและร่วมสืบทอดพระพุทธศาสนาให้คงอยู่สืบไป
2: ในโอกาสอันเป็นมงคลนี้ฉันและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายขอน้อมจิตถวายพระกุศลทั้งปวงแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาและขอถวายพระพรแด่เจ้าพระคุณสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกขอพระองค์ทรงพระเจริญมีพระพรานามัยสมบูรณ์แข็งแรงทรงเป็นหลักชัยทางจิตใจและลูกโผล่ล่มใสของพุทธศาสนิกชนชาวไทยตราบนานเท่านาน
1: จากนั้นในช่วงบ่ายสามเณรทั้งหมดจะกระจายเข้ารับการอุปสมบทณพระอุโบสถ4แห่งได้แก่วัดราชประดิษฐิตมหาสีมารามวัดบวรนิเวศวิหารวัดเทพศิรินทราวาสและวัดบูรณสิริมาตยารามหลังเสร็จสิ้นพิธีอุปสมบทพระนวกะหรือพระภิกษุบวชใหม่จะเดินทางไปปฏิบัติธรรมณสถาบันกรรมฐานศึกษาสมเด็จพระสังฆราชในพระสังฆราชูปถัมภ์มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยอำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีตั้งแต่วันที่15มิถุนายนเป็นต้นไปและมีกำหนดประกอบพิธีลาสิกขาในวันที่29มิถุนายนนิตยาคุณสิมรายงาน
0: สำนักพระราชวังได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนทั่วไปเข้าถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาณศาลาสหทัยสมาคมในพระบรมมหาราชวังทุกวันตั้งแต่วันนี้เวลา 8:30 น.ถึง 16:00 น.ในการนี้ได้จัดสมุดหลวงลงนามถวายความอาลัยไว้ณที่นี้ด้วยและภายหลังการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลครบ15วันจะพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาทุกวันเวลา 9:00 น.ถึง 21:00 น. เริ่มตั้งแต่วันเสาร์ที่27มิถุนายนนี้จากนั้นภายหลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลครบ100วันพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ราชสกุลราชนิกุลและคณะองคมนตรีคณะรัฐบาลคณะบุคคลส่วนราชการรัฐวิสาหกิจภาคเอกชนและประชาชนทั่วไปร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญพระกุศลสวดพระอภิธรรมพระศพพระศพกนิกรจากทั่วทุกสารทิศเข้าถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาณศาลาสหไทยสมาคมในพระบรมมหาราชวังอย่างต่อเนื่องตลอดช่วงเช้าที่ผ่านมา
3: บรรยากาศที่ศาลาสหไทยสมาคมในพระบรมมหาราชวังวันนี้เต็มไปด้วยความโศกเศร้าอาลัยภายหลังสำนักพระราชวังมีแถลงการเรื่องการสิ้นพระชนของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาทำให้ตลอดช่วงเช้าที่ผ่านมาประสบกนิกรจากทั่วทุกสารทิศต่างพร้อมใจกันแต่งกายด้วยชุดไว้ทุกสีดำเดินทางมายังศาลาสหไทยสมาคมอย่างต่อเนื่องเพื่อถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปและร่วมลงนามถวายความอาลัยแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระกรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้นายธนัญชัยชมศิริหนึ่งในประชาชนที่เดินทางมาร่วมถวายสักการะและลงนามถวายความอาลัยกล่าวว่ารู้สึกปลาบรื้มในพระกรณียกิจและคุณูปการที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาทรงปฏิบัติเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนมาโดยตลอดพร้อมยกย่องให้ทรงเป็นแบบอย่างอันดีแก่สังคมไทย
4: ตั้งใจมาถวายครอบครัวผมครับปราบปลื้มในสิ่งที่ท่านทำให้กับพี่น้องชาวไทยพระองค์ท่านเป็นแบบอย่างที่ดีของประชาชนทำให้ประชาชนมีความสุขภูมิใจในตัวท่านครับไม่แน่นอนครับผมครับ
3: ขณะที่นางสาวจันเพ็ญพรหมพาจากจังหวัดสมุทรปราการซึ่งเดินทางมาพร้อมครอบครัวกล่าวว่ารู้สึกซาบซึ้งในพระเมตตาของพระองค์จากเมื่อครั้งที่พระองค์เคยเสด็จมาทักทายประชาชนที่มารอกราบถวายบังคมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทำให้รู้สึกประทับใจมาจนถึงวันนี้และรู้สึกเสียใจอย่างยิ่งเมื่อทราบข่าวการสิ้นพระชน
5: จำได้ตอนที่มางานพ่อหลวงแล้วพระองค์ท่านกับพระองค์สิริวัณรีทรงมาถามประชาชนว่าเหนื่อยไหมเป็นยังไงบ้างตอนนั้นก็อยู่ไกลๆค่ะไม่ได้อยู่ไกลมากแต่ว่าได้ยินเสียงพระองค์ท่านน้ำตาคอคือมันพูดอะไรไม่ออกพอรู้ข่าวก็ตกใจร้องไห้เพราะว่าไม่คิดว่าจะมีวันนี้
3: ทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนร่วมถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปและลงนามถวายความอาลัยณศาลาสหไทยสมาคมในพระบรมมหาราชวังตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปตั้งแต่เวลา 8:30 นถึง 16:00 นโดยเดินทางมายังจุดพักคอยบริเวณประตูทางเข้าท้องสนามหลวงฝั่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์คนไทยเตรียมบัตรประจำตัวประชาชนชาวต่างชาติเตรียมหนังสือเดินทางเพื่อลงทะเบียนรับสติกเกอร์แสดงตนที่อุโมงค์ลอดถนนหน้าพระลานและรอเข้าถวายสักการะเบื้องหน้าพระลูกและลงนามถวายความอาลัยตามลำดับต่อไปชวิสาประทุมมารายงาน
0: การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยร่วมกับขอสอมกอำนวยความสะดวกให้ประชาชนที่จะเดินทางไปถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาณศาลาสหไทยสมาคมในพระบรมมหาราชวังการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือรฟม.เตรียมความพร้อมระบบรถไฟฟ้า MRT ทั้ง4สายได้แก่สายสีน้ำเงินสายสีม่วงสายสีเหลืองและสายสีชมพูเพื่ออำนวยความสะดวกประชาชนที่จะเดินทางมาถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาณศาลาสหไทยสมาคมในพระบรมมหาราชวังโดยจัดเตรียมมาตรการดูแลความปลอดภัยการระบายผู้โดยสารและขบวนรถเสริมพิเศษนอกจากนี้ขสมก.ยังจัดรถบริการรับส่งฟรีระหว่างสถานีรถไฟฟ้า MRT ไปยังสนามหลวง2จุดคือที่สถานีท่าพระทางออกที่1และสถานีสนามชัยทางออกที่1สำหรับประชาชนที่นำรถส่วนตัวมารฟม.เปิดให้บริการอาคารและลานจอดแล้วจอดในทุกเส้นทางเพื่อให้ประชาชนเดินทางต่อด้วยรถไฟฟ้าได้อย่างสะดวกโดยในสายสีม่วงมี4จุดจอดสายสีน้ำเงินมีอาคารและลานจอดรวม12แห่งสายสีเหลืองที่สถานีสีเอี่ยมและสายสีชมพูที่สถานีมีนบุรีทั้งนี้รฟม.ยังได้กำชับให้โครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มและสายสีม่วงใ จัดพื้นที่ก่อสร้างให้สะอาดปลอดภัยและจัดการจราจรให้คล่องตัวเพื่อไม่ให้กระทบต่อการเดินทางของประชาชนเช่นเดียวกับท่าอากาศยานภูเก็ตพร้อมอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนที่ประสงค์เดินทางเข้าร่วมถวายสักการะและลงนามถวายความอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระบรมมหาราชวังระหว่างวันนี้ถึงวันที่16มิถุนายนนี้
6: นายมนชัยตนุษย์ผู้อำนวยการท่าอากาศยานภูเก็ตเปิดเผยว่าท่าอากาศยานภูเก็ตได้เตรียมความพร้อมอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่เดินทางเข้ากรุงเทพมหานครเพื่อถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปและลงนามถวายความอาลัยแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริภักดิ์มหาวชิรราชธิดาณพระบรมมหาราชวังระหว่างวันที่14ถึง16มิถุนายน2569โดยได้จัดพื้นที่จอดรถยนต์บริเวณอาคารเอ็กซ์เทอร์มินอลรองรับผู้ใช้บริการพร้อมจัดเจ้าหน้าที่ประจำจุดต่างๆเพื่อให้ข้อมูลแนะนำขั้นตอนการเดินทางประชาสัมพันธ์ข้อมูลเที่ยวบินและอำนวยความสะดวกแก่ผู้โดยสารอย่างใกล้ชิดตลอดการเดินทางนอกจากนี้ยังพร้อมดูแลประชาชนที่เดินทางเป็นหมู่คณะโดยสามารถประสานขอรับการอำนวยความสะดวกได้ที่หมายเลขโทรศัพท์07635111และ07635166อย่างไรก็ตามท่าอากาศยานภูเก็ตได้ติดตามสถานการณ์และปริมาณผู้โดยสารอย่างต่อเนื่องพร้อมปรับแผนการให้บริการให้เหมาะสมเพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการเดินทางโดยยืนยันความพร้อมในการสนับสนุนการเดินทางของประชาชนที่มุ่งหน้าเข้าร่วมแสดงความอาลัยและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตลอดช่วงเวลาดังกล่าวอย่างเต็มประสิทธิภาพนวพันธ์พลายพันธ์สวทภูเก็ตรายงาน
0: ขณะเดียวกันพระตำหนักทักษิณราชนิเวศจังหวัดนราธิวาสเปิดให้ประชาชนถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปและลงนามถวายความอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเริ่มวันนี้เป็นต้นไป
7: พระตำหนักทักษิณราชนิเวศจังหวัดนราธิวาสจัดสถานที่สำหรับให้ประชาชนและหน่วยงานต่างๆเข้าถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปและลงนามแสดงความอาลัยแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณอาคารเฉลิมพระเกียรติสิริกาญจนทักษิณเขตพระราชฐานชั้นนอกพระตำหนักทักษิณราชนิเวศจังหวัดนราธิวาสโดยเปิดให้เข้าถวายสักการะและลงนามแสดงความอาลัยตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไประหว่างเวลา8:30 น.ถึง16:00 น.ทั้งนี้นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสกล่าวเชิญชวนส่วนราชการภาคเอกชนและประชาชนร่วมแสดงความจงรักภักดีและแสดงความอาลัยโดยพร้อมเพียงกันพระพิชานันทเทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
0: ท่านผู้ฟังคะช่วงนี้ขอเชิญรับฟังสารคดีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงชุดพระมหากรุณาธิคุณมากล้นรำพันวันนี้เสนอตอนองค์สภานายิกาสภากาชาติไทย
8: พระมหากรุณาธิคุณมากล้นรำพัน
9: นับตั้งแต่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงให้ทรงดำรงตำแหน่งสภานายิกาสภากาชาติไทยเมื่อวันที่12สิงหาคมพุทธศักราช2499สืบต่อจากสมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวีพระพันวสาอัยยิกาเจ้าสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจสอดคล้องกับภารกิจของสภากาชาติไทยอย่างมิขาดตกบกพร่องเพื่อยกระดับสภากาชาติไทยซึ่งเป็นองค์กรที่ให้บริการด้านสาธารณสุขและบรรเทาทุกข์แก่ประสบกรณิกรชาวไทยให้เจริญก้าวหน้าและได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติพระราชทานความช่วยเหลือโดยไม่เลือกปฏิบัติตามหลักการพื้นฐานกาชาติสากล7ประการอันประกอบด้วยมนุษยธรรมความไม่ลำเอียงความเป็นกลางความเป็นอิสระบริการอาสาสมัครความเป็นเอกภาพและความเป็นสากลเพื่อจุดมุ่งหมายสูงสุดคือการปกป้องคุ้มครองชีวิตและศักดิ์ศรีแห่งความเป็นมนุษย์ ทรงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสภากาชาติไทยเพื่อติดตามการดำเนินงานของสภากาชาติไทยอย่างต่อเนื่องพร้อมทั้งพระราชทานแนวพระราชดำริในการดำเนินงานอย่างละเอียดโดยเฉพาะภารกิจเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสของเหล่ากาชาติจังหวัดการผลิตบุคลากรทางการแพทย์และการพยาบาลการให้สถานที่พักรักษาผู้ด้อยโอกาสเมื่อยามเจ็บป่วยที่ต้องได้รับการรักษาอย่างต่อเนื่องเป็นต้นนับเป็นเวลากว่า69ปีที่ทรงดำรงตำแหน่งสภานายิกาสภากาชาติไทยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงทุ่มเทปฏิบัติพระราชกรณียกิจช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสการจัดหาโลหิตให้เพียงพอต่อความต้องการของผู้ป่วยและเสด็จพระราชดำเนินไปยังพื้นที่ภัยพิบัติเพื่อช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยด้วยพระองค์เองจึงนับเป็นโชคดีของชาวไทยที่มีองค์สภานายิกาที่ทรงพระปรีชาสามารถและเปี่ยมด้วยพระเมตตาต่อพระศกนิกรชาวไทยเป็นที่ยิ่งเพ็ญศิลป์สงเนียมรายงาน
10: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
0: หน่วยงานภาครัฐและเอกชนร่วมจัดพิธีทำบุญตักบาตรทางเรือที่บริเวณริมคลองเปรมประชากรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569นายอรรถพลเลิศพิบูลที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีภายใต้กิจกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนริมคลองเปรมประชากรคนไทยคลองเปรมสายน้ำเดียวกันเราบางกอกเมืองปทุมธานีกรุงศรีอยุธยาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569โดยมีนายสุชาติชมกลิ่นรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมผู้บริหารข้าราชการเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนเข้าร่วมพิธีโดยมีสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนีวัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหารผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหารและเจ้าคณะใหญ่หนกลางประธานฝ่ายสงฆ์พร้อมด้วยพระภิกษุสงฆ์รวมจำนวน98รูปจากวัดริมคลองเปรมประชากร12วัดตลอดสายน้ำเดียวกันล่องเรือรับบิณฑบาตในการนี้สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนีกล่าวโอวาทธรรมว่าคลองเปรมประชากรเป็นคลองพระราชดำริที่ให้ความร่มเย็นเป็นสุขแก่ประสบกนิกรและวัดวาอารามที่อยู่ริมคลองนี้และวันนี้ถือว่าผู้ร่วมงานได้มาร่วมสนองตามพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงเอื้อเฟื้อต่อประชาชนถือเป็นบุญกุศลอันยิ่งใหญ่และการที่ทุกคนมาตักบาตรทางน้ำครั้งนี้เป็นเครื่องประจักษ์ยืนยันว่าทุกคนได้ร่วมรักษาต่อยอดโครงการของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวถือเป็นการถวายความจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์อีกทั้งยังคงเป็นการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามให้ดียิ่งขึ้นมั่นคงขึ้นและยั่งยืนขึ้นจากนั้นนายอรรถพลและภาคส่วนต่างๆได้ร่วมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีร่วมปลูกต้นชะแมบทองหรือทองนพเก้าบริเวณหน้าบ้านสมาชิกชุมชนประชากร3และให้ทุกครัวเรือนในชุมชนริมคลองเปรมประชากรปลูกต้นไม้บริเวณหน้าบ้านและพื้นที่สาธารณประโยชน์จำนวน 4,949 ต้นพร้อมมอบพืชผักสวนครัวให้กับประชาชนนำไปปลูกต่อไปประชาชนสามารถเริ่มใช้สิทธิ์โครงการไทยช่วยไทยพลัส6040ผ่านบริการฟู้ดเดลิเวอรี่ได้ตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าวันพรุ่งนี้จะเป็นวันแรกที่ประชาชนสามารถใช้สิทธิ์โครงการไทยช่วยไทยพลัส6040ผ่านบริการฟู้ดเดลิเวอรี่บน4แพลตฟอร์มหลักหลังจากเปิดให้ร้านอาหารทั่วประเทศลงทะเบียนเชื่อมระบบผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินตั้งแต่วันที่10มิถุนายนที่ผ่านมาปัจจุบันมีร้านอาหารที่ลงทะเบียนเข้าร่วมบริการฟู้ดเดลิเวอรี่และเชื่อมระบบสำเร็จแล้วกว่า 88,000 ร้านค้า สะท้อนถึงความพร้อมของผู้ประกอบการทั่วประเทศในการเข้าร่วมมาตรการของรัฐบาลเพื่อขยายช่องทางการขายเพิ่มรายได้และอำนวยความสะดวกให้ประชาชนสามารถใช้สิทธิ์ได้มากยิ่งขึ้นโดยประชาชนสามารถใช้สิทธิ์ผ่านบริการฟู้ดเดลิเวอรี่ได้ตั้งแต่วันพรุ่งนี้จนถึง30กันยายน2569ระหว่างเวลา6นาฬิกาถึง21นาฬิกาของทุกวันสำหรับบรรยากาศภาพรวมการจับจ่ายใช้สอยภายใต้โครงการไทยช่วยไทยพลัส6040ยังคงคึกคักอย่างต่อเนื่องโดยข้อมูลณปัจจุบันมียอดใช้จ่ายสะสมตั้งแต่เปิดโครงการแล้วกว่า27ล้านบาทมีผู้ใช้สิทธิ์ครบวงเงิน 1,000 บาทแล้วกว่า 2,190,000 คนด้านกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเชิญชวนประชาชนลดค่าครองชีพร่วมกระตุ้นเศรษฐกิจภายในประเทศผ่านการซื้อสินค้ากับโครงการไทยช่วยไทยเพิ่มรายได้ SME ไทยนายปรัชญาไพโรจน์กุลมณีผู้อำนวยการกองพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์กล่าวว่าประชาชนสามารถเลือกซื้อสินค้าคุณภาพของคนไทยและใช้วัตถุดิบภายในประเทศจากผู้ประกอบการ SME ผ่านโครงการไทยช่วยไทยเพิ่มรายได้ SME ไทยบนช่องทางออนไลน์ที่ Thailand Postmart และ Next Gen Commerce โดยเมื่อซื้อสินค้าที่ร่วมรายการขั้นต่ำ200บาทรับส่วนลดทันที100บาทและยังมีคูปองส่งฟรีซึ่งประชาชนที่สนใจสามารถเลือกซื้อสินค้าดังกล่าวโดยจนถึงวันที่23มิถุนายนทางนี้โครงการดังกล่าวมุ่งกระตุ้นเศรษฐกิจภายในประเทศผ่านการสนับสนุนผู้ประกอบการ SME ให้สามารถเข้าถึงผู้บริโภคได้โดยตรงเพิ่มโอกาสในการสร้างรายได้ยกระดับขีดความสามารถทางการแข่งขันในยุคเศรษฐกิจดิจิทัลและยังช่วยลดค่าครองชีพให้แก่ประชาชนด้วยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์รายงานผลการดำเนินการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางการเงินช่วง5เดือนแรกของปีนี้เรียกคืนเงินให้ผู้เสียหายรวมกว่า 1,100 ล้านบาทและปิดกั้นบัญชีและช่องทางการกระทำผิดแล้ว368บัญชี
11: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลยกระดับการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางการเงินอย่างต่อเนื่องผ่านการบูรณาการบังคับใช้กฎหมายป้องกันการหลอกลวงออนไลน์และตัดวงจรทางการเงินของเครือข่ายมิจฉาชีพอย่างเข้มข้นล่าสุดสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือก.ล.ต.รายงานผลการดำเนินงานช่วง5เดือนแรกของปี2569โดยคดีอาญาเกี่ยวกับการปั่นหุ้นการทุจริตการให้ข้อมูลเท็จและการประกอบธุรกิจโดยไม่ได้รับอนุญาตรวม8คดีผู้ถูกกล่าวโทษรวม43รายขณะเดียวกันมาตรการลงโทษทางแพ่งสามารถคืนผลประโยชน์และปรับรวมกว่า 1,100 ล้านบาทแบ่งเป็นค่าปรับทางแพ่ง662ล้านบาทและเงินชดใช้ผลประโยชน์รวม519ล้านบาทซึ่งได้ส่งเป็นรายได้แผ่นดินแล้วด้านการปราบปรามการหลอกลวงลงทุนออนไลน์สามารถปิดกั้นบัญชีและช่องทางการกระทำผิดแล้ว368บัญชีโดยดำเนินการอย่างรวดเร็วภายใน 7-48 ชั่วโมงหลังได้รับแจ้งช่วยลดความเสียหายของประชาชนได้ทันท่วงทีนอกจากนี้รัฐบาลยังเข้มงวดสกัดกั้นเส้นทางฟอกเงินผ่านทรัพย์สินดิจิทัลโดยมีการระงับบัญชีม้าสะสมแล้ว 58,006 บัญชีเพิ่มกว่า 10,000 บัญชีจากปลายปี2568สะท้อนถึงความเข้มข้นของการบังคับใช้กฎหมายเชิงรุกผลการดำเนินงานดังกล่าวสะท้อนถึงความสำเร็จของมาตรการเชิงรุกของรัฐบาลที่สามารถลดความเสียหายจากอาชญากรรมทางการเงินได้อย่างเป็นรูปธรรมขณะเดียวกันสภาผู้แทนราษฎรได้มีมติรับหลักการพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฉบับที่พ.ศ.เพื่อรองรับธุรกรรมหลักทรัพย์อิเล็กทรอนิกส์เพิ่มประสิทธิภาพการกำกับดูแลและยกระดับการคุ้มครองนักลงทุนเสริมความเชื่อมั่นต่อตลาดทุนไทยในระยะยาวศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
0: กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เร่งขับเคลื่อนการพัฒนาที่อยู่อาศัยผู้สูงอายุแบบครบวงจรบนพื้นที่ศักยภาพในจังหวัดชลบุรีพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกและบริการรองรับสังคมสูงวัย
6: ร้อยเอกหญิงพดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ากระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เร่งขับเคลื่อนการพัฒนาที่อยู่อาศัยผู้สูงอายุแบบครบวงจรหรือซีเนียร์คอมเพล็กซ์เพื่อสร้างทางเลือกด้านที่อยู่อาศัยที่มีคุณภาพสำหรับผู้สูงวัยบนทำเลที่เหมาะสมในราคาที่เข้าถึงได้พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกและบริการที่สอดคล้องกับการใช้ชีวิตในวัยผู้สูงอายุนายนิกรโสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและ
12: และความมั่นคงของมนุษย์และการเคหะแห่งชาติได้ลงพื้นที่ติดตามศักยภาพการพัฒนาพื้นที่ในอำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีซึ่งมีแผนพัฒนาเป็นต้นแบบซีเนียร์คอมเพล็กซ์ของประเทศรองรับการเปลี่ยนผ่านสู่สังคมสูงวัยที่กำลังขยายตัวอย่างรวดเร็วมีข้อสั่งการไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เร่งกำหนดแนวทางการใช้ประโยชน์ที่ดินให้มีความชัดเจนศึกษาความต้องการที่อยู่อาศัยของผู้สูงอายุในอนาคตและจัดทำรูปแบบการพัฒนาบ้านเคหะเพื่อคนไทยซีเนียร์คอมเพล็กซ์เพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาโดยเร็วนอกจากนี้ได้กำหนดให้การออกแบบโครงการยึดหลัก Universal Design อย่างเต็มรูปแบบเพื่อให้ผู้สูงอายุผู้พิการและประชาชนทุกกลุ่มสามารถใช้ประโยชน์จากพื้นที่ได้อย่างสะดวกและปลอดภัยพร้อมยกระดับโครงการให้เป็นต้นแบบการพัฒนาที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุที่ภาคเอกชนสามารถนำไปต่อยอดได้ในอนาคตคาดว่าหากโครงการดังกล่าวสำเร็จจะสามารถรองรับความต้องการของผู้สูงอายุได้อย่างมีคุณภาพอีกหลายพันครัวเรือนปริศนาควรแสนสุขรายงาน
13: กรมการขนส่งทางบกปรับปรุงแนวทางการจดทะเบียนรถจักรยานยนต์พ่วงข้างสนับสนุนให้ประชาชนใช้เป็นเครื่องมือประกอบอาชีพอย่างปลอดภัยและได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลโดยกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคมพิจารณาปรับปรุงแนวทางการจดทะเบียนรถจักรยานยนต์พ่วงข้างเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนนำรถเข้าสู่ระบบการจดทะเบียนอย่างถูกต้องและมีความปลอดภัยเหมาะสมต่อการใช้งานรองรับกลุ่มรถเศรษฐกิจชุมชนเช่นรถพุ่มพวงรถจักรยานยนต์พ่วงข้างและรถตามวิถีชุมชนอื่นๆซึ่งปัจจุบันประชาชนจำนวนมากใช้เป็นเครื่องมือในการประกอบอาชีพและดำรงชีวิตสำหรับการจดทะเบียนรถจักรยานยนต์พ่วงข้างจะได้รับการจดทะเบียนเป็นรถประเภทรย.12ซึ่งเป็นลักษณะรถจักรยานยนต์พ่วงข้างตามกฎหมายโดยเจ้าของรถสามารถยื่นคำขอพร้อมนำรถเข้าตรวจสภาพและชำระภาษีซึ่งมีอัตราภาษีรถจักรยานยนต์พ่วงข้าง150 บาทรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่ารถจักรยานยนต์พ่วงข้างที่จะนำมาจดทะเบียนต้องมีองค์ประกอบและอุปกรณ์ด้านความปลอดภัยที่เหมาะสมกับการใช้งานซึ่งกำหนดรายละเอียดสำคัญคือความยาวไม่เกิน1.75 เมตรความสูงไม่เกิน2 เมตรความกว้างไม่เกิน1.10 เมตรและความกว้างรวมกับรถจักรยานไม่เกิน1.50 เมตรเมื่อผ่านการตรวจสภาพแล้วต้องเพิ่มความปลอดภัยในการใช้งานโดยการติดตั้งอุปกรณ์อาทิไฟหน้าต้องมีไฟหน้าสีขาวหรือสีเหลืองเพื่อให้ผู้ใช้ถนนมองเห็นได้อย่างชัดเจนมีแผ่นสะท้อนแสงและติดตั้งอุปกรณ์สะท้อนแสงสีแดงบริเวณด้านท้ายเพื่อเพิ่มการมองเห็นในเวลากลางคืนรวมถึงติดตั้งไฟท้ายและไฟเบรกสีแดงให้ส่องสว่างไปด้านหลังช่วยแจ้งเตือนรถคันอื่นเมื่อชะลอหรือหยุดรถรวมทั้งติดป้ายสะท้อนแสงคำว่ารถพ่วงข้างที่ด้านท้ายโดยใช้พื้นสีขาวหรือสีเหลืองและตัวอักษรสีดำเพื่อให้การมองเห็นได้ชัดในช่วงกลางคืนรัฐบาลเชิญชวนให้เจ้าของรถจักรยานยนต์พ่วงข้างนำรถเข้าจดทะเบียนเพื่อสามารถใช้งานได้อย่างถูกต้องและยังได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายพร้อมทั้งนำรถเข้ารับการตรวจสภาพเพื่อให้นายทะเบียนบันทึกการแก้ไขลักษณะรถให้ถูกต้องตามแนวทางดังกล่าวได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปนักท่องเที่ยวเยี่ยมชมปราสาทตาควายและเนิน350จังหวัดสุรินทร์เกือบ 3,000 คนช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ชายแดนโดยมีหน่วยทหารในพื้นที่อำนวยความสะดวกและดูแลความเป็นระเบียบ
14: กองอำนวยการอำนวยความสะดวกนักท่องเที่ยวประจำพื้นที่ปราสาทตาควายและเนิน350จังหวัดสุรินทร์รายงานผลการปฏิบัติภารกิจอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวหลังจากเปิดพื้นที่ทางประวัติศาสตร์และสดุดีวีรชนผู้กล้าของไทยเพื่อทดลองในการเยี่ยมชมวานนี้ว่าจำนวนนักท่องเที่ยวที่เข้าเยี่ยมชมปราสาทตาควายและเนิน350มีจำนวนทั้งสิ้น 2,928 คนท่ามกลางการให้บริการอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวของกำลังพลหน่วยทหารในพื้นที่พร้อมประชาสัมพันธ์แนวทางการปฏิบัติและข้อควรปฏิบัติในการเข้าเยี่ยมชมโบราณสถานปราสาทตาควายเพื่อให้การท่องเที่ยวเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและปลอดภัยพร้อมกันนี้มีการออกร้านจำหน่ายสินค้าในพื้นที่มีร้านขายร่วมจำหน่ายสินค้ารวม34ร้านช่วยสร้างรายได้และกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ควบคู่ไปกับการท่องเที่ยวนำเม็ดเงินที่หมุนเวียนเข้าสู่ชุมชนและสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นจากการท่องเที่ยวชายแดนส่วนการให้บริการด้านการแพทย์มีผู้เข้ารับบริการรวม26รายแบ่งเป็นผู้ที่ต้องพักคอยเนื่องจากเดินทางไกลไม่ไหวจำนวน10คนและผู้ที่มีอาการป่วยจำนวน16รายไม่พบผู้ป่วยที่มีโรคประจำตัวซึ่งต้องได้รับการดูแลเป็นกรณีพิเศษ ผลการปฏิบัติภารกิจตลอดทั้งวันเป็นไปด้วยความเรียบร้อยเหตุการณ์ทั่วไปอยู่ในภาวะปกติและสามารถอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวได้อย่างมีประสิทธิภาพและสุภาพเรียบร้อยปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
13: อีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศค่ะ
15: วัฒนธรรมไทยคือพลังที่เชื่อมอาเซียนจากรอยยิ้มอาหารดนตรีและประเพณีสู่การเรียนรู้แบ่งปันและเติบโตไปด้วยกันการท่องเที่ยวสร้างมิตรภาพศิลปะเชื่อมความเข้าใจและความหลากหลายคือหัวใจของภูมิภาคนี่คืออัตลักษณ์ร่วมที่ทำให้ไทยและอาเซียนก้าวไปข้างหน้าอย่างยั่งยืนอาเซียนสังคมเดียวกันก้าวไปด้วยกัน
13: ต่อไปเป็นข่าวต่างประเทศค่ะสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของนายอิสมาอิลบากาอีโฆษกกระทรวงการต่างประเทศอิหร่านเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าการเจรจาระหว่างสหรัฐกับอิหร่านเกี่ยวกับร่างข้อตกลงสันติภาพเพื่อยุติสงครามในตะวันออกกลางยังไม่ใช่ข้อตกลงขั้นสุดท้ายและเป็นเพียงกรอบความเข้าใจในประเด็นข้อพิพาทต่างๆและถึงแม้ว่าการลงนามอาจจะไม่เกิดขึ้นในวันอาทิตย์นี้แต่การลงนามอาจจะมีขึ้นอีกครั้งในอนาคตอันใกล้ได้เช่นกันนายบากาอีกล่าวเพิ่มเติมว่าความไม่สม่ำเสมอและกลับไปกลับมาในประเด็นจุดยืนของสหรัฐตลอดกระบวนการเจรจาที่ผ่านมาทำให้อิหร่านต้องรักษาความระมัดระวังเป็นอย่างยิ่งในการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังนายกรัฐมนตรีเชบาสชารีฟแห่งปากีสถานซึ่งทำหน้าที่คนกลางเจรจาระหว่างสหรัฐกับอิหร่านระบุว่าทั้งสองฝ่ายอาจลงนามข้อตกลงสันติภาพเพื่อยุติความขัดแย้งระหว่างการภายใน24ชั่วโมงข้างหน้าสำนักข่าวกลางเกาหลีหรือ KCNA รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของโฆษกกระทรวงการต่างประเทศของเกาหลีเหนือในวันนี้ที่ระบุว่าคำพูดที่ไร้ความหมายของสหรัฐและเกาหลีใต้รวมถึงความร่วมมือในการสร้างภัยคุกคามทางนิวเคลียร์ต่อเกาหลีเหนือไม่สามารถสั่นคลอนสถานะของเกาหลีเหนือในฐานะรัฐผู้ครอบครองอาวุธนิวเคลียร์ได้ซึ่งประเด็นที่สหรัฐและเกาหลีใต้ต้องการที่จะปลดอาวุธนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือสิ้นสุดลงไปแล้วและไม่สามารถย้อนกลับไปได้ถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังสหรัฐและเกาหลีใต้หารือร่วมกันในการเจรจาที่กรุงโซลเมืองหลวงของเกาหลีใต้ภายใต้กรอบการทำงานของกลุ่มที่ปรึกษาด้านนิวเคลียร์ NCG เมื่อสัปดาห์ที่แล้วเกี่ยวกับการเสริมสร้างการป้องปรามทางนิวเคลียร์และความพร้อมในการรับมือกับโครงการพัฒนาอาวุธที่เติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องของเกาหลีเหนือสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของกระทรวงสาธารณสุขของสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือ DR คองโกเมื่อวานนี้ที่ยืนยันว่ายอดผู้ป่วยที่ติดเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บันดิบูเกียวที่ได้รับการยืนยันใน DR คองโกเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย710รายในจำนวนนี้เสียชีวิต139รายโดยจำนวนผู้ติดเชื้อส่วนใหญ่อยู่ในจังหวัดอิตูรีทางตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศซึ่งถือเป็นศูนย์กลางของการระบาดของเชื้อไวรัสดังกล่าวขณะที่บรรดาผู้เชี่ยวชาญที่ปรึกษาของศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งแอฟริกาหรือแอฟริกา CDC เรียกร้องให้มีการยกระดับความพร้อมในการรับมือกับการแพร่ระบาดข้ามพรมแดนทั่วทั้งทวีปแอฟริกาให้เข้มงวดยิ่งขึ้นเพื่อลดความเสี่ยงของการระบาดจากผู้ป่วยที่ติดเชื้อในพื้นที่พบการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บันดิบูเกียวใน DR คองโกและยูกันดาสำนักงานขนส่งทางอากาศของรัฐบาลกลางรัสเซียออกมาตรการจำกัดการเติมน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับเครื่องบินโดยสายการบินต่างชาติจะต้องประสานงานการจัดซื้อกับผู้ให้บริการกับสนามบินในท้องถิ่นอาทิเมืองมิเนรัลนีโวดีเมืองมาคัสคาล่าและเมืองนิสนีโนฟโกรอดรวมถึงปริมาณการเติมน้ำมันจะต้องไม่เกินจำนวนที่จำเป็นสำหรับแผนการบินที่วางไว้โดยมาตรการดังกล่าวมีเป้าหมายเพื่อลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานซึ่งบรรดาสายการบินต่างชาติมักเติมน้ำมันเชื้อเพลิงในปริมาณที่สูงเกินความต้องการจริงเป็นอย่างมากซึ่งส่งผลกระทบต่อการวางแผนและการขนส่งเชื้อเพลิงในท้องถิ่นความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นท่ามกลางความผันผวนในตลาดเชื้อเพลิงทั่วโลกจากความขัดแย้งในตะวันออกกลางรวมถึงการปิดช่องแคบฮอร์มุซหนึ่งในเส้นทางขนส่งพลังงานที่สำคัญของโลกจนส่งผลให้ราคาเชื้อเพลิงทั่วโลกพุ่งสูงขึ้นและยังทำให้ขาดแคลนเชื้อเพลิงสำหรับการบินต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
16: การแข่งขันฟุตบอลรุ่นอายุไม่เกิน19ปีชิงแชมป์อาเซียนที่ประเทศอินโดนีเซียรอบชิงชนะเลิศทีมชาติไทย U19 พบกับทีมชาติออสเตรเลีย U19 ผลปรากฏว่าทัพช้างศึกหนุ่มพยายามสู้อย่างเต็มที่แต่ต้านความแข็งแกร่งของออสเตรเลียไม่ไหวแพ้ไป2-0จบตำแหน่งรองแชมป์หลังจบเกม ค้ชโบ้จักรพันธ์ปั่นปีหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยกล่าวว่าออสเตรเลียเป็นทีมที่ดีมีนักเตะที่มีคุณภาพและพอใจกับลูกทีมยอมรับว่านักกีฬาอาจมีความกดดันอยู่บ้างแต่ทีมงานพยายามกำชับให้นักกีฬาไม่กดดันตัวเองมากจนเกินไปเนื่องจากทุกคนตระหนักดีถึงเป้าหมายสำคัญของการเดินทางมาร่วมการแข่งขันในครั้งนี้ทั้งนี้ทีมชาติไทยจะเดินทางกลับมาถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิในวันนี้เวลา 23:05 นหลังจากนั้นสตาฟโค้ชจะเดินทางมารายงานผลกับทางสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยพร้อมประชุมวางแผนสำหรับทัวร์นาเมนต์ต่อไปในการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน20ปีรอบคัดเลือกที่จะแข่งขันที่จังหวัดชลบุรีระหว่างวันที่31สิงหาคมถึง6กันยายนต่อไปศึกฟุตบอลโลก2026รอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม B นัดแรกทีมชาติสวิตเซอร์แลนด์เสมอทีมชาติกาตาร์1-1เกมนี้สวิตเซอร์แลนด์ขึ้นนำไปก่อนจากลูกจุดโทษของบลิวเอ็มโบโลในนาทีที่17แต่กาตาร์มาได้ประตูตีเสมอในช่วงทดเวลาบาดเจ็บนาทีที่90+7จากลูกหม่งของบูอาเลมคูกีแบ่งกันไปทีมละ1คะแนนสำหรับโปรแกรมนัดต่อไปในกลุ่ม B สวิตเซอร์แลนด์พบกับบอสเนียในวันที่19มิถุนายนเวลา2:00 นตามเวลาประเทศไทยและกาตาร์พบแคนาดาในวันเดียวกันเวลา5:00 นขณะที่การแข่งขันในกลุ่ม C นัดแรกเป็นคู่บิ๊กแมตช์ระหว่างทีมชาติบราซิลพบกับทีมชาติโมร็อกโกโดยเกมนี้ทัพแอตลาสไลออนออกนำไปก่อนจากการทำประตูของอิสมาเอลไซบารีในนาทีที่21จากนั้นทัพแซมบ้ามาได้ประตูตีเสมอในนาทีที่32จากวินิซิอุสจูเนียจบเกมเสมอกัน1-1แบ่งกันไปทีมละ1คะแนนส่วนอีกคู่ในกลุ่ม C สกอตแลนด์ชนะเฮติ1-0คว้า3แต้มพร้อมทะยานขึ้นจ่าฝูงกลุ่ม C ได้สำเร็จสำหรับโปรแกรมนัดต่อไปในกลุ่ม C โมร็อกโกพบสกอตแลนด์ในวันที่20มิถุนายนเวลา5:00 นตามเวลาประเทศไทยและบราซิลพบเฮติในวันเดียวกันเวลา 7:30 นาทีสิงห์เจ้าท่าการท่าเรือ FC ประกาศคว้าตัวรวนริเวโรกองหน้าดีกรีทีมชาติบราซิลรุ่นอายุไม่เกิน17ปีจากสโมสรวีลาโนวาทีมจ่าฝูงในศึกซีรีบีบราซิลมาร่วมทีมอย่างเป็นทางการเพื่อลุยศึกไทยลีกฤดูกาล 2026-2027 สำหรับรวนริเบโรเคยค้าแข่งกับสโมสรเวสลิก้าทีมในลีกสูงสุดของรัสเซียเมื่อปี2023มีสถิติลงเล่น31นัดยิง6ประตูจ่าย2แอสซิสต์รวมถึงเคยมีโอกาสลงเล่นในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกรอบคัดเลือกมาแล้วการแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์500รายการออสเตรเลียนโอเพ่นในรอบรองชนะเลิศหญิงเดี่ยวหมิวพรปวีช่อชูวงมือ8ของโลกเอาชนะโนโซมิโอคุฮาระมือ12ของโลกจากญี่ปุ่น2-1เกม21-18 11-21 และ21-12 ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศไปพบกับอากาเนะยามากุชิมือ3ของโลกจากญี่ปุ่นในวันนี้ขณะที่คู่ผสมไตเติ้ลรุทธนภักดิ์อูบทองกับเจนเชอร์นิชาสุดใจประภารัตคู่มือ45ของโลกแพ้เกาซินวากับเฉินฟางหุ่ยคู่มือ7ของโลกจากจีน1-2เกม9-21 21-19 และ17-21 หยุดเส้นทางไว้ที่รอบรองชนะเลิศการแข่งขันเทนนิสอาชีพชาย ATP Challenger Tour ระดับ100รายการลียงโอเพ่นที่ประเทศฝรั่งเศสชายคู่รอบชิงชนะเลิศปรัชญาอิสโรนักเทนนิสไทยจับคู่กับนิกิกาลียันดาปูนาชาจากอินเดียคู่มือวางอันดับ4ของรายการหวดเอาชนะแม็กซิมิเลียนนอยคริสจากออสเตรเลียที่จับคู่กับสกันเดอร์มันซูจากตูนิเซีย2-0เซต6-0และ6-1คว้าแชมป์ไปครองได้สำเร็จและถือเป็นการครองแชมป์ชายคู่ร่วมกันเป็นรายการที่2ของปีนี้และเป็นแชมป์รายการที่3ตลอดการเล่นคู่กันขณะที่การแข่งขันเทนนิสอาชีพหญิง ITF Women World Tennis Tour ระดับ W100 รายการ2026อูหนิงโอเพ่น ที่สาธารณรัฐประชาชนจีนหญิงคู่รอบชิงชนะเลิศเพียงทานผลิพืชจับคู่กับอาเบะฮิโรมิจากญี่ปุ่นแพ้หลีหยูหยุนจากไต้หวันและจางหญิงจากจีน0ต่อ2เซต3ต่อ6และ2ต่อ6คว้ารองแชมป์ไปครองจังหวัดกำแพงเพชรเปิดฉากจักรยานเสือภูเขาทางเรียบและจักรยานประเภทถนน Thailand Open ติดตามได้จากรายงาน
17: จักรยานเสือภูเขาทางเรียบและจักรยานประเภทถนน Thailand Open ชิงแชมป์ประเทศไทยสนามที่2ที่สนามหน้าเมืองจังหวัดกำแพงเพชรในเสาวนิชสุริยกุลณอยุธยารองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรเป็นประธานเปิดการแข่งขันจักรยานเสือภูเขาทางเรียบโดยก่อนที่จะมีพิธีเปิดการแข่งขันได้มีพิธีถวายความอาลัยแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาด้วยการยืนสงบนิ่งถวายความอาลัยเป็นเวลา1นาทีโดยผลรุ่นประชาชนชายระยะทาง 54.3 กม.ที่1เป็นของณรงเดชแสงฉายเวลา1ชั่วโมง 20.45 นาทีและรุ่นประชาชนหญิงที่1ได้แก่เพชรดามั่นคงเวลา1ชั่วโมง 47.43 นาทีขณะที่วัชรพงษ์สังฆสอนและสุรัชยาวงพันธ์นักปั่นดาวรุ่งคว้าแชมป์รุ่นเยาวชนอย่างยอดเยี่ยมพิจิตรกาญจนกุลรายงาน
16: การแข่งขันจักรยานยนต์ทางเรียบชิงแชมป์เอเชียรายการเอเชียรถเรซซิ่งแชมเปี้ยนชิพ2026สนามที่3ที่สนามโมบิลิตี้รีสอร์ทโมติกิประเทศญี่ปุ่นเริ่มที่ในรุ่นเอเชียโปรดักชั่น 250cc ไอเดียกิตพัฒน์นักบิดยามาฮ่าหมายเลข39เกาะกลุ่มผู้นำตลอดการแข่งขัน10รอบสนามก่อนเร่งแซงคู่แข่งในรอบสุดท้ายคว้าอันดับ3มาครองตามหลังผู้ชนะเพียง 0.418 วินาทีพร้อมรักษาตำแหน่งจ่าฝูงในตารางคะแนนสะสมต่อไปส่วนรุ่นซุปเปอร์สปอร์ต 600cc ตีอนุภาพนักบิดยามาฮ่าหมายเลข500ออกสตาร์ทจากกริดที่4แม้ช่วงต้นเรสจะหล่นไปอยู่ที่5แต่สามารถไล่ขึ้นมาอยู่ในกลุ่มหน้าก่อนเข้าเส้นชัยในอันดับ4เก็บคะแนนสำคัญขยับขึ้นรั้งอันดับ3ตารางคะแนนสะสมและลดช่องว่างจากผู้นำเหลือ19คะแนนปุริมภัสสอนการรายงาน
18: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชาร
10: ู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ
19: ์วันนี้เสนอคำว่าเครื่องสังคโลกเครื่องสังคโลกเป็นเครื่องกระเบื้องเนื้อแกร่งสีเขียวไข่กาสีเหลืองหรือสีน้ำตาลปั้นด้วยดินเหนียวทำเป็นภาชนะต่างๆตุ๊กตาและเครื่องตกแต่งสถาปัตยกรรมคำว่าสังคโลกเขียนสอเสือไม่หันอากาศงองูคอควายสระโอลอลิงกอไก่คำนี้ไม่ทราบที่มาแน่ชัดเครื่องสังคโลกคุณภาพดีที่สุดผลิตที่เมืองศรีสัชนาลัยซึ่งเป็นเมืองลูกหลวงด้านทิศเหนือของเมืองสุโขทัย

0: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
1: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าไทยมีฝนฟ้าคะนองและฝนตกหนักบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้ถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางน่านกำแพงเพชรตากพิษณุโลกอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำพูอุดรธานีสกลนครนครพนมชัยภูมิและนครราชสีมาอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามสมุทรสาครอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลานราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดกระบี่ตรังสตูลอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด 34-35 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 3:59 นสูงกว่าระดับเพปานกลาง81เซนติเมตรและเวลา 21:34 นสูงกว่าระดับเพปานกลาง1เมตร31เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 0:42 นสูงกว่าระดับเพปานกลาง73เซนติเมตรและเวลา 14:03 นต่ำกว่าระดับเพปานกลาง1เมตร7เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:44 นกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:46 นต่อไปเป็นข่าวบริการค่ะคณะกรรมการอำนวยการจัดงานฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก26มิถุนายน2569สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติขอเชิญชวนนักเรียนและประชาชนทั่วไปเข้าร่วมการประกวดเครื่องแขวนดอกไม้ประดิษฐ์เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ99พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกณพุทธมณฑลในพระบรมราชูปถัมภ์ในวันพุธที่17มิถุนายน2569แบ่งเป็นประเภททีมนักเรียนมัธยมศึกษาปวช.หรือเทียบเท่าทีมละไม่เกิน5คนผลงานเครื่องแขวนไทยชนิดกลิ่นจระเข้และประเภทคณะบุคคลหน่วยงานหรือสถาบันการศึกษาผลงานเครื่องแขวนไทยชนิดโคมจีนผู้ชนะเลิศทั้ง2ประเภทจะได้รับถ้วยรางวัลประธาน

0: สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกโดยส่งใบสมัครภายในวันอังคารที่16มิถุนายนนี้ณสำนักงานเลขาธิการมหาเถรสมาคมอาคารหลวงพ่อวัดปากน้ำหลังที่1ชั้น3อีเมล ria.onab@gmail.com สอบถามเพิ่มเติมที่หมายเลขโทรศัพท์024417973และ024417988สำนักงบประมาณรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการส่วนกลางตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ2อัตรานิติกรปฏิบัติการ4อัตรานักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ1อัตราผู้สมัครสอบต้องเป็นผู้ผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปในระดับเดียวกันกับคุณวุฒิที่ใช้สมัครสอบหรือสูงกว่าของสำนักงานกพ.โดยต้องมีผลสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปภายในวันสอบแข่งขันเพื่อวัดความสามารถเหมาะสมกับตำแหน่งหรือวันสอบสัมภาษณ์ผู้สนใจสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ www.bb.go.th ตั้งแต่บัดนี้ถึง16มิถุนายนนี้ตลอด24ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ82อัตรานักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการด้านทันตสาธารณสุข5อัตรานิติกรปฏิบัติการจำนวน7อัตรานักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ36อัตราเจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงานด้านเวชกิจฉุกเฉิน12อัตราเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน18อัตราเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน33อัตราเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน21อัตราในช่างโยธาปฏิบัติงาน11อัตราในช่างเทคนิคปฏิบัติงาน6อัตราและตำแหน่งนายช่างเทคนิคปฏิบัติงานด้านไฟฟ้า12อัตราผู้สนใจสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ moph.jobthaigov.com ตั้งแต่บัดนี้ถึง17มิถุนายนนี้ตลอด24ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการต่อไปรับฟังบทความประจำวันค่ะ
1: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่อง14มิถุนายนวันผู้บริจาคโลหิตโลกท่านผู้ฟังครับวันผู้บริจาคโลหิตโลกตรงกับวันที่14มิถุนายนของทุกปีเป็นวันที่ระลึกถึงดร.คาร์ล แลนสไตเนอร์แพทย์ชาวออสเตรียผู้ที่ประสบความสำเร็จในการจำแนกหมู่โลหิตระบบ A, B และ O ซึ่งถือเป็นการค้นพบที่มีความสำคัญอย่างมากต่องานบริการโลหิตทั่วโลกจนได้รับรางวัลโนเบลสาขาสรีระวิทยาในปีคริสตศักราช1930อีกทั้งยังพบว่าการถ่ายเลือดให้กับผู้ที่มีหมู่เลือดเดียวกันไม่ทำให้เซลล์เม็ดเลือดถูกทำลายการค้นพบเหล่านี้จึงเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้เกิดการต่อยอดในวงการแพทย์มาจนถึงปัจจุบันขณะเดียวกันก็ยังสามารถช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์ได้อีกเป็นจำนวนมากองค์การอนามัยโลกสหพันธ์สภากาชาติและสภาเซียวงเดือนแดงระหว่างประเทศสหพันธ์ผู้บริจาคโลหิตระหว่างประเทศและสมาคมบริการโลหิตระหว่างประเทศจึงกำหนดให้สภากาชาติทั่วโลกจัดกิจกรรมเพื่อขอบคุณผู้บริจาคโลหิตทั่วโลกและเพื่อให้ชาวโลกตระหนักและเห็นความสำคัญของการบริจาคโลหิตและส่งเสริมงานบริการโลหิตให้เป็นที่แพร่หลายกับเพื่อให้ทุกประเทศตระหนักถึงความสำคัญและความจำเป็นของการบริจาคโลหิตด้วยความสมัครใจไม่หวังสิ่งตอบแทน 100% ตามแนวทางขององค์การอนามัยโลกในวันผู้บริจาคโลหิตโลกวันที่14มิถุนายนของทุกปีคุณสมบัติก่อนการบริจาคโลหิตนั้นผู้บริจาคจะต้องมีน้ำหนัก45กิโลกรัมขึ้นไปอายุระหว่าง17ถึง65ปีบริจาคครั้งแรกต้องอายุไม่เกิน60ปีผู้ที่มีอายุ60ถึง65ปีต้องเป็นผู้บริจาคโลหิตประจำและกลับมาบริจาคอย่างน้อยปีละ1ครั้งผู้ที่อายุ65ปีขึ้นไปงดรับบริจาคในหน่วยเคลื่อนที่เพื่อความปลอดภัยการเตรียมตัวก่อนบริจาคโลหิตต้องสังเกตตัวเองรู้สึกสบายดีสุขภาพแข็งแรงพร้อมบริจาคโลหิตต้องนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอไม่น้อยกว่า5ชั่วโมงขึ้นไปสามารถรับประทานอาหารประจำมื้อก่อนมาบริจาคโลหิตได้ตามปกติแต่ให้หลีกเลี่ยงอาหารที่มีไขมันสูงเช่นข้าวขาหมูข้าวมันไก่แกงกะทิก่อนมาบริจาคโลหิต6ชั่วโมงงดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และสารควบคุมที่มีฤทธิ์ต่อจิตประสาททั้งก่อนและหลังบริจาคโลหิต24ชั่วโมงหากใช้เป็นประจำต้องงด7วันก่อนบริจาคโลหิตงดสูบบุหรี่ก่อนและหลังบริจาคโลหิต1ชั่วโมงต้องไม่มีพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศหากมีการเจาะร่างกายเจาะหูเจาะผิวหนังกดสิวสักลบรอยสักฝ ังเข็มหรือหัตถการเสริมความงามที่ทำนอกโรงพยาบาลให้เว้นการบริจาคโลหิต4เดือนหลังแผลหายดีแล้วจึงจะบริจาคได้สามารถดื่มน้ำได้300ถึง500ซีซีก่อนบริจาคโลหิต30นาทีเพื่อให้โลหิตไหลเวียนดีช่วยลดภาวะแทรกซ้อนทั้งก่อนและหลังบริจาคโลหิตและต้องไม่อยู่ระหว่างรับประทานยาหรือสมุนไพรบางอย่างหากรับประทานมาต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ผู้ตรวจคัดกรองสุขภาพทุกครั้งเพื่อความปลอดภัยท่านผู้ฟังครับสำหรับการบริจาคโลหิตสามารถบริจาคได้ที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติถนนอังรีดูนังภาคบริการโลหิตแห่งชาติ12แห่งทั่วประเทศหรือรับบริจาคโลหิตประจำที่ Fix Station 7แห่งโรงพยาบาลสาขาบริการโลหิตแห่งชาติ8แห่งในเขตกรุงเทพมหานครหรือตรวจสอบจุดรับบริจาคโลหิตได้ที่เว็บไซต์ redcross.or.th ครับจบบทความประจำวันเรื่อง14มิถุนายนวันผู้บริจาคโลหิตโลกเรียบเรียงและนำเสนอโดยยุทธพรบานเย็นท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศหมายเลขโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
2: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได
3: ้ Bangkok World Bangkok World เลือกผู้ว่าเลยสกอร์คนโปรด Bangkok World Bangkok World มาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
4: กรุงเทพคือเมืองที่มีเสียงมากมายแต่เสียงที่สำคัญที่สุดคือเสียงของพวกเราที่มีพลังกำหนดอนาคตของกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน69 8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้เสียงใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสก.ร่วมกำหนดอนาคตกรุงเทพจากเสียงของคุณ Bangkok Vote เลือกกรุงเทพในแบบคุณ
3: Bangkok Vote มาเรามาใช้สิทธิ์ Vote
0: การสร้างศรัทธาความเชื่อถือในงานที่ทำเป็นปัจจัยสำคัญอย่างยิ่งต่อการปฏิบัติงานให้ประสบผลสำเร็จข้าราชการทุกคนจึงต้องสร้างศรัทธาความเชื่อถือดังกล่าวให้มั่นคงหนักแน่นเพื่อให้บังเกิดความเพียรพยายามที่จะปฏิบัติงานราชการโดยเต็มกำลังความสามารถจนสำเร็จผลที่ถูกต้องแท้จริงอันจะเป็นการสร้างศรัทธาความเชื่อถือให้แก่ประชาชนก่อให้เกิดผลที่ดีที่เป็นประโยชน์แก่การพัฒนาชาติบ้านเมืองอย่างไม่อาจประมาณได้พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวพรหมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวนฤนาถแข็งขันอ่าน

สถิตในดวงใจตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารพนักงานและผู้ดำเนินรายการสถานีข่าวคุณภาพ FM 97.0 MHz

0: รายการที่เล่นที่จริงคิดแบบเด็กวัดคุยสมบัติสำนวนแบบบ้านๆฟังแล้วอารมณ์จะสำราญงานจะสำเร็จคลื่นข่าว 97FM ขอเสิร์ฟนักพูดสองสุพันโทสุธีสุขสากลกับด็อกเตอร์สุรวงศ์วัฒนกุลโบราณว่ากันมานานแล้วว่าโง่มาก่อนฉลาด
1: นั่นสิผู้พันกับอาจารย์บอกใครมาก่อนใครอ่ะ
0: โอ้โหแง่มุกลูกเล่นของนักพูดสองสุเขาเป๊ะปังโป๊ะ
2: ไหนไหนไหนสเปิร์นหน่อยเซ
0: ่การละเมอชื่อเมียช่วยต่อชะตาชีวิตผัวฉันใดการท่องพุทโธจะคุ้มกันให้พ้นทุกได้ฉันนั้
2: นนั่นไงชะตาจะไม่งี้ถ้ารู้จักคิดความคิด
0: พบกันทุกวันอาทิตย์กับรายการผีเล่นผีจริงเจอกันทักเช้าเวลา 9:00 น.คลื่นข่าว 97FM
3: 2569เมื่อดวงดาวรุกขาดกระชากหน้ากากปิดฉากความปลอมถึงเวลายืนหนึ่งของตัวจริงในทุกวงการทุกโต๊ะโหนโดยชยุทธวันเกิดตัวจริงเรื่องโหราศาสตร์และฮวงจุ้ยยังคงยืนหยัดสู่ปีที่9ด้วยศาสตร์แห่งการพยากรณ์ทอดรหัสจากกระแสดวงดาวเปิดดวงเมืองวิเคราะห์ดวงโลกพร้อมเปิดสายทำนายสดคนต่อคนชี้หนทางแก้ปัญหาชีวิตปัญหาธุรกิจให้พร้อมข้ามผ่านหมอกควันแห่งการเปลี่ยนแปลงทุกโต๊ะโหนที่นี่ FM 97ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หลังข่าว 11:00 น.พร้อมกันทางวิทยุและ Facebook Live
4: ปลูกบ้านเติมสุขกันร้อนกันเสียงกันชื้นด้วย EPD มวลเบาฟังทั้งรู้คู่บ้าน FM 97 QFM สถานีข่าวคุณภาพทุกวันเสาร์เวลา 10-11 นาฬิกาวันอาทิตย์เวลา 13-14 นาฬิกาปัญหาบ้านสุดร้าวรั่วร้อนเล็กเป็นสนิมปูนระเบิดวัสดุอะไรแก้ไขได้ช่างรู้คู่บ้านสันชัยขนานมีคำตอบโทร0917893563ช่างรู้คู่บ้านสร้างใหม่ต่อเติมบ้าน EPD โฟมบ้านเย็นแก้ปัญหาบ้านสุดร้าวรั่วร้อนกับสันชัยขนานและสุวิชาพารักษา

0: สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่รายการช่างรู้คู่บ้านนะครับติดตามฟังรายการช่างรู้คู่บ้านได้กันเป็นประจำนะครับทุกวันอาทิตย์ครับเวลา13นาฬิกาถึง14นาฬิกานะครับเรื่องราวของบ้านเรื่องราวของการก่อสร้างนะครับติดตามฟังแล้วก็ชมรายการนะครับเรื่องราวต่างๆที่เราพูดคุยกันนะครับ1ชั่วโมงนะครับ13นาฬิกาถึง14นาฬิกานะครับสำหรับท่านที่ติดตามนะครับก็สามารถที่จะฟังพร้อมชมพร้อมฟังกันนะครับติดตามเรื่องราวของบ้านกับผมสัญชัยขนานได้นะครับแล้วก็จะมีคุณสุวิชาภารักษานะครับที่จะอยู่พูดคุยกันในรายการนะครับ1ชั่วโมงที่เราจะมาแชร์นะครับแชร์กันพูดคุยกันเรื่องราวของบ้านเรื่องราวต่างๆนะครับวันนี้ครับสำหรับท่านที่ติดตามนะครับก็ถ้าเกิดท่านติดตามผมช่วงเช้าเนี่ยครุขระอุปสรรคเล็กน้อยนะครับการกากับการที่แก้แล้วแก้อีกแก้ไขนะครับเพราะว่าเดิมเนี่ยนะครับเขาเรียกว่าเสียเงินก็จะสะดวกพอไม่เสียเงินมันก็จะอุปสรรคขวางหนามมันก็จะเยอะพอสุดท้ายกลับมาเสียเงินก็พากันงงๆเองนะครับวันนี้ครับก็ช่วงนี้นะครับรอบนี้น่าจะลงตัวเล็กน้อยนะครับไม่น่าจะคลุกคลักแล้วนะครับแต่ว่าท่านที่ติดตามนะครับก็สามารถติดตามนะครับติดตามฟังรายการนะครับเรื่องราวของบ้านเรื่องราวของวัสดุนะครับกับผมสัญชัยกนานนะครับทางวิทยุคลื่น FM 97นะครับติดตามกันได้นะครับช่างรู้คู่บ้านนั้นเรามี2วันนะครับวันเสาร์นั้นพบกันเวลา13นาฬิกาถึงวันเสาร์นั้นเวลา10นาฬิกาถึง11นาฬิกานะครับส่วนวันอาทิตย์นะครับก็พบกันเวลา13นาฬิกาถึง14นาฬิกานะครับ2วันหยุดนะครับวันเสาร์และวันอาทิตย์นะครับก็จะติดตามกันได้นะครับกับเรื่องราวต่างๆที่เราจะแชร์หรือเรื่องราวต่างๆที่เราจะพูดคุยกันนะครับสำหรับท่านที่ติดตามนะครับฟังพร้อมชมแล้วก็ชมพร้อมฟังกันนะครับเรื่องราวของบ้านเรื่องราวของวัสดุเรื่องราวของการก่อสร้างนะครับวันนี้ครับติดตามฟังสดๆนั้นทางวิทยุนะครับคลื่น FM 97แล้วก็ทางเว็บไซต์ที่ www.97qfm.com นะครับแล้วก็นอกจากนี้นะครับท่านยังสามารถติดตามได้ทางFacebook นะครับเพจ QFM สถานีข่าวคุณภาพนะครับรวมทั้งทางเพจช่างรู้คู่บ้านนะครับ YouTube ช่องช่างรู้คู่บ้านนะครับก็สามารถที่จะติดตามฟังรายการนะครับเรื่องราวกันนะครับใน1ชั่วโมงนะครับวันนี้นะครับสำหรับตั้งแต่วันนี้ก็คงก็เรียกว่ากลับมาเสียเงินนะครับเหมือนเดิมเสียเงินหมายถึงว่าเสียเงินเพื่อที่จะให้สามารถถ่ายทอดสดพร้อมกันนะครับทั้งทางเพจเฟซบุ๊กนะครับเพจแล้วก็ YouTube พร้อมๆกันนะครับเมื่อก่อนเวลาจัดผมก็จะแชร์นะครับตอนนี้ไม่ต้องแชร์แล้วนะครับก็ใช้วิธีพร้อมกันซะเลยทีเดียวนี่แหละนะครับไม่ว่าจะเป็นทางFacebook หรือไม่ว่าจะเป็นทาง YouTube นะครับแล้วก็ภาพก็จะได้เป็นภาพเดียวกันนะครับแล้วก็เนื้อหาเดียวกันนะครับเสียงเดียวกันเนื้อหาเดียวกันนะครับติดตามกันนะครับส่วนเดือนนี้นะครับผมใช้คำว่าเดือนนี้ก็แล้วกันนะครับจริงๆเดือนนี้เดือนมิถุนายนนะครับก็จะเป็นเดือนครบ20ปีนะครับตั้งแต่วันที่4มิถุนายนที่ผ่านมาแล้วนะครับของก็เรียกว่า20ปีของรายการช่างรู้คู่บ้านนะครับเราครบรอบมาแล้ว20ปีนะครับทำมาแล้ว20ปีนะครับถ้าหลังวันที่4นะครับก็จะก้าวสู่ปีที่21นะครับเริ่มต้นปี21ถ้าเดือนนะครับเดือนนี้ก็ยังอยู่ในเดือนของปีที่20นะครับเพราะเดือนนี้นะครับอาทิตย์ที่แล้วนะครับก็เป็นการจัดรายการส่งเสียงตามสายเพราะว่าเมื่อวันเสาร์ที่แล้วเนี่ยนะครับก็ไปเขาเรียกว่าไปงานนะครับที่จังหวัดกาญจนบุรีนะครับก็เลยไม่ได้ออกอากาศสดนะครับแต่วันนี้นะครับแล้วก็วันอาทิตย์นะครับก็เก็บงานปิดงานนะครับการทําระบบกันซึมระเบียงนะครับหลังจากทําเสร็จวันรุ่งขึ้นนะครับฝนตกกระหน่ำนี่นะครับก็เจ้าของบ้านก็น่าจะเห็นแล้วก็เขาเรียกว่าพึงพอใจนะครับกับระบบน้ำที่มันป้องกันแล้วก็ไหลออกสู่ด้านนอกนะครับก็เป็นก็เรียกว่าเป็นส่วนหนึ่งของการ ใช้วัสดุแล้วก็การทำงานนะครับสำหรับท่านที่ติดตามนะครับก็คงจะได้เห็นกันนะครับส่วนอาทิตย์นี้นะครับก็เป็นรายการสดนะครับก็ต้องอย่างที่บอกนะครับว่าช่างรุกคู่บ้านนั้นนะครับผมจัดรายการนะครับนอกจากจัดรายการสดแล้วถ้าเกิดว่ามีงานนะครับก็ติดบางทีเสาร์อาทิตย์ก็ไม่ได้หยุดนะครับก็จะไปหน้างานตามปกตินะครับก็สามารถที่จะติดตามกันได้นะครับสำหรับวันนี้นะครับเรื่องราวของบ้านเรื่องราวของวัสดุนะครับที่ผมจะนำมาพูดคุยกันนะครับเนื่องจากว่า20ปีแล้วที่เราทำมานะครับแล้วก็อย่างที่บอกนะครับว่า20ปีที่ทำนั้นจุดเริ่มต้นของรายการจริงๆก็คือชื่อรายการช่างรุกคู่บ้านแล้วก็คำว่าช่างรู้คู่บ้านนั้นเป็นความตั้งใจที่ผมตั้งชื่อว่าให้มีความรู้คือให้เจ้าของบ้านนั้นมีความรู้เรื่องช่างนะครับแต่ถ้าเราบอกว่าให้เจ้าของบ้านมีความรู้เรื่องช่างนะครับมันก็จะตั้งแล้วก็ยาวนะครับผมก็เลยตั้งชื่อรายการเป็นรายการช่างรู้คู่บ้านก็มีความรู้เรื่องช่างอยู่คู่กับบ้านทีนี้ไอ้ความรู้เรื่องช่างมีอยู่คู่กับบ้านนั้นนะครับก็สามารถที่จะมีความรู้นะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านเจ้าของบ้านนะครับที่อยากจะทำเองนะครับหรือช่างนะครับที่นำความรู้ต่างๆนะครับไปพูดคุยนะครับหรือว่าไปใช้นะครับบางครั้งเนี่ยนะครับช่างกับเจ้าของบ้านเนี่ยต้องมีความเข้าใจตรงกันนะครับมันก็เลยทำให้เป็นจุดก่อเกิดนะครับที่ใช้ชื่อว่าช่างรู้คู่บ้านนะครับเพราะฉะนั้นครับวันนี้นะครับก็จะเป็นวันที่ขออนุญาตว่านำนะครับผมขออนุญาตนำเขาเรียกว่าทั้งหมดนะครับที่จัดรายการมาแล้วก็พยายามปรับปรุงเป็นโซลูชันหรือว่าแนะนำวิธีการในการนำวัสดุมาใช้เพื่อการแก้ปัญหานะครับไม่ว่าจะเป็นวัสดุที่เราใช้งานนะครับไม่ว่าจะเป็นวัสดุที่ใช้ในการแก้ปัญหานะครับก็ขออนุญาตนะครับที่จะนำมาเพื่อให้ท่านที่ติดตามนะครับก็สามารถที่จะติดตามแล้วก็ฟังรายการนะครับติดตามฟังรายการติดตามชมรายการนะครับเรื่องราวต่างๆที่ผมเองนั้นนะครับมีความตั้งใจที่จะนำมาเพื่อให้ท่านได้พูดคุยหรือท่านได้เห็นกันนะครับว่าสิ่งต่างๆที่เรานำมาแชร์นั้นนะครับมันจะมีประโยชน์กับทุกท่านนะครับให้ได้มากน้อยนะครับเพียงใดนะครับแล้วก็สิ่งที่นำมานั้นนะครับก็เป็นส่วนหนึ่งที่อยากให้ท่านได้ใช้เป็นประโยชน์นะครับก็เลยถือโอกาสว่าในช่วงของครบรอบ20ปีเนี้ยนะครับขออนุญาตนำเรื่องราวเหล่านี้นะครับมาแชร์หรือมาพูดคุยกันนะครับเพื่อเป็นแนวทางนะครับผมเชื่อว่าหลายคนที่ติดตามก็อยากเห็นอยากได้ข้อมูลรายละเอียดนะครับอย่างเช่นนะครับวันนี้ครับปัญหาที่ท่านถามมาเรื่องของพื้นร้าวนะครับพื้นร้าวนะครับพื้นที่มีรอยร้าวนะครับเดี๋ยวนะผมจะลองปรับดูก่อนนะครับหรือแบบนี้น่าจะแบบนี้น่าจะท่านจะเห็นภาพได้ใหญ่ขึ้นนะครับคือพื้นนะครับพื้นที่มีรอยร้าวเวลาพื้นที่มีรอยร้าวนะครับเราจะต้องทําการแก้ไขรอยร้าวก่อนเราจะต้องซ่อมรอยร้าวก่อนนะครับแกนการแก้ไขหรือการซ่อมรอยร้าวนั้นเราจะซ่อมอย่างไรเราจะแก้ไขอย่างไรนะครับก็เป็นอีกส่วนหนึ่งอีกเป็นช่องทางหนึ่งนะครับที่เราจะเลือกใช้วัสดุครับเพราะรอยร้าวที่พื้นดาดฟ้าพื้นระเบียงนะครับรอยร้าวที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับมันคือสิ่งที่ก่อให้เกิดปัญหาในคอนกรีตนะครับเมื่อรอยร้าวเกิดขึ้นฝนตกน้ำซึมลงไปนะครับมันก็จะเข้าไปในคอนกรีตเมื่อน้ำซึมเข้าไปในคอนกรีตนะครับน้ำที่ซึมเข้าไปในคอนกรีตนะครับซึมเข้าไปมากๆนะครับหรือนานๆเข้านะครับมันก็จะส่งผลต่อเหล็กที่อยู่ในคอนกรีตนะครับเหล็กที่อยู่ในคอนกรีตนะครับเมื่อเจอกับความชื้นนะครับเจอกับน้ำนะครับเจอกับความชื้นเจอกับอากาศนะครับนานๆเข้านะครับมันก็จะส่งผลต่อเหล็กก็จะเกิดเป็นสนิมได้เหล็กนะครับเมื่อเหล็กเกิดเป็นสนิมนะครับหรือความชื้นทําให้เกิดเป็นปัญหาเหล็กเป็นสนิมเกิดขึ้นแล้วนะครับสิ่งที่ตามมาก็คือนะครับพอเหล็กมันเป็นสนิมนะครับเหล็กมันก็จะมีแรงดันพอเหล็กมันมีแรงดันนะครับมันก็จะทําให้เกิดความเสียหายของคอนกรีตเหล็กเป็นสนิมมีแรงดันปูนระเบิดแตกร่อนออกนะครับนั่นคือ ปัญหาที่จะตามมานะครับพอเหล็กเป็นสนิมปูนระเบิดนะครับมันก็ต้องไปหาวิธีในการซ่อมด้านใต้แต่การซ่อมด้านใต้นั้นนะครับก่อนที่เราจะซ่อมด้านใต้ได้เราก็จะต้องทําการแก้ไขหรือซ่อมด้านบนนะครับการแก้ไขหรือการซ่อมด้านบนนั้นนะครับก็เป็นสิ่งสําคัญเพราะการแก้ไขหรือการที่เราจะซ่อมด้านบนนะครับให้ได้นะครับถูกต้องนะครับเราก็ต้องซ่อมรอยร้าวเพราะฉะนั้นวันนี้ครับการซ่อมรอยร้าวนั้นเราทําได้หลายวิธีนะครับในหลายวิธีนั้นบางครั้งผู้รับเหมาหรือช่างสามารถทําเองได้แต่บางครั้งนะครับผู้รับเหมาหรือช่างนั้นไม่สามารถที่จะทําเองได้เพราะฉะนั้นพอไม่สามารถที่จะทําเองได้นะครับจะทําอย่างไรครับก็ต้องใช้วิธีนะครับจ้างในการจ้างนะครับก็ต้องหาคนที่มีความชํานาญนะครับมีเป็นคนที่มีความเข้าใจหรือมีความชํานาญในเรื่องของการใช้วัสดุนะครับเพราะวันนี้ครับไม่ว่าท่านที่ติดตามรายการเป็นช่างเป็นผู้รับเหมาหรือเป็นเจ้าของบ้านในลักษณะงานบางงานนะครับเราสามารถที่จะทําเองได้ในลักษณะงานบางงานนั้นเราก็ควรจะจ้างช่างหรือผู้รับเหมานะครับแต่ทีนี้ครับเราจะเลือกจ้างช่างหรือจ้างผู้รับเหมาหรือจะทําเองนั้นนะครับก็ขึ้นอยู่กับความเข้าใจของผู้ว่าจ้างหรือเจ้าของบ้านนั่นเองนะครับในความเข้าใจนะครับของผู้ว่าจ้างหรือเจ้าของบ้านนะครับลองมาดูครับว่าความเข้าใจของเจ้าของบ้านนะครับหรือผู้ว่าจ้างนะครับมันก็จะเป็นปัจจัยสําคัญเหมือนกันนะครับในการที่จะเลือกวัสดุเพื่อการใช้งานที่ถูกต้องนะครับวันนี้เป็นอีกส่วนหนึ่งนะครับที่ผมมีโอกาสได้ก็เรียกว่าประกบกับทีมงานพลพรหมพุ้ยนะครับทีมงานพลพรหมพุ้ยก็เป็นทีมผู้รับเหมานะครับจริงเป็นทีมผู้รับเหมาที่มีช่างอยู่ในมือหลายคนที่สามารถที่จะทําได้ในหลายๆรูปแบบนะครับผู้รับเหมาที่ทํางานหรือผู้รับเหมาที่รับงานนะครับก็สามารถที่จะทําเองได้นะครับหรือจะว่าจ้างช่างก็สามารถที่จะเลือกเลือกได้นะครับเลือกได้ในความชอบเลือกได้ในรายละเอียดนะครับที่สามารถที่จะทําได้นะครับทีนี้มาดูครับว่าโซลูชันนี้หรือแนวทางนี้ที่ผมทําไว้เนี่ยนะครับมันก็คือกรณีที่พื้นนะครับมันมีรอยแตกร้าวนะครับแล้วก็น้ําเป็นระเบียงนะครับเป็นพื้นระเบียงเวลาฝนตกนะครับน้ําก็จะซึมไปตามรอยแตกร้าวเนี้ยส่งผลให้เหล็กข้างใต้เป็นสนิมและปูนระเบิดนะครับทีนี้ก่อนที่จะทําระบบกันซึมเนี่ยนะครับผมก็จะใช้วิธีในการซ่อมรอยร้าวการซ่อมรอยร้าวนะครับเราจะซ่อมแค่ปะรอยร้าวหรือเราจะซ่อมลึกไปจนถึงรอยร้าวรอยร้าวที่มันมีขนาดเล็ก0.1มิล0.2มิล0.3มิลนะครับรอยร้าวเล็กๆแบบนี้นะครับเราจะต้องเลือกใช้วัสดุในการที่จะแก้ปัญหานะครับเพราะวัสดุที่จะซ่อมรอยร้าวแล้วให้มันลงลึกไปถึงข้างล่างได้เนี่ยนะครับหรือในรอยร้าวลึกๆได้นะครับมันต้องเป็นวัสดุที่มีความเหลวมีความเหลวแล้วก็ไหลนะครับมีความเหลวแล้วก็สามารถที่จะไหลตัวลงไปอยู่ตามร่องรอยร้าวได้นะครับอันนั้นแหละครับคือสิ่งสำคัญเดี๋ยวนะครับนะครับต่อไปครับลืมปิดเสียงนะครับลืมปิดเสียงลืมปิดเสียงไปนะครับก็วัสดุที่เราเลือกนะครับเราก็จะต้องเลือกวัสดุที่มันสามารถเหลวนะครับเหลวพอที่จะไหลไปตามร่องรอยร้าวต่างๆเหล่านี้ได้นะครับเพราะวัสดุที่เราเลือกนะครับก็จะเป็นวัสดุที่เราต้องจัดมาว่าเอ๊ะวัสดุแบบไหนนะครับที่เราเลือกแล้วมันจะลงไปได้เพราะฉะนั้นวันนี้ครับ Epoxy Injection Epoxy Injection ก็จะเป็นทางเลือกหนึ่งนะครับที่สามารถใช้ในการแก้ปัญหาหรือใช้ในการป้องกันได้โดยการที่เราสามารถที่จะทำเองได้นะครับเป็นวัสดุที่เราเลือกที่จะทำเองก็ได้หรือเราเลือกที่จะจ้างช่างก็ได้นะครับการเลือกใช้ Epoxy Injection นะครับมันก็จะเป็นวัสดุประเภทหนึ่งที่การทำงานนะครับหรือว่าการใช้งานเนี่ยนะครับมันเป็นขั้นตอนในการทำงานก็คือว่า Epoxy Injection นะครับมันจะเป็นวัสดุชนิด2ส่วนผสมนะครับการผสมนั้นนะครับจะต้องผสมตามสัดส่วน Epoxy นะครับมันจะมีน้ำหนักคือ2กิโลนะครับในการผสมนั้นนะครับจะผสมโดยการใช้ A และ B นะครับตวงตามสัดส่วนนะครับซึ่งการผสมนั้นนะครับสัดส่วนคือ2ต่อ1ส่วน A 2ส่วน B 1ส่วนนะครับน้ำหนัก น้ำหนักในการผสมนั้นสำคัญนะครับการผสมอีพ็อกซี่นั้นมีความสำคัญมากคือเราต้องชั่งนะครับแล้วก็ตวงนะครับชั่งตวงให้ได้ในสัดส่วนที่เหมาะสมนะครับเพื่ออะไรครับเพราะว่าการชั่งหรือว่าการตวงให้ได้สัดส่วนนั้นเป็นสิ่งสำคัญนะครับการทำงานหรือการใช้งานนะครับถ้าเรากะวัสดุบางอย่างนั้นเราสามารถที่จะกะได้นะครับสามารถที่จะกะได้นะครับกะการกะนั้นอาจจะใช้กับบางวัสดุได้แต่บางวัสดุนั้นนะครับไม่สามารถที่จะกะได้นะครับบางวัสดุนั้นเราต้องนะครับผสมนะครับตวงให้ได้ตามสัดส่วนนะครับเพราะวันนี้นะครับที่ผมทำให้ท่านดูนะครับก็คือการที่เราเลือกใช้ epoxy injection นะครับในการซ่อมรอยร้าวนะครับเริ่มต้นก็คือการที่เราทำความสะอาดพื้นผิวครับพอเราทำความสะอาดพื้นผิวเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะกรีดรอยร้าวให้มันมีความกว้างนะครับพอเรากรีดรอยร้าวมีความกว้างปั๊บนะครับเราก็ผสมในส่วนของอีพ็อกซี่อินเจคชันสัดส่วนคือ2:1ส่วนชุดหนึ่งเนี่ยมัน2 กิโลนะครับชุดหนึ่ง2 กิโลนะครับในชุด2 กิโลนะครับเราก็นะครับมีคำตอบในนะครับท่านที่ติดตามนะครับสามารถที่จะติดตามแล้วก็เขาเรียกว่าสอบถามกันไม่ได้นะครับเพราะว่าเรื่องบ้านนะครับทุกเรื่องบ้านมีคำตอบในรายการช่างรู้คู่บ้านนะครับท่านที่ติดตามนะครับอาจจะฝากคำถามมานะครับไม่ว่าจะทางไลน์หรือทางอินบ็อกซ์นะครับก็สามารถที่จะสอบถามกันมาได้นะครับสามารถติดตามเรื่องราวต่างๆได้นะครับสำหรับท่านที่ติดตามนะครับติดตามฟังกันได้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวนะครับแล้วก็ท่านถามมาฟังได้ทางไหนนะครับอ๋อนะครับท่านติดตามฟังรายการช่องรู้คู่บ้านได้นะครับวันอาทิตย์นะครับทางวิทยุนะครับคลื่น FM นะครับทางวิทยุคลื่น FM 97นะครับวันอาทิตย์นะครับถ้าวันอาทิตย์ท่านฟังทางวิทยุคลื่น FM 97นะครับเวลานะครับเวลาก็13 นาฬิกาถึง14 นาฬิกานะครับสามารถติดตามกันได้นะครับกับเรื่องบ้านแล้วก็เรื่องของการก่อสร้างนะครับหรือติดตามได้ทาง YouTube เพจ Facebook นะครับสามารถติดตามกันได้นะครับในทุกช่องทางนะครับสำหรับท่านที่ติดตามนะครับติดตามฟังพร้อมชมพร้อมฟังกันได้นะครับเรื่องราวของบ้านเรื่องราวของวัสดุแล้วก็เรื่องราวของการก่อสร้างนะครับเผื่อใครที่กำลังมองอยู่ว่าเอ๊ะจะไปติดตามจากที่ไหนอย่างไรนะครับก็สามารถที่จะติดตามได้นะครับในทุกช่องทางนะครับที่ท่านติดตามฟังหรือชมรายการนะครับเผื่อเนื่องจากท่านถามมาทางอินบ็อกซ์นะครับก็ขออนุญาตตอบสละเขาเรียกว่าขั้นเวลาตอบนิดนึงนะครับก็การซ่อมรอยร้าวเนี่ยนะครับก็คือการที่เราใช้อีพ็อกซี่อินเจคชันพอกรีดเสร็จนะครับเราก็ผสมอีพ็อกซี่โดยการสัดส่วนก็คือการชั่งนั่นเองนะครับชั่งให้ได้ตามสัดส่วนแล้วก็ผสมนะครับพอผสมเสร็จนะครับเราใช้อุปกรณ์ในการอัดลงไปนะครับอัดเพื่อให้น้ํายานั้นลงไปตามรอยร้าวทีนี้การใช้น้ํายาอัดตามรอยร้าวนะครับเราสามารถแค่ราดลงไปให้มันไหลลงไปเองหรือถ้าพื้นมันมีความลึกและรอยร้าวมันมีขนาดเล็กนอกจากการที่เราราดลงไปนะครับเราก็จะสามารถใช้วิธีอินเจคชันคืออัดใช้ตัวไซลิงนะครับพร้อมกับฐานไซลิงติดตั้งแล้วก็อัดลงไปนะครับก็สามารถที่จะทำได้นะครับขึ้นอยู่กับว่าลักษณะของรอยร้าวนะครับหรือว่าขนาดของรอยร้าวนั้นนะครับมันเป็นขนาดเท่าไหร่นะครับขนาดของรอยร้าวก็จะเป็นองค์ประกอบสำคัญนะครับในการที่จะเลือกใช้วัสดุในการซ่อมนะครับเช่นถ้ารอยร้าวกว้างเราก็ผสมแล้วก็ราดลงไปเลยถ้ารอยร้าวมันแคบลงมาคำว่ากว้างเช่นรอยร้าวสักประมาณ3 มิลเราผ่าเป็นร่องวีเราอาจจะราดลงไปได้แต่มันก็จะเปลืองหน่อยแต่ถ้าประหยัดเราก็ใช้ไซลิงในการดูดอัดลงไปแต่ถ้ารอยร้าวมันเล็กประมาณ2 มิลหรือมันมีความลึกพื้นมันมีความกว้างเราก็ต้องติดตั้งตัวอุปกรณ์นะครับอุปกรณ์ในการซ่อมรอยร้าวนะครับก็จะเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการที่จะเลือกใช้นะครับเลือกใช้งานเพื่อความเหมาะสมของลักษณะของแต่ละรอยร้าวนะครับนั่นคือส่วนหนึ่งสำหรับท่านที่ติดตามนะครับท่านติดตามนะครับก็จะสามารถดูภาพเหล่านี้นะครับ ท่านจะติดตามแล้วก็ดูภาพต่างๆที่ใช้นะครับในการแก้ปัญหาเนี่ยนะครับท่านสามารถดูได้ไม่ว่าจะเป็นทางYouTube นะครับหรือว่าจะเป็นทางFacebook นะครับก็สามารถเข้าไปลองพิมพ์คําว่าช่างรู้คู่บ้านนะครับถ้าลองพิมพ์คําว่าช่างรู้คู่บ้านนะครับก็สามารถที่จะติดตามนะครับชมขั้นตอนต่างๆนะครับผมก็พยายามที่จะใส่รายละเอียดให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้นะครับเพื่อที่จะเป็นประโยชน์กับทุกท่านนะครับพอหลังจากที่เราเลือกเครื่องมือนะครับในการอัดน้ํายานะครับอีพ็อกซี่ลงไปแล้วนะครับเราก็อัดลงไปนะครับอย่างที่นี่นะครับพอเราอัดลงไปรอบแรกนะครับมันหายวาบลงไปเลยแสดงว่ารอยร้าวมันยังมีความกว้างและมีความลึกที่เราใส่ไปครั้งแรกนั้นนะครับยังไม่พอเราก็ใส่ตามลงไปครับก็ใส่ตามลงไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยจนกว่ามันจะเต็มตามร่องรอยร้าวมันก็จะล้นคาอยู่ตามร่องวีที่เรากรีดไว้นะครับพอมันล้นคาตามร่องวีที่เรากรีดไว้นะครับเราก็เอาผ้าเช็ดเพื่อให้มันเรียบนะครับแล้วก็แห้งรอแห้งครับทำแบบนี้ครับเติมจนเต็มแล้วก็รอแห้งวันรุ่งขึ้นนะครับเราก็สามารถที่จะมาขัดวันรุ่งขึ้นนะครับเราก็จะมาขัดนะครับเราขัดแต่งผิวเสร็จปั๊บนะครับเราก็ใช้อีพ็อกซี่โปะซ่อมรอยร้าวเพราะว่ารอยร้าวที่เราราดน้ํายาลงไปนะครับบางทีน้ํายามันก็จะค่อยๆซึมลงไปเพราะร่องรอยร้าวที่เป็นร่องวีนะครับมันก็จะมีเป็นร่องอยู่เราก็จะใช้อีพ็อกซี่ในการโปะซ่อมแล้วก็ขัดแต่งผิวนะครับขัดแต่งผิวให้เสร็จเรียบร้อยหลังจากนั้นถึงจะไปเลือกวิธีการทําระบบกันซึมท่านจะทําระบบกันซึมโดยการทาโดยการปูกระเบื้องอันนั้นแล้วแต่ละนะครับแล้วแต่ความต้องการที่เราอยากจะทําหรืออยากจะปรับปรุงนะครับอันนี้คือรอยร้าวครับรอยร้าวแบบนี้นะครับเป็นรอยร้าวที่ต้องแก้ไขก่อนที่จะทําการระบบทําระบบการซึมเป็นสิ่งสําคัญนะครับนี้ช่วงแรกผมใช้เวลากับการใช้อีพ็อกซี่อินเจคชันค่อนข้างเยอะนะครับเพราะว่าระหว่างที่จัดรายการพอมีคําถามก็ขออนุญาตไปตอบคําถามนะครับบางทีอาจจะก็เรียกว่าไม่ตอบก็ได้แต่บางทีเวลาท่านทักมานะครับบางคนก็อยากได้คําตอบบางคนก็รอไม่ได้ตอบเร็วหน่อยได้ไหมเคยโดนนะครับไม่เห็นตอบเลยนะครับบางทีขับรถอยู่อย่างเงี้ยครับบางทีจัดรายการอยู่อย่างเงี้ยครับอย่างเมื่อเช้าจัดรายการกำลังเข้ารายการปุ๊บนะครับท่านโทรมาก็อาจจะไม่สะดวกในการที่จะพูดคุยได้ทันทีนะครับก็ติดตามกันนะครับสําหรับท่านที่ติดตามนะครับฟังพร้อมชมชมพร้อมฟังรายการนะครับเรื่องราวของบ้านเรื่องราวของวัสดุแล้วก็เรื่องราวของการก่อสร้างนะครับกับผมสรรชัยกนันท์ที่ท่านสามารถติดตามแล้วก็พูดคุยกันได้นะครับอ่ะเรามาดูกันครับว่าอันนี้คือเป็นเรื่องแรกที่ผมพูดคุยกันมาดูแนวทางที่2ครับอันนี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นและใช้เป็นประจำนะครับผมก็เลยทำภาพนี้ไว้เลยนะครับก็เรียกว่าเป็นการแนะนำขั้นตอนพร้อมวัสดุนะครับแนะนำขั้นตอนพร้อมวัสดุนะครับเพราะว่าวันนี้หลายๆท่านที่ติดตามฟังไม่ว่าจะติดตามทางวิทยุคลื่นFM 97หรือนะครับติดตามกันทางเพจ Facebook นะครับก็มักจะถามว่าแล้วตัวอย่างที่ผมทำนั้นหรือการแก้ปัญหาซ่อมนะครับเหล็กเป็นสนิมนะครับไม่ว่าจะเกิดขึ้นที่เสาที่คานที่ท้องพื้นเหล็กเป็นสนิมปูนระเบิดนั้นนะครับวิธีการแก้ไขแล้วก็ทีมงานที่จะแก้ไขมีไหมนะครับสามารถติดต่อได้ครับวันนี้ครับท่านที่เจอปัญหาเรื่องของเหล็กเป็นสนิมนะครับไม่ว่าจะเกิดขึ้นที่เสาคานท้องพื้นเหล็กเป็นสนิมปูนระเบิดนะครับก็สามารถที่จะสอบถามมาได้เมื่อก่อนนะครับก็มีอยู่นะครับทีมผู้รับเหมาทีมช่างที่ผมแนะนําวันนี้ก็ยังคงมีอยู่นะครับที่จะแนะนําให้กับทุกท่านได้ติดตามหรือว่าได้ชมกันนะครับว่าเรื่องราวต่างๆวิธีการซ่อมต่างๆนั้นเราจะซ่อมเราจะแก้ไขกันอย่างไรนะครับก็สามารถที่จะติดตามกันได้นะครับก็สามารถที่จะติดตามแล้วก็สอบถามกันเข้ามานะครับส่วนตัวอย่างนี้นะครับผมก็จะทําทั้งรูปทั้งรายละเอียดแล้วก็ขั้นตอนให้ท่านได้เห็นเลยนะครับว่าการที่เราจะแก้ปัญหาเรื่องของเสาอ่านะครับเสาคานท้องพื้นเหล็กเป็นสนิมนั้นนะครับเราจะมีวิธีในการทําก็คือการฉาบซ่อมหรือการด้วยเทด้วยปูนออนชิงกลองแต่วัสดุหลักๆที่เราจะใช้นะครับนะครับวัสดุหลักๆที่เราจะใช้นะครับก็คือตัวแรกคือน้ำยาแปรงสนิมครับตัวที่สองก็คืออีพ็อกซี่ประสานคอนกรีตตัวที่สามก็คือปูนสำหรับฉาบซ่อมโครงสร้างสำหรับการซ่อมนะครับส่วนวัสดุเสริมที่ต้องตัดสินใจก็คือว่าเสาต้นนั้นจะต้องมีการเสริมไหมเช่นเสริมด้วยเหล็กหรือจะเสริมด้วย GFRP รีบาร์ นะครับอยู่ที่ว่าเราจะเลือกวัสดุแบบไหนในการซ่อมหรือวัสดุแบบไหนในการแก้ไขนะครับเราจะใช้เหล็กหรือจะใช้รีบาร์ไฟเบอร์ก็ขึ้นอยู่กับสภาพของหน้างานนะครับเพราะฉะนั้นวิธีการทำงานนะครับหลักๆของวัสดุจะมีคือน้ำยาแปรงสนิมอีพ็อกซี่ประสานนะครับปูนฉาบซ่อมโครงสร้างแล้วก็รีบาร์ไฟเบอร์เป็นตัวเสริมนอกจากนั้นก็ยังมีอุปกรณ์ในการทำงานนะครับการซ่อมเสานอกจากการฉาบซ่อมแล้วเรายังสามารถใช้วิธีแบบเข้าแบบแล้วก็เทปูนนันชิงเกลาการเข้าแบบและเทปูนนันชิงเกลาวัสดุหลักเราก็ยังคงใช้เหมือนเดิมครับคือน้ำยาแปรงสนิมเหล็กอีพ็อกซี่ประสานคอนกรีตแล้วก็ปูนนันชิงเกลากรณีที่จะมีการใช้ปูนนันชิงเกลาซึ่งเมื่อไหร่ที่ใช้ปูนนันชิงเกลาต้องมีการเข้าแบบแล้วก็เทปูนนันชิงเกลาลงไปให้ได้ตามสัดส่วนหรือว่าให้ตามการแก้ปัญหานะครับและที่สําคัญครับถ้าเหล็กเป็นสนิมเยอะส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของการเลือกใช้เหล็กหรือรีบาร์ไฟเบอร์เป็นวัสดุในการเสริมกําลังโครงสร้างขึ้นอยู่กับว่าเราเข้าใจนะครับแล้วก็จะเลือกใช้วัสดุแบบไหนนะครับในการซ่อมหรือในการแก้ไขนะครับก็ขึ้นอยู่กับความเข้าใจของเจ้าของบ้านหรือความเข้าใจของผู้รับเหมาที่จะอธิบายให้กับเจ้าของบ้านได้เข้าใจนั่นเองนะครับนั่นก็จะเป็นส่วนหนึ่งนะครับสำหรับท่านที่ติดตามนะครับติดตามฟังรายการช่างรู้คู่บ้านนะครับท่านที่ติดตามฟังรายการช่างรู้คู่บ้านนะครับติดตามกันได้นะครับกับเรื่องราวของบ้านเรื่องราวของการก่อสร้างนะครับก็สามารถที่จะติดตามนะครับก็ฝากช่องทางติดตามรายการช่องรู้คู่บ้านนะครับไม่ว่าท่านจะฟังทางวิทยุคลื่น FM 97นะครับทุกวันเสาร์เวลา10นาฬิกาถึง11นาฬิกาแล้วก็ทุกวันอาทิตย์เวลา13นาฬิกาถึง14นาฬิกานั่นคือฟังสดๆทางวิทยุแล้วก็ติดตามฟังได้ทางเว็บไซต์ที่ www.97qfm.com นะครับนอกจากนี้ครับท่านยังสามารถติดตามฟังภาพพร้อมเสียงได้นะครับทางเพจนะครับQFM สถานีข่าวคุณภาพแล้วก็เพจช่างรู้คู่บ้านนะครับหรือจะเป็น Facebook สันชัยขนานแล้วก็ YouTube ช่องช่างรู้คู่บ้านสันชัยขนานนะครับนี่คือช่องทางที่ท่านสามารถติดตามกันได้ตามสะดวกนะครับสะดวกช่องทางไหนติดตามได้ในช่องทางนั้นนะครับแล้วก็ฝากกดไลค์เพจช่างรู้คู่บ้านเพจ QFM สถานีข่าวคุณภาพติดตามนะครับกดไลค์ติดตาม YouTube ช่องช่างรู้คู่บ้านกันได้นะครับเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักกันสักครู่หนึ่งนะครับแล้วเดี๋ยวกลับมาช่วงที่2กับรายการช่างรู้คู่บ้านช่วงนี้ไปพักกันสักครู่หนึ่งครับ
1: ช่างรู้คู่บ้านสร้างใหม่ต่อเติมบ้าน EPD Foam บ้านเย็นแก้ปัญหาบ้านสุดร้าวรั่วร้อนกับสันชัยขนานและสุวิชาพารักษา
2: ทราบแล้วเปลี่ยนเสี่ยงเศรษฐกิจวิเคราะห์สุดๆฟังสดๆประเด็นฮอตหุ้นเศรษฐกิจการเงินการลงทุนบ่าย 2-4 โมงเย็นทุกเสาร์อาทิตย์ที่นี่ FM 97นำทีมโดยเสี่ยงข่าวรุ่นเก่ารัฐกรอัศดรธีรยุทธพิชภาศักมังกรพร้อมทีมกูรูดร.ธีรณะพงศ์มคพัฒน์หมูบินนาสิทธิ์ประเสริฐสกุลกระทิงอ้วนสมพงษ์เบญจเทพานันท์ชลชาติวรวุฒิจงสถิตเสี่ยงเศรษฐกิจเราให้ข้อมูลคุณตัดสินใจ
3: รายการถนนนักสู้รายการที่จะทำให้คุณได้รับรู้เกี่ยวกับวงการกีฬามวยทุกคืนวันศุกร์เวลา 20:30 ถึง 23:30 ทางคลื่น FM 97ดำเนินรายการโดยครูนุมวยไทยพรวิษณุสุวรสและทีมงานถ้าคุณคือแฟนวงการหมัดมวยต้องมาติดตามรายการถนนนักสู
1: ้ช่างรู้คู่บ้านสร้างใหม่ต่อเติมบ้าน EPD Foam บ้านเย็นแก้ปัญหาบ้านสุดร้าวรั่วร้อนกับสันชัยขนานและสุวิชาพารักษา
0: ครับกลับมาช่วงที่2นะครับกับรายการช่างรู้คู่บ้านนะครับสำหรับท่านที่ติดตามนะครับติดตามรายการนะครับเรื่องราวของบ้านเรื่องราวของการก่อสร้างนะครับเพื่อติดตามกันนะครับก็ฝากช่องทางนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็สำหรับท่านที่ติดตามนะครับเป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์นะครับจะสนับสนุนเพื่อการประชาสัมพันธ์วัสดุของท่านก็สามารถที่จะติดตามนะครับกันได้นะครับสำหรับท่านที่ติดตามนะครับก็เรื่องบ้านเรื่องของการก่อสร้างนะครับเรามาพูดคุยกันนะครับ อ่ะเรามาต่อกันนะครับเราพูดไปนะครับโซลูชันเรื่องของการใช้ชุดซ่อมโครงสร้างนะครับก็เป็นเรื่องราวนะครับอ๋อเดี๋ยวนะครับปุ๊บโทรเข้ามานะครับจัดรายการสดอยู่นะครับนะครับแป๊บหนึ่งนะครับขออนุญาตตอบก่อนนะครับจัดรายการสดไปด้วยตอบไปด้วยนะครับสำหรับท่านที่ติดตามนะครับก็พูดคุยกันนะครับในส่วนของที่เราพูดคุยกันนะครับชุดงานซ่อมไปแล้วนะครับตอนนี้ก็มาดูกันนะครับทีนี้มาดูครับวิธีการนะครับที่ผมทำไว้นะครับเป็นโซลูชันวันนี้เนื่องจากว่าเดือนนี้นะครับเป็นเดือนที่มาจัดมา20ปีเต็มของรายการช่างรู้คู่บ้านนะครับผมก็เลยขออนุญาตนะครับนำโซลูชันแล้วก็แนวทางนะครับมาเป็นแนวทางสรุปรวมให้ท่านได้เห็นกันนะครับว่านี่คือส่วนหนึ่งของการใช้งานแล้วก็นำประสบการณ์จากการทำงานจริงนะครับมาคุยหรือมาแชร์กันนะครับประสบการณ์จากการทำงานนะครับที่ทำนั้นแหละครับก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่จะมาพูดคุยหรือว่ามาแชร์กันนะครับและก็นี่ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งนะครับที่ทำงานอย่างเช่นเสาต้นนี้นะครับเหล็กเป็นสนิมปุระเบิดคำว่าถามคือเสาต้นนี้นะครับมันเกิดขึ้นได้อย่างไรนะครับเป็นเสาบ้านนะครับเป็นเสาบ้านที่ติดอยู่กับพื้นชั้นหนึ่งแล้วทำไมถึงเป็นปัญหาแบบนี้ได้แล้วทำไมเป็นขึ้นมาสูงเสาต้นนี้นะครับที่เกิดปัญหาเนื่องจากว่าเป็นเสาชั้นหนึ่งแล้วความชื้นที่มันขึ้นมานะครับมันขึ้นมาตามผนังตามเสาแต่ด้วยความที่มีการปูกระเบื้องไว้นะครับที่ผนังรวมทั้งเสานะครับพอผนังและเสามีการปูกระเบื้องไว้นะครับความชื้นที่มันเกิดขึ้นเนี่ยนะครับมันก็ไล่ขึ้นมาตั้งแต่ข้างล่างขึ้นข้างบนพอความชื้นมันขึ้นมานะครับมันไม่มีทางออกมันไม่มีทางระบายนะครับพอไม่มีทางออกไม่มีทางระบายนะครับมันก็เลยทำให้ดันขึ้นมาเรื่อยๆจนเหนือกระเบื้องนะครับในขณะเดียวกันครับเหล็กที่มันอยู่ข้างในนะครับเมื่อมันเจอกับความชื้นและมันเจอกับอากาศนะครับมันเป็นสนิมและมันเป็นสนิมสะสมอยู่ข้างในครับพอวันที่มันทนไม่ได้หรือเกินขีดจำกัดมันก็จะดันจนปูนแตกออกมาแบบนี้แต่ในบริเวณที่เป็นกระเบื้องนั้นมันก็ยังคงอยู่เพราะกระเบื้องปิดบังความชื้นไม่ให้มันออกมาบล็อกปูนที่จะแตกนั้นไว้อยู่แต่ท่านลองดูนะครับพอเราสกัดกระเบื้องที่ปิดอยู่นะครับพอสกัดออกเรียบร้อยเลยครับตอนรื้อกระเบื้องนะครับรื้อออกได้ง่ายเลยนะครับเท่ากับกระเบื้องทั้งหมดเนี้ยแทบจะไม่ได้ซื้อใหม่เลยเพราะกระเบื้องมันพร้อมล่อนออกมากับปูนที่ล่อนแล้วนะครับเลาะกระเบื้องออกเอากระเบื้องกลับมาใช้ได้เหมือนเดิมนะครับพอเราเลาะออกเสร็จนะครับเราก็ทำการแก้ไขนะครับก็ใช้ชุดซ่อมการแก้ไขนั้นนะครับก็คือการที่เราต้องสกัดนะครับตัวปูนหรือตัวเหล็กนะครับให้มันออกให้หมดนะครับเพราะอันออกจนหมดแล้วนะครับเราถึงจะทำการนะครับปัดสนิมครับผมใช้คำว่าสกัดขัดแล้วก็ปัดสนิมสกัดคือสกัดคอนกรีตที่เสียหายออกนะครับปัดก็คือปัดสนิมที่มันหลุดออกแล้วก็ทาน้ำยาแปลงสนิมครับน้ำยาแปลงสนิมนะครับเป็นน้ำยาที่ทำไว้เพื่อการทำปฏิกิริยากับสนิมเหล็กน้ำยาแปลงสนิมนั้นนะครับเราต้องเขย่าก่อนแล้วก็แบ่งใส่ถ้วยเล็กๆแล้วก็นำไปทาบนเหล็กที่เป็นสนิมหรือบนสนิมเหล็กบนสนิมเหล็กที่มีการปัดที่มันจะหลุดออกแล้วเพราะถ้าเราไปทาบนสนิมเหล็กที่มันหลุดนะครับพอแห้งมันก็จะหลุดออกเหมือนเดิมเพราะเราจะทาบนเหล็กที่เป็นสนิมที่ยังเป็นเนื้อเหล็กที่เป็นสนิมค่อนข้างแน่นนะครับน้ำยาจะทำปฏิกิริยากับสนิมเหล็กแล้วก็เปลี่ยนเป็นสีดำรอจนแห้งครับพอรอจนแห้งเสร็จแล้วขั้นตอนนี้อาจจะมีหรือไม่มีก็ได้ก็คือขั้นตอนในการที่เราจะต้องเสริมครับเราจะเสริมเหล็กชดเชยเหล็กเดิมหรือเราจะเสริมด้วยรีบาร์ไฟเบอร์หรือ GFRP ขึ้นอยู่กับนะครับว่าเจ้าของบ้านมีความเข้าใจนะครับเรื่องของสนิมเหล็กมากน้อยแค่ไหนนะครับถ้าเจ้าของบ้านมีความเข้าใจเรื่องของสนิมเหล็กเรื่องของสนิมเหล็กแล้วนะครับแล้วมีความเข้าใจเรื่องของรีบาร์ไฟเบอร์เราสามารถใช้รีบาร์ไฟเบอร์นะครับเพื่อที่จะเสริมแทนเหล็กชดเชยเหล็กเดิมได้นะครับสำหรับท่านที่ติดตามนะครับก็สามารถที่จะติดตามกันได้นะครับเพราะรีบาร์ไฟเบอร์มันก็จะมีให้เลือกหลายขนาดตั้งแต่6 มิล 9 มิล 12 มิลในการที่มาเสริมชดเชย เราจะใช้รีบาร์ไฟเบอร์เท่ากับเหล็กเดิมหรือเล็กกว่าเหล็กเดิมก็ได้รีบาร์ไฟเบอร์9มิลสามารถใช้แทนเหล็ก9มิลหรือเหล็ก12มิลได้นะครับอันนี้คือมาตรฐานที่รีบาร์ไฟเบอร์เขาออกมานะครับการเสริมรีบาร์ไฟเบอร์นั้นก็จะเสริมชดเชยเหล็กเดิมเลยนะครับแล้วก็รัดรีบาร์ไฟเบอร์กับเหล็กเดิมด้วยสายรัดและอีพ็อกซี่สายรัดทำหน้าที่แค่ให้รีบาร์ไฟเบอร์อยู่ในตำแหน่งที่ต้องอยู่หรืออยู่แนบกับเหล็กรัดให้มันอยู่กับที่แต่อีพ็อกซี่จะเป็นตัวเชื่อมหรือตัวรัดที่เพิ่มความแข็งแรงอีพ็อกซี่ทำหน้าที่เหมือนกับลวดเชื่อมการเชื่อมสายรัดทำหน้าที่เหมือนกับลวดผูกเหล็กปกติเวลาเรารัดเหล็กเราเอารัดสายรัดรัดเสร็จก็จบเพราะว่าลวดผูกเหล็กมันมัดเพื่อให้อยู่ในตำแหน่งที่ต้องการให้เสาหรือว่าเหล็กกรอกมันอยู่นะครับแต่ทีเนี้ยเราใช้วิธีการใช้อีพ็อกซี่นั้นเพื่อเพิ่มความแข็งแรงในการยึดของมันนั่นเองนะครับนั่นคือส่วนหนึ่งในการที่เราเลือกใช้นะครับพอเราติดตั้งรีบาร์ไฟเบอร์เสร็จนะครับเราก็จะทำการฉาบซ่อมการฉาบซ่อมนั้นมันจะมีวัสดุประกอบคืออีพ็อกซี่ประสานคอนกรีตและปูนซ่อมโครงสร้างสำหรับกรณีฉาบซ่อมซึ่งเสาต้นนี้ผมใช้วิธีการฉาบซ่อมนะครับก็คือการใช้นะครับในส่วนของรีบาร์ไฟเบอร์เสริมแล้วนะครับแล้วก็ใช้อีพ็อกซี่แล้วก็ใช้ปูนฉาบซ่อมอีพ็อกซี่นั้นเราก็จะผสมตามสัดส่วนนะครับท่านจะดูได้นะครับเดี๋ยวมีท่านถามว่าช่วยทําคลิปการผสมอีพ็อกซี่ให้หน่อยนะครับเดี๋ยวผมจะหาเวลาในการทําคลิปทำคลิปทายอีพ็อกซี่ให้เห็นว่านี่เราทายอีพ็อกซี่แบบนี้นะครับในการที่จะฉาบซ่อมนะครับอาจจะทําเป็นคลิปแบบค่อนข้างละเอียดยาวๆนะครับแล้วไว้แต่ว่าอาจจะเป็นคลิปที่ไว้สำหรับท่านที่เป็นสมาชิกในช่อง YouTube ก็สามารถที่จะดูได้นะครับก็อาจจะเป็นประมาณนั้นนะครับพอเราผสมอีพ็อกซี่แล้วไปทานะครับเมื่อทาอีพ็อกซี่แล้วเราต้องผสมปูนฉาบซ่อมทันทีอันนี้แหละครับที่ผมพยายามอธิบายซึ่งมีโอกาสได้คุยกับพี่บรมเหมานะครับก็ท่านที่ใช้วัสดุนะครับเขาเรียกว่าแนะนำวิธีการใช้นะครับบางทีตอนอธิบายนะครับตั้งแต่ต้นเนี่ยท่านจำได้แต่พอไปทำงานจริงบางทีลืมนะครับเพราะว่าตอนอธิบายเนี่ยมันเหมือนจะเข้าใจแต่พอตอนทำงานจริงบางครั้งนะครับในบางขั้นตอนมันต้องระมัดระวังเช่นในขณะที่เราทาน้ำยาแปรงสนิมต้องรอแห้งสนิทหรือการใช้อีพ็อกซี่ยึดต้องรอแห้งสนิทแต่เมื่อการใช้อีพ็อกซี่ประสานคอนกรีตต้องทำในขณะที่อีพ็อกซี่ยังไม่แห้งนะครับใช้คำว่าอีพ็อกซี่ยังไม่แห้งอาจจะยังเปียกๆอยู่ยังหนึบๆอยู่เราสามารถฉาบซ่อมหรือเทปูนออนชิงเราได้แต่ถ้าเมื่อไหร่อีพ็อกซี่แห้งแล้วอันนั้นเราต้องทาใหม่ถึงจะทำการฉาบซ่อมได้เพราะอีพ็อกซี่เวลาผสมต้องชั่งต้องใช้วิธีการชั่งน้ำหนักนะครับให้ได้ตามสัดส่วนแล้วใช้วิธีการปั่นเพื่อให้มันเข้าไปเนื้อเดียวกันแล้วก็นำไปทาเสร็จปั๊บมีเวลาในการทำงานประมาณ45นาทีถึง1ชั่วโมงในการมาผสมปูนเพื่อไปฉาบซ่อมเห็นไหมครับการทำงานต่างกันวัสดุบางอย่างต้องรอแห้งสนิทถึงจะทำงานต่อได้แต่วัสดุบางอย่างนะครับต้องทำต่อในขณะที่ยังเปียกๆอยู่นะครับอันนี้นะครับก็คือแนวทางในการฉาบซ่อมเสานะครับเผื่อใครที่ติดตามนะครับวันนี้นะครับเนื่องจากว่าเดือนนี้เป็นเดือนที่ครบรอบ20ปีของช่างรู้คู่บ้านนะครับผมก็เลยถือโอกาสนะครับนำนะครับโซลูชันนะครับที่เคยทำไว้มาแชร์ให้ท่านได้เห็นหรือได้ติดตามนะครับก็เว้นช่วงการนำปัญหาที่เกิดขึ้นมาแชร์กันนะครับซึ่งปัญหาที่เกิดขึ้นนั้นผมก็จะมีทำภาพพวกนี้ประกอบไว้ว่าปัญหาที่เกิดขึ้นนั้นถ้าท่านจะแก้ไขก็สามารถแก้ไขด้วยวิธีการแบบนี้นะครับนี่ก็จะเป็นส่วนหนึ่งของวิธีการนะครับอันนี้คือการฉาบซ่อมเสานะครับหรือเสาต้นนี้ครับเป็นปัญหาเหมือนกันนะครับแต่หลายท่านถามว่าทำไมใช้วิธีการฉาบทำไมไม่ใช้วิธีการเทปูนออนชิงเกลาก็ทำได้ครับเสาต้นนี้เกิดความ

นะครับมาแชร์นะครับภาพที่ใช้นั้นนะครับไม่ต้องห่วงเรื่องลิขสิทธิ์เพราะเป็นภาพที่ผมไปทำเองกับช่างแล้วก็ทําคลิปมาถ่ายมานะครับเพราะว่าภาพบางภาพบางทีเจ้าของงานบอกว่าไม่ได้ไม่อนุญาตให้ใช้นะครับแต่ภาพเหล่านี้เป็นภาพที่ผมไปประกบช่างในการทํางานนะครับแล้วก็นํามาพึ่งเป็นขั้นตอนที่จะมาแชร์ให้กับทุกท่านที่ติดตามว่าในการทํางานต้องใช้แบบนี้แบบนี้นะครับเพื่อที่จะเป็นประโยชน์กับทุกท่านได้นะครับเพราะเสาต้นนี้นะครับเป็นเสาเหมือนกันคนละต้นกันนะครับเห็นไหมครับเสาต้นแรกที่ผมพูดถึงตอนนี้นะครับมีการปูกระเบื้องอยู่ที่โคนเสาแต่เสาต้นนี้ไม่ปูกระเบื้องแต่เป็นเสาที่อยู่ติดกับวงกบประตูซึ่งการทำงานอาจจะมีความยากและก็การเลือกใช้วัสดุเป็นนอนชิงกลอสด้วยเพราะฉะนั้นโอกาสในการที่มันจะเกิดการไหลในจุดที่เราคิดไม่ถึงมีโอกาสแน่นอนนะครับแต่ไม่เป็นไรครับเราต้องทำในจุดที่มันมีโอกาสเจอปัญหาเราจะได้มีโซลูชันในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าที่หน้างานซึ่งสองตัวนี้ก็เกิดจริงๆครับพอมันเทเสร็จปุ๊บใกล้เต็มนะครับมันเกิดรูเล็กๆแล้วมันไหลนะครับแล้วปัญหาคือพอมันไหลเสร็จผมแยกไม่ออกว่าไอ้ปูนอนชิงกลอนมันลดลงแค่ไหนเพราะผมต้องการทำให้เห็นการทำงานก็เลยใช้ไม้แบบเป็นอะคริลิกพอปูนมันไหลออกนะครับปูนนอนชิงกลอนมันยังติดอยู่บนอะคริลิกก็เลยแยกไม่ออกว่านะครับมันลดหายไปถึงไหนแต่เราก็ทําเติมจนเต็มนะครับเพราะวิธีการซ่อมในต้นนี้นะครับพอเราสกัดออกนะครับสกัดเสาสกัดคอนกรีตออกปั๊บนะครับเหมือนเดิมครับขั้นตอนแรกคือปัดสนิมที่หลุดออกพอหลังจากสกัดปัดสนิมออกเสร็จนะครับเราก็จะแบ่งน้ํายานะครับน้ํายานะครับตัวแปรงสนิมนะครับใส่ถ้วยแล้วก็เอาไปทาบนเหล็กที่เป็นสนิมพอเราทาบนเหล็กที่เป็นสนิมเสร็จเราก็จะรอแห้งนะครับรอแห้งพอหลังจากน้ำยาแปรงสนิมแห้งแล้วนะครับเราสามารถเสริมรีบาร์ไฟเบอร์รอได้นะครับเราสามารถเสริมรีบาร์ไฟเบอร์นะครับไว้รอได้เราเสริมรีบาร์ไฟเบอร์รอเสร็จซึ่งการเสริมรีบาร์ไฟเบอร์อย่างที่ผมพูดไปนะครับว่าเราใช้วัสดุ2อย่างคืออันที่1คือสายรัดเพื่อให้รีบาร์ไฟเบอร์มันอยู่ในตำแหน่งเหล็กที่เรากำลังจะเสริมชดเชยและเราใช้อีพ็อกซี่เสียบเหล็กเป็นตัวยึดอีกชั้นหนึ่งนะครับซึ่งผมเชื่อว่าที่ผมไปเห็นดูมานะครับทุกคนใช้แค่สายรัดเพื่อให้รีบาร์ไฟเบอร์มันอยู่ในเหล็กปลอกนะครับแต่ผมเลือกที่จะใช้อีพ็อกซี่เพิ่มเพื่อเป็นการยึดเสริมเพื่อความแข็งแรงนะครับหลังจากที่เรายึดเสริมเสร็จนะครับเราก็จะรอมันแห้งซึ่งการทาน้ํายาแปรงสนิมเหล็กกัดกับการเสริมรีบาร์ไฟเบอร์สามารถทําภายใน1วันได้แต่ทางนี้ทางนั้นครับต้องให้2อย่างเนี้ยนะครับแห้งสนิทแล้วถึงจะทำการซ่อมได้ซึ่งในการซ่อมพอเป็นการซ่อมโดยเข้าแบบแล้วเทปูนอนชิงเกลานะครับเราก็จะต้องเข้าแบบก่อนครับเข้าแบบให้มันพอดีก่อนนะครับพอเข้าแบบให้มันพอดีนะครับเราก็จะยึดในบางตำแหน่งไว้นะครับบางตำแหน่งจะถูกถอดออกเพราะอะไรครับเพราะก่อนเทด้วยปูนอนชิงเกลานั้นเราจะต้องถ่ายอีพ็อกซี่ประสานคอนกรีตแต่ถ้าเราทาเสร็จแล้วเรามาเข้าแบบมันก็จะทำงานไม่ทันแต่ถ้าเราเข้าแบบเสร็จทั้งหมดเราก็จะทาอีพ็อกซี่ค่อนข้างยากเพราะฉะนั้นต้องผสมผสานครับเข้าแบบให้พอดีก่อนยึดในตำแหน่งที่เหมาะสมก่อนแล้วก็ปล่อยออกในตำแหน่งที่สามารถทาอีพ็อกซี่เข้าไปได้นะครับพอเราทาอีพ็อกซี่จนเต็มปั๊บนะครับเราก็ปิดกลับไปที่เดิมแล้วก็ผสมปูนนอนชิงเกลาเทลงไปนะครับปูนนอนชิงกลอนมันก็จะไหลลงไปเข้าทุกซอกทุกมุมนะครับที่ผมบอกว่าเกิดอุปสรรคระหว่างงานก็คือว่าเนื่องจากว่าในการเทรอบนี้นะครับมันมีช่องประตูอยู่ซึ่งเราไม่ได้สกัดออกทั้งหมดนะครับมันจะมีรูอยู่ข้างใต้ซึ่งเราไม่สามารถมองเห็นและอุดไม่ได้พอเราเทปูนนอนชิงกลอนมันก็จะไหลออกไปแล้วมันก็จะไหลออกรูเล็กๆที่อยู่ด้านข้างเราก็อุดซึ่งผมเตรียมมาแล้วว่าถ้าเป็นแบบนี้เราจะมีวัสดุในการอุดหยุดเฉียบพลันเพื่อให้ปูนมันหยุดไหลแล้วก็ผสมปูนนอนชิงเกลาเทลงไปเติมจนเต็มนะครับถึงแม้ว่าแบบที่ผมใช้เป็นแผ่นอะคริลิกและแผ่นอะคริลิกมันเห็นนะครับไม่เป็นไรเพราะสุดท้ายเราเทจนเต็มเรารู้ได้จากการที่เทมันล้นออกมาจากทางเดิมนะครับมันก็คือการที่ใช้ปูนนอนชิงเกลานะครับเทไปจนเต็มแล้วก็รอระยะเวลาว่ามันแห้งไหมพอมันไม่แห้งก็แสดงว่าปูนมันเต็มแล้วนะครับอันนี้คือเสาอีกต้นหนึ่งนะครับเสาสองต้นนี้ครับต้นนี้คือต้นที่ใช้วิธีในการเข้าแบบและเทด้วยปูนนอนชิงเกลาส่วนต้นนี้ใช้วิธีในการฉาบซ่อมด้วยปูนซ่อมโครงสร้างแต่ทั้งสองต้นสังเกตว่า

0: เรามีการทาน้ำยาแปรงสนิมก่อนนะครับก็คือ KB 310แล้วเราก็มีการทาด้วยอีพ็อกซี่ก่อนที่จะฉาบหรือก่อนที่จะเทด้วยปูนนอนจิงเกลาไม่ว่าทำแบบไหนอีพ็อกซี่ประสานเป็นตัวสำคัญมากครับอีพ็อกซี่ประสานคอนกรีตมีหลายท่านถามว่าใช้น้ำยาประสานได้ไหมใช้ได้นะครับใช้น้ำยาประสานคอนกรีตก็ได้น้ำยาประสานคอนกรีตกับอีพ็อกซี่คอนประสานคอนกรีตต่างกันอย่างไรทําไมผมถึงเลือกแนะนําในการใช้อีพ็อกซี่ประสานคอนกรีตครับน้ํายาประสานคอนกรีตทําหน้าที่ประสานระหว่างปูนเก่ากับปูนใหม่แต่เวลาที่เราซ่อมโครงสร้างมันไม่ได้มีแค่ปูนครับแต่มันมีเหล็กมันมีรีบาร์ไฟเบอร์การใช้น้ํายามันจะทาไปบนคอนกรีตเก่านะครับแล้วมันสามารถที่จะฉาบปูนบนคอนกรีตเก่าได้การยึดเกาะมันดีแต่บนเหล็กบนอะไรพวกนี้นะครับการยึดเกาะมันอาจจะไม่ดีเท่าแต่การใช้อีพ็อกซี่ประสานคอนกรีตมันได้คุณสมบัติอันที่หนึ่งคือหนึ่งทำหน้าที่ประสานระหว่างคอนกรีตเก่าทำหน้าที่ประสานระหว่างนะครับเหล็กที่เราแปลงสนิมแล้วรีบาร์ไฟเบอร์ที่เราเสริมเข้าไปนะครับกับคอนกรีตใหม่หรือปูนที่เราใช้ในการฉาบซ่อมนั่นเองนะครับอันนั้นคือสิ่งสําคัญและที่สําคัญครับอีพ็อกซี่ประสานคอนกรีตนั้นจะทําหน้าที่บล็อกประสานความชื้นให้กับเหล็กที่เราทาไปด้วยนะครับอันนี้คือคุณสมบัติที่ทําไมถึงเราเลือกใช้อีพ็อกซี่ประสานคอนกรีตเพราะอายุการใช้งานความคงทนคุณภาพการยึดเกาะมันดีกว่าน้ํายาประสานคอนกรีตแต่ในบางงานท่านอาจจะไม่ได้จําเป็นต้องใช้อีพ็อกซี่ก็เป็นไปได้นะครับขึ้นอยู่กับความสําคัญของหน้างานนะครับแต่ถ้าตอนที่ผมทํานะครับถ้าเป็นงานฉาบซ่อมผมไม่ใช้น้ํายาประสานคอนกรีตผมใช้อีพ็อกซี่ประสานคอนกรีตหมดแต่เราจะเสริมด้วยน้ํายาประสานคอนกรีตในขั้นตอนสุดท้ายก่อนฉาบปูนได้ก่อนฉาบปูนเก็บได้หรือว่าก่อนฉาบปูนตกแต่งอันนั้นซึ่งเป็นทางเลือกในการใช้นะครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของโซลูชันนะครับที่ผมตั้งใจทําไว้จากประสบการณ์หน้างานนะครับให้กับแฟนๆรายการที่ติดตามมานะครับอย่างน้อย20ปีที่ท่านติดตามมาท่านก็จะเห็นตัวอย่างที่ผมพูดถึงวัสดุที่ใช้ในการซ่อมขั้นตอนวิธีการนะครับในการซ่อมต่างๆนะครับก็จะทำให้ท่านได้เป็นประโยชน์นะครับไม่ว่าท่านจะเป็นเจ้าของบ้านนะครับบางท่านอยากทำเองดูขั้นตอนเหล่านี้ท่านสามารถทำเองได้เจ้าของบ้านบางท่านอยากให้ช่างทำตามขั้นตอนก็สามารถที่จะนะครับให้ช่างนะครับทำตามขั้นตอนเหล่านี้ได้นะครับเวลาท่านไปอุดหนุนนะครับชุดซ่อมโครงสร้างที่ช่างรู้คู่บ้านเนี่ยนะครับท่านบอกขอคู่มือได้ถ้าท่านซื้อทั้งชุดแต่ถ้าเกิดไม่บอกบางทีก็อาจจะลืมแต่ท่านสามารถที่จะมาติดตามดูใน YouTube ในเพจใน Facebook ได้นะครับอันนี้คือ2ตัวอย่างที่ใช้ในการฉาบซ่อมและการเทเข้าแบบเทด้วยปูนนอนชิงเกลานะครับนอกจากเสาครับท้องพื้นนะครับท้องพื้นก็เป็นสิ่งสําคัญนะครับท้องพื้นเป็นสิ่งสําคัญยังไงครับท้องพื้นที่เกิดขึ้นนี้ส่วนใหญ่นะครับข้างบนจะเป็นระเบียงข้างบนจะเป็นดาดฟ้าข้างบนจะมีบริเวณที่เป็นห้องน้ํานะครับไม่ว่าห้องน้ําดาดฟ้าระเบียงเมื่อไหร่ที่น้ํามันมีโอกาสซึมผ่านจากด้านบนเข้าไปในผิวคอนกรีตได้นะครับไม่ว่าจะซึมไปน้อยหรือมากเมื่อซึมเข้าไปแล้วนะครับนั่นคือความชื้นมันจะไปผสมอยู่ในโครงสร้างที่เป็นเสาคานหรือท้องพื้นนะครับความชื้นที่มันเข้าไปถ้ามันมีอากาศเข้าไปด้วยได้นะครับมันก็จะก่อให้เกิดการทำปฏิกิริยานะครับที่ส่งผลต่อเหล็กแล้วเกิดเป็นสนิมเช่นเดียวกับแบบนี้ครับบริเวณนี้นะครับเป็นท้องพื้นภายในบ้านแต่ทำไมเกิดปัญหาแบบนี้ได้ท้องพื้นภายในบ้านบริเวณนี้นะครับส่วนหนึ่งนะครับข้างบนนะครับก็เป็นห้องของบ้านหลังนี้แต่ถัดจากส่วนนี้นะครับมันเป็นส่วนยื่นออกไปแล้วขณะเดียวกันครับบ้านข้างๆมันมีห้องน้ำอยู่ในจุดตำแหน่งที่ไม่ไกลนะครับเพราะห้องน้ำอยู่บ้านข้างๆแล้วทำไมถึงมาส่งผลที่บ้านเราอันนี้เป็นคำถามที่เกิดขึ้นบ่อยแล้วก็เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผู้อยู่อาศัยในคอนโดชั้น10เมื่อมีปัญหาของห้องน้ำจะส่งผลต่อชั้น9นะครับห้องน้ำชั้น10รั่วซึมนะครับอาจจะไม่รู้สึกผลอะไรแต่ชั้น9 จะรับรู้ของปัญหาการรั่วซึมของท้องพื้นหรือจุดจากข้างบนลงมาได้นะครับบ้านหลังนี้นะครับข้างบนไม่ใช่ห้องน้ําแต่ข้างบนอยู่ใกล้กับแนวของระเบียงใกล้กับแนวของห้องน้ําจากอีกห้องหนึ่งเห็นไหมครับสองจุดปัญหาเลยนะครับด้านหนึ่งด้านหลังใกล้กับระเบียงอีกด้านหนึ่งเป็นส่วนของห้องน้ําเพื่อนบ้านมันก็เลยทําให้ปัญหาและอุปสรรคนั้นค่อนข้างเยอะเนื่องจากความชื้นที่มันเกิดขึ้นนั้นถูกสะสมอยู่ในพื้นคอนกรีตเหล็กเป็นสนิมจนปูนระเบิดเดิมนั้นเป็นแผลเล็กๆและมีการซ่อมแล้วครับซ่อมแล้วก็ไม่หายวันนี้ครับซ่อมแล้วไม่หายก็มาถึงมือช่างรู้คู่บ้านครับช่างรู้คู่บ้านก็จัดหาทีมพาไปซ่อมนะครับก็ด้วยการสกัดครับสกัดท้องพื้นที่มันแตกระเบิดออกนะครับมันก็ลามตอนแรกเราคิดว่าลามเยอะนะครับบางจุดนะครับมันจะลามไปไม่เยอะมากแต่บางจุดนะครับอย่างจุดนี้ครับลามออกไปค่อนข้างเยอะนะครับท่านดูนะครับจากแผลนิดเดียวนะครับแผลเนี้ยคือแผลเดิมเพราะแผลสกัดมาก็กว้างแต่ในขณะเดียวกันครับมันจะมีบางจุดบางตำแหน่งที่เราคิดว่าปูนมันจะแตกเราก็เปิดแผลเพิ่มแต่ปรากฏว่าสกัดไปสกัดมาปูนมันยังแข็งอยู่เราก็จะไม่สกัดออกนะครับเห็นไหมครับว่าเมื่อไหร่เหล็กเป็นสนิมปูนระเบิดนี้นะครับอันแรกคือต้องสกัดครับสกัดไปจนถึงผิวคอนกรีตที่มีความแข็งแรงนะครับย้ำนะครับว่าสกัดไปจนถึงคอนกรีตที่มีความแข็งแรงเหล็กที่อยู่ในที่สภาพสมบูรณ์นะครับสกัดเปิดแผลเสร็จปั๊บนะครับก็ทําความสะอาดครับใช้แปรงรวดปัดจะใช้แปรงรวดจะใช้ลูกหมูนะครับได้หมดครับในการปัดแต่งเพื่อเอาสนิมเหล็กนะครับที่มันหลุดๆเนี่ยออกนะครับพอสนิมเหล็กที่มันหลุดๆออกไปปั๊บนะครับปัดเสร็จนะครับเราทําความสะอาดเช็ดฝุ่นออกนะครับหรือเป่าฝุ่นดูดฝุ่นออกเสร็จก็ผสมน้ํายาครับใช้น้ํายาครับน้ํายา KB310 หรือน้ํายาแปรงสนิมเหล็กแบ่งใส่ถ้วยเขย่าเขย่าเขย่าแล้วก็แบ่งใส่ถ้วยแล้วก็นําไปทาทุกเส้นของเหล็กที่เป็นสนิมเหล็กที่เป็นสนิมทุกเส้นนั้นนะครับทาให้ทั่วบริเวณทาให้มันเป็นเส้นกลมแล้วก็รอแห้งซึ่งปกติสักประมาณ3-4ชั่วโมงมันจะเริ่มแห้งแล้วหรือ4-5 ชั่วโมงจะเริ่มแห้งแต่เราจะไม่ฉาบซ่อมครับเมื่อนะครับน้ำยาแปรงสนิมแห้งภายใน4-5 ชั่วโมงเราก็สามารถเสริมด้วยรีบาร์ไฟเบอร์ชดเชยเหล็กเดิมยึดด้วยสายรัดและอีพ็อกซี่เห็นไหมครับขั้นตอนที่ผมทำไว้ผมเชื่อว่าถ้าท่านได้อ่านรายละเอียดนะครับท่านก็จะเข้าใจวิธีการนะครับพอหลังจากที่เราทำเสร็จใน1 วันนะครับเราก็ทิ้งไว้วันถัดไปเราก็จะมาผสมอีพ็อกซี่นะครับสัดส่วนคือ2:1ผสมโดยการชั่งแล้วก็ปั่นจนเข้าไปเนื้อเดียวกันแล้วก็นําแปรงทาสีไปทานะครับทาจนทั่วพื้นที่นะครับแล้วถึงจะใช้ปูนนะครับที่มีส่วนผสมของเส้นใยไฟเบอร์ในการฉาบซ่อมนั่นเองนะครับนี่คือโซลูชันต่างๆนะครับที่ผมตั้งใจทําไว้ให้กับทุกท่านนะครับสําหรับท่านที่ติดตามนะครับวันนี้ท่านติดตามฟังรายการนะครับช่างรู้คู่บ้านนะครับเรื่องราวของบ้านเรื่องราวของวัสดุนะครับเรื่องราวของการก่อสร้างนะครับทั้งหมดนี้นะครับในตลอดระยะเวลา20ปีที่ผมทำรายการมานะครับประสบการณ์จากหน้างานไปหน้างานนะครับไปสอนไปทำอยู่หน้างานนั้นนำมาซึ่งการแก้ปัญหาแล้วก็วันนี้ครับท่านที่เจอปัญหาเหล็กเป็นสนิมปูนระเบิดนะครับหรือเรื่องของบ้าน EPD มวลเบานะครับเดี๋ยวผมจะกลับมาแชร์กันในชั่วโมงต่อไปนะครับเจอปัญหาเหล่านี้ครับสุดร้าวรั่วร้อนสร้างใหม่ต่อเติมนะครับทุกใจเรื่องบ้านนะครับหาช่างไม่ได้ไม่รู้จะปรึกษาใครก็ติดต่อมาได้นะครับที่ช่างรู้คู่บ้านสัญชัยกนานนะครับ0917893563ครับ0917893563นะครับหรือ LINE ครับ ID LINE @สัญชัยครับ @sunchai@สัญชัยนะครับจะทาง LINE หรือทางโทรศัพท์วันนี้ครับขายพร้อมสอนนะครับในเรื่องของการก่อสร้างท่านสามารถติดต่อมาได้นะครับต้องการทีมงานซ่อมเหล็กเป็นสนิมปูนระเบิดนะครับต่อเติมปรับปรุงบ้านก็สอบถามมาได้ที่ช่างรุกคู่บ้านสัญชัยกนานนะครับ0917893563ครับวันนี้เวลาหมดเวลาเรากลับมาพบกันใหม่วันเสาร์หน้าครับเสาร์และอาทิตย์ครับทางวิทยุคลื่น FM 97วันเสาร์10 นาฬิกาถึง11 นาฬิกาวันอาทิตย์13 นาฬิกาถึง14 นาฬิกากับผมสัญชัยกนานและคุณสุวิชาภารักษาวันนี้ลาไปเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ
1: ช่างรู้คู่บ้านสร้างใหม่ต่อเติมบ้าน EPD Foam บ้านเย็นแก้ปัญหาบ้าน
2: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
3: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 14:00 น.กับนฤนาถแข็งขันรองปลัดกรุงเทพมหานครย้ำให้กรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครปฏิบัติหน้าที่อย่างถูกต้องในทุกขั้นตอนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
4: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
5: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได
6: ้ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
7: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
3: รองปลัดกรุงเทพมหานครเปิดการฝึกอบรมกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเขตบางคอแหลมพร้อมย้ำให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่อย่างถูกต้องในทุกขั้นตอน
8: แพทย์หญิงเลิศลักษณ์ลีลาเริงแสงรองปลัดกรุงเทพมหานครเป็นประธานพิธีเปิดการฝึกอบรมกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครของสำนักงานเขตบางคอแหลมณหอประชุมบพิตรพิมุขมหาเมฆมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพเขตสาทรโดยมีผู้อำนวยการเขตบางคอแหลมคณะวิทยากรผู้บริหารเขตกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งผู้เข้ารับการฝึกอบรมและผู้เกี่ยวข้องร่วมพิธีเปิดการอบรมรองปลัดกรุงเทพมหานครกล่าวย้ำถึงบทบาทของกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งว่าเป็นภารกิจสำคัญในการจะทำให้การเลือกตั้งเป็นไปด้วยความสุจริตเที่ยงธรรมโปร่งใสและได้รับความเชื่อมั่นจากประชาชนดังนั้นจึงต้องดำเนินการให้ถูกต้องตามระเบียบทุกขั้นตอนตั้งแต่การเปิดหน่วยการอำนวยความสะดวกแก่ผู้มาใช้สิทธิ์การดูแลความเรียบร้อยของการลงคะแนนไปจนถึงการนับคะแนนและการส่งมอบผลการเลือกตั้งการฝึกอบรมในวันนี้จึงไม่ใช่เพียงการทบทวนกฎหมายระเบียบและขั้นตอนการปฏิบัติงานเท่านั้นแต่ยังเป็นการเตรียมความพร้อมสร้างความมั่นใจและสร้างมาตรฐานการปฏิบัติงานร่วมกันเพื่อให้ทุกหน่วยเลือกตั้งสามารถดำเนินการได้อย่างถูกต้องเป็นระบบและพร้อมรับมือกับสถานการณ์ต่างๆที่อาจเกิดขึ้นปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
3: การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจังหวัดตากชวนเที่ยวน้ำตกทีลอซูสัมผัสความยิ่งใหญ่ช่วงกรีนซีซั่นถึงสิ้นเดือนนี้ก่อนปิดฟื้นฟู60วัน
9: นางสาวทมนวันเจริญวงพิสิทธิ์ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานตากได้ร่วมกับผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่4ตากและหัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผางลงพื้นที่สำรวจเส้นทางท่องเที่ยวและความพร้อมของแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่อำเภออุ้มผางจังหวัดตากเพื่อประชาสัมพันธ์และเชิญชวนนักท่องเที่ยวมาสัมผัสความงดงามของน้ำตกทีลอซูช่วงเดือนมิถุนายนถือเป็นช่วงเวลาที่น้ำตกทีลอซูมีความสวยงามเป็นพิเศษก่อนที่จะปิดการท่องเที่ยวชั่วคราวตั้งแต่วันที่1กรกฎาคม ดาคมถึง31สิงหาคมเพื่อฟื้นฟูสภาพธรรมชาติและจะกลับมาเปิดต้อนรับนักท่องเที่ยวอีกครั้งในวันที่1กันยายน2569การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานตากจึงขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวและผู้ที่ชื่นชอบธรรมชาติเดินทางมาสัมผัสความงดงามของน้ำตกทีลอซูและความยิ่งใหญ่ของสายน้ำที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นหนึ่งในน้ำตกที่สวยที่สุดของประเทศไทยภายในเดือนมิถุนายนนี้ดีเรกปินตาแก้วสวทแม่สอดรายงาน
3: จำนวนผู้เสียชีวิตจากเหตุแผ่นดินไหวขนาด 7.8 นอกชายฝั่งเกาะมินดาเนาทางตอนใต้ของฟิลิปปินส์เพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย61รายสำนักงานป้องกันพลเรือนของฟิลิปปินส์ OCD รายงานว่ายอดผู้เสียชีวิตจากเหตุแผ่นดินไหวขนาด 7.8 นอกชายฝั่งเกาะมินดาเนาทางตอนใต้ของฟิลิปปินส์เมื่อวันที่8มิถุนายนที่ผ่านมาเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย61รายส่วนผู้บาดเจ็บยังเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ประมาณ 1,221 รายและสูญหายอีก33รายขณะที่เจ้าหน้าที่กู้ภัยฟิลิปปินส์ยังคงเร่งปฏิบัติการค้นหาและกู้ภัยของผู้รอดชีวิตภายใต้ซากปรักหักพังของอาคารและดินโคลนถล่มด้านศูนย์ติดตามและข้อมูลปฏิบัติการตอบโต้ภัยพิบัติของฟิลิปปินส์ระบุว่าเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ยังส่งผลกระทบต่อพลเรือนในเกาะมินดาเนามากกว่า 553,000 คนและประชาชนอย่างน้อย 9,393 คนต้องอพยพไปยังศูนย์พักพิงชั่วคราวนอกจากนี้บ้านเรือนประชาชนโรงเรียนโรงพยาบาลและโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญยังได้รับความเสียหายเป็นวงกว้างปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวนฤนาถแข็งขันอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 นค่ะ
2: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: ผู้ประกอบการรายเล็กทำธุรกิจสิ่งสำคัญคือการบริหารเงินทุนและที่สำคัญไม่แพ้กันคือการเลือกคนที่พร้อมจะเดินไปกับคุณ SME D Bank คือเพื่อนคู่คิดธุรกิจที่จะช่วยพัฒนาคู่เติมทุนโอกาสมาแล้วรีบคว้าไว้เลย SME D Bank ช่วยเติมพลังธุรกิจของคุณให้เติบโตไปได้ไกลกว่าที่เคยสอบถามรายละเอียดหรือปรึกษาเราได้ที่ SME D Bank ทุกสาขา SME D Bank ธนาคารเพื่อ SME ไทย
2: ฉันได้แล้ว
3: ผมก็ได
2: ้ป้าก็ได
4: ้วันนี้ใครก็มีโอกาสได้ความสุขแบบเบิ่มๆออมสินฉลอง113ปีเพิ่มความสุขเพิ่มโอกาสเพิ่มเงินรางวัลพิเศษรวม113ล้านบาทกับสลากออมสินพิเศษ1ปีและ2ปีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อแล้วซื้อได้อีกยิ่งได้ลุ้นถึง3ครั้งซื้อเลยที่แอปไมโมหรือธนาคารออมสินทุกสาขาวันนี้ถึง15กรกฎาคม69เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
2: ซื้อเลย
5: ธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม
6: ถ้าคุณอยากมีทุนการศึกษาให้ลูกอยากมีชีวิตที่ดีตอนเกษียณอยากมีมรดกให้คนข้างหลังหรืออยากจะลดหย่อนภาษีในแต่ละปีมาหาเราที่ธนาคารออมสินทุกสาขาและถามหาผลิตภัณฑ์จาก Tip Life เราจะช่วยคุณวางแผนเพื่อให้อนาคตเป็นไปตามที่คุณต้องการ Tip Life พลังที่จะอยู่เคียงข้างคุณตลอดไปโทร02-118-5555ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันทุกครั้งรับประกันโดยบริษัททิพยประกันชีวิตจำกัดมหาชน
7: กระพร้อมคือภาชนะสารจากไม้ไผ่ไว้ใส่ข้าวเปลือก
8: แต่กระพร้อมเงินกระพร้อมทองคือสลากออมทรัพย์ชุดใหม่จากธ.ก.ส.ฝาก100ลุ้น10ล้านเลือกกระพร้อมเงินฝาก500ลุ้น20ล้านเลือกกระพร้อมทองมีลูกต้องรอพร้อมแต่มีเงินออมไม่ต้องรอลุ้นรางวัลได้ทุกเดือนเปิดรับฝากแล้ววันนี้ที่ธ.ก.ส.ทุกสาขาหรือแอป BAAC Mobile เงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
9: เมืองไทยสมายคลับให้เยอะจนคุณยิ้ม
10: มาพร้อมสิทธิพิเศษและกิจกรรมเพียบที่ออกแบบมาเพื่อคุณ
9: จะชอบเที่ยวดำน้ำปีนเขา
10: เข้าสปาเข้าคาเฟ่ออกกำลังกายไปช้อปปิ้ง
9: สตรีมมิ่งดูหนังซีรีส์คอนเสิร์ตละครเวที
10: จะชอบกินมื้อเล็กมื้อใหญ่หรือร้านจองยากก็จัดให้
9: เมืองไทยสมายคลับให้เยอะจนคุณยิ้มมาเป็นลูกค้าเมืองไทยประกันชีวิตด้วยกันนะครับ
11: สนใจโทร1766เงื่อนไขเป็นไปตามที่บมจ.เมืองไทยประกันชีวิตกำหนด
12: ดอกเบี้ยเรดิโอ The Interest News Network เตรียมความพร้อมเพื่อทุกการลงทุน
13: เซียนเศรษฐกิจดำเนินรายการโดยรัชกรอัสดรธีรยุทธพิชาภาศักมังกรและทีมข่าวหนังสือพิมพ์ดอกเบี้ยธุรกิจ

0: สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับและขอต้อนรับผู้ฟังนะครับเข้าสู่รายการเซียนเศรษฐกิจวันอาทิตย์ที่14มิถุนายน2569นะครับรายการเซียนเศรษฐกิจก็ออกอากาศทาง FM 97นะฮะวิทยุประเทศไทยสถานีข่าวคุณภาพนะครับผู้ฟังฮะก็รายการนี้ก็มีทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์นะครับระหว่างเวลา 14.00 นถึง 16.00 นก็คือบ่าย 2:00 นถึงบ่าย 4:00 นนะครับเป็นเวลา2ชั่วโมงเต็มๆวันนี้ชั่วโมงแรกเนี่ยนะครับผมจะช่วงแรกเบรกแรกเนี่ยฮะผมจะดำเนินรายการไปก่อนนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเบรกที่2คุณพิชภาสังกรเนี่ยนะครับก็จะมารับไม้ต่อจากผมนะฮะคุณพิชภาจะคุยกับคุณภูริดาอังคะกาญจนสุภานะครับท่านเป็นกรรมการผู้จัดการบริษัทเทรดดิ้งเอพัสจำกัดนะครับซึ่งเรากำลังจะไปจัดงาน Thailand Smart Money ที่ระยองนะครับวันที่26ถึง28มิถุนายนที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่านะครับก็ทาง Exim Bank เนี่ยก็ไปออกบูธด้วยนะครับ Exim Bank ก็อยากให้มีการนำนะฮะผู้ประกอบการผู้ส่งออกนะครับที่มีประสบการณ์เนี่ยมาเล่าประสบการณ์ให้นะผู้ฟังจนกระทั่งถึงโอเคผู้ที่จะไป อยู่ที่ระยองนะครับได้ฟังว่าการทำธุรกิจส่งออกเนี่ยมีความยากง่ายลำบากเพียงใดต้องเตรียมตัวอะไรนะครับค่าเงินเป็นอย่างไรเดี๋ยวคุณภูริดาเนี่ยนะจะมาคุยกับคุณพิชภาสักหนึ่งก่อนนะครับน่าสนใจมากทีเดียวและหลังจากนั้นนะครับคุณพิชภาก็จะคุยกับคุณนาสิกเกษตรสกุลนะครับในหมู่บ้านของเรานะครับในเบรกแรกของวันนี้ชั่วโมงแรกนี่นะครับผมจะคุยกับคุณทัศนีนะเบ้าหิรันนะครับคุณทัศนีเบ้าหิรันท่านเป็นนายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดระยองนะครับเพราะว่าเรากำลังจะไปจัดงานที่จังหวัดระยองเมืองระยองซึ่งวันนี้เป็นเมืองที่ผมว่ามีอนาคตนะฮะรุ่งเรืองสุขสกาวนะครับทีเดียวนะครับของประเทศไทยทีเดียวหาจังหวัดไหนที่เทียบจังหวัดนี้คงจะไม่ได้แล้วล่ะครับนะที่ศูนย์ค้าเราจะที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลระหว่างวันที่26ถึง28มิถุนายน2569นะครับก็เป็นเทศกาลการเงินการลงทุนและการสร้างหลักประกันความมั่นคงในชีวิตนะครับครั้งที่9จัดมา9ครั้งนะฮะทีเดียวนะครับแล้วก็จะได้พบกับสถาบันการเงินชั้นนำทีเดียวนะฮะทั้งหมดเนี่ยร่วม20สถาบันการเงินแบงก์งานแบงก์นี่นะครับที่จะนำผลิตภัณฑ์การเงินมาแนะนำนะครับในภาวะที่ว่องหัวเรือหัวต่อนะครับของเศรษฐกิจโลกเศรษฐกิจไทยเป็นอย่างไรนะครับก็ผู้ฟังก็คงทราบดีอยู่แล้วนะครับเราจะไปคุยกับคุณทัศนีเบ้าหิรันนะครับนายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดระยองก็ระยองก็ถือว่าเป็นเมืองที่นะฮะโดดเด่นเรื่องท่องเที่ยวทีเดียวนะครับครบเครื่องนะฮะทั้งการเดินทางทั้งไม่ว่าจะบนบกทะเลทางอากาศอะไรเนี่ยนะครับรถไฟฟ้ากำลังไปถึงนะฮะรถไฟความเร็วสูงอะไรต่างๆนะครับคุณทัศนีสวัสดีนะครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: ครับคุณทัศนีครับขอถามนิดนึงคุณทัศนีนี่ทำธุรกิจท่องเที่ยวด้านไหนอย่างไรนะครับ
1: โดยส่วนตัวนะคะก็จะมีธุรกิจแอมก็ขนาดเล็กนะคะแล้วก็มีวิลล่าค่ะที่อยู่ริมหาดจันจังหวัดระยองในเมืองค่ะ
0: ครับครับเป็นวิลล่าไปยังไงฮะคนไปพักยังไงได้บ้างครับชื่ออะไรฮะชัดๆอีกทีฮะ
1: ไอทะเลหลอดบูติกโฮเทลระยองค่ะอยู่ในเมืองเลยค่ะหาดแสงจันทร์ค่ะ
0: มังแสงจันทร์ครับครับมีสักห้องพักสักกี่ห้องยังไงฮะ
1: ห้องพักทั้งหมดของเราเป็นขนาดเล็กนะคะธุรกิจขนาดเล็กเพราะเราก็จะมี22ห้องแล้วก็มีวิลล่า3ห้องนอน2ห้องน้ำอีก3
0: ครับครับค่ะก็นะธุรกิจเป็นยังไงบ้างครับครึ่งปีแรกนะฮะโดยรวมครับของระยองฮะ
1: ซึ่งปีแรกโดยรวมคือเป็นช่วงไฮซีซั่นเนาะก็ถือว่าดีถือว่าดีค่ะ
0: ดีนะฮะครับห้องพักส่วนใหญ่ของผู้ประกอบการเนี่ยก็เต็มใช่ไหมครับ
1: ก็คือถ้าเป็นช่วงเสาร์อาทิตย์อะถือว่าดีถือว่าเต็มค่ะแต่ถ้าจะเป็นช่วงด้วยภาวะเศรษฐกิจขนาดนี้ณปัจจุบันก็พอที่จะประคองตัวไปได้ไม่ถือว่าที่ผ่านมามันก็ยังเทียบไม่ได้เนาะเพราะว่าเศรษฐกิจเราเป็นค่ะ เนื่องจากสภาวะน้ำมันด้วยอะไรด้วยอะค่ะ
0: ครับก่อนเกิดสงครามเนี่ยนะฮะวันที่อิหร่านนะครับกับหลังเกิดสงครามอิหร่านเนี่ยแตกต่างกันไหมครับภาวะการท่องเที่ยวโดยรวมฮะ
1: แตกต่างกันค่ะแตกต่างกันค่อนข้างเยอะค่ะน่าจะเกิน 30% เนื่องจากว่า
0: ครับ
1: ด้วยความที่ค่าใช้จ่ายค่าของมันสูงขึ้นนักท่องเที่ยวที่มาก็จะใช้จ่ายน้อยลงค่ะ
0: ครับนะครับห้องเครื่องเท้าส่วนใหญ่แล้วระยองเนี่ยนะครับคนที่มาท่องเที่ยวเนี่ยนอกจากคนไทยแล้วเนี่ยต่างชาติเนี่ยมีชาติไหนกันบ้างฮะ
1: ต่างชาติตอนนี้เริ่มเข้ามาก็จะมีทางยุโรปเข้ามาค่ะ
0: ยุโรป
1: ค่ะเมื่อคนประเทศจีนเนี่ยน่าจะเป็นลักษณะของคนจีนที่มาทำงานอยู
0: ่
1: แดงนะคะในโรงงานก็เสาก็จะมาจับจ่ายใช้สอยชายหาดบ้างอะไรบ้างก็มี
0: ครับครับระยองเนี่ยท่องเที่ยวระยองนี่เราขายอะไรฮะคุณทัศนีฮะ
1: จริงๆต้องก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณทางเขียนเศรษฐกิจใช่ไหมคะรายการเขียน
0: ใช่ครับรายการเศรษฐกิจสมาร์ทมันนี่ฮะไทยแลนด์สมาร์ทมันนี
1: ่ค่ะค่ะที่ให้นายกสมาคมดิฉันในตัวแทนของสมาคมท่องเที่ยวจังหวัดระยองเนาะที่ได้พูดคุยเรื่องของการของจังหวัดระยองนะคะก็รู้สึกยินดีค่ะที่จะให้ข้อมูล
0: ค่ะครับครับนั่นฮะระยองเราขายอะไรเช่นคนไปกินข้าวไปเที่ยวทะเลไปกินทุเรียนอะไรอย่างเงี้ยฮะครับ
1: ที่ผ่านมาเป็นช่วงไฮซีซั่นของผลไม้นะคะแต่จริงๆแล้วระยองได้ทั้งปีนะคะเพราะว่าเป็นเหมือนจะสี่ขาเลยทั้งก็คือมีเกษตรผลไม้ที่เด่นแล้วก็อุตสาหกรรมก็เด่นแล้วก็มีท่องเที่ยวเชิงอุตสาหกรรมได้วัฒนธรรมก็ไม่แพ้ใครเรามีทั้ง
0: บ
1: ้านดอนเราก็ยังเป็นวัฒนธรรมที่เราต้องเก็บไว้นะคะแล้วก
0: ็
1: มีเรื่องเกาะเสม็ดทะเลก็สวยนะคะเราภูเขาที่ค่ะในภูเขาวัดเขาถ้ำปทุมหรืออะไรใดๆก็เราก็ให้เที่ยวได้ทั้งปีสำหรับระยองนะ
0: ครับนักท่องเที่ยวไทยส่วนใหญ่ก็โอเคก็ขับรถไปอ่ะนะครับก็พักกันยาวไหมฮะพักกันสักกี่วันฮะ
1: ส่วนใหญ่1คืนถึง2คืนค่ะ
0: ครับครับทีนี้นักท่องเที่ยวต่างชาตินี่เขาไปเดินทางกันไปยังไงส่วนใหญ่ฮะแล้วก็พักกันยาวนานไหมครับ
1: ถ้าเป็นในเคสเกาะเสม็ดนี่จะลองเทอมเลยค่ะยาวนิดนึงอาจจะอาทิตย์แล้วแต่ว่าคอน
0: ครับ
1: บางกลุ่มมาเป็นซีรีส์ก็มีค่ะ
0: ครับครับมากันเป็นครอบครัวมีเยอะไหมครับ
1: ส่วนใหญ่จะเป็นครอบครัวค่ะ
0: ฮะครับเป็นครอบครัวนะฮะครับแล้วส่วนใหญ่เดินทางกันมาอย่างไรครับมาลงกรุงเทพแล้วก็เหมารถไปหรือว่าไปลงสัตหีบหรือว่าเป็นชาร์เตอร์ไฟท์มาอะไรยังไงครับ
1: ในกรณีของนักท่องเที่ยวต่างชาติถูกต้องไหมคะ
0: ครับใช่ครับ
1: นักท่องเที่ยวต่างชาติน่าจะลงที่สุวรรณภูมินะคะก
0: ็
1: เหมารถมาอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าโดยสารมาเงี้ยค่ะส
0: ่
1: วนใหญ่ค่ะ
0: ครับทีนี้ทางส่วนใหญ่ผู้ประกอบการเรื่องโรงแรมห้องพักวิลล่าอะไรต่างรีสอร์ทอะไรต่างๆเนี่ยฮะเราหาลูกค้าต่างชาติกันอย่างไรครับ
1: ถ้าในตลาดเกาะเนี่ยค่ะเขาจะมีลูกค้าจำของเขาอยู่แล้วในกรณีที่เที่ยวต่างชาติแต่ถ้าบนฝั่งอย่างหาดแสงจันทร์หาดแม่ลำพึงหรือว่าสวนสนพวกเนี้ยเด
0: ิน
1: ทางหาดแม่ลำพึงเนี่ยเขาก็จะมีกรุ๊ปช่วงปลายปีซ
0: ึ่
1: งเป็นลูกค้าลองเทอมนิดนึงในส่วนของหนีหนาวมาค่ะ
0: ครับ
1: สแกนเข้ามาอยู่ยาวนิดนึงค่ะ
0: ครับ
1: ทีนี้เป็นคือที่มีกันมายาวนานค่อนข้างยาวนานอยู่เลย
0: ครับครับถึงขณะนี้นะครับสงครามเนี่ยจะเลิกไม่เลิกอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับก็การลงทุนที่จะทำโรงแรมก็ดีทำรีสอร์ททำวิลล่าอะไรต่างๆเนี่ยในระยองอะไรเนี่ยตอนนี้เป็นยังไงครับมีมากไหมครับ
1: ถือว่าโอเวอร์สปายแล้วนะคะเพราะว่า
0: โอเวอร์สปาย
1: นักท่องเที่ยวค่อนข้าง
0: ครับ
1: กว่าห้องพักนะคะถ้าเปรียบเทียบลึกๆแล้วซึ่งห้องพักที่ยังไม่ได้ใบอนุญาตก็มีเนาะก็อาจจะเกิดมีเล็กๆ5ห้อง10ห้อง20ห้อง
0: ครับ
1: ห้องพวกนี้ค่ะซึ่งอาจจะส ัวเลขอาจจะค่อนข้างมากเลยค่ะถ้าเทียบกับช่วงที่ผ่านมานะคะ
0: ครับ
1: ค่ะ
0: คือยังมีที่มีทางให้คนไปลงทุนทำโรงแรมชายทะเลหรือรีสอร์ทมีอะไรอีกเยอะไหมครับที่ระยองเนี่ย
1: ฮะเกณฑ์ใหญ่ๆมีค่ะมีที่ยังเหลือเยอะเลย
0: ครับ
1: นักลงทุนจะเข้ามาได้อีกเยอะค่ะที่เป็นระบบโรงแรมที่เป็นโรงแรม5ดาว4ดาวอะไรพวกนี้ค่ะยังได้อีกเยอะ
0: ยังได้อีกเยอะนะฮะน่าไปลงทุนไหมฮะในมุมมองของคุณทัศนีครับ
1: ในอนาคตนะคะมันน่าลงทุนอยู่แล้วค่ะ
0: ถ้าเราไม่
1: ยอมมองถึงปัจจุบันเนี้ยในอนาคตยังก็สดใสอยู่แล้วค่ะเรื่องการลงทุนการท่องเที่ยวยังไปได้อีก
0: ครับมีพวกน้องไม่นงน้องไม่เนียอะไรไหมครับใช่คนไทยแต่ว่าเบื้องหลังอาจจะเป็นคนต่างชาติอะไรเงี้ยมีไหมครับ
1: ตอนนี้ยังไม่เห็นเข้าถึงระยองอาจหรืออาจจะไม่ทราบก็ไม่แน่ใจนะคะ
0: ครับ
1: ค่ะก็เราอาจจะยังไม่ทราบเรื่องน้องมินีมากนักเท่าไหร่
0: ครับ
1: แต่ถ้ามาก็คือในแง่ของบริษัทมากกว่าที่จะเข้ามาลงทุน
0: เป
1: ็นระบบเป็นโรงแรมเชนอะไรพวกนี้มากกว่าค่ะเท่าที่
0: ครับคุณทัศนีครับอย่างวันนี้นะถามจริงๆเลยนะครับว่ามีปัญหาเรื่องต่างชาติไปตั้งแก๊งตั้งกวนอะไรอย่างพัทยาก็โอ้โหพูดขึ้นมาตอนนี้ก็มีอะไรฮะมีเยอรมันมีรัสเซียอะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือว่ามีแขกคืออินเดียนะครับไปสร้างวีรกรรมไว้พอสมควรหรือไม่ก็ไปสมุยไปพังงานนะฮะแล้วนะครับแล้วก็หรือแม้กระทั่งภูเก็ตก็มีชื่อของต่างชาติอะไรเนี่ยนะระยองมีปัญหาทํานองนี้มั้ยครับ
1: ระยองถ้าเทียบกับนักท่องเที่ยวนะคะส่วนใหญ่จะเป็นนักท่องเที่ยวนะคะภาพรวมของระยองจะเป็นนักท่องเที่ยวชาวไทยซึ่งต่างชาติไม่เยอะเท่าไหร่แล้วมีเหตุการณ์ที่เป็นพวกอะไรเขาเรียกอะไรนะอิทธิพลของต่างชาติเข้ามา
0: คร
1: ับเสียหายให้กับจังหวัดยังไม่มีค่ะตรงนั้นยังเคยได้ข่าวเลยค่ะ
0: ครับสถานบันเทิงเรื่องลมแล้วฮะที่พร้อมจะให้แขกไปพักผ่อนไปอะไรอย่างเงี้ยต่างไปถึงนักท่องเที่ยวนะครับมีเยอะไหมครับ
1: โอ้มีเยอะค่ะมีเยอะค่ะอันนี
0: ้ครับ
1: สถานบันเทิงของเราก็รองรับนักท่องเที่ยวได้พอสมควรเลยค่ะ
0: ม
1: ีเ
0: ยอะครับอาหารการกินราคาอะไรนี่เป็นยังไงครับแพงไหมครับ
1: ถ้าระยองเทียบกับพัทยาเนาะเราถูกกว่าเยอะค่ะถูกกว่าเยอะมีสินค้าของเราที่แบบสดใหม่อยู่แล้วมีเรือประมงเรือเล็กมียังมีอาหารทะเลที่สดสดรอรับลูกค้าตลอดอยู่แล้วค่ะไม่แน่นอน
0: ครับครับคุณทัศนีมองสถานการณ์การท่องเที่ยวของระยองในครึ่งปีหลังเนี่ยนะฮะ2569นี่อย่างไรครับประเมินสถานการณ์อย่างไรครับ
1: ถ้าประเมินเอาความจริงเนาะเอาแบบที่เราจะต้องเจอที่เราจะต้องสัมผัสจริงๆเนี่ย
0: คือ
1: เราจะเลี่ยงไม่ได้เรื่องของสภาวะสงคราม
0: ครับ
1: พอเกิดสภาวะสงครามปุ๊บอะทุกอย่างมันก
0: ็
1: หมดแม้แต่เรื่องของการเที่ยว
0: ครับ
1: คือทำยังไงก็ได้ที่ให้รัฐบาลต้องมาเกื้อหนุนให้เราเดินต่อไปได้ให้ยาวๆยั่งยืนอันเนี้ยเราก็ต้องมานั่งช่วยค่ะคิดว่าทั้งประเทศก็น่าจะเป็นเหมือนกันไม่ใช่แค่จังหวัดระยองอะค่ะ
0: ครับครับคือนอกจากที่คุณทัศนีว่ามาอยากให้รัฐบาลช่วยเหลืออะไรระยองเป็นพิเศษไหมครับก็เป็นเมือง EEC เมืองที่ครบเครื่องทีเดียวนะคะทางการเดินทางคมนาคมทั้งบกทั้งเรือทั้งอากาศอะไรเนี่ยนะฮะก็สะดวกสบายอยากให้รัฐบาลช่วยเหลืออะไรไหมครับ
1: คือเอาอย่างนี้เลยนะคะเอาแบบตรงประเด็นเลยนะคะ
0: ครับ
1: ตลาดเนี่ยค่ะก็ต้องมีทำเรื่องแหล่งท่องเที่ยวเรื่องอะไรมาให้จังที่รู้จักเพิ่มมากขึ้นนะคะแล้วก็งบกิจกรรมอีเวนต์ต่างๆเราอยากให้ระยองมีอีเวนต์ขนาดใหญ่เหมือนพัทยานะคะม
0: ี
1: งานรู้มีงานแจ๊สมีอะไรเงี้ยที่อยากให้มีค่ะแล้วก็การเชื่อมโยงของการเดินทางเนี่ยเราอยากให้พัฒนาเรื่องของการเชื่อมโยงสนามบินกับรถไฟฟ้าความเร็วสูงเนี่ยให้มันมาถึงจังหวัดตัวจังหวัดระยองจริงเพื่อที่นักท่องเที่ยวอะไรต่างชาติเนี่ยเขาจะได้สะดวกสบายในการเดินทาง
0: ครับ
1: ได้เพิ่มมากขึ้นในเรื่องในแง่ของนักท่องเที่ยวต่างชาติค่ะ
0: ครับคือไม่ใช่แบบเฉียวๆหรือว่ามาแค่ปากประตูอะไรอย่างเงี้ยนะให้มาระยองเลยเอางี้ใช่ไหมครับ
1: ครูค่ะมาถึงจุดที่จังหวัดระยองอำเภอเมืองเลยค่ะมันถึงจะมีแขนขาแล้วเราจะเจริญมากกว่านี
0: ้ครับครับครึ่งปีหลังนี่เป็นไฮซีซั่นหรือเปล่าครับเพราะว่าผลไม้อะไรก็ออกหมดแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแล้วเราจะ
1: ซึ่งปีหลังของเรานี่จะเป็นโลซีซั่นนะคะจะเป็นช่วงขั้นตอนหนึ่งก็คือหน้าฝนด้วยค่ะ
0: ครับ
1: ก็ผลไม้เราหมดแล้วค่ะ
0: ใช่ครับนะฮะก็ความจริงที่คุณท่านนี้พูดก็ถูกนะครับว่าควรจะมาจัดงานจัดอะไรเนี่ยนะครับนะอีเวนต์ใหญ่ๆอะไรเนี่ยนะฮะช่วยระยองช่วยผู้ประกอบธุรกิจอะไรเงี้ยใช่ไหมครับ
1: ใช่ค่ะ
0: จัดประชุมอะไรอย่างเงี้ยนะฮะ
1: ใช่ค่ะจัดประชุมใหญ่เว้นใหญ่ๆซึ่งระยองยังมี
0: ครับความจริงปีนี้เมืองไทยเนี่ยมีจัดงานอีเวนต์ใหญ่ๆเยอะนะครับอย่างเช่นประชุมIMF ธนาคารโลกอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ยังมีประชุมอะไรอีกเยอะเลยนะครับที่ผมพูดไม่หมดนะครับเพราะว่าเวลาเรามีจำกัดนะครับพวกนี้เราเขาน่าจะโปรโมทมาเที่ยวระยองนะ
1: ค่ะก็อยากจะฝากให้ทางกลุ่มธนาคารเนาะมองอะไรเป็นอันดับแรกที่จะมาจัดเป็นใหญ่ๆบ้างเป็นโอกาสของจังหวัดที่จะนำเสนอแหล่งท่องเที่ยวหรือว่าในการรองรับนักลงทุนอะไรพวกนี้ด้วยถ้ามองว่าถ้าส่วนในภาคส่วนของลงนะคะที่จะเข้ามามีบทในจังหวัดนะที่บอกว่าจะมาจับที่เป็นนี่ค่ะก
0: ็
1: ถึงนักลงทุนที่เกิดเป็นรูปธรรมหมายถึงว่าอาจจะมีการจับเหมือนพัทยาค่ะเขาก็ยังมีอะโคเรียมหรือสวนน้ำใหญ่ๆซึ่งระยองยังไม่มีตรงนั้นถ้ามันมีแน็กพวกนี้เกิดขึ้นอ่ะเป็นเรื่องเป็นราวแล้วก็เป็นรูปธรรมก
0: ็
1: จะดึงนักท่องเที่ยวเข้ามาให้จังหวัดเยอะขึ้นค่ะ
0: ครับครับใช่ครับแล้วก็ผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวนะฮะโดยรวมเนี่ยนะครับปัจจุบันสถาบันการเงินเข้าไปปล่อยกู้ให้สินเชื่อสนับสนุนเนี่ยเยอะไหมครับหรือว่าไม่ค่อยสนใจเลย
1: ไม่มันไม่ใช่คำว่า SME ไม่สนใจนะคะซึ่งด้วยสภาวะอย่างเงี้ย
0: ครับ
1: คาดว่าทุกคนน่ะ80%น่าจะตึงในเรื่องของการกู้เงินซึ่งถ้าทางรัฐบาลไม่มีนโยบายส่งเสริมหรือสนับสนุนอย่างจริงจังในด้าน SME นะคะไม่ปลดล็อกบางเรื่องไม่ปลดล็อกเรื่องต่างบางอย่างไม่ปลดล็อกหรือไม่ปลดล็อกในเรื่องของภาวะการผ่อนชำระคือมองเราไม่มีศักยภาพในการผ่อนชำระถ้ามองตรงนี้มากไปในกรณี SME ก็ไม่สามารถกู้ได้เหมือนเงินลอยอยู่แต่เราคว้าได
0: ้ครับ
1: อันนี้คือความจริงประกอบการอย่างพวกเรานะคะมีความรู้สึกนี้ค่ะซึ่งถ้าไม่แก้ไขหรือไม่แก้ไขตรงนี้เราก็ไม่สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้เลยค่ะ
0: ครับครับก็เรากำลังจะไปจัดงาน Thailand Smart Money นะครับ26 27 28 3วันนะฮะที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเมืองระยองนะฮะยังไงก็ถือโอกาสนี้เชิญคุณทัศนีนะครับท่านนายกแล้วก็บรรดาสมาชิกของสมาคมนะธุรกิจท่องเที่ยวมาเยี่ยมชมงานนะครับเผื่อมีอะไรคุยกับสถาบันการเงินนะฮะว่ามีอะไรน่าสนใจให้ความสนับสนุนก็แล้วกันให้คำว่าสนับสนุนนะครับผู้ประกอบธุรกิจSME อะไรต่างๆเชิญมาเลยนะครับเพราะแบงค์นั้นแบงค์ที่มานี่ก็ระดับท็อปๆทั้งนั้นนะฮะแถวหน้าของเมืองไทยทั้งนั้นเลยนะครับนะครับถือโอกาสนี้เรียนเชิญคุณทัศนีทางวิทยุเลยก็แล้วกันนะครับนะฮะวันที่26นะครับตอนเช้านะฮะนะครับเดี๋ยวเจ้าหน้าที่เราจะคุยกับคุณทัศนีอีกทีก็แล้วกันนะครับนะฮะครับขอบคุณคุณทัศนีมากนะครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: ครับสวัสดีครับผู้ฟังครับก็ไฮซีซั่นของระยองเนี่ยก็คือครึ่งปีแรกนะฮะครึ่งปีหลังนะครับก็อาจจะโลซีซั่นนะครับแต่แม้กรุงเทพกับระยองหรือปริมณฑลกรุงเทพเนี่ยไประยองเดี๋ยวนี้สะดวกนะครับแทบไม่วิ่งขึ้นมอเตอร์เวย์วิ่งขึ้นนะฮะทั้งมอเตอร์เวย์ทั้งด่วนอะไรก็แล้วแต่นี่นะครับเรียกว่าไม่ต้องเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาถึงระยองเลยนะครับผู้ฟังนะสะดวกสบายขับรถสบายราคาน้ำมันก็เริ่มลดแล้วนะเพราะว่าสถานการณ์เนี่ยนะครับ สงครามในตะวันออกกลางหรือว่าอิหร่านนี่ก็ใกล้จบเต็มทีแล้วนะครับก็อาจจะรอข่าวดีกันนะฮะผมดูจากราคาน้ำมันที่มันปรับลดลงมาจากเดิมที่ขึ้นไปเป็น100ตอนนี้หลุด90ลงมาแล้วนะครับก็เป็นสัญญาณว่าน่าจะดีครับรถก็สบายเดี๋ยวนี้รถลาก็สะดวกครับนะฮะขับรถนะฮะจากกรุงเทพไปถึงระยองนี่เอามาอย่างมากก็3ชั่วโมงก็แล้วกันเอาอย่างนี้นะครับสบายสบายนะครับน่าจะไปเที่ยวไปสูดโอโซนสูดลมนะฮะทะเลอะไรอย่างเงี้ยนะครับสบายสบายอาหารการกินก็ดีนะครับพอสมควรทีเดียวนะครับเอาละครับผู้ฟังครับเดี๋ยวเราพักแล้วคุณพิชภาจะเข้ามารับไม้ต่อนะครับคุณพิชภาจะคุยกับคุณภูริดาอัคคกาญจนสุภานะครับกรรมการผู้จัดการบริษัทเทรดดิ้งเอพัทก็เป็นท่านก็เป็นผู้บริหารของบริษัทตรงออกนะฮะไปสินค้านะฮะอาหารไปขายต่างประเทศทีเดียวก็น่าจะมาฟังท่านแล้วท่านก็จะไปขึ้นเวทีพูดในงานด้วยนะครับบนเวทีนะก็น่าไปฟังนะครับว่าท่านมีประสบการณ์อะไรจะมาเล่าให้เราฟังโอ้ก็ต้องยอมรับนะครับผู้ส่งออกไทยในช่วง6เดือนแรกที่ผ่านมาว่านับจากเกิดสงครามก็อาจจะ4เดือนเข้าไปแล้วนะครับก็ถือว่าต้องแกร่งนะฮะไม่แกร่งก็คงยืนไม่ติดทีเดียวนะครับเพราะวิกฤตนี้แหมมันรุนแรงทีเดียวนะเดี๋ยวเราพักก่อนนะครับผู้ฟังครับ
2: เซียนเศรษฐกิจดำเนินรายการโดยรัชกรอัสดรธีรยุทธพิชาภาศักมังกรและทีมข่าวหนังสือพิมพ์ดอกเบี้ยธุรกิจ
3: ฉันจะย้ายอ่ะอยู่กับพี่หนักทุกวันหนักทุกเดือน
4: โอ้บีหนักนิดหนักหน่อยก็ทนต่อเธอ
5: พี่เบาได้ก็เบาเธอย้ายเลยมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนเริ่มต้นเพียงล้านละ 3,000 บาทต่อเดือนในปีแรกยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป MyMo ตั้งแต่วันนี้ถึง15กรกฎาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.75% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆเป็นตามที่ธนาคารกำหนด
6: เบา
7: ๆธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม
8: ไม่ว่าคุณจะต้องการออมทรัพย์ไว้ใช้หลังเกษียณ
9: ทิพยะประกันชีวิต
8: ไม่ว่าคุณจะเก็บเงินไว้ใช้ยามฉุกเฉินยามเจ็บไข้
9: ทิพยะประกันชีวิต
8: ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นให้ทิพยะประกันชีวิตเติมพลังให้กับคุณด้วยกรมธรรม์ประกันชีวิตที่คุณเลือกได้ไม่ว่าจะเป็นแบบคุ้มครองระยะสั้นหรือระยะยาว
9: ติดต่อเพื่อขอรายละเอียดกับเราได้ที่02-118-5555หรือตัวแทนทิพยะประกันชีวิตทั่วประเทศทิพยะประกันชีวิตพลังที่เคียงข้างคุณตลอดไป
10: อยากส่งออกต้องเริ่มต้นยังไงอะ
11: ปรึกษา Exim Bank สิ
10: Exim Bank หรอ
11: ใช่ Exim Bank เป็น Export Co-Pilot ที่เข้าใจผู้ส่งออกจะบุกตลาดไหนจะขายใครจะหาเงินทุนจากไหนหรือกังวลเรื่องความเสี่ยง Exim Bank รับจบทุกปัญหาของผู้ส่งออก
10: Exim Bank
11: ใช่ Exim Bank มีเงินทุนให้เริ่มต้นส่งออกขยายโรงงานและประกันความเสี่ยงให้ผู้ส่งออกแบบครบวงจรอยากส่งออกปรึกษาฟรี Exim Contact Center โทร02169999 Exim Bank นำธุรกิจไทยสู้ทุกวิกฤตลุยทุกตลาดทั่ว
12: จากหลอดอาหารแร่ไปตับลุกลามไปเงินเก็บไปรถไปบ้านอย่าเสี่ยงเพราะโรคร้ายเกิดขึ้นได้กับทุกคนไทยประกันชีวิตโรคร้ายได้เงินชัวร์ประกัน10โรคร้ายที่เบี้ยไม่สูญเปล่าไม่ว่าจะเป็นโรคร้ายหรืออยู่ครบสัญญาหรือเสียชีวิตก็ได้เงินก้อนชัวร์สูงสุด1ล้านบาทยิ่งอายุน้อยเบี้ยยิ่งถูกเบี้ยคงที่ตลอดสัญญาไทยประกันชีวิตโรคร้ายได้เงินชัวร์เป็นก็ได้เคลมไม่เป็นก็ได้คือโทรเลย022014332เงื่อนไขเป็นไปตามที่กรมธรรม์กำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดของกรมธรรม์ประกันภัยก่อนใจทำประกันภัย
13: เมืองไทยสมายคลับให้เยอะจนคุณยิ้มมาพร้อมสิทธิพิเศษและกิจกรรมเพียบที่ออกแบบมาเพื่อคุณ
14: จะชอบเที่ยวดำน้ำปีนเขา
13: เข้าสปาเข้าคาเฟ่ออกกำลังกายไปช้อปปิ้ง
14: สตรีมมิ่งดูหนังซีรีส์คอนเสิร์ตละครเวที
13: จะชอบกินมื้อเล็กมื้อใหญ่หรือร้านจองยากก็จัดให้
14: เมืองไทยสมายคลับให้เยอะจนคุณยิ้มมาเป็นลูกค้าเมืองไทยประกันชีวิตด้วยกันนะครับสนใจโทร1766เงื่อนไขเป็นไปตามที่บมจ.เมืองไทยประกันชีวิตกำหนด
15: กำลังอยากมีบ้านวางแผนการเงินหรือต้องการต่อยอดความมั่งคั่งด้วยการลงทุนอยู่หรือเปล่า
16: ทุกเป้าหมายทางการเงินเริ่มต้นได้ในงาน Thailand Smart Money อีเวนต์การเงินการลงทุนที่รวมหลากหลายการลงทุนไว้ในที่เดียวชาวระยองพบกัน 26-29 มิถุนายนนี้ที่เซ็นทรัลระยองและชาวอุบลราชธานีพบกัน 17-19 กรกฎาคมนี้ที่เซ็นทรัลอุบลลงทุนในงานลุ้นรับแท่งเงินหนัก50กรัมและมาสร้างอนาคตที่มั่นคงไปด้วยกัน
2: เ
6: ปลี่ยนเศรษฐกิจ
2: ดำเนินรายการโดยรัชกรอัสดรธีรยุทธพิชาภาศักมังกรและทีมข่าวหนังสือพิมพ์ดอกเบี้ยธุรกิจ

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะก็รับไมค์ต่อมาจากคุณรัฐกรนะคะในชั่วโมงนี้นะคะก็เป็นชั่วโมงแรกนะคะของรายการเรียนเศรษฐกิจวันนี้นะคะเมื่อเบรกที่แล้วนะคะคุณรัฐกรก็พูดคุยนะคะถึงเรื่องของการท่องเที่ยวที่จังหวัดระยองนะคะว่าผ่านช่วงครึ่งปีแรกมาซึ่งเป็นช่วงไฮซีซั่นนะคะก็ถือว่าการท่องเที่ยวนะคะมีการเติบโตที่ค่อนข้างที่จะดีนะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะคะในช่วงครึ่งปีหลังเนี่ยซึ่งมันก็เป็นช่วงของฤดูผลไม้เนี่ยหมดไปแล้วด้วยอะไรเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คงจะต้องพยายามนะคะในจังหวัดแบบนี้นะคะก็ถ้ามีอีเวนต์มีอะไรอย่างเงี้ยค่ะเข้าไปจัดที่ระยองนะคะก็จะทำให้การท่องเที่ยวนะคะการใช้ที่พักการกินการเรียกว่าไปพักแล้วคนไปพักก็ต้องกินนะใช่ไหมคะก็จะทำให้การค้าขายคึกคักขึ้นการท่องเที่ยวก็น่าจะคึกคักขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะคะแน่นอนว่าหนึ่งในอีเวนต์สำคัญเลยนะคะที่จังหวัดระยองนะคุณผู้ฟังนั่นก็คืองานอีเวนต์นะคะเทศกาลการเงินการลงทุนของในเครือดอกเบี้ยนี่แหละค่ะก็คืองานไทยแลนด์สมาร์ทมันนี่นะคะปักหมุดเอาไว้ได้เลยนะคะคุณผู้ฟัง26ถึง28มิถุนายนนี้นะคะที่ชั้น1ของห้างเซ็นทรัลสาขาระยองเนี่ยนะคะก็จะมีบรรดาสถาบันการเงินชั้นนำนะคะทั้งแบงก์นันแบงก์ประกันชีวิตประกันภัยแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องของการลงทุนกองทุนอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ไปออกบูธกันนะคะในงาน Thailand Smart Money ระยองปีที่9นะคะจาก9ครั้ง9ปีมาแล้วนะคะก็เชิญชวนกันไปค่ะแล้วก็เพื่อที่จะได้เป็นโอกาสนะคะในการที่จะเหมือนกับว่าจัดการทางการเงินวางแผนทางการเงินนะคะต่อยอดธุรกิจนะคะแล้วก็ต่อยอดเงินที่มีอยู่นะคะทางการฝากแล้วก็เงินที่จะลงทุนนะคะให้มันไกลไปกว่าเดิมนะคะอันนี้ก็พบกันได้นะคะในงาน Thailand Smart Money 26ถึง28มิถุนายนนี้ล่ะค่ะคุณผู้ฟังคะแล้วก็เมื่อสักครู่อย่างที่บอกคุณผู้ฟังไปว่าคุณรัฐกรนะคะพูดคุยเรื่องของการท่องเที่ยวที่ระยองนะคะก็สำคัญแต่ว่าที่ระยองเนี่ยต้องบอกเลยว่าเป็นจุดเด่นจริงๆของประเทศไทยนะคะก็ไม่น่าสงสัยเลยว่าทำไมรายได้ต่อหัวของประชาชนชาวระยองเนี่ยถึงสูงนะคะของสูงที่สุดในประเทศก็ว่าได้เงี้ยนะคะเพราะว่าระยองเนี่ยนะเป็นจังหวัดที่พร้อมไปหมดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของภาคเกษตรปลูกพืชผักผลไม้อะไรเงี้ยอย่างดีนะคะราชาผลไม้ต่างๆนะคะราชินีผลไม้ก็อยู่ที่ระยองนะคะแล้วก็ในด้านของการอุตสาหกรรมนะคะก็โดดเด่นนะคะระยองก็นะอยู่ใต้นิคมอุตสาหกรรมนะคะแล้วก็มีการลงทุนทางอุตสาหกรรมมากมายอีสเทิร์นซีบอร์ดเงี้ยนะคะก็ตั้งพร้อมการท่องเที่ยวก็ย่อมดีเพราะว่าระยองนะคะก็คือเป็นจังหวัดชายทะเลนะคะมีทะเลสวยนะคะพ้นจากทะเลไปก็มีภูเขาน้ำตกที่สวยนะคะก็เรียกว่าระยองเป็นเรียกว่าเพชรงามเลยแหละนะคะของประเทศไทยเรานะคะแล้วก็นี่แหละแล้วก็เลยถึงเลือกไปจัดงานที่ระยองด้วยนะคะคนเดี๋ยวนี้นะคะคนระยองเนี่ยไม่ได้มีแต่พักอาศัยอยู่เฉพาะที่แบบว่าเป็นคนพื้นถิ่นพื้นเดิมของระยองเท่านั้นนะคะหลายหลากหลายจากหลายจังหวัดนะคะก็หลั่งไหลกันไปที่จังหวัดนี้ค่ะก็ไปทำมาหากินกันเยอะแยะมากมายนะคะอย่างที่บอกคุณผู้ฟังว่าระยองเป็นเมืองที่มีทางด้านอุตสาหกรรมโดดเด่นด้วยเนี่ยนะคะก็นี่ค่ะคุณผู้ฟังมีหนึ่งอุตสาหกรรมนะคะที่น่าสนใจมากๆเลยนะคะนั่นก็คืออุตสาหกรรมการส่งออกนะคะแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องของน้ำผลไม้นะคะซึ่งส่งออกไปได้ดีอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็วันนี้เราได้รับเกียรตินะคะผู้ฟังจากคุณภูริตาอัคคะกาญจนสุภานะคะคุณภูริตาเป็นกรรมการผู้จัดการของบริษัทเทรดดิ้ง A+ นะคะเป็นผู้ผลิตแล้วก็ส่งออกเครื่องดื่มน้ำผลไม้แต่ไม่ใช่น้ำผลไม้ธรรมดาเป็นน้ำผลไม้ผสมเม็ดแมงลักด้วยนะคะเอ๊ะมันเป็นยังไงหรอแล้วส่งออกไปที่ไหนบ้างเดี๋ยวเราไปคุยกับคุณภูริตากันเลยค่ะ สวัสดีค่ะคุณภูริตาค่ะ
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: ค่ะ
1: ภูริตาภูริตาอยู่ในสายค่ะค่ะ
0: ค่ะจ้ะตอนนี้อยู่ระยองด้วยหรือเปล่าคะเนี่ย
1: ใช่ค่ะอยู่ที่ระยองค่ะ
0: ฝนตกไหมคะฝนตกไหมคะ
1: ไม่นะครับมีตกเป็นช่วงๆค่ะแต่ว่าวันนี้ไม่ตกนะคะ
0: วันนี้ไม่ตกนะดีหน่อยเพราะว่าตอนนี้ที่กรุงเทพกำลังเหมือนคึ้มๆละค่ะ
1: อ๋อค่ะ
0: ค่ะตอนนี้
1: ช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงค่ะต้องรักษาสุขภาพด้วยนะคะ
0: จริงค่ะจริงเลยคุณภูริตาตอนนี้คือเป็นผู้ประกอบกิจการผลิตแล้วก็ส่งออกเครื่องดื่มน้ำผลไม้แต่มีผสมเม็ดแมงลักด้วยมันเป็นดูแปลกดีจังเลย
1: ใช่ค่ะจริงๆแล้วโรงงานของเราเนี่ยเราเป็นผู้ผลิตผู้จัดจำหน่ายแล้วก็ส่งออกสินค้าเนี่ยค่ะในกลุ่มเครื่องดื่มแต่ว่าไม่ได้มีกลุ่มเครื่องดื่มเป็นชนิดเดียวนะคะเครื่องดื่มน้ำผลไม้ผสมเม็ดแมงลักเนี่ยเป็นหนึ่งในนั้นแต่ว่าจะเป็นตัวที่เป็นท็อป3ของเราที่ขายดีที่สุดนะคะเราก็จะมีเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพอย่างอื่นเช่นเครื่องดื่มรังนกสำเร็จรูปนะคะเครื่องดื่มว่านหางจระเข้นะคะซึ่งทั้งหมดนี้เราก็จะใช้วัตถุดิบท้องถิ่นทั้งหมดเลยค่ะนะคะค่ะ
0: ค่ะรังนกที่ระยองก็มีเยอะเนาะ
1: ใช่ค่ะเราใช้รังนกท้องถิ่นเลยค่ะรังนกเป็ดที่เป็นรังนกบ้านค่ะค่ะจากผู้ที่แบบมีบ้านแล้วก็เก็บเกี่ยวพวกรังนกแห้งอะไรเงี้ยค่ะเราก็จะไปซื้อวัตถุดิบเหล่านี้มานะคะแล้วก็มาแปรรูปที่สำคัญคือมีวัตถุดิบอย่างเดียวไม่พอค่ะเราต้องมีเทคโนโลยีในการแปรรูปแล้วก็มีตลาดในการส่งออกนะคะค่ะ
0: ค่ะคุณริตาทำธุรกิจนี้มานานขนาดไหนแล้วคะ
1: จริงๆแล้วบริษัทเปิดมาตั้งแต่ปี2555ค่ะแต่ในช่วง 3-4 ขวบปีแรกเนี่ยเราจะยังไม่ได้มีโรงงานเป็นของตัวเองนะคะเราก็จะใช้วิธีไปจ้างผลิตกับโรงงานหลักๆในกรุงเทพแต่หลังจากนั้นพอขยับมาได้สัก 3-4 ปีให้หลังถัดมานะคะประมาณปี2561เนี่ยเราก็มีนโยบายกันว่าเราเป็นผู้ผลิตดีกว่านะคะเพราะว่าเรามีลูกค้าที่จากการที่เราซื้อของไปขายให้ลูกค้า30ปีแรกเนี่ยเริ่มให้การสนับสนุนเรามากขึ้นก็เราเลยผันตัวเองมานอกจากซื้อสินค้าซื้อมาขายไปแล้วเนี่ยเราก็เลยเริ่มมาเป็นผู้ผลิตจัดจำหน่ายและส่งออกตั้งแต่ปี2561เป็นต้นมาค่ะ
0: ค่ะก็คือมีโรงงานเป็น
1: เครื่องดื่มเลยค่ะเป็นโรงงานใช่ตั้งอยู่ที่อำเภอแกลงจังหวัดระยองค่ะ
0: ค่ะโรงงานเป็นขนาดโรงงานขนาด
1: เล็กๆค่ะโรงงานขนาดเล็กๆจากวันแรกก็มีคนงานแค่ประมาณ10คนเท่านั้นเองนะคะเราก็ค่อยๆพัฒนาสูตรแล้วก็แต่ที่สำคัญคือเรามีลูกค้าให้การสนับสนุนเราค่ะนะคะก็คือลูกค้ามีออเดอร์มาให้เราแน่ๆเราก็ต้องผลิตให้ได้ค่ะนะคะต้องหาสูตรการผลิตที่เหมาะสมกับลูกค้าปลายทางเพราะว่าสินค้าของเราเนี่ยเริ่มต้นจากการขายส่งออกเราก็เลยต้องเซอร์วิสลูกค้าที่ความต้องการที่ประเทศปลายทางมากกว่านะคะค่ะ
0: ต้องอย่างนั้นต้องพูดเลยแหละว่าโอ้โหตั้งแต่ปี55มาจนถึงตอนนี้ก็10กว่าปีแล้วก็ทำอย่างเนี้ยนะคะก็คือว่าทำแล้วก็ส่งออกอย่างเดียวด้วยไม่ได้ขายในประเทศเลยใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะใช่ค่ะเพราะว่าตลาดหลักกลุ่มลูกค้าแรกจะเป็นกลุ่มลูกค้าที่เป็นอยู่ประเทศปลายทางอะค่ะหรือไม่ถ้าเป็นลูกค้าในประเทศไทยก็มีวัตถุประสงค์มาซื้อสินค้าเราเพื่อการนำไปส่งออกนะคะก็เลยกลายเป็นว่าสินค้าเราส่วนใหญ่ส่งออกต่างประเทศเกือบทั้งหมดนะคะ
0: ก็คือเหมือนกับว่าเราผลิตแล้วก็ใส่ยี่ห้อของเราเองด้วยแล้วก็รับจ้างผลิตด้วยอย่างนั้นเหรอคะ
1: ถูกต้องค่ะเรามีทั้งสองรูปแบบเลยค่ะ
0: ค่ะค่ะคือที่พูดเพราะว่าเอ๊ะแสดงว่าต้องอย่างที่คุณภูริตาพูดอะค่ะว่าวัตถุดิบต้องดีด้วยละแล้วก็เทคโนโลยีแล้วก็การตลาดแล้วก็หาแหล่งลูกค้าไปหาลูกค้าแบบไหนยังไงคะได้ประเทศไหนบ้างส่งออกยังไงคะ
1: อ๋อใช่ใช่ค่ะคือจริงๆแล้วทั้งสินค้ากลุ่มอาหารและเครื่องดื่มของประเทศไทยเนี่ยค่ะกับผู้ซื้อและผู้บริโภคในต่างประเทศเนี่ยลูกค้าค่อนข้างให้ความไว้วางใจแล้วก็พึงพอใจในรสชาติแบบบ้านเราอยู่แล้วนะคะคือพูดง่ายๆนะเราเป็นครัวโลกเป็นหนึ่งในประเทศที่เป็นครัวโลก

0: จะง่ายนิดนึงนะคะที่เหลือเราก็เป็นการรักษาคุณภาพให้ลูกค้านะคะเลือกคัดสรรวัตถุดิบที่ดีแล้วก็รักษาคุณภาพสินค้าให้ลูกค้าให้ดีก็จะได้เพิ่มออเดอร์ก็จะมาเพิ่มเรื่อยๆค่ะนะคะประมาณแบบนี้นะคะ
1: มีประเภทไหนบ้างคะเนี่ยที่เป็นลูกค้าของเราค่ะ
0: อ๋อจริงๆตั้งแต่ขวบปีแรกของโรงงานเราก็จะจับลูกค้ากลุ่มที่อยู่ใกล้ๆภูมิประเทศใกล้ๆเราก่อนอย่างเช่นกลุ่มที่เป็นประเทศชายแดนทั้งหมดนะคะครอบคลุมตั้งแต่ประเทศพม่าลาวกัมพูชานะคะมาเลเซียตรงนี้เรามองว่าการขนส่งง่ายค่ะอันนั้นเราเป็นจุดเริ่มต้นของเราในการค้าส่งออกต่างประเทศนะคะแล้วก็จะมีลูกค้าในกลุ่มพวกนี้เดินทางมาหาเราง่ายค่ะแล้วก็มาชิมสินค้ามาอะไรกันแล้วก็บางคนก็นำแบรนด์ของเราเนี่ยไปเป็นตัวแทนจัดจำหน่ายเป็นในแต่ละประเทศบางคนเข้ามาก็ใช่บางคนเข้ามาก็มาถูกใจรสชาติเราแล้วก็ขอมาสวมฉลากก็คือหมายถึงว่าขอติดเป็นแบรนด์ตัวเองก็มีทั้งสองรูปแบบเลยเช่นกันนะคะตั้งแต่เริ่มต้นเลยค่ะ
1: ค่ะตอนนี้ก็คือเราเรียกว่าเราก็ถือกินพื้นที่ตลาดอาเซียนแหละ
0: เริ่มต้นใช่ค่ะเมื่อ2ตั้งแต่ปี2561เนี่ยก็ประมาณ2ถึง3ปีถัดมาก็จะอยู่ครอบคลุมแถบๆนี้แต่พอหลังจาก2ถึง3ปีถัดมาเนี่ยเราได้ครอบคลุมไปหลายๆประเทศที่อยู่ในประเทศชายแดนแล้วอะค่ะเราก็เลยมีความมุ่งมั่นว่าเราจะต้องส่งออกเพิ่มและอีกอย่างนึงเนี่ยค่ะก็ได้รับการสนับสนุนจากลูกค้ากลุ่มที่เป็นกลุ่มมุสลิมนะคะกลุ่มที่เป็นติดเครื่องหมายฮาลาลนะคะอันนี้ก็จะเป็นอีกฐานลูกค้านึงที่ก้าวเข้ามาในช่วงปี2563นะคะ62 63เนี่ยเริ่มมีลูกค้ากลุ่มมุสลิมเข้ามาสนใจสินค้าของเรานะคะแล้วก็พัฒนาสูตรกันจนกระทั่งมาเป็นเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของน้ำผลไม้และเม็ดแมงลักอย่างที่ทางรายการได้รับรู้รับทราบข้อมูลนะคะตัวนี้ก็เลยกลายเป็นสินค้า1ใน3ของเราที่ขายดีมาโดยตลอดนะคะ
1: จากกลุ่มท็อปเลย
0: ใช่ค่ะใช่ค่ะ
1: แล้วก็ถึงฮาลาลด้วยก็คือส่งไปแถวตอนออกกลางสิคะหรือว่า
0: ค่ะจริงๆแล้วคำว่ากลุ่มมุสลิมเนี่ย เราก็ไม่ได้โฟกัสที่ตลาดตะวันออกกลางอย่างเดียวนะคะจริงๆแล้วมุสลิมมีอยู่ทั่วโลกมีพื้นที่ให้เราไปทำได้เยอะแต่เนื่องจากว่าในจังหวะแรกของปี2563นะคะเป็นกลุ่มลูกค้าที่มาจากตะวันออกกลางที่เข้ามาเยี่ยมแล้วก็ชมสินค้าเราที่งานไทเฟกนะคะก็เลยได้มีการเริ่มติดต่อประสานกับกลุ่มลูกค้ามุสลิมเนี่ยในเขตภูมิภาคตะวันออกกลางก่อนเพื่อนนะคะแต่ไม่ได้หมายความว่าเราจะขายไปแค่กลุ่มมุสลิมในตะวันออกกลางจริงๆมันมีหลายภูมิภาคที่ติดต่อเราเข้ามานะคะแล้วก็ได้เริ่มขยายฐานการขายเนี่ยจากประเทศนึงไปสู่อีกประเทศนึงเนี่ยก็ขยายตัวไปเรื่อยๆค่ะนะคะ
1: ค่ะคุณวิชาพจรจะเปิดเผยได้ไหมคะว่ายอดขายค่ะนับตั้งแต่แรกๆเลยปี55มาจนถึงปี61ที่เริ่มมีโรงงานเองจนถึงตอนนี้เนี่ยค่ะยอดขายประกาศโตเป็นแบบระดับไหนยังไงค่ะ
0: โอ้เราเริ่มมายอดหลักแค่ประมาณหลักแสนเองค่ะเพราะเราเป็น SME จริงๆนะคะเพราะว่าคนงานเราไม่ถึง10คนเลยรวมตัวผู้บริหารด้วยรวมเลยด้วยนะครับโรงงานเล็กมากค่ะนะแล้วเราก็ยังไม่ได้มั่นใจว่าเราจะขยับการส่งออกไปแค่ไหนนะคะเราก็เลยไม่ได้สร้างฐานการผลิตอะไรใหญ่มากเครื่องจักรก็มีแค่พอเหมาะสมแล้วก็เป็นระบบเซมิออโต้ด้วยนะคะไม่ได้เป็นออโต้ด้วยนะคะเราก็ค่อยๆปรับปรุงพัฒนามาจากหลักแสนก็ขึ้นมาเป็น6หลักนะคะทุกวันนี้ก็ใช่ค่ะทุกวันนี้ก็ประมาณ7หลักแล้วนะคะก็ถือว่าใช่ค่ะก
1: ็ประสบความสำเร็จ
0: ใช่ใช่ค่ะเราก็ขยับค่อยๆขยับอะค่ะแล้วเราก็ไม่เร่งการเจริญเติบโตของเราไม่ต้องไปผลักดันเขามากแต่ว่าอาศัยว่าให้ลูกค้าเนี่ยบอกปากต่อปากเพราะเราเป็น SME เราจะไม่ได้มีงบประมาณในการที่จะไปทำมาร์เก็ตติ้งอะไรมากมายอยู่แล้วนะคะเราใช้วิธีควบคุมคุณภาพสินค้ากับงานบริการหลังจากที่เราปิดการขายสินค้าแล้วเนี่ยเราก็บริการกับลูกค้ารายประจำของเราแล้วมันจะเป็นการบอกปากต่อปากค่ะลูกค้าเขาก็จะเห็นสินค้าที่มีคุณภาพของเราก็จะมีลูกค้ารายใหม่เนี่ยมาแวะเวียนแล้วก็มาติดต่อขอซื้อเพิ่มนะคะก็จะเป็นแบบนี้ค่ะอันนี้คือวิธีการของการพัฒนายอดขายแล้วก็พัฒนาการขยายใช่ค่อยๆ ค่ะเพราะว่าเราเป็นรายเล็กเราต้องดูแลคือกิจการของเราไม่ได้มีบุคลากรที่มาดูแลทุกด้านเราไม่ได้เราต้องค่อยๆใช่ใช่ค่ะเราต้องค่อยๆขยับแล้วก็พอเรามีลูกค้ามากขึ้นเราต้องการงานมันจะฟ้องเราอะค่ะเราก็จะมีการ จ้างบุคลากรเข้ามาช่วยงานเราทีละทีมทีละทีมอย่างเงี้ยค่ะนะคะ
1: ค่ะ
0: ก็ยังต้องขยายตัวต่อไปค่ะนะคะ
1: ต้องเติบโตได้ดีแน่นอนเลยจาก

0: ไม่ต่างกันนะแต่ทีนี้คือหนึ่งในกลวิธีก็คือว่าไปออกงานนะฮะไปออกบูธ
1: ใช่ค่ะ
0: ลูกเสือไทยเฟกอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะ
1: ใช่ใช่ค่ะ
0: แล้วก็จะได้รับการตอบรับแล้วว่าไทยเฟกมันคือประสบความสำเร็จอยู่แล้วแหละ
1: เป็นงานอินเตอร์เนชั่นแนลอยู่แล้วค่ะเข้าร่วมทุกปีค่ะตั้งแต่บริษัทก่อตั้งมาก็เข้าร่วมเกือบทุกปีเลยนะคะเพราะเราถือว่าเป็นงานที่เหมือนเวลคัมลูกค้าของเราที่จะเข้ามาแวะเวียนดูสินค้าในประเทศนะคะก็เราก็ไปต่อเนื่องมาเป็น10ปีแล้วนะคะนอกจากนั้นก็ต้องอาศัยความขยันหมั่นเพียรค่ะไม่ว่าจะเป็นงานเล็กงานกลางงานใหญ่เนี่ยถ้าทางหน่วยงานราชการหยิบยื่นโอกาสให้เราหรือแม้กระทั่งแบงค์ต่างๆที่เป็นคอนเนคชั่นเป็นซัพพอร์ตเตอร์ให้เราเนี่ยคือมีชวนงานไหนถ้าเราไม่ติดอะไรเนี่ยเราก็จะไปร่วมด้วยทุกงานเพื่อเป็นการเพิ่มโอกาสให้กับสินค้าของเรานะคะแล้วเราก็จะได้มีโอกาสพบปะลูกค้าใหม่ๆส่วนจะปิดการขายได้หรือไม่ก็ให้เป็นไปตามที่เงื่อนไขที่ลูกค้าเข้ามาคุยกับเรามากกว่านะคะแต่ว่าจะพยายามเปิดโอกาสให้กับตัวเองเรื่อยๆนะคะค่ะ
0: เพราะว่าจริงๆก่อนคือไทเฟกจริงๆก็เพิ่งจะมาไม่กี่ปีนี้เองที่เพิ่งมีจัดงานนะคะแล้วก่อนหน้านี้เลยคุณภูริตาแบบว่าประสบความสำเร็จมาเนี่ยก็คือต้องได้รับการสนับสนุนแล้วก็ดูแลทางสถาบันการเงินอะไรอย่างนี้นะคะต้องกู้ต้องอะไรอย่างเงี้ยแล้วก
1: ็แน่นอนค่ะ
0: ต้องทำได้ไง
1: ค่ะใช
0: ่ส่งออก
1: คือจริงๆณวันแรกถ้าพูดถึงสถาบันการเงินนะคะก็เราก็ต้องแสดงความแสดงฝีมือของเราให้สถาบันการเงินเห็นก่อนนะคะว่าถ้าเรามีความมุ่งมั่นจากการเป็นเทรดเดอร์ในปีแรกๆแล้วเราจะมาตั้งโรงงานเนี่ยเรามีสาเหตุไหมแล้วเรามีความมั่นใจยังไงให้กับสถาบันการเงินว่าเราจะไปต่อได้ซึ่งวิธีการที่ภูริตาได้รับการสนับสนุนเนี่ยเราก็จะเอาความเป็นจริงนะคะเอาลูกค้าเราจริงๆตัวเป็นๆเนี่ยมาคุยกับทางเจ้าหน้าที่สถาบันการเงินว่าเรามีลูกค้าจริงนะแล้วเขาก็มี PO มาให้เราแต่ถ้าเราไม่ได้รับการสนับสนุนในทางด้านการเงินเนี่ยเราก็จะโตยากมากมันก็จะกลายเป็นเราต้องใช้วิธีการผลิตแบบเซมิออโต้ไปเรื่อยๆค่าแรงอะไรมันก็จะเยอะอะค่ะการจัดการก็จะได้ไม่ดีเท่ากับแบบมีเครื่องจักรหรือมีสถาบันการเงินเข้ามาสนับสนุนในเรื่องต่างๆซึ่งประเด็นแบบนี้สถาบันการเงินหลักๆอย่างเช่นเอ็กซิมเนี่ยค่ะก็จะเป็นคีย์ซัพพอร์ตเตอร์ที่แบบช่วยพิจารณาเรื่องต่างๆแล้วก็ให้เงินแล้วก็ให้ความรู้ในการสนับสนุนเราเนี่ยให้เราเติบโตมาตามสถานการณ์จริงของเรานะคะนะคะเราแล้วเวลาเราขอกู้ขออะไรเนี่ยเราก็ยื่นตามความเป็นจริงนะคะก็คือเราหาเงินได้เราใช้หนี้ได้มันก็จะโตไปเรื่อยๆโดยที่ไม่อึดอัดนะคะแบบนี้ค่ะ
0: ค่ะก็คือเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยคือจะมีธุรกิจ SME เยอะแยะมากมายเลยในเมืองไทยนะคะแต่ว่าที่ได้ยินได้ฟังมานะคะคุณภูริตาว่าเขาเนี่ยนะจากประสบปัญหาก็คือเข้าถึงแหล่งเงินไม่ได้อะไรเงี้ยนะคะแล้วก็ทำหาตลาดก็ไม่ได้อะไรเงี้ยนะคะแล้วก็ในที่สุดก็พอไปกู้มาได้ก็จะเป็น NPL อะไรแบบเนี้ยค่ะซึ่งคำว่าพอจะให้คำแนะนำคนที่อยู่ในธุรกิจ SME ด้วยกันอย่างเงี้ยค่ะยังไงดีคะ
1: อันนี้จะไม่มีสูตรสำเร็จนะคะแต่ว่าภูริตาขอใช้สูตรที่ตัวเองปฏิบัติมาแล้วกันนะคะเผื่อว่าผู้เพื่อนผู้ประกอบการเนี่ยอาจจะใช้เป็นแนวทางแล้วก็นำไปประยุกต์ใช้กับธุรกิจของตัวเองเพราะว่าธุรกิจแต่ละธุรกิจสินค้าแต่ละสินค้าเนี่ยก็จะมีเทรนด์แล้วก็มีความต้องการไม่เหมือนกันนะคะอย่างของภูริตาเองเนี่ยเป็นสินค้าที่ผลิตผ่านการฆ่าเชื้อแล้วมีอายุการจัดเก็บส่งออกเมืองนอกได้อย่างมีเหตุมีผลก็คือเราจะมีอายุการจัดเก็บที่อุณหภูมิห้องปกติเนี่ย2ปีมีคุณภาพในการส่งออกเนี่ยเวลาเราคุยกับสถาบันการเงินเนี่ยเราก็จะบอกเลยว่าสินค้าเรามีจุดแข็งตรงไหนอันนี้มันก็จะเป็นรูปแบบนึงที่เรามีเทคโนโลยีในการถนอมสินค้าของเราให้ถึงมือผู้บริโภคและมีอายุการจัดเก็บเหมาะกับการส่งออกสถาบันการเงินอย่างเอ็กซิมเขาท่านก็เล็งเห็นนะคะว่าเออจริงด้วยสินค้านี้มันขายได้จริงๆนะคะแล้วก็เราก็มีลูกค้าจริงเราไม่ได้อุปโลกลูกค้ามาเพราะจริงเราก็มีลูกค้าฐานเดิมอยู่แล้วส่วนลูกค้าเนี่ยมันก็เป็นความขยันหมั่นเพียรของผู้ประกอบการอันนี้ก็ขอแนะนำเพื่อนผู้ประกอบการว่าอย่าทิ้งโอกาสค่ะไม่ว่าจะเป็นระดับหน่วยงานภูมิภาคทำแมทชิ่งมาให้เราหรือว่าจะเป็นหน่วยงานที่โตขึ้นหรือใดๆก็ตามเนี่ยขอเพียงแค่ว่าถ้าเรามีสินค้าปั๊บเรามีความมุ่งมั่นที่จะขายปั๊บเนี่ยท่านเหล่านั้นเชิญเรามาไปเถอะค่ะไปจะได้บ้างไม่ได้บ้างไม่เป็นไรถ้าเราพอไปไหวนะเราก็ให้โอกาสตัวเราเองนะคะ ภูริตาก็ได้ลูกค้ามาจากความมุ่งมั่นที่จะไปร่วมงานต่างๆหรือแม้กระทั่งแบตชิ่งแบตเล็กๆเราก็ไปนะคะไม่ว่าใครจะเชิญเราไปหมดนะคะถ้าเกิดว่าตารางเราได้นะคะก็ไปขยันเอาหน้าเอาตาไปให้ลูกค้าเห็นนะคะ
0: ค่ะเสร็จต้อง
1: ใช่
0: ปังหน่อยต้องฮึบฮึบอะไรเงี้ยนะคะสู
1: ้
0: แล้วพอเราได้รับการสนับสนุนแล้วก็
1: ความ
0: ทำให้เราก็ชื่นใจแล้วก็จะมีกำลังในการที่จะเดินหน้าต่อไปอย่างเงี้ยเน
1: า
0: ะ
1: ใช่ค่ะใช่ค่ะถึงแม้ว่าบางครั้งเราไปอาจจะยังปิดการขายไม่ได้แต่ไม่แน่หรอกค่ะวันหน้าโอกาสที่เราได้มาวันนี้เราพัฒนาโอกาสกับลูกค้าไปเรื่อยๆเราก็อาจจะได้ปิดการขายในวันถัดไปหรือว่าในปีถัดไปอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือเวลาเราได้รับเชิญจากหน่วยงานต่างๆไม่ว่าจะเป็นภาครัฐนะคะภาคเอกชนภาควิสาหกิจใดๆก็ตามนะคะเวลาเราไปในกลุ่มแบบเนี้ยผู้ซื้อไบเออร์เขาเข้ามาเนี่ยเขาก็จะมั่นใจด้วยว่าเออเรามีหลักแหล่งนะเราไปกับกลุ่มกับทีมเนี่ยลูกค้าทั้งหลายแหล่ที่เข้ามาเยี่ยมชมเราหรือว่ามาพูดคุยกับเราเขาก็จะให้ความเชื่อถือเราในระดับหนึ่งก่อนที่จะพูดคุยลึกๆในเชิงการค้านะคะอันนี้ก็เป็นสูตรของภูริตาที่พยายามที่จะเพิ่มโอกาสให้ตัวเองผ่านทุกหน่วยงานนะคะที่เราสังกัดอยู่นะคะค่ะ
0: ทีนี้อันนึงเลยก็คือถ้าเราเป็นผู้ส่งออกเนี่ยก็ต้องมีการซื้อขายก็มันอาจไม่ใช่เงินบาทใช่ไหมคะเรา
1: ใช่ค่ะ
0: ได้รับคำแนะนำมีการประกันความเสี่ยงอะไรยังไงไหมคะ
1: อ๋อเรื่องพวกนี้จริงๆแล้วเนี่ยทางธนาคารสถาบันการเงินเนี่ยมีซัพพอร์ตแล้วก็มีอบรมให้เราอยู่เรื่อยๆนะคะซึ่งจริงๆแล้วถ้าถึงเวลาเหมาะสมที่เรามองว่ามันผันผวนหรือว่าจำเป็นต้องใช้เนี่ยค่ะภูริตาก็แนะนำให้ใช้นะคะแต่ในบางเทอมบางเงื่อนไขการค้าถ้าไม่ได้มีความจำเป็นต้องใช้เนี่ยเราก็ใช้เพียงแค่เป็นบัญชีของธนาคารที่อย่างเช่นเอ็กซิมเนี่ยก็รับแล้วก็เปลี่ยนอัตราต่างประเทศเข้ามาเป็นเงินบาทให้เราอย่างเงี้ยค่ะคือขึ้นแล้วแต่เคส by เคสอะค่ะเรื่องนี้นะคะอาจจะไม่ได้จำเป็นต้องซื้อประกันไว้ทุกเคสนะคะขึ้นอยู่กับเงื่อนไขที่เราคุยกับลูกค้าปลายทางมากกว่านะคะค่ะ แต่เราก็มีเอ็กซิมไว้อุ่นใจนะคะเมื่อเราจำเป็นต้องใช้เนี่ยเอ็กซิมก็จะมีให้เสมอนะคะ
0: ค่ะน้องค่ะคุยกันมาพักนึงยังยี่ห้อของที่ใช้ที่คือยี่ห้ออะไรคะเน
1: ี่
0: ย
1: อ๋อได้ค่ะจริงๆแล้วสินค้าที่โรงงานเนี่ยถ้าบอกว่าแบรนด์ที่เป็นแบรนด์แรกจะเป็นแบรนด์ PS นะคะแล้วก็จะอยู่ในกลุ่มสินค้าเพื่อสุขภาพก็คือเครื่องดื่มรังนกสำเร็จรูปนะคะส่วนแบรนด์ที่2ที่ตามมาเนี่ยก็จะเป็นแบรนด์Swallowness ซึ่งก็จะยังอยู่ในกลุ่มรังนกอยู่นะคะแบรนด์ที่3ตามมาจะเป็นกลุ่มน้ำผลไม้แล้วนะคะก็คือจะเป็น Diggo และ PS นะคะคือเราจะวนเวียนอยู่ใช้ชื่อสินค้าเนี่ยวนอยู่ประมาณ4แบรนด์นะคะแต่ว่าเนื่องจากว่าบอกชื่อแบรนด์เนี่ยแต่ก็อาจจะแบบไม่คุ้นหูคนไทยเพราะว่าเราไม่ได้มีสินค้าวางขายในเมืองไทยตั้งแต่ตั้งโรงงานมาแต่ว่าจะบอกข่าวดีนะคะประมาณช่วงปลายปีนี้ค่ะคิดว่าทางโรงงานเนี่ยน่าจะได้แมทชิ่งกับกลุ่มลูกค้าแถบภาคตะวันออกนะคะเพื่อวางสินค้าจัดจำหน่ายในประเทศไทยโดยโรงงานเองเนี่ยเป็นครั้งแรกนะคะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ค่ะก็เดี๋ยวนี้เรากำลังเตรียมการอยู่ใช่ค่ะจะเป็นสินค้ากลุ่มน้ำมะพร้าวผสมเป็นแมงลักนะคะเราจะให้เป็นแมงลักลูกค้าเยอะเลยเพื่อประโยชน์ในทางด้านฟังชั่นอลดริงก์แล้วก็ทำให้รู้สึกสดชื่นด้วยนะคะก็ยังไงเนี่ยผู้บริโภคเตรียมรอเราจะแกรนด์โอเพนนิ่งช่วงปลายปีนี้นะคะก็ขอใช่ค่ะขอแรงสนับสนุนจากผู้บริโภคด้วยนะคะก็จะเป็นปีแรกของ PS Brand ที่จะลงในค่ะจะเป็น PS กับ Movie Brand ค่ะจะเป็น2แบรนด์นะคะที่เราจะลงนะคะ
0: ได้ค่ะก็อดใจรอแล้วก็คงหวังรอกินของอร่อยนะคะ
1: แล้วก็ไปทาน
0: ต่อค่ะคุณผู้ชมต้องขอบคุณอย่างสูงเลยที่มาพูดคุยกับเราวันนี้ก็เห็นบอกว่าเดี๋ยวไปพูดคุยในงาน Thailand Smart Money ด้วยนะคะ
1: ใช่ค่ะใช่ค่ะ
0: ไปด้วยเน
1: า
0: ะ
1: อยากเรียนเชิญทุกท่านแล้วก็ผู้ประกอบการที่มีความสนใจนะคะที่อยากจะอินไซต์ในเรื่องของธุรกิจกับเรื่องต่างๆที่เราเตรียมจะลงทุนหรือจะไปส่งออกเหมือนภูริตาอย่างเงี้ยค่ะไปเฉลยกันในงาน
0: ได้โอเค
2: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
3: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกากับนฤนาถแข็งขันกระทรวงพาณิชย์เชิญชวนคนไทยเลือกซื้อสินค้ากับโครงการไทยช่วยไทยเพิ่มรายได้ SME ไทยได้ถึงวันที่23มิถุนายนนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
4: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
5: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
6: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
7: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
3: กระทรวงพาณิชย์เชิญคนไทยร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากผ่านการเลือกซื้อสินค้ากับโครงการไทยช่วยไทยเพิ่มรายได้ SME ไทยได้ถึงวันที่23มิถุนายนนี้นายปรัชญาไพโรจน์กุลมณีผู้อำนวยการกองพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์เชิญชวนประชาชนร่วมเป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากในการเลือกซื้อสินค้ากับโครงการไทยช่วยไทยเพิ่มรายได้ SME ไทยซึ่งได้รวบรวมสินค้าคุณภาพดีใช้วัตถุดิบในประเทศจาก SME ทั่วประเทศทั้งประเภทอาหารสินค้าอุปโภคบริโภคหรือสินค้าชุมชนระดับพรีเมียมเพื่อเป็นการกระตุ้นให้ประชาชนสนใจบริโภคสินค้าไทยโดยสามารถสั่งซื้อผ่านช่องทางออนไลน์ได้ที่ Thailand Postmart และ NextGen Commerce เมื่อซื้อสินค้าขั้นต่ำ200บาทจะได้รับส่วนลดทันที100บาทในการซื้อต่อคนต่อร้านค้าพร้อมรับคูปองส่วนลดตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่23มิถุนายนนี้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้งเตือนเฝ้าระวังน้ำทะเลหนุนสูงและน้ำล้นตลิ่งตั้งแต่วันนี้ถึง20มิถุนายนนี
8: ้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้งเตือนเฝ้าระวังน้ำทะเลหนุนสูงและน้ำล้นตลิ่งตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่20มิถุนายนนี้เนื่องจากสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณกองบัญชาการกองทัพเรือป้อมพระจุลจอม9พื้นที่ใกล้เคียงเป็นช่วงที่ระดับน้ำทะเลหนุนสูงส่งผลให้เกิดสภาวะระดับน้ำล้นตลิ่งและระดับน้ำในแม่น้ำหรือคลองเพิ่มสูงขึ้นอาจไหลเข้าท่วมบริเวณพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำหรือคลองรวมถึงบริเวณชุมชนนอกแนวคันกั้นน้ำเส้นทางสัญจรถนนสุขุมวิทถนนสุขสวัสดิ์ถนนพระราม2และเฝ้าระวังน้ำเค็มรุกล้ำส่งผลกระทบต่อคุณภาพน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตรหากพบปัญหาสามารถแจ้งได้ที่โทรสายด่วน1555สวิสาประทุมมารายงาน
3: จังหวัดเชียงใหม่เร่งปรับปรุงระบบระบายน้ำและภูมิทัศน์คลองแม่ข่าเพื่อป้องกันการเกิดน้ำเน่าเสียและยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนริมคลองแม่ข่าน
9: ายรัฐพลนราดีสอนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เปิดเผยว่าจังหวัดเชียงใหม่ได้จัดประชุมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินโครงการพัฒนาและแก้ไขปัญหาคลองแม่ข่าเพื่อเร่งรัดการปรับปรุงภูมิทัศน์คลองแม่ข่าให้สะอาดสวยงามเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำและป้องกันการเกิดน้ำเน่าเสียรวมถึงกลิ่นไม่พึงประสงค์โดยที่ประชุมได้รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานในหลายมิติตั้งแต่การแก้ไขความเสียหายของท่อรวบรวมน้ำเสียบริเวณถนนอัสดาธรและการก่อสร้างเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบบำบัดน้ำเสียซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างการปรับปรุงสถานีสูบน้ำเสียที่2ถึง10 ควบคู่ไปกับการปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบขณะที่การก่อสร้างระบบระบายน้ำหลักเพื่อบรรเทาปัญหาน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนเมืองเชียงใหม่ระยะที่3บริเวณกาดก้อมอำเภอเมืองเชียงใหม่กำลังอยู่ในขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งหากดำเนินการแล้วเสร็จจะสามารถสร้างประโยชน์และบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนได้ถึง 5,826 ครัวเรือนพร้อมกันนี้ได้ติดตามความคืบหน้าโครงการก่อสร้างและติดตั้งระบบสูบน้ำพร้อมท่อส่งและอุปกรณ์บริเวณถนนสีปิงเมืองถึงถนนมหิดลรวมถึงการปรับปรุงภูมิทัศน์คลองแม่ข่าระยะที่2ตั้งแต่ประตูระบายน้ำช้างคลานถึงถนนระแกงและช่วงสะพานลำคูไว้ถึงถนนเวียงพิงตลอดจนพื้นที่เทศบาลตำบลป่าแดดโดยหน่วยงานที่รับผิดชอบได้เร่งดำเนินการตัดหญ้าขุดลอกดินกำจัดวัชพืชและผักตบชวาเพื่อเปิดทางน้ำและลดการอุดตันอย่างต่อเนื่องนอกจากนี้จังหวัดยังมีแผนจัดสร้างบ้านพักชั่วคราวบนพื้นที่ประมาณ 1,500 ตารางเมตรพร้อมเร่งดำเนินการด้านสาธารณูปโภคและการขออนุญาตที่เกี่ยวข้องเพื่อรองรับครัวเรือนที่อยู่ระหว่างการย้ายหรือปรับปรุงที่อยู่อาศัยโดยมุ่งหวังให้ประชาชนริมคลองแม่ข่ามีที่อยู่อาศัยที่มั่นคงปลอดภัยและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืนพิมลกันเดชาชัยทีมข่าวสวทชเชียงใหม่รายงาน
3: น้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเผื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวนฤนาถแข็งขันอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 น.ค่ะ
2: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: เมืองไทยสมายคลับให้เยอะจนคุณยิ้ม
2: มาพร้อมสิทธิพิเศษและกิจกรรมเพียบที่ออกแบบมาเพื่อคุณ
1: จะชอบเที่ยวดำน้ำปีนเขา
2: เข้าสปาเข้าคาเฟ่ออกกำลังกายไปช้อปปิ้ง
1: สตรีมมิ่งดูหนังซีรีส์คอนเสิร์ตละครเวที
2: จะชอบกินมื้อเล็กมื้อใหญ
1: ่หรือร้านจองยากก็จัดให้เมืองไทยสมายคลับให้เยอะจนคุณยิ้มมาเป็นลูกค้าเมืองไทยประกันชีวิตด้วยกันนะครับ
3: สนใจโทร1766เงื่อนไขเป็นไปตามที่บมจ.เมืองไทยประกันชีวิตกำหนด
4: ผู้ประกอบการรายเล็กทำธุรกิจสิ่งสำคัญคือการบริหารเงินทุนและที่สำคัญไม่แพ้กันคือการเลือกคนที่พร้อมจะเดินไปกับคุณ SME D Bank คือเพื่อนคู่คิดธุรกิจที่จะช่วยพัฒนาคู่เติมทุนโอกาสมาแล้วรีบคว้าไว้เลย SME D Bank ช่วยเติมพลังธุรกิจของคุณให้เติบโตไปได้ไกลกว่าที่เคยสอบถามรายละเอียดหรือปรึกษาเราได้ที่ SME D Bank ทุกสาขา SME D Bank ธนาคารเพื่อ SME ไทย
5: ฉันได้แล้ว
6: ผมก็ได
5: ้ป้าก็ได
7: ้วันนี้ใครก็มีโอกาสได้ความสุขแบบเบิ่มๆออมสินฉลอง113ปีเพิ่มความสุขเพิ่มโอกาสเพิ่มเงินรางวัลพิเศษรวม113ล้านบาทกับสลากออมสินพิเศษ1ปีและ2ปีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อแล้วซื้อได้อีกยิ่งได้ลุ้นถึง3ครั้งซื้อเลยที่แอปไมโมหรือธนาคารออมสินทุกสาขาวันนี้ถึง15กรกฎาคม69เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
5: ซื้อเลย
8: ธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม
9: กำลังอยากมีบ้านวางแผนการเงินหรือต้องการต่อยอดความมั่งคั่งด้วยการลงทุนอยู่หรือเปล่า
10: ทุกเป้าหมายทางการเงินเริ่มต้นได้ในงาน Thailand Smart Money อีเวนต์การเงินการลงทุนที่รวมหลากหลายการลงทุนไว้ในที่เดียวชาวระยองพบกัน 26-29 มิถุนายนนี้ที่เซ็นทรัลระยองและชาวอุบลราชธานีพบกัน 17-19 กรกฎาคมนี้ที่เซ็นทรัลอุบลลงทุนในงานลุ้นรับแท่งเงินหนัก50กรัมและมาสร้างอนาคตที่มั่นคงไปด้วยกัน
11: อยากส่งออกต้องเริ่มต้นยังไงอะ
12: ปรึกษา Exim Bank สิ
11: Exim Bank เหรอ
12: ใช่ Exim Bank เป็น Export Co-Pilot ที่เข้าใจผู้ส่งออกจะบุกตลาดไหนจะขายใครจะหาเงินทุนจากไหนหรือกังวลเรื่องความเสี่ยง Exim Bank รับจบทุกปัญหาของผู้ส่งออก
11: Exim Bank
12: ใช่ Exim Bank มีเงินทุนให้เริ่มต้นส่งออกขยายโรงงานและประกันความเสี่ยงให้ผู้ส่งออกแบบครบวงจรอยากส่งออกปรึกษาฟรี Exim Contact Center โทร02169999 Exim Bank นำธุรกิจไทยสู้ทุกวิกฤตลุยทุกตลาดทั่ว
13: โอ้ยฉันจะย้ายอ่ะอยู่กับพี่หนักทุกวันหนักทุกเดือน
14: โอ้บีหนักนิดหนักหน่อยก็ทนต่อเธอ
15: พี่เบาได้ก็เบาเธอย้ายเลยมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนเริ่มต้นเพียงล้านละ 3,000 บาทต่อเดือนในปีแรกยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป MyMo ตั้งแต่วันนี้ถึง15กรกฎาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
13: เบา
8: ๆธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม
16: จากหลอดอาหารแร่ไปตับลุกลามไปเงินเก็บไปรถไปบ้านอย่าเสี่ยงเพราะโรคร้ายเกิดขึ้นได้กับทุกคนไทยประกันชีวิตโรคร้ายได้เงินชัวร์ประกัน10โรคร้ายที่เบี้ยไม่สูญเปล่าไม่ว่าจะเป็นโรคร้ายหรืออยู่ครบสัญญาหรือเสียชีวิตก็ได้เงินก้อนชัวร์ชัวร์สูงสุด1ล้านบาทยิ่งอายุน้อยเบี้ยยิ่งถูกเบี้ยคงที่ตลอดสัญญาไทยประกันชีวิตโรคร้ายได้เงินชัวร์เป็นก็ได้เคลมไม่เป็นก็ได้คืนโทรเลย022014332เงื่อนไขเป็นไปตามที่กรมธรรม์กำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดของกรมธรรม์ประกันภัย
4: ผู้ประกอบการรายเล็กทำธุรกิจสิ่งสำคัญคือการบริหารเงินทุนและที่สำคัญไม่แพ้กันคือการเลือกคนที่พร้อมจะเดินไปกับคุณ SME D Bank คือเพื่อนคู่คิดธุรกิจที่จะช่วยพัฒนาคู่เติมทุนโอกาสมาแล้วรีบคว้าไว้เลย SME D Bank ช่วยเติมพลังธุรกิจของคุณให้เติบโตไปได้ไกลกว่าที่เคยสอบถามรายละเอียดหรือปรึกษาเราได้ที่ SME D Bank ทุกสาขา SME D Bank ธนาคารเพื่อ SME ไทย
1: เมืองไทยสมายคลับให้เยอะจนคุณยิ้ม
2: มาพร้อมสิทธิพิเศษและกิจกรรมเพียบที่ออกแบบมาเพื่อคุณ
1: จะชอบเที่ยวดำน้ำปีนเขา
2: เข้าสปาเข้าคาเฟ่ออกกำลังกายไปช้อปปิ้ง
1: สตรีมมิ่งดูหนังซีรีส์คอนเสิร์ตละครเวที
2: จะชอบกินมื้อเล็กมื้อใหญ
1: ่หรือร้านจองยากก็จัดให้เมืองไทยสมายคลับให้เยอะจนคุณยิ้มมาเป็นลูกค้าเมืองไทยประกันชีวิตด้วยกันนะครับ
3: สนใจโทร1766เงื่อนไขเป็นไปตามที่บมจ.เมืองไทยประกันชีวิตกำหนด
17: ดอกเบี้ยเรดิโอ The Interest News Network เตรียมความพร้อมเพื่อทุกการลงทุน
18: Investment Talk ปลดล็อก
5: พอร์ตรหัสการลงทุน
6: ค่ะคุณผู้ฟังครับกลับมาอีกช่วงนะคะกับเซียนเศรษฐกิจนะคะแล้วก็ช่วงนี้เป็นช่วง Investment Talk นะคะคุณผู้ฟัง SMS ได้ค่ะ4838133นะคะฝากข้อความไว้ค่ะเดี๋ยวช่วงท้ายรายการนะคะให้คุณนาสิทธิ์ตอบคำถามให้นะคะ SMS 4838133ค่ะนอกจากนั้นก็อีกช่องทางหนึ่งก็คือคุณผู้ฟังก็ฝากข้อความไม่ได้นะคะทางเพจ Facebook QFM นะคะของสถานีวิทยุ FM 97ยื่นข่าวคุณภาพแห่งนี้ล่ะค่ะนะก็เป็นช่องทางเพราะว่าเดี๋ยวคุณอสิทธิ์นะคะจะเข้ามาพูดคุยกับเราค่ะคุณผู้ฟังก่อนจะคุยกับคุณอสิทธิ์นะคะเรามาสรุปกันนิดนึงนะคะว่าสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะก็มีความผันผวนนะคะในเรื่องของการลงทุนในโลกของการลงทุนเรานะคะไม่ว่าจะเป็นหุ้นทองคำนะคะก็น้ำมันนะคะก็ผันผวนกันมาตลอดเลยนะคะก็ทางด้านอเมริกานะคะประกาศตัวเลข CPI เดือนพฤษภาคมนะคะอยู่ที่ 4.2% นะคะก็เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับเดือนเมษายนนะคะที่อยู่ที่ 3.8% เท่านั้นเองก็ถือว่าเงินเฟ้อขึ้นมาแบบนี้ก็ทำให้กังวลแหละนะคะว่าเอ๊ะเดี๋ยวเฟดจะมีการประชุมนะคะวันที่17มิถุนายนนี้นะคะอาทิตย์หน้าแล้วเนี่ยนะคะจะประชุมนะแล้วจะว่าอย่างไรกันต่อไปอย่างเงี้ยนะคะก็คาดกันนะคะ 90% โดยประมาณนะคะก็บอกว่าเฟดน่าจะคงอัตราดอกเบี้ยไว้ก่อนนะคะในการประชุมครั้งแรกของประธานคนใหม่ที่ชื่อว่าเควินวอชนะคะก็ต้องดูกันนะคะว่าเควินวอชนะคะจะมีแนวทางนะคะแถลงไม่ยอมแถลงออกมาอย่างไรหลังจากการประชุมในวันที่17ด้วยนะคะซึ่ง ECB นะคะประชุมก่อนล่วงหน้าไปแล้ววันที่11มิถุนายนที่ผ่านมานะคะก็ให้ขึ้นอัตราดอกเบี้ย 0.25% นะคะมาอยู่ที่ 2.25% ค่ะก็เป็นการขึ้นครั้งแรกในรอบ3ปีเลยเนาะซึ่งเขาบอกว่าคณะกรรมการในการประชุม ECB นะคะออกมาแถลงบอกว่าไม่สามารถรอนะคะได้แหละว่าสงครามของอิหร่านนะคะจะคลี่คลายไม่คลี่คลายต่อไปอย่างไรนะคะเพราะว่าตังเงินเฟ้อขึ้นมาสูงแล้วจำเป็นที่จะต้องใช้อัตราดอกเบี้ยขึ้นมาเพื่อที่จะสกัดเงินเฟ้อแล้วก็คาดว่าเดือนกันยายนนี้จะมีการขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีกครั้งหนึ่งสำหรับ ECB นะคะแล้วก็ BOJ ค่ะจะมีการประชุมก่อนเสร็จนะคะสักวันหนึ่งนะคะก็15-16มิถุนายนก็คาดนะคะว่าจะขึ้นอัตราดอกเบี้ยนะคะจาก 0.75 ไปเป็น 1% นะคะซึ่งเป็นระดับที่สูงที่สุดเลยในรอบ31ปีของญี่ปุ่นนะคะที่มีการขึ้นอัตราดอกเบี้ยมาอยู่ที่ 1% นะคะเพื่อที่จะเหมือนเดิมก็คือสกัดเงินเฟ้อที่สูงขึ้นแล้วก็ค่าเงินเยนที่อ่อนค่ามากนะคะอันเนี้ยเงินเฟ้อนะคะสูงขึ้นมันก็เนื่องจากว่า เกือบ4เดือนที่ผ่านมานะคะ3เดือนครึ่งนะคะก็คือโลกทั้งใบนะคะอยู่ในภาวะที่ราคาน้ำมันแพงนะราคาน้ำมันแพงจนทำให้สินค้าบริการนะคะปรับราคาขึ้นนะคะนำมาสู่อัตราเงินเฟ้อที่ปรับสูงขึ้นนั่นเองนะคะเลยทำให้แนวทางในการกำหนดนโยบายอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางประเทศต่างๆนะคะก็เลยต้องปรับเปลี่ยนไปด้วยนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งมันไปมีผลต่อเรื่องของบอนด์ยีลด์นะคะที่ของอเมริกา10ปีนะที่พุ่งขึ้นไปนะคะเกือบ 5% เลยทีเดียวตอนนี้ย่อลงมาแล้วเพราะว่าอะไรเพราะว่าตอนนี้ค่ะคุณผู้ฟังมีเรื่องของการเจรจาสงบศึกอะไรอย่างเงี้ยนะคะกำลังจะเกิดขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะคะว่าคนมีความมั่นใจมากขึ้นตั้งแต่วันศุกร์ที่ผ่านมาแล้วนะคะว่าน่าจะมีการเจรจายุติข้อตกลงกันได้นะคะแล้วก็จะมีเซ็นสัญญานะคะในเรื่องของการเจรจาเนี้ยนะคะการสู้รบนะคะระหว่างสหรัฐกับอิหร่านเนี่ยนะคะน่าจะเกิดขึ้นภายในวันที่14มิถุนายนนะคะก็อันนี้เป็นการให้ข่าวโดยทางด้านของปากีสถานแหละนะคะซึ่งเป็นตัวกลางนะคะในการเจรจานะคะแล้วก็โดนัลด์ทรัมป์นะคะก็ออกมานะคะเขียนในแพลตฟอร์มทูโซเชียลของเขาเนี่ยนะคะล่าสุดเลยนะคะก็บอกว่า ระบุว่าข้อตกลงเพื่อยุติสงครามตะวันออกกลางกับอิหร่านเนี่ยนะคะจะมีการลงนามกันในวันที่14มิถุนายนนี้นะคะอันนี้แหละนะคะก็อย่างที่บอกไปว่ามันสอดคล้องกันกับที่ทางด้านของนายกปากีนะคะที่ออกมาพูดบอกว่าจะมีการลงนามภายใน24ชั่วโมงถ้าลงนามก็น่าจะเป็นที่เจนีวาสวิสนะคะแล้วก็บอกว่าช่องแคบฮอร์มุซนะคะก็จะถูกเปิดด้วยนะคะให้ทุกคนได้ใช้ในทันทีซ้ำบอกแบบนี้นะคะในทวิตโซเชียลของเขาอะนะคะว่าจะเปิดซึ่งมันก็ถ้าเปิดได้จริงนะคะก็มันก็ถือว่าเป็นข่าวดีนะคะแล้วก็หุ้นนะคะที่มีการปรับขึ้นมาในวันศุกร์นะหลังจากที่ปรับลดลงไปก่อนหน้านั้นเนี่ยค่ะแล้วก็ดีดขึ้นวันศุกร์เพราะข่าวนี้นะคะก็น่าจะไปต่อได้นะคะหรือเปล่าอย่างไรนะคะเดี๋ยวให้คุณนาสิทธ์นะคะมาอธิบายในเรื่องนี้ให้เราฟังกันแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะคะก็ยังมีเอ๊ะอยู่นิดหน่อยนะคะเพราะว่าทางด้านของอิหร่านเองนะคะก็ออกมาสวนนิดนะคะบอกว่ามันอาจจะไม่เร็วขนาดนั้นก็ได้ที่บอกว่าจะลงนามในวันที่14มิถุนายนอะไรเหล่านี้นะคะแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะทางด้านของเจ้าหน้าที่สหรัฐนะคะเขาไปพูดกับนักข่าวรอยเตอร์ค่ะบอกว่าอิหร่านนะจะต้องเปิดช่องแคบฮอร์มุซนะแล้วก็ตามข้อกำหนดเลยนะคะโดยก็คือจะต้องเปิดโดยไม่เก็บค่าผ่านทางด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะคะถ้าอิหร่านทำเช่นนี้นะคะทางด้านของสหรัฐเนี่ยค่ะถึงจะยอมยกเลิกการปิดล้อมทางอ่าวเปอร์เซียนะคะแล้วก็ออกถอยออกมานะคะแล้วก็บอกว่ากรณีนี้นะคะก็คือจะต้องมีการไปกวาดเก็บทุ่นระเบิดด้วยอะไรด้วยในช่องแคบฮอร์มุซนะคะแล้วก็เจ้าหน้าที่สหรัฐคนนี้นะคะก็ยังให้ข่าวกับรอยเตอร์ด้วยว่าชาติมหาอำนาจใหญ่ๆในกลุ่ม G7 นะคะก็น่าจะเข้ามาดูแลในเรื่องนี้ด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นนะคะในช่วงนี้แหละค่ะคุณผู้ฟังว่าเราจะดูแล้วนะคะจะลุ้นว่ามันจะเกิดขึ้นไหมจริงไหมเพราะว่าอย่างที่บอกว่าทรัมป์มักพูดว่าการเจรจาสันติเนี่ยมันจะบรรลุเป้าหมายไปด้วยดีเนี่ยก็บอกคนแซวกันบอกว่าครั้งที่ล้านแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็รอดูว่าครั้งนี้จะเป็นจริงได้หรือเปล่านะคะแล้วก็ตลาดหุ้นอเมริกาเนี่ยนะคุณผู้ฟังก็มีการปรับขึ้นมานะคะก็ถือว่าปรับขึ้นมาได้ดีนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งมีหุ้นนะคะน้องใหม่นะคะก็คือ SpaceX เนี่ยนะคะคุณผู้ฟัง SpaceX เป็นหุ้นที่พัฒนาเทคโนโลยีด้านอวกาศนะคะที่เกิดขึ้นนะคะเทคโนโลยีอวกาศเนี่ยนะคะเป็นธุรกิจของมหาเศรษฐีที่ชื่อ Elon Musk นะคะเข้ามานะคะซื้อขายนะคะในวันที่12มิถุนายนนะคะในเข้าไปบรรจุอยู่ในตลาดที่เป็นส่วนของตลาด Nasdaq ค่ะคุณผู้ฟังไม่ได้อยู่ในดาวโจนส์ไม่ได้อยู่ใน S&P 500นะอยู่ใน Nasdaq ก็เพราะว่า Nasdaq ก็เป็นหุ้นเทคโนโลยีแหละนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่ว่ามันก็คือพอเข้ามาแล้วมันก็คือทำให้ทุกอย่างมันบวกขึ้นไปหมดเลยนะคะก็ขนาดว่าหุ้นของSpaceX เนี่ยนะคะเป็นหุ้นที่ใหญ่มากๆมากถึงมามากๆเลยนะคะ Market Capเยอะนะคะเขา market cap น่าจะประมาณ 75,000 ล้านดอลลาร์ค่ะคุณผู้ฟังเยอะมาก 2.5 ล้านล้านบาทอ่ะนะคะก็ถือว่าเยอะนะเป็นหุ้นใหญ่นะคะแล้วก็ IPO เนี่ยราคา135ดอลลาร์พอเข้าตลาดวันแรกนะคะก็พุ่งกระฉูดขึ้นไปถึง160ดอลลาร์เลยทีเดียวก็คือบวกขึ้นมา 20% นะคะก็เลยทำให้Elon Musk เนี่ยนะคะซึ่งเป็นเจ้าของเนี่ยนะคะก็เลยบอกว่ากลายเป็นมหาเศรษฐีคนแรกของโลกที่ได้ชื่อว่ามีทรัพย์สินนะคะที่สูงมากกว่า1ล้านล้านดอลลาร์แหละนะคะก็ถือว่าเป็นมหาเศรษฐีแล้วก็ยังเป็นมหาเศรษฐีอีกรวยแล้วก็รวยกันอีกอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็หุ้นของอเมริกาเนี่ยก็มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นมาแบบนี้แหละค่ะคุณผู้ฟังแล้วก็ทำให้หุ้นของทางฝั่งเอเชียนะคะก็ปรับขึ้นตามนะคะบวกกันในวันศุกร์นะบวกกันขึ้นมาตามแล้วก็หุ้น ของไทยเราค่ะคุณผู้ฟังก็ตอนต้นสัปดาห์นะคะก็ปรับตัวลดลงแล้วก็แกว่งขึ้นลดลงแกว่งขึ้นอยู่ 3-4 วันเนี่ยนะคะแล้วก็ในที่สุดเนี่ยนะคะวันศุกร์ที่13ที่ผ่านมาเนี่ยตลาดหุ้นไทยของเรานะคะคุณผู้ฟังก็ปรับเพิ่มขึ้นมานะอยู่ที่ 1,592 จุดนะคะเรียกว่าเฉียดจะเข้าไปที่ 1,600 จุดเต็มทีแล้วนะคะใกล้ 1,600 แล้ววอลุ่มการซื้อขายนะคะคุณผู้ฟังเราก็จะเห็นว่านักลงทุนต่างชาติเนี่ยนะคะในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะนักลงทุนต่างชาติขายหุ้นไป 1,600 ล้านบาทนะคะแล้วก็ขายบอนด์ด้วยนะคะ 12,400 ล้านบาทนะคะเพราะฉะนั้นหุ้นที่ขึ้นเขาก็เลยเขาบอกว่ายกย่องให้เป็นบรรดานักลงทุนบุคคลนะคะที่ทำให้หุ้นขึ้นเพราะว่าซื้อสุทธิเข้าไปประมาณ 8,500 ล้านบาทนะคะแล้วก็มาถึงตอนนี้นะคะข้างเงินบาทนะคะจากที่อ่อนๆลงไปเนี่ยนะคะที่สุดในรอบ2เดือนนะที่เกือบ33บาทแต่ในที่สุดตอนปลายสัปดาห์นะคะก็มีการปรับแข็งค่าขึ้นมานะคะปิดที่ 32.70 บาทต่อดอลลาร์ค่ะแล้วก็ทองนะคะคุณฟังก็เช่นเดียวกันแหละนะคะถือว่าเป็นสัปดาห์ที่เลวร้ายมากๆนะคะแล้วก็ลงไปเยอะนะสุดลิ่มทิ่มประตูเลยเนี่ยนะคะคนที่ถือทองก็เรียกว่าใจหายใจคว่ำนะคะแต่ว่าวันศุกร์ก็มีการปรับบวกขึ้นมาหน่อยนึงนะคะในที่สุดเนี่ยทองของโลกนะคะยืนอยู่ที่ 4,239 ดอลลาร์ต่อออนซ์นะคะส่วนทองไทยนะคะขึ้นมาที่ 65,500 บาทต่อบาททองคำค่ะคุณนาสิทธิ์มาแล้วล่ะค่ะคุณผู้ฟังเดี๋ยวเราไปคุยกับคุณนาสิทธิ์กันเลยนะคะสวัสดีคุณนาสิทธิ์ค่ะ
5: สว
6: ั
5: สดีคุณนิพพานและผู้ฟังสวัสดีครับ
6: ค่ะแหมหุ้นไทยมันใกล้แต่1,600แต่มันไม่ข้ามไปเนาะค
5: ่
6: ะ
5: ใช่ครับตลาดหุ้นไทยไม่ได้มีอะไรนะครับผมก็เรียนย้ำหลายครั้งนะครับสัปดาห์ที่แล้วก็คุยกันคนก็ไปกังวลเรื่องแบ็คไฟดงไฟเดย์อะไรประมาณนี้นะครับก็มันไม่มีอะไรอ่ะครับก็ผมพูดไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ย้ำมาตลอดนะครับนะหลายท่านที่มองโลกเป็นสีดำตลอดเวลานะครับซึ่งแน่นอนส่วนใหญ่ก็เป็นนักลงทุนที่อยู่ในกลุ่มลูเซอร์นะครับก็พยายามจะไปหาปัจจัยให้หุ้นมันลงนะผมก็บอกว่ามันไม่ลงก็พูดเป็นสามเดือนแล้วคุณเจ้าพอเนื้อออกไหมเขาเริ่มสงครามเพราะอะไรกันบ้างก็คือเวลาดูตลาดหุ้นเนี่ยมันต้องดูเทรนด์ใหญ่ครับท่านนักทุนบางท่านอาจจะเคยเข้ามาครั้งผมครั้งนี้ครั้งแรกผมย้ำให้อีกรอบแล้วกันนะครับผมพูดมาตลอดว่าหุ้นมันเป็นขาขึ้นสงครามมันจะจบอยู่แล้วนะครับในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยการที่เขามีการประทะเป็นเรื่องปกติคุณวิจารณ์วันนี้เขาจะเซ็นสัญญากันอยู่แล้วเนี่ยนะครับแล้วหลายคนบอกเอ๊ะจะเซ็นยังไงเขาจะเจอที่ไหนเดี๋ยวนี้เขาเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ได้ไม่ต้องมานั่งเผชิญหน้ากันหรอกครับนึกออกไหมฮะคือวันนี้โลกมันไปอีกแบบหนึ่งแล้วอะถูกไหมคุณยังเป็นมนุษย์ที่กินจับเลี้ยงอยู่ที่บ้านเนี่ยมันคุณทำคุณลงทุนไม่ได้หรอกนึกออกไหมฮะวันนี้เขาบอกว่าเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ไม่ต้องมาเจอคุณตกลงกันไหมนะเซ็นเสร็จปุ๊บคุณนั่งเลยอเมริกานั่งวอชิงตันอิหร่านนั่งเตหะรานคุณเซ็นอิเล็กทรอนิกส์กันนั่นแหละเผลอๆไม่ต้องเจอหน้ากันด้วยแต่ถ้าคุณไม่อยากมองหน้ากันคุณก็เปิดซูมแล้วคุณก็ปิดกล้องพอแล้วคุณพิจารณานะคือทั้งหมดทั้งมวลเนี้ยนะครับนักลงทุนไทยเนี่ยนะครับโดยเฉพาะคนที่อยู่ในวงการตลาดหุ้นไทยถ้าไม่ปรับ mindset นะครับคุณมองตลาดไม่ออกหรอกถูกไหมคุณก็จะเป็นคนที่แบบเฮ้ยมันมีอันนี้ลงอีกแล้วอันนั้นลงอีกแล้ววันนี้มันยังไม่เจออะไรจ้ะผมบอกว่าอย่างเรื่องของความขัดแย้งตะวันออกกลางเนี่ยคุณมองภาพใหญ
6: ่
5: ถ้าคุณมองภาพใหญ่ออกคุณจะรู้ตั้งแต่3เดือนที่แล้วแล้วว่าสุดท้ายเหตุการณ์มันจะมาจบที่วันนี้ซึ่งวันนี้ผมเรียนให้ท่านทราบนะครับอเมริกากับอิหร่านเขาจะเซ็นกันอยู่แล้วครับเขายุติสงครามแน่นะครับตอนนี้ผมเนี่ยนะครับและทีมงานที่โปรทแลนด์นะครับนักลงทุนผมพาร์ทเนอร์ผมเนี่ยไม่ได้กังวลหุ้นจะลงนะเพราะผมก็กำลังกังวลว่าเฮ้ยเราจะซื้อตรงไหนกันดีวันนี้พอได้หรือไม
6: ่
5: คือโลกวันนี้คุณมองภาพสั้นคุณเป็นคนที่มีดราม่าตลอดเวลาคุณลงทุนไม่ได้คุณต้องพิจารณาคุณจะพาถ้าคุณเป็นคนที่มีดราม่าตลอดเวลามองโลกสั้นแค่คืบเดียวอ่ะคุณไม่มีทางซื้อหุ้น AI ในอเมริกาได้ถูกไหมถูกถูกไหมอย่างเรื่องสงครามผมบอกไว้แล้วว่าเฮ้ยคุณมองภาพใหญ่หน่อยเขาจะลบกันเพื่ออะไรวันนี้มันพังทั้งหมดถูกไหมคุณบอกเฮ้ยอเมริกายังยิงอยู่เลยยังมีการผมก็บอกว่าเฮ้ยคุณไม่ต้องไปดูไกลนะ คุณดูประเทศไทยเมื่อตอนปลายปีที่แล้วเนี่ยตอนที่จะมีการเจรจายุติสงครามกันระหว่างไทยกับกัมพูชาหยุดยิงเนี
6: ่
5: ยในช่วงโค้งสุดท้ายคุณจำคืนสุดท้ายด้วยก็ฟัดกันหนักแค่ไหนถูกไหมครับดังนั้นเนี่ยการปะทะกันในช่วงสัปดาห์สองสัปดาห์ที่ผ่านมานักลงทุนที่หรือนักวิเคราะห์ที่มองว่าเฮ้ยมันพูดง่ายๆคุณวิชาภาไม่ได้ recommend ให้เขาไม่ได้เชื่อหุ้นจะขึ้นตั้งแต่ต้นเนี่ยก็แช่งนะเอ้ยเนี่ยเขาปิดฮอร์โมนสิแล้วนะเขายิงกันแล้วนะเขาอย่างนั้นเขาอย่างนี้เนี่ยเป็นเลยเป็นแบ็คไฟดงไฟเดย์คือไอ้ทฤษฎีแบ็คไฟเดย์อะไรเนี่ยนะคุณเอามาใช้อ่ะคุณต้องรู้ด้วยว่าในเชิงไฟแนนซ์เนี่ยแบ็คไฟแบบไหนเรียกแบ็คไฟเดย์พี่ฮอร์นออกไห
6: ม
5: ถูกไหมแค่หุ้นลงวันเดียวอ่ะมันไม่ใช่แบ็คไฟเดย์อ่ะนึกออกไหมทีนี้พอเราไปมองในเรื่องภาพใหญ่ผมก็บอกตั้งแต่ต้นแล้วว่าเฮ้ยยังไงอเมริกาเขาจบสงครามนี้แน่พอถ้าเขาปล่อยสงครามยืดเยื้อราคาน้ำมันทรงตัวระดับสูงคนที่เดือดร้อนที่สุดคืออเมริกาผมก็ไล่เรียงมาแล้วว่าวันนี้ทรัมป์เขาแพ้ทุกเวทีตอนที่เขาเรื่องเขาขึ้นไปที่ศาลเขาสู้ที่ศาลเขาแพ้ทุกศาลเรื่องการขึ้นภาษีคุณฟังผมไม่ดีนะเขาแพ้ทุกศาลในการขึ้นภาษีนำเข้าอ่ะที่เขาเรียกภาษีครอบจักรวาลเนี่ยถูกไหมครับวันนี้อเมริกาเนี่ยนะครับเก็บภาษีไม่ได้ตามเป้าแล้วมันหมายความว่าไงเก็บรายได้ไม่ได้ตามเป้าแต่รายจ่ายต้องจ่ายออกอยู่วันนี้รายจ่ายมากกว่ารายได้คนที่มีรายจ่ายมากกว่ารายได้หมายความว่าไอ้ส่วนต่างต้องกู้ถูกไห
6: ม
5: ทีนี้พอต้องกู้ภาระมันคืออะไรภาระมันคือดอกเบี้ยทีนี้เอาดอกเบี้ยตั้งไว้ขีดเส้นใต้วงกลมสามอันว่าดอกเบี้ยดอกเบี้ยดอกเบี้ยอเมริกาต้องจ่ายดอกเบี้ยดอกเบี้ยดอกเบี้ยฟังนะพอเขามีสงครามราคาน้ำมันมันขึ้นราคาน้ำมันมันขึ้นเงินเฟ้อมันขึ้นเงินเฟ้อมันขึ้นดอกเบี้ยมันขึ้นดังนั้นถ้าอเมริกาไม่ยุติสงครามนี้ทั้งที่ตัวเองต้องกู้เงินอย่างต่อเนื่องแล้วกู้เยอะด้วยก็หมายความว่าถ้าคุณไม่ทำอะไรประเทศคุณล่มจมไงถูกไหมนี่คุณเพิ่มขึ้นอย่างต้นต้องหามาจ่ายดอกเบี้ยก็เพิ่มขึ้นอีกคนเจ็บหนักสุดในเกมนี้มันคืออเมริกาถูกป่ะดังนั้นเนี่ยวันนี้เขาถอยแน่จริงๆเนี่ยเขาส่งสัญญาณถอยมา2เดือนแล้ววิทยาภาหุ้นมันขึ้นมา2เดือนแล้ว
6: คุณนักศิษย์ก็พูดบอกเดี๋ยวก็จบเดี๋ยวก็จบอย่างเงี้ยมาตลอด
5: คือมันจบแน่นอนแล้วผมบอกให้ทามมิ่งเนี่ยเป๊ะผมพูดตอนต้นเดือนจำได้ไหมบอกว่าเฮ้ยอีกไม่เกิน2สัปดาห์เดี๋ยวจบแน่วันนี้เนี่ยผ่านไป2สัปดาห์เนี่ยจบละเดี๋ยวเขาจะเป็นอย่างนั้นคุณพ่าแล้วคนก็คุณพิพาแล้วคนก็แบบว่าเฮ้ยเขาจะเป็นจริงเหรอไม่จริงมั้งอะไรเงี้ยนึกออกไห
6: ม
5: คือถ้าคุณมองการลงทุนแล้วคุณมองแต่โดนันฝั่มอ่ะคุณจะไม่เชื่ออะไรเลยบนโลกใบนี้พอนึกออกไห
6: ม
5: ถูกป่ะเพราะทามเนี่ยโดยหลักการโดยภาพลักษณ์เขาก็เป็นคนที่โอเคผมเข้าใจเขาเป็นคนที่เราเชื่อเขาไม่ได้ถูกไหมแต่ผมไม่ได้บอกให้คุณเชื่อทรัมป์แต่ผมอยากให้คุณเชื่อในทฤษฎีและฟันดาเมนทัลหรือปัจจัยพื้นฐานว่าอเมริกาเนี่ยมันปล่อยให้เงินเฟ้อสูงไม่ได
6: ้
5: ถูกไหม
6: เพราะมันจะสูงมากนะ 4.2%
5: เนี่ยแล้วผมก็พูดหลายครั้งเลยแล้วผมก็พูดคุณธนากรบอกเฮ้ยเวลาคุณดูนี่แหละว่ามันจะจบหรือไม่จบดูสถานการณ์เป็นไงคุณอย่าไปจับทีละพีชมาแล้วคุณก็เฮ้ยอันนี้น่าจะใช่เว้ยแล้วดึงมาแล้วบอกไอ้นี่คือแฟกเตอร์ผมบอกไม่ได้อย่างคุณจะดูเรื่องสงครามตอนออกกลางเนี่ยคุณดูง่ายแต่คุณทำไงรู้ป่ะคุณดูราคาน้ำมันแต่คุณดูหุ้นในกลุ่มไอทีทำไมคุณพิพาครับราคาน้ำมันเนี่ยคุณพิพาราคาน้ำมันเนี่ยไอคนที่เทรดน้ำมันในตะวันออกกลางมันอยู่ใกล้สถานการณ์ที่สุดถูกป่ะดังนั้นเนี่ยมันรู้อยู่แล้วพิพาครับราคาน้ำมันมันลงมาอย่างต่อเนื่องมันสะท้อนชัดเจนว่าคนที่อยู่ใกล้ข้อมูลข่าวสารที่สุดเนี่ยเพราะบริษัทน้ำมันเนี่ยถูกไหมคุณวิชิตภาไอ้บริษัทน้ำมันเนี่ยมันรู้อยู่แล้วถูกไหมครับนะราคาน้ำมันที่มันลงมาเนี่ยนะครับมันสะท้อนอยู่แล้วว่าเฮ้ยมันจบอันนี้เรื่องที่หนึ่งเรื่องที่สองเนี่ยนะครับหุ้นในกลุ่มเทคโนโลยีกลุ่มเซมิคอนดักเตอร์กลุ่ม AI รีเลตพวกเนี้ยการขับเคลื่อนของราคามันเนี่ยมันอยู่ที่ดอกเบี้ยพูดเรื่องดอกเบี้ยเดี๋ยวงงแต่ผมพูดหลายครั้งแล้วว่าจริงๆแล้วเนี่ยหุ้นในกลุ่มเทคโนโลยีกลุ่มเซมิคอนดักเตอร์กลุ่ม AI ในปัจจุบันเนี้ยถามว่าโอเวอร์ไพรซิ่งไหมคำตอบคือ yes ณฟันดาเมนทัลปัจจุบันเนี่ยใช่ในเมื่อหุ้นเนี่ยนะครับตอนนี้กลุ่มพวกนี้มันเป็นหุ้นที่โอเวอร์ไพรซ์อยู่แล้วถูกไหมครับณฟันดาเมนทัลวันเนี้ยแต่ปัจจัยที่ขับเคลื่อนนี่มันคือราคาหุ้นมันขึ้นต่อเนี่ยมันไม่ได้มองวันนี้มันมองอนาคตถูกไหมครับแล้วพอมองอนาคตปุ๊บเนี่ยนะครับมันเล่นเรื่อง valuation ล้วน เรื่อง valuation ล้วนๆเนี่ย key factor ที่สำคัญที่สุดของการประเมิน valuation ของหุ้นหรือแม้กระทั่งสินทรัพย์ทางการเงินทั่วโลกเนี่ยมันคือ discount factor คือดอกเบี้ยเมื่อไรก็ตามที่เขาเชื่อว่าดอกเบี้ยจะสูงอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลของอเมริกามันก็สูงพอมันสูงราคามันลงทีนี้นะครับที่ผ่านมาเนี่ยไอ้หุ้นกลุ่มพวกนี้มันไม่เคยลงมันขึ้นต่อเนื่องสังเกตป่ะก็แสดงว่าคนที่อยู่ในตลาดวอลล์สตรีทเนี่ยเขาไม่ได้เชื่อว่าดอกเบี้ยมันจะขึ้นไงคุณวิจิตรภาหรือเขาไม่ได้เชื่อว่ามันจะทรงตัวสูงต่อเนื่องถ้าเขาไม่ได้เชื่อว่าทรงตัวสูงต่อเนื่องก็หมายความว่าเขาคาดการณ์ว่าราคาน้ำมันมันจะลงเหมือนที่ผมอธิบายไปเมื่อตอนแรกอะถูกป่ะพอเราร้อยเรียงพวกนี้ในเชิงทฤษฎีวิเคราะห์แบบมีเหตุมีผลเนี่ยตลาดหุ้นมาถึงจุดนี้ที่คุณพิพาว่าเซ็ตจะไป 1,600 เนี่ยเฮ้ยมันไม่ใช่เรื่องที่เหนือความคาดหมายมันเป็นเรื่องที่นักลงทุนที่มีเหตุมีผลเนี่ยมันคาดการได้อยู่แล้วถูกไหมแต่ถ้าคุณไม่ได้เบรกเอาฟันดาเมนทัลคุณเบรกตามข่าวเน้นสีสันคุณพิพาครับบนโลกใบนี้มีสีสันทุกวันแหละครับถูกไหมครับล่าสุดก่อนหน้านี้ SpaceXเฮ้ยสเปซหุ้นสเปซ X จะเข้านะคนที่อยู่ในกลุ่มลูเซอร์คือรอบนี้ไม่มีหุ้นอ่ะกูว่าง่ายๆนะว่าที่ผ่านมาไม่เคยคิดว่าหุ้นจะขึ้นน่ะแล้วมันก็ขึ้นมาต่อหน้าต่อตาคืออ่านสถานการณ์ผิดตลอดก็บอกเฮ้ยเดี๋ยวสเปซ X เข้าเดี๋ยวหุ้นจะลงนะผมก็ถามว่าจะลงยังไงวะอ๋อเดี๋ยวสเปซ X เข้าเดี๋ยวมันจะดูดฟันดาเมนทัลมันจะดูดเงินจากหุ้นตัวอื่นมาผมก็บอกว่าเฮ้ยผมก็บอกว่าคุณเอาทฤษฎีไหนมาพูดวะเนี่ยคืออย่าซีซัวเนี่ยหรอไหมคุณพี่ทำเพราะนี่หรอไหมเวลาเราอยู่ในตลาดหุ้นน่ะเราอย่าซีซัวคิดอ่ะเนี่ยหรอไหมว่าคุณต้องมีดีวิเดนด์น่ะผมถามว่าผมคุณพี่ทำใครพูดกับผมเรื่องนี
6: ้
5: พาร์ทเนอร์ผมนะลูกน้องผมเพื่อนผมคุยกับผมเรื่องสเปซเอ็กซ์บอกสเปซเอ็กซ์เข้าเราหุ้นจะลงเนี่ยหุ้นเกินแค่นี้แล้วผมไล่ถามจนเลยนะถูกป่ะถามไปถามมาไม่มีเหตุผลหรอกคือพูดไปเรื่อยอ่ะคุณพี่ทำเพราะนี่หรอไหม
6: คุ
5: ณเล่าฟังให้ดีนะผมพูดไม่เยอะหรอกคุณบอกว่าหุ้นขนาดใหญ่จะเข้าตลาดผมให้เป็นข้อมูลเลยนะหุ้นต่อให้มันขนาดใหญ่ต่อให้มันใหญ่เท่า GDP อเมริกาด้วยคุณจะพามันไม่ใช่เหตุผลที่หุ้นตัวอื่นจะลงอ่ะผมถามว่าทำไมต้องลงล่ะทำไมคนต้องขายหุ้นตัวอื่นไปซื้อหุ้นสเปซเอ็กซ์ผมถามแค่นี
6: ้
5: คือบอกว่าคือถ้าหุ้นมันจะลงอ่ะคุณต้องขายทุกตัวไปซื้อสเปซเอ็กซ์ถูกไห
6: ม
5: ถูกไหมครับคำถามคือทำไมเราต้องทำอย่างนั้นเนี่ยวิทยาผมถามที่ทุกคนแหละไม่เห็นมีใครตอบผมได้แต่คนเดียวทำไมถูกไหม
6: เป็นหวังว่าจะได้ส่วนต่างเยอะขึ้นเนาะ
5: หรือว่าไงหรือว่าไม่มีเงินใหม่ก็เลยต้องขายหุ้นเก่าไปขายไปซื้อไปเล่นคือลอจิกไม่ได
6: ้
5: วิทยาครับเรื่องเดียวที่จะทำให้การมีหุ้นขนาดใหญ่แบบนี้เข้ามาในตลาดแล้วหุ้นลงทั่วโลกหรือหุ้นในตลาดนั้นมันลงเนี่ยมันมีอยู่เรื่องเดียวคุณพี่ฟ้าคือสภาพคล่องมันตึงตัวมากยกตัวอย่างเช่นวันนี้สภาพคล่องในตลาดการเงินหรือโลกเศรษฐกิจวันนี้สมมตินะคนมีเงินอยู่คนมีทรัพย์สินทั้งหมดคุณพี่ฟ้า100ลงทุนในหุ้นไปแล้วเนี่ย100แล้วมีของใหม่เข้ามาถูกไหมสมมติมูลค่ามันคือ30อย่างนี้ต่างหากคุณถึงจะขายออกของเก่าออก30ถูกป่ะ
6: ใช
5: ่ไปซื้อของใหม่30เพื่อให้สุดท้ายเนี่ย total portfolio คุณยังเป็น100เท่าเดิมถูกป่ะแต่ผมบอกคุณผู้ฟังให้มั้ยวันนี้ไม่มีใครถือหุ้นเต็ม 100% นักลงทุนในพอร์ตของผมเนี่ยในที่ผมดูแลที่ Powell เนี่ยขอโทษทีนะวันนี้ถือหุ้นอยู่ 30-40% เองดังนั้นวันนี้นะครับนักลงทุนแล้วก็พาร์ทเนอร์ของพี่เพื่อนๆเอาแค่ที่ผมดูแลผมไม่พูดแทนคนอื่นนะถ้าจะซื้อหุ้นใหม่ไม่จำเป็นต้องขายของเก่าครับแล้ววันนี้ในโลกมันก็เป็นแบบนี้มันไม่มีมนุษย์คนไหนในโลกใบนี้คุณวิภาครับถือเคยถือหุ้นร้อยแล้วขายหุ้นร้อยไปซื้อใหม่ถูกป่ะถ้าเขาลงทุนระยะยาวแต่ถ้าเป็นเฮดฟันด์อีกเรื่องนึงถูกป่ะ
6: มันก็ไปถือเงินสดกันเยอะไปลงดอลลาร์กันเยอะด้วยอะไรเงี้ยนะ
5: ก็นั่นแหละคุณวิภามันต้องเป็นคนที่มีเหตุมีผลคุยอย่างคุณวิภาอย่างเงี้ยคุณเชื่อป่ะคุณถึงจะไม่กลัวไงเพราะไม่งั้นนะพอหุ้นไอทีขึ้นคุณก็ไม่กล้าเพราะอะไรครับเพราะกลัวเดี๋ยวไม่ได้สเปซคือมันพยายามหาเหตุตลอดคุณพ่าตรงกันข้ามนะในตลาดขาลงเหมือนกันคุณพ่าติดหุ้นนะหุ้นจะลงอยู่แล้วก็ไม่ขายถูกป่ะไม่ risk management เพราะอะไรครับโอ้ยเดี๋ยวลงแป๊บเดียวเดี๋ยวก็ขึ้นลงแป๊บเดียวเดี๋ยวก็ขึ้นนู่นเลยครับไปยาวเลยครับนะมันจึงเป็นเหตุต้องทุนส่วนใหญ่ตลาดเนี่ยเวลาตกลดระยะยาวถูกป่ะเวลาติดดอยยาวไม่มีระยะสั้นเพราะคุณไม่เข้าใจเรื่องพวกนี้ถูกไหมครับแต่เนี่ยผมมองว่าตลาดหุ้นมันไม่คือมันไม่ได้มีอะไรน่ากลัวในแบบนี้ นะครับคือเอาคุณจะกลัวเรื่องอะไรอ่ะคือสุดท้ายแล้วคุณวิภาพอมันหาเรื่องกลัวไม่ได้ก็บอกเฮ้ยหุ้นมันแพงผมก็บอกว่าแน่นอนในโลกใบนี้การลงทุนที่เกิดมาเนี่ยนะครับมันมีทุกอย่างมันมีทุกอย่างที่เราเรียกว่าแพงเรียกว่าถูกแต่คุณแชร์ไหม
6: บางทีของดีมันต้องแพงเลย
5: มันไม่ใช่ของดีมันต้องแพงหรอกคุณวิภาของดีถูกก็มีแต่เวลาคนลงทุนในตลาดหุ้นเนี่ยถ้าคุณแชร์คำว่าถูกคำว่าแพงไอ้แพงกับถูกของคุณกับของคนอื่นไม่เหมือนกันไงถูกไหมคือสิ่งที่คุณต้องให้น้ำหนักกับมันมากกว่าคือรีเวอร์ซัลต่างหากเมื่อไหร่ก็ตามที่สินทรัพย์ตัวนั้นราคามันจะมีการกลับผิดนั่นคือสิ่งที่สำคัญมากกว่า
6: ค่ะอ
5: ย่างวันนี้หลายคนไม่มีเอ็นอุ้ยทำไมสงสัยไม่เอ็นวีเดียขึ้นตลอดเลยหุ้นตัวนั้นขึ้นเมตาขึ้นตลอดเลยเทสลาขึ้นตลอดเลยตัวนั้นตัวนี้ที่เป็นหุ้นเทคโนโลยีในอเมริกาขึ้นตลอดเลยอ้าวก็คนอื่นเขาไม่ได้มองเหมือนคุณเนี่ยถูกไหมแล้วมันมีสัญญาณกลับตัววันนี้คนที่เป็นนักทุนมืออาชีพเวลาเขามองว่ามันจะกลับตัวเมื่อไหร่มันยังไม่กลับเขาก็ปล่อย ten following นึกออกไหมอ่ะ position port ก็ carry ต่ออย่างผมเนี่ยนักทุนแล้วก็พันธุ์เนี่ยผมเนี่ยคุณพี่พาขอโทษนะครับโดยเฉลี่ยตอนนี้ถ้านักทุนทราบดีอยู่แล้วว่าพวกผมเนี่ยเน้น advice กับ KCB ถูกปะขอโทษนะครับวันนี้ total return นะครับทั้ง capital gain และ dividend ผมว่าผมมีพวกผมเนี่ย return เนี่ยทั้งสองตัวเนี่ยเกือบ 100% นะผมเปิดบริษัทมา2ปีครึ่งเองนะ
6: เชื่อว่าเป็น
5: คือคุณนึกออกไหมคือผมไม่ได้มองเหมือนพวกเราไม่ได้มองเหมือนนักลงทุนที่เป็นนักลงทุน day trade อ่ะนึกออกป่ะ
6: เฮ้ยก็มองไปถึงได้
5: คือเวลามองเราต้องมองยาวอ่ะคือเกมมันเป็นเกมยาวถูกไหมครับแล้วเวลาผมพูดที่รายการเศรษฐกิจของเราเนี่ยสังเกตไหมผมจะไม่ยุ่งยักตามแฟกเตอร์ที่เป็นน้อยแต่นึกออกไหมเวลาผมมองเกมยาวแล้วเวลาผมพูดเน้นตลอดเช่นบางสัปดาห์มีเหตุการณ์ที่เป็นเหตุการณ์ลบผมบอกให้คุณไม่ต้องสนใจคุณมองเกมยาวถูกไหมไอตอนที่ตลาดลงล้อไปแล้วผมก็บอกว่าเฮ้ยอย่างเรื่องพอส่งภาษีบอกให้คุณมองเกมยาวนะถูกไหมครับดังนั้นเนี่ยหลักการลงทุนเนี่ยรอบนี้มันเป็นประสบการณ์ที่สำคัญแล้วมันควรจะต้องเป็นบทเรียนสำหรับนักทุนรายย่อยอะนะครับคุณพี่พาเปิดมาตัวเลข1,600อ่ะผมบอกพี่พาเลยว่าตัวเลขนี้มันไม่ใช่ในแง่สำคัญหรอกมันไปได้ไกลกว่านี้เยอะนะครับแต่ในบทเรียนว่าวันนี้ถ้าคุณไม่มีหุ้นในพอร์ตเลยเนี่ยคุณก็ทำอะไรไม่ได้พอดีพวกผมมีอยู่แล้วไงแต่ว่าพวกผมมีอยู่แล้วเนี่ยแหละครับตอนนี้มันพวกผมกุ้มใจแค่ไหนล่ะเฮ้ยเดี๋ยวจะซื้อตรงไหนดีมันเนี่ยถือเงินสดอยู่60-70%เนี่ยถูกไหมครับดังนั้นเนี่ยความเขาเรียกว่าอะไรอ่ะความเครียดคนละแบบถูกไหมบางคนไม่มีหุ้นเลยโอ้โหทำไงดีวะเนี่ยถูกไหมนะผมเตือนอีกเรื่องนึงนะเผื่อเราจะต้องเบรกกันเนี่ยนะผมเตือนอีกเรื่องนะตลาดหุ้นรอบนี้ไม่ใช่ตลาดหุ้นรอบนี้หรอกตลาดหุ้นรุ่นยุคใหม่ซึ่งเรื่องนี้มันไม่ใช่เรื่องใหม่มันเกิดขึ้นมา5 ปีแล้วหลายคนก็มีบทเรียนมีแล้วต้องจำด้วยตลาดหุ้นวันนี้ไม่มีขึ้น across the board นะคือขึ้นทุกตัวไม่มีนะคุณไปดูตลาดหุ้นสหรัฐได้ไปดูตลาดหุ้นเกาหลีใต้ได้ที่ขึ้นมาโอ้โหระเบิดเถิดเทิงเนี่ยนะครับตลาดหุ้นไต้หวันตลาดหุ้นญี่ปุ่นพวกนี้ขึ้นมาเกิน 30% หมดไม่มีขึ้นทุกตัวพี่ขึ้นเฉพาะโอลีตัวหลัก
6: เป้าหมายยกกระดานอะไรอย่างเงี้ยนะ
5: ไม่มีดังนั้นเนี่ยคนที่บอกเฮ้ยซื้อตัวนี้ไม่ทันไปซื้ออีกตัวได้ไหมอยู่กลุ่มเดียวกันขอโทษนะครับคุณโดนมา3-4 ปีแล้วอะที่หุ้นตัวเบอร์2เบอร์3ไม่ขึ้นน่ะตรงกันข้ามลงแล้วลงหนักอ่ะถ้าคุณไม่เข็ดแล้วแต่เลยแต่ถ้าเป็นตัวลีดนะครับต่อให้ขึ้นมาแล้วมันขึ้นต่อได้ครับทุกกลุ่มเหรอคุณลองดูเถอะถูกไหมผมพูดไปแล้ว2ตัวในแอดวานซ์ KDB เป็นไงลงไหมล่ะถูกไหมแล้วตรงนี้ก็ฝากท่านนักลงทุนไว้แล้วกันนะครับว่าคุณต้องมองเกมระยะยาวถูกไหมไม่ใช่ถึงเวลาเนี่ยเขาจะเซ็นสัญญาสงครามกันแล้วก็มานั่งคิดเซ็นจริงป่าววะแล้วเซ็นเดี๋ยวมันจะดีอย่างนี้คุณวิภาต่อให้เซ็นแล้วนะเห็นลายเซ็นแล้วนะพวกคนมองโลกในแง่ร้ายคือตกรถถาวรน่ะก็จะคิดว่าไงรู้ป่ะเซ็นแล้วเฮ้ยเซ็นแล้วมันก็เดี๋ยวมันก็ลบมันต่อได้นะพอหรือเปล่าคืออย่างนี้จบเลยไม่ต้องคุยต่อถูกไหมขณะเดียวกันอันที่สองก็คือว่าเวลาลงทุนแต่ในโลกมันเปลี่ยนเขาไม่ลงทุนตัวโต๊ดเขาไม่ลงทุนแบบถ้า global financial จะเขาจะเข้าเฉพาะตัวหลักเท่านั้นฝากไว้สองเรื่องครับในช่วงแรกครับ
6: ได้ค่ะงั้นคุณผู้ฟังคะขออนุญาตพักสักครู่หนึ่งก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยกลับมาคุยกันต่อค่ะ

0: Talk ปลดล็อกถอดรหัสการลงทุน
1: ฉันได้แล้ว
2: ผมก็ได
1: ้ป้าก็ได
3: ้วันนี้ใครก็มีโอกาสได้ความสุขแบบเบิ่มๆออมสินฉลอง113ปีเพิ่มความสุขเพิ่มโอกาสเพิ่มเงินรางวัลพิเศษรวม113ล้านบาทกับสลากออมสินพิเศษ1ปีและ2ปีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อแล้วซื้อได้อีกยิ่งได้ลุ้นถึง3ครั้งซื้อเลยที่แอปไมโมหรือธนาคารออมสินทุกสาขาวันนี้ถึง15กรกฎาคม69เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
1: ซื้อเลย
4: ธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม
5: ถ้าคุณอยากมีทุนการศึกษาให้ลูกอยากมีชีวิตที่ดีตอนเกษียณอยากมีมรดกให้คนข้างหลังหรืออยากจะลดหย่อนภาษีในแต่ละปีมาหาเราที่ธนาคารออมสินทุกสาขาและถามหาผลิตภัณฑ์จาก Tip Life เราจะช่วยคุณวางแผนเพื่อให้อนาคตเป็นไปตามที่คุณต้องการ Tip Life พลังที่จะอยู่เคียงข้างคุณตลอดไปโทร02-118-5555ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันทุกครั้งรับประกันโดยบริษัททิพยประกันชีวิตจำกัดมหาชน
6: อยากส่งออกต้องเริ่มต้นยังไงอะ
7: ปรึกษา Exim Bank สิ
6: Exim Bank หรอ
7: ใช่ Exim Bank เป็น Export Co-Pilot ที่เข้าใจผู้ส่งออกจะบุกตลาดไหนจะขายใครจะหาเงินทุนจากไหนหรือกังวลเรื่องความเสี่ยง Exim Bank รับจบทุกปัญหาของผู้ส่งออก
6: Exim Bank
7: ใช่ Exim Bank มีเงินทุนให้เริ่มต้นส่งออกขยายโรงงานและประกันความเสี่ยงให้ผู้ส่งออกแบบครบวงจรอยากส่งออกปรึกษาฟรี Exim Contact Center โทร02169999 Exim Bank นำธุรกิจไทยสู้ทุกวิกฤตลุยทุกตลาดทั่วโลก
8: จากหลอดอาหารแร่ไปตับลุกลามไปเงินเก็บไปรถไปบ้านอย่าเสี่ยงเพราะโรคร้ายเกิดขึ้นได้กับทุกคนไทยประกันชีวิตโรคร้ายได้เงินชัวร์ประกันสิบโรคร้ายที่เบี้ยไม่สูญเปล่าไม่ว่าจะเป็นโรคร้ายหรืออยู่ครบสัญญาหรือเสียชีวิตก็ได้เงินก้อนชัวร์ชัวร์สูงสุด1ล้านบาทยิ่งอายุน้อยเบี้ยยิ่งถูกเบี้ยคงที่ตลอดสัญญาไทยประกันชีวิตโรคร้ายได้เงินชัวร์เป็นก็ได้เคลมไม่เป็นก็ได้คืนโทรเลย022014332เงื่อนไขเป็นไปตามที่กรมธรรม์กำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดของกรมธรรม์ประกันภัยก่อนใจทำประกันภัย
9: ผู้ประกอบการรายเล็กทำธุรกิจสิ่งสำคัญคือการบริหารเงินทุนและที่สำคัญไม่แพ้กันคือการเลือกคนที่พร้อมจะเดินไปกับคุณ SME D Bank คือเพื่อนคู่คิดธุรกิจที่จะช่วยพัฒนาคู่เติมทุนโอกาสมาแล้วรีบคว้าไว้เลย SME D Bank ช่วยเติมพลังธุรกิจของคุณให้เติบโตไปได้ไกลกว่าที่เคยสอบถามรายละเอียดหรือปรึกษาเราได้ที่ SME D Bank ทุกสาขา SME D Bank ธนาคารเพื่อ SME ไทย
10: กำลังอยากมีบ้านวางแผนการเงินหรือต้องการต่อยอดความมั่งคั่งด้วยการลงทุนอยู่หรือเปล่า
11: ทุกเป้าหมายทางการเงินเริ่มต้นได้ในงาน Thailand Smart Money อีเวนต์การเงินการลงทุนที่รวมหลากหลายการลงทุนไว้ในที่เดียวชาวระยองพบกัน 26-29 มิถุนายนนี้ที่เซ็นทรัลระยองและชาวอุบลราชธานีพบกัน 17-19 กรกฎาคมนี้ที่เซ็นทรัลอุบลลงทุนในงานลุ้นรับแท่งเงินหนัก50กรัมและมาสร้างอนาคตที่มั่นคงไปด้วยกัน
0: Investment Talk ปลดล็อกถอดรหัสการลงทุน
12: ค่ะคุณผู้ฟังคะก็กลับมาอีกช่วงนึงแล้วล่ะนะคะกับเรียนเศรษฐกิจนะคะแล้วตอนนี้คุณนสิทธิ์ก็อยู่ในสายแล้วล่ะค่ะสวัสดีครั้งค่ะคุณนสิทธิ์ค่ะ
13: สวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกฟังสวัสดีครับ
12: ก็เนาะก็ให้ข้อเตือนใจไว้แล้วนะคะก็หนึ่งก็คือบอกว่ามันไม่มีหุ้น

0: เงินเข้ามาอีกซื้อหุ้นเข้ามาอีกอย่างนั้นใช่ไหมคะหุ้นไทยไม่เสี่ยง
1: คืออย่างนี้คุณยุพา
0: ค่ะ
1: ถ้าเราจะบอกว่าตลาดหุ้นไทยดีมาก
0: ๆค่ะ
1: แล้วเราคิดว่าต้องตลาดหุ้นต้องตลาดต้องเป็นตลาดหุ้นที่ดีมากๆเท่านั้นโฟลว์ถึงจะเข้าหุ้นจะขึ้นถ้าแบบนี้ซื้อหุ้นไม่ได้
0: ค่ะ
1: ตลาดหุ้นไทยไม่ใช่ตลาดที่ดีมากถูกไหมครับแล้ววันนี้เวลาโฟลว์มันเข้ามันไม่ได้อยู่ที่ตลาดหุ้นวิภาผมถามวิภาว่าเวลานักลงทุนจะซื้อหุ้นเทสลาวันนี้ซื้อ SpaceX เนี่ยนะครับ 7.5 หมื่นล้านยูเอสดอลลาร์เนี่ยล้านเนี่ยเขาซื้อเพราะตลาดหุ้นอเมริกาดีเขาซื้อว่าเพราะหรือเพราะเขาซื้อเพราะ SpaceX
0: เ
1: ข
0: าต้องถ
1: ือ
0: เรียก
1: นี่แหละคือจุดหนึ่งสำคัญที่นักวิเคราะห์เมืองไทยอ่ะคือถ้าคุณยังมองแต่ภาพตลาดวิภาผมพูดตรงๆนะวันนี้นักวิเคราะห์เมืองไทยอ่ะเวลาหรือนักลงทุนเนี่ยเวลาจะวิเคราะห์หุ้นไทยอ่ะยังเริ่มจาก GDP อยู่เลยเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณไปเริ่มจาก GDP อ่ะคุณซื้อหุ้นไทยไม่ได้ถูกไหมคุณจะไม่เข้าใจเลยว่าทำไมฝรั่งซื้อหุ้นไทยถูกปะคือถ้าคุณอธิบายได้ภาพตลาดอ่ะมันจบตั้งแต่ต้นครับคุณไม่ต้องวิเคราะห์ข้อหนึ่งคือถ้าข้อหนึ่งคุณเริ่มวิเคราะห์ด้วยตลาดว่าตลาดหุ้นไทยดีไหมคุณไม่ต้องวิเคราะห์ตลาดคุณไม่ต้องวิเคราะห์ข้อสองหรอกครับเพราะตลาดหุ้นไทยมันไม่ดีครับถูกปะเหมือนอเมริกาเหมือนกันถ้าคุณเริ่มวิเคราะห์อเมริกาว่าตลาดหุ้นอเมริกาเฮ้ยแพงหรือยังจะไปต่อได้ไหมถ้าคุณวิเคราะห์ตัวตลาดหุ้นอเมริกาคุณก็ไม่มีกลุ่มสมัยต้นอะไรเอาเงินไหลคือวันนี้ต้องเข้าใจว่าการลงทุนของโลกมันเปลี่ยนไปจากเดิมจากหน้ามือเป็นหลังมือแล้วนะครับเมื่อก่อนเนี้ยนะครับในภาวะที่ไม่มี AI ในภาวะที่ไม่มี Google ในภาวะที่ไม่มีเครื่องมือทางการเงินเนี่ยนักลงทุนเนี่ยเข้าถึงข้อมูลได้ยากข้อมูลของบริษัทอะพอเนื้อออกไหมครับเวลาเขาจะไปหรือเขาจะ allocate เงินไปที่ประเทศไหนเขาจะวิเคราะห์แบบ top down เฮ้ยดู GDP ก่อนนะแล้วเดี๋ยวค่อยดิ๊กดาวมาดูอุตสาหกรรมดูบริษัทเหมือนวิชาการเงิน101น่ะถูกไหมครับซึ่งตำราเขียนมา50ปีแล้ววันนี้ต้องโยนทิ้งถังขยะหมดแล้วล่ะไม่มีใครก็ใช้กันแล้วถูกไหมถ้าคุณมานั่งวิเคราะห์แต่ว่าเฮ้ย GDP เป็นไงแล้วค่อยไล่ๆๆๆมาหาบริษัทคุณจะไม่มีทางไปถึงบริษัทไงถูกป่ะถ้าคุณฟังสิ่งที่ผมพูดนะสมมติคุณใช้เทคโนโลยีการเงินเดิมเลยเอาแบบไดโนเสาร์เลยนะคือเขาบอกต้องวิเคราะห์แบบท็อปดาวน์คือวิเคราะห์จากเอาทุกประเทศมาเรียงกันเอา GDP มาเรียงถูกไห
0: ม
1: ประเทศไหนเศรษฐกิจดีคัดไว้กลุ่มนึงเศรษฐกิจไม่ดีเอาออกอาจจะได้เศรษฐกิจดีเอาประเทศไหนเศรษฐกิจดีมาดูแต่ละประเทศนั้นที่คัดมาอุตสาหกรรมไหนดีอุตสาหกรรมไหนไม่ดีคัดออกคัดไปเรื่อยบางประเทศอ่ะนะครับบางประเทศอ่ะ GDP มันไม่ดีถูกไหมแต่อุตสาหกรรมมันดีบางอุตสาหกรรมมันดีบางบริษัทมันดีคุณไม่ลงทุนเหรอคุณไปคัดเขาออกทำไมถูกไม่ถูกงั้นตลาดหุ้นไทยเนี่ยนะถ้าคุณบอกภาพรวมมันดีหรือไม่ดีผมบอกได้เลยเขาไม่ได้ดีหรอกจะดียังไง GDP มันโตแค่นี้ถูกไหม GDP โต3อย่างเงี้ยกำไรภาพรวมของตลาดโต10กว่าเปอร์เซ็นต์มันไม่ดีหรอกครับมันเทียบกับอเมริกาไม่ได้แต่คุณต้องดูสิทำไมหุ้นมันถึงขึ้นถูกไหมครับหุ้นในกลุ่มเซ็ต50เนี่ยคุณดูแต่ละตัวสิมันเกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจมากน้อยแค่ไหนล่ะถูกไหมเดลต้าเกี่ยวข้องกับ GDP ไหมล่ะแ
0: อ
1: ดวานซ์เกี่ยวข้องกับ GDP ไหมล่ะถูกไหมครับงั้นเนี่ยหุ้นพวกนี้มันคือวันนี้มันไปดูที่ตลาดไม่ได้มันต้องดูที่ของที่อยู่ในตลาดถูกไหมครับซึ่งตลาดหุ้นไทยเนี่ยมีหุ้น600กว่าตัวนะผมบอกได้เลยนะถ้าใช้คำว่าดีเนี่ยมันมีไม่ถึงร้อยหรอกครับแต่บังเอิญว่าไอ้คำว่าดีที่มีไม่ถึงร้อยเนี่ยวันนี้มันกิน market cap 80% ไงคุณที่พาท่านผู้ฟังครับผมเลยท่านผู้ฟังอย่างนี้นะเป็นข้อมูลนะครับเผื่อท่านยังไม่รู้นะครับคุณรู้ไหมครับหุ้นไทยเนี่ยนะครับ market cap รวมกันเนี่ย 90% เนี่ยให้ไทยมีหุ้นอยู่กี่ตัว 90% นะ130ตัว130ตัวจาก700ตัวคุณ
0: ค่ะ
1: ดังนั้นเนี่ยมันมีไม่กี่ตัวที่ represent ตลาดได้ด้วยเหมือนกันแต่เนี่ยตลาดหุ้นไทยผมย้ำอีกรอบมันไม่ได้ดีหรอกครับมันจะดียังไงครับถูกไหมครับมันจะแย่หรือเปล่าอีกเรื่องนะแต่วันนี้อย่าไปดูตลาดครับคุณต้องดูหุ้นตัวไหนมันอยู่ได้อยู่ไหมนะหุ้นตัวไหนมันจะเป็นตัวหลีดมันเป็นตัวนำของตลาดอย่างเงี้ยคุณถึงจะชนะตลาดได้ครับ
0: มันต้องเปลี่ยนวิธีคิดเปลี่ยนกลยุทธ์ใหม่แล้วนะคะ
1: ไม่งั้นนะคุณวิชาไปมองแต่ GDP ก่อนจบเลยครับตั้งแต่ต้นดู GDP ดูดอกเบี้ยคุณลงทุนอะไรไม่ได้สักอย่างตอนนี้ครับ
0: คือเขาไปมองว่าคือผู้จัดการกองทุน อาจจะใช้วิธีการคัดหุ้นแบบนี้ดูประเทศก่อน

0: มันดู GDP ดูเลยมันไม่ใช่แบบนั้นแล้วแม้กับผู้จัดการกองทุนใหญ่ๆต่างๆเขาไม่ได้คิดอย่างนั้นแล้ว
1: ผมว่าวันนี้ถ้ารายย่อยไม่ปรับตัวคุณก็แพ้กองทุนเพราะวันนี้กองทุนก็ไม่ได้คิดอย่างนี
0: ้
1: ถูกไหมครับดังนั้นเนี่ยคุณทุนสังเกตดิเวลามีอะไรงานสัมมนาสัมมนาใหญ่ๆอ่ะพวกคนที่เขาเป็นโปรเฟชชั่นอลจริงๆเขาไม่ไปกันแล้วคุณสังเกตป่ะเพราะคุณถามเพราะคุณจะเจอคำถามเนี้ยเฮ้ยเศรษฐกิจเป็นไงถูกป่ะแล้วมันไปไม่ถึงไหนคุณได้ออกไหมครับเรื่องคุณสังเกตเถอะเขาจะมีแต่ปกป้องด้านเดิมอ่ะได้ออกไหมฮะที่ไปไล่สมการ GDP ที่คุณฟังอ่ะสุดท้ายคุณจะงงๆเอ๊ะตกลงมันยังไงวะพอได้ออกไหมฮะ
0: ค่ะทีนี้ที่คุณสิทธิ์พูดเมื่อเบรกที่แล้วนะบอกว่าวันนี้มีความกุ้งใจอย่างหนึ่งเลยอ่ะบรรทุกมากว่ามีเงินอยู่เนี่ยจะซื้อหุ้นอะไรดีอะไรเงี้ยก็ช่วยคิดได้มั่งไหมช่วยกระซิบบอกนักลงทุนที่ฟังเราอยู่ตอนนี้ได้ไหมคะว่าพอจะมีหุ้นอะไรที่จะตามไปตอนนี้ได้มั่ง
1: โอ้ผมกระซิบมาหลายครั้งแล้วครับผมไม่เคยเปลี่ยนหรอกวิธีการครับคือผมบอกมาตลอดครับผมมีอยู่ไม่กี่อุตสาหกรรมหรอกครับหนึ่งคือสื่อสารครับคุณซื้อตัวหลีแต่คุณรู้อยู่แล้วครับ banking sector ถูกไหมครับค้าปลีกถูกไหมครับ hospitality โรงพยาบาลถูกไหมครับกลุ่มสนามบินสายการบินกลุ่มอาหาร 4-5 กลุ่มนี้เป็น new mega trend ของเมืองไทยครับต่อให้เศรษฐกิจไม่ดียังไงมันไปได้อยู่แล้วครับพวกนี
0: ้
1: ถูกไหมครับคือเวลาผมมองภาพยาวอ่ะถูกไหมอย่างกลุ่มพลังงานเนี่ยผมไม่เอาเลยถูกป่ะไม่ว่าหุ้นที่ผ่านมาราคาน้ำมันจะขึ้นแต่ผมบอกเฮ้ยคุณผมลงทุนระยะยาวผมรู้อยู่แล้ววันนึงเดี๋ยวราคาน้ำมันต้องลงเพราะสงครามยังไม่ยืดเยื
0: ้
1: อถูกไหมครับ
0: ค่ะอย่างวันนี้คนที่ถือหุ้นอสังหาริมทรัพย์อยู่ก็เรียกว่าลำบาก
1: ก็ต้องลำบากต่อครับผมก็จะไม่คืออย่างนี้คุณซื้อเพราะอะไรอ่ะเอางี้ก่อนคุณกลุ่มอสังหาคือที่อยู่อาศัยใช่ไหมบ้านคอนโดใช่ไหมคำถามคือคุณซื้อเพราะอะไรก่อนเรื่องถ้าคุณซื้อคุณยังไม่รู้ว่าคุณซื้อเพราะอะไรอ่ะถูกไหมก็คือนั่นแหละครับคุณพาตัวเองคุณไปลำบากเองครับคุณก็ต้องแก้ไขสถานการณ์ครับถูกป่ะถามผมว่าต้องทำยังไงผมไม่รู้จริงๆเนี่ยเพราะผมไม่รู้คุณเข้าไปซื้อเพราะอะไรไงถูกไหมถ้าคุณเข้าไปซื้อเพราะถูกผมมองว่ามันไม่มีลอจิกอ่ะมันไม่มีใครลงทุนประสบความสำเร็จโดยการซื้อหุ้นที่คิดว่าถูกถูกไหมครับแต่ถ้าคุณเข้าไปซื้อหุ้นโดยคุณบอกว่าเฮ้ยคุณเข้าไปซื้อหุ้นเพราะคุณอ่านงบการเงินแล้ววิเคราะห์ฟันดาเมนทัลแล้วหุ้นในกลุ่มนี้มีโอกาสฟื้นตัวได
0: ้
1: เข้าใจว่าหรือหุ้นตัวนี้เป็นแคชคาวถูกไหมมีเงินสดมากกว่าราคาอะไรอย่างเงี้ยมันมีโอกาสที่จะซื้อถูกไหมแต่ถ้าคุณบอกซื้อเพราะถูกซื้อเพราะดีวิเดนอย่างเงี้ยโอ้โหมันคนละเรื่องเลยไงมันถ้าคุณได้ดีวิเดนแต่บริษัทไม่ฟื้นคุณก็ต้องยอมรับว่าเฮ้ยถ้าCapital Gain Capital Loss ที่เกิดขึ้นมากกว่า Dividend คุณยอมรับได้ไหมถ้ายอมรับได้ก็จบถ้ายอมรับไม่ได้คุณก็ไม่ควรลงทุนตั้งแต่ต้นไง
0: ค่ะ
1: นะครับเพราะผมไม่ที่ผมไม่ได้เคยแนะนำหุ้นพวกนี้มานานมากแล้วหุ้นกลุ่มบ้านอะไรพวกนี้ถ้าคุณใครตามผมมาในช่วงอย่าว่าแต่ 3-4 ปีนะ10ปีหลังผมไม่เคยเชียร์หุ้นกลุ่มพวกนี้เลย
0: ไม่พูดถึงเลยไม่ให้เลยค่ะ
1: ไม่ใช่ไม่พูดถึงนะผมต้องหนีด้วยคุณไปลงทุนในหุ้นพวกนี้เพื่ออะไรถูกมั้ยครับ
0: ค่ะทีนี้ถามต่อเลยนะคะก็ถามต่อมาบอกว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยถ้าเขาจัดพอร์ตของเขาเนี่ยที่มีอยู่เขาก็เชื่อคุณอาทิตย์แล้วว่าเขาก็กำเงินมาบางส่วนแล้วอะไรเงี้ยแล้วก็มีหุ้นอย่างที่ว่ามันดีอย่าง KTB อะไรเงี้ยนะคะแต่ทีนี้ถ้าต่อจากเนี้ยถ้าเขาจะจัดสรรครับไปทำกันบ้านทำพอร์ตเอาหุ้นเดลต้าECET ฮาน่าอะไรเข้ามาแบบในสัดส่วนที่มากหน่อยอะไรเงี้ยจะดีไหม
1: อ๋อแสดงว่าถ้าพูดอย่างนี้แสดงว่าไม่ได้ฟังผมพูดแล้วล่ะครับ
0: ค่ะ
1: ถูกไหมคือแล้วไอ้คำว่าเชื่อไม่ต้องเชื่อผมฟังสิ่งที่ผมพูดแล้วคุณไปวิเคราะห์ต่อถูกไหมครับดูจากสิ่งที่ผมพูดมาในช่วงกี่ปีที่ผ่านมาเนี่ยเอาไม่ต้องมาก5เดือนหลังก็ได้ถูกไหมครับ
0: คือ
1: ถ้าคุณจะลงทุนในระยะยาวนะแล้วคุณบอกว่าเฮ้ยคุณฟังสิ่งที่ผมพูดอยู่แล้วรู้อยู่แล้วผมว่าผมชอบหุ้นกลุ่มไหนผมมองลองเทอมยังไงไอ้คำว่าเดลต้ามันต้องไม่เข้ามาอยู่ในสมการแล้วไงถูกไหมครับนะผมไม่มีความรู้การลงทุนลักษณะหุ้นลักษณะแบบนี้ครับก็ไม่อยากแนะนำอ่ะแต่ว่าถ้าคุณคิดว่าคุณรับความเสี่ยงได้เอาเลยครับไม่ต้องถามผมแล้วครับผมไม่มีความคอมเมนต์เรื่องนี้ครับถูกไหมคือผมไม่อยากให้นักลงทุนที่ฟังผมมาไขว้เขวอ่ะผมกำลังพูดถึงการลงทุนระยะยาวแต่คุณกำลังถามผมหุ้นที่เป็นหุ้นเก็งกำไรแบบสุดลิ้นที่ประตูอ่ะผมไม่เล่นเข้าไปแบบนั้นมันกระจัดกระจายครับ
0: ค่ะเขาคงไปมองบอกว่าหุ้น AI มันจะต้องดีตลาด เมืองนอกก็ดีอะไรอย่างเงี้ยนึกว่าตลาดไทย
1: ในหุ้นเมืองไทยที่เกี่ยวข้องกับ AI โดยตรงสำหรับผมมีแค่เดลต้าตัวเดียวที่เหลือเนี่ยคืออย่างนี้นะแล้วคุณไม่ต้องไปหาตัวโต๊ดนะไอ้หุ้นประเภทแบบเฮ้ยทำธุรกิจที่ปรึกษาทางด้านเทคโนโลยีเกี่ยวกับ AI ผมถามคำเดียวเลยคุณมีเทคโนโลยีเป็นของตัวเองไหมถ้าคุณไม่มีเทคโนโลยีเป็นของตัวเองคุณเป็นแค่ขอโทษนะครับ service provider เอาของชาวบ้านเขามาขายแบบที่ผมไม่ซื้อหรอกครับมันเสียเวลาครับ
0: ค่ะค่ะคำถามต่ออีกหุ้น AOT 58บาทเขามีต้นทุนที่58บาท
1: AOT นะมันเป็นหุ้นที่อยู่ในกลุ่มที่ผมพูดมาตลอดอยู่แล้วดังนั้นเนี่ยคุณไม่ต้องเป็นห่วงหรอกนะครับนะ financial fundamental เนี่ยมันไปได้อยู่แล้วถูกไหมครับนะเดียวกันนะครับไอ้ที่คุณบอกว่าให้เดี๋ยวคิงพาวเวอร์มันจะนู่นนี่นั่นสุดท้ายเขาหาอะไรได้มาเสริมแล้วไงเนี่ยค่าธรรมเนียมเหยียบเป็นดินเนี่ยเขาปรับเพิ่มแล้วถูกไหมครับนะคือคุณลงทุนในหุ้นลักษณะแบบนี้หุ้นที่มีโมโนโพลีมันเป็นตัวเดียวทำธุรกิจอยู่คนเดียวในประเทศนี้ธุรกิจนี้ถูกไห
0: ม
1: นะครับคุณต้องถือระยะยาวครับนะถือระยะยาว
0: ยาวไปค่ะไม่ต้องกังวลไปถึงไม่ต้องคิดมากนะคะหุ้นเคสแบงค์ค่ะ
1: เคสแบงค์คือคุณลงทุนระยะยาวแล้วคุณมีหุ้นอย่าง AOT อย่างไรอยู่แล้วแสดงคุณมาถูกทางแล้วนะคุณไม่ต้องมาดูตลาดทุกวันหรอกคุณฟังผมแต่ละครั้งพอแล้วแล้วคุณไม่ต้องฟังคนอื่นถูกป่ะคุณเอาเวลาไปทำงานทำการไปอยู่กับครอบครัวพอแล้วครับนะครับส่วนเคแบงค์นะครับในเบื้องต้นก็เป็นกลุ่มธนาคารเข้ามาอยู่แล้วไงรอบนี้ถูกไหมครับในเบื้องต้นนะครับราคาหุ้นนะครับไม่หลุดจุดหมุนแล้วครับรอบสำคัญตรง197นะครับถือต่อได้สบายๆครับ
0: โอเคได้ค่ะเวลาหมดคุณนภิตเดี๋ยวอาทิตย์หน้าเรามาคุยกันใหม
1: ่วัน
0: น
1: ี้ครับสวัสดีครับ
0: ขอบคุณมากสวัสดีค่ะค่ะคุณผู้ฟังเวลาหมดแล้วล่ะค่ะเดี๋ยวเรากลับมาพบกันใหม่อาทิตย์หน้านะคะวันเสาร์บ่ายสองเป็นต้นไปค่ะวันนี้ขอบคุณที่ติดตามรายการสวัสดีค่ะ
2: Investment Talk ปลดล็อกถอดรหัสการลงทุน
3: เมืองไทยสมายคลับให้เยอะจนคุณยิ้ม
4: มาพร้อมสิทธิพิเศษและกิจกรรมเพียบที่ออกแบบมาเพื่อคุณ
3: จะชอบเที่ยวดำน้ำปีนเขา
4: เข้าสปาเข้าคาเฟ่ออกกำลังกายไปช้อปปิ้ง
3: สตรีมมิ่งดูหนังซีรีส์คอนเสิร์ตละครเวที
4: จะชอบกินมื้อเล็กมื้อใหญ่หรือร้านจองยากก็จัดให้
3: เมืองไทยสมายคลับให้เยอะจนคุณยิ้มมาเป็นลูกค้าเมืองไทยประกันชีวิตด้วยกันนะครับสนใจโทร1766เงื่อนไขเป็นไปตามที่บมจ.เมืองไทยประกันชีวิตกำหนด
5: โอ๊ยฉันจะย้ายอ่ะอยู่กับพี่หนักทุกวันหนักทุกเดือน
6: โอ้บีหนักนิดหนักหน่อยก็ทนต่อเธอ
7: พี่เบาได้ก็เบาเธอย้ายเลยมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนเริ่มต้นเพียงล้านละ 3,000 บาทต่อเดือนในปีแรกยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป MyMo ตั้งแต่วันนี้ถึง15กรกฎาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
8: เบาๆ
9: ธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม
10: อยากส่งออกต้องเริ่มต้นยังไงอ่ะ
11: ปรึกษา Exim Bank สิ
10: Exim Bank หรอ
11: ใช่ Exim Bank เป็น Export Co-pilot ที่เข้าใจผู้ส่งออกจะบุกตลาดไหนจะขายใครจะหาเงินทุนจากไหนหรือกังวลเรื่องความเสี่ยง Exim Bank รับจบทุกปัญหาของผู้ส่งออก
10: Exim Bank
11: ใช่ Exim Bank มีเงินทุนให้เริ่มต้นส่งออกขยายโรงงานและประกันความเสี่ยงให้ผู้ส่งออกแบบครบวงจร
12: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
13: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 16:00 น.กับนฤนาถแข็งขันกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเปิดอบรมหลักสูตรการเขียนโค้ด AI ฟรีเสริมทักษะแรงงานยุคดิจิทัลอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
14: ประเทศไทยขับเคลื่อนด้วยพลังของคนไทยช็อปไทยช่วยไทยกับโครงการไทยช่วยไทยเพิ่มรายได้ SME ไทยร่วมสินค้าคุณภาพจากผู้ประกอบการไทยทั่วประเทศช็อปง่ายผ่าน Thailand Postmart และ Next Gen Commerce พิเศษซื้อขั้นต่ำ200บาทรับส่วนลดทันที100บาทต่อร้านต่อคนพร้อมคูปองส่งฟรีตั้งแต่วันนี้ถึง23มิถุนายน2569ทุกการช็อปคือพลังช่วยผู้ประกอบการไทยและขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยไปด้วยกันไทยช่วยไทยโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์
15: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิต ทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
8: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
16: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
13: ปลัดกระทรวงกลาโหมและคณะร่วมลงนามถวายความอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาและน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณและพระวิริยะอุตสาหะอันทรงคุณูปการต่อประเทศชาติ
17: พลเอกธราพงศ์มลคำปลัดกระทรวงกลาโหมพร้อมด้วยรองปลัดกระทรวงกลาโหมหัวหน้าหน่วยขึ้นตรงสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมและคู่สมรสร่วมลงนามถวายความอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาณศาลาสหทัยสมาคมในพระบรมมหาราชวังด้วยความสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันเนื่องมาจากพระวิริยะอุตสาหะและพระราชกรณียกิจนานัปการที่ทรงอุทิศพระองค์เพื่อประโยชน์สุขของประสบกรณิกรและความเจริญมั่นคงของประเทศชาติโดยเฉพาะด้านกระบวนการยุติธรรมการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนการพัฒนาสังคมและการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนการร่วมลงนามถวายความอาลัยในครั้งนี้สะท้อนถึงความจงรักภักดีความสำนึกในพระเมตตาธิคุณและความผูกพันของข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมที่มีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์พร้อมน้อมรำลึกถึงพระเกียรติคุณและพระกรณียกิจอันทรงคุณประโยชน์ต่อประเทศชาติและประชาชนอย่างหาที่สุดมิได้ปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
13: กรมพัฒนาฝีมือแรงงานเปิดอบรมหลักสูตรการเขียนโค้ด AI ฟรีเปลี่ยนคนเขียนโค้ดสู่ผู้จัดการโปรเจกต์เสริมทักษะแรงงานยุคดิจิทัล
18: นายสมาร์ทปฐมสุคนอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเปิดเผยว่ากรมพัฒนาฝีมือแรงงานเดินหน้ายกระดับทักษะแรงงานไทยสู่ยุคดิจิทัลโดยเปิดฝึกอบรมฟรีหลักสูตร AI Assisted Coding Fundamental รุ่นที่2เพื่อเสริมความรู้ด้าน AI และการเขียนโปรแกรมยุคใหม่รองรับความต้องการของตลาดแรงงานที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วหลักสูตรดังกล่าวจัดโดยสถาบันพัฒนาบุคลากรดิจิทัลมุ่งเน้นการเรียนรู้การใช้ AI ช่วยเขียนโค้ดการแก้ปัญหาพัฒนาโปรแกรมการสร้างเดสก์ท็อปแอปพลิเคชันและเว็บแอปพลิเคชันรวมถึงประยุกต์ใช้พรอมต์เอนจิเนียริ่งเพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมสามารถพัฒนาผลงานจริงและต่อยอดสู่การเป็นผู้จัดการโครงการด้านเทคโนโลยีได้โดยเปิดรับสมัครผู้สนใจเพียง25คนฝึกอบรมระหว่างวันที่4ถึง5และ11ถึง12กรกฎาคมณสถาบันพัฒนาบุคลากรดิจิทัลเขตดินแดงกรุงเทพมหานครผู้สมัครต้องมีอายุ18ปีขึ้นไปมีพื้นฐานด้านคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตและสามารถเข้าร่วมการฝึกอบรมได้ตลอดหลักสูตรโดยมีกำหนดสอบคัดเลือกในวันที่24มิถุนายนผู้สนใจสามารถสมัครเข้ารับการอบรมได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายพร้อมติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์กรมพัฒนาฝีมือแรงงานและ Facebook สถาบันพัฒนาบุคลากรดิจิทัลนิตยาคุณสิมรายงาน
13: จังหวัดศรีสะเกษจัดแรลลี่ตะลุยภูมะเขือชูประวัติศาสตร์ชายแดนควบคู่การประชาสัมพันธ์ทุเรียนภูเขาไฟสินค้า GI ขึ้นชื่อ
19: องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษร่วมกับอำเภอกันทรลักษณ์การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานสุรินทร์ชมรมแลนลี่ไทยและภาคีเครือข่ายจัดโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวแลนลี่ชมของดีศรีสะเกษตอนตะลุยดินแดนภูเขาไฟไปภูมะเขือเริ่มปล่อยขบวนรถที่โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรอำเภอกันทรลักษณ์จังหวัดศรีสะเกษโดยมีนายวิชิตไตรสรณกุลนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานเปิดโครงการมีผู้เข้าร่วมกว่า300คนพร้อมรถยนต์เข้าร่วมแรลลี่69คันเดินทางเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวและจุดเช็คพอยต์ในพื้นที่อำเภอกันทรลักษณ์และอำเภอขุนหารเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์เปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสแหล่งท่องเที่ยวเรียนรู้วิถีชุมชนและกระตุ้นเศรษฐกิจในท้องถิ่นวีระชัยศิริกาสวท.ศรีสะเกษรายงาน
13: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวนฤนาถแข็งขันอ่านรับฟังข่าวต้นชั่วโมงครั้งต่อไปเวลา 17:00 น.ค่ะ
12: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: คุยเฟื่องเรื่องพระกลับมาแล้วครับพบกับวันชัยสุพรรณจะนำเรื่องราวความรู้ที่ถูกต้องไม่ว่าจะเป็นพระเครื่องพระบูชาเครื่องรางของขลังและวัตถุมงคลข่าวคราวความเคลื่อนไหวความเป็นไปของทุกวัดทั่วไทยทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์4โมงถึง5โมงเย็นเปิดสายตอบคำถามทุกท่านทาง FM 97 MHz สถานีข่าวคุณภาพรายการคุยเฟื่องเรื่องพระดำเนินรายการโดยเซียนคนดังวันชัยสุพรรณ
2: สวัสดีครับผมวันชัยสุพรรณรายการคุยเฟื่องเรื่องพระที่สถานีวิทยุ FM 97สถานีวิทยุแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์จะแพร่ภาพออกอากาศทั้งภาพและเสียงครับทุกวันเสาร์เวลาบ่าย4โมงถึง5โมงแล้วก็ทุกๆวันอาทิตย์เวลาบ่าย4โมงถึง5โมงก็จะนำเรื่องราวต่างๆไม่ว่าจะเป็นพระบูชาพระเครื่องเหรียญคณาจารย์เครื่องรางของขลังและวัตถุที่เป็นมงคลนะฮะครับวันนี้เราจะพาไปที่จังหวัดชลบุรีไปที่อุทยานสวนฤาษีนะฮะครับอยู่ที่บางละมุงครับเป็นอุทยานที่มีฤาษีปั้นในลักษณะต่างๆเยอะแยะมากมายนะแต่หนักไปทางเรื่องของดัดตนเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บเรื่องของรักษาโรคนะฮะครับเราจะให้ทุกท่านไปชมได้เลยนะครับ

0: ครับเราพาเข้ามาในสวนฤาษีหรืออุทยานฤาษีที่บางละมุมที่จังหวัดชลบุรีนะฮะนี่ครับให้เห็นบรรยากาศนะฮะครับเป็นบรรยากาศที่ค่อนข้างที่จะเหมือนจริงนะฮะเนี่ยครับนี่คือเสียงทางเข้าจะเป็นเสียงพ่อแก่หรือเสียงฤาษีนะฮะอันนี้ก็จะเป็นเป็นบ้านเรือนไทยเป็นอยุธยานะฮะเราก็จะพาทุกท่านเข้าไปชมไปดูได้เลยนะฮะครับก็จะมีคณะที่เดินทางมาจากต่างๆทั้งในประเทศและต่างประเทศเข้ามาชมกันค่อนข้างเยอะนะแล้วก็จะมีขุดน้ำรอบๆอันนี้ก็คือพญาเขาเรียกว่านาคราชนะคือนี่ห้าเสียรนี่คือเป็นภาพฤาษีที่ยืนนะฮะก็คือเป็นฤาษีดัดตนครับตามตำรับตำราโบราณทุกประการนะฮะการยืนนี่ก็คือเป็นการเขาเรียกว่าบำบัดสุขลักษณะการยืนอย่างนี้มันจะทำให้เส้นสายยืดทำให้สุขภาพดีก็คือทางสวนฤาษีก็ปั้นไว้น่าจะเป็นท่าแรกๆนะฮะนี่เรามาพบกับฤาษีเป็นๆนะฮะก็คือเป็นผู้มีวิชาอาคมอาคละเลขยันเวทมนต์คาถาก็ประจำอยู่ที่สวนที่อุทยานฤาษีนะฮะนี่ครับก็เป็นฤาษีที่ผมเนี่ยค่อนข้างจะรู้จักกันมาก็นานนะนี่คือผู้มีวิชาอาคละเลขยันเวทมนต์คาถาพิธีกรรมแล้วก็เป็นผู้ที่เป็นเปลี่ยนประจำอยู่ที่อุทยานฤาษีบางระมุมนะฮะก็เข้าไปได้นะไปประกอบพิธีไปทำพิธีให้ท่านทำน้ำมนต์หรือว่าจะไปสะเดาะข้อต่อชะตาไปเสริมดวงเสริมโชคเสริมลาภเสริมวาสนาเสริมความมั่งคั่งเสริมความร่ำรวยก็เชิญเลยครับนี่ครับฤาษีเป็นนะฮะครับก็รู้จักกันมาน่าจะ20กว่าปีกับเพิ่งมาเจอกันนะดูลักษณะนะเป็นผู้คงกวิชาเป็นฤาษีนะบรรเพียนก็อยู่ที่สวนที่อุทยานฤาษีบางระมุมประจำนะก็ท้ายในอุทยานท่านก็จะมีเขาจะปลูกอาศรมไว้ให้ท่านอยู่ก็วันหนึ่งก็ฉันมื้อเดียวก็ฉันแบบเอกาหรือฉันเหมือนเจนะฮะเอกาก็คือเป็นพวกผักเป็นส่วนมากเป็นผลไม้เป็นกล้วยเป็นอะไรพวกนี้นะฮะครับนี่คือฤาษีที่ประจำอยู่ที่อุทยานสวนฤาษีบางระมุมจังหวัดชลบุรีก็เรียนเชิญทุกท่านนะฮะเข้าไปได้เลยนี่ครับก็เชิญได้เลยนะฮะครับท่านที่มีปัญหาเรื่องสุขภาพร่างกายท่านที่มีปัญหาเรื่องทำอะไรแล้วมันติดนู่นขัดนี่ก็มาหาฤาษีที่สวนฤาษีบางระมุมอุทยานฤาษีบางระมุมจังหวัดชลบุรีนะฮะท่านก็จะแนะนำให้ไปจุดธูปจุดเทียนไปไหว้พระให้ไปเสริมเพิ่มเติมต่อชะตาและให้สวดมนต์นะฮะให้ภาวนาครับสิ่งที่ไม่ดีมันก็จะกลับมานี่คือเป็นตำรับตำราโบราณที่ฤาษีอุทยานฤาษีบางระมุมท่านได้เรียนมาก็เรียนมาเยอะแยะมากมายนี่ครับให้เห็นปางต่างๆนะเยอะมากเลยนะในตำรับก็หนักไปทางเขาเรียกว่าบำบัดโรคถ้าพูดเป็นภาษาชาวบ้านก็คือฤาษีดัดตนนะจะดัดตนนะท่านที่มีโรคภัยไข้เจ็บที่มีปัญหาเรื่องของสุขภาพร่างกายก็มาศึกษาดูนะแล้วก็จะมีชื่อของฤาษีเนี่ยจะมีชื่อนะฮะต่างๆนะครับเราก็ให้ท่านมาดูเองแต่ผมบรรยายไปแล้วท่านอาจจะไม่มาเพราะท่านรู้แล้วเพราะฉะนั้นให้ท่านเข้ามาศึกษาเองเขาจะมีชื่อการปั้นเนี่ยปั้นทีละองค์ต้องค่าใช้จ่ายเยอะคือทางเจ้าของเนี่ยเขาชอบเขาก็อยากจะฝากไว้เป็นเขาเรียกว่าทำเทวานุสติให้ทุกท่านระลึกถึงนี่ครับท่าต่างๆนี่ท่านเห็นแล้วบางทีท่านจะตรงต่อสุขภาพร่างกายท่านอาจจะปวดเข่าปวดข้อปวดหลังจะต้องทำยังไงนั่งยังไงดัดตนยังไงนี่ฮะมีปางต่างๆทั้งหมด128ปางแล้วก็จะมีรางรถไฟบางท่านที่อายุมากเดินไม่ไหวทั้งหมด40กว่าไร่บางท่านอาจจะเดินไม่ไหวเขาก็จะมีรถไฟรางบริการนะฮะครับก็ค่าใช้จ่ายไงผมไม่ทราบครับก็ลองเข้าไปแล้วลองสอบถามดูหรือเซิร์ชเข้าไปว่าอุทยานฤาษีบางระมุมนะฮะท่านก็จะขึ้นเลยนี่อย่างเงี้ยอย่างเงี้ยครับเป็นปางที่รักษาโรคภัยไข้เจ็บดัดตนต่างๆนี่ฮะ128ปางผมได้ถามกับท่านฤาษีที่ประจำอยู่นะมี128ปางคือที่ตามบางท่านก็บอก108ปางแต่นี่128นี่ฮะอันนี้น่าจะปวดหูนะผมก็ไม่ทราบนะก็ลองไปดูนี่อันนี้น่าจะ เขาเรียกว่าหัวเข่านะหัวเข่าไม่ดีหรือไงนี่ฮะนี่ฮะแล้วก็นี่คือดัดตนดัดตนก็คือสะพานโค้งแล้วข้างในก็ยังมีบอกถึงพันไม้เป็นสมุนไพรต่างๆเยอะแยะมากมายนะฮะเรียนเชิญนะครับสุขภาพร่างกายเป็นเรื่องที่มีเงินซื้อไม่ได้เราต้องทำเองนะต้องศึกษาเองต้องไปปฏิบัติเองนะฮะแล้วเขาเนี่ยเขาลงทุนมาเยอะมากเลยปั้นแต่ละองค์เนี่ยของฤาษีเนี่ยก็ต้องใช้ค่าใช้จ่ายเยอะเลยนะแล้วทั้งหมด128ปางถ้าคิดเป็นเงินลงท่านลงบวกลบบุญหารดูนะเพื่อให้ทุกท่านเข้าไปดูเพื่อเป็นธรรมทานวิทยาทานนะฮะกับท่านบางท่านเข้าไปแล้วก็มีโชคมีลาภออกมาก็มีโชคมีลาภท่านที่มีปัญหาเรื่องสุขภาพร่างกายไปศึกษาแล้วก็มาปฏิบัติตามสุขภาพโรคภัยไข้เจ็บก็มาลายหายสิ้นบางท่านออกไปแล้วก็ไปเห็นโชคเห็นลาภไปเห็นเลขนู้นเลขนี้อะไรนะก็แล้วแต่นะฮะครับก็โชคลาภของแต่ละคนนี้จะไม่เหมือนกันเราให้ดูปางต่างนะฮะครับก็ผมยิงรู้บรรยายได้หมดแหละแต่พอบรรยายไปแล้วท่านจะไม่เข้าไปเขาจะมีป้ายบอกแล้วชื่อฤาษีอะไรมีคุณวิเศษแบบไหนอย่างเงี้ยดัดอย่างเงี้ยเป็นท่าอะไรอย่างเงี้ยยืนอย่างเงี้ยท่าอะไรทำยังไงนะครับก็ลองเข้าไปดูนะอุทยานฤาษีบางละมุมจังหวัดชลบุรีก็เรียนเชิญทุกท่านนะนี่ครับอาสมของฤาษีนะที่ฤาษีที่ว่านั่งอยู่รับแขกนะฮะคอยจะให้คำแนะนำกับทุกท่านท่านที่มีปัญหาเรื่องสุขภาพร่างกายท่านที่มีปัญหาเรื่องไม่เรื่องต่างๆเรื่องของโชคลาภเรื่องของทำอะไรแล้วติดนู่นขัดนี่ทำอะไรแล้วไม่ประสบความสำเร็จก็ลองไปนะฮะครับนี่เราจะพาทุกท่านเดินสะดวกสบายนะสะดวกสบาย40กว่าไร่นะฮะอุทยานฤาษีบางระมุมจังหวัดชลบุรีเรียนเชิญทุกท่านเลยนะฮะครับก็ไปได้เลยนี่ฮะเข้าไปเห็นบรรยากาศแล้วผมไปนะผมก็อยากไปอีกนะเพราะเราชอบไปดูแล้วมันเห็นแล้วชอบบางทีบางอย่างเราก็ไม่รู้เรื่องนะครับเราเข้าไปแล้วนี่มันจะรู้เลยมีต้นอะไรสมุนไพรอะไรรักษาแก้อะไรแล้วก็บรรยากาศมันชวนให้เราเดินแล้วก็ไม่เหนื่อยนะเพราะว่ามันเดินในสวนเนี่ยจะมีสระน้ำล้อมรอบนะฮะแล้วก็จะมีต่างๆเยอะแยะนะฮะให้ท่านไปกราบให้ท่านไปไหว้ให้ท่านไปขอพรเลยนะฮะครับก็เรียนเชิญทุกท่านเลยนะครับอุทยานฤาษีบางระมุมเชิญเข้าไปนะครับก็จะเห็นเลยแล้วก็ลองสอบถามดูเปิดน่าจะเปิดทุกวันนะแล้วก็ฤาษีนี่น่าจะอยู่เป็นประจำนะท่านที่มีเนี่ยครับก็จะมีเลี้ยงห่านเลี้ยงสัตว์ต่างๆเยอะนะฮะจะมีหนูมีกระต่ายมีห่านมีอะไรเยอะแยะมากมายนะบรรยากาศร่มรื่นนะนี่ครับแล้วก็มาสนทนากับฤาษีเรื่องราวต่างๆฤาษีก็จะเป็นผู้มีวิชาล่ำเรียนวิชามาจากครูบาอาจารย์ทั่วไทยนี่ครับดูหุ่นลักษณะนี่ครับถ้านั่งเฉยๆเนี่ยเหมือนหุ่นปั้นเลยนะนะครับก็ท่านที่มีปัญหาเรื่องที่ไม่รู้บางสิ่งบางอย่างโรคภัยไข้เจ็บที่เกิดขึ้นมาโดยที่เราไม่รู้ตัวนะก็ลองไปปรึกษาดูนะฤาษีท่านอาจจะแนะวิธีนะครับรักษาได้ทุกโรคยกเว้นเรื่องกรรมแล้วก็เรียกว่าหนักเป็นเบาทุเราเป็นหายนะฮะครับก็ผมได้สนทนากับฤาษีนะฤาษีก็ได้พูดต่างๆเรื่องราวต่างๆเรื่องของคาถาเรื่องของเวทมนต์นะฮะแล้วท้ายๆก็ทุกท่านตั้งจิตตั้งใจไปรับพรจากฤาษีนะฮะรับพรจากฤาษีที่เป็นมงคลต่างๆเชิญทุกท่านรับพรได้เลยครับ
1: ครับปู่ครับขอพรนะครับที่ชมในประเทศและต่างประเทศนะครับปู่ครับ
2: ขอความสุขสิริมงคลจงบังเกิดนะทุกๆคนนะขอให้ประสบความสำเร็จสำเร็จผลทุกสิ่งที่หวังทุกประการสุขภาพแข็งแรงเจริญหน้าที่การงานณสำเร็จณร่ำรวยณเศรษฐีทุกคนนะ
1: สาธุ
0: ครับเราจะพาทุกท่านไปกราบหลวงพ่อทองสุขวัดหนองคออำเภอบ้านค่ายจังหวัดระยองเมื่อร่วม20ปีนะผมได้ดิมนมาที่วัดละหันไล่ในพิธีย่างกุมารเป็นกุมารเหล็กนะฮะไม่ใช่กุมารจริงนะฮะกับอาจารย์ชินพรหลวงพ่อองสุก็ได้แสดงอภินิหารกระทะหม้อน้ำมันเดือดๆผมเป็นคนยกลงมาวางไว้แช่ไว้ประมาณ10นาทีแล้วก็ดึงดิมนหลวงพ่อองสุมาจับสายสินกับอาจารย์ชินพรน้ำมันเดือดขึ้นมาเลยนะเป็นเรื่องมหัศจรรย์เป็นเรื่องแปลกนะฮะเราจะให้ทุกท่านไปชม ไปดูว่าหลวงพ่อทองสุกเนี่ยท่านมีอภินิหารท่านมีความขลังมีความศักดิ์สิทธิ์มีเรื่องของเวทมนต์คาถาจริงมากน้อยแค่ไหนเรียนเชิญทุกท่านไปชมหลวงพ่อเป็นครับครับหลวงพ่อสุกวัดหนองคอใช่ไหมปีนี้อายุ89ครับก็นี่คือเกจิอาจารย์ชื่อดังศิษย์ของศิษย์พุทธคมของหลวงปู่ทิมวัดละหันไร่ก็เราก็ไปย้อนหน่อยเมื่อปีน่าจะ4ฝ่ายพ่อนะที่อาจารย์ชินพรไปย่างกุมารทองแล้วก็เสร็จแล้วที่เอารูปหล่ออีส้มอ่ะอีส้มนี่คือเป็นผีตายวันเสาร์เผาวันอังคารที่หลวงปู่ทิมให้คนที่วัดไปเอาน้ำมันแล้วก็มาทำผงพายกุมารนะฮะครับเสร็จแล้วนะไอถังน้ำมันเนี่ยหม้อน้ำมันเนี่ยผมเป็นคนยกมันร้อนมากเลยเรามาคิดถึงตอนนั้นเนี่ยพี่ถ้ามันหล่นขึ้นมาหม้อดินน้ำมันเดือดๆแล้วมันไฟลุกผมไม่รู้ยกได้ไงผมไม่มีวิชาเนี่ยผมยกแล้วก็มาตั้งไว้ตรงหน้าเสร็จแล้วประมาณสัก10 นาทีน้ำมันเนี่ยมันเย็นจะเย็นแล้วนะหลวงพ่อไปจับสายสินกับอาจารย์ชินพรน้ำมันมันเดือดขึ้นมาเลยไอ้ที่อยู่มันผุบผุบผุบขึ้นมาเลยนะเป็นที่ฮือฮา
3: ครับแล้วนั่นเกิดที่ไ
0: หนเดือดจริงเดือดจริงผมมีวิดีโอที่ลงในทีวีพยานเลยแล้วรูปถ่ายภาพนิ่งเนี่ยหาไม่เจอก็มาเจอตอนที่ผมยกมีรูปอยู่ใช่ไหม
2: ก
0: ุ
2: มารทองเหล
0: ืองกุมารทองเหลืองไม่ใช่กุมารจริงพ่อกุมารจริงก็โดนจับมาหมดแล้วเนี่ยกุมารทองเหลืองและชินพรก็เป็นรูปฟันเนี่ยฟันขึ้นเลยเป็นเรื่องแปลกนะลูกพ่อถามนิดหนึ่งฮะใช้วิชาอะไรพ
3: ่
0: อ
3: ไปก่อน
0: นี่คือเป็นเรื่องปฏิหาริย์ที่ผมเนี่ยอยู่ในยุคนั้นสมัยก่อนผมทำรายการทีวีจานดำโด่งดังมากตอนนี้ผมก็อยู่ที่กรมพยามพันทำรายการอยู่ที่กรมพยามพันวันเสาร์อาทิตย์
1: อาจารย์ธีรพรก็เอาเชื้อน้ำมันพายเอาน้ำมันของหลวงปู่ทิมหลวงปู่ทิมเนี่ยคืออีส้มเนี่ยมันเป็นผู้หญิงสวยตายทุกกรมตายวันเสาร์เผาวันอังคารที่วัดละหันใหญ่หลวงปู่ทิมก็รู้ว่าอีส้มเนี่ยมันจะตายก็บอกว่าไปเอาของดีตอนนี้เด็กวัดละหันไล่โยมวัดก็ให้ไปติดตะโกนกับสับเปลือบอกเผาอย่าให้ไหม้มากน้ำมันเยอะได้เยอะเป็นเชิงตะกอนใช่ไหมพอจากตะกอนปุ๊บก็เอาไปขุดหลุมตรงข้างล่างเนี่ยเอากระป๋องบ่มตามไปรองแล้วตะแกรงรองพอเสร็จแล้วก็เผาน้ำมันก็ไหลมาพอไหลมาปุ๊บก็ห่อเอาไปให้ปู่ทิมก็บอกว่าเอาไว้หน้ากุฏิเอาไปตองมารองรับนี่คือที่มาของการสร้างผงพายขึ้นมาของหลวงปู่ทิม
4: แล้วเอาน้ำมัน
1: เผาไอ้ส้มเนี่ย
4: จับหลุมมันจับเด็ก
1: ไม่ใช่เอาน้ำมันเนี่ยน้ำมันของอีส้มเนี่ยแล้วไปผสมกับน้ำมันที่ขุดได้ที่วัดหันไล่เขาบอกน้ำมันไม่ต่างเสร็จแล้วก็เอาผงสัตนาผงเท้ามหาโสรถมหาพรหมที่อาจารย์ปฐมอาสาครที่มาเป็นเกษตรอำเภอที่บ้านค่ายนำมาจากวัดท่าดอกแก้วหลวงปู่สนเสกแล้วมารวมกับไอ้ดินดอกบัวผุดที่หลวงปู่ทิมล้างหน้าแล้วตัวบัวเป็นผุดขึ้นมามาทำผงพายกุมารเมื่อปี1817-1815อะไรพวกนี้สมัยนั้นที่วัดขายอยู่พิมพ์ใหญ่20พิมพ์เล็ก10 บาทสมเด็จทรงชัยตอนนั้นยังเป็นมหาก็มหาปู่ทิมก็จะเช่าท่านก็ยังคุยให้ฟังว่าเช่าไม่ได้หลวงปู่ทิมไม่ขายให้ไปหยิบเอาแล้วหลวงปู่ทิมก็ยังบอกกับอาจารย์ธีรพรอีกวันเมื่อคืนอาจารย์ธีรพรมาบอกพ่อเมื่อวานมีภาพมาหาเรานะตรงนี้ดูให้ดีต่อไปโด่งดังมากเลยนะผมก็มาสืบตรงนี้ก็มาเขียนลงในพวกนิสานต่างๆนะครับก็ตรงนี้ก็เป็นสมเด็จพระมหารัฐมงคลพุทธิสมเด็จทรงชัยเป็นเจ้าหน้าที่การวัดติมิตรนะแล้วก็มาช่วยที่วัดละหันไร่สมัยที่อาจารย์เชยยังอยู่มาสร้างพระให้นะครับนี่คือที่มาของวัดละหันไร่อาจารย์ธีรพรกับผมเพื่อนกันเป็นเพื่อนกันเลยสมัยก่อนนี่จริงๆมันชอนองค์ละ300ผมก็เช่าไว้แต่เราก็ไม่ได้เก็บผมพายคุณมาแล้วก็บอกเอาผีมาห้อยได้ไงวะ เออองค์นี้เป็นล้านนะแล้วก็สมัยก่อนแจกเจริญพรเล็กจำเจริญพรนี่แจกพวงปัวเขาเรียกอะไรไอ้เสมาเสมาเขาแจกใครจะคิดว่าโด่งดังขนาด
5: ครับหลวงพ่อขอพรหน่อยขอพรหน่อยให้พรหน่อยครับขอพรหน่อยครับครับ
3: วันนี้วันดีวันตรงใจสวัสดีทุกที่ปฏิลาภูอยากจะจะเมปกติที่ประตูอิเตโตอิเตปุตานาเมอีนะปุตตังโตอิอิโตตังปุตตปิติอิติตุตุโตนโมตายะเป็นปุกาบุเมวะรามานะตัมปะตัตตะ
5: ครับสาธุสาธุครับสาธุ
3: ดีนักดีนักเลย
5: ครับสาธุครับครับนี่คือหลวงพ่อสุขประหนองคอสิทธิพุทธคมของหลวงพ่อหลวงหลวงปู่ทิมนะครับนี่โด่งดังมากปีนี้ท่านอายุ8จะ90เลยนะครับสติปัญญาสมบูรณ์ก็ถือว่าเป็นพระเกจิอาจารย์ที่มากไปด้วยวิชาอาคมอาคละเลขยันต้นมนต์คาถาพิธีกรรมครับมากราบมาไหว้เลยครับวัดหนองคออยู่ที่อำเภอบ้านค่ายนะครับมาได้เลยนะบ้านค่ายกับดินแดนพระเกจิอาจารย์ชื่อดังนะครับก็ขอทุกท่านโชคดีใครดูแล้วเฮงๆเลยรวยทุกท่านเลยนะครับครับก็นี่คือหลวงพ่อครับทองสุขวัดหนองคอก็เป็นพระเกจิอาจารย์ในยุคสมัยหลวงปู่ทิมแล้วก็มีอภิฐานเยอะแยะมากมายก็เรียนเชิญทุกท่านเข้าไปได้เลยนะที่วัดหนองวัดหนองคออำเภอบ้านค่ายจังหวัดชลบุรีท่านเป็นพระที่เมตตาต้อนรับทุกคนไม่เลือกชั้นวรรณะนะฮะและเป็นพระที่เมตตาจะทำอะไรจะเป่าจะเสกจะอะไรได้หมดเลยนะวัดหนองคอนะอำเภอบ้านค่ายจังหวัดละยองนะนี่ครับก็เห็นบรรยากาศนี่คือท้าวเวสสุวรรณครับเป็นเทพเจ้าของโชคลาภในจะเขาเรียกว่าจตุโลกบาลทั้ง4นะก็มีท้าวเวสสุวรรณที่จะดูแลปกป้องคุ้มครองพระพุทธศาสนาและดูแลปกป้องคุ้มครองกับผู้ที่มากราบที่มาไหว้ที่วัดหนองคอก็มีรูปปั้นท้าวเวสสุวรรณแล้วก็พญาราหูพญาราหูก็จะกินสิ่งที่ไม่ดีสิ่งที่เป็นอัปมงคลให้มาลายหายสิ้นไปไหว้ได้เลยครับโรคภัยไข้เจ็บก็จะต้องมาลายหายสิ้นเมื่อท่านไปไหว้พญาราหูที่วัดหนองคออำเภอบ้านค่ายจังหวัดละยองครับครับจะพาเข้ามาหาหลวงพ่อรัฐวัดป่าหวายนะฮะอำเภอบ้านค่ายจังหวัดละยองเป็นศิษย์พุทธคมของหลวงพ่อทากนะฮะตำนานสีพึ่งเขียวนะฮะท่านก็ผมก็ถามท่านว่าสีพึ่งเขียวเนี่ยทำยังไงบนสารอะไรแล้วก็ทำยังไงแล้วก็โด่งดังมากแล้วก็แพงมากอาจารย์รัตหรือหลวงพ่อรัตเนี่ยท่านสืบสารตำนานเรื่องของพุทธคมจากหลวงพ่อทาบนะฮะครับเรียนเชิญทุกท่านไปฟังไปเข้าพิธีพร้อมผมเลยครับครับสวัสดีครับหลวงพ่อรัตพ่อรัตเป็นลูกศิษย์ของหลวงพ่อทาบพ่อทาบวัดกระบอกกระบอกพึ่งครับก็ได้เรียนวิชาทำสีพึ่งสีเขียวสีพึ่งสีเขียวเป็นไงหลวงพ่อ
6: ก็ม
5: ัน
6: เป็นพุทธคุณ
5: ไม่ใช่มันใส่มวลสารอะไรที่เป็นเขียว
6: มันเป็นสีมวลสาร
5: อ๋อสีมวลสารนะแล้วก็หลังจากหลวงพ่อรัดแล้วหลวงพ่อก็กวนสีพึ่งมากี่ครั้งเลยครับ
6: ก็กวนมาอยู่นี่มาอยู่นี่กวนไ
5: ว้กวนไว้ใช่ไหมหลายครั้งนะ
6: หลายครั้ง
5: ครับ
6: แต่ทำไม่เยอะนะ
5: ไม่เยอะอ๋อคือต้องหามวลสารอะไรบ้างครับหลวงพ
6: ่
5: อ
6: ใบรู้นอน
5: ใบรู้นอนคืออะไรฮะ
6: ใบรู้นอนคือใบที่มันนอนกลางคืน
5: นอนอ๋อที่นอนคืนแล้วก็มีอะไรมีพวกเกสรต้องมีไหม
6: มันต้องมีตะพวกหวานตรงนี
5: ้พวกหวานแล้วก็หลังพึ่งก็ต้องมีนะ
6: ต้องมีหลังพึ่งร่าง
5: พึ่งร่างนะหลังพึ่งต้องฝังตะวันนะ
6: แล้วแต่ให้มันเขาเก็บมาหายแบบ
5: ไหนอ๋อแล้วมันต้องขึ้นกับไอ้ต้นไม้พวกต้นที่เป็นมงคลพวกขนุนพวกมะขามพวกมะยมไหม
6: แต่ได้ก็นั่นก็ดี
5: ดีนะแล้วก็ต้องเวลากวนต้องใช้ไม้มงคลต้องกระทะต้องอะไรก็ขั้นตอน
6: ก็ต้องใช้วันทางผู้ข่าวก็จะใช้ตอนวันเดือน12
5: เดือน12นะครับเดือน12
6: เกี่ยวกันนะ
5: แล้วกระทะนี่ต้องมาจานอัคระนะมีนะ
6: ก องมีแต่เดี๋ยวนี้มันไม่หายากแล้ว
5: ครับอ๋อแล้วตอนหลวงพ่อกวนนี่หลวงพ่อต้องมีพระมาสวดมาแล้วนะไม่ต้องไม่ต้องนะฮะครับแล้วก็ใช้ในทางของมหานิยม
6: มหานิยม
5: เมตตา
6: ค้าขาย
5: แล้วแคล้วคลาดได้ไหมได้นะ
6: ก็ได้ทั้งหมด
5: เพราะว่ามันอยู่มันอยู่ที่ว่านว่านก็มีพวกเสน่ห์จันขาวเสน่ห์จันแดงเสน่ห์อะไรพวกนี้แล้วก็ว่านพญาดอกทองหลวงพ่อต้องใส่ว่านพญาดอกทองไหม
6: บางคนก็เอามาให้เขาว่าดอกทองลูกทองไม่ทอง
5: ดอกทองมันมีตัวผู้ตัวเมียนะครับนี่คืออาจารย์รัตการทำสีพึ่งสืบสานตำนานของหลวงพ่อทาบแม่สีพึ่งเขียวที่แพงที่สุดนะครับก็วัด
6: ไม้กระบอกพึ่ง
5: ว่าวัดกระบอกพึ่งนะฮะครับหลวงพ่อรัตวัดป่าหวายอยู่ที่อำเภอบ้านค่ายจังหวัดระยองครับอำเภอบ้านค่ายก็มีพระเกจิอาจารย์ชื่อดังเยอะเลยก็คือเริ่มมาจากหลวงปู่ทิมหลวงปู่
6: แก้ว
5: แล้วก็หลวงพ่อสักคนนี่รุ่นเดียวกันไหม
6: ไม่รุ่นเดียวก็ปีขานก็หลวงก่อน
5: รุ่นก่อนใช่ไหมแล้วหลวงพ่อสุกอ่ะ
6: พ่อสุกเขา
5: ก่อนนะฮะก็บ้านค่ายก็เป็นมีพระเกจิอาจารย์ชื่อดังอย่างหลวงปู่ทิมเนี่ยโด่งดังมากครับก็เรื่องของเหรียญเจริญพรเรื่องของผงพายกุมารแต่สีพึ่งนี่ก็คือหลวงพ่อทาบสืบสารพุทธคุณก็คือหลวงพ่อรัตนะครับก็เรียนเชิญทุกท่านได้เลยนะฮะมาได้เลยครับครับก็ท้ายรายการก็ไปรับพรจากหลวงพ่อรัตวัดป่าหวายอำเภอบ้านค่ายจังหวัดระยองเรียนเชิญทุกท่านตั้งจิตตั้งใจรับพรอันเป็นมงคลจากหลวงพ่อรัตน์ได้เลยครับขอพรหน่อยจ้ะหลวงพ่อขอพรหน่อยฮะ
6: ขอความเจริญในธรรมจงมีแก่ดาตุเอาพรมมาวัดป่าหวายคนทุกท่านและอยากขอโยมมีความสุขมีความเจริญในนาทีในการงานทำการสิ่งใดขอสำเร็จตรงความมุ่งมั่นปรารถนาทุกสิ่งทุกประการขอเจริญพร
5: ครับสาธุสาธุสวัสดีครับผมเช่นเคยครับในรายการคุยเฟื่องเรื่องพระผมวันชัยสุพรรณเป็นผู้ดำเนินรายการนะฮะวันนี้เราจะมาเปิดตำนานเปิดประวัติพระเกจิอาจารย์ชื่อดังแห่งยุคคือหลวงพ่อสมบูรณ์หรือพระวัชิระรัตนรังสีครับสมบูรณ์รัตนยาโนนะฮะเป็นผู้ช่วยเจ้าวาดพระอารามหลวงวัดหงรัตนารามบางกอกใหญ่กรุงเทพและท่านก็ยังที่ปรึกษาเจ้าวนภาค10นะครับชื่อเดิมคือสมบูรณ์บุญมาเกิดเมื่อปีพ.ศ.2501นะครับก็ที่ตำบลหนองว่าณบ้านหนองว่าตำบลหนองไฮนะอำเภออุทุมพรพิสัยจังหวัดศรีสะเกษอุทมพรพิสัยจะมีพระเกจิอาจารย์ชื่อดังนะฮะหลวงปู่เครื่องนะฮะนี่องค์นี้ก็โด่งดังมากเลยนะได้เข้าอุปสมบทที่วัดสระกำแพงใหญ่นี่ไงผมพูดแล้วนะตำบลกำแพงอำเภออุทมพรพิสัยโดยมีหลวงปู่เครื่องสุภัทโทนะฮะพระมงคลมุนีเป็นพระอุปชาท่านเป็นศิษย์พุทธคมของหลวงปู่เครื่องวัดสระกำแพงใหญ่หลวงพ่อเครื่องถือว่าเป็นพระเกจิอาจารย์ชื่อดังเลยนะฮะแล้วก็พระอาจารย์สุขโกวิทโธเป็นกรรมาวาจารย์อาจารย์สมชายอนุสาอาจารย์ได้รับฉายาทางธรรมว่ารัตนยาโนซึ่งแปลว่ามีเพียรดังดวงแก้วหรือมีเพียรดังแก้วนะฮะครับวิชาที่ร่ำเรียนเท้ากรรมกาดำขับคาถามหาเสน่ห์คาถาเป่าฝีเป่าพิษประดุกเป่าพิษแมงป่องสะเดาะก้างปลาที่ติดคอนะสะเดาะลูกออกจากท้องคาถาคัดเลือกต่อมาได้เรียนวิชาได้เรียนวิชาจากพ่อเป็นวิชาตำราพรหมชาติตำราหมอดูพรหมชาตินี่คือต้องเรียนให้ทุกท่านที่กำลังจะตั้งตัวเป็นอาจารย์เป็นหมอดูในเรื่องของทักษะพยากรณ์เรื่องของธาตุในเรื่องของนาคสมพงศ์หรือเรื่องของอะไรต่างๆนะต้องไปศึกษาที่พรหมชาติตำราพรหมชาตินะจะรวบรวมให้หมดว่าเกิดปีนี้ธาตุอะไรวันนี้ธาตุอะไรตกราศีอะไรท่านต้องไปเรียนตรงนี้นะฮะที่ตำราพรหมชาติหลวงพ่อสมบูรณ์นี่มีหน้าท่านเป็นพระเกจิอาจารย์ชื่อดังที่มากไปด้วยวิชาอาคมอักขระเลขยันเวทมนต์คาถาพิธีกรรมคือท่านเริ่มต้นจากพรหมชาติถูกต้องเลยนะเพื่อช่วยเหลือ เพื่อที่ตกทุกข์ได้ยากท่านชอบวิชาอาคมจึงได้ไปเรียนขอเรียนวิชาพรายกระซิบจากอาจารย์คารวาสบ้านหนองเรือเรียนวิชาสาริกาคาถาแก้พิษงูเห่าเพราะว่าบ้านนอกสมัยก่อนเนี่ยศรีสะเกษเนี่ยผมคิดว่าน่าจะมีงูเยอะมากเลยนะฮะงูเห่างูจงอางที่เป็นพิษท่านก็ต้องไปเรียนวิชาตรงนี้มาเหมือนปักใต้นะมีงูกระปะก็จะมีวัดวารามเกิดมาจากวัดที่รักษาโรคงูกระปะนะฮะครับพุทธศักราช2528หลวงพ่อสมบูรณ์ได้เรียนวิชานับปัตตลอดจากอาจารย์สมานอดีตเจ้าคณะ4วัดหงรัตนารามนี่ก็สุดยอดพระเกจิอาจารย์นะฮะพุทธศักราช2537หลวงพ่อสมบูรณ์ได้เดินทางไปปฏิบัติธรรมที่พุทธมณฑลนครปฐมได้พบกับอาจารย์แดงวัดสันกำแพงนะหนองคายปัจจุบันคือจังหวัดบึงกาฬในปัจจุบันพระอาจารย์แดงได้มอบตำราสำเร็จรุ่นแห่งนครมหาจำปาสักสำเร็จรุ่นก็ถือว่าเป็นพระเกจิอาจารย์เป็นเทพเจ้าแห่งลุ่มแม่น้ำโขงมีลูกศิษย์ลูกหาเยอะแยะมากมายเขาเรียกว่าเทพเจ้าแห่งลุ่มแม่น้ำโขงณมหานครจำปาสักนะฮะครับได้แก่หลวงพ่อสมบูรณ์ไว้เพื่อเรียนพระคาถาอาคมต่อมาหลวงพ่อสมบูรณ์ก็ได้เรียนวิชาคาถานะโมตาบอดจากหลวงปู่เทพาวัดเซกาอยู่ที่หนองคายปัจจุบันก็คือพระราชภาวนาโสพลเจ้าคณะจังหวัดบึงกาฬนะฮะปีพุทธศักราช2543หลวงพ่อสมบูรณ์ได้เรียนวิชานะโมตาบอดพระเจ้า16พระองค์คู่กับหลวงปู่หมุนวัดบ้านจานโอ้โหท่านมีรูปถ่ายหลวงปู่หมุนนะครับวัดบ้านจานเลยนะฮะจังหวัดศรีสะเกษต่อมาหลวงพ่อสมบูรณ์ได้เรียนวิชามนพยัคฆ์จากอาจารย์เสือวัดบ้านตาโกนศรีสะเกษมีปีพุทธศักราช2548 2549หลวงพ่อสมบูรณ์ได้เรียนวิชาเขาเรียกว่าหมากินความคิดวิชาอาจจะจิมนะฮะกับอาจารย์สมุทรต่อมามีเนนจากวัดพับได้นำตำราโบราณมาถวายหลวงพ่อสมบูรณ์ได้นำตำราโบราณของวัดพระคือวัดราชสิทธิ์เป็นที่ประดิษฐานของสมเด็จพระสังฆราชสุขไก่เถื่อนนะฮะโด่งดังมากเรื่องของคาถานะหลวงพ่อสมบูรณ์ได้เป็นผู้แปลและเผยแผ่พระคาถาโรขุตรธรรมทั้ง19บทหลวงพ่อสมบูรณ์ได้เรียนวิชาขุนแผนผูกจิตคาถาเสกุมารพระคาถาจากพระอาจารย์อภิชาติวัดเกาะสุวรรณรามอำเภอเมืองนะฮะหลวงพ่อสมบูรณ์เป็นคาถาของหลวงพ่อกล้วยวัดโหมนะครับสุดท้ายหลวงพ่อสมบูรณ์ได้ศึกษาวิชาโหราศาสตร์และเป็นผู้กำหนดวิชาตะกุดชีวิตหนุนดวงผู้สร้างเจดีย์พุทธคมยานมุนีศรีนครลำดวนพระธาตุหนุนดวงวัดนาโนนตำบลหนองไฮอำเภออุทุมพรพิสัยจังหวัดศรีสะเกษนะนี่คือเรื่องราวของหลวงพ่อสมบูรณ์นะเป็นพระเกจิอาจารย์ชื่อดังนะฮะผมก็ได้มีความสนิทคุ้นเคยกับท่านมาน่าจะพอสมควรเวลาผมมีงานพิธีต่างๆเนี่ยต้องขาดหลวงพ่อสมบูรณ์ไม่ได้นอกจากท่านมีภารกิจท่านก็ยังเมตตานะฮะมีเสกก่อนล่วงหน้ามีเสกข้างหลังแล้วไปหาเมื่อไหร่ท่านก็ปฏิท่านก็เป็นพระเกจิอาจารย์ที่ไม่ถือตัวเป็นพระเกจิอาจารย์ที่มากไปด้วยวิชาอาคมอักขระเลขยันเป็นมงคลฐานที่ไม่ถือตัวต้อนรับทุกคนเสมอไม่ว่ายากดีมีจนยศถาบรรดาศักดิ์นะหลวงพ่อสมบูรณ์ต้อนรับอยู่ที่คณะ4วัดหงรัตนารามอยู่ที่บางกอกใหญ่นะกรุงเทพมหานครก็พบได้เลยนะครับก็ลองโทรเช็คดูก่อนเข้าไปในFacebook ของวัดหงหลวงพ่อสมบูรณ์ก็ถามว่าท่านอยู่ไม่อยู่แต่ท่านอยู่ต้อนรับแล้วท่านโด่งดังมากเรื่องของจานตะกรุดทุกวันนี้จะมีชาวต่างชาติมาให้ท่านจานตะกรุดแล้วก็ผูกดวงนะยันที่หลวงพ่อสมบูรณ์จะลงให้ลูกศิษย์บูชาดวงก็มีชื่อมีนามกุลวันเดือนปีเกิดยันป้องกันโรคภัยนะยันดวงอริยสัจโสรสนะฮะยันค้าขายนะยันแสนหาแคล้วคลาดปลอดภัยยันสมบัติมากนะฮะยันอายุยืนนะฮะครับเดี๋ยวรอให้ทุกท่านไปชมคลิปที่ผมได้ไปกราบนมัสการท่านแล้วก็ได้ขออนุญาตท่านถ่ายคลิปมาเผยแผ่ให้ท่านที อยู่ต่างประเทศที่ไม่ได้ไปกราบไปไหว้ท่านได้ชมกันพอสมควรเชิญครับ
7: เพราะว่าแกกลับจากน้องลงแล้วแกจึงได้ไป
8: บ้านจาน
7: บ้านจาน
8: ครับ
7: เทศบาลไงจะวาดพาไปที่หนองลมแต่ว่าสมัยก่อนในถ้าแกจะไปอันนี้นครศรีธรรมราชจะไปหา
8: องค์นี้คือเจ้าวาดนะครับหลวงพ
7: ่อ
8: ที่อยู่ข้าง
7: ๆแกก็จะมานอนอยู่นี้ก่อน
9: ไปนครศรีธรรมราชไปหาพ่อล
7: ่ะอันนี้หลวงพ่อเมืองวัดชินกรที่วัดที่อยู่ตรงกันข้ามกับอันนี้ศาลกิมกอนเหนียวอ่ะ
9: เดินตรง
7: มัดตะนี
8: ้ลิ้มลิ้ม
9: คนเดียวคนเดียว
8: คนเดียวว
7: ัดตะนี้นั่นแหละ
9: วัดธินกร
7: วัดธินกรแกก็จะไปนั้นแล้วก็แกก็จะไปหา
9: แล้วก็ตอนไปอยู่วัดตะจานท่านเป็นเจ้าวาดนะ
7: เป็นเจ้าวาดเป็นเจ้าคณะตำบล
9: อ๋อแล้วก็วัดบางน้ำหลวงเป็นเจ้าวาดใช่ป่ะ
7: ไม่ได้เป็น
9: แล้วใครเป็นเจ้าวาดอาจารย์จอย
7: อาจารย์จอยนี่เอาทำเหรียญของหลวงปู่มนต์เอาเหรียญหลวงปู่มนต์มาทำเหรียญ
9: หมุนเงินหมุนทอง
7: เออแล้วดังมากตอนนั้น
9: แล้วอาจารย์ฝันเมืองเป็นลูกวัด
7: เ
9: จ้าวาดหลวงปู่จบังเนี่ย
7: ใช่
9: แล้วอาจารย์จอยเป็นเจ้าว
7: าดไม่รู้แกเป็นเจ้าวาดไม่เป็นเจ้าวาดตอนนั้นอาตมาก็ไม่รู้รู้แต่ว่าอาจารย์จอยเนี่ยเป็นคนสร้างเหรียญให
9: ้
7: สร้างพระลูกเหมือนให้ยิ่งหมุนแล้วก็ดังมากคือแต่ก่อนไม่มีใครไปสร้างให้แกมันมีหลายวัดลำเคยสร้างแต่ก็จะไม่ค่อยดังไง
8: ก็วัดหงก็สร้างไงครับที่เป็นหยดน้ำใช่ไหม
7: ที่หลังเพื่อนเลยแต่ไม่ได้สร้างเยอะ 2,500 องค
8: ์โอ้สร้างน้อย
7: แล้วเนื้อเดียวไม่มีเนื้อทองไม่
8: สร้างเนื้อเดียวด้วย
9: วัดหงเนี่ยเขาไม่สร้างพระเพราะว่าพระที่อยู่บนหลังคาโบสถ์เนี่ยมหาศาล
7: ไม่ใช่อันนี้เจ้าอาวาสกันนะขออนุญาตสร้างแล้วก็เขาก็เอาไปให้แกอเนกเสกก่อนเข้าพรรษาเจ้าคณะ3เขากลับบ้านเดี๋ยวบ้านก็อยู่บ้านตะโกนนะเขาเอาไปฝากไว้แล้วพอเมษาเขากลับไปงานเมษาคือบ้านตะโกนอีกเขาจะนิมนต์แกมาส่งน้ำทุกปี
8: บ้านตะโกนครับ
7: บ้านตะโกน
8: ตะโกน
7: ตำบลอำเภอเมืองจันทร์ปัจจุบันตะกอนเป็นตะโกนตุ้มปอนช่วยกัน
9: โอ้ชมพรพิสัยสมัยนั้นก็มีหลวงพ่อเครื่อง
7: อันนี้ตอนไปครั้งแรกแกพูดกับอดีตจะไหว้ไปตะคุณผมจะนี่ดังเลยนะพวกทีมโปมาเลยเด็ดมารถทัวร์มาพูดสี่หาขั้นหมดได้หมดเนี่ยเป็นคุย
9: แล้วนี่ถามอาจารย์วัดหงเนี่ยเกี่ยวข้องกับคุณแม่บุญเรือน
7: ไม่ได้เกี่ยวข้อง
9: แล้วทำไมพระที่นี่มีเยอะ
7: อันนี้นี่มันน่าจะเป็นของคนอันนี้จอมพลประภาสจะเป็นคนเดียวจอมพลประภาสนี่คือพวกไปขอเอาไปเป็นเครื่องบรรณาการเพื่อเลื่อนขั้นเลื่อนยศจอมพลประภาสวันนี้จอมพลประภาสแต่มันมีพระเยอะมาก
9: ก็เปิดกุฏิบางขุนพรหมประมาณ500
7: อันนี้เปิดกุฏิบางขุนพรหมนี่อันนี้จะว่าเขาเป็นอาจารย์ของอันนี้จอมพลประภาสเขาจะไปวันนี้ท่านดีๆเขาคัดแล้ววันนี้ท่านจะเป็นก้อนนี่จะขอมาเต็มทุกอย่างเลย
9: มวลสารที่อยู่รองก้นกุฏ
7: ิคือมันติดกันพระ
9: นั่นแหละ
7: เพราะแกก็เป็นจากคณะแหวนรัตนรุ่นใช่ไหม
9: ครับ
7: แล้วก็วันนี้จอมพลประภาสไม่มีที่เก็บ
9: อ๋อเลยมาฝาก
7: ไม่ได้มาฝากผลมาถวายอาจารย
9: ์
7: 2คันต้นสีรอ
8: โอ้ไม่น้อยคร
9: ับ แล้วทุกวันนี้เหลือไหม
7: ไม่เหลือเลย
9: แล้วก็พิมพ์ของคุณแม่บุญเรือนเนี่ยที่นี่มีพิมพ์อะไรที่เยอะที่สุด
7: ก็มี
9: พุทโธ
7: พุทโธด้อยอันนี้ของอันนี้แถวเขาเรียกว่าจันทร์ด้วยแถวอะไรแถว
9: ว
7: ั
9: ดว
8: ั
9: ดสาระนาดเมืองจังหวัด
7: แ
9: ต่เป็นแกงหัว
7: ระย
9: อง
7: พิมพ์นั้นแล้วก็เป็นนางกวัก
9: นางกวัก
7: ถ้าหลวงพ่อกวยก็จะเป็น
9: พ่อกวยได้เยอะ
7: ศิวลีเป็นพระรอดเป็นปางลีลาเป็นสมเด็จ
9: หลวงพ่อกวยเนี่ยทุกวันนี้อาจารย์ท่านเจ้าคุณสมบูรณ์เนี่ยเหลืออยู่กี่องค์
7: ถ้าลอกพระลอกแต่ก่อนจะมีอยู่องค์หนึ่งตำรวจภูพระรามมาเอาทีละ 4-500 องค์เดี๋ยวนี้ไม่เหลือเลย
9: เหลือเลยต้องเหลือแล้วก็ทุ่งเศรษฐี
7: ทุ่งเศรษฐีก็มีอยู่องค์หนึ่งก็ไม่เหลือไม่รู้ลูกศิษย์คนไหน จำเอาไว้ว่าหมด
9: แต่อาจารย์บอกมันยังเหลือเคยให้ผมไปอย่างละอย่างลงที่ว่าพระหลวงก็ป่วยคือมันเป็นพระนับร้อยที่สนามเขาซื้อมาป่วยเส
7: กใช่แกปี2512นะแล้วจะซื้อไปทำเป็นที่พุทธาไปเซ็นได
9: ้ใช่ใช
7: ่
9: ใช่ใช่ใช
7: ่แล้วไอ้จอมพลพาดไปเอามาเขามีอิทธิพลสมัยนั้น
9: แล้วก็ยังนางฝักเนี่ยเป็นพระที่ซื้อมาหรือเขาหาเอง
7: ไม่รู้อันนี้สมัยอดีตเจ้าวาดเขาพูดแต่ว่าพระดีนะบุญ
9: นางฝักของคุณแม่บุญเรือนที่วัดหงมีองค์หนึ่งองค์นี้นะ
7: ไม่ใช่เป็นกระถางปลูกต้นไม้อะกระถางอันนี้อันนี้ดันเปลี่ยนอ่ะคือเปลี่ยนแต่ก่อนมันก็จะอยู่ในหายบ้างในปีบ้างอย่างเง
9: ี้
7: ย
9: แต่ทุกวันนี
7: ้ไม่เหลือแต่
9: โอ้ได้ก็มาถึงอาจารย์สมบูรณ์ท่านดังมากเรื่องยันที่ท่านได้เขียนยันเสริมชะตาก็ยันนี้สร้างเจดีย์สร้างโบสถ์สร้างวัดที่ศรีสะเกษก็คือยันนี้นี่ยันนี้เลยนะ
8: ใช่
9: ใช่ยันนี
8: ้คร
9: ับ นี่ยันนี้ครับทุกคนอาจารย์ก็มาเขียนดวงข้างหลังให้อาจารย์เนี่ยฮะเนี่ยสร้างโบสถ์สร้างยูดีขึ้นท่านโด่งดังมาก

0: โอ้เยอะมากเลยมีสมเด็จมีหลวงปู่บุญปู่เพิ่มเยอะมากเลยปัจจุบันนี้เป็นตำนานแต่หลวงปู่เพิ่มอ่ะผมยาววาสนาอาจารย์ยังเหลืออีกที่ว่าเป็นสมเด็จปกโคเจ็ดชั้นใช่ไหมยังเหลือนะฮะนี่คืออาจารย์หลวงปู่สุดยอดพระเกจิอาจารย์พระสุปัตติปันโนในยุคปัจจุบันนะฮะเป็นเจ้าคุณนะครับเป็นเจ้าคุณแล้วนะเป็นราชาคณะนี่คือเรื่องราวของพระเกจิอาจารย์ชื่อดังภูมินี้เราเดินอยู่ที่จังหวัดศรีสะเกษแล้วก็มีความเกี่ยวข้องโยงยากับหลวงปู่หมุนวัดบางจานวัดป่าหนองลมนะครับ
1: ครับก็หลวงพ่อสมบูรณ์นะท่านเป็นพระสุปฏิปันโนท่านเป็นพระที่มากไปด้วยเมตตาธรรมพรหมวิหาร4เมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาก็เรียนเชิญทุกท่านครับปัจจุบันครับก็จะมีลูกศิษย์ลูกหาทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศหลั่งไหลมาท่านบรรจุดวงหนุนดวงทำดวงทำตะกุดเยอะแยะมากมายเลยนะแล้วท่านก็มีภารกิจท่านก็เป็นที่ปรึกษาเจ้าหน้าภาคท่านก็ต้องเดินทางไปดูแลวัดต่างๆไม่ว่าจะที่จังหวัดทางภาคอีสานยะโสธรอะไรพวกนี้นะฮะหลวงพ่อสมบูรณ์ท่านเป็นพระสุปฏิปันโนเป็นพระที่คงกระเรียนที่ผมพูดมาให้ฟังว่าประวัติท่านนี้ไม่ธรรมดานะประวัติท่านนี่เรียนมากำเนิดมาจากหลวงปู่เครื่องวัดสระกำแพงใหญ่หลวงปู่เครื่องนี่ผมเคยไปหาท่านนะฮะเคยไปหาท่านเมื่อสมัยที่ท่านยังมีชีวิตอยู่นะฮะครับหลวงพ่อเครื่องท่านเป็นพระสุปฏิปันโนมีลูกศิษย์ลูกหาเยอะแยะมากมายแล้วหลวงพ่อสมบูรณ์ก็ไม่ได้หยุดเรียนต่อไปจนเยอะแยะมากมายจนมีครูบาอาจารย์นี่หลากหลายพูดไม่ถูกว่าเยอะมากๆเลยนะไปครับวัดหงส์รัตนารามอยู่ที่อำเภอบางกอกเขตบางกอกใหญ่นะธนบุรีกล่าวไว้แหละเรื่องเทพนะฮะเข้าไปที่วัดหงส์รัตนารามวัดหงส์ก็จะมีของดีๆให้ท่านได้เข้าไปกราบไหว้บูชายังมีบ่อน้ำบนศักดิ์สิทธิ์ของพระเจ้าตากสินมหาราชนะฮะแล้วก็ยังมีหินวัดหงส์นี่จะพัวพันเกี่ยวข้องยงใหญ่กับราชสิทธิ์หรือว่าวัดหรือวัดพรับมันจะมีตำนานเรื่องหินนะหินดำที่ลอยได้หายได้นะก็ไปอยู่ที่สระของพระเจ้าตากสินนะฮะอยู่ที่วัดหงส์ทุกวันนี้คนก็ไปที่สระน้ำพระเจ้าตากสินไปอาบไปดื่มไปกินไปไหว้ไปบูชาสักการะสิ่งที่เป็นมงคลแล้วจะลืมพับแวะมาที่คณะสี่กราบไหว้หลวงพ่อสมบูรณ์นะฮะแล้วก็มาทำพิธีตะกุดหนุนดวงตะกุดหนุนดวงท่านก็จะเขียนวันเดือนปีเกิดแล้วก็บอกว่าท่านอยากได้ยันอะไรป้องกันโรคภัยยันอริสัตสีโสรสนะอริสีก็คือเรื่องทุกสมุทรไทยโรดมรรคโสรสก็โสรส16มงคลสุดๆเลยนะฮะแล้วก็ยันค้าขายแล้วก็ยันฝนแสนหานะฮะแคล้วคลาดปลอดภัยอันนี้ก็เป็นยันโบราณนะสมัยกรุงศรีอยุธยาแล้วก็เป็นยันต่อก็เรียกยันสมบัติมากก็คือมียันตรงนี้แล้วท่านจะมีทรัพย์สมบัติมากมายท่านก็ต้องอยู่ในศีลอยู่ในธรรมต้องประกอบสัมมาชีพที่ถูกต้องนะฮะแล้วก็ยันอายุยืนอันนี้ท่านก็ต้องดูแลเรื่องสุขภาพว่าอันไหนต้องหลับนอนกินยังไงต้องกินอะไรได้ไม่ได้นะอันนี้นะยันก็จะช่วยไม่ใช่ท่านมียันเยอะอายุยืนแล้วท่านก็กินสเปะสปะกินหวานกินก้ามกลางคืนนะสุขภาพร่างกายก็ต้องเป็นไปตามวาระแห่งอายุนะฮะเพราะฉะนั้นหลวงพ่อสมบูรณ์ครับถือว่าเป็นพระสุปฏิปันโนเป็นพระที่มากไปด้วยวิชาอาคมอักขระเล่นยันด้วยมนต์คาถาและเข้าไปในกุฏินะฮะจะมีลูกศิษย์ลูกหาผู้ที่ดูแลนะฮะก็มารยาทดีทุกคนพูดจาไพเราะต้อนรับทุกคนเสมอภาคไม่ว่าจะยากดีมีจนนะฮะหลวงพ่อสมบูรณ์รับทุกคนรับทุกคนแล้วก็พบทุกคนจะทำอะไรฮะจะเขาเรียกว่าพ่นน้ำหมากขากพ่นน้ำหมากขากน้ำมนต์ข้อกระโหลกโคกระบาลได้หมดทุกอย่างเลยนะหลวงพ่อท่านเป็นพระที่เมตตาธรรมที่เปี่ยมล้นไปด้วยพรหมวิหาร4เมตตากรุณามุทิตาเบิกขาแล้วก็จะสงเคราะห์อนุเคราะห์กับญาติโยมที่เดินทางมาหาท่านทุกคนไม่ว่าจะยศถาบรรดาศักดิ์ใหญ่โตขนาดไหนหรือจะเป็นผู้รากผู้ร่ำรวยมั่งมีหรือยากจนเนี่ยท่านจะต้อนรับเสมอภาคกันหมดอัธยาศัยเป็นที่หนึ่งเขาเรียกว่าเป็นพระที่มีปิยวาจาวาจาอ่อนหวานและเป็นพระที่เปี่ยมล้นไปด้วยพรหมวิหาร4เมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาและเป็นพระที่เรียกว่ามากไปด้วยเวทมนต์คาถาปีติกรรมถือว่าเป็นพระสุปฏิปันโนก็เรียนเชิญทุกท่านนะฮะพบหลวงพ่อสมบูรณ์ได้ที่วัดหงส์รัตนารามอยู่เขตบางกองใหญ่นะฮะคณะ4เข้าไปถึงแล้วก็เช็คก่อนว่าท่านอยู่ไม่อยู่ถ้าท่านอยู่พบแน่นอนแล้วก็โดยมากท่านจะมีภารกิจงานพิธีพุทธาภิเษกต่างขาดท่านไม่ได้คือหลวงพ่อสมบูรณ์วัดหงส์ท้ายของรายการก็ต้องกราบรัตนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มีจริงในสากลโลกโดยเมตตาให้ทุกท่านแคล้วคลาดปลอดภัยจากไป

0: บัตินานานประการจะคิดจะทำสิ่งหนึ่งถึงได้ขอทุกท่านสมความปรารถนาอายุยืนร่ำรวยเป็นมหาเศรษฐีตลอดไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
1: รายการคุยเฟื่องเรื่องพระดำเนินรายการโดยเซียนคนดังวันชัยสุพรรณ

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: ปลูกบ้านเติมสุขกันร้อนกันเสียงกันชื้นด้วย EPD มวลเบาฟังข้างรู้คู่บ้าน FM 97 QFM สถานีข่าวคุณภาพทุกวันเสาร์เวลา 10-11 นาฬิกาวันอาทิตย์เวลา 13-14 นาฬิกาปัญหาบ้านสุดร้าวรั่วร้อนเล็กเป็นสนิมปูนระเบิดวัสดุอะไรแก้ไขได้ช่างรู้คู่บ้านสรรชัยขนานมีคำตอบโทร091-789-3563
2: ครบเครื่องเรื่องศิลปะกับรายการ Variety Art 3วันแบบเข้มข้นทั้งศิลปะประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและบันเทิงในรูปแบบของสาระบันเทิงพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันพุธเวลา 19:30 น.ถึง 20:00 น.ทาง FM 97.0 MHz Quality News Station
3: คุยเฟื่องเรื่องพระกลับมาแล้วครับพบกับวันชัยสุพรรณจะนำเรื่องราวความรู้ที่ถูกต้องไม่ว่าจะเป็นพระเครื่องพระบูชาเครื่องรางของขลังและวัตถุมงคลข่าวคราวความเคลื่อนไหวความเป็นไปของทุกวัดทั่วไทยทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์4โมงถึง5โมงเย็นเปิดสายตอบคำถามทุกท่านทาง FM 97 MHz สถานีข่าวคุณภาพ
4: รายการผีเล่นผีจริงคิดแบบเด็กวัดคุยสมบัติสำนวนแบบบ้านๆฟังแล้วอารมณ์จะสำราญงานจะสำเร็จคลื่นข่าว 97 FM ขอเสิร์ฟนักพูดสองสุพันโทสุธีสุขสากลกับด็อกเตอร์สุรวงศ์วัฒนกุลโบราณว่ากันมานานแล้วว่าโง่มาก่อนฉลาด
5: นั่นสิผู้พันกับอาจารย์บอกใครมาก่อนใครอ่ะโอ้โหแง่มุกลูกเล่นของนักพูดสองสุเข้าเป๊ะปังโป๊ะ
4: ไหนๆๆแซ่บเปิ้ลหน่อยสิ
5: การละเมอชื่อเมียช่วยต่อชะตาชีวิตผัวฉันใดการท่องพุทโธจะคุ้มกันให้พ้นทุกข์ได้ฉันนั้
4: นยังไงชะตาจะไม่งิกถ้ารู้จักพลิกความคิด
5: พบกันทุกวันอาทิตย์กับรายการผีเล่นผีจริงเจอกันทุกเช้าเวลา 9:00 น.คลื่นข่าว 97 FM
6: รายการมองรอบทิศคิดทันข่าวโดยดีเจฟ้าสิริพรวิไลรักและทีมข่าวนำเสนอวาไรตี้ข่าวสารเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมติดตามมองรอบทิศคิดทันข่าวทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ที่นี่ FM 97เวลา 13:00 น.ถึง 14:00 น.
7: สองชั่วโมงเต็มกับเก็บข่าวมาเล่าโดยสิรินรัตน์จันทมาศและวรรณกิจตันติฉันทวงศ์พร้อมกับทีมข่าวภาคสนามตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.รอบรู้ข่าวลึกทันทุกสถานการณ์กับประเด็นข่าวธุรกิจไทยและเศรษฐกิจโลกที่เราย่อมาไว้ที่นี่ FM 97 Quality News Station
8: ณราพงศ์ไวยวัฒน
9: ์พบกันวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 6:00 น.ถึง 7:00 น.ที่นี่ FM 97 สถานีข่าวคุณภาพครับ
8: ชัดทุกประเด็น
9: ผมจะขันข่าวเข็นประเด็นให้ท่านฟังแบบกระชับแต่รอบด้านและเห็นทิศทาง
8: ณราพงศ์ไวยวัฒน์ชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหา
10: ทราบแล้วเปลี่ยน
11: เสี่ยงเศรษฐกิจวิเคราะห์สุดๆฟังสดๆประเด็นฮอตหุ้นเศรษฐกิจการเงินการลงทุนบ่าย 2-4 โมงเย็นทุกเสาร์อาทิตย์ที่นี่ FM 97นำทีมโดยเสี่ยงข่าวรุ่นเก่ารัฐกรอัศดรธีรยุทธพิชภาศักดิ์มังกรพร้อมทีมกูรูดร.ธีรณะพงศ์มคพัฒน์หมูบินนาสิทธิ์ประเสริฐสกุลกระทิงอ้วนสมพงษ์เบญจเทพานันท์ชลชาติวรวุฒิจงสถิตเสี่ยงเศรษฐกิจเราให้ข้อมูลคุณตัดสินใจ
12: คุยครบรถถกทุกปัญหาข้อกฎหมายในรายการเคลียร์ชัดกฎหมายโดยสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายแห่งประเทศไทยทางคลื่น FM 97.0 MHz ทุกวันอาทิตย์ในเวลา 10:00 น.จนถึง 11:00 น.สมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายให้ความรู้ช่วยเหลือสังคม
5: รายการที่เล่นที่จริงคิดแบบเด็กวัดคุยสมบัติสำนวนแบบบ้านๆฟังแล้วอารมณ์จะสำราญทำงานจะสำเร็จคลื่นข่าว 97FM ขอเสิร์ฟนักพูดสองสุพันธ์โทสุธีสุขสากลกับดร.สุรวงศ์วัฒนกุลโบราณว่ากันมานานแล้วว่าโง่มาก่อนฉลาด
10: นั่นสิผู้พันกับอาจารย์บอกใครมาก่อนใครอ่ะ
5: โอ้โหแง่มุกลูกเล่นของนักพูดสองสุเข้าเป๊ะปังโป๊ะ
4: ไหนๆๆแซ่บเปิ้ลหน่อยเซ
5: ่การละเมอชื่อเมียช่วยต่อชะตาชีวิตผัวฉันใดการท่องพุทโธจะคุ้มกันให้พ้นทุกได้ฉันนั้
4: นนั่นไงชะตาจะไม่งิกถ้ารู้จักพลิกความคิด
5: พบกันทุกวันอาทิตย์กับรายการผีเล่นผีจริงเจอกันทุกเช้าเวลา 9:00 นคลื่นข่าว 97FM
13: 2569เมื่อดวงดาวรุกขาดกระชากหน้ากากปิดฉากความปลอมถึงเวลายืนหนึ่งของตัวจริงในทุกวงการทุกโต๊ะโหนโดยชยุทธวันเกิดตัวจริงเรื่องโหราศาสตร์และห่วงจุ้ยยังคงยืนหยัดสู่ปีที่9ด้วยศาสตร์แห่งการพยากรณ์ทอดรหัสจากกระแสดวงดาวเปิดดวงเมืองวิเคราะห์ดวงโลกพร้อมเปิดสายทำนายสดคนต่อคนชี้หนทางแก้ปัญหาชีวิตปัญหาธุรกิจให้พร้อมข้ามผ่านหมอกควันแห่งการเปลี่ยนแปลงทุกโต๊ะโหนที่นี่ FM 97ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หลังข่าว 11 โมงพร้อมกันทั้งวิทยุและ Facebook Live
14: รายการถนนนักสู้รายการที่จะทำให้คุณได้รับรู้เกี่ยวกับวงการกีฬามวยทุกคืนวันศุกร์เวลา 2:30 ถึง 3:30 ทางคลื่น FM 97ดำเนินรายการโดยครูนุมวยไทยพรวิษณุสุวรรณและทีมงานถ้าคุณคือแฟนวงการหมัดมวยต้องมาติดตามรายการถนนนักสู้

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 นกับนฤนาถแข็งขันรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยฝ่ายมาเลเซียรับทราบการประสานงานแก้ปัญหาส่งออกกุ้งแล้วรอยืนยันอย่างเป็นทางการเพื่อนัดวันเจรจาอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได
4: ้ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
5: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยฝ่ายมาเลเซียรับทราบการประสานงานแก้ปัญหาส่งออกกุ้งแล้วรอยืนยันอย่างเป็นทางการเพื่อนัดวันเจรจาน
6: ายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวถึงความคืบหน้าการเจรจากับมาเลเซียเพื่อแก้ปัญหากรณีที่มาเลเซียควบคุมการส่งออกกุ้งไทย5สายพันธุ์เป็นการชั่วคราวว่าขณะนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและความมั่นคงทางอาหารมาเลเซียได้รับทราบเรื่องแล้วและได้สั่งการให้หน่วยงานของกระทรวงเกษตรตรวจสอบรายละเอียดเป็นการเร่งด่วนแต่ยอมรับว่าขณะนี้ยังไม่มีการนัดรับเจรจาเนื่องจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรมาเลเซียยังติดภารกิจแต่คาดว่าปัญหาดังกล่าวจะคลี่คลายในเร็วๆนี้อย่างไรก็ตามแม้ขณะนี้ทางการมาเลเซียยังไม่ได้กำหนดวันเจรจาแต่ทางการไทยก็ได้แสดงความพร้อมหากฝ่ายมาเลเซียกำหนดวันมาแล้วกระทรวงเกษตรก็พร้อมจะเดินทางไปเจรจาแก้ไขปัญหาดังกล่าวในทันทีและวันจันทร์ที่จะถึงนี้จะได้เรียกกรมประมงเข้ามาประชุมเพื่อติดตามความคืบหน้าในการแก้ปัญหานี้ด้วยเช่นกันชวนันท์มาลีรายงาน
1: รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีชี้แจงร่างแก้ไขพระราชบัญญัติสัญชาติมุ่งแก้ปัญหาสถานะบุคคลที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยมาเป็นเวลานาน
7: นางสาวพัทะเลและสมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีชี้แจงกรณีเพจภูเก็ตไทม์โพสต์ข้อความระบุมีข่าวว่ารัฐบาลจะแก้กฎหมายสัญชาติให้ต่างด้าวผู้ได้สัญชาติใหม่สามารถเล่นการเมืองในประเทศได้ทุกระดับโดยยืนยันการแก้ไขกฎหมายไม่ได้มีเป้าหมายเพื่อมอบสัญชาติไทยให้กับแรงงานต่างด้าวหรือผู้ลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมายแต่เป็นการแก้ปัญหากลุ่มบุคคลที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยมาเป็นเวลานานมีตัวตนชัดเจนและผ่านกระบวนการตรวจสอบตามกฎหมายเพื่อแก้ปัญหาสถานะบุคคลที่ค้างคามายาวนานทั้งนี้ถึงแม้บุคคลจะได้รับสัญชาติไทยแล้วการเข้ารับตำแหน่งทางการเมืองหรือข้าราชการระดับสูงยังต้องเป็นไปตามเงื่อนไขของรัฐธรรมนูญและกฎหมายเฉพาะที่เกี่ยวข้องโดยขณะนี้กระทรวงมหาดไทยได้เปิดรับฟังความคิดเห็นต่อร่างแก้ไขพระราชบัญญัติสัญชาติผ่านโครงการรับฟังความคิดเห็นประกอบการแก้ไขพระราชบัญญัติสัญชาติพ.ศ. 2508ของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทยประชาชนสามารถร่วมแสดงความคิดเห็นผ่านระบบรับฟังความคิดเห็นของภาครัฐก่อนที่ร่างกฎหมายจะเข้าสู่ขั้นตอนพิจารณาต่อไปผลิตนาถขวัญแสนสุขรายงาน
1: ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติตรังขับเคลื่อนโครงการสร้างทายาทหม่อนไหมแก่นักเรียนและเยาวชนในพื้นที่จังหวัดตรังเพื่อร่วมกันอนุรักษ์ภูมิปัญญาด้านหม่อนไหมของประเทศ
8: นางสาววาทนีเฮงชวนผู้อำนวยการศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติตรังเปิดเผยว่าศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติตรังได้จัดฝึกอบรมโครงการสร้างทายาทหม่อนไหมประจำปีงบประมาณ2569ให้แก่นักเรียนและเยาวชนในพื้นที่จังหวัดตรังมาอย่างต่อเนื่องเพื่อส่งเสริมพัฒนาอาชีพเกี่ยวกับการปลูกหม่อนและสร้างให้คนรุ่นใหม่เป็นทายาทหม่อนไหมทั้งนี้โครงการสร้างทายาทหม่อนไหมในโรงเรียนเป็นโครงการที่กรมหม่อนไหมได้ดำเนินงานมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2558โดยมีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมความรู้และอาชีพด้านการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมให้แก่เด็กและเยาวชนในสถานศึกษาต่างๆเพื่อให้มีรายได้ระหว่างเรียนมีอาชีพที่มั่นคงหลังจบการศึกษาสามารถพึ่งพาตนเองได้รวมทั้งกระตุ้นให้เยาวชนได้มีความรักและภาคภูมิใจในอาชีพด้านหม่อนไหมและร่วมกันอนุรักษ์ภูมิปัญญาด้านหม่อนไหมของประเทศให้คงอยู่ต่อไปสมดังพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงยยศพรอคไกลศรีสวทรรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวนฤนาถแข็งขันอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 นค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: าชอบทะเลลองไปทะเลหมอกบนยอดเขาแม่ชอบโรงแรม5ดาวไปแคมปิ้งดูดาวเป็นล้านดวงกันไปให้ไกลใช้ชีวิตลุยกว่าที่เคยกับ New Suzuki XL7 Hybrid Multi Dynamic Crossover ที่ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ด้วยกลุ่มพลังไฮบริดประหยัดกว่าเต็มประสิทธิภาพยิ่งกว่าพาคุณลุยไปอีกขั้น New Suzuki XL7 Hybrid Empower Your Journey ที่โชว์รูมรถยนต์ Suzuki ทั่วประเทศ
1: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

0: ถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM วิเคราะห์สถานการณ์แบบคนข่าวมืออาชีพในรายการเสาร์อาทิตย์สกิดข่าวกับพญาไม้ทางสถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station FM 97 MHz ทุกวันเสาร์วันอาทิตย์เวลา 5:00 น. ถึง 6:00 น. เย็นกับพญาไม้พระเดชภูริปฏิภาณ
1: สนับสนุนโดยทุกธุรกรรมของคุณเปลี่ยนชีวิตใหม่ให้ใครบางคนจากธนาคารออมสิน
2: ฉันได้แล้ว
3: ผมก็ได้
2: ป้าก็ได
4: ้วันนี้ใครก็มีโอกาสได้ความสุขแบบเบิ่มๆออมสินฉลอง113ปีเพิ่มความสุขเพิ่มโอกาสเพิ่มเงินรางวัลพิเศษรวม113ล้านบาทกับสลากออมสินพิเศษ1ปีและ2ปีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อแล้วซื้อได้อีกยิ่งได้ลุ้นถึง3ครั้งซื้อเลยที่แอปไมโมหรือธนาคารออมสินทุกสาขาวันนี้ถึง15กรกฎาคม69เงื่อนไขไปตามที่ธนาคารกำหนด
2: ซื้อเลย
5: ธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม
6: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รับฟัง FM 97.0 MHz ครับพบกันกับรายการเสาร์อาทิตย์สกิดข่าวนะครับโดยผมอมรวรมารีมานั่งจัดสรรเนื้อหาดำเนินรายการนะครับกันทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ตั้งแต่ 5:00 น.ถึง 6:00 น.ทางสถานีวิทยุ 97.0 MHz แห่งนี้ครับวันนี้ก็เช่นกันนะครับนำการนั่งพูดคุยกันของท่านผู้รู้นะครับ2ท่านที่พวกเรารู้จักกันดีแล้วก็รับฟังการแสดงมุมมองความคิดเห็นของท่านทั้งสองเนี่ยมาอย่างยาวนานนะครับท่านแรกก็คือท่านพญาไม้แห่งหนังสือพิมพ์ข่าวสดนะครับคอลัมนิสต์การเมืองชื่อดังคุณพระเดชภูริปฏิภาณอีกท่านหนึ่งก็คือท่านพลเรือเอกบรรณวิทย์เก่งเรียนนะครับท่านก็เป็นอดีตประธานที่ปรึกษากระทรวงกลาโหมนะครับแล้วก็เป็นอดีตรองปลัดกระทรวงกลาโหมด้วยนะครับท่านก็ปัจจุบันนี้นะครับดำเนินรายการนะครับอยู่ที่ช่อง13สยามไทยพิมพ์เข้าไปใน YouTube ก็จะพบกับช่องของท่านพลเรือเอกบรรณวิทย์เก่งเรียนนะครับท่านก็มาแสดงความคิดเห็นมาจัดสรรเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องของการเมืองเรื่องของมุมมองในเรื่องของปัญหาต่างๆก็ทั้งสองท่านล้วนแล้วแต่เป็นผู้รู้นะครับแล้วก็มีประสบการณ์มีความรู้พบจะพูดง่ายว่าพบปะพบเจอผู้คนในหลากหลายสาขาวิชาชีพในหลากหลายระดับนะฮะการบริหารทั้งระดับผู้นำของประเทศจนมาถึงระดับผู้ปฏิบัติงานเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะมีมุมมองมีความคิดเห็นที่หลากหลายมากวันนี้นะครับก็มีหลายประเด็นนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของปัญหาการเมืองในบ้านเรานะครับมุมมองเกี่ยวกับเรื่องของตอนนี้เนี่ยประเทศไทยนะครับกับประเทศกัมพูชาเองนะครับก็มีปัญหากันพอสมควรทีเดียวในเรื่องของชายแดนแต่ล่าสุดนะครับประเทศไทยของเรานะครับโดยในส่วนของกระทรวงการต่างประเทศแล้วก็ในส่วนของกองทัพเองเนี่ยนะครับก็มีการไปพบปะกับผู้นำระดับสูงของประเทศเวียดนามแล้วก็มีข้อมูลออกมามากมายนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการร่วมมือกันนะครับระหว่างไทยกับเวียดนามในเรื่องของน่านน้ำในเรื่องของทหารเรือในเรื่องของการสนธิกำลังนะครับการลาดตระเวนคู่กันการจัดการซ้อมรบการจัดเรื่องของการแสดงพลังนะครับในเรื่องของการบริหารการจัดการเกี่ยวกับกองทัพนะครับซึ่งแน่นอนว่าส่งผลดีกับประเทศไทยอย่างยิ่งที่สำคัญไปกว่านั้นคือในระดับโลกเนี่ยนะครับทำเนียบของประเทศที่มีกำลังรบในเอเชียของเรานะครับประเทศเวียดนามถือว่าเป็นอันดับ2ในเซาท์อีสต์อาเซียนนะครับประเทศที่มีกำลังรบอันดับแรกอันดับ1มากที่สุดในกลุ่มของประเทศเรา8ประเทศเนี่ยนะครับก็คืออินโดนีเซียอันดับ2คือประเทศเวียดนามและอันดับ3ก็คือประเทศไทยของเราการที่ประเทศไทยจับมือกับประเทศเวียดนามนะครับเปลี่ยนจากในอดีตยาวนานที่เคยเป็นสนามสงครามสนามแห่งการรบกลายมาเป็นสนามการค้าแล้วก็เป็นการสร้างพันธมิตรที่เหนียวแน่นของระดับมหาอำนาจในภูมิภาคระดับ2และระดับ3เนี่ยนะครับถือว่าเป็นข่าวที่น่าสนใจเป็นอย่างยิ่งไปแล้วฟังทั้งสองท่านพูดคุยกันเรื่องนี้ดีกว่าครับ
7: ที่พี่พระเดชของเราหรือท่านพระเดชภูริปฏิภาณพญาไม้จะมาช่วยคุยให้แฟนๆได้ทราบนะครับขณะนี้คนไทยเนี่ย แม่งจนสุดขีดจริงหรือเปล่าก็ต้องถือว่าไม่ใช่จนสุดขีดโคตรจนเลยนะครับเพราะว่ารัฐบาลนี่กำลังแยกคนจนออกจากคนจนตกลงนี่มึงแล้วมึงจะไม่มีอะไรให้นั่นเลยเหรอให้มีคนที่พอมีตังค์มั่งเลยเหรอเนี่ยของก็จะต้องแจกกันแต่คนจนเนี่ยมันทำอะไรก็มีแต่คนจนบัตรคนจนบัตรสวัสดิการบัตรก็คือบัตรคนจนนั่นเองทำไมไม่หาวิธีให้คนจนเหล่านี้ขยับมาเป็นคนที่พอมีพอกินบ้างครับแล้วมันเดือดร้อนไปทั่วนะครับเพื่อนผมมีคอนโดมูลค่าเนี่ย900กว่าล้านขอกู้แค่200ยังไม่ได้เลยฮะยังไม่ได้เลยแล้วจะไปทำอะไรกินนะเมื่อมีทรัพย์สินหรือแอสเซทเนี่ยไม่สามารถจะไปค้ำประกันได้ไม่สามารถจะเปลี่ยนเป็นเงินได้เนี่ยแล้วมันยังไงอันนี้เขาเรียกว่าประเทศเนี่ยขาดสภาพคล่องแล้วตอนนี้ดูว่าดีนะครับพอแจกเงินไปให้ไปซื้อของก็ดูเอ้ยดีดีแต่เดี๋ยวแป๊บเดียวก็หมดแล้วนะครับแล้วหมดแล้วเนี่ยถ้าไม่มีพื้นฐานรองรับแล้วจะอยู่ยังไงครับต้องถามนี่เลยถามนายเอกนิติเลยสามแม่ครัวเนี่ยแหมมาเอกนิติสุปฏิอะไรเนี่ยทั้งหลายแหล่เนี่ยแล้วจะไปยังไงต่อนี่เกิดขึ้นแล้วนะครับ400,000 ล้านแล้วนี่ที่กู้มาโปะงบประมาณอีก800,000 ล้านรวมเป็น1,200,000 ล้านมากที่สุดในประวัติศาสตร์รัฐบาลไทยตั้งแต่เปลี่ยนแปลงการปกครองมากู้เลยอนุทินนะอนุทินนะครับแล้วกู้มาปั๊บใช้เลยแล้วกู้มาปั๊บจะทำโซล่าเฮ้ยมันด่วนยังไงอะไรยังไงนี่โอ้โหไปกันเละเทะนะเอาว่าคนไทยตอนเนี้ยมันจนสุดขีดแล้วหรือยังเพราะต้องแยกคนจนออกจากคนจนและเราภูมิใจมากหรือยังไงที่เรามีคนจนเยอะต้องถามพี่ประเด็จเลยนะครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
7: หวังว่าพี่คงไม่ใช่หนึ่งในคนจนที่เขาแยก
3: นะครับคนจนแล้ววันนี้แน่นอน
7: มันแยกตัวเราออกเลย
3: คือคนจนเนี่ยไม่เคยเปลี่ยนจากคนจนได้อยู่แล้วคนจนก็ยังจนยิ่งกว่าเดิมเพราะว่าคนจนสมัยก่อนเนี่ยยังทำมาค้าขายได้ยังไปขอกินอาหารตามวัดได
7: ้
3: แต่วันนี้ไม่คนจนที่คุณบรรวิทย์พูดตะกี้นี่มันคนรวยจนนะ
7: เออคนรวยจนใช่ใช
3: ่คนที่มีหลักทรัพย์เป็นร้อยล้านขอมากู้เงินเพื่อจะอยู่เพื่อจะรีโนเวทหรือเพื่อจะหาเพื่อประคองฐานะให้บงยังอยู่เนี่ย
7: เ
3: ขายังไม่มีสิทธิ์เลย
7: เออใช่
3: ที่จะเอาเงินจากคนในประเทศ
7: เออ
3: แล้วถ้าเรามีตึกอย่างน้อย900 ล้านอย่างที่ว่าจะขอเงิน200 ล้านเนี่ยเราไปกู้ในต่างชาติเขาก็ไม่เอา
7: ใครจะเอาม
3: ันต้องกู้ในแบงก์ไทยใช่ไหม
7: ใช่
3: แต่แบงก์ไทยทั้งหมดที่เก็บเงินพวกเราไปทั้งหมดเนี่ยไปฝากไว้เนี่ยคนที่กู้เงินแบงก์ก็คือรัฐบาลไทย
7: ใช่
3: เพราะว่าผมยังไม่ได้ยินเลยว่ารัฐบาลไทยเนี่ยไปกู้มาจากองค์กรไหนในโลกไอ้พี่เป็นหนี้กันเกือบเต็ม GDP เนี่ยนะฮะไอ้เกือบเต็มพิกัดเนี่ยคุณกู้มาจากไหนยังไม่ได้บอกเลยว่าคุณเคยกู้จากใครนะเมื่อก่อนยังมีไปกู้จากญี่ปุ่นมาทำโครงการนี้ JD อะไรของเขาอะไรแล้วมาจาก IMF วันนี้คุณกู้กันมหาราชเลยแหละนะแต่ขอโทษคุณกู้ที่ไหน
7: ก็กู้กันเราที่ไปฝาก
3: แบงก์กู้จากแบงก์แบงก์ห้าหกแบงก์ที่เรามีอยู่เนี่ยที่เอาเงินฝากพวกเราเนี่ยเรามีเงินก็ไปฝากไว้ในแบงก
7: ์
3: ถ้าผมไปฝากไว้10 ล้านแบงก์เจ๊งผมได้คืน1 ล้านนะผมได้คืนล้านเดียวจริงๆเพราะกฎหมายให้แค่นั้น
7: แค่นั้นเลย
3: ฮะแต่ว่าเงินที่ไปฝากไว้กองมือมาเนี่ยรัฐบาลกู้ไปเวลาผมไปฝากแบงค์เขาให้ผม50 ตังค์หรือสลึงหนึ่งเนี่ยประมาณนี้เอาว่าได้แค่นี้ปีนึงก็ได้ไม่เกินไม่กี่ตังค์เลยนะแต่ไปปล่อยกู้เสีย3-4 บาทต่อปีแล้วคนกู้คือรัฐบาลใดตกลงรัฐบาลใดก็เป็นหนี้แบงค
7: ์
3: แบงค์ไทยแบงค์ไทยก็เอาเงินจากคนจนทั้งหลายหรือคนมีเงินในประเทศเราเนี่ยไปรวมกันไว้แล้วไปให้รัฐบาลกู
7: ้
3: มันเป็นอัดยายหนมยายไงแต่มันไม่ก่อให้เกิดตัวเลขใหม่รายได้ใหม่ไม่มีผมยังไม่เห็นรัฐบาลเราเนี่ยสักรัฐบาลหนึ่งพูดถึงว่ารัฐบาลหารายได้เข้ามาหาประเทศไทยได้ยังไงมั่ง
7: เออใช่
3: คุณไม่เคยแม้แต่ครั้งเดียวที่รัฐบาลบอกว่ารัฐบาลจะทำให้เกิดรายได้ขึ้นมาเพื่อรายได้นี้มาให้ประชาชนมันให้พ่อค้าวานิชทั้งหลายได้เอาไปใช้จ่ายรัฐบาลได้ดีลนี้มา100,000,000,000 บาทจะมาให้คนจะให้ภาคแรงงานการผลิตเท่าไหร่ให้ด้านนวัตกรรมเท่าไหร่รัฐบาลไม่ต้องเป็นคนไปหาเงินครับไม่ใช่มาดูดใช้รีดเอาไปใช้อย่างเดียวแล้วไปใช้ไหนคุณจะกู้อย่างที่บันทิดบอก
7: ครับ
3: 1,200,000,000 ล้านคุณกู้นะแต่ขอโทษนะคุณไปทำ AI พาสปอร์ต 1,600 คุณไปทำฟองต์ GP 4,000 แล้วคุณก็ไปใช้กันแบบอีโลกโคเคกแบบไม่ดูตามมาตาเรือเลยแต่คุณก็กู้ไปแล้วอีก4ปีคุณก็ไปไงไอ้คนมาใหม่ก็ต้องมานั่งกู้ต่อ
7: แล้วส่งดอกด้วย
3: ตกลงมันก็ไม่ไหววันนี้นะปี40เนี่ยมันมีต้มยำกุ้งใช่มั้ย
7: ใช่ครับ
3: เราก็เป็นตัวการนะต้มยำกุ้งขอโทษนะวันนั้นเนี่ยคนรวยจนลง
7: ครับ
3: แต่คนรวยสุดไม่ได้จนด้วยนะคนรวยคนอยากรวยอ่ะจนคนอยากรวยในจนแต่คนรวยสุดเขาก็ไม่ได้จนด้วย
7: รวยจะไม่เกี่ยว
3: แต่คนจนข้างล่างไม่เกี่ยวนะแต่วันนี้คนรวยสุดมีเท่าเดิมแล้วแต่มีเงินมากกว่าเดิมแต่จำนวนคนรวยสุดกลับน้อยลงเอาสมมติว่าบริษัทก่อสร้างวันนี้เราก็ไม่ได้ยินอีสตันไทยละ
7: หายไปละ
3: หายไปละเมื่อก่อนจะมีสีแสงโยธาการมีธนบุรีเอนจิเนียริ่งมีโซนโซนนะก็มีบริษัทมาแข่งกันทีก็หลายบริษัทนะมีนู่นมีนี่มาแต่วันนี้คุณได้ไหมได้ยินไหมว่าเมื่อมีการก่อสร้างเนี่ยบริษัทที่เอามาแข่งกันนะคุณแค่ไม่ได้ยินชื่อบริษัทนะ
7: เออใช่
3: แต่คุณไปเปิดปูมหลังดูดิบริษัทนั้นมีอยู่ไม่กี่บริษัทเลยนะก็พระเอกของรายการก็คือชอช้างทั้งคู
7: ่
3: นะไม่ลองชื่อนะว่าที่เขาได้ไปเอาบอกก็ได้อะก็วันนี้ถ้าเปิดไปตรงไหนก็เจอจากชิโนไทยกับชอกันชาติ
7: คู่นี้เลย
3: เป็นคู่พระเอกเลยนี่คู่หูกันเลยคู่หูเนี่ยมีอยู่แค่นี้แต่ผมไม่ได้บอกว่าเขาไปโกงเกินอะไรนะผมไม่ได้บอกนะบอกว่าเขาเนี่ยได้งานไปเยอะมากเพราะว่าอะไรไหมฮะเพราะว่างานเนี่ยการล็อกสเปคเดี๋ยวนี้มันไม่ได้ล็อกกันแบบเก่าๆแล้วนะเดี๋ยวนี้เขาล็อกกันที่มีโครงการมุดใต้ดินมันมีตัวบริษัทเดียวที่มีเครื่องมือเพื่อหลับไปมุดใต้ดินไปสร้างท่อสร้างทางเนี่ยมันไปอยู่สองบริษัทตอนนี้ก็เหลือบริษัทเดียวอีกบริษัทหนึ่งเจ๊งไปละวันนี้ก็มีเรือของชอกันช่างอ่ะที่เขายังมุดอะไรที่มันมุดดินเสร็จลงไปใต้ดินก็เป็นของพี่ชอเขาคนเดียวแต่ถ้าเป็นคอนกรีตใหญ่ๆวางท่าไปพาดมาถนนวางไปปั๊บต้องยกเครนทางด่วนปั๊บขอโทษบริษัทธรรมดาคุณจะไปซื้อมาจากไหนอ่ะเครื่องมือคานหินขนาดใหญ่ที่เป็นบล็อกมือมาเครื่องมือไปมหาศาลเนี่ยคุณไม่มีหรอกคุณก็ต้องไอ้บริษัทที่เขาทำพวกนี้ขายเขาขายให้คุณบรรวิทย์คุณวิทย์ก็ได้งานขายให้พระเดชก็ได้งาน
7: ใช่ใช
3: ่แต่ไม่ขายให้คุณก็ไม่ได้งานเพราะงานมันออกมาว่าต้องมีก็เหมือนมันก็ออกไปหลายเรื่องอ่ะเพราะฉะนั้นถามว่าวันนี้คนไทยในจนสุดขีดไหมจนแน่นอนนะเพราะไม่ใช่คนไทยจนไม่ใช่คนจนนะคนมีก็จนเพราะอะไรคุณมีบริษัทอยู่ คุณมีคนงานอยู่คุณต้องมีค่าใช้จ่ายอยู่แต่คุณไม่มีรายได้ฮะไม่มีลูกค้าเข้ามาคุณก็ทำไงคุณปิดบริษัทคุณก็ไม่รู้จะเอาอะไรไปกินลูกน้องคุณก็หายหมดถ้าคุณเปิดบริษัทก็ของใหม่ลูกค้าก็ไม่เข้า
7: ครับ
3: คุณก็ต้องเอาอะไรก็ตามที่ดินของคุณมาหรือว่ามีอะไรก็ตามแต่คุณก็ต้องไปขอวางกับแบงค์เพื่อขอทำโอดีเอามาเรียกว่าแก้ไขสถานการณ์แต่แบงค์ก็ถามว่าคุณเอาเงินไปทำไมผมก็บอกจะเอาไปกอบกู้บริษัทเขาบอกแล้วไงโอกาสใช้คืนคุณเป็นไงไอ้เพย์เมนต์คุณเป็นยังไง
7: เ
3: พราะอ้าวนี่ผมเอาไปกู้ผมเอาไปคุ้มครองบริษัทนะเพื่อไม่ให้บริษัทผมล้มอ้าวคุณเอาไปถ้าคุณแก้ไม่ได้ผมก็ไปด้วยดิ
7: แน่นอนดิครับ
3: แบงค์บอกว่าผมก็ไปด้วย
7: ใช่แน่นอน
3: เพราะนั้นผมไม่คุณกู้ไม่ได้หรอกคุณไม่มีรายได้ที่คุณแฉออกมาไม่เห็นว่าคุณเอารายได้ตรงไหนเนี่ยคุณไปประคองบริษัทคุณไว้เฉย แล้วคุณก็ถ่ายลดลงไปเรื่อยๆอย่างนี้ผมก็ให้เงินคุณไม่ได้อ้าวแล้วผมทำไงวันนี้ก็คือการปิดตัวเท่าแก่น้อยตีน้อยอะไรเนี่ยปิดกันเป็นบ้านเป็นหลังหมดตอนนี้นะฮะ
7: กุ้งสุกี้พังปิด
3: ร้านกาแฟปิดทั้งประเทศเนี่ยวันนี้คุณไปดูร้านกาแฟปิดไปแล้วเท่าไหร่ร้านกาแฟที่เมื่อก่อนไว้ขึ้นเป็นดอกเห็ดเนี่ยที่มันขึ้นเป็นดอกเห็ดไม่ใช่เขาอยากทำร้านกาแฟนะครับแต่เขาไม่รู้จะทำอะไรจริง
7: เออใช่
3: เขาไม่รู้ทำอะไรจริงจริง
7: นี่ปิดไปกว่า 30% แล้วไม่กี่เดือนเนี่ยปีเฉพาะปีนี้นะ 30%
3: แล้วตอนนี้ก็มีร้านกาแฟเปิดอยู่เนี่ยแต่พอคุ้มตัวอยู่ได้ไหม
7: ไม่ได้เลยค่าเช่าก็ไม่เสียนะเพราะติดของกูเองเออยังขาดทุนเลย
3: เนี่ย
7: เออ
3: ผมก็ไปทำร้านกาแฟเหมือนกันนะผมพยายามติดต่อเข้าไปทำร้านกาแฟแต่เขาทุกคนเจ๊งทุกแห่งเจ๊งทุกแห่งไม่ใช่ว่าเราไม่ขยันนะแต่ไม่มีคนมาใช้ไงไม่มีคนมาใช้เงินไม่ใช้กำลังซื้อมันหายเกลี้ยงตลาดเลยวันนี้ต่อไปเนี่ยจากปีนี้ไปเนี่ยนะบริษัทจะปิดตัวตลอดปิดเพราะว่าหนึ่งเขาไม่รู้จะหากินอะไรปีนี้จะเป็นแรงใหญ
7: ่
3: เพราะนั้นเรื่องพืชไร่การเกษตรเป็นศูนย์มันเป็นศูนย์มาแล้วนะวันนี้คุณมีสัมปะหลังคุณมีมะละกอคุณก็ขายไม่ได้อยู่แล้วแต่ต่อไปไม่ใช่มันยิ่งไม่มีหนักเข้าไปอีกนะแล้วแรงนะเพราะนั้นพืชไร่จากการเกษตรของประชาชนชาวบ้านชาวไร่ธรรมดาเนี่ยเจ๊งเรียบนอกจากไร่ของอาเซียใหญ่ความของอาเซียใหญ
7: ่ก็มีอยู่เจ้าเดียว
3: ก็มีอยู่เจ้าเดียวนะไอ้ปอกปลากระชังทั้งหลายที่เกลื่อนแม่น้ำเจ้าพระยาทำสกปรกแม่น้ำบางประกงแม่น้ำเจ้าพระยาแม่น้ำแม่กลองอะไรก็ละตามแต่เนี่ยที่อยู่ข้างฝั่งทั้งหมดอะรับจ้างเลี้ยงครับใช้แม่น้ำของชาติแม่น้ำของประชาชนเนี่ยนะแล้วก็วางกระชังไปแต่ว่าปลาทุกตัวเนี่ยต้องมาจากนายทุนคนเดียว
7: แน่นอน
3: พันปลาอาหารปลาพืชไอ้ยารักษาโรคปลาอาหารปลาจนแม้ทุกท่านปลาโตเข้าขายแล้วก็ต้องไปจ้างก็ไปให้เขามาสักเก็บ
7: ใช่
3: เพราะเราเนี่ยเลี้ยงเองไม่ได้ถ้าคุณเลี้ยงเองเนี่ยหมื่นตัวเนี่ยคุณจะขายวันเดียวยังไงหมื่นตัว
7: จะขายใครอ่ะ
3: คุณก็ต้องไปเข้าห้องเย็นแต่ห้องเย็นคุณมีไหม
7: ไม่มี
3: ไม่มีถ้าถามว่าห้องเย็นอยู่ในเครือใครก็เครือเดียวอีก
7: เครือเขาเนี่ย
3: ทั้งหมดเนี่ยกำลังกลืนกินประเทศไทยแบบไม่ใช่ค่อยๆไปนะกินกันอย่างสนุกสนานนะแม้ดั้งหมูคอกหมูทั้งหมดคอกไก่ทั้งหมดที่อยู่ที่คุณเห็นว่าเป็นคอกไก่คอกหมูเล้าหมูเล้าไก่ขอโทษทั้งหมดทำให้เขาโดยคนที่รับจ้างดูแลเท่านั้นเองนะนอกนั้นก็คือของเขาหมดวันนี้คนไทยเนี่ยไม่ใช่คนจนจนสุดขีดคนมีเงินก็จนสุดขีดเพราะไม่มีเงินเข้านะฮะวันนี้ทางข้อมูลทางเศรษฐกิจก็บอกเลยว่าการต้นทุนเนี่ยบวก
7: ครับ
3: แต่รายได้ลบ
7: ลบใช่
3: ทุกแห่งหนเลยนะนอกจากว่า CP อย่างเงี้ยต้นทุนก็บวกรายได้ก็บวกใช่ไหมรายได้ก็บวกต้นทุนก็บวกไปไม่เป็นไรรายได้ก็บวกแต่คนอื่นทั้งหมดไม่มีแล้วอาชีพไม่มีกินเลยเรื่องนี้ห่อหมกก็ต้องซื้อจากเขา
7: เออ
3: นะข้าวหุงข้าวเปล่านะ
7: ก็ซื้อจากเขา
3: ต้องซื้อจากเขามันก็เขาอร่อยด้วยแล้วถูกด้วยนะแล้วก็
7: จริง
3: แล้วก็ง่ายด้วย
7: เอออาหารกล่องเนี่ย30 บาท35 บาท
3: ฮะ
7: ขอไปซื้อตามแต่ละ50เลย
3: เออผมผ่านไปผมก็แวะเข้าไปเซเว่นผมก็ซื้อเอาข้าวข้าวกับไลเบอรี
7: ่เออ
3: ข้าวขาวผมก็ซื้อมาสัก6ถ้วยพอจะกินผมก็ขีดฝาเข้าเว็บออกมาข้าวหอมอุ่นสวยสะอาดแน่ใจด้วยว่าไม่มีเชื้อโรค
7: อันชัว
3: ร์ใช่ไหม
7: โรงงานผลิต
3: แล้วจะกินอะไรก็ไปเปิดของเขาอีก
7: ของเขาอีกใช่
3: นะไม่ว่าวันนี้แม้ทั้งห่อหมกคุณนะยังอยู่ในเซเว่นเลยตายแล้วแล้วคุณจะให้คนไทยมีอาชีพที่ไหนในเมื่อคุณมาแย่งเขาไปหมดคุณมาดูดกลืนอาชีพทุกอาชีพนี่คุณยังไม่มีแค่ร้านตัดผมไม่ตัดผมเท่านั้นนะถ
7: ้
3: าวันไหนคุณมีโต๊ะตัดผมอยู่หน้าเซเว่นอีกตัวนึงก็มันก็คือจบไปอีกแบบนึง
7: ในเซเว่นเลยนะ
3: ฮะตอนนี้ถ้าผมเข้าไปผมฝากเงินผมก็ต้องผ่าน
8: สะดวกซื้อเหมือนกัน
7: ฝากเงินเขาได้ทันทีเลย
8: เป็นแบงค์ไปแล้วด้วย
7: เป็นแบงค์ไปแล้วด้วยใช่ฮะ50,000อ่ะคนมีเงิน50,000เมืองไทยเยอะมหาศาลนะ
8: คุณรู้ไหมวันนี้ทาทันเจ้าสัวเนี่ยจัดงานวันเกิดแบบมีที่แบบปิดสนามบินเลยนะจัดงานวันเกิดแล้วก็เชิญพนักเชิญคนในเครือข่ายทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับท่านเจ้าสัวนะมางานเลี้ยงงานนี้นะปิดดอนเมืองยังเต็มเลยแล้วถ้าวันรุ่งขึ้นในงานนี้ทุกคนมาหมดเขาก็ปิดร้านทีเดียวนะหมายถึงว่าก็เมาอ่ะกินข้าวเมายังกลับบ้านไม่ถูกอ่ะก็ปิดร้านเซเว่นไว้ก่อนวันรุ่งขึ้นคุณรู้ไหมประเทศไทยอยู่ตรงไหนยิ่งกว่ามหาจลาจลเลยนะ
7: เออนะเออเช้ากูจะแดกอะไรวะเนี่ยเอาไข่ต้มก็ไม่มี
8: ไม่มี
7: ก็ไม่มี
8: ข้างถนนไม่มีอาหารแล้วอ่ะไม่มีใครทำแล้วอ่ะ
7: เอาบะหมี่ถ้วยก็ไม่มี
8: บะหมี่ก็มีบะหมี่ก็มียี่ห้อหมดลูกชิ้นก็มียี่ห้อหมด
7: บะหมี่ยี่ห้อของไอ้นี่ไอ้พิพัฒน์เนี่ย
8: ก็หมดเพราะนั้นวันนี้การใช้ชีวิตประจำวันของคนไทยวันนี้ผูกพันกับเศรษฐีใหญ่ทั้งหมดแย่งอาชีพข้างถนนเกือบหมดเพราะนั้นวันนี้ไงฮะมันถึงจนสุดขีดไงแล้วมันจะต้องไปอีกเยอะเลยตอนนี้มามั่งดูกันมั่งมาพูดกันเรื่อง GDP
7: โอ้ GDP นี่นะ
8: ผมก็ยกตัวอย่างให้ GDP ผมก็ไม่ใช่คนมีความรู้หรอกนะมีหมู่บ้านหนึ่งมีบ้าน10หลัง
7: ครับ
8: ไอ้10หลังเนี่ยก็มีรายได้หลังละ 2,000 นะก็มี 20,000 วันนึงไอ้บ้านหลังหนึ่งเนี่ยไปถูกลอตเตอรี
7: ่ครับ
8: ได้รางวัลมา6 ล้าน มันก็บ้านหลังนั้นเองที่มีเงิน6 ล้านนะแต่พอเป็น GDP กลายไปได้ไอ้10หมู่บ้านนี้มี6 ล้านด้วยนะเอา6 ล้านบวกกับเงินอีกบ้านหลังได้ลอตเตอรี่มา6 ล้านไปบวกอีก9 หลังที่มีรายได้เท่าเดิมแล้วก็เป็น GDP ของหมู่บ้านนั้นมันจะถูกที่ไหนฮะก็ไอ้คนรวยมันรวยบ้านเดียว
7: มัน
8: ร
7: วย
8: ตร
7: งนี้ใช่
8: แล้วเอาผมไปบวกไปรวยกับมันได้มันไม่ได้แบ่งให้ผมนี่
7: ไม่ใหญ่แต่ว่าแชร์ส่วนรวม
8: เข้ามา6 ล้านแล้วมาหารด้วยบ้านอีก9 หลังหารไปด้วยก็เป็น GDP ก็ใช่ได
7: ้ใช่ใช่
8: นี่มาพูดกันโก้รู้นะ GDP จะเปลี่ยนจาก 1.2 เมื่อต้นปีมาเป็น 1.6 มาเป็น 1.6 แล้วจะเป็นหลังจากไอ้ใช้ไป 100,000 กว่าล้านเนี่ยนะบวกพัดเพิ่มอะไรไปบวกไปแล้วเนี่ยก็จะให้ดีทีวีขึ้นมา2%มันของใครครับไอ้ GDP มันของห้างสับสะดวกซื้อมันไปที่นั่นหมดไปที่ร้านโทรศัพท์ร้านมือถือร้านมอเตอร์ไซค์มันไม่ได้มาชีวิตพวกผมเนี่ยพวกนี้มีเงินก็ไปซื้อแล้วก็ส่งเข้าห้างไปหมดที่กำลังจะตายต่อไปอย่างนี้หลังจากนี้ก็คืออะไรห้างใหญ่ที่มือมาทั้งหมดเนี่ยตอนนี้ก็กำลังจะรอตายตามไปแล้วเพราะว่ารัฐบาลไม่ได้ดูแลเลยที่คนจีนเอาของมาขายก็เต็มประเทศหมดวันนี้กินไปแล้ว200,000 ล้าน300,000 ล้านนะ
7: ครับ
8: ผมเองก็บริโภคของเขา
7: เอาแน่นอนไม่จะไปซื้อใครอ่ะ
8: ก็ผมเปิดทีวีดูผมอยากได้ครีมอยากได้เครื่องไฟฟ้าเขามีหมดอ่ะได้ผมทำไงอ่ะ
7: ใช่
8: ไหมผมก็สั่งซื้อเขาแล้วผมจะไปซื้อตามห้างตามร้านที่ไหนตามร้านตอกซอกซอยร้านสะดวกซื้อตามซอยมันก็ไม่มีของให้ผม
7: ถูกต้องอ
8: ันนี้ผมดูผมอยากได้อะไรผมจะไปคุยกับมันไอเอไอที่ว่าพวกเราล่าหลังเนี่ยนะที่เขาต้องมาใช้เงินอีก1,600 ล้านไปหาเอไอให้เราเนี่ยนะไอพวกเราจะใช้เป็นอยู่แล้วคุณเราถามมันตลอดว่าเราอยากได้อะไรก็คุยกับมันเดี๋ยวมันก็จัดให้นะเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้ารัฐบาลเนี่ยยังเป็นเช่นนี้อยู่เชื่อเลยว่าเราถึงขีดสุดของความยากจนไม่นานจากนี้ไม่นานจากนี้พอปีหน้าอานิโยอะไรเข้ามาเนี่ยแรงจัดสุดๆเนี่ยจะถึงขั้นบ้านแตกสาแหลกขาด
7: พอเห็นภาพ
6: เดี๋ยวพักฟังสิ่งที่น่าสนใจสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมารับฟังกันต่อในช่วงที่2ครับ
2: โอ้ยฉันจะ
9: ม่ย้ายอ่ะอยู่กับพี่หนักทุกวันหนักทุกเดือน
10: โอ้บีหนักนิดหนักหน่อยก็ทนต่อเธอ
11: พี่เบาได้ก็เบาเธอย้ายเลยมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนเริ่มต้นเพียงล้านละ 3,000 บาทต่อเดือนในปีแรกยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป MyMo ตั้งแต่วันนี้ถึง15กรกฎาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
9: เบาๆ
5: ธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม
0: ติดตามข่าวรอบสัปดาห์วิเคราะห์สถานการณ์แบบคนข่าวมืออาชีพในรายการเสาร์อาทิตย์สกิดข่าวกับพญาไม้ทางสถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station FM 97 MHz ทุกวันเสาร์วันอาทิตย์เวลา 5:00 น.ถึง 6:00 น.เย็นกับพญาไม้พเด็จภูรีปฏิภาณ
1: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต Smart Social Bank for All Lives จากธนาคารออมสิน
6: ครับผมในช่วงที่2เดี๋ยวมาฟังนะครับทั้งสองท่านนะครับพยายามไม้และท่านบรรณวิทย์นั่งพูดคุยกันต่อครับ
7: เห็นภาพโอ้โหลองถ้าเผื่อเราตื่นมาไม่มีเซเว่นเนี่ยโกลาหลเลยนะ
8: ผมทำ
7: ไม่ทำงานไม่ได้
8: ผมทำรีสอร์ทผมก็คิดว่าผมทำมาทำการมีเงินมีทองเก็บไว้บ้างเราก็รู้ว่าไม่รู้ตายเมื่อไหร่เราก็รู้ว่ารายได้มันเราไม่ได้มีเงินเดือนประจำไม่มีรายได้อะไรผมก็นั่งคิดว่าหนึ่งผมว่าสะสมที่ดินไว้บ้างทำรีสอร์ทถ้าคนมาพักสองคนคืนเราสองพันมันก็อยู่ได้แล้ววะนะผมก็ทำรีสอร์ทวันนี้ไม่มีใครมาพักครับ
7: ครับ
8: พนักงานยังอยู
7: ่
8: รัฐบาลบอกต้องจ่ายเงินเขาเท่าไหร่ด้วยนะจ่ายต่ำก็ไม่ได้นะ
7: เออมาผิดกฎหมาย
8: ผิดกฎหมายนะประกันสังคมต้องใส่ให้แล้วนะ
7: น้องโอ้โหนี่แม่ผิดกฎหมาย
8: เขาอายุ21-22ก็ยังไม่แก่ไม่ตายหรอกแต่มาเข้าไปผมไปจ่ายตังค์ให้เขาด้วย
7: ใช่ใช่
8: ใช่ไหมฮะ
7: ใช่
8: ผมจะคุยกันเองก็ไม่ได้นะ
7: ใช่
8: อ
7: ้
8: าวเสร็จแล้วผมก็บอกอ้าวถ้าคนไทยมันยุ่งนักผมก็จ้างคนต่างชาติสิก็การมีต่างชาติเข้ามาอยู
7: ่
8: อ้าววันนี้แคลนไม่มาผมก็รุมคนต่างชาติผมต้องเลี้ยงไว้เพราะถ้าไม่เลี้ยงไว้เดี๋ยวก็ยากขึ้นเต็มรีสอร์ทผมหมดผมก็ต้องจ้างไว้ตัดจงตัดหญ้า
7: แน่นอน
8: ทาสีซ่อมห้องน้ำห้อง
7: ครัวไหวเหรอ
8: แต่ว่าไม่มีรายได้ครับอ้าวผมไม่มีรายได้ผมก็มานั่งดูผมมีอะไรเหลืออยู่
7: ม
8: ั่งมีบ้านอยู่ที่กรุงเทพหลังนึงมีที่ดินตรงนี้นิดนึงเอาที่ดินต้องไปเข้าแบงค์เพื่อไปจ่ายเงินคนงานแบงค์ไม่ให้
7: โอ้ไม่ให้แน่ไม่มีโครงการ
8: แล้วผมเอาอะไรไปให้คนงานก็อีกหน่อยก็ต้องปิด
7: ครับ
8: ถ้าผมปิดมันก็เดือดร้อนไปอีกประมาณสัก10ครอบครัวนะมันจะเดือดร้อนอีก10ครอบครัวแล้วถ้าทุกคนแบบผมมันมีพันคนต้องปิดพร้อมกันมันก็จะมีคนเดือดร้อนเป็นหมื่นเป็นแสนครอบครัว
7: โอ้โ
8: หถ้าคุณยังไม่หยุดการกอบโกยของเจ้าสวยใหญ่ยักษ์ทั้งสิ้นทั้งปวงเนี่ยคุณรอรับชะตากรรมพร้อมๆกันตอนที่อะไรไหมผมจำได้วันมหาวิปโยคผมจำได้ติดตาเลยว่าทันทีที่มีความไล่ขื่ออะไรแปรขึ้นมาเนี่ยสมัยนั้นไม่มีเซเว่นอีเลฟเว่นนะไม่มีร้านสะดวกซื้อนะ
7: ครับ
8: เขาก็ทุบหน้าต่างล็อกประตูกันหมด
7: เออใช่ใช
8: ่แต่วันนี้ถ้าคุณปล่อยให้ถึงกรียุคคุณรู้ไหมว่าร้านสะดวกซื้อทั้งหลายเนี่ยคือเสบียงกลางแห่งความจลาจลวุ่นวายเลย
7: เออมันบุกแน
8: ่คุณก็เห็นตัวอย่างในอเมริกาในนิวยอร์กแล้วเวลาที่มันมีการทะเลาะแบบว่ากันบนท้องถนนเนี่ย
7: เ
8: ขาก็คว้างกระจกเข้าไปในตู้แบบอย่างนิวยอร์กเวลาเกิดมีปัญหามาทำท่าไม่ดีเนี่ยวันนี้เขาเอาเหล็กนะปูลงมาเลยนะไม่ใช่กระจกนะเขาลากเหล็กลงมาปิดกระจกปิดคุณอยากจะให้อยู่แบบนั้นเหรอแล้วคุณเตรียมตัวอย่างที่จะมีไอ้ตาข่ายเหล็กไว้กันหน้าร้านคุณคุณหากินไปแบบนี้เลยคุณหากินแบบนี้คุณหากินบนซากศพของพวกผมเนี่ยคุณหากินบนเลือดเนื้อเชื้อไขหากินบนอาชีพของพวกผมทั้งหลายแล้ววันหนึ่งคุณจะได้เห็นภาพนั้น
7: น่ากลัวนะครับ แล้วก็มีสินนะครับมีสินแล้วทำเล่นไปเนี่ย
8: ผมเห็นมาแล้วเมื่อ16ตุลาม ันไม่ควรจะเกิดขึ้นอีกแต่คุณจะทำให้มันเกิดพร้อมๆกันทั้งประเทศไม่ใช่แค่กรุงเทพเพราะคุณเอาเปรียบพวกผมทุกอย่างคุณพยายามกินทุกเม็ดที่มันเป็นรายได
7: ้
8: คุณกินกระทั่งน้ำปลาน้ำต้มไข่ต้มมันสุดยอดแล้วครับข้าวโพดคุณก็กินข้าวเปล่าคุณก็กินแล้วตอนนี้ผมก็เห็นด้วยนะว่าของคุณคือความสะดวกจริงๆแล้วมันเป็นความสุขของคนที่มีชีวิตอยู่ แต่มันไม่ให้อนาคตกับประเทศไทยครับมันไม่เคยให้อนาคตกับประเทศไทยเลยเนี่ยคนไทยถึงจนสุดขีดไงวันนี้ไม่ใช่คนจนนะใช้คำว่าคนไทยนะ
7: คนไทย ใช้คำว่าคนไทยใช้คำว่าคนไทยเลยไอตอนวันมหาวิปโยคอะผมอยู่ฝ่ายปราบ
8: ผมอยู่ฝ่ายข่าว
7: อยู่ฝ่ายปราบ
8: ห้างอุณากันเนี่ยต้องปิดในร้านปืนเพราะคนเลยไปทุบกระจกร้านปืนหมด
7: ใช่ใช
8: ่แล้วตอนจำได้ไหมตอนที่เยาวราชอะโอ้โหร้านปืนปิดหมดตอนที่เขาเยาวราชเขาต้องมีเรื่อง
7: ใช่
8: ทั้งยี่นะเราจะได้เห็นถ้าคุณยังถ้าประเทศไทยยังอยู่อย่างนี้นะผมไม่ได้แช่งประเทศนะประเทศนี้ผมก็รักของผ
7: ม
8: นะแต่คุณกำลังคับพวกเราไปที่นั่น
7: ถามระยะใกล้เลยไอ้ที่เขาบอกไอ้ไทยช่วยไทยพักพักพักเนี่ยโอ้ยเงินสะบัดแหลกเลยนักวิชาการบอกไปแล้วนะที่คุณบอกว่าจะอยู่สามสี่เดือนนะไม่สามสี่เดือนนะเดี๋ยวสองเดือนเงินแม่งก็หมดแล้วนะแล้วถ้าอยู่ไปถึง4เดือนจริงเนี่ยคุณบอกมันหมุนไปแล้วดิเดี๋ยวมันจะช่วยตัวเองไม่ได้เลย
8: พลัดของเขาเนี่ยสอเสือนะพอรอประกาศสอเสือพลัด
7: ใช่ไปพลัด
8: เลยแต่จริงๆมันพลัดนะพอประกาศรอยิงดอเด็ก
7: ตกอุ้ย
8: มันไทยพลัดไงพลัดพ่อพลัดแม่พลัดลูกกตัญญูอะไรไปหมดไง
7: เอ้
8: าถ้าพ่อผมเป็นคนไม่มีรายได
7: ้
8: รัฐจะช่วยเขาก็ช่วยสิถ้าผมจะช่วยปลอมมันก็เป็นบุญของมันก็เป็นบุญคุณที่ผมยังมีผมก็จะช่วยพ่อผมมากขึ้นคุณช่วยเขารวยเหร
7: อ
8: คุณช่วยเขาหายจนเหร
7: อ
8: ที่คุณมาให้เขาเนี่ยมันแค่น้ำจิ้มมันไม่ใช่ชีวิต
7: ใช่
8: ไอ้เงินที่คุณให้เสียเงินให้สี่เดือนห้าเดือนแล้วคุณจะมาผูกพันกันทั้งชาติทั้งชีวิตเหร
7: อ
8: ถ้าพ่อผมจะได้จากคุณเดือนละพันไปสี่ครั้งผมก็มีสิทธิ์จะไปดูพ่อผมไม่ใช่พอได้ 2,000 ก็ช่วยคุณดูแลพ่อผมด้วยไงแล้วทำไมผมจะต้องเสียสิทธิ
7: ์
8: ล่ะแล้วทำไมผมจะแจ้งความเท็จไปโกงรัฐโกงอะไรอีก
7: แล้วก็เดี๋ยวมีภาษีอีก
8: นี่คืออะไรไหมนี่คือความไร้เดียงสาทางการปกครองของผู้มีอำนาจมาเหนือแผ่นดินทั้งสิ้นทั้งปวง
7: โอ้พี่ชายว่าไร้เดียงสาเลย
8: ไร้เดียงสาไงมันถึงต้องแก้ตลอดไงคุณไร้เดียงสาในการใช้อำนาจแต่คุณมีอำนาจมือมาเลยไงถ้าคุณไม่มีสติปัญญาในการควบคุมอำนาจของคุณไงคุณอยากใช้ก็ใช้แล้วคุณพอลงตราคุณก็เอาถอยกลับ
7: ลงถอยกลับ
8: ประเทศมันเป็นของคุณเล่นอย่างนั้นได้ยังไงคุณจะเล่นอย่างนี้กับประเทศทั้งประเทศได้ยังไงใช่ไห
7: ม
8: ผมต้องบอกว่าท่านประธานองคมนตรีทั้งหลายเนี่ยนะท่านประชุมเลยสินั่งหาลือกันในกลุ่มคนของท่านเนี่ยนะแล้วท่านออกความคิดมาหน่อยว่ามันไปอย่างนี้ไม่ได้แล้ว มันต้องทำอะไรสักอย่างแล้วคุณเป็นที่ปรึกษาของผู้นำชาติประมุขแห่งแผ่นดินคุณต้องมีความคิดความเห็นคุณต้องแสดงออกมามั่งอย่าไปห่วงเลยเพราะนี่มันประเทศของเราหมด
7: ใช่
8: ใช่ไหม
7: ใช่
8: ไม่ใช่ว่าเขามีหน้าที่คุณต้องมีให้การปรึกษาเฉพาะพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวเท่านั้นแต่คุณลงมายุ่งกับพวกผมไม่ได้แล้วพวกผมเล่นกันชิบหายไปป่วนคงกินมหาศาลเนี่ยถ้าจะไปให้องคมนตรีทั้งหมดรู้ทำไมไม่มีคนอย่างป๋าเปรมใช่ไหมทำไมอ่ะทำไมให้ไม่ไปแอดออกมามั่งล่ะว่าท่านเป็นประธานองคมนตรีพี่แอดช่วยดูหน่อยสิว่าจะปลอดประเทศให้มันไปอย่างนี้ได้ยังไง
7: แล้วนี้มันเปลี่ยนรูปนะพี่เดียบแต่ก่อนเนี่ยเราบอกกินอิฐกินหินกินดินกินปูนคนทรายตอนนี้ไม่เลยนะแม่งกินดิจิตอลแล้ว AI อ่ะ AI ของมัน
8: อ่ะแล้ว
7: น
8: ั่นเออ
7: กินไม่มีจับต้องไม่ได้เลยอ่ะไทย AI หาอะไรของแม่
8: เดี๋ยวก็ลองคุยกันหน่อยแล้วนะเนี่ยนะเพราะว่าวันนี้มันต้องทั้งหมดต้องดูแหละครับวันนี้คุณเห็นไหมว่าคุณเอาเด็กเมื่อวันซืนมาทดลองงานในฐานะทายาทของอำนาจ
7: ใหญ่
8: ครับมันในนี้อำนาจเนี่ยมันก็มีถ้าเป็นหนังก็จะว่าทายาทอสูร
7: ใช่
8: ไหมอำนาจอสูรไหมใช่ไหมแล้วจะเป็นอำนาจไอศูนย
7: ์
8: ผมว่าวันนี้เราเละเทะที่สุดตั้งแต่ผมเป็นนักข่าวมานะ
7: ปีประเด็จแล้วเอาไงครับเนี่ยนายกก็พูดอย่างเงี้ย
8: คือท่านนายกบอกว่าน้องเขาเขียนว่านายกลั่นกองทัพไทยพร้อมไม่กังวลรถถังเขมรผมบอกว่าท่านนายกผมยังไม่ได้ยินว่าท่านเคยเป็นทหารหรือพลทหารที่ไหนนะนะก็ยังไม่เพราะนั้นเรื่องการรบเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องของพลเรือนอย่างพวกเราจะคุยกันหรอกนะไอ้ผมนี่ก็ลูกทหารนะ แต่ว่าผมไม่รู้เยอะหรอกเรื่องการทหารการรบเนี่ยไม่ต้องแต่ในฐานะที่เราก็เป็นคนที่อยู่ในโลกนี้มาดูทีวีมานานผมบอกว่ารถถังให้เขมรไม่ใช่400คันนะที่จีนให้มาเนี่ย400คันแล้วก็ตามแต่เนี่ยให้มา 4,000 คันด้วยถ้าเขามีกองทัพกวาดเป็นศูนย์เขาจีนมีรถถัง 40,000 คันก็ไม่มีปัญหาอะไรกับเรานะพอรถถังมันวิ่งมาเนี่ยเครื่องบินมาเอาตายหมด
12: ไอ้นี่มีประสบการณ์นะโมเช่ดายันเนี่ยกวาดซะเรียบกลางทะเลทรายเลย
8: รถถังเนี่ยมันเป็นพระเอกในสงครามโลกครั้งที่2สงครามโลกครั้งที่1เนี่ยมันไม่มีรถถัง
12: ไม่มี
8: ทหารลากก็ขุดบ่อหลุมเพาะแล้วโผล่หัวขึ้นไปยิงกันแล้วก็เลยมีการประดิษฐ์ปืนคอขึ้นมาเพื่อจะใช้บินวิถีโค้งเพราะยิงทางตรงมันไม่เข้าก็ต้องยิงให้มันลงหลุมลงรูไประเบิดคนในหลุมวันดีคืนดีทหารเขาก็ออกจากน้ำพ่อมาวันคริสต์มาสเขาต่างคนไม่ยิงกันก็มาจ้าจ๋ากันหน่อยเสร็จแล้วก็บูสต์ไปในหลุมเพาะยิงกันใหม่เพราะนั้นพอสงครามโลกครั้งที่2อีก20ปี3ปีต่อมาเขาก็แก้เกมสงครามทหารราบเขาก็แก้เกมโดยเอารถถังเองอยู่ในเองอยู่ในหลุมเพาะกูรถถังวิ่งไปมือปืนเล็กไรเฟิลยิงมาก็ไม่เข้ากูรถถังก็ไปถึงไอ้หลุมน้ำเพาะมึงหลุมบังเกอร์มึงก็จบมันก็กลายเป็นรอมเมลกลายเป็นแพตตันมันก็นอร์มังดี
12: เอาร
8: ถถังขึ้นดีนอร์มังดีเอารถถังขึ้นมาไล่บุกเข้าไปจนถึงเบอร์ลินจนไปยึดได้รัสเซียก็รถถังวิ่งเข้ามาก็นั่นคือสงครามโลกครั้งที่2วันเนี้ยรถถังมาคุยในสงครามสมัยใหม่ไม่ได้แล้วฮะเพราะรถถังวันนี้มันเป็นเต่ามันวิ่งเป็นเต่า
12: จริงนะฮะก็เทียบกับโดนมันเป็นเต่าฮะ
8: มันเหมือนเต่ามีกระดองมีหัวมานิดนึงไปมีปากยื่นไว้คอยกัดพอมันหนักไหนมันก็หดหัวกระดองใช่วันนี้รถถังถึงจีนจะให้มาเนี่ยถ้าจีนเขาอยากจะช่วยกัมพูชาอย่างที่พวกคุณคิดว่าจีนไปช่วยกัมพูชาเขมรมาลบกับไทยเนี่ยถ้าจีนก็จะช่วยกัมพูชาเนี่ยเขาจะส่งขีปนาวุธครับจรวดครับเขาจะส่งมาให้เลยหมื่นดอก
12: โ
8: อ้หมื่นดอกถ้าถึงหมื่นดอกมาทหารราบไทยอยู่ตามชายแดนก็กลายเป็นขนม
12: ใช่
8: นะ
12: ดีไม่ปล่อยกรุงเทพเลย
8: เพราะเรามีไม่ถึงเรามีเป็นหลักร้
12: อ
8: ยถ้าเขมรเขาได้มาหมื่นดอกอย่างเงี้ยถือว่าจีนเนี่ยช่วยเขมรเพื่อบี้ไทยจริง
12: ๆ
8: อย่าไปเข้าใจถ้าคุณไม่ใช่คนที่อยู่กับปืนผาหน้าไม
12: ้
8: คุณก็อย่าไปคิดแบบใช้วิญญาณที่ของคนที่ไม่รู้จักเรื่องพวกนี้นะเพราะนั้นเนี่ยถ้าจีนเขาอยากจะช่วยเขมรให้บี้กับไทยจริงๆเขาจะใส่ขีปนาวุธยิง200 300 400 500โลเข้ามานะซึ่งเขาช่วยสบายๆเลยนะวันนี้คุณไม่ต้องไปกลัวไม่ต้องกังวลเลยนายกไม่เลยต้องไปไม่พูดเรื่องทางทหารไม่ต้องไปพูดเลยบอกเขาไม่ได้อยู่ในสายตาเหมือนกันเขมรไม่ได้อยู่ในสายตาเราเลยเราเนี่ยอันดับ3ของอาเซียนนะเรามีคน70ล้านคนเรามีทหารประจำการ 360,000 คนต่อปีเรามีสำรองอีก 200,000 คน
12: เออทำเฉพาะทหารบกนะ
8: ฮะ
12: เออ
8: แล้วคุณรู้ไหมว่าเขามีพลเมือง17ล้านคนเขามีทหารถือปืนไม่มีใส่รองเท้าไม่จะเป็นบูทนั่นรองเท้าแตะอยู่นะนันยางอยู่นะเขามี221,000 คนเขาเป็นศูนย์ที่กำลังสำรองเขาไม่มีเลยนะกำลังสำรองเขาไม่มีเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาจะรบกันตอนนี้ก็เสร็จแล้วนะฮะเขาเราเนี่ยมีงบนะขี้หมูขี้หมาแล้วก็มีงบอยู่ประมาณเกือบ 6,000 ล้านเหรียญ US ต่อปีนะฮะ 6,000 ล้านเหรียญ US ของเขาเนี่ยมี860ล้านเหรียญห่างกันไม่รู้กี่เท่านะแล้วก็งบกับเครื่องบินเรามี 4,400 กว่าลำเขามี25เครื่องบินขับไล่นะที่บินไปนี่ครับก็เพื่อไปยิงไปเนี่ยเรามี72เขามี0นะนั่นไงเพราะฉะนั้นเนี่ยเครื่องบินลำเลียงการช่วยรบช่วยรับเรามี54เขามี21คอปเตอร์แบบธรรมดาธรรมดาเรามี258เขามี21นะคอปเตอร์แบบโจมตีแบบอาปาเช่แบบยิงตุ้มตามเนี่ย

0: หมายแล้วไงมึงมีก็มีไปดิ
1: เ
0: รามี600เราก็ไม่ได้ใช้นี
1: ่
0: แล้วเราก็ไม่ได้ใช้ไปลบอะไรเราก็ยกด้วยอากาศหมดตอนนี้ใช่มั้ยที่เกิดขึ้นมาเนี่ยใช่มั้ยยันเกาะเรามี 16,000 กว่าคันถ้าจะยิงกันทหารลาดยิงมาเนี่ยเอาปืนไรเฟิลยิงมาปืนอะไรยิงมาเรามีรถยันเกาะ 16,000 กว่าคันของเขา30คันปืนใหญ่อัตราจรไม่รู้ผมอัตราจรคือปืนใหญ่แบบไหนฮะ
1: เคลื่อนที่ได
0: ้เคลื่อนที่ได
1: ้แบบพวกพี่เผาพี่แพ
0: ะอ๋อเรามี50เขามี30ถ้ายิงคนเราก็บอกเรายังเหลือ20เขาเป็น0นะ
1: เออใช่ใช
0: ่เอาถ้าปืนใหญ่ธรรมดา589เลยของเรามี500เกือบ600กระบอกเขามี450
1: ครับ
0: เนี่ยยิงจรวดอันนี้น่ากลัว
1: เออมันมีจรวดหลายลำกล้อง
0: เรามี26เขามี463เขาเป็นไง
1: เ
0: ขาเป็นไง
1: ใช่ใช่
0: เขาถึงมาลบเราด้วยการแท่นจรวด
1: เ
0: ขาม
1: ี
0: 400กว่าแท่นของเรามีอยู่นิดเดียวเรือรบไม่ต้องคูดกันเรามีเรารวมทุกชนิดไป290กว่านะเขามี20เรือบรรทุกไม่ต้องพูดถึงเขาเป็น0เรามี1ฟริเกตเรา7เข้า0เรือยำฝั่ง49เขา20คิดดูสิมันไม่ใช่ลบกันได้เลยแล้ววันนี้สิ่งที่นายกทำถูกอย่างหนึ่งเดี๋ยวจะหาว่าแต่ด่าแต่นายก
1: เราต้องเคลียร์เขาดี
0: เขาไปเขาไปกับเวียดนามคราวนี้ถูกไปจับมือไว้ซะไอ้นั่นคือหมายเลข2นะครับของอำนาจลบนะ
1: ใช่ใช่
0: เขามีประชาชนอยู่ร้อยกว่าล้านนะเขามีทหารเจนศึกมหาศาลนะก็คงเป็นรุ่นเราละแก่ๆขนาดรุ่นเราแล้วไอ้รุ่นหนุ่มๆเขาคงไม่ได้ลบแล้วล่ะเพราะมันผ่านสงครามมา
1: 50
0: ปีแล้ว
1: 50ปี
0: แล้วคนรุ่นใหม่เขาก็ไม่รู้จักสงครามแล้วนะ
1: แ
0: ล้วเขาไม่มีสงครามใต้สงครามเหนืออย่างเราเนี่ยยังเรายังมีสนามให้ซ้อมอยู่แผ่นเขาฝั่งใต้
1: ไม่พร้อมถึงมันเอาจริงกันตายอยู่เรื่อยเดี๋ยวก็ตุ้ม
0: เดี๋ยวก็ไม่มีเขาเป็นศูนย
1: ์
0: นะก็เป็นศูนย์เพราะนั้นวันเนี้ยการที่นายกไปเนี่ยให้เขมรมันรู้ว่าฝั่งตะวันออกมันมีเพื่อนประเทศไทยนะเว้ยชื่อเวียดนามมีคนอยู่ร้อยกว่าล้านกำลังลบไปเบอร์สองของเบอร์สองของอาเซียนฝั่งตะวันตกมีพี่ไทยอยู่เราเป็นครีมมหาศาลเลยบีบมันอยู่ตรงกลางเนี่ยมันดิ้นไม่ออกหรอกเพราะนั้นอย่าไปสนใจเขาวันนี้เราคุยกับเวียดนามเมื่อไหร่ก็ได้เอ้ยเราแบ่งคนละครึ่งเว้ย
2: ครับผมครับท่านผู้ฟังครับและนั่นก็คือการนั่งพูดคุยกันนะครับอย่างออกรสชาติเลยนะครับของ2ผู้รู้นะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสัปดาห์นี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ
3: ติดตามรับฟังรายการวิเคราะห์สถานการณ์แบบคนข่าวมืออาชีพในรายการเสาร์อาทิตย์สกิดข่าวกับพญาไม้ทางสถานีข่าวคุณภาพ Quality News StationFM 97 MHz ทุกวันเสาร์วันอาทิตย์เวลา 5:00 น. ถึง 6:00 น. เย็นกับพญาไม้พระเด็จภูรีปฏิภาณ
4: สนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
5: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
6: บ้านเติมสุขกันร้อนกันเสียงกันชื้นด้วย EPD มวลเบาฟังข้างรู้คู่บ้าน FM 97 QFM สถานีข่าวคุณภาพทุกวันเสาร์เวลา 10-11 นาฬิกาวันอาทิตย์เวลา 13-14 นาฬิกาปัญหาบ้านสุดร้าวรั่วร้อนเล็กเป็นสนิมปูนระเบิดวัสดุอะไรแก้ไขได้ช่างรู้คู่บ้านสันชัยขนานมีคำตอบโทร0917893563
7: เรื่องศิลปะกับรายการ Variety Art 3วันแบบเข้มข้นทั้งศิลปะประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและบันเทิงในรูปแบบของสาระบันเทิงพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันพุธเวลา 19:30 น. ถึง 20:00 น. ทาง FM 97.0 MHz Quality News Station
8: คุยเฟื่องเรื่องพระกลับมาแล้วครับพบกับวันชัยสุพรรณจะนำเรื่องราวความรู้ที่ถูกต้องไม่ว่าจะเป็นพระเครื่องพระบูชาเครื่องรางของขลังและวัตถุมงคลข่าวคราวความเคลื่อนไหวความเป็นไปของทุกวัดทั่วไทยทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ 4 โมงถึง 5

0: งเย็นเปิดสายตอบคำถามทุกท่านทาง FM 97 MHz สถานีข่าวคุณภาพ
1: รายการทีเล่นทีจริงคิดแบบเด็กวัดคุยสมบัติสำนวนแบบบ้านๆฟังแล้วอารมณ์จะสำราญทั้งงานจะสำเร็จคลื่นข่าว 97 FM ขอเสิร์ฟนักพูดสองสุพันโทสุธีสุขสากลกับด็อกเตอร์สุรวงศ์วัฒนกุลโบราณว่ากันมานานแล้วว่าโง่มาก่อนฉลาด
2: นั่นสิผู้พันกับอาจารย์บอกใครมาก่อนใครอ่ะ
1: โอ้โหแง่มุกลูกเล่นของนักพูดสองสุเขาเป๊ะปังโป๊ะ
2: ไหนไหนไหนสเปิร์ลหน่อยเซ
1: ่การละเมอชื่อเมียช่วยต่อชะตาชีวิตผัวฉันใดการท่องพุทโธจะคุ้มกันให้พ้นทุกได้ฉันนั้น
2: นั่นไงชะตาจะไม่เงี้ยถ้ารู้จักพลิกความคิด
1: พบกันทุกวันอาทิตย์กับรายการผีเล่นผีจริงเจอกันทักเช้าเวลา 9:00 น.คลื่นข่าว 97 FM
3: รายการมองรอบทิศคิดทันข่าวโดยดีเจฟ้าสิริพรวิไลรักษ์และทีมข่าวนำเสนอวาไรตี้ข่าวสารเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมติดตามมองรอบทิศคิดทันข่าวทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ที่นี่ FM 97เวลา 13:00 น.ถึง 14:00 น.
4: สองชั่วโมงเต็มกับเก็บข่าวมาเล่าโดยสิรินรัตน์จันทมาศและวรรณกิจตันติฉันทวงศ์พร้อมกับทีมข่าวภาคสนามตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.รอบรู้ข่าวลึกทันทุกสถานการณ์กับประเด็นข่าวธุรกิจไทยและเศรษฐกิจโลกที่เราย่อมาไว้ที่นี่ FM 97 Quality News Station
5: ณราพงศ์วยวัฒน์
6: พบกันวันจันทร์ถึงวันศุกร์6โมงเช้าถึง7โมงที่นี่ FM 97สถานีข่าวคุณภาพครับ
5: ชัดทุกประเด็น
6: ผมจะขันข่าวเข็นประเด็นให้ท่านฟังแบบกระชับแต่รอบด้านและเห็นทิศทาง
5: ณราพงศ์วยวัฒน์ชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหา
7: ทราบแล้วเปลี่ยนเสี่ยงเศรษฐกิจวิเคราะห์สุดๆฟังสดๆประเด็นฮอตหุ้นเศรษฐกิจการเงินการลงทุนบ่าย 2-4 โมงเย็นทุกเสาร์อาทิตย์ที่นี่ FM 97นำทีมโดยเสี่ยงข่าวรุ่นเก่ารัฐกรอัศดรธีรยุทธพิชภาศักดิ์มังกรพร้อมทีมกูรูดร.ธีรณะพงษ์มคภัทรหมูบินนาสิทธิ์ประเสริฐสกุลกระทิงอ้วนสมพงษ์เบญจเทพานันท์ชลชาติวรวุฒิจงสถิตเสี่ยงเศรษฐกิจเราให้ข้อมูลคุณตัดสินใจ
8: ครบรถถกทุกปัญหาข้อกฎหมายในรายการเคลียร์ชัดกฎหมายโดยสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายแห่งประเทศไทยทางคลื่น FM 97.0 MHz ทุกวันอาทิตย์ในเวลา 10:00 น.จนถึง 11:00 น.สมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายให้ความรู้ช่วยเหลือสังคม
1: รายการทีเล่นทีจริงคิดแบบเด็กวัดคุยสมบัติสำนวนแบบบ้านๆฟังแล้วอารมณ์จะสำราญทั้งงานจะสำเร็จคลื่นข่าว 97 FM ขอเสิร์ฟนักพูดสองสุพันโทสุธีสุขสากลกับด็อกเตอร์สุรวงศ์วัฒนกุลโบราณว่ากันมานานแล้วว่าโง่มาก่อนฉลาด
2: นั่นสิผู้พันกับอาจารย์บอกใครมาก่อนใครอ่ะ
1: โอ้โหแง่มุกลูกเล่นของนักพูดสองสุเขาเป๊ะปังโป๊ะ
2: ไหนไหนไหนสเปิร์ลหน่อยเซ
1: ่การละเมอชื่อเมียช่วยต่อชะตาชีวิตผัวฉันใดการท่องพุทโธจะคุ้มกันให้พ้นทุกได้ฉันนั้น
2: นั่นไงชะตาจะไม่เงี้ยถ้ารู้จักพลิกความคิด
1: พบกันทุกวันอาทิตย์กับรายการผีเล่นผีจริงเจอกันทักเช้าเวลา 9:00 น.คลื่นข่าว 97 FM
9: 2569เมื่อดวงดาวรุกขาดกระชากหน้ากากปิดฉากความปลอมถึงเวลายืนหนึ่งของตัวจริงในทุกวงการทุกโต๊ะโหนโดยชยุทธวันเกิดตัวจริงเรื่องโหราศาสตร์และฮวงจุ้ยยังคงยืนหยัดสู่ปีที่9ด้วยศาสตร์แห่งการพยากรณ์ทอดรหัสจากกระแสดวงดาวเปิดดวงเมืองวิเคราะห์ดวงโลกพร้อมเปิดสายทำนายสดคนต่อคนชี้หนทางแก้ปัญหาชีวิตปัญหาธุรกิจให้พร้อมข้ามผ่านหมอกควันแห่งการเปลี่ยนแปลงทุกโต๊ะโหนที่นี่ FM 97 ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หลังข่าว 11:00 น.พร้อมกันทั้งวิทยุและ Facebook Live
10: ตามติดประเด็นในกระแสมองจากมุมที่แตกต่างเติมความรู้และเข้าใจในแวดวงคมนาคมขนส่งเต็มอิ่มกับเรื่องราวน่าสนใจจากต่างแดนทุกวันอังคารถึงศุกร์ 6:00 น.ถึง 13:00 น.กับรายการคุยข่าวอารานิวส์ดำเนินรายการโดยสุรเชษฐ์สุรธนชัยที่นี่ FM 97 MHz Quality News Station

0: เด็กไม่ใช่ผ้าขาวทำไมหมอถึงกล่าวไว้เช่นนั้นเรื่องราวเกี่ยวข้องกับเด็กเยาวชนและครอบครัวทั้งในมิติทางสังคม
1: ประโยคเด็ดของนายแพทย์สุริยะเดลทีปาตีผู้เชี่ยวชาญด้านเด็กและวัยรุ่นที่เปิดโลกพ่อแม่ให้มองลูกตามความเป็นจริงพบกับคุณหมอเดลที่จะมาให้แง่คิดข้อแนะนำมุมมองที่น่าสนใจร่วมด้วยวรุณีซื่อสัตย์สกุลชัยในรายการคุยกับหมอเดลทุกวันจันทร์เวลา 18:00 น.ถึง 19:00 น.ตรงทาง FM 97ไลฟ์สด Facebook QFM
0: แล้วพบกันนะครับ
2: รายการถนนนักสู้รายการที่จะทำให้คุณได้รับรู้เกี่ยวกับวงการกีฬามวยทุกคืนวันศุกร์เวลา 20:30 ถึง 23:30 ทางคลื่น FM 97ดำเนินรายการโดยครูนุมวยไทยพรวิษณุสุวรสและทีมงานถ้าคุณคือแฟนวงการหมัดมวยต้องมาติดตามรายการถนนนักสู้

สถิตในดวงใจตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารพนักงานและผู้ดำเนินรายการสถานีข่าวคุณภาพ FM 97.0 MHz

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: ช่วงนี้ชี้แนะพบกับผมป๋าแหงมที่97 QFM Quality News Station สถานีข่าวคุณภาพทุกเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 6:00 น.จะมาย่อโลกสีน้ำเงินและย่อโลกสารคันให้รู้ทันเพื่อนๆแล้วพาไปนอกโลกนอกจักรวาลให้เข้าใจปรัชญาและชีวิตฟังโลกสีน้ำเงินกับป๋าแหงมที่นี่ทุกเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 6:00 น.นะครับเจ้านายโปนโปน

0: ปูนปูนสวัสดีครับสวัสดีครับพวกผมปางแหมและทีมงานที่ไม่รู้จักเน็ตไม่รู้จักเหนื่อยนะครับเจ้านายสวัสดีครับเช้าอย่างนี้นะครับพวกผมได้ที่นี่ที่คลื่นข่าวคุณภาพ FM 97 เมกะเฮิรตซ์กระผมก็จะทำหน้าที่เป็นตู้จดหมายที่ดีตู้จดหมายที่ไม่สามารถปฏิเสธจดหมายได้แม้แต่ฉบับเดียวแล้วก็ผมก็จะทยอยส่งข่าวสารนั้นไปให้เพื่อนๆทุกคนสำหรับรายการโลกสีน้ำเงินและโลกสารคันวันนี้ก็ตรงกับวันอาทิตย์ที่14 เดือนมิถุนายน 2569ราคาทองคำแท่งรับซื้อบาทละ65,300 บาทขายออกบาทละ65,500 บาทส่วนราคาทองรูปพรรณรับซื้อบาทละ63,990.36 บาทขายออกบาทละ66,300 บาทจากเมื่อก่อนนะครับสูงถึง72,000 บาทเดี๋ยวนี้เหลือเพียงแค่66,000แล้วนะลดลงมาหลายพันบาทแล้วนะครับจะเก่งจะอะไรก็ว่ากันไปเพราะว่าราคาทองคำไม่เหมือนกับเงินอื่นต้องไปเก็งกำไรเอาเองสินค้าอื่นไม่ว่าจะเป็นทองน้ำมันเนี่ยมันขึ้นลงตามสภาพของเขาแต่ทองต้องไปเก็งราคากันเองส่วนก่อนที่จะไปรับฟังข่าวอื่นนะครับราชบัณฑิตสภาได้ให้ความหมายและการใช้คำราชาศัพท์เมื่อวานก็ได้ประกาศไปแล้วนะครับเรื่องการที่พระองค์ท่านทรงสิ้นพระชนจากประกาศของสำนักพระราชวังเรื่องสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพดีกรมหลวงราชสิรินีสิริพัชรมหาวชิรราชธิดาสิ้นพระชนราชบัณฑิตสภาบอกว่าการใช้คำว่าตายตามหลักเกณฑ์การใช้ราชาศัพท์ของสำนักงานราชบัณฑิตสภามีกำหนดการใช้ดังนี้สวรรคตเสด็จสวรรคตใช้แก่พระมหากษัตริย์สมเด็จพระบรมราชินีนาถสมเด็จพระบรมราชินีสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารพระบรมวงศ์ท่านสมเด็จเจ้าฟ้าที่ทรงพระเสวยชัตร7 ชั้นที่วงคตเสด็จที่วงคตได้แก่พระวงชั้นสมเด็จเจ้าฟ้าที่ได้รับการเฉลิมพระยศพิเศษสิ้นพระชนใช้แก่พระบรมวงชั้นสมเด็จเจ้าฟ้าจนถึงพระอนุวงศ์ชั้นพระองค์เจ้าและสมเด็จพระสังฆราชถึงชีพิตักษัยสิ้นชีพตักษัยใช้แก่พระอนุวงศ์ชั้นหม่อมเจ้าจะเห็นได้ว่านะครับเมื่อวานนี้นะครับรุ่นเก้ารุ่นกระหม่อมในหลวงของเราได้พระราชทานชั้นยศทรงพระเสวยชัตร7 ชั้นแล้วส่วนการจะใช้อย่างไรต่อไปต้องรอราชบัณฑิตท่านจะสภาประกาศอีกครั้งนะครับว่าจะใช้อย่างไรต่อไปนะครับและคำว่าสู่สวรรคาลัยหรือทรงเสด็จสู่สวรรคาลัยจะใช้เฉพาะกับพระมหากษัตริย์และสมเด็จพระบรมราชินีนาถเท่านั้นเช่นพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรหรือสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสำหรับพระองค์พาเจ้าฟ้าชั้นเอกสำนักพระราชวังและราชบัณฑิตยสภาแนะนำให้ใช้คำว่ากราบถวายบังคมลาแทบบาทบงหรือกราบถวายความอาลัยอย่างสุดซึ้งจะถูกต้องตามลำดับพระอิสริยยศที่สุดคำสากลที่ประชาชนใช้แสดงความรู้สึกเศร้าและรำลึกถึงพระองค์ท่านโดยประโยคที่นิยมและสุภาพมากๆก็คือกราบถวายความอาลัยอย่างสุดซึ้งหรือด้วยความอาลัยและจงรักภักดีอย่างสุดซึ้งส่วนคำที่ควรเลี่ยงและคำที่ควรใช้นะครับ คำที่ไม่ควรใช้นะครับทรงเสด็จสู่สวรรคาลัยเสด็จสู่สวรรคาลัยคำที่ไม่ควรใช้นะครับด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะคำนี้ใช้กับกษัตริย์หรือราชินีคำที่ไม่ควรใช้นะครับขอเป็นข้ารองบาททุกชาติไปคำนี้ใช้กับรอเกล้าเป็นหลักสำหรับคำที่ควรใช้นะครับควรใช้ถวายกราบความอาลัยอย่างสุดซึ้งควรใช้น้อมรำลึกในพระกรุณาที่คุณอันหาที่สุดไม่ได้และคำลงท้ายก็ควรไม่ควรแล้วแต่จะโปรดส่วนรายงานสถานการณ์ทั่วไปพอสังเกตนะครับสำหรับผู้วันที่ผ่านมานะครับได้มีภาพถ่ายพระบรมชายลักษณ์คู่ซึ่งเจ้าฟ้าหญิงสิริวัณวลีได้ทรงเอามาลงมาโพสต์นะครับและทรงโพสต์ข้อความว่านั่งคนเดียวมันเหงานะทรงระลึกถึงเจ้าฟ้าพระชรกิตติยาภาพระเชษฐาภักขินีภาพนี้ก็สะท้อนใจมากครับเลิศองค์ภูฏานร่วมประกอบพิธีสวดมนต์และจุดเทียนเนย1,000 ดวงถวายเป็นพระราชกุศล UNODC สำนักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และแปซิฟิกแถลงการแสดงความอาลัยต่อการสิ้นพระชนของเจ้าฟ้าพระชรกิติยาภาซึ่งกระผมเองก็ได้กราบทูลได้เล่าประวัติโดยย่อของพระองค์ท่านเกี่ยวกับหน่วยงาน UNODC ให้เพื่อนๆรับทราบเมื่อวานแล้วนะครับส่วนประชาชนนะครับประสบนิกรชาวไทยก็ไปที่โรงพยาบาลจุฬาปูเสือเฝ้ารับเสด็จขบวนพระศพเจ้าฟ้าพระชรกิติยาภาตั้งแต่โรงพยาบาลเดี๋ยวถึงที่หมายแล้วผมจะเล่าให้ฟังนะครับว่าพระที่นั่งนี้มีความสำคัญอย่างไรประสงค์ที่กรจังหวัดปทุมธานีเข้าถวายน้ำสงฆ์พระศพเบื้องหน้าพระรูปส่วนที่จังหวัดยะลาจัดพิธีสวดพระอภิธรรมอุทิศถวายเป็นพระกุศลครอบครัวอดีตอัยการอาวุโสโพลรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณเผยจริยธรรมอันเรียบง่ายพระสหายร่วมรุ่นพระองค์พาเผยเรื่องเล่าวันวานในรั้วโรงเรียนราชินีส่วนเพื่อนที่คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เผยภาพพระองค์พาย้อนวันวานครั้งคงศึกษาเพื่อนำระลึกถึงปฏิภาณอันแน่วแน่ของพระองค์ศิลปินนะครับเจเจตรินเผยความจำล้ำค่าครั้งหนึ่งเคยถวายการสอนขับเจ็ตสกีแก่พระองค์พาคุณเดือนตุ๊กคุณเดือนเต็มบอกว่าน้อมส่งเสด็จพระองค์พาขอให้วางวัชชัยพร้อมสารต่อปฏิภาณสำหรับทางราชการนะครับบกส.จัดรถโดยสารพื้นที่จอดรถเพื่อรองรับประชาชนร่วมกับถวายสักการะพระศพส่วนขอสอบก.ก็จัดชัตเทิลบัสฟรี6 เส้นทางและมีรถเมล์อีก11 เส้นทางร่วมถวายสักการะพระศพวันนี้ยังไม่เปิดนะครับอีก15 วันนะครับและมารู้จักพระที่นั่งพิมานรัตยาซึ่งเป็นที่น่าปลื้มปิติมากนะครับพระที่นั่งรัตยาที่ผมจะเล่าให้เพื่อนฟังนี้นะครับเพียงแค่โพสต์ลงแค่นั้นนะครับมีผู้รับฟังอ่านพระที่นั่งนี้ไม่ต่ำกว่า2,200,000 วิวแล้วนะครับวันที่ผมอ่านตอนเนี้ยน่าจะลุกถึง3 ล้านแล้วหรือเปล่าไม่ทราบได้แต่ตอนนี้2,200,000แล้วเยอะมากมากเลยนะครับคือพระที่นั่งพิมานรัตยาพระที่นั่งกิตติยศในราชสำนักไทยฉะนั้นกระผมก็ขออนุญาตผู้เขียนบทความนี้นะครับเอามาเล่าให้เพื่อนฟังโอ้ถึง2,500,000แล้วนะครับ2,500,000 วิวแล้วนะครับ พระที่นั่งรัชพิมานรัตยาอยู่ตรงไหนอย่างไรมีความสำคัญอย่างไรต่อประวัติศาสตร์ราชสำนักของไทยพระเจ้าอยู่หัวพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประดิษฐานพระศพถวายพระเกียรติยศสูงสุดตามพระราชประเพณีคือพระที่นั่งพิมานรัตยาพระที่นั่งองค์นี้ตั้งอยู่ตรงไหนและเหตุใดจึงมีความสำคัญพระที่นั่งพิมานรัตยาตั้งอยู่ในเขตหมู่พระมหาปราสาทภายในพระบรมมหาราชวังเขตพระนครกรุงเทพมหานครตั้งอยู่ทางทิศใต้ของพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาททั้งสองพระที่นั่งเชื่อมต่อกันด้วยห้องโถงที่เรียกกันว่ามุขกสันซึ่งทอดยาวไปทางทิศใต้ลักษณะของสถาปัตยกรรมนั้นนะครับพระที่นั่งองค์นี้เป็นอาคารก่ออิฐถือปูนทาสีขาวยกพื้นสูงมีเสาลอยรับหลังคาโดยรอบมีระเบียงสามด้านคือด้านทิศตะวันออกทิศตะวันตกและด้านทิศใต้หลังคาทรงไทยมุงด้วยกระเบื้องเคลือบสีสามชั้นประดับด้วยช่อฟ้าใบระกาและหางหงตามแบบฉบับสถาปัตยกรรมไทยโบราณจุดสังเกตพิเศษก็คือที่หน้าบันครับมีรูปจังหลับพระพรหมทรงหงในยะสำคัญก็คือว่าสถานที่นี้เปรียบเป็นวิมานศักดิ์สิทธิ์ที่พำนักอันเป็นมงคลของพระมหากษัตริย์พระพรหมสีหน้าผมรู้จักนะครับพระพรหมผู้สร้างโลกพระที่นั่งพิมานรัตยาเริ่มขึ้นเมื่อเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันเมื่อปีพุทธศักราช2332เกิดฟ้าผ่าลงที่หน้าพระมุขพระที่นั่งอมรินทราภิเษกมหาปราสาททำให้เพลิงลุกลามเผาไหม้ทั้งองค์พระมหาปราสาทและพระปรัสซ้ายจนหมดสิ้นพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกรัชกาลที่หนึ่งจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รื้อซากและสร้างพระมหาปราสาทขึ้นใหม่ในรูปแบบที่แตกต่างออกไปพร้อมทั้งพระราชทานนามพระที่นั่งองค์ใหม่ที่ต่อมุขหลังว่าพระที่นั่งพิมานรัตยาโดยสร้างขึ้นพร้อมกันกับพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในคราวเดียวกันนั่นเองซึ่งในประวัตินะครับพระที่นั่งนี้มีสองที่นั่งนะครับคือที่อยู่ในพระบรมมหาราชวังที่นี่นะครับและสร้างในสมัยรัชกาลที่4อีกพระที่นั่งหนึ่งก็คือนู่นไปประดิษฐานอยู่ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับมีความหมายว่าอะไรพระที่นั่งพิมานรัตยาคำว่าพิมานมาจากภาษาสันสกฤตหมายถึงวิมานหรือที่พักอาศัยอันศักดิ์สิทธิ์ในสวงสวรรค์ส่วนคำว่ารัตยานะครับหมายถึงกลางคืนหรืออาจตีความได้ว่าเป็นที่สถิตในยามราตรีรวมกันแล้วมีนัยยะว่าวิมานแห่งการพักหลับนิทราซึ่งสอดคล้องกับบทบาทดั้งเดิมในฐานะเป็นที่บรรทมของพระมหากษัตริย์ได้อย่างงดงามจากห้องบรรทมกลายเป็นที่สถานที่สงฆ์พระบรมศพในยุคเริ่มแรกพระที่นั่งพิมานรัตยาทำหน้าที่เป็นพระวิมานที่บรรทมของพระมหากษัตริย์โดยเฉพาะในโอกาสที่เสด็จพระราชดำเนินมาประทับอยู่ยังหมู่มหาปราสาทด้วยเหตุนี้หน้าบันจึงมีรูปเท้ามหาพรหมทรงหงสื่อถึงความเป็นเทพผู้สร้างซึ่งเหมาะกับการเป็นพื้นที่ส่วนพระองค์ที่สุดโดยสมัยรัชกาลที่3พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จมาประทับที่นี่เป็นเวลา1ปีในคราวบูรณะหมู่พระมหามนเทียนต่อมาในสมัยรัชกาลที่6พระที่นั่งแห่งนี้ถูกใช้เป็นสถานที่ชุมนุมมหาสมาคมสำหรับพระบรมวงศานุวงศ์และข้าราชการบริพารภัยฝ่ายในเข้ารับพระราชทานอิสริยยศและเครื่องราชอิสริยาภรณ์และนับจากนั้นเป็นต้นมาพระที่นั่งองค์นี้ก็กลายเป็นสถานที่สงฆ์พระบรมศพและพระศพ ของพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ชั้นสูงสืบต่อมาโดยตลอดพระที่นั่งพิมานรัตยามีบทบาทสำคัญในประวัติศาสตร์ของราชสำนักไทยโดยช่วงที่ผ่านมานะครับมีความสัมพันธ์กับประวัติศาสตร์ของราชสำนักไทยอย่างไรบ้างพุทธศักราชปี2462ใช้เป็นสถานที่สวมพระบรมศพสมเด็จพระศรีพระชรินทราบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพุทธศักราช2489ใช้เป็นสถานที่สวมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอนันทมหิดลพระอัครรามาธิบดีรัชกาลที่8พุทธศักราช2554ใช้เป็นสถานที่สวมพระศพสมเด็จพระเจ้าพักกินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพรรณวดีซึ่งสิ้นพระชนม์เมื่อวันที่27กรกฎาคมพุทธศักราช2554พุทธศักราช2568ใช้เป็นสถานที่สวมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเมื่อวันที่26ตุลาคมพุทธศักราช2568พุทธศักราช2569ปีนี้นะครับใช้เป็นสถานที่ประดิษฐานพระศพและสงฆ์พระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาสถานที่แห่งนี้ประดิษฐานพระศพเจ้านายฝ่ายในพระฐานนุสักนี้เป็นต้นมานี่ครับก็คือประวัติของพระที่นั่งพิมานรัตยาซึ่งประชาชนได้ให้ความสนใจเป็นอย่างมากในการที่จะเซอร์ติดกระดูกฉะนั้นเพื่อนๆนะครับไปกราบพระบรมศพได้รู้ประวัติเล็กๆน้อยๆของที่นี่ของพระพิมานพระที่นั่งพิมานรัตยาแล้วก็โอ้ยาวนานคู่กับประเทศไทยยาวนานส่วนข่าวคราวอื่นมีอะไรบ้างส่วนข่าวอื่นมีอะไรบ้างติดตามหน่อยติดตามกันต่อนะครับผมอาจจะเสียงแหบเสียงแห้งไปบ้างนะครับเนื่องจากอากาศฟ้าฝนฟ้าคือมันทำให้พูดไปสิเสียงแห้งหายอ่ะเสียงแห้งหายเพื่อนเพื่อนอาจจะตกใจเสียงทำไมปลายเสียงมันแผ่วไปมาดูเรื่องของสวัสดิการของรัฐหรือบัตรคนจนในประเด็นของลูกกตัญญูกันก่อนรัฐบาลได้รับคำสั่งให้ทบทวนเป็นไงคัดกรองใหม่ทั้งหมดโดยเฉพาะกรณีของพ่อแม่ถูกตัดสิทธิ์เนื่องจากลูกนำชื่อไปใช้ในการลดหย่อนภาษีค่าอุปกะละเลี้ยงดูเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมและช่วยเหลือผู้เดือดร้อนอย่างแท้จริงปัญหาก็คือว่าเดิมนั้นนะครับพ่อแม่ที่ลูกนำชื่อไปลดหย่อนภาษีถือว่าเป็นมีคนดูแลแล้วจึงถูกตัดสิทธิ์บัตรสวัสดิการเห็นไหมการแก้ไขตอนนี้กระทรวงการคลังเขาทำยังไงก็ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปพิจารณาซะตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาก็จะเห็นว่ามีการแฉลูกอกตัญญูเยอะไปร้องเรียนกันโอ้โหนี่ทำไมให้ฉันแล้วต้องแล้วลูกไม่เคยให้ฉันแล้วเธอไม่ให้ฉันได้ยังไงฉันขอถอนสิ่งที่ลูกเคยบอกว่าเอาไปลดหย่อนภาษีได้ไหมจริงๆแล้วไม่เคยส่งเสียฉันเลยพ่อแม่ว่าอย่างนั้นฉะนั้นรัฐบาลบอกว่าสิทธิประโยชน์โครงการของไทยรักไทยพลาดโครงการ60-40นี่แหละเป็นมาตรการที่รัฐบาลช่วยเร่งรัดผลักดันเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและช่วยเหลือผู้ประกอบการรายย่อยรวมทั้งร้านค้าฟู้ดเดลิเวอรี่ไม่ใช่โครงการสวัสดิการสำหรับแจกเงินอุดหนุนรายบุคคลอันนี้ไม่ได้แจกเลยบุคคลฉะนั้นทุกคนได้รับหมดสรุปง่ายๆอย่างนี้นี่สรุปง่ายๆอย่างนี้ส่วนเรื่องหวยว่ายังไงเรื่องหวยก็ตลอดสัปดาห์นี่โอ้โหตลอดสัปดาห์นี่เป็นมหากาพย์สรุปแล้วจบแล้วนะครับอ้าวมาเล่าเรื่องแต่ต้นให้ฟังเลยกันว่าเหตุการณ์นั้นเป็นอย่างไร เหตุการณ์เริ่มแรกคือนางสัญญาดอกไม้หรือป้าขยันอายุ54 ปีชาวจังหวัดสุโขทัยซื้อลอตเตอรี่ชุด3 ชุดจากเจ๊แห้งแม่ค้าในหมู่บ้านผมจำได้ว่านั่งฟังคุณหนุ่มกันชัยพูดถึงป้าขยันพอถามอายุป้าขยัน50 ปีคุณหนุ่มกันชัยสะดุ้งโอ้ป้าได้ไงเนี่ยผมก็เป็นตาแล้วสินะผมอายุแก่กว่าอีกอ้าวตากันชัยเลยกันนั่นแหละขอบคุณตากันชัยที่ทําให้ผมสะดุ้งไปด้วยเออผมก็อ้าวโอ้ฉะนั้นผมก็ปู่แล้วทีเนี้ยอ้าวว่ากันไปอ้าวเรื่องราวเป็นยังไงป้าขยันใช้สมาร์ทโฟนไม่เป็นนะจึงนำลอตเตอรี่ไปให้เพื่อนบ้านก็คือป้าแหววและนายเดชนายเดชเป็นสามีของป้าแหววนี่แหละช่วยตรวจให้หน่อยนะช่วยตรวจให้หน่อยว่างวดนี้ถูกไหมนะป้าแหววก็บอกว่าถูกรางวัลที่หนึ่งนะแต่เพื่อความปลอดภัยเก็บเอาไว้ชั้นไว้ก่อนมันจะหายวันรุ่งขึ้นกลับไปบอกป้าขยันว่าไม่ถูกซะแล้วลอตเตอรี่หายนะลอตเตอรี่หายสืบสาวเราเรื่องยาวใหญ่โตนะตาเดียตัวแหละไปเก็บไว้ตามนาตามซอกเถียงนาขนำทางภาคใต้เรียกขนำทางภาคอีสานเรียกเถียงนาถ้าทางภาคสุโขทัยน่าจะเรียกว่ากระท่อมกระท่อมปลายนาสามภาคไอ้เรื่องไอ้ของเดียวกันไม่เหมือนกันนะครับท่านผู้ฟังขนำน้อยขนำน้อยเถียงนาว่ากันไปแล้วเอาไปเผาที่ปลายนาที่อำเภอสวรรคโลกเป็นไงล่ะจ้าสุดท้ายภรรยาก็ไม่รอดเหมือนกันนะครับสืบสาวเราเรื่องต่อไปขอโทษขอโพยกับยกใหญ่ส่วนกองฉลากกินแบ่งรัฐบาลยืนยันว่าแม้จะเผาทําลายไปแล้วแต่หากมีหลักฐานยืนยันผมยืนยันเพราะว่ามีแม่เดี๋ยวนี้แม่ค้าลอตเตอรี่เขาก็รอบครอบนะครับจะถ่ายภาพไว้ตลอดนะครับเพราะทุกคนมีมือถือใช่ไหมครับมีกลางแผงปั๊บก็จะถ่ายนะบอกว่าหากป้าขยันสามารถพิสูจน์ตามกระบวนการทางกฎหมายได้และมีคําสั่งศาลยืนยันความเป็นเจ้าของก็มีสิทธิ์ที่ได้รับรางวัล6 ล้านบาทเนื่องจากสารังเก่ามีการอายัดไว้และมีอายุความในการขึ้นเงินนานถึง10 ปีเอ๊ะผมจำได้ว่าหลายปีก่อนเคยมีการประกาศใช่ไหมว่ารางวัลที่ไม่มีคนไปขึ้นมีคนไปขึ้นรางวัลที่สองรางวัลที่สามรางวัลที่หนึ่งสองสามที่ห้านี่แหละหรือเลขท้ายนี่แหละหลายล้านเหมือนกันนะหลายล้านเงินหลายล้านเงินพอค่อยไปขึ้นกันหน่อยไปขึ้นกันหน่อยอ้าวก็ว่ากันไปอ้าวมาอีกข่าวฮือฮาไปทั้งเทศเหมือนกันก็คือเกาะวงกลมลึกลับน่ะเกาะวงกลมลึกลับเกิดที่ปทุมธานีแม่ผมว่าจะแวะไปดูสักหน่อยยังไม่มีเวลาว่างเพราะว่าเห็นว่าเข้าไปลึกแล้วก็ฝนตกเพราะอยู่ใกล้ๆบ้านนี้เองรองศาสตราจารย์ดร.ปริญญาเทวานฤมิตกุลอาจารย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้เผยแพร่ภาพมุมสูงนะและบอกว่าเนี่ยเป็นภาพเกาะกลมๆคล้ายกับเกาะเอลโอจิโกของประเทศอาร์เจนตินามันเป็นเกาะอะไรเนี่ยฉะนั้นก็ลงไปพิสูจน์ท่านอาจารย์ปัญญานี่เคยมีอีเวนต์กับผมอีเวนต์หนึ่งนะฮะอีเวนต์นั้นน่าจะเป็นช่วงน้ำท่วมมาหลายปีก่อนของปทุมธานีทั้งผู้ว่าทั้งผมก็ไปแจกของน้ำท่วมแล้วผมก็ไปกับอาจารย์ดร.ปริญญาเนี่ยขอเล่าเป็นเกร็ดไว้นิดหนึ่งผมกับอาจารย์ก็พายเรือไปด้วยกันขอเล่าให้ฟังว่าอาจารย์ปริญญามองผมพายเรือแล้วว่าปังเนี่ยว่าก็เลยถามว่าปังเนี่ยพายเรือเป็นด้วยหรอพายงัดอาจารย์ปริญญาพายเรือไม่เป็นนะฮะไม่คล่องพูดยังไงน่าจะบอกผมพายไม่เป็นทั้งผมอยู่ริมน้ำจะว่าอย่างนั้นผมว่าพายงัดครับอาจารย์วิธีการพายงัดผมก็ทําแสดงให้อาจารย์ดูตอนนี้อาจารย์ขึ้นโดนอาจารย์ไม่ได้มาพายงัดกับผมแล้วอ้าวอาจารย์ว่าไงอาจารย์ก็ให้ไปตรวจสอบปรากฏว่าจิสดาเขาไปตรวจสอบแท้จริงแล้วเป็นอะไรเป็นแพหญ้าและวัชพืชที่เกาะกันแน่นลอยอยู่บนผิวน้ำไม่ได้ยึดติดกับก้น บ่อของบ่อน้ําเห็นไหมส่องลงไปเลยมีเอ็กซเรย์เอ็กซเรย์ทางอากาศเรียบร้อยเดี๋ยวนี้ก็มีเทคโนโลยีสูงส่งนะครับถ้าเพื่อนอยากดูเทคโนโลยีอันสูงส่งนี้นะครับคลิกดูข่าวเกี่ยวกับอะไรเดียเอาที่อียิปต์เลยด้วยกันพีระมิดที่อียิปต์เลยด้วยกันจะมีการสแกนพื้นล่างหมดเลยเดี๋ยวเนี้ยพื้นล่างหมดเลยฉะนั้นไม่ใช่อะไรมันเป็นเกาะที่เกิดจากแพร่หญ้าและวัชพืชเมื่อลมพัดหรือกระแสน้ําไหลเวียนก็จะดันให้แพร่หญ้าหมุนคล้ายๆกับของเหลวหมุนได้และก่อนนี้เขาบอกว่าเมื่อดูภาพย้อนหลังแล้วมีมาเป็นเวลาหลายสิบปีแล้วหลายสิบปีแล้วครับกว่าขึ้นไปอยากจะไปดูอยากไปพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวพัฒนาแล้วมันจะหายไหมเนี่ยไม่ใช่พอพัฒนาเสร็จปั๊บปรากฏว่าเกาะมันไม่หมุนแล้วอ่ะลองดูดีๆนะครับท่านบิ๊กแจ๊สนายกอบจปทุมธานีครับทําให้ภูมิทัศน์เขาเสียไปอาจจะเปลี่ยนทิศทางหรือเปล่าน้ําเปลี่ยนทิศทางหรือเปล่าส่วนอีกข่าวนะครับที่ฮือฮามากที่สุดก็คือน็อตและสกรูตกหล่นทําตกหล่นบนสายมอเตอร์เวย์M7โอ้เมื่อวันที่12มิถุนายนเวลา12:38นะรถลงมาซ่อมกันหมดถึง43คันแต่ตอนนี้จับได้เรียบร้อยแล้วไม่มีปัญหาแล้วไม่มีปัญหาแล้วเจ้าของยอมรับผิดใครที่ไปปะยางปะอะไรอยู่นั้นอ้าวไปรับเงินค่าเสียหายจากเจ้าของได้นะโอ้โหเยอะมากกว่าจะหาได้เป็นหลายชั่วโมงกันนะหลายชั่วโมงก็ต้องจับกล้อง CCTV อยู่นะดูซิว่าใครเห็นภาพแล้วก็คงร่วงนะฮะคงร่วงมัดไม่ดีนี่ผิดหลายกระทงนะก็ผมเองประวัติกับผมเองเคยขับรถไปทําข่าวนี่เกือบเสียชีวิตเนี่ยพูดอ่ะก็เพราะไอ้ของลงนี่แหละอะไรอ่ะรถก่อสร้างเช่นกันครับเพื่อนๆครับรถก่อสร้างผูกอะไรอ่ะบันไดก่อสร้างนะครับอยู่บนหลังคารถพิกอัพแล้วหลุดร่วงลงมารถผมตามก้นมาติดๆเลยระยะห่างประมาณสัก10 เมตรหลบตีหลบซ้ายทันถ้าหลบขวาก็ตกคลองหลบตกคลองกลางถนนเอเชียนะฮะหลบซ้ายทันปุ๊บรีบไปเลยหลบซ้ายทันก็หมายถึงว่ารถที่ตามหลังมาก็เกือบเหมือนกันโอ้โหนี่อันตรายมากอีกครั้งหนึ่งไปที่ภาคตะวันออกอันนั้นทีวีตกร่วงต่อหน้าต่อตาเลยอันนั้นโอ้โหอันตรายมากไปรู้สึกไปที่ระยองไปที่ระยองนี่คืออันตรายมากนี่ประสบการณ์ด้วยตัวเองนะครับประสบการณ์ด้วยตัวเองประสบการณ์ด้วยตัวเองอีกครั้งหนึ่งไปที่ทางใต้มีรถวิ่งตัดหน้าแบบออกจากซอยขวามาซอยซ้ายเลยมาซอยซ้ายเลยปื๊ดเลยก็เป็นเส้นยาแดงผ่าแปดเลยโอ้โหครับอ้าวเราระวังด้วยนะครับจะไม่รอดหลายรายแล้วนะครับส่วนอันนี้ยังโชคดีนะครับเป็นแค่น็อตแค่ตะกรูหล่นตามพื้นนี่ถ้าเป็นอุปกรณ์เหล็กที่ใหญ่กว่านี้น่าจะอันตรายยิ่งกว่านี้พักกันสักครู่นะครับเดี๋ยวไปดูข่าวใหญ่อีกข่าวหนึ่ง1,600 ล้านบาทแลกกับคนไทย5 ล้านคนใช้ AI ฟรีเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังอย่างละเอียด THAI Password คืออะไรแป๊บเดียวได้กลับมาครับ
1: ช่วงนี้ชี้แนะพบกับผมป๋าแหงมที่97 QFM Quality News Station สถานีข่าวคุณภาพทุกเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา6โมงเช้าจะมาย่อโลกสีน้ำเงินและย่อโลกสารคดีให้รู้ทันเพื่อนๆแล้วพาไปนอกโลกนอกจักรวาลให้เข้าใจปรัชญาและชีวิตฟังโลกสีน้ำเงินกับป๋าแหงมที่นี่ทุกเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา

ปูนปูนแม่กระผมจะขวางทางขวานชีวันจะบันอะไรหรือเปล่าไม่ทราบได้เพราะขวานเล่มนี้ใหญ่มาก1,600 ล้านบาทจึงอยากจะมาเล่าให้เพื่อนๆฟังว่าทำไมจะต้องไปแจกเขาฟรี5 ล้านคนในเมื่อคนที่ใช้บริการ AI ไม่ว่าจะเป็นของโมเดลใดก็แล้วแต่นะครับ14-15 โมเดลที่พูดถึงเนี่ยสูงไปเรื่อยๆเนี่ยก็จะเสียเงินอยู่แล้วรัฐบาลบอกว่าไม่ต้องคุณไม่ต้องเสียเงินฉันจ่ายเอง1,600 ล้านบาทจ่ายแทนเลยมีเงื่อนงำยังไงไม่สะอาดไม่โปร่งใสใจคิดอะไรอยู่อ่ะติดตามควบม้าไปตามกับผมนะครับว่าใครใช้คนนั้นก็ต้องจ่ายสิแต่ทำไมใจดีจัง TSAI Passport คืออะไรคือโครงการการยกระดับทักษะดิจิตอลและปัญญาประดิษฐ์เพื่อคนไทยสนับสนุนให้คนไทยสามารถเข้าถึงเครื่องมือ AI และเรียนรู้การใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อเพิ่มศักยภาพด้านการศึกษาการทำงานและการแข่งขันในเศรษฐกิจดิจิตอลซึ่งแนวความคิดนี้ผลักดันให้ประชาชนจำนวนมากสามารถใช้ AI เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้การทำงานและการสร้างนวัตกรรมไม่ใช่เฉพาะผู้คนในวงการเทคโนโลยีเท่านั้นผมบอกตรงๆเลยนะครับขนาดคนอยู่ในวงการเทคโนโลยีนี่โอ้โหยังเรียนตั้ง4 ปีไม่เชื่อไปถามมหาวิทยาลัยหอการค้าได้เลยเขาเปิดหลักสูตรAI คณะ AI ชาวบ้านใช้ไม่เป็นหรอกชาวบ้านก็เห็นไหมสิทธิคนจนเนี่ยยังใช้ไม่เป็นเลยเบิกไม่ได้เลยนายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมบอกว่าอย่างไงปัจจุบันคนไทยมีอัตราการเข้าถึงเทคโนโลยี AI เพียง 10.7% น้อยกว่าสิงคโปร์ที่มี 60.9% และเวียดนาม 23.5% โครงการ PHAI Passport ของกระทรวง DE สามารถเพิ่มผู้ใช้ AI ได้ถึง5ล้านคนผลักดันให้อัตราการเข้าถึง AI ของไทยเพิ่มขึ้นราว 23% สูงกว่าค่าเฉลี่ยโลกที่ 16.3% นะจ้างเขาเนาะนายพัทระอนันตศิลป์ปลัดกระทรวง DE บอกว่าโครงการ THAI Passport เป็นส่วนหนึ่งของนโยบาย Quick Big Win ของรัฐบาลที่เร่งยกระดับศักยภาพของดิจิตอลและ AI ของคนไทยในการจัดหาGenerative AI รุ่น Pro Premium จากผู้ให้บริการ14 รายจำนวน24 โมเดลอาทิ Gemini Chat GTP Clock Cool Day และ Typhoon จำนวน5 ล้านสิทธิ์ใช้งานเวลา12 ปีโดยมีการจัดหาประมาณ 27.5 27.50 บาทต่อเดือนต่อสิทธิ์โดยปกติต้องมีค่าบริการจากผู้ให้บริการในราคา600 บาทต่อคนต่อเดือนก็คือพอเขาเอามาหารเสร็จปั๊บเป็นไงก็คือตรงกับ16,000 ล้านบาทนี่แหละนะ16,000 ล้านบาทนี่แหละแล้วก็เลยงงว่าเอ๊ะมันมายังไง16,000 ล้านบาทก็มาจ่ายตัวเลขนี่แหละนะมาจากตัวเลขนี่แหละก็คือเอาจำนวน5 ล้านคนใช่ไหมกับ324 บาทเอาตั้งแล้วก็มาหารกัน16,000 ล้านพอดีจริงๆแล้วการไปใช้ AI พวกนี้นะครับจะมาเล่าให้ฟังเลยว่าเราต้องเสียค่าใช้จ่ายอะไรบ้างซึ่งอย่างเช่นบริษัทปางแหมจะใช้เนี่ยขับขึ้นไปเรื่อยๆจะต้องเสียค่าใช้จ่ายอะไรบ้างของแชทGPT นะครับเป็นแชทบอทปัญญาประดิษฐ์ที่เปิดให้บริการที่ได้รับความนิยมมากที่สุดล่าสุด OpenAI ซึ่งพัฒนาแชท GPT เปิดให้บริการในประเทศไทยเรียบร้อยแล้วโดยคิดค่าบริการ$20หรือประมาณ670 บาทต่อเดือนถ้าจะใช้บริการไปใช้ซะส่วน Google Gemini แบบฟรีก็ใช้ Gemini Flex ได้ฟรีแต่สำหรับถ้า Google AI Plus
ก็ต้องจ่ายเงิน95 บาทต่อเดือนรับพื้นที่200 กิกะไบต์ใช้งานจิมมี่โปรสร้างวิดีโอ VEO และแชร์ให้ครอบครัวสูงสุดถึง5 คนส่วน Google AI Pro 750 บาทต่อเดือนได้รับพื้นที่2 เทราไบต์ใช้งานโมดูลระดับสูงสิทธิพิเศษ Google Workspace ในฟีเจอร์ค้นหาในเชิงลึกนี่ต้องจ่าย750 บาทอยากใช้ไปใช้เอง Google AI Ultra เริ่มต้นที่ 3,500 บาทต่อเดือนได้รับพื้นที่20 เทราไบต์ขึ้นไปสิทธิเข้าถึงโมเดลและฟีเจอร์ทดลองล่าสุดก่อนใครส่วน Folder Pro ค่าใช้จ่ายอยู่ประมาณ$20ต่อเดือนส่วนรายจ่ายรายปีก็ยังมีอีกที่ผมอ่านค่าใช้จ่ายทั้งหมดนี่นะครับต่อรายบุคคลนะครับเพื่อนๆครับฉะนั้นรัฐบาลบอกว่าฉันจะจ่ายให้เธอฉันน่าจะเธอต่อไปนี้5 ล้านคนนี้มาสมัครของฉันแล้วเธอไม่ต้องจ่ายฉันจ่ายให้เองแล้วอยู่ๆอะไรไปจ่ายเขาอ่ะนี่แหละคือปัญหานี่แหละคือปัญหาว่าอยู่ๆทำไมต้องไปจ่ายแทนชาวบ้านเขาสองเราไปเชื่อใจอะไรเขาจะไม่ทำอะไรเลยไปจ่ายเขาแล้วอ้าวคำถามลึกมันอยู่ตรงนี้นะซึ่งคุณชัยชนกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดีอีบอกว่าไงผู้ให้บริการ AI ทั้งจิตทั้งผู้บริษัทที่เขาติดต่อมาเนี่ยนะฮะจะไม่สามารถนำข้อมูลของผู้ใช้งานยูเซอร์และพร้อมคือเอาผมจะเล่าไงเดียสมมติว่าตังแหมอยากรู้อะไรก็ไปถามทำแล้วทำแล้วทำแล้วทำความถี่ของข้อมูลความอยากรู้อยากถามก็จะมีอยู่ในนั้นถ้าความรู้อยากรู้อยากถามอยู่ในนั้นแล้วเกิดมันเยอะเป็น data เป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านนะคำถามนั้นเป็นคำถามที่สำคัญและเกิดการสร้างประดิษฐ์อะไรเหมือนแล้วข้อมูลนั้นมันจะหายไปไหมเข้าใจหรือเปล่าจะถูกดึงไปไหมเพราะของไทยเราเนี่ยถูกแฮกเกอร์ถูกอะไรบ่อยขนาดเมื่อวานนี้ที่อ่านข่าวให้ฟังขนาดที่เกาหลีใต้ยังถูกปรับไปเลยถูกแฮกข้อมูลไปตั้งข้อมูลส่วนบุคคลตั้ง47 ล้านข้อมูลหายไปเนี่ยที่ถามไปเนี่ยหายไปเนี่ยถูกปรับเป็นหมื่นล้านเลยเนี่ยของไทยเราจะถูกอย่างนี้หรือเปล่าจะขอโทษหรือเปล่าเนี่ยประเด็นสำคัญของเขาถามไปเยอะๆถามไปเยอะแล้วตอบออกมาแล้วเป็นไงอย่างที่ว่านะครับว่าเราจ่ายตังค์ไปเนี่ยเพราะของใครของมันกลับกลายเป็นว่าจะเอาเป็นพันล้านไม่ให้เขาเลยประเด็นคือว่าไงนะคุณพัชระอนันตศิลป์ปลัดกระทรวงดีอีบอกก็ต้องไงก็มาชี้แจงมีคุณพัชระคุณเพททางพ่วงทรัพย์เลขาธิการคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติซึ่งเป็นเจ้าของโครงการก็มาชี้แจงผู้แทนของกลุ่มบริษัทคู่สัญญาก็มาชี้แจงสเปคที่พูดถึงนี้แต่การชี้แจงนี้ปรากฏว่ามาชี้แจงบนเวทีคนที่ชี้แจงบนเวทีนั้นเมื่อวันที่11 มิถุนายนที่ผ่านมานั้นฝ่ายของราชการรู้จักแนะนำตัวแต่ฝ่ายของผู้แทนบริษัทไม่แนะนำตัวครับท่านผู้ชมครับไม่แนะนำตัวว่าคุณเป็นใครเป็นตำแหน่งอะไรในบริษัทก็ทุกคนก็เลยงงมีสิทธิ์อะไรขึ้นไปบนชี้แจงแต่ก็ฟังได้มาฟังก็ฟังได้การชี้แจงร่วม3 ชั่วโมงผู้แทนกลุ่มคู่สัญญามีใครบ้างกลุ่มการค้า TS ซึ่งประกอบด้วยบริษัทเทิร์นคีย์คอมมูนิเคชันเซอร์วิสจำกัดมหาชนและบริษัทฮิวแมนอินเทลลิเจนซ์จำกัดออกมาแถลงรายละเอียดทั้ง2 บริษัทนี้ครับถูกชำระเรียบร้อยแล้วว่าใครเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ถือหุ้นเล็กและมีความเกี่ยวข้องกับรัฐบาลเกี่ยวข้องกับโครงการอะไรใดๆบ้างเดี๋ยวมาว่าตัวนี้ก่อนผู้แทนกลุ่มบริษัทผู้สัญญาซึ่งไม่ได้แนะนำชื่อและตำแหน่งใดๆบนเวทีรับฟังความคิดเห็นบอกตัวเองว่าเป็นฝ่ายของผู้รับจ้างจะจัดหาให้คนไทยกลุ่มเป้าหมาย
เข้าไปใช้ในแพลตฟอร์มประกอบด้วย AI จาก14ค่ายรวม31โมเดล31โมเดลโดยมีรายการต่างๆบนหน้าจอมีแชทหลายแชทผมจะเล่าไงดีครับเพื่อให้เพื่อนตามผมทันกลุ่มพัฒนาฝีมือแรงงานนะครับเคยร่วมมือกับ Microsoft แล้วถ้าเพื่อนอยากเรียนรู้เรื่องคอมพิวเตอร์เรื่องความรู้เรื่องนี้นะครับโมเดลนี้นะครับไปคลิกที่กรมพัฒนาฝีมือจะมีการเรียนคอมพิวเตอร์ตั้งแต่เบื้องต้นจนถึงเบื้องสูงสมัครเรียนไปเหอะเหมือนกันกับนี่เลยเหมือนกันกับนี่เลยเหมือนกันกับที่กำลังจะพูดถึงนี่แหละใครเป็นแฟนคลับของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานกระทรวงแรงงานจะรู้ดีว่าอันนี้มีอยู่แล้วนะโมเดลต่างๆที่เอามาโชว์มีอะไรบ้างมี GDP 5.5 ของ Open AI มี Gemini 3.1 Pro ของ Google มี Cruder Opus 4.8 ของ Anthropic และโมเดลอื่นๆอีกมากมายนะโมเดลพวกนี้สามารถทำอะไรได้บ้างทำอะไรบ้างคือว่าหลักสูตรแล้วกันเนาะมีหลากหลายหลักสูตรหลักสูตรหลายหลักสูตรหลายหลักสูตรมีหลักสูตรในการสร้างภาพรูปภาพหลักสูตรของทําวิดีโอหลักสูตรทําเพลงไปจนถึงหลักสูตรทําเว็บไซต์ HTML แล้วก็เปรียบเทียบฟีเจอร์ต่างๆที่เพื่อนๆเห็นออกมาทุกอย่างแหละที่เป็นการ์ตูนอะไรนี่แหละเนี่ยจะมีฟีเจอร์เรียกอะไรสมาร์ทเซิร์ชซึ่งสามารถค้นคว้าข้อมูลต่างๆจากแหล่งที่มาแล้วก็มีฟีเจอร์ของ Deep Research ค้นหาข้อมูลเชิงลึกนะและมันบันทึกไฟล์เป็น PDF และยังมีคำสั่งของพร้อมสำเร็จรูปในรูปแบบช่วยในการทำงานเงื่อนไขเป็นยังไงคุณพัชระอนันตสินปลัดกระทรวงดีบอกว่าต้องอายุไม่ต่ำกว่า15ปีโดยมีกลุ่มเป้าหมาย3กลุ่มก็คือนักเรียนนักศึกษาบุคลากรภาครัฐและประชาชนทั่วไปรวมถึงผู้ประกอบการ SME ภาครัฐนี่อะไรข้าราชการเรามี2ล้านคนกลุ่มผู้บริษัทผู้ค้าสัญญาบอกว่ายังไงโมเดล AI ต่างๆโครงการแบ่งออกเป็น2ระดับคือระดับผู้เริ่มต้นและผู้สร้างสรรค์ตรงนี้แหละผมอยากจะขีดเส้นใต้แล้วเล่าให้เพื่อนฟังผู้เริ่มต้นและผู้สร้างสรรค์ผู้เริ่มต้นจะต้องใช้ AI ตัวฟรีก่อนเหมือนกรมการพัฒนาฝีมือแรงงานเลยไปเรียนแล้วก็จะได้สอบออกมาเหมือนที่เขาเคยมีเรียนอยู่แล้วในกระทรวงดีอีก็มีเรียนอยู่ทุกที่มีเรียนอยู่สถาบันมีเรียนอยู่จะเก็บอบรมคะแนนไว้รวม100คะแนนแล้วจะเลื่อนระดับขั้นเรื่องแบบไม่เชื่อก็คลิกไปดูอีกไปเรียนได้อีกเรียนฟรีได้อีกนะเรียนฟรีไม่เห็นต้องไปเสียเงินตั้งสิบเป็นพันล้านเลยนะผู้สร้างสรรค์ก็จะรับสิทธิ์เข้าถึง AI ในโมเดลสูงขึ้นไปอีกถ้าสอบผ่านคะแนนรวมได้ร้อยคะแนนเนี่ยนะก็จะได้เป็นผู้สร้างสรรค์เห็นไหมผู้สร้างสรรค์ขยับขึ้นไปอีกระดับชาวบ้านจะมีเวลาไปเรียนไหมนี่นะแค่ผู้เริ่มต้นผมว่าชาวบ้านก็เหนื่อยแล้วนึกเริ่มต้นจะให้เข้าบ้านหรือให้ฉะนั้นจีบอกให้เข้าบ้านกาโมกากระบาดไปเลยโดยตลอดระยะเวลา12เดือนของโครงการ

ล่องกลับไปมีแน่นอนมีสอบตกมีสอบตกมีกลับไปเรียนใหม่เริ่มต้นอีกแน่นอนแม้ว่ามันยากแค่ไหนนะ5 ล้านคนไม่ฉันมันเฉพาะคนที่เขาไปเรียนอยู่ในเอ่ยขึ้นที่มหาวิทยาลัยหอการค้านี่แหละเพราะว่าไปเปิดงานมาหอการค้าก็เต็มเรื่องนี้ไว้เรียบร้อยแล้วนะหลักสูตร AI เลยคณะ AI เลยอยากเรียนเรื่องนี้ไปเรียนเรื่องนี้เลยหรือมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตนะหรือมหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพก็มีหลักสูตรพวกนี้โดยเฉพาะเลยสถาบันดังๆของประเทศไทยโอ้มีหมดแหละไม่อยากเอ่ยชื่อหรือจะหาว่าผมเอาไม่ครบขอโทษด้วยถ้าเอ่ยชื่อไม่ครบนะนี่แหละคือปัญหาสําคัญว่าเพื่อนจะเรียนผ่านหลักสูตรพื้นฐานเขาไหมเริ่มต้นไหมจะกลายเป็นผู้สร้างสรรค์ไหมถ้าเรียนไม่ครบ1 ปีหมดจบแล้วหมดแล้วศูนย์เปล่าแล้วนี่ผมพูดแค่ตรงนี้นะครับไม่ได้พูดถึงเรื่องสัญญา4-30 กว่าวันมาเนี่ยเอาว่าตรงนี้ให้เพื่อนเข้าใจก่อนฉะนั้นกู้สัญญาว่ายังไงกลุ่มบริษัทกู้สัญญาบอกว่าหลักสูตรเริ่มต้นเตรียมไว้กับประชาชนผู้เข้าร่วมโครงการเข้าเรียนรู้เก็บคะแนนมากกว่า130หลักสูตรซึ่งรวมความรู้จักหลายองค์กรทั้ง Microsoft Google และ OpenAI หลักสูตรกรอบสูงสุดไปถึงทำงานกรอบของ UNESCO Framework ซึ่งจะมีตั้งแต่หลักสูตรขั้นพื้นฐานการใช้ AI ในการทำงานทั่วไปจนไปถึงการใช้ในภาคธุรกิจต่างๆโอ้อันนี้เกินความรู้ของชาวบ้านแล้วคำว่าเกินความรู้ของชาวบ้านคืออะไรเกินความรู้ของชาวบ้านก็คือขนาดบริษัทยักษ์ใหญ่ยังมีหน่วยของเซ็นเตอร์ของคอมพิวเตอร์ไปเรียนโดยเฉพาะเลยกรรมการผู้จัดการไม่มีทางรู้หรอกเรื่องพวกนี้ไม่มีเวลามาศึกษาเรื่องพวกนี้หรอกพิมพ์ดีดเบิร์ดหรือเอ็กเซลยังต้องให้เด็กมาพิมพ์เลยว่าต่อไปว่าโครงการนี้จะสูญเปล่าตามที่ฝ่ายค้านว่าทะเลาะบอกแว้งหรือเปล่าว่าเพราะอะไรเหตุใดเห็นไหมมีคำถามเต็มมาเยอะแยะทุกถามในสภาเรียบร้อยแล้วก็มีนะครับเหตุใดราคากลางของผู้เหตุใดผู้ที่ตั้งราคากลางจึงมาร่วมประมูลด้วยถึงทางการก็บอกว่าพวกเขาเป็นคนเขียนเราต้องรีเสิร์ชข้อมูลเขาก็มีสิทธิ์มาประมูลราคากลางด้วยสิเห็นไหมแล้วทำไมไม่ติดต่อบริษัทโดยตรงเลยมีสอบบริษัทโดยตรงเลยบริษัท Microsoft บริษัทหรือบริษัทอื่นๆที่ของอีลอนมัสก์ OpenAI เนี่ยติดต่อเลยตรงเลยไม่ได้เหรอก็ไม่ได้เพราะว่าเป็นกฎระเบียบทีนี้เป็นเรื่องยาวมากเพราะหลังการประมูลมีช่องโหว่มากๆทำให้คุณต้องให้เครดิตนะครับนายภาวุฒิพงศ์วิทยาพานุสสบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนออกมาซักถามถูกไหมออกมาซักถามกันประกาศจัดจ้างปั๊บได้ประกาศประกาศจัดซื้อจัดจ้าง7 พฤษภานะปรากฏว่ารับฟังปรากฏว่าแป๊บเดียวผู้ชนะการประกวดเรียบร้อยแล้วฉะนั้นโครงการนี้ก็เป็นอีกการหนึ่งที่ทุกฝ่ายเลยจับตามองเพราะใช้เงินงบประมาณสูงเป็นวัตการเป็นเงินนอกงบประมาณที่ไม่ต้องผ่านครม.ภายใต้โครงการกองทุนพัฒนาดิจิตอลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมซึ่งกองทุนนี้ได้รับงบประมาณจากคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติกสทช.ปีละ 2,000 ล้านบาทและมีเงินเหลืออยู่ประมาณสัก 1,500 ถึง 1,600 ล้านบาทก่อน 1,600 ล้านบาทนี่แหละที่มาใช้ในงานนี้นะโดยไม่ต้องผ่านการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีนะกลายเป็นว่าเจ้าของการนี้ไม่ได้มาจากความต้องการแท้จริงของประชาชนเลยถูกต้องมีใครต้องการไหม AI นี่เราใช้น้อยเพราะเราไม่ต้องการจะไปกระตุ้นให้ใช้หรือยังไงวิพากษ์วิจารณ์มากนะครับผมคนหนึ่งที่คัดค้านโครงการนี้ครับตำน้ำพริกมาละลายแม่น้ำอย่างแท้จริงนะครับเป็นการตั้งเองชงเองกินเองเพราะว่าเห็นงบประมาณมันเหลืออยู่เนาะเห็นงบประมาณเหลือแล้วก็เอาโครงการนี้มาใส่หรือเปล่าคุณชัยชลคิดชอบรัฐมนตรีดีอีก็บอกว่าเป็นการเพิ่มศักยภาพการผลิต productivity ของประเทศไทยเนี่ย AI เป็นเรื่องสำคัญและจำเป็นและเร่งด่วนนะเห็นไหมนะส่วนกลุ่มผู้ชนะการประกวดนั้นมีกรอบเวลาสั้นมากแ

0: แค่34 วันนั้นไม่เป็นความจริงไม่น่าแปลกใจเพราะเตรียมพร้อมไปเรียบร้อยแล้วอ้าวฉะนั้นตลอดสัปดาห์นี้จะมีการคัดค้านในเรื่องนี้ตลอดอยากให้เพื่อนๆจ้องตาดูนะครับเพราะว่ากลุ่มนี้ก็เรียกว่ากลุ่มลูกเทพนะครับพ่อเทพกู้ไปแล้วนะครับ400,000,000,000 บาทเรามาแจกพวกเราในเรื่องของไทยแลนด์ไทยช่วยไทยพลัสส่วนลูกเทพนี่แหละครับ1,600 ล้านบาทเนี่ยนะครับจะมาแจกตรงนี้อีกก็ขอให้เพื่อนจับตามองดูต่อไปนะครับว่าจะออกมาเช่นไรและใครจะได้ผลประโยชน์ของAI นี้อย่างแท้จริงสำหรับวันนี้บายบายปูนปูนสวัสดีครับ
1: ห่วงนี้ชี้แนะพบกับผมป๋าแหงมที่97 QFM Quality News Station สถานีข่าวคุณภาพทุกเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา6โมงเช้าจะมาย่อโลกสีน้ำเงินและย่อโลกสารคันให้รู้ทันเพื่อนๆแล้วพาไปนอกโลกนอกจักรวาลให้เข้าใจปรัชญาและชีวิตฟังโลกสีน้ำเงินกับป๋าแหงมที่นี่ทุกเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: ปลูกบ้านเติมสุขกันร้อนกันเสียงกันชื้นด้วย EPD มวลเบาฟังข้างรู้คู่บ้าน FM 97 QFM สถานีข่าวคุณภาพทุกวันเสาร์เวลา 10-11 นาฬิกาวันอาทิตย์เวลา 13-14 นาฬิกาปัญหาบ้านสุดร้าวรั่วร้อนเล็กเป็นสนิมปูนระเบิดวัสดุอะไรแก้ไขได้ช่างรู้คู่บ้านสัญชัยขนานมีคำตอบโทร091-789-3563
2: ครบเครื่องเรื่องศิลปะกับรายการ Variety Art 3วันแบบเข้มข้นทั้งศิลปะประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและบันเทิงในรูปแบบของสาระบันเทิงพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันพุธเวลา 19:30 น.ถึง 20:00 น.ทาง FM 97.0 MHz Quality News Station
3: คุยเฟื่องเรื่องพระกลับมาแล้วครับพบกับวันชัยสุพรรณจะนำเรื่องราวความรู้ที่ถูกต้องไม่ว่าจะเป็นพระเครื่องพระบูชาเครื่องรางของขลังและวัตถุมงคลข่าวคราวความเคลื่อนไหวความเป็นไปของทุกวัดทั่วไทยทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์16:00 น.-17:00 น.เปิดสายตอบคำถามทุกท่านทาง FM 97 MHz สถานีข่าวคุณภาพ
4: รายการผีเล่นผีจริงคิดแบบเด็กวัดคุยสมบัติสำนวนแบบบ้านๆฟังแล้วอารมณ์จะสำราญทำงานจะสำเร็จคลื่นข่าว 97 FM ขอเสิร์ฟนักพูดสองสุพันโทสุธีสุขสากลกับด็อกเตอร์สุรวงศ์วัฒนกูลโบราณว่ากันมานานแล้วว่าโง่มาก่อนฉลาดนั่นสิผู้พันกับอาจารย์บอกใครมาก่อนใครอ่ะโอ้โหแง่มุกลูกเล่นของนักพูดสองสุเข้าเป๊ะปังโป๊ะไหนๆๆแซ่บเปิ้ลหน่อยเซ่การละเมอชื่อเมียช่วยต่อชะตาชีวิตผัวฉันใดการท่องพุทโธจะคุ้มกันให้พ้นทุกได้ฉันนั้น นั่นไงชะตาจะไม่เงียบถ้ารู้จักพลิกความคิดพบกันทุกวันอาทิตย์กับรายการผีเล่นผีจริงเจอกันทุกเช้าเวลา 9:00 น.คลื่นข่าว 97 FM
5: รายการมองรอบทิศคิดทันข่าวโดยดีเจฟ้าสิริพรวิไลรักและทีมข่าวนำเสนอวาไรตี้ข่าวสารเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมติดตามมองรอบทิศคิดทันข่าวทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ที่นี่ FM 97เวลา 13:00 น.ถึง 14:00 น.
6: สองชั่วโมงเต็มกับเก็บข่าวมาเล่าโดยสิรินรัตน์จันทมาศและวรรณกิจตันติฉันทวงศ์พร้อมกับทีมข่าวภาคสนามตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.รอบรู้ข่าวลึกทันทุกสถานการณ์กับประเด็นข่าวธุรกิจไทยและเศรษฐกิจโลกที่เราย่อมาไว้ที่นี่ FM 97 Quality News Station
7: นราพงศ์วัยวัฒน
8: ์พบกันวันจันทร์ถึงวันศุกร์18:00 น.-19:00 น.ที่นี่ FM 97สถานีข่าวคุณภาพครับ
7: ชัดทุกประเด็น
8: ผมจะขันข่าวเข็นประเด็นให้ท่านฟังแบบกระชับแต่รอบด้านและเห็นทิศทาง
7: นราพงศ์วัยวัฒน์ชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหา
9: ทราบแล้วเปลี่ยน
10: เสี่ยงเศรษฐกิจวิเคราะห์สุดๆฟังสดๆประเด็นฮอตหุ้นเศรษฐกิจการเงินการลงทุนบ่าย 2-4 โมงเย็นทุกเสาร์อาทิตย์ที่นี่ FM 97นำทีมโดยเสี่ยงข่าวรุ่นเก่ารัฐกรอัศดรธีรยุทธพิชภาศักดิ์มังกรพร้อมทีมกูรูดร.ธีรณะพงศ์มคภัทรหมูบินนาสิทธิ์ประเสริฐสกุลกระทิงอ้วนสมพงษ์เบญจเทพานันท์ชลชาติวรวุฒิจงสถิตเสี่ยงเศรษฐกิจเราให้ข้อมูลคุณตัดสินใจ
11: คุยครบรถถกทุกปัญหาข้อกฎหมายในรายการเคลียร์ชัดกฎหมายโดยสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายแห่งประเทศไทยทางคลื่น FM 97.0 MHz ทุกวันอาทิตย์ในเวลา 10:00 น.จนถึง 11:00 น.สมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายให้ความรู้ช่วยเหลือสังคม
12: ไทยขณะนี้เวลา19 นาฬิกา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยร่วมกับขสมก.อำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนที่เดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณศาลาสหทัยสมาคมในพระบรมมหาราชวังกรมการปกครองยืนยันไม่มีการแก้ไขพระราชบัญญัติสัญชาติเพื่อเปิดทางให้บุคคลต่างด้าวเข้ามามีบทบาททางการเมืองโดยขณะนี้ยังอยู่ขั้นตอนรับฟังความเห็นคณะผู้แทนจากเจรจาการของกาตาร์เดินทางเยือนอิหร่านเพื่ออำนวยความสะดวกในการลงนามร่างข้อตกลงสันติภาพระหว่างสหรัฐกับอิหร่านต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: สำนักพระราชวังได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนทั่วไปเข้าถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณศาลาสหทัยสมาคมในพระบรมมหาราชวังทุกวันตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่16มิถุนายนเวลา 8:30 นถึง 16:00 นในการนี้ได้จัดสมุดหลวงลงนามแสดงความอาลัยไว้ณที่นี้ด้วยและภายหลังการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลครบ15วันจะพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาทุกวันเวลา 9:00 นถึง 21:00 นเริ่มตั้งแต่วันเสาร์ที่27มิถุนายนนี้และหลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลครบ100วันแล้วพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ราชสกุลราชนิกุลคณะองคมนตรีคณะรัฐบาลคณะบุคคลส่วนราชการรัฐวิสาหกิจภาคเอกชนและประชาชนทั่วไปร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญพระกุศลสวดพระอภิธรรมพระศพต่อไปการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยร่วมกับขสมก.อำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนที่เดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณศาลาสหทัยสมาคมในพระบรมมหาราชวังการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือรฟม.เตรียมความพร้อมระบบรถไฟฟ้า MRT ทั้ง4สายได้แก่สายสีน้ำเงินสายสีม่วงสายสีเหลืองและสายสีชมพูเพื่ออำนวยความสะดวกประชาชนที่จะเดินทางมาถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเบื้องหน้าพระรูปณศาลาสหทัยสมาคมในพระบรมมหาราชวังโดยจัดเตรียมมาตรการดูแลความปลอดภัยการระบายผู้โดยสารและขบวนรถเสริมพิเศษด้านขสมก.จัดรถบริการรับส่งฟรีระหว่างสถานีรถไฟฟ้า MRT ไปยังสนามหลวง2จุดคือที่สถานีท่าพระทางออกที่1และสถานีสนามชัยทางออกที่1สำหรับประชาชนที่นำรถส่วนตัวมารฟม.เปิดให้บริการอาคารและลานจอดแล้วจรในทุกเส้นทางเพื่อให้ประชาชนเดินทางต่อด้วยรถไฟฟ้าได้อย่างสะดวกโดยในสายสีม่วงมี4จุดจอดสายสีน้ำเงินมีอาคารและลานจอดรวม12แห่งสายสีเหลืองที่สถานีสีเอี่ยมและสายสีชมพูที่สถานีมีนบุรีทั้งนี้ขสมก.ปรับเวลาเดินรถชัตเทิลบัสอำนวยความสะดวกประชาชนโดยรถชัตเทิลบัสให้บริการฟรีใน6เส้นทางหลักเชื่อมต่อจุดสำคัญเข้าสู่สนามหลวงได้แก่เส้นทาง M1 สถานีท่าพระM2 สถานีสนามชัย M7 อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิฝั่งพญาไท M8 สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ M9 สถานีขนส่งสายใต้ใหม่โดยทั้ง5เส้นทางนี้ให้บริการเที่ยวแรกตั้งแต่เวลา 7:00 นและเที่ยวสุดท้ายจากท่าต้นทางเวลา 15:00 นอกจากนี้ยังมีเส้นทาง M16 จากประตูเทวาภิรมย์ถึงสนามหลวงให้บริการตั้งแต่เวลา 8:00 ถึง 17:40 นาทีโดยรถชัตเทิลบัสเที่ยวสุดท้ายจะออกจากสนามหลวงในเวลา 18:00 หรือจนกว่าประชาชนจะเดินทางออกจากพื้นที่ครบทั้งหมดสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ BMTA Contact Center 1348หรือช่องทางออนไลน์ของขสมก. กรมสุขภาพจิตแนะประชาชนดูแลสุขภาพใจในภาวะโศกเศร้าร่วมของสังคมต่อการสิ้นพระชนของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาน
2: ายแพทย์กิติศักดิ์อักษรวงศ์อธิบดีกรมสุขภาพจิตกล่าวว่าการสิ้นพระชนม์ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรียนที่ราชเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาเป็นอีกหนึ่งเหตุการณ์ความสูญเสียที่สร้างความโศกเศร้าแก่ประสบกรณิกรชาวไทยอาจทำให้ประชาชนจำนวนมากเกิดความรู้สึกเศร้าซึ่งอาจนำไปสู่ภาวะโศกเศร้าร่วมในสังคมกรมสุขภาพจิตได้ติดตามผลกระทบด้านสุขภาพจิตที่อาจเกิดขึ้นกับประชาชนอย่างใกล้ชิดและให้ความสำคัญกับการเตรียมความพร้อมระบบบริการสุขภาพจิตเพื่อรองรับผลกระทบทางจิตใจในสถานการณ์วิกฤตและเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อประชาชนในวงกว้างโดยมุ่งสนับสนุนการดูแลช่วยเหลือประชาชนการเข้าถึงบริการสุขภาพจิตและการให้ความช่วยเหลือทางจิตใจได้อย่างเหมาะสมทันท่วงทีและสอดคล้องกับความต้องการในแต่ละสถานการณ์เพื่อให้ประชาชนได้รับการดูแลสุขภาพจิตอย่างต่อเนื่องทั่วถึงและมีประสิทธิภาพด้านนายแพทย์จุมพศพรมศรีดารองอธิบดีกรมสุขภาพจิตกล่าวว่าในช่วงเวลาของการสูญเสียประชาชนอาจมีปฏิกิริยาทางอารมณ์และร่างกายที่แตกต่างกันไปเช่นความเศร้าความรู้สึกว่างเปล่านอนไม่หลับรวมถึงอาจมีพฤติกรรมเปลี่ยนแปลงเช่นติดตามข่าวสารมากขึ้นหลีกเลี่ยงการเข้าสังคมหรือรู้สึกต้องการเข้าร่วมกิจกรรมแสดงความอาลัยมากขึ้นซึ่งล้วนเป็นการตอบสนองทางอารมณ์ที่พบได้ในภาวะโศกเศร้าและมักจะค่อยๆดีขึ้นเมื่อได้รับการดูแลและปรับตัวอย่างเหมาะสมทั้งนี้ประชาชนสามารถดูแลสุขภาพใจของตนเองได้ด้วยการพักผ่อนให้เพียงพอรับประทานอาหารที่เหมาะสมดูแลสุขภาพร่างกายอย่างสม่ำเสมอเลือกรับข้อมูลข่าวสารจากแหล่งที่เชื่อถือได้และหลีกเลี่ยงการติดตามข่าวซ้ำๆหรือเนื้อหาที่กระตุ้นอารมณ์มากเกินไปรวมทั้งเปิดโอกาสให้ตนเองได้แสดงความรู้สึกอย่างเหมาะสมเช่นการพูดคุยกับคนใกล้ชิดหรือเข้าร่วมกิจกรรมแสดงความอาลัยและน้อมรำลึกในระดับที่พอดีโดยกลุ่มที่ควรได้รับการดูแลเป็นพิเศษได้แก่เด็กผู้สูงอายุผู้มีปัญหาสุขภาพติดเดิมและผู้ที่เคยมีประสบการณ์สูญเสียมาก่อนขณะที่ครอบครัวและคนใกล้ชิดสามารถช่วยเหลือได้ด้วยการรับฟังอย่างเข้าใจและสังเกตสัญญาณเสี่ยงเช่นอาการซึมเศร้ารุนแรงความฉุนเฉียวผิดปกติหรือการพูดถึงการทำร้ายตนเองท่านนี้สามารถขอรับคำปรึกษาได้ที่สายด่วนกรมสุขภาพติด1323ได้ตลอด24ชั่วโมงนฤมลอุดมพรรายงาน
1: กรมการปกครองยืนยันไม่มีการแก้ไขพระราชบัญญัติสัญชาติเพื่อเปิดทางให้บุคคลต่างด้าวเข้ามามีบทบาททางการเมืองโดยขณะนี้ยังอยู่ในขั้นตอนรับฟังความคิดเห็นกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยเผยแพร่คำชี้แจงเกี่ยวกับการแก้ไขพระราชบัญญัติสัญชาติจากกรณีที่มีกระแสข่าวว่ารัฐบาลจะแก้กฎหมายสัญชาติอาจส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศและเปิดช่องให้ผู้ที่ได้รับสัญชาติไทยภายใต้กฎหมายใหม่เข้ามามีบทบาททางการเมืองในอนาคตโดยยืนยันว่าได้เสนอให้มีการแก้ไขกฎหมายสัญชาติจากสภาพปัญหาต่างๆซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างรับฟังความคิดเห็นจากระบบกลางทางกฎหมายของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกายังไม่ถึงขั้นตอนเข้าสู่การพิจารณาของรัฐบาลหรือสภาผู้แทนราษฎรขณะเดียวกันการพิจารณาให้สัญชาติไทยในปัจจุบันมีหลักเกณฑ์และวิธีการที่รัดกุมรวมถึงกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติด้วยความละเอียดรอบคอบอีกทั้งมีการจัดตั้งคณะทำงานต่อต้านความมั่นคงทางทะเบียนในการตรวจสอบเพื่อดำเนินการทางอาญาและวินัยกับเจ้าหน้าที่รัฐและบุคคลที่เกี่ยวข้องอย่างเด็ดขาดในกรณีที่พบการทุจริตให้สัญชาติไทยโดยยึดหลักความมั่นคงของประเทศควบคู่กับหลักสิทธิมนุษยชนและไม่มีการแก้ไขกฎหมายเพื่อเปิดทางให้บุคคลต่างด้าวเข้ามามีบทบาททางการเมืองตามที่มีกระแสข่าวขณะที่รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีชี้แจงร่างแก้ไขพระราชบัญญัติสัญชาติมุ่งแก้ปัญหาสถานะบุคคลที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยมาเป็นเวลานานส่วนสิทธิทางการเมืองต้องเป็นไปตามเงื่อนไขของรัฐธรรมนูญและกฎหมายเฉพาะอื่น นางสาวพลอยทะเลและสมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีชี้แจงว่าร่างแก้ไขพระราชบัญญัติสัญชาติไม่ได้มีเป้าหมายเพื่อมอบสัญชาติไทยให้กับแรงงานต่างด้าวหรือผู้ลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมายแต่เป็นการแก้ปัญหากลุ่มบุคคลที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยมาเป็นเวลานานมีตัวตนชัดเจนและผ่านกระบวนการตรวจสอบตามกฎหมายเพื่อแก้ปัญหาสถานะบุคคลที่ค้างคามายาวนานทั้งนี้ถึงแม้บุคคลจะได้รับสัญชาติไทยแล้วการเข้ารับตำแหน่งทางการเมืองหรือข้าราชการระดับสูงยังต้องเป็นไปตามเงื่อนไขของรัฐธรรมนูญและกฎหมายเฉพาะที่เกี่ยวข้องขณะนี้กระทรวงมหาดไทยได้เปิดรับฟังความคิดเห็นต่อร่างแก้ไขพระราชบัญญัติสัญชาติผ่านโครงการรับฟังความคิดเห็นประกอบการแก้ไขพระราชบัญญัติสัญชาติพ.ศ. 2508ของกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยประชาชนสามารถร่วมแสดงความคิดเห็นผ่านระบบรับฟังความคิดเห็นของภาครัฐก่อนที่ร่างกฎหมายจะเข้าสู่ขั้นตอนพิจารณาต่อไปรัฐบาลยืนยันร่างแก้ไขพระราชบัญญัติสัญชาติยังต้องผ่านกระบวนการรับฟังความเห็นจากประชาชนและรัฐสภาอีกหลายขั้นตอนขออย่าเป็นกังวลเกี่ยวกับสิทธิทางการเมืองและการลงสมัครรับเลือกตั้งเพราะยังเป็นไปตามเงื่อนไขของรัฐธรรมนูญและกฎหมายเฉพาะอื่นๆตามเดิมผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
3: กรุงเทพมหานครจัดฝึกอบรมกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งสมาชิกสภาและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเขตบางคอแหลมพร้อมกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามกฎหมายทุกขั้นตอน
4: แพทย์หญิงเลิศลักษณ์ลีลาเรืองแสงรองปลัดกรุงเทพมหานครเป็นประธานพิธีเปิดการฝึกอบรมกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครของสำนักงานเขตบางคอแหลมณหอประชุมบพิตรพิมุขมหาเมฆมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพเขตสาทรพร้อมกล่าวถึงบทบาทของกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งว่าเป็นภารกิจสำคัญในการจะทำให้การเลือกตั้งเป็นไปด้วยความสุจริตเที่ยงธรรมโปร่งใสและได้รับความเชื่อมั่นจากประชาชนดังนั้นจึงต้องดำเนินการให้ถูกต้องตามระเบียบทุกขั้นตอนตั้งแต่การเปิดหน่วยการอำนวยความสะดวกแก่ผู้มาใช้สิทธิ์การดูแลความเรียบร้อยของการลงคะแนนไปจนถึงการนับคะแนนและการส่งมอบผลการเลือกตั้งการฝึกอบรมในวันนี้จึงไม่ใช่เพียงการทบทวนกฎหมายระเบียบและขั้นตอนการปฏิบัติงานเท่านั้นแต่ยังเป็นการเตรียมความพร้อมสร้างความมั่นใจและสร้างมาตรฐานการปฏิบัติงานร่วมกันเพื่อให้ทุกหน่วยเลือกตั้งสามารถดำเนินการได้อย่างถูกต้องเป็นระบบและพร้อมรับมือกับสถานการณ์ต่างๆที่อาจเกิดขึ้นทางนี้สำนักงานเขตบางคอแหลมมีหน่วยเลือกตั้งจำนวน106หน่วยมีผู้เข้ารับการฝึกอบรมในวันนี้รวมทั้งสิ้น 1,166 คนประกอบด้วยภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติพร้อมการถ่ายทอดความรู้จากวิทยากรผู้มีประสบการณ์เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถนำความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
3: สสพรรคประชาชนเสนอกกต.ส่งสำนวนคดีหัวเลือกสมาชิกวุฒิสภาเข้าสู่การพิจารณาของศาลฎีกาเพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการตรวจสอบและคลี่คลายข้อสงสัยของสังคม
5: นายปริศวัชรศิลป์กล่าวแสดงความเห็นต่อกระบวนการพิจารณาคดีเลือกสมาชิกวุฒิสภาของคณะกรรมการการเลือกตั้งว่ากกต.ควรส่งคำร้องและสำนวนคดีที่เกี่ยวข้องกับผู้ถูกกล่าวหา229รายเข้าสู่การพิจารณาของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองตามความเห็นของคณะกรรมการไต่สวนชุดที่26ซึ่งเห็นว่ามีมูลการกระทำความผิดอย่างไรก็ตามกระบวนการขณะนี้ยังอยู่ระหว่างการพิจารณาแนวทางดำเนินการเนื่องจากมีความเห็นที่แตกต่างกันจากคณะอนุวินิจฉัยชุดที่36ซึ่งมีมติให้ยกคำร้องโดยเห็นว่ากระบวนการจัดตั้งและการดำเนินงานของคณะดังกล่าวถูกตั้งคำถามจากสังคมในหลายประเด็นอีกทั้งหลักฐานที่ปรากฏในสำนวนมีน้ำหนักเพียงพอสำหรับการส่งเรื่องให้ศาลวินิจฉัยอาทิโพยลงคะแนนการนัดหมายและการเดินทางของกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องคลิปเสียงการสนทนาตลอดจนข้อมูลเส้นทางการเงินนอกจากนี้ยังกล่าวถึงประเด็นผลประโยชน์ทับซ้อนของกกต.บางส่วนที่ได้รับการเห็นชอบเข้าสู่ตำแหน่งจากวุฒิสภาชุดปัจจุบันรวมถึงข้อสงสัยเกี่ยวกับการดำเนินการตรวจสอบของกกต.ที่ผ่านมาจากกรณีปรากฏคลิปเจ้าหน้าที่เก็บโพยและตักเตือนผู้สมัครในวันเลือกสว.โดยเรียกร้องให้กกต.ชี้แจงข้อเท็จจริงและดำเนินการอย่างโปร่งใสพร้อมเห็นว่าการส่งเรื่องให้ศาลเป็นผู้พิจารณาจะช่วยสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการตรวจสอบและคลี่คลายข้อสงสัยของสังคมชวิษาประทุมมารายงาน
3: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยมาเลเซียรับทราบการประสานงานแก้ปัญหาส่งออกกุ้งไทยแล้วเตรียมนัดวันเจรจามั่นใจจะสามารถคลี่คลายปัญหาได้
6: นายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวถึงความคืบหน้าการเจรจากับมาเลเซียเพื่อแก้ปัญหากรณีที่มาเลเซียควบคุมการส่งออกกุ้งไทย5สายพันธุ์เป็นการชั่วคราวว่าขณะนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและความมั่นคงทางอาหารมาเลเซียได้รับทราบเรื่องแล้วและได้สั่งการให้หน่วยงานของกระทรวงเกษตรตรวจสอบรายละเอียดทั้งหมดเป็นการเร่งด่วนเบื้องต้นทางการมาเลเซียยังไม่ได้นัดวันเจรจาอย่างเป็นทางการเนื่องจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรของมาเลเซียยังติดภารกิจสำคัญอื่นๆแต่คาดว่าจะนัดหมายเร็วนี้ซึ่งหากฝ่ายมาเลเซียกำหนดวันมาแล้วทางไทยพร้อมเจรจาแก้ไขปัญหาร่วมกันทันทีพร้อมมั่นใจว่าปัญหาการส่งออกกุ้งไทยจะคลี่คลายในเร็วๆนี้
7: ความคืบหน้าการเจรจาก่อนนะครับในหนังสือเนี่ยข้อความก็คือท่านรัฐมนตรีคือเกษตรของมาเลเซียเนี่ยก็ได้สั่งการให้หน่วยงานของกระทรวงเกษตรเนี่ยได้ลงมาดูรายละเอียดเรียบร้อยแล้วแล้วก็ให้เป็นการเร่งด่วนเพราะว่าท่านก็ได้อ้างถึงว่าเราได้ทำการค้ากันติดต่อกันตลอดนะครับก็เป็นความสัมพันธ์อันดีอยู่แล้วผมคาดว่าน่าจะสถานการณ์น่าจะคลี่คลายเร็วๆนี้ครับเพราะว่าในหนังสือที่ตอบมาเนี่ยทางโน้นเขาก็เร่งเหมือนกัน
6: อย่างไรก็ตามในวันพรุ่งนี้ได้เรียกกรมประมงประชุมติดตามความคืบหน้าในการแก้ไขปัญหานี้ด้วยชาวนันมาลีรายงาน
1: กรมประมงประกาศมาตรการปิดอ่าวไทย2ช่วงในพื้นที่8จังหวัดเริ่มตั้งแต่วันพรุ่งนี้จนถึงวันที่30กันยายนนี้เพื่อคุ้มครองสัตว์น้ำในฤดูวางไข่นางถิติพรเหลาประเสริฐอธิบดีกรมประมงเปิดเผยว่ามาตรการบริหารจัดการทรัพยากรในช่วงสัตว์น้ำมีไข่วางไข่เลี้ยงตัวอ่อนพื้นที่อ่าวไทยตอนในหรืออ่าวไทยรูปตัวกอประจำปี2569เพื่อคุ้มครองสัตว์น้ำให้มีโอกาสได้สืบพันธุ์วางไข่และสามารถเจริญเติบโตให้เกิดความสมดุลกับการใช้ประโยชน์จะปิดอ่าวไทยรูปตัวกอ2ช่วงประกอบด้วยช่วงที่1ตั้งแต่วันพรุ่งนี้ถึงวันที่15สิงหาคมนี้ในพื้นที่จับสัตว์น้ำในทะเลอ่าวไทยตอนในฝั่งตะวันตกพื้นที่บางส่วนของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เพชรบุรีสมุทรสงครามและสมุทรสาครโดยเริ่มจากอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์และสิ้นสุดที่อำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาครครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 2,350 ตารางกิโลเมตรส่วนช่วงที่2ตั้งแต่วันที่1สิงหาคมถึง30กันยายนในพื้นที่จับสัตว์น้ำในทะเลอ่าวไทยตอนในด้านเหนือพื้นที่บางส่วนของจังหวัดสมุทรสาครกรุงเทพมหานครสมุทรปราการฉะเชิงเทราและชลบุรีโดยเริ่มจากอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาครและสิ้นสุดที่อำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 1,650 ตารางกิโลเมตรอธิบดีกรมประมงกล่าวด้วยว่าเครื่องมือประมงที่มีประสิทธิภาพสูงยังคงจำเป็นต้องห้ามใช้ทำการประมงในพื้นที่และตามช่วงเวลาที่กำหนดเนื่องจากช่วงหลังมาตรการยังพบการจับสัตว์น้ำเศรษฐกิจขนาดเล็กโดยหากผู้ใดฝ่าฝืนต้องระวางโทษปรับตั้งแต่ 5,000 ถึง 1 ล้านบาททั้งนี้ขึ้นอยู่กับขนาดของเรือประมงหรือปรับจำนวน5เท่าของมูลค่าสัตว์น้ำที่ได้จากการทำการประมงแล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่าและต้องได้รับโทษทางปกครองอีกด้วยโดยขอความร่วมมือชาวประมงและทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัดกรมปศุสัตว์ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขและตำรวจทลายโรงงานลักลอบผลิตอาหารแปรรูปจากเนื้อสัตว์ยึดของกลางมูลค่ากว่า7ล้านบาท
8: นางสาวลลิดาเพิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเดินหน้ายกระดับการคุ้มครองผู้บริโภคและความปลอดภัยด้านอาหารอย่างเข้มงวดล่าสุดเจ้าหน้าที่เข้าตรวจค้นโรงงานลักลอบผลิตอาหารแปรรูปจากเนื้อสัตว์ในพื้นที่อำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีหลังได้รับข้อมูลว่ามีการผลิตและจำหน่ายหมูยอลูกชิ้นและไส้กรอกโดยไม่ได้รับอนุญาตก่อนตรวจยึดผลิตภัณฑ์ผิดกฎหมายวัตถุดิบและเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิตรวม18รายกว่า 130,000 ชิ้นมูลค่ากว่า7ล้านบาทโดยเป็นการบูรณาการทำงานระหว่างกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางหรือ CIB สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรืออย.กรมปศุสัตว์และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานีในการปราบปรามแหล่งผลิตอาหารผิดกฎหมายที่อาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าอาหารแปรรูปที่ผลิตจากโรงงานที่ไม่ได้มาตรฐานหรือไม่มีการควบคุมด้านสุขอนามัยอาจเสี่ยงต่อการปนเปื้อนเชื้อโรคสารเคมีและสิ่งแปลกปลอมที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพแม้สินค้าจะมีบรรจุภัณฑ์ที่ดูน่ารับประทานหรือจำหน่ายในราคาถูกก็ตามจึงขอให้ประชาชนเลือกซื้อผลิตภัณฑ์อาหารจากแหล่งผลิตที่ได้รับอนุญาตมีเครื่องหมายอย.และฉลากแสดงรายละเอียดครบถ้วนพร้อมตรวจสอบวันผลิตวันหมดอายุและสภาพบรรจุภัณฑ์ก่อนบริโภคทุกครั้งทั้งนี้รัฐบาลจะเดินหน้าบูรณาการการทำงานปราบปรามผู้กระทำความผิดควบคู่กับการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยด้านอาหารเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้ผู้บริโภคอย่างต่อเนื่องนิตยาคุณสิมรายงาน
9: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
10: ัฐบาลมีข่าวดีสำหรับบุคลากรสาธารณสุขค่ะกระทรวงสาธารณสุขเตรียมปรับโครงสร้างค่าจ้างใหม่สำหรับพนักงานกระทรวงสาธารณสุขและลูกจ้างรายเดือนโดยอัตราค่าจ้างขั้นต่ำจะเริ่มที่ 1,520 บาทต่อเดือนหรือเฉลี่ยประมาณ457บาทต่อวันทำการซึ่งสูงกว่าค่าแรงขั้นต่ำในปัจจุบันและจะมีผลพร้อมกันทั่วประเทศตั้งแต่1ตุลาคม2569เป็นต้นไปนอกจากนี้ยังเสนอเพิ่มกรอบการจ้างงานอีก 93,000 อัตราเพื่อรองรับนักเรียนทุนและเปิดโอกาสให้ลูกจ้างรายวันได้เข้าสู่การจ้างงานที่มั่นคงมากขึ้นถือเป็นอีกก้าวสำคัญในการยกระดับคุณภาพชีวิตบุคลากรสาธารณสุขซึ่งเป็นกำลังหลักในการดูแลสุขภาพพี่น้องประชาชนทั่วประเทศค่ะสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับปริดาเพื่อพัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
11: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
12: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได
0: ้ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าคณะผู้แทนการเจรจาของกาตาร์เดินทางเยือนกรุงเตหะรานเมืองหลวงของอิหร่านในวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นเพื่อช่วยอำนวยความสะดวกในกระบวนการลงนามร่างข้อตกลงสันติภาพระหว่างสหรัฐกับอิหร่านเพื่อยุติความขัดแย้งในตะวันออกกลางภายหลังประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐอ้างว่าสหรัฐกับอิหร่านจะมีการลงนามร่างข้อตกลงสันติภาพในวันอาทิตย์นี้ขณะที่เจ้าหน้าที่ของสหรัฐระบุว่าหากสหรัฐกับอิหร่านมีการลงนามในร่างข้อตกลงดังกล่าวจะถือเป็นการเริ่มต้นกรอบการเจรจารอบใหม่ภายในระยะเวลา60วันเพื่อนำกรอบข้อตกลงนี้ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมอย่างไรก็ตามนายเอสมาอิลบากาอีโฆษกกระทรวงการต่างประเทศอิหร่านกล่าวว่าการลงนามร่างข้อตกลงสันติภาพนี้อาจจะไม่เกิดขึ้นในวันอาทิตย์นี้สำนักข่าว AFP รายงานว่ากลุ่มพันธมิตรต่อต้านการประชุมกลุ่มประเทศอุตสาหกรรมชั้นนำ7ชาติหรือ G7 หลายพันคนจากองค์กรต่างๆของสหภาพแรงงานและกลุ่มการเมืองฝ่ายซ้ายมากกว่า60องค์กรจะออกมาชุมนุมประท้วงในวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นที่นครเจนีวาของสวิตเซอร์แลนด์เพื่อประนามลัทธิฟาสซิสต์และลัทธิจักรวรรดินิยมก่อนที่การประชุมกลุ่ม G7 จะเริ่มขึ้นระหว่างวันที่15ถึง17มิถุนายนนี้ที่เมืองเอวิยองเลแบงของฝรั่งเศสทั้งนี้ฝรั่งเศสและสวิตเซอร์แลนด์ต่างยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยที่เข้มงวดโดยประจำการเจ้าหน้าที่ตำรวจทหารเจ้าหน้าที่ดับเพลิงและเจ้าหน้าที่รักษาชายแดนหลายหมื่นนายที่บริเวณชายแดนระหว่าง2ประเทศเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุจลาจลเหมือนเมื่อปี2546ที่สร้างความเสียหายมูลค่าหลายล้านดอลลาร์สหรัฐต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศครับ พยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนฟ้าคะนองและฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวเตรียมพร้อมระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายน่านตากและพิษณุโลกอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนระดับ40ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณเลยหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมชัยภูมิอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนระดับ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณนครสวรรค์ลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนระดับ40ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนระดับ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนระดับ40ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสตั้งแต่ภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่กระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนระดับ40ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด 35-36 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 3:59 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง81เซนติเมตรและเวลา 21:34 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร31เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 0:42 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง73เซนติเมตรและเวลา 14:03 นต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร7เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:27 นกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:50 น
13: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
14: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
0: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวพรหมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวสุภัชรินทร์โพธิ์ทองนาคและอานนท์นันตะสุคนอ่าน

0: ถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: พบกับรายการ Smart Life วัยเกษียณดำเนินรายการโดยเพ็ญศิริปัญญรชุน
2: สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังคะกราบมาพบกันอีกเช่นเคยนะคะในเวลาสบายๆของทุกท่านนะคะกับดิฉันเพ็ญศิริปัญญรชุนนะคะที่จะมาบอกเล่าเรื่องราวสาระดีๆให้ผู้ฟังได้ฟังกันนะคะในรายการ Smart Life ไปเกษียณค่ะท่านผู้ฟังคะท่านผู้ฟังคิดว่าคนไทยเราอ่ะเป็นพวกขี้เมื่อยนะสังเกตได้เนาะนะจากปัจจุบันนี้นะคะที่บ้านเมืองเราอะค่ะมีร้านนวดนะคะเปิดบริการเพิ่มขึ้นเยอะแยะเลยนะคะเรียกได้ว่าถ้าเดินไปตามถนนหนทางต่างๆนะคะไม่ว่าจะในกรุงเทพในต่างจังหวัดนะคะเราก็จะเจอพวกร้านนวดไทยเนี่ยเปิดให้บริการอยู่เรียกว่าแทบจะทุกถนนเลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวนี้นะคะยังเห็นว่ามีบริการนวดตามบ้านอีกด้วยนะคะที่น่าสนใจนะคะก็คือว่ากลุ่มคนที่ชอบใช้บริการนวดส่วนใหญ่เนี่ยนะคะก็จะเป็นกลุ่มคนในวัยทำงานนะคะเราสังเกตดูเนาะที่มักจะมีอาการปวดเมื่อยตามคอไหล่เอวหลังนะคะหรือไม่ก็ที่เขาเรียกว่าเป็นอาการออฟฟิศซินโดรมนะคะที่เกิดจากการที่เรานั่งทำงานอยู่นานๆในท่าเดียวนานๆนะคะหลายชั่วโมงอย่างเงี้ยนะคะก็จะมีอาการปวดนะคะปวดหลังปวดไหล่ปวดคอนะคะก็เป็นหายๆนะคะพอใครปวดมากขึ้นมาทีก็อ่ะเดินแวะไปร้านนวดนิดนึงให้เขาจับเส้นคลายเส้นสักหน่อยก็จะรู้สึกดีขึ้นนะคะคลายปวดเมื่อยไปได้ระยะนึงนะคะแล้วก็จะเห็นว่าหลายๆคนเหมือนกันนะคะที่เป็นบ่อยจนกระทั่งถึงเขาเรียกว่าติดนวดนะคะคือพอมีเวลาว่างเสาร์อาทิตย์นี่ต้องหาเวลาเข้าร้านหาหมอนวดประจำตัวนะคะก็ไปเป็นประจำนี้ก็มีหลายท่านเหมือนกันนะคะทีนี้เรามาดูกันนะวันนี้ก็จะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องของการนวดสำหรับผู้สูงอายุนะคะว่ามีประโยชน์ไหมมีประโยชน์ยังไงแล้วก็อะไรที่ต้องระวังนะคะคือเราก็รู้นะคะว่ากลุ่มผู้สูงอายุเนี่ยก็มักจะมีอาการปวดให้พบกันอยู่บ่อยๆนะคะไม่ว่าจะเป็นปวดข้อหรือปวดเข่าปวดตามบริเวณกล้ามเนื้อปวดเมื่อยล้าอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็ตำแหน่งที่ปวดนะคะส่วนใหญ่ถ้าเราจะไปถามดูก็แบบจะปวดไม่ค่อยเรียกว่าไม่ค่อยอยู่ในตำแหน่งเดียวนะก็อาจจะไม่ค่อยชัดเจนนะคะเปลี่ยนไปเปลี่ยนมานะคะที่เรามาดูนะว่าอาการปวดเมื่อยในผู้สูงอายุเนี่ยค่ะมีสาเหตุมาจากอะไรบ้างนะคะก็มีการรวบรวมมานะคะสาเหตุแรกนะคะก็อาจจะเกิดจากการที่มีปัญหาในเรื่องของเส้นเอ็นตามแขนขาที่อาจจะมีการอักเสบนะคะอาจจะอักเสบจากการที่ไม่ค่อยได้ใช้งานไม่ค่อยได้ขยับเคลื่อนหรือไปกระทบกระแทกอะไรมานะคะหรืออาจจะเป็นปัญหาเรื่องเส้นประสาทกดถูกกดทับนะคะโดยเฉพาะที่เห็นมากก็คือตามเส้นของกระดูกสันหลังนะคะหรือการปวดเมื่อยจากเส้นเลือดขอดบริเวณขานี้ก็พบได้บ่อยในผู้สูงอายุเช่นกันนะคะหรือบางครั้งก็อาจจะเกิดจากการแข็งตัวหรือขาดความยืดหยุ่นของเส้นใยในกล้ามเนื้ออันนี้ก็เกิดขึ้นบ่อยเพราะว่าผู้สูงอายุหลายๆท่านก็อาจจะไม่ค่อยได้ออกกำลังกายเป็นประจำนะคะบางครั้งค่ะอาการปวดเมื่อยก็อาจจะเกิดจากการหมุนเวียนโลหิตที่ไม่ดีนะคะหรืออาจจะเป็นเพราะบางครั้งค่ะถ้าเกิดว่าใครปวดเมื่อยตามข้อโดยเฉพาะข้อเข่าเนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่าน้ำหล่อเลี้ยงในข้อเนี่ยลดลงอันนี้ก็เกิดจากอายุที่เพิ่มมากขึ้นนะคะนอกจากนั้นแล้วค่ะการขับเคลื่อนคือการเคลื่อนไหวของผู้สูงอายุนะคะคือเราก็จะเห็นว่าไม่ได้เคลื่อนไหวกระฉับกระเฉงมากมายเหมือนคนในวัยหนุ่มสาวถูกไหมคะจึงทำให้ระบบการหมุนเวียนของเลือดเนี่ยมันลดลงนะคะมันไม่สามารถที่จะส่งอาหารไปยังเซลล์ต่างๆนะคะไม่สามารถที่จะช่วยให้เซลล์ต่างๆกำจัดพิษลงไปได้หรืออาจจะทำได้แต่ช้านะคะคือการนวดเนี่ยค่ะสิ่งหนึ่งที่สำคัญเลยก็คือว่าจะไปช่วยในการที่จะเหมือนกับว่ากระตุ้นให้หลอดเลือดในร่างกายเนี่ยทำงานได้โฟลว์ขึ้นการหมุนเวียนของเลือดเนี่ยดีขึ้นนะคะก็จะทำให้ผู้สูงอายุเนี่ยรู้สึกผ่อนคลายนะคะแล้วก็ช่วยลดความดันโลหิตแล้วก็สามารถที่จะทำให้ร่างกายรู้สึกกระปรี้กระเปร่าขึ้นด้วยนะคะ ทีนี้เรามาดูกันนิดนึงค่ะคือวิธีการนวดมีคำถามว่าวิธีการนวดในผู้สูงอายุกับวิธีการนวดในคนหนุ่มสาวเนี่ยเหมือนกันหรือต่างกันยังไงนะคะจริงๆเขาก็บอกว่าจริงๆมันก็ไม่ได้แตกต่างกันมากนักนะคะแล้วที่สำคัญก็คือส่วนใหญ่แล้วที่เราไปเจอมันคือการประยุกต์ของการนวดแผนไทยหรือวิธีการนวดแผนไทยเข้ามาใช้นะคะเพื่อผ่อนคลายทีนี้ก็อยากจะชวนให้ดูว่าแล้วการนวดแผนไทยเราเนี่ยค่ะมันมีแบบไหนบ้างนะคะวิธีอะไรบ้างนะคะวิธีแรกก็คือเราก็รู้กันอยู่แล้วก็คือการนวดบำบัดนะคะก็คือว่าการนวดเพื่อที่จะทำให้ร่างกายเนี่ยอวัยวะต่างๆเนี่ยผ่อนคลายนะคะไม่ว่าจะเป็นการบีบการจับการคลึงการกดจุดนะคะเพื่อกระตุ้นให้ร่างกายกล้ามเนื้อและระบบต่างๆของร่างกายทำงานได้ดีขึ้นนะคะแล้วอันที่สองก็คือพอนวดแล้วก็จะมีการกดลงไปในใช้หัวแม่มือเนี่ยนะคะกดลงไปตามอวัยวะต่างๆนะคะใช้ปลายนิ้วเนี่ยกดลงไปนะคะเพื่อที่จะกดบริเวณจุดเฉพาะที่มีปัญหาตรงนั้นนะคะเพื่อให้มีการผ่อนคลายมากขึ้นนะคะนอกจากการนวดการกดแล้วก็มีการคลึงนะคะแล้วก็อาจจะเคยเห็นนะคะผู้ที่ให้บริการนวดบางคนเขาก็จะใช้วิธีใช้นิ้วมือคลึงใช้สันมือคลึงไปตามกล้ามเนื้อต่างๆเพื่อให้กล้ามเนื้อผ่อนคลายนะบางคนแบบโอ๊ยกล้ามเนื้อตรงนี้ตึงกล้ามเนื้อหลังตึงกล้ามเนื้อไหล่ตึงก็จะคลึงนะคะให้มันรู้สึกว่ามันผ่อนคลายลงไปนะคะก็มีการบีบนะนอกจากก็มีการบีบนะบีบเพื่อใหกล้ามเนื้อต่างๆเนี่ยคลายการเกร็งตัวขึ้นนะคะคือคลายลงอะค่ะนะคะแล้วก็ตั้งแต่ก็ยังมีบิดมีดัดมีดึงนะคะที่เราเห็นกันอยู่นะคะแล้วก็ที่เราเคยเห็นอีก2อันที่เขาทำกันบ่อยๆก็คือการทุบหรือการเหยียบนะคะไอ้เหยียบนี่ก็ต้องระมัดระวังนิดนึงนะคะก็จำได้สมัยเด็กๆเนี่ยค่ะตอนเล็กๆเนี่ยก็จะถูกคุณปู่คุณย่านะคะเรียกไปให้ใช้บริการนวดนะคะเด็กๆก็จะเบาตัวเบาหน่อยนะคะก็จะมีให้ไปทุบนะคะให้ไปเหยียบบางทีก็ให้ไปนอนบนตัวอย่างเงี้ยนะคะมันก็ช่วยผ่อนคลายความเมื่อยล้าได้เหมือนกันนะคะเขาบอกว่าประโยชน์ของการนวดสำหรับผู้สูงอายุเนี่ยก็คือส่วนหนึ่งก็คือการนวดที่จะทำให้ไปกระตุ้นระบบน้ำเหลืองนะคะให้น้ำเหลืองเนี่ยในร่างกายเราเนี่ยไหลเวียนได้ดีขึ้นนะคะมันก็จะช่วยสร้างความอ่อนนุ่มให้กับเนื้อเยื่อหรือกล้ามเนื้อที่แข็งตัวเนี่ยให้มีความยืดหยุ่นมากขึ้นผ่อนคลายมากขึ้นนะอันนี้ก็เป็นประโยชน์นะคะแต่คือปัญหาของผู้สูงอายุอีกเรื่องนึงที่เราพบกันบ่อยเลยก็คือปัญหาในเรื่องของโรคไขข้ออักเสบไม่ว่าจะเป็นรูมาตอยด์เป็นเกาต์เป็นอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือปัญหาในเรื่องของข้อต่อและสะโพกนะคะซึ่งตรงเนี้ยค่ะมันจะทำให้ระบบการหมุนเวียนเลือดในร่างกายเนี่ยบกพร่องนะโดยเฉพาะบริเวณบั้นเอวนะคะคอไหล่เท้าเนี่ยทำให้ไม่สบายขาอย่างเงี้ยหรือบางคนก็จะทำให้เดินไม่สะดวกนะคะการนวดก็จะช่วยทำให้ดีขึ้นได้ทีนี้เรามาดูประโยชน์ของการนวดในภาพรวมๆนะคะอันนี้ก็จะเป็นภาพรวมไม่ว่าจะเป็นสำหรับผู้สูงอายุหรือคนทั่วไปนะคะก็เขาบอกว่าประโยชน์ที่น่าสนใจมีอะไรบ้างของการนวดก็คือว่าอันที่หนึ่งก็คือช่วยให้เลือดลมไหลเวียนคล่องมากขึ้นนะคะทำให้เลือดเนี่ยสามารถนำออกซิเจนไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายได้มากขึ้นนะคะแล้วอันนี้ก็จะช่วยทำให้เลือดเนี่ยไหลโฟลว์เข้าไปในส่วนของหัวใจทำให้น้ำเหลืองไหลเวียนอย่างที่เมื่อกี้ผมพูดไปแล้วนะคะก็คือโดยรวมก็คือช่วยทำให้ความเสื่อมของร่างกายเนี่ยลดลงนะคะอันที่สองก็คือช่วยขับของเสียไม่ว่าจะเป็นน้ำเหลืองหรือของเสียที่สะสมไว้ในร่างกายเนี่ยให้มันไหลเวียนไปตามไปยังไตเพื่อที่จะขับออกได้ง่ายขึ้นนะคะแล้วการนวดก็ช่วยป้องกันหรือบรรเทาอาการปวดไหล่นะคะปวดแข็งบริเวณกล้ามเนื้อนะคะช่วยป้องกันโรคข้ออักเสบหรือบรรเทาอาการปวดข้อได้ในระดับนึงนะคะแล้วก็ลดอาการตึงนะคะของกล้ามเนื้อบริเวณต่างๆนะคะแล้วก็ที่สำคัญก็คือช่วยสลายผังผืดเขาบอกว่าช่วยสลายผังผืดได้ในบางส่วนของอวัยวะที่มันไม่ได้เป็นมากนะคะแล้วก็ช่วยปรับสมดุลในร่างกายได้ด้วยนะคะแล้วจริงๆแล้วเวลาที่เรานวดอะค่ะการนวดก็สามารถที่จะทำให้เราผ่อนคลายพอเราผ่อนคลายมันก็จะช่วยให้เราไปกระตุ้นสารเอนโดฟินซึ่งอันนี้เป็นสารที่ร่างกาย ใช้ในการที่จะสร้างอารมณ์ที่ดีผ่อนคลายสุขภาพจิตที่ดีทำให้อารมณ์สงบลงนอนหลับง่ายขึ้นนะคะหรืออาจจะช่วยลดอาการซึมเศร้านะเพราะฉะนั้นจะเห็นว่านะในโรงพยาบาลหรือในพวกสถานดูแลผู้สูงอายุเนี่ยเขาได้ลองเอาการนวดและการสัมผัสเพื่อการบำบัดรักษาเนี่ยมาใช้กับผู้ป่วยหรือผู้สูงอายุที่อยู่ในศูนย์เนี่ยเขาก็จะเห็นว่าการที่ผู้ป่วยผู้สูงอายุได้รับการสัมผัสจากนักบำบัดเนี่ยหรือผู้นวดเนี่ยนะระหว่างการนวดเนี่ยก็มีการสื่อสารชวนพูดชวนคุยนะคะเพราะจะทำให้ผู้สูงอายุเนี่ยผ่อนคลายแล้วก็มีความสุขนะแล้วก็ไม่เหงาด้วยนะเพราะมีเพื่อนชวนคุยถูกไหมคะก็นวดไปคุยไปผ่อนคลายนะคะอันนี้ก็จะทำให้สุขภาพใจดีขึ้นด้วยนะคะแล้วก็บางครั้งค่ะในผู้สูงอายุเนี่ยการนวดก็จะช่วยทำให้การหมุนเวียนของเลือดเนี่ยไปยังสมองเนี่ยดีขึ้นก็อาจจะช่วยป้องกันในเรื่องของการสมองเสื่อมได้ด้วยนะคะแล้วในสำหรับผู้ป่วยติดเตียงนะคะการนวดเนี่ยก็ช่วยในการที่จะทำให้ผู้ป่วยผ่อนคลายนะคะเพราะผู้ป่วยติดเตียงเรารู้อยู่แล้วว่าเขาไม่สามารถที่จะเคลื่อนไหวร่างกายได้อย่างคนปกตินะคะเพราะฉะนั้นการนวดผู้ป่วยติดเตียงเนี่ยก็จะช่วยให้การระบบการไหลเวียนของเลือดเนี่ยดีขึ้นนะคะแล้วก็จะทำให้ช่วยปรับสมดุลในร่างกายควบคุมอุณหภูมิต่างๆก็ทำให้ผู้ป่วยติดเตียงเนี่ยสามารถที่จะผ่อนคลายได้ด้วยก็อาจจะลดอาการปวดเมื่อยต่างๆที่ผู้ป่วยติดเตียงเป็นอยู่ได้ด้วยนะคะแต่ก็มีข้อต้องระมัดระวังหลายอย่างเหมือนกันนะคะสิ่งที่เราจะต้องระมัดระวังนะคะถ้าเกิดเราพูดถึงการนวดในผู้สูงอายุนะคะพวกนักนวดบำบัดหรือผู้เชี่ยวชาญทั้งหลายเนี่ยเขาก็จะให้ความระมัดระวังพอสมควรก่อนที่เขาจะไปนวดผู้สูงอายุนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วเขาอาจจะต้องมีการประเมินสภาวะทางสุขภาพของผู้สูงอายุด้วยนะคะประเมินเรื่องอะไรบ้างนะคะเรื่องแรกคือเขาจะดูในเรื่องของสุขภาพนะคะเขาต้องรู้ว่าสุขภาพของผู้สูงอายุที่เราจะนวดให้เขาเนี่ยนะคะเป็นยังไงบ้างผู้สูงอายุท่านนั้นมีโรคประจำตัวอะไรหรือเปล่านะคะสิ่งที่ต้องระมัดระวังเวลาที่เรานวดเนี่ยก็คือว่าเรื่องของโรคประจำตัวนะคะเรามาดูว่าโรคประจำตัวอะไรของผู้สูงอายุที่ต้องพึงระมัดระวังก่อนการนวดบ้างนะคะอันแรกเลยคือผู้ป่วยที่หรือผู้สูงอายุที่เป็นโรคความดันโลหิตสูงที่ยังควบคุมไม่ได้เพราะว่าอะไรคะเพราะว่าระหว่างการนวดเนี่ยอาจจะทำให้ความดันเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นมากกว่าเดิมนะคะโดยที่ผู้ป่วยหรือผู้สูงอายุที่ไม่สบายเนี่ยนะคะก็อาจจะมีอาการเกร็งของกล้ามเนื้อขณะที่เรานวดในอวัยวะต่างๆเนี่ยก็จะทำให้ความดันได้เพิ่มมากขึ้นเวียนหัวเวียนศีรษะหรืออาจจะทำให้เส้นเลือดในสมองแตกได้นะคะอันนี้ก็ต้องระวังหรือผู้สูงอายุที่มีอาการเส้นเลือดอักเสบหรืออุดตันในลิ่มเลือดอันนี้ก็ต้องระมัดระวังอย่างยิ่งเลยเพราะบางทีเวลาที่เรานวดอวัยวะต่างๆเนี่ยบางทีมันไปกระตุ้นทำให้ลิ่มเลือดที่มันเกาะอยู่ตามเส้นเลือดต่างๆเนี่ยมันหลุดแล้วก็ไปอุดตันในอวัยวะอื่นแต่ที่สำคัญที่สุดถ้าไปอุดตันที่หัวใจเนี่ยหรือสมองก็จะส่งผลให้ผู้ป่วยเนี่ยมีอันตรายรุนแรงถึงชีวิตได้เลยนะคะหรือในกรณีที่ผู้สูงอายุที่มีไข้อยู่นะคะไม่ค่อยสบายเนี่ยมีการอักเสบของอวัยวะบางส่วนในร่างกายนะคะอันนี้ก็พอไม่สบายอุณหภูมิสูงมากขึ้นใช่ไหมคะก็จะทำให้อาจจะเชื้อโรคต่างๆที่เรามีปัญหาอยู่เนี่ยอาจจะแพร่กระจายไปด้วยนะอันนี้ก็ต้องระมัดระวังโดยเฉพาะอย่างผู้สูงอายุที่อาจจะมีแผลนะคะไม่ว่าจะเป็นแผลที่เกิดจากการอักเสบปวดบวมหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ที่สำคัญคือถ้าเกิดมีแผลเปิดเนี่ยนะคะคือแผลที่มันเปิดอยู่แล้วถ้าเกิดไปนวดเนี่ยเราผู้นวดไม่ได้ระมัดระวังเนี่ยพวกเชื้อโรคต่างๆอาจจะเข้าไปสู่ตัวผู้สูงอายุได้ง่ายนะคะเพราะฉะนั้นถ้าในกรณีที่จะไปนวดผู้สูงอายุที่อาจจะไม่สบายอยู่เช่นเป็นไข้มีการอักเสบตามอวัยวะต่างๆนี่ก็อาจจะต้องพิจารณางดไปก่อนจนกระทั่งหายแล้วถึงจะมีการนวดนะคะอีกอันนึงค่ะผู้สูงอายุที่อาจจะมีปัญหาเรื่องกระดูกพรุนนะคะอันนี้ก็อาจจะต้องระมัดระวังเพราะว่ากระดูกพรุนเนี่ยเวลาที่เรานวดบางทีเราเผลอเนาะเราลงน้ำหนักมากเกินไปเนี่ยก็จะทำให้กระดูกบางจุดที่มีความเปราะบางเนี่ยอาจจะหักได้โดยเฉพาะในส่วนที่เป็นแขนขานะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะคะยังมีข้อพึงระวังอีกหลายอย่างเลยนะคะในการนวดสำหรับผู้สูงอายุหรือผู้ป่วยนะคะเดี๋ยวเรากลับมาคุยกันพักสักครู่ค่ะ
1: เปิดโลกผู้สูงวัยกับรายการ Smart Life วัยเกษียณดำเนินรายการโดยเพ็ญศิริปัญญรชุน
2: ท่านผู้ฟังคะเรากลับมาคุยกันต่อนะคะเมื่อกี้เราคุยค้างกันไว้เกี่ยวกับเรื่องของข้อพึงระวังในการที่เราจะนวดผู้สูงอายุ นะคะหรือผู้ป่วยเนี่ยนะคะเราต้องระมัดระวังอะไรบ้างข้อต่อไปค่ะในผู้สูงอายุที่อาจจะหรือผู้ป่วยนะคะที่มีปัญหาเรื่องของกระดูกหักนะคะเช่นอาจจะมีปัญหาเรื่องข้อต่อหลวมไหล่ข้อเข่านะคะหรือมีกระดูกหักบางส่วนของแขนขากระดูกสะโพกอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันเนี้ยที่ยังไม่ยึดติดดีเนี่ยไม่ควรจะไปนวดไม่ควรจะไปแบบทำให้มันเคลื่อนไหวมากเลยนะเพราะว่าบางอันเนี้ยมันจะไปกระทบต่อกระดูกนะคะที่ยังไม่สมานดีหรืออาจจะทำให้เกิดปัญหาในเรื่องของเส้นประสาทบริเวณนั้นได้ด้วยนะคะสำหรับผู้สูงอายุบางท่านนะคะที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของโรคผิวหนังนะคะเช่นอาจจะมีปัญหาเป็นแผลหรือเป็นโรคสะเก็ดเงินหรืออะไรพวกนี้ค่ะการนวดสัมผัสผิวหนังโดยตรงอาจจะทำให้เชื้อโรคเนี่ยแพร่กระจายมากขึ้นด้วยนะคะอันนี้ก็ต้องระมัดระวังนะคะหรือบางท่านนะคะที่อาจจะเป็นผู้ป่วยติดเตียงที่อาจจะเหมือนกับว่าไม่ค่อยได้รับรู้นะคะไม่ค่อยมีความรู้สึกเท่าไหร่ละนักเนี่ยบางทีเราไปนวดเราต้องระมัดระวังด้วยเพราะว่าท่านไม่รู้สึกตอบสนองถ้าเรานวดลงน้ำหนักแรงเกินไปอาจจะมีปัญหาเรื่องบาดเจ็บพกช้ำนะคะหรือกระดูกหักโดยที่ท่านไม่สามารถบอกเราได้อันนี้ก็ต้องระมัดระวังนะคะอีกเรื่องนึงที่น่าระวังก็คือในเรื่องของผู้สูงอายุที่อาจจะมีปัญหาในเรื่องของเส้นเลือดแดงใหญ่ที่ช่องท้องโป่งพองอันนี้ก็เคยเจอมาด้วยนะคะก็คืออาการต่างๆที่มันเป็นอาการที่เกิดร่วมกับความดันโลหิตสูงนะคะบริเวณช่องท้องเนี่ยที่อาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของการบวมของเส้นเลือดใหญ่ถ้าเราไปนวดไปคลึงตรงท้องมากๆเนี่ยอาจจะทำให้แตกได้นะคะหรือผู้สูงอายุที่เป็นโรคหัวใจที่มีระบบการเต้นของหัวใจผิดปกตินะคะอันนี้ก็ควรจะต้องระมัดระวังด้วยอย่างมากๆเลยเหมือนกันนะคะเพราะบางทีหัวใจคือนวดไปแล้วบางทีนวดแรงนวดเบาได้ทำให้หัวใจเต้นผิดปกติก็อาจจะมีปัญหาได้นะคะหรืออีกเรื่องนึงค่ะผู้สูงอายุที่มีปัญหาเรื่องของระบบไขสันหลังนะคะเช่นอาจจะเป็นประสาทไขสันหลังอักเสบนะคะถ้าไปนวดแล้วเนี่ยไปกดไปโดนบริเวณกระดูกสันหลังเนี่ยทำให้เส้นประสาทมันถูกกระทบกระเทือนเนี่ยอาจจะเคลื่อนทำให้เกิดอักเสบกันขึ้นไปใหญ่เลยอันนี้ก็ไม่ควรหรือผู้สูงอายุที่เป็นโรคเบาหวานก็ต้องระวังนะคะเพราะว่าบางทีเวลานวดเนี่ยอาจจะเกิดบาดแผลได้โดยที่ไม่รู้ตัวโดยเฉพาะแขนขาอันนี้ก็จะทำให้เกิดการติดเชื้อได้ด้วยนะคะหรือผู้สูงอายุที่บางท่านค่ะใส่อวัยวะเทียมนะคะเช่นมีการผ่าตัดข้อสะโพกมีการผ่าตัดข้อเข่าเนี่ยการนวดเนี่ยอาจจะทำให้พวกอวัยวะเทียมที่เราใส่เข้าไปเนี่ยเคลื่อนจากตำแหน่งเดิมแล้วที่พอเคลื่อนแล้วใส่กลับไม่ได้เนี่ยอันนี้เรื่องยาวเลยนะคะอาจจะต้องไปผ่าตัดแก้ไขกันเลยนะคะทีนี้ในกรณีที่ผู้สูงอายุอยากจะนวดหรือคนทั่วๆไปอาจจะนวดแล้วมีความรู้สึกว่าเราเจ็บปวดในบางตำแหน่งของร่างกายนะคะแล้วถ้านวดไปแล้วมันเจ็บปวดรุนแรงขึ้นเนี่ยอันนี้ก็ต้องบอกผู้นวดนะคะคือบางคนเหมือนคล้ายๆซาดิสนิดนึงนะคะก็คือนวดแบบยิ่งแรงยิ่งดียิ่งมันอย่างเงี้ยอันนี้ก็ไม่ควรนะคะก็ต้องระมัดระวังรวมถึงระหว่างการนวดเนี่ยก็ต้องดูในเรื่องของปรับอุณหภูมิให้เหมาะสมด้วยนะบางทีเราอายุมากขึ้นเนาะเราอาจจะมีความรู้สึกไวต่อความร้อนความเย็นนะบางทีมันมีปัญหาในเรื่องของการปรับอุณหภูมินะคะอันนี้ก็อาจจะทำให้ระหว่างนวดเนี่ยก็จะมีปัญหาในเรื่องของความไม่สบายตัวด้วยนะคะทีนี้เรามาดูกันนิดนึงค่ะว่าที่เขาพูดกันว่านวดคลายเครียดนวดคลายเครียดเนี่ยเขาทำกันยังไงนะคะก็เขาบอกว่าจริงๆวิธีการนวดคลายเครียดเนี่ยมันมีการนวดอยู่7.2

คอนะคะแล้วก็มีการนวดบ่านะคะบ่าด้านหน้าบ่าด้านหลังนะคะพวกนี้อาจจะเห็นว่าจุดต่างๆเหล่านี้ผู้นวดเนี่ยเขาจะเน้นมากเลยในกรณีที่ถ้าผู้ที่มาให้นวดรู้สึกว่าเครียดนะคะหรือแบบว่ารู้สึกว่าอยากจะผ่อนคลายเนี่ยเขาจะเน้นในเรื่องของการนวดจุดเหล่านี้นะคะรวมถึงผู้สูงอายุด้วยนะคะก็จะเห็นว่าบางทีเวลาเราไปตามห้างต่างๆนะคะเขาจะมีบริการนวดเนี่ยนะวันก่อนนี้เมื่อก่อนไปเดินห้างนึงเนี่ยเขาจะมีคนมาให้บริการนวดฟรีกับคนมาเดินเที่ยวเนี่ยเขาก็จะนวด7จุดนี่แหละค่ะนะคะนวดใบหน้านวดระหว่างคิ้วนวดบ่านวดไหล่ซึ่งผู้สูงอายุไปรอคิวกันเยอะมากเลยนะคะเขาบอกนวดเราสบายใช้เวลา15 นาที20 นาทีอะไรอย่างเงี้ยค่ะนะคะทีนี้อยากชวนคุยอีกเรื่องนึงที่เราก็เกี่ยวกับเรื่องการนวดนะคะที่เราเห็นกันมากก็คือการนวดประคบสมุนไพรนะคะอันนี้ก็เราเห็นกันเยอะนะคะก็คือเขาเรียกว่าเป็นการนวดประคบโดยใช้ลูกประคบนะคะซึ่งเราก็จะเคยเห็นกันนะตัวยาที่นิยมใส่ลงไปในลูกประคบนะคะก็จะมีไพรนะคะไพรก็คือแก้ปวดเมื่อยลดการอักเสบนะคะมีผิวมะกรูดนะคะอันนี้ก็เป็นเหมือนน้ำมันหอมระเหยนะคะมีตะไคร้นะคะใบมะขามขมิ้นชันอันนี้ขมิ้นชันก็ลดการอักเสบได้ด้วยนะคะแก้โรคผิวหนังด้วยนะคะมีเกลือนะคะแล้วก็มีกระบูลอันนี้กระบูลเราก็รู้อยู่เนาะกลิ่นหอมนะทำบำรุงหัวใจแล้วก็ใบส้มปล่อยนะคะคือหลักๆก็คือใส่อยู่ประมาณนี้นะคะแล้วก็เอาไปทำให้ร้อนไปนึ่งให้ร้อนนะคะแล้วก็มาประคบนะคะตามกล้ามเนื้อต่างๆที่เรารู้สึกปวดเมื่อยนะคะอันนี้ก็ถือเป็นการมันก็ว่าเป็นการผ่อนคลายเป็นการนวดบำบัดนะคะแล้วก็บรรเทาอาการปวดให้กับผู้สูงอายุหรือคนที่มีอาการปวดเมื่อยได้อย่างดีเลยนะคะเขาบอกว่าประโยชน์จากการนวดลูกประคบสมุนไพรเนี่ยก็คือว่าอันที่หนึ่งคือลดอาการปวดบวมของกล้ามเนื้อนะคะที่อาจจะมีการอักเสบบวมนะคะหรือช่วยผ่อนคลายนะคะกล้ามเนื้อนะคะช่วยผ่อนคลายแบบผังผืดต่างๆที่ยึดเกาะอยู่นะคะแล้วก็ความร้อนของลูกประคบเนี่ยค่ะจะช่วยกระตุ้นให้ระบบไหลเวียนโลหิตเนี่ยทำงานดีขึ้นนะคะแล้วก็บางทีค่ะพอเราค้นนวดไปเริ่มต้นก็นวดด้วยมือแล้วสุดท้ายอาจจะไปปิดท้ายด้วยการนวดประคบสมุนไพรเพื่อที่ลดอาการบวมหลังจากที่การนวดกดจุดไปแล้วนะคะแล้วก็ที่สำคัญอีกอันนึงคือด้วยกลิ่นหอมของตัวสมุนไพรเองเนี่ยก็ทำให้ผู้นวดผู้ถูกนวดเนี่ยเขารู้สึกสบายตัวแล้วก็อาจจะหลับได้ดีขึ้นแต่เขาก็มีข้อควรระวังเหมือนกันนะคะว่าคือเวลาที่นวดประคบสมุนไพรเนี่ยต้องไม่ใช้ความร้อนมากเกินไปเพราะบางทีโดนกับผิวหนังอ่อนๆ นะโดยเฉพาะผิวหนังของผู้สูงอายุนะคะที่อาจจะแบบมีความยืดหยุ่นน้อยแล้วเนี่ยก็อาจจะทำให้เป็นแผลได้นะคะถ้าจะให้ดีๆก็คือต้องอาจจะหาผ้าขนหนูรองก่อนนะคะแล้วก็เอาตู้ประคบตามอันนี้ก็จะช่วยลดความร้อนได้เหมือนกันนะคะอย่างแล้วก็อีกอันนึงคืออย่างที่เมื่อกี้บอกคือผู้ป่วยหรือผู้สูงอายุที่เป็นโรคเบาหวานนะคะหรือเป็นคนที่มีความรู้สึกตอบสนองต่อความร้อนช้าอันนี้ถ้าเกิดว่าไม่รู้สึกถึงประสาทสัมผัสเท่าไหร่บางทีผิวหนังก็พองได้นะถ้าใช้ลูกประคบที่ร้อนเกินไปนะคะแล้วก็ในกรณีที่ผู้สูงอายุที่มีบาดแผลเมื่อกี้บอกไปแล้วนะคะปวดบวมแดงเป็นแผลเปิดแผลปิดเนี่ยนะคะก็ต้องพยายามระมัดระวังอย่าไปให้โดนพวกสมุนไพรตรงนี้นะคะแล้วก็เขาบอกว่าเวลาที่นวดสมุนไพรแล้วก็ไม่ควรจะอาบน้ำทันทีนะคะเพราะว่าบางทีอุณหภูมิมันร่างกายมันปรับเปลี่ยนไม่ทันเนาะก็ต้องรอให้อุณหภูมิร่างกายอยู่ในอุณหภูมิปกติอยู่นะคะก่อนแล้วก็ค่อยไปอาบน้ำนะคะแล้วก็เขาก็แนะนำว่าถ้าเกิดอยากจะนวดประคบสมุนไพรเนี่ยค่ะควรจะใช้เวลาประมาณสักแค่ 15-20 นาทีก็พอนะคะคืออย่านวดนานกว่านั้นแล้วก็วันละครั้งก็พอนะคะการนวดอีกวิธีหนึ่งที่คนก็ชอบกันมากก็คือการนวดด้วยน้ำมันหอมระเหยนะคะหรือที่เขาเรียกว่าสุคนธบำบัดนี้ก็เป็นการใช้น้ำมันหอมระเหยนะคะเพื่อที่จะบำบัดรักษาในเรื่องของอารมณ์นะคะผู้ถูกนวดก็จะสูดกลิ่นนะคะผ่านทางจมูกหรือว่ากลิ่นก็ซึมผ่านผิวหนังก็จะทำให้รู้สึกผ่อนคลายได้ดีนะคะอันนี้ประโยชน์ก็คือจริงๆแล้วเน้นในเรื่องของการสร้างความสมดุลของจิตใจทำให้รู้สึกสงบผ่อนคลายนะแล้วก็กระตุ้นการทำงานของสมองลดความเครียดได้ด้วยลดความกังวลได้ด้วยนะเพิ่มสมาธิได้ทำให้จิตใจสดชื่นแจ่มใสนะคะแล้วก็เขาบอกว่าจริงๆเรานวดด้วยน้ำมันหอมระเหยนี่ก็ช่วยชะลอความชราได้ด้วยนะคะเพราะว่าเขาบอกว่าตัวเนี้ยก็จะมีน้ำมันหอมระเหยบางชนิดก็จะมีตัวที่จะช่วยลดการอักเสบลดการปวดแล้วก็กระตุ้นการทำงานต่างๆ
ในเรื่องของระบบไหลเวียนในร่างกายได้ด้วยนะคะ

0: นี่ก็น่าสนใจหรืออีกวิธีหนึ่งค่ะที่เราจะเห็นได้เยอะนะคะก็คนใช้ทำกันเยอะก็คือนวดฝ่าเท้านะคะนวดฝ่าเท้านี่ก็เป็นการกระตุ้นให้อวัยวะต่างๆโดยเฉพาะกล้ามเนื้อบริเวณเท้าเนี่ยค่ะที่เป็นจุดรับน้ำหนักมากที่สุดของเราเนี่ยเพราะเราเดินกันอยู่เยอะเลยนะคะทุกๆวันเนี่ยก็ทำให้มันผ่อนคลายนะทีนี้เท้าผ่อนคลายเนี่ยอวัยวะอื่นๆมันก็ผ่อนคลายไปด้วยนะอันนี้ก็เป็นที่นิยมกันเหมือนกันนี่ก็ถามว่าแล้วเราจะต้องนวดบ่อยแค่ไหนนะคะคือจริงมันก็ไม่มีหลักตายตัวนะคะเพราะว่าคือถ้าเกิดว่าเราอยากจะนวดเพื่อผ่อนคลายหรือนวดเพื่อแบบส่งเสริมสุขภาพนะสักประมาณอาทิตย์ละครั้งหรือ2ครั้งนะคะก็ดีนะคะหรือถ้าเกิดใครแบบถ้าปวดเมื่อยมากๆเลยนะคะนวดวันเว้นวันก็อาจจะเป็นไปได้นะก็อาจจะทุเลาในเรื่องของอาการปวดไปได้นะคะจริงๆแล้วเนี่ยเขามีการวิจัยกันด้วยนะคะว่าถ้าเกิดว่าคนที่ออกกำลังกายเป็นประจำอย่างเงี้ยค่ะสมมติว่าออกกำลังกายเสร็จแล้วเนี่ยเราไปนวดได้ไหมนะคะเขาบอกว่าจริงๆเขาเคยมีการศึกษาบอกว่าคือประโยชน์ของการนวดเนี่ยแน่นอนเรารู้อยู่แล้วว่ามันเป็นการช่วยผ่อนคลายนะคะช่วยทำให้ระบบไหลเวียนในร่างกายเนี่ยดีขึ้นไหลเวียนไหลเวียนเลือดไหลเวียนน้ำเหลืองอะไรเงี้ยเขาบอกว่าเวลาที่ออกกำลังกายนะคะแล้วก็มานวดเนี่ยนะคะประโยชน์ของการนวดตรงนี้เนี่ยยังจะช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือดได้ด้วยนะคะแล้วก็ช่วยแน่นอนค่ะลดเรื่องการตึงตัวของกล้ามเนื้อที่อาจจะเกิดขึ้นในช่วงของการออกกำลังกายได้ด้วยการนวดมันก็คือการผ่อนคลายจากการที่เราออกกำลังกายเหนื่อยล้ากล้ามเนื้อมีการเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลาก็จะทำให้พอผ่อนคลายแล้วเนี่ยอารมณ์ก็จะดีขึ้นนะคะแล้วก็ที่สำคัญก็คือว่าพอกล้ามเนื้อผ่อนคลายแล้วเราก็สามารถที่จะเคลื่อนไหวได้เป็นปกติเราก็สามารถที่จะออกกำลังกายได้ต่อเนื่องไปเรื่อยๆนะเพราะจะเห็นว่าเดี๋ยวนี้มันก็จะมีศาสตร์หลายที่เหมือนกันนะคะที่เขาใช้วิธีออกกำลังกายแล้วก็มาตามด้วยกายภาพบำบัดนะคะเพราะเขาบอกว่าคือการออกกำลังกายพอร่างกายมันได้เผาผลาญพลังงานเยอะๆกล้ามเนื้อทำงานเยอะๆแล้วพอเข้าในเรื่องของกายภาพบำบัดหรือการนวดบำบัดเนี่ยมันจะทำให้พอกล้ามเนื้อผ่อนคลายแล้วระบบไหลเวียนโลหิตดีขึ้นเนี่ยสามารถที่จะดึงออกซิเจนเข้าไปเลี้ยงส่วนต่างๆในร่างกายก็จะทำให้สุขภาพเราแข็งแรงดีขึ้นไปด้วยนะคะเอาละค่ะทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับการนวดนะคะที่มีประโยชน์นะคะแต่ในขณะเดียวกันก็มีข้อพึงระวังหลายอย่างเหมือนกันนะคะก็เอามาฝากนะสำหรับท่านผู้ฟังท่านไหนที่สนใจในเรื่องของการนวดนะคะอีกนิดนึงค่ะที่อยากจะฝากไว้ก็คือว่าใครที่ผู้สูงอายุท่านไหนที่ชอบนวดนะคะแล้วก็ลูกๆหลานๆก็คิดว่ามันก็ช่วยให้ผู้สูงอายุผ่อนคลายได้ด้วยนะคะก็การให้บริการทางบ้านเนี่ยนะคะก็เป็นเรื่องที่ดีเหมือนกันตัวเองที่บ้านก็เคยเรียกมาใช้บริการนะคะพวกคุณป้าคุณน้าคุณอาเนี่ยก็เรียกมาใช้บริการก็คือเราต้องหาคนที่เรารู้จักดีนะคะแล้วก็นะอาจจะนัดเข้ามานวดผ่อนคลายที่บ้านจริงๆก็สังเกตเห็นเลยนะคะว่าพอเวลาที่วันไหนนัดหมอนวดมานวดให้ผู้สูงอายุที่บ้านเนี่ยโอ้เขาก็จะแบบกระตือรือร้นนะแล้วก็แบบมีความรู้สึกว่าได้มีเพื่อนคุยนอกจากได้ผ่อนคลายแล้วนะมีคนมานวดแล้วก็ได้พูดคุยอันนี้เป็นเรื่องสำคัญจริงๆนะคะก็จะทำให้เขารู้สึกไม่เหงาด้วยนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็อย่างที่บอกค่ะก็ต้องดูข้อพึงระวังหรือระมัดระวังในเรื่องของอาจจะเป็นโรคภัยไข้เจ็บต่างๆที่อาจจะถูกผลกระทบได้นะคะจากการนวดนะคะแล้วค่ะวันนี้เวลาก็หมดลงอีกแล้วนะคะสำหรับท่านผู้ฟังท่านไหนนะคะที่อยากจะรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรของผู้สูงอายุนะคะก็อย่าลืมนะคะเขียนมาแนะนำกันนะคะทางคอมเมนต์ของรายการนะคะที่ Facebook QFM นะคะสำหรับวันนี้ค่ะก็ต้องขอลาไปก่อนแล้วนะคะขอขอบคุณที่ติดตามรับฟังรายการนะคะพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีค่ะ
1: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

0: 2ชั่วโมงเต็มกับเก็บข่าวมาเล่าโดยศิรินทร์ รัตน์จันทมาศและวรรณกิจตันติฉันทวงศ์พร้อมกับทีมข่าวภาคสนามตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.รอบรู้ข่าวลึกทันทุกสถานการณ์กับประเด็นข่าวธุรกิจไทยและเศรษฐกิจโลกที่เราย่อมาไว้ที่นี่ FM 97 Quality News Station
1: รายการมองรอบทิศคิดทันข่าวโดยดีเจฟ้าศิริพรวิไลรักและทีมข่าวนำเสนอวาไรตี้ข่าวสารเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมติดตามมองรอบทิศคิดทันข่าวทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ที่นี่ FM 97 เวลา 13:00 น.ถึง 14:00 น.

0: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสวท FM 97 MHz สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station
1: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

0: านผู้ฟังครับในขณะนี้รถยนต์พระที่นั่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์ได้เคลื่อนออกจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อที่จะเสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตในลำดับต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ก็เสร็จสิ้นในส่วนของพิธีการต่างๆพระราชพิธีต่างๆนะครับในการเสด็จพระราชดำเนินมาทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังครับ
1: ค่ะท่านผู้ฟังคะสำหรับการถ่ายทอดเสียงในการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังในวันนี้ได้เสร็จสิ้นลงแล้วนะคะและในวันพรุ่งนี้ค่ะตั้งแต่เวลา 18:45 เป็นต้นไปจนเสร็จสิ้นพิธีนะคะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจะได้ถ่ายทอดเสียงพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาจากพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังอีกครั้งหนึ่งนะคะในวันพรุ่งนี้และสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณสถานีวิทยุที่รับสัญญาณในการถ่ายทอดเสียงนะคะทีมงานถ่ายทอดเสียงจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยพร้อมทีมงานทุกท่านต้องขอยุติไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้นะคะขอขอบพระคุณและสวัสดีค่ะ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังประสบกันนิกรจำนวนมากร่วมถวายสักการะและลงนามถวายความอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาณศาลาสหทัยสมาคมในพระบรมมหาราชวังอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งวันนิวยอร์กนิกเอาชนะซานอันโตนิโอสเปอร์4-1เกมคว้าแชมป์บาสเกตบอล NBA ครั้งแรกในรอบ53ปีต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันอาทิตย์ที่14มิถุนายนพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 19:05 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังในโอกาสนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิระตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารและเจ้าคุณพระศรีนาถพิราชกัลยาณีโดยเสด็จในการนี้ด้วยเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการผ่านทองสองชั้นบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติทรงกราบจากนั้นทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าพระแท่นเตียงพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมด้านตะวันออกและด้านตะวันตกณมุกเหนือพระที่นั่งพิมานรัตยาแล้วทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสวดพระอภิธรรมพระศพเมื่อครบ4จบพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงทอดผ้าไตรพระราชาคณะ1รูปที่ถวายอดิเรกและพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรม8รูปพระสงฆ์สดับปกรณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงหลั่งทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการหน้าพระแท่นพระสัพพัตตปดลเสวตฉัตรเสร็จแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงกราบที่หน้าพระโกศพระศพทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทแล้วเสด็จพระราชดำเนินไปถวายราชสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทสมควรแก่เวลาจึงเสด็จพระราชดำเนินไปประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับเวลา 7:23 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีพีระยพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสะปทุมไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังในวันเดียวกันนี้เวลา 9:30 น.สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเรือเอกไพโรจน์เฟื่องจันทร์ผู้บัญชาการทหารเรือเป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบถ้วยรางวัลแก่ผู้ชนะเลิศการแข่งขันไตรกีฬาในมหกรรมกีฬาส่งเสริมการท่องเที่ยวภาคตะวันออกประจำปี2569รายการ Amazing Race Festival สัตหีบไตรแอธลอน2026ณกองเรือยุทธการอำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีจบข่าวในพระราชสำนัก
1: รัฐบาลจัดพิธีบรรพชาอุปสมบทโครงการบรรพชาอุปสมบทในพระสังฆราชูปถัมภ์ถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดา
2: เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาสมเด็จพระมหาวีระวงศ์ผู้แทนสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเป็นประธานฝ่ายสงฆ์พร้อมด้วยนางยุภาทวีวัฒนกิจบวรปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นประธานฝ่ายคฤหัสถ์ในพิธีบรรพชาอุปสมบทโครงการบรรพชาอุปสมบทในพระสังฆราชูปถัมภ์ถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามกรุงเทพมหานครโดยมีผู้บริหารส่วนราชการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องครอบครัวของผู้บรรพชาอุปสมบทและประชาชนผู้มีจิตศรัทธาเข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงโดยมีผู้เข้าร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบทจำนวน100รูปปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าโครงการบรรพชาอุปสมบทดังกล่าวเป็นโครงการที่รัฐบาลจัดขึ้นเพื่อถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาพร้อมเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้ศึกษาพระธรรมวินัยฝึกฝนและพัฒนาตนตามหลักพระพุทธศาสนาเพื่อถวายพระกุศลและน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณและร่วมสืบทอดพระพุทธศาสนาให้คงอยู่สืบไปนิตยาคุณสิมรายงาน
1: ประสบกนิกรจำนวนมากร่วมถวายสักการะและลงนามถวายความอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาณศาลาสหทัยสมาคมในพระบรมมหาราชวังอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งวัน
3: ตลอดทั้งวันณศาลาสหทัยสมาคมในพระบรมมหาราชวังประสบกนิกรจากทั่วทุกสารทิศพร้อมใจแต่งกายด้วยชุดไว้ทุกสีดำเดินทางมาถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปและร่วมลงนามถวายความอาลัยแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระกรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้บรรยากาศเป็นไปด้วยความโศกเศร้านางมาริสาครุฑแดงชาวจังหวัดนครปฐมกล่าวว่าเมื่อทราบข่าวรู้สึกเสียใจและตกใจเป็นอย่างมากจึงตั้งใจเดินทางมาถวายสักการะโดยเร็วที่สุดพร้อมกล่าวชื่นชมการอำนวยความสะดวกของเจ้าหน้าที่และจิตอาสาที่ให้การดูแลประชาชนเป็นอย่างดีทั้งนี้ในฐานะเจ้าหน้าที่สาธารณสุขมีความประทับใจในพระกรณียกิจด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนโดยเฉพาะโครงการกำลังใจในพระดำริซึ่งสะท้อนถึงพระวิสัยทัศน์และพระเมตตาที่ทรงมีต่อผู้ป่วยและผู้ยากไร
4: ้เสียใจมากแล้วก็ตกใจมากเลยต้องรีบมาในวันนี้เลยค่ะตั้งใจมาพอมีวันหยุดก็มาเลยค่ะเป็นเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอะค่ะส่วนที่เกี่ยวข้องเนี่ยก็จะเป็นโครงการกำลังใจในพระราชดำริอะค่ะซึ่งพระองค์พาเนี่ยท่านมีวิสัยทัศน์แล้วก็มีพระเมตตาต่อผู้ป่วยแล้วก็ผู้ยากไร้อะค่ะตามโครงการกำลังใจอะค่ะก็ซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณค่ะ
3: เช่นเดียวกันนายชัชวาลบุธิเลาหะพันธ์กล่าวว่าตั้งใจเดินทางมาถวายสักการะโดยเร็วที่สุดหลังทราบข่าวเนื่องจากรู้สึกเสียใจและยังคงเฝ้าภาวนาให้เกิดปาฏิหาริย์ที่พระองค์จะทรงหายจากพระอาการประชวรพร้อมกล่าวว่าประทับใจในพระกรณียกิจหลายด้านอาทิงานด้านกระบวนการยุติธรรมการส่งเสริมกีฬาการคุ้มครองสิทธิสตรีและการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ต้องขังโดยในฐานะประสบกนิกรชาวไทยจะสานต่อพระปณิธานผ่านการสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระดำริและกิจกรรมสาธารณประโยชน์อื่นๆอย่างต่อเนื่อง
5: ก็ตั้งใจอยากจะมากราบให้เร็วที่สุดนะครับก็เลยมาวันนี้ก็เสียใจครับแล้วก็ตกใจเพราะว่าภาวนามาตลอดว่าอยากให้ปฏิหาริย์มีจริงอยากให้พระองค์ท่านกลับขึ้นมาได้แต่ว่ามันก็เป็นไปไม่ได้แล้วการทรงงานเรื่องอัยการการทรงงานเรื่องกีฬาเรื่องสิทธิสตรีเรื่องสิทธิของผู้ต้องขังหญิงอีกมากมายหลายที่ห่างครับคิดว่าสนับสนุนโครงการที่ท่านเคยทำมาเช่นเพื่อนพึ่งพายามยากก็เคยบริจาคสิ่งของไปแล้วก็หลายๆโครงการของท่านที่ทำก็ยังให้การสนับสนุนต่อครับ
3: ประชาชนสามารถเข้าร่วมถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปและลงนามถวายความอาลัยณศาลาสหทัยสมาคมในพระบรมมหาราชวังได้ทุกวันระหว่างเวลา 8:30 น.ถึง 16:00 น.โดยให้เข้าทางจุดพักคอยบริเวณประตูทางเข้าท้องสนามหลวงฝั่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ั้งนี้งดเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทรวมถึงการเข้าชมพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามเป็นการชั่วคราวจนถึงวันที่19มิถุนายนนี้ชาววิสาปทุมมารายงาน
1: ปลัดกระทรวงกลาโหมและผู้บัญชาการฐานบกลงนามถวายความอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณและพระวิริยะอุตสาหะอันทรงคุณูปการต่อประเทศชาติ
6: พลเอกธราพงศ์มลคำปลัดกระทรวงกลาโหมพร้อมด้วยรองปลัดกระทรวงกลาโหมหัวหน้าหน่วยขึ้นตรงสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมและคู่สมรสร่วมลงนามถวายความอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาณศาลาสหทัยสมาคมในพระบรมมหาราชวังด้วยความสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันเนื่องมาจากพระวิริยะอุตสาหะและพระราชกรณียกิจนานาประการที่ทรงอุทิศพระองค์เพื่อประโยชน์สุขของประสบกรณิกรและความเจริญมั่นคงของประเทศชาติโดยเฉพาะด้านกระบวนการยุติธรรมการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนการพัฒนาสังคมและการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนการร่วมลงนามถวายความอาลัยในครั้งนี้สะท้อนถึงความจงรักภักดีความสำนึกในพระเมตตาธิคุณและความผูกพันของข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมที่มีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์พร้อมน้อมรำลึกถึงพระเกียรติคุณและพระกรณียกิจอันทรงคุณประโยชน์ต่อประเทศชาติและประชาชนอย่างหาที่สุดมิได้เช่นเดียวกับพลเอกพนาแคล้วปลอดทุกข์ผู้บัญชาการทหารบกพร้อมคณะผู้บังคับบัญชาระดับสูงของกองทัพบกเข้าถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาซึ่งประดิษฐานณศาลาสหทัยสมาคมในพระบรมมหาราชวังเพื่อถวายความอาลัยแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณของพระองค์ผู้ทรงอุทิศพระองค์เพื่อประโยชน์สุขของแผ่นดินพระกรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจนานัปการเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนโดยพระเมตตาธรรมอันเปี่ยมล้นปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: ปลัดกรุงเทพมหานครร่วมกิจกรรมส่งเสริมการดูแลสิ่งแวดล้อมและพัฒนาพื้นที่ริมคลองเปรมประชากรเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและเชื่อมโยงกรุงเทพมหานครปทุมธานีและพระนครศรีอยุธยานายณรงค์เรืองศรีปลัดกรุงเทพมหานครร่วมกิจกรรมคนไทยคลองเปรมสายน้ำเดียวกันเราบางกอกเมืองปทุมธานีกรุงศรีอยุธยาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569ณชุมชนประชากร3ชุมชนร่มไทรงามพัฒนาและชุมชนปู่เจ้าเสมียงพรายสะพานปูนเขตดอนเมืองกิจกรรมดังกล่าวเป็นความร่วมมือของรัฐบาลกรุงเทพมหานครจังหวัดปทุมธานีจังหวัดพระนครศรีอยุธยาหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาชนเพื่อสืบสานพระราชปณิธานในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนควบคู่กับการอนุรักษ์และฟื้นฟูคลองเปรมประชากรซึ่งเป็นคลองประวัติศาสตร์ที่เชื่อมโยงกรุงเทพมหานครปทุมธานีและพระนครศรีอยุธยาตลอดจนส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและพัฒนาพื้นที่ริมคลองอย่างยั่งยืนภายในงานมีพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระภิกษุสงฆ์จำนวน98รูปจากวัดริมคลองเปรมประชากร12วัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์มอบต้นไม้และพืชผักสวนครัวให้ชุมชนริมคลองรวมทั้งร่วมปลูกต้นไม้และปรับภูมิทัศน์พื้นที่สาธารณะเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวและยกระดับคุณภาพสิ่งแวดล้อมของชุมชนนอกจากนี้ยังมีการจัดมหกรรมสินค้าชุมชนและสินค้าราคาประหยัดจากหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและผู้ประกอบการท้องถิ่นกว่า60บูธรวมถึงกิจกรรมเวิร์กช็อปสร้างอาชีพนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติการจำหน่ายสินค้าโอท็อปและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรจากกรุงเทพมหานครจังหวัดปทุมธานีและจังหวัดพระนครศรีอยุธยาตลอดจนบริ ริการสาธารณประโยชน์ฟรีเช่นตรวจสุขภาพและทันตกรรมจากหน่วยแพทย์เคลื่อนที่บริการฉีดวัคซีนทำหมันและฝังไมโครชิปสัตว์เลี้ยงรวมถึงบริการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถจักรยานยนต์ฟรีเพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่สมาคมอินเดียแม่สอดร่วมกับกงสุลอินเดียจังหวัดเชียงใหม่จัดงานวันโยคะสากล2026ร่วมบันทึกสถิติฝึกโยคะออนไลน์พร้อมกันมากที่สุด
7: ที่เมืองชอดสปอร์ตคลับอำเภอแม่สอดจังหวัดตากนายประนบคเนศกงสุลใหญ่สาธารณรัฐอินเดียประจำจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานเปิดงานวันโยคะสากลเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของการดูแลสุขภาพกายและใจโดยร่วมกับสมาคมอินเดียแม่สอดและประชาชนผู้รักสุขภาพเข้าร่วมเฉลิมฉลองกิจกรรมวันโยคะสากลภายใต้แนวคิดโยคะเพื่อสุขภาพปัญญาและสันติภาพโลกการออกกำลังกายแบบโยคะเป็นวิธีแห่งการฝึกตนเองที่ถือกำเนิดขึ้นในประเทศอินเดียซึ่งวันโยคะสากล21มิถุนายนของทุกปีได้กำหนดขึ้นโดยองค์การสหประชาชาติตั้งแต่ปี2014เพื่อยกย่องให้โยคะเป็นมรดกแห่งภูมิปัญญาโบราณของอินเดียนอกจากนี้การจัดกิจกรรมดังกล่าวยังตรงกับช่วงเวลาเดียวกันกับผู้คนทั่วโลกกำลังร่วมทำลายสถิติกินเนสเวิลด์เรคคอร์ดสำหรับการฝึกโยคะออนไลน์พร้อมกันมากที่สุดอีกด้วยดิเรกปินตาแก้วสวทแม่สอดรายงาน
8: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
9: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
0: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับกระทรวงกลาโหมของอังกฤษออกแถลงการในวันนี้ที่ระบุว่ากองทัพอังกฤษสามารถสกัดกั้นเรือบรรทุกน้ำมันสมีนอสสัญชาติแคมารูนซึ่งเป็นกองเรือเงาของรัสเซียที่พยายามแล่นผ่านช่องแคบอังกฤษโดยเรือลำดังกล่าวจะถูกกักกันและเฝ้าติดตามอยู่บริเวณนอกชายฝั่งทางตอนใต้ของอังกฤษระหว่างที่การสืบสวนสอบสวนยังคงดำเนินต่อไปขณะที่ปฏิบัติการปราบปรามในครั้งนี้ดำเนินการตามกฎหมายในประเทศและกฎหมายระหว่างประเทศนายกรัฐมนตรีเคียร์สตาร์เมอร์แห่งอังกฤษเปิดเผยผ่านเครือข่ายสื่อสังคมออนไลน์ X โดยกล่าวว่าปฏิบัติการในครั้งนี้ประสบผลสำเร็จพร้อมเป็นการเตือนไปยังผู้ที่สนับสนุนรัสเซียในการทำสงครามกับยูเครนซึ่งอังกฤษจะไม่ยอมให้กลุ่มเหล่านี้มีที่ซ่อนตัวอย่างเด็ดขาดสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าอิหร่านเตรียมจัดพิธีศพของอายาตอลลออาลีคามาเนียีอดีตผู้นำสูงสุดอิหร่านวัย86ปีที่ถึงแก่อสัญกรรมจากปฏิบัติการทางทหารของอิสราเอลและสหรัฐเมื่อวันที่28กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาโดยมีกำหนดการพิธีไว้อาลัยและขบวนแห่ในกรุงเตหะรานเมืองหลวงของอิหร่านในวันที่4กรกฎาคมนี้ก่อนจะเคลื่อนขบวนไปประกอบพิธีทางศาสนาที่เมืองกุมซึ่งเป็นเมืองศูนย์กลางทางศาสนาทางตอนใต้ของกรุงเตหะรานในวันที่7กรกฎาคมจากนั้นจะประกอบพิธีศพครั้งสุดท้ายที่เมืองมัชฮัดทางตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศในวันที่9กรกฎาคมและจะมีการฝังศพในวันเดียวกันขณะที่กฎหมายทั่วไปของศาสนาอิสลามกำหนดให้ฝังร่างของผู้เสียชีวิตโดยเร็วที่สุดหรือภายใน24ชั่วโมงอย่างไรก็ตามกฎหมายดังกล่าวมีการผ่อนปรนได้หากประเทศอยู่ในภาวะสงครามสมาคมสุตินารีแห่งชาติของญี่ปุ่นหรือ JSOG รายงานว่าจำนวนการตั้งครรภ์ทารกแฝดโดยใช้เทคโนโลยีช่วยในการเจริญพันธุ์ในญี่ปุ่นในปี2566พุ่งสูงขึ้นเป็นประวัติการณ์ถึง 4,354 ครั้งซึ่งเพิ่มขึ้นกว่าร้อยละ36เมื่อเทียบกับปีก่อนซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงจำนวนของสตรีที่ต้องการย้ายตัวอ่อนเพิ่มมากขึ้นโดยหวังว่าจะเสร็จสิ้นกระบวนการรักษาภายในจำนวนรอบการรักษาที่จำกัดภายใต้ความคุ้มครองของระบบประกันสุขภาพ JSOG กล่าวเพิ่มเติมว่าการตั้งครรภ์ทารกแฝดอาทิการตั้งครรภ์แฝด2และแฝด3มีความเสี่ยงสูงสำหรับสตรีมีครรภ์โดยแนะนำให้ปฏิบัติตามหลักการที่ควรย้ายตัวอ่อนกลับเข้าสู่โพรงมดลูกเพียงครั้งละ1ตัวเท่านั้นทั้งนี้ระบบประกันสุขภาพของญี่ปุ่นครอบคลุมค่าใช้จ่ายในการย้ายตัวอ่อนสูงสุดไม่เกิน6ครั้งสำหรับสตรีที่มีอายุต่ำกว่า40ปีนับตั้งแต่ที่เริ่มเข้ารับการบำบัดการรักษาภาวะมีบุตรยากรวมถึงสตรีที่มีอายุตั้งแต่40ถึง42ปีสูงสุดไม่เกิน3ครั้งต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
10: การแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซุปเปอร์500รายการออสเตรเลียนโอเพ่นในรอบชิงชนะเลิศหญิงเดี่ยวหมิวพรปวีช่อชูวงมือ8ของโลกพยายามสู้อย่างเต็มที่แต่แพ้อากาเนะยามากุชิมือ3ของโลกจากญี่ปุ่นไปอย่างสนุก0ต่อ2เกม20 22และ18 21คว้ารองแชมป์ไปครองศึกฟุตบอลโลก2026รอบแบ่งกลุ่มกลุ่มดีนัดแรกทีมชาติออสเตรเลียพบทีมชาติตุรกีเกมนี้ทัพซ็อกเกอร์รูเล่นเกมรับด้วยความเหนียวแน่นก่อนอาศัยจังหวะสวนกลับที่เด็ดขาดเอาชนะไป2ประตูต่อ0ประเดิมคว้าชัยในศึกฟุตบอลโลก2026ได้สำเร็จพร้อมรั้งรองจ่าฝูงมี3คะแนนเท่ากับสหรัฐอเมริกาสำหรับเกมนัดต่อไปในกลุ่มดีสหรัฐอเมริกาพบออสเตรเลียในวันที่20มิถุนายนเวลา 2:00 น.ตามเวลาประเทศไทยส่วนอีกคู่ตุรกีพบปารากวัยแข่งขันในวันเดียวกันเวลา 5:00 น.ส่วนในคืนนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้มีแข่งขันอีก4คู่กลุ่ม E เยอรมันพบกึกราเซาเวลาเที่ยงคืนโกสติวัวพบเอลกวาดอร์เวลา 6:00 น.และกลุ่ม F สวีเดนพบตูนิเซียเวลา 9:00 น.บาสเกตบอล NBA รอบชิงชนะเลิศนัดที่5นิวยอร์กนิกเอาชนะซานอันโตนิโอสเปอร์94ต่อ90ส่งผลให้ชนะซีรีส์4ต่อ1เกมคว้าแชมป์ลีกสูงสุดของสหรัฐอเมริกาไปครองได้สำเร็จและเป็นการกลับมาคว้าแชมป์ได้อีกครั้งในรอบ53ปีนับตั้งแต่ปี1973กอล์ฟ LPGA ทัวร์ประเภททีม2คนรายการดาวแชมเปี้ยนชิพที่รัฐมิชิแกนสหรัฐอเมริกาในรอบ3เป็นการแข่งขันประเภทโฟร์ซัมปรากฏว่าคู่ของพี่น้องโปรโมโปรเมโมริยาจุธานุการและเอริยาจุธานุการอดีตแชมป์ปี2021ทำอีเวนต์พาในรอบ3สกอร์รวมยังคงเป็น5อันเดอร์พา205แต่ขยับจากอันดับ16ร่วมขึ้นไปอันดับ7ร่วมขณะที่ผู้นำเป็นของทีม2สาวชาวเกาหลีใต้คิมฮโยจูและชเวฮเยจินทำสกอร์10อันเดอร์พา200ส่วนเนลลี่คอดาโปรมือ1โลกชาวอเมริกันที่จับคู่กับโอลิเวียโควานจากเยอรมันหล่นจากอันดับ3ร่วมไปรั้งอันดับ13ร่วมหลังทำ6โอเวอร์พาสกอร์รวมเป็น4อันเดอร์พา206การแข่งขันจักรยานประเภทถนน Thailand Open ชิงแชมป์ประเทศไทยชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสนามที่2ณบริเวณสนามหน้าเมืองอุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชรในการแข่งขันรุ่นประชาชนหญิงระยะทาง 74.6 กิโลเมตรเพชรลดามั่นคงนักกีฬาจักรยานเยาวชนดาวรุ่งจากทีม Fisherman Friend กองบิน46พิษณุโลกทำเวลาไป2ชั่วโมง11นาที15วินาทีคว้าแชมป์ไปครองได้สำเร็จพลเรือเอกอภิวัตศรีวันธนะหัวหน้าคณะนักกีฬาไทยชุดสู้ศึกเอเชียนเกมครั้งที่20ที่เมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นระหว่างวันที่19กันยายนถึง4ตุลาคมเปิดเผยว่าภายหลังได้มีการร่วมประชุมกับฝ่ายจัดการแข่งขันเอเชียนเกมที่ญี่ปุ่นเกี่ยวกับรายละเอียดการส่งเอกสารยืนยันรายชื่อนักกีฬาไทยที่จะส่งเข้าร่วมแข่งขันรายละเอียดชนิดกีฬาและอื่นๆให้ถูกต้องตามข้อบังคับเพื่อป้องกันปัญหารายชื่อตกหล่นหรือผิดหลักข้อบังคับซึ่งจะส่งผลต่อการเข้าร่วมแข่งขันของนักกีฬาแล้วขั้นตอนต่อจากนี้ทีมงานของคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยจะเก็บเอกสารกรอกข้อมูลรายละเอียดของนักกีฬาเพื่อส่งต่อไปยังฝ่ายจัดการแข่งขันเพื่อยืนยันสิทธิ์ในการเข้าร่วมแข่งขันภายในกำหนดเวลาที่เจ้าภาพระบุไว้สำหรับนักกีฬาไทยที่จะเข้าร่วมแข่งขันรายการนี้ได้มีการพิจารณาเห็นชอบร่วมกันของคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยการกีฬาแห่งประเทศไทยและสมาคมกีฬา ดยจะส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันทั้งสิ้น719คนจาก46สมาคมกีฬาโดยได้มีการประเมินความหวังในการคว้าเหรียญทองของนักกีฬาไทยไว้เบื้องต้นไม่ต่ำกว่าที่เคยทำไว้ที่เอเชียนเกมครั้งที่19ที่หางโจวประเทศจีนซึ่งครั้งนั้นทัพนักกีฬาไทยคว้าเหรียญรางวัลรวมทั้งสิ้น58เหรียญแบ่งเป็น12เหรียญทอง14เหรียญเงินและ32เหรียญทองแดงจบอันดับที่8ของตารางสรุปเหรียญรางวัลรวมปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
11: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
0: เนื่องในมงคลสมัยฉลองพระชนมายุ99พรรษาสมเด็จพระอริยะวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก26มิถุนายน2569เชิญร่วมสดับอัมพรโอวาทพระคติธรรมและพระโอวาทน้อมนำความเจริญมาสู่ชีวิตโดยทั่วกัน
12: การทำงานทุกประเภทโดยเฉพาะอย่างยิ่งงานบริหารจำเป็นต้องเผชิญกับปัญหาและอุปสรรคเป็นธรรมดาแต่อันที่จริงถ้าเราลองใคร่ครวญดูให้ดีจะพบว่าหนทางแก้ไขปัญหานั้นมีอยู่เสมอปัญญาและอุบายอัญชาญฉลาดที่เรียกว่าอุปายโกศลหรือกุศโลบายย่อมเป็นหนทางที่คนทำงานโดยเฉพาะผู้บริหารจำเป็นต้องมีอยู่เสมอกุศโลบายและคุณธรรมเป็นเครื่องประคับประคองสถานการณ์และแก้ไขปัญหาให้ลุล่วงไปได้ย่อมเป็นหนทางฉลาดที่จะสามารถข้ามพ้นอุปสรรคทั้งปวงและทำให้จิตใจมีความองอาจพระโอวาทประธานในการเปิดการประชุมสัญจรเจ้าคณะธรรมยุทธและคณะอนุกรรมการในคณะธรรมยุทธณวัดพระศรีมหาธาตุกรุงเทพมหานครวันที่11ตุลาคม2560
13: แบงค์ขอบโหวตแบงค์ขอบโหวตเลือกผู้ว่าเลยสกอร์คนโปรดแบงค์ขอบโหวตแบงค์ขอบโหวตมาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
14: กรุงเทพคือเมืองที่มีเสียงมากมายแต่เสียงที่สำคัญที่สุดคือเสียงของพวกเราที่มีพลังกำหนดอนาคตของกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน69 8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้เสียงใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสก.ร่วมกำหนดอนาคตกรุงเทพจากเสียงของคุณแบงค์ขอบวชเลือกกรุงเทพในแบบคุณ
13: แบงค์ขอบวชมาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
0: การเป็นข้าราชการนั้นสำคัญที่สุดคือต้องมีความสุจริตกล่าวคือต้องทำแต่สิ่งที่ดีที่ถูกต้องพูดแต่สิ่งที่ดีที่เหมาะสมและคิดแต่สิ่งที่ดีที่เป็นธรรมจึงขอให้ข้าราชการทุกคนปลูกฝังอบรมคุณธรรมข้อนี้ให้เจริญงอกงามพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวพรหมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวสุภัชรินทร์โพธิ์ทองนาคและอานนท์นันตะสุคนอ่าน

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: คุณกำลังฟัง Sports Station FM 97สังคมกีฬาสำหรับคอกีฬาร
2: ู้ลึกรู้จริงทุกเรื่องราวของวงการไก่ชนในรายการเช็ดน้ำปั้มไก่
3: สวัสดีพี่น้องชาวไก่ชนนะครับวันนี้ผมขวัญ นาภาครายการบุกทีมไก่เก่งผมอยู่ที่อำเภอบ้านบึงชลบุรีนะครับซุ้ม3พลังหนุ่มนะครับวันนี้เดี๋ยวเรามาคุยกับพี่นุโอเคเดี๋ยวเราไปคุยพี่นุกัน

0: สวัสดีพี่น้องชาวเอกชนนะครับสวัสดีครับสวัสดีพี่โน้ตสวัสดีพี่ต้อม
1: สวัสดีครับ
0: วันนี้ผมขวัญนาฏภาครายการบุกถิ่นเก่งๆผมอยู่ที่อำเภอบ้านบึงจังหวัดชลบุรีคือต้องพาแบบนี้นะครับก่อนหน้านี้ผมได้มีโอกาสรู้จักพี่นุตอนที่มาทำคลิปเจ้าช้างน้อย
1: ครับผม
0: นิยามไก่เตะเยอะเตะจนขาหลุดมันไม่เกินจริงเตะจนขาบวม
1: ครับ
0: เตะจนขาแบบเป็นห้อเนี่ยไม่เกินจริงเจ้าช้างน้อยนะครับตอนนั้นก็รู้จักกันมาแล้วก็ได้ติดตามไปพี่นุก่อนหน้านี้ต้องบอกว่าเป็นในทุนซื้อไก่เยอะ
1: ถูกครับ
0: นิยามซื้อไก่โอ้ซื้อเป็นร้อยไม่ได้ซื้อเป็นสิบซื้อเป็นร้อย
1: ครับ
0: พวกบอกว่าไก่ป่วยออกไปตีอยู่เลยนะครับเรารู้จักกันตอนนั้นแล้วก็มาติดตามครั้งหนึ่งก็คือจ้างมนแคนตัวนี้เลย
1: ครับผม
2: ใช่ครับ
0: นะครับมนแคนเนี่ยเป็นลูกมนดำ
1: ถูกครับ
0: ทางทีมงานพลังพวกผสมไว้ก่อนที่จะไล่ฆ่าแล้วออกมาโคตรเก่งเลยคือมันเป็นมนดำเวอร์ชันเตะเยอะ
1: ใช่ครับ
0: เตะเยอะเตะยัดอันนี้ไม่ได้เวอร์นะผมมองส่วนตัวผมชอบมากกว่ามนดำนะ
1: ครับ
0: เพราะมันเตะเยอะด้วยความที่ผมชอบไปเตะอันนี้ต้องบอกก่อนผมชอบไปเตะไม่ดราม่านะ
1: ครับ
0: ผมชอบไปเตะผมก็เลยชอบมันมากกว่าแล้วมันก็หายทั้งสองตัวนี้ช้างน้อยกับมนแคนจะตามไม่ทั้งคู่แต่ไก่วาสนาน้อยไปไม่ถึงฝันก็ผมประจำการทำพ่อ
1: ครับ
0: ส่วนล่าสุดผมได้เจอลูกมนแคนเห็นด้วยตาเนื้อชนที่สนามเทิดไทย
1: ครับ
0: ข่าวมารู้แล้วล่ะว่าเก่งแล้วก็เห็นพี่นุโพสเฟซบุ๊ก
1: ครับ
0: ก็คือความเก่งนู่นนี่นั่นนะเราคือข่าวมาอยู่แล้วผมคนเล่นไก่พี
1: ่ครับ
0: มันถึงกันอยู่แล้ว
1: ครับ
0: นะแล้วพี่นุโพสอีกนะครับก็ทำให้อยากเห็นกับตาว่าเก่งขนาดไหนแต่คู่ชนเขาผมบอกเลยว่าเราเก่งคู่ชนเขาเทพ
1: ครับใช่ครับ
0: ของเพชรทองคู่เนี่ยเจ้าแจ้เนี่ยเทพเลยนะ
1: ครับ
0: เป็นไก่ทางดีมากคือเอาง่ายๆคือต่างคนต่างพูดกันแบบเอาสายตาคนเล่นนะพี่วันนั้นเนี่ยต่างคนต่างรู้ทางชนกันวัดทางชนกันเลย
1: ใช่ครับ
0: เขาก็ชอบหน้างอนแบบหยาบๆมึงเดินมาเสียบกูก็จบเพ
1: ้ใช่
0: ไหมอันนี้จริงๆเราก็มองว่าเขาจบเนี่ยเราก็เดินเสียบเนี่ยเคยวัดกันอะ
1: ใช่
0: จะเสียบหรือจะจบเนี่ยใครจะไปก่อนกัน
1: ใช่ครับ
0: ปล่อยหางไปผมบอกโอ้โหแม่นไอ้นันตีไม่พัก
3: มองมองดูเข้าทางเขาด้วยนะในความคิดผมชนแบบสมรักครับ
0: จริ ง
3: ชนแบบสมรักเลย
0: แล้วไปยังไงไอ้แจ้มันแต่จกแต่เยอะเลยแล้วฐานแม่งดีด้วย
1: ใช่ครับ
3: คือแล้วคมจัดด้วยไม่ใช่ไม่คม
0: มันเหมือนเราแรกเราเดินหลงไม่เลย
1: ใช่ครับ
0: ถึงว่าแล้วมีมานะ
3: เราเปลี่ยนทางตีอ
0: ่
3: ะมันเหมือนมันอยากชนะมันเปลี่ยนทางตี
0: พอมีมานะแล้วชนะไก่คู่นี้คือต้องบอกตีเป็นรองคู่บวย
1: ครับ
0: กับคู่สุดท้าย
1: ใช่
0: ตีดึกนะครับคนอาจจะเห็นกันไม่เยอะไก่ตัวนี้ถ้าเกิดตีตอนเช้าผมบอกเลยดังมากกว่านี้แล้ววันนั้นชนะยก4นะครับเป็นที่ฮาเฉพาะคนเห็นก็คือฮากันแล้วคลิปเนี่ยก็ว่อนเลยขนาดตีคู่รองบวยนะ
1: ครับ
0: แต่ไปเสร็จคู่สุดท้ายเสร็จทุกกว่า
1: ใช่
0: นะครับคือฮากันมากถึงเรียกว่าคือมาเป็นไก่ในที่ทุกคนชอบอะไปกับไฟเตอร์เดินเตะเดินยัดนะครับวันนี้ผมก็เลยถือโอกาสมาพูดคุยเอาง่ายๆคือมาทำความรู้จักพี่นุให้มากขึ้นว่าพี่นุเป็นใครจากในทุนซื้อไก่เล่นจนมาปัจจุบันเนี่ยผมพูดถึงถือว่าประสบความสำเร็จนะ
1: ครับครับ
0: จริงจังกับการทำซุ้มแล้วก็เพาะไก่เนี่ย2ปีได้ไหมพี่
1: เพาะไก่ปีหน่อย
0: ปีหน่อยนะมีลูกเกิดชนล้านผมว่าไม่ธรรมดานะ
1: ผมก็บอกไงผมไม่ชอบชนอย่างเดียวแต่เพื่อนผมอ่ะเขาชอบเพาะแต่ทีนี้เขาบอกว่าเดี๋ยวเขาจะเพาะแล้วผมอ่ะทำตีใช่ครับอันนี้ก็
0: เกิดนี้เลย
1: ใช่ครับ
0: อันเนี้ยคือที่เกิดมาเนี่ยคือไม่ได้อวยเว่อร์เลยนะคือถ้าเกิดบอกว่าเอาพ่อเก่งแม่สายเลือดดีมาชนผสมกันแล้วได้ลูกออกมาเก่งได้ชนล้านนะถ้าเกิดมาทำง่ายกันนะประสบความสำเร็จทุกคน
1: ใช่ครับ
0: จริงอ่ะ
1: ครับใช่ครับ
0: อันนี้ผมพูดแบบเราผมอยู่ในฐานะคนทำฟาร์มด้วยทำรายการต่างๆเล่นไก่เนี่ยเราเห็นมาเยอะ
1: คร
0: ับ วันนี้เดี๋ยวมาทำความรู้จักพี่นุก่อนเลยเอาเริ่มต้นเลยพี่นุ
1: ครับผม
0: ก่อนทำไก่ชนเนี่ยพี่นุซื้อไก่ก่อนหน้านี้ก่อนทำเองก็คือเราซื้อไก่ฝากเขาเลี้ยงบ้างหรือบ้างซื้อไว้เยอะด้วย
1: ใช่ครับ
0: เลี้ยงเองก็เยอะ อาชีพหลักๆเลยของพี่นุ่นก่อนนี้ทำอะไร
1: ผมส่งผลไม
0: ้ขายส่งผลไม้แล้วอยู่เขตชลบุรี
1: อยู่บ้านบึงนั่นแหละปกติ
0: ใกล้อยู่กับจันทร์ระยองอยู่แล้ว
1: ใช
0: ่ก็เอาแค่คือเป็นซัพพลายเออร์เป็นยี่ปั๊วเป็นพ่อค้าคนกลางขายส่งนะครับแล้วชอบไก่ชน
1: ใช่ครับใช่
0: พื้นฐานเนี่ยคือเขาชอบไก่ชนเนี่ยคือที่บ้านเลี้ยงหรือเป็นเซียนเดินเล่นหรือว่าอะไรยังไง
1: ผมชอบเลี้ยงชนเอง
0: ชอบเลี้ยงชนเอง
1: ใช่ครับเดินเล่นไม่เก่ง
0: เดินเล่นไม่เก่ง
1: ใช่ผมมันยังไงอ่ะจะไปเล่นเข้าออกอะไรจริงๆผมก็เล่นเข้าออกไวแต่ว่ามันเหมือนว่ามองไก่คนอื่น
0: อ่ะไม่ทันเขา
1: ใช่ใช่เราไม่ได้ออกเล่นแบบเราไม่มีข้อมูลเหมือนแบบอย่างพี่ออกใช่ไหมพี่ก็จะมีข้อมูลตัวนี้อะไรเงี้ยผมไม่มี
0: คร
1: ับ ใช่ผมก็เลยถนัดว่าเอาไก่ตัวเองอ่ะออกชน
0: ครับ
1: แล้วมันเหมือนว่าเราเห็นความเป็นมาเป็นไปเรามั่นใจเราเล่นทีขุมใหญ่ๆได
0: ้ครับ
1: ใช่
0: คือต้องบอกอย่างนี้ก่อนคือที่พี่นุ๊กบอกว่าพี่นุ๊กไม่ใช่ว่าเล่นไม่เก่งนะพี่นุ๊กเล่นเก่งนะแต่อย่างที่พี่นุ๊กบอกว่าบางทีบางอย่างไก่เราไปดูหน้างานอย่างเดียว
1: ใช่ครับ
0: เราไม่ได้รู้ข้อมูลเพราะไก่บางตัวเนี่ยมันตีเหมือนว่าออนแอนก่อน
1: ใช่ใช
0: ่ออนแอนก่อนเป็นลองก่อนเนี้ยไอเราก็ต้องเล่นไก่ต่อดิพี่
1: ใช่
0: ใช่ไหมแต่คนที่รู้ว่าถ้าเกิดช่วงจังหวะมันออนแอนหรือมันโดดสังเวียนเนี่ยมึงลองแม่งไปเลย
1: ครับ
0: จริงป่ะเราจะไปพลาดตรงนั้นต้องบอกงี้ก่อนพี่นุ๊กก็เลยแบบคือไปดูเล่นไก่คนอื่นจะน้อยหน่อย
1: ใช่ครับ
0: จะเน้นเอาไก่ตัวเองเพราะไก่ตัวเองเนี่ยเราจะรู้นิสัยมัน
1: ถูกคร
0: ับนะครับแล้วเริ่มต้นไก่ชนเนี่ยพี่อย่างที่ผมคุยเกิดเมื่อกี้นี้พี่นุ๊กซื้อเยอะเลยนะ
1: ปีนึงซื้อน่าจะมันเกินล้านอ่ะผมไม่รู้ว่าเท่าไหร่เกินเพราะว่าไก่เนี่ยทั้งที่ผมซื้อเนี่ยผมเลี้ยงเนี่ยน่าจะประมาณ 40-50 ตัวนะต่อทุกต่อปีอ่ะ
0: ไม่ต่ำต่อปีนะ
1: ใช่
0: ซื้อเอาพูดตรงๆอะเลี้ยงนี่40-50ซื้อต้องเป็นร้อยอะ
1: ใช่ครับใช่
0: ซื้อปีเป็นล้านอะ
1: ก็ค่าจ้างเลี้ยงเดียวปกติเมื่อก่อนเดือนละ48,000ไม่เกี่ยวกับกินอยู่กับเรานะไม่เกี่ยวกับว่าค่ายาค่าข้าวอะไรนี่ไม่เกี่ยวนับเฉพาะแค่ค่าเลี้ยงเดียว
0: คนในพัทยาเนี่ยรู้จักดีโซนพัทยาเนี่ยชลบุรีรู้จักดีที่ผมบอกว่าไอ้ช้างน้อยเนี่ย
1: ครับ
0: โอ้โหซื้อเตะเลี้ยงอย่างเดียวเตะออกอย่างเดียว
1: ใช่ครับใช
0: ่ก็คือขายส่งผลไม้นะครับแล้วก็ชอบไก่ก็คือซื้อจ้างเขาเลี้ยงนะครับเก่งๆก็เอาไปดอกให้พวกเลี้ยงบ้าง
1: ใช่ครับ
0: เริ่มต้นปีงซื้อเป็นล้านนะ
1: เป็น
0: ที่เราชอบนะ
1: ใช่ครับ
0: คือเราไม่อยากเล่นไก่คนอื่นคือซื้อไก่เราเล่นนี่แหละเล่นไก่ที่เราซื้อนี่แหละเป็นล้านเฉพาะไก่ซื้อไม่รวมที่ว่าเราไปเล่นนู่นนี่นั่นอีกนะ
1: ถูกครับใช่ครับ
0: คราวนี้คนมารู้จักไม่ต้องคนแหละผมเลยมารู้จักพี่นุตอนช้างน้อยเลยช้างน้อยเนี่ยเอาเริ่มต้นก่อนพี่นุมันเป็นไก่อะไรยังไงก่อน
1: ช้างน้อยเนี่ยดั้งเดิมมาเป็นไก่อยู่ทางอีสานนะผมซื้อมาในค่าตัวน่าจะประมาณ 8,000 หรือไงผมจำไม่ได้นะ
0: ผม
1: ก็
0: จำค่าพี่นุอยู
1: ่แล้วก็สมมุติเราส่งมาเย็นเนี้ยเช้ามามันพอดีกำนันเนาะกำนันติ
0: อ
1: ่ะก็เขานัดแล้วเขาบอกว่าพี่มาช่วยผมปั้มทีนึงผมไม่มีไก่ผมก็เลยงัดมันไปตี
0: วันนั้นส่งมาเมื่อคืน
1: ใช่เช้าไปต
0: ี
1: ใช่
0: ไม่เห็นด้วย
1: ไม่เห็นว่าตีแบบปั้มกันเหมือนกันจับอ่ะ200แต่เล่นนอกอ่ะเล่นนอกก็ไป 70,000 คนละ 70,000 ฝั่งตรงข้ามอ่ะก็2อันนะยกแล้วเขากลับมาเขาก็ป่วยหน้าซีดอะไรเงี้ยผมก็รักษาอยู่ประมาณ2เดือน
0: ครับ
1: 2เดือนเสร็จปุ๊บผมก็มาทำตัวทำอะไรใหม่ตอนนี้มันไม่มีอะไรสะดุดเท่าไหร่ผมก็ไปตีชมรม
0: ครับ
1: ตีข้างแล้วข้างละ 3,000 5,000 ผมจำไม่ได้ตีคู่สู้ตายแหละตีตายเลยแล้วก็แม็กที่อยู่ในกลุ่มพลังพวกนะครับน้องมันขอให้เสียแก้วพลังพวกไปเลี้ยง
0: ครับ
1: ตอนนั้นน่ะก็คือคล้ายๆขอซื้อผมไม่ขายพอไม่ขายปุ๊บเค้าก็แบบนั้นขอไปเลี้ยงได้มั้ยแล้วผมก็เลยให้ไปเลี้ยงจริงๆผมไม่เคยส่งให้ใครเลี้ยงไก
0: ่
1: นอกจากว่ามาขอผมเพราะว่าผมมีลูกน้องเลี้ยงอยู่แล้วใช่ครับก็เลยไม่ได้ให้ใครเลี้ยงแต่ว่าตัวนั้นเหมือนแม็กขอแล้วผมปฏิเสธไม่ได้อะมันเหมือนเป็นน้องรักอ่ะก็เลยให้ไปนั่นแหละก็เลยเป็นต้นกำเนิดที่ว่านู่น
0: เขาขอซื้อเราไม่ขาย
1: ใช่ครับ
0: นะเขาก็เลยพี่ขอเลี้ยงได้ไหมชนะชมรมไฟเนี้ยมันก็เริ่มมีชื่อเสียงนะ
1: ครับ
0: ช้างน้อยเนี่ยวันที่มันฮือฮาคือวันที่ชนะเจ้านายน้อย
1: ใช่ครับใช
0: ่โอ้โหผมดูไลฟ์สดผมยังสตันเลยไก่เหี้ยเตะเป็นร้อยใช่อย่างนี้นะเรียกคำอย่างนี้นะไก่เหี้ยเตะเป็นร้อยแล้วคือเตะโคตรเตะอ่ะโอ้โหเตะไฟแลบเตะไม่นับเลยนะปล่อยหางไปเป็นรองเท่าไหร่พี่
1: ไม่เป็นรองน่าจะเป็นรอง54เต็มที่แล้วมั้ง พราะผมสู้เสมอเลย
0: ไม่ตอน
1: ในเวฟเหรอ32ป่ะประมาณ32.74
0: คือเราเจอตัวดีด้วย
1: ตัวดีตัวดีครับ
0: เราเจอตัวดีด้วย
1: ตัวครับตัว 409,000 คู่ต่อสู้อ่ะ
0: แล้วอันนี้ผมพูดตรงๆนะคนที่อยู่ในสนามเนี่ยเขาก็คิดว่าด้วยความที่ตัวนั้นเป็นตัวดีอ่ะเขาบอกพลังพวกเล่นทีมงานเนี่ยเล่นเอาพูดตรงเหมือนเขาก็อยากจะกินเราเลยแหละ
1: ครับเข้าใจเข้าใจ
0: แล้วเราเล่นสู้ด้วยก็คือก่อนปล่อยราคาเลยไม่รู้ปล่อยไปปั๊บผมเสมอเลย
1: ผมเสมอล้านนึง
0: เลยจริงป่ะ
1: ผมเสมอไปล้านนึงจำได้แต่ก็แสนเดียว
0: นะครับแล้วก็ด้วยความที่มันเตะเยอะมันเป็นไก่ต่อเตะเยอะไก่พวกเนี้ยโอกาสเป็นรองน้อยแต่ก่อน
1: ผมเห็นนะผมเห็นทางชนเขาผมเห็นทางชนเขาเพราะเพื่อนผมเนี่ย
0: ครับ
1: คนที่เป็นแมวมองที่ว่าเอาไอ้นครหลวงเข้าไปให้เซโอเนี่ยเขาเป็นคนแชร์คลิปมาแล้วก็บอกว่าตัวเนี้ยอยากซื้อเหลือเกินว่ามันเก่งมากอะไรเนี่ยแต่ราคาตกลงยังตกลงกันไม่ได้แล้วเขา
0: ชนนะ
1: ใช่ครับแล้วเขาก็พาเซโอไปซื้อมันผิดกันหมื่นนึงถ้าผมจำไม่ผิดเขาจ้าง500,000ให้ได้แล้วเขาคู่ชนไอ้คู่ชนผมเนี่ยเขาจ้าง500,000ให้ได้แต่เซโอเขาสู้4,900ก็เหมือนว่าอีกหมื่นนึงเนี่ยเออแค่ทำไมให้ไม่ได้ล่ะอารมณ์ประมาณนี
0: ้
1: เขาก็เลยแบบเหมือนไปค่าน้ำมันวิ่งไปดูอะไรเงี้ยมันไกลอะไรเงี้ยเออประมาณนี้แหละมันก็ตกลงกันไม่ได้ผมไม่เห็นคลิปนะผมไม่เห็นคลิปแล้วผมก็มองรู้สึกว่าผมเนี่ยสู้ได้แล้วผมก็แชร์ให้เสกแก้วดูว่าตัวเนี้ยเก่งไหมประมาณนั้นแต่ในใจผมอ่ะผมชอบใช่เพราะว่าคือเรามองดูเราสู้ได้แล้วมันก็ไม่มีอะไรจะเสียเราไม่ได้เป็นไก่ที่แบบนี้อะไรแต่ผมมองสายตาผมมองว่าสู้ได้
0: แต่พี่เสมอกลุ่มแรกร้านเลยนะ
1: ใช่ไอคนที่เสมอผมว่าแสนนึงอ่ะถ้าวันนั้นติดนะเขาตกใจนะเขาจะเล่นนะ
0: ใช่ไอ้คนกระชับมือ
1: ใช่
0: เอาจริงพี่ต้องอันนี้เราพูดแบบเอาแบบเป็นกลางคนเล่นนะ
1: ใช่ครับ
0: ไม่มึงเป็นรองแต่พอมึงปล่อยปั๊บมึงเสมอตุ้มร้าน
1: เพราะในเวฟอ่ะผมไปไล่รอง32แล้วผมไล่เก็บมาแล้วจนราคามันไหลไปแล้วหมายถึงว่ามันก็ตื้นกลับมา
0: ครับ
1: ผมจำได้ว่าพี่อ้วนซุปเปอร์เจียงอ่ะนั่นเสียตั้งแต่ในเวฟผมจำได้วันนั้นแกอยู่ที่นั่น
0: เออ
1: นั่นแหละผมก็เห็นอยู่ก็แต่ว่าในสนามคือเรามองเราอยากสู้อ่ะผมมั่นใจอ่ะ
0: คือต้องบอกงี้ก่อนไก่เนี่ยไม่ได้มีอะไรหรอกคือไม่ได้มีขาไม่อะไรหรอกแต่ด้วยความที่คือเราเห็นคลิปคู่ชนก่อนแล้วเรารู้ไก่เราพี่นุ๊กชอบประมาณแค่เน
1: ใช่ใช่
0: แล้วพี่นุ๊กเนี่ยเป็นคนเล่นอยู่แล้ว
1: ใช่ครับ
0: ก็ไก่ตี200เล่นไป70,000
1: สมัยก่อน
0: ไก่ตี200เล่นไป70,000เนี่ยต้องไหม
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นคือไม่แปลกคือเล่นไปแล้ววันนั้นชนะสวยงาม
1: ครับ
0: โอ้โหฮือฮาเลยช้างน้อยช้างน้อยผมจำได้ว่าไอ้ช้างน้อยผมโทรมาขอซื้อด้วยซ้ำไปมั้ง
1: ใช่ครับ
0: จริงป่ะพี่นุ๊กผมโทรมาขอซื้อด้วยถ้าเกิดผมจำไม่ผิดไก่ตัวนี้ผมโทรมาขอซื้อด้วยก่อนที่จะไปติดมัดจำกับพี่กำไร
1: ครับ
0: ผมมาถามซื้อพี่นุ๊ก
1: ครับ
0: ตอนนั้นคุยกันราคาเท่าไหร่ไม่รู้เปิดไปเท่าไหร่ก็ไม่ขาย
1: ครับ
0: ให้สูงสุดพี่นุ๊กจำได้มีคนให้สูงสุดเท่าไหร่ช้างน้อยเนี่ย
1: ช้างน้อยเนี่ยเอาจริงๆแล้วว่ามีเสียเฉิมมาให้วันที่แกไลฟ์สดอ่ะ800,000แกว่าแกสู้800,000
0: ครับ
1: แต่ในใจเนี่ยเอาตรงๆเอาคือผมเป็นชาวคนชอบทำตีอ่ะเนาะตอนนั้นก็สดๆอ่ะเจ้าของสดอ่ะใจก็สด ผมก็เลยไม่มีราคาในใจพูดตรงๆไม่มีราคาในใจตั้งใจแบบตีได้หลายล้าน
0: วันนั้นนะพี่เปิดร้านนึงก็ไปผมบอกเลยไม่มีใครต่อหรอกคือเขาซื้อขายนะเราก็เป็นพ่อค้าจริงป่ะพี่นุ๊กก็คือ
1: เราต้องมีต่อ
0: เออแปดแสนเนี่ยเออเนี่ยคือถ้าเออมึงสวนมาล้านหนึ่งเนี่ย
1: ก็ไป
0: ผมปิดเอาลงประมาณนั้น
1: ใช่ครับ
0: ถึงว่าคือถ้าเกิดพี่นุ๊กไม่ขายเพราะเราคนเล่นแล้วก็ไม่ได้คู่กับพี่กำไรแต่ด้วยความที่มันเตะเยอะเตะจนขาบวมเตะจนขาเขียวอันนี้เรื่องจริงพี่ผมไม่ไก่ตุนเตะเยอะเตะจนสะโพกตัวเองหลุดอ่ะ
1: สะโพกมันรีบไป
0: จริงป่ะ
1: ไอช้างน้อยสะโพกรีบเป็นครับสะโพก
0: เหมือนกันจริงนะไก่ไอ้นิยามเตะจนขาหลุดเนี่ยแม่งเรื่องจริงมันไม่เรื่องผู้เล่นนะไอ้ช้างน้อยเนี่ยที่วันนั้นถอนเพราะว่าเราเขียวหรือขามันยกใช่ไหม
1: ขายกมันเหมือนมันยกตลอดอ่ะแล้วพอไปหาหมอเอ็กซเรย์แล้วมันเป็นสะโพกมันรีบไปเลย
0: สะโพกมันรีบเหมือนกันข้อผมมีตัวนึงเตะเยอะพอเตะมาปั๊บมันจะเริ่มจากการยกขาก่อนยกขามันเหมือนไก่ขาเจ็บนะแต่ขาไม่มีอะไรแต่มันจะเป็นที่สะโพกรีบเหมือนกัน
1: ครับ
0: แต่เยอะนี่เลยเหมือนช้างน้อยเลยช้างน้อยก็เลยปลดระวางทำพ่อ
1: ครับ
0: แล้วก็มาตัวล่าสุดก็คือผมรู้จักพี่นุ๊กแหละมาทำคลิปมาอะไรกันเนี่ย
1: ครับ
0: จนได้ข่าวมนแคนคือก่อนพี่นุ๊กโพสต์ไก่เนี่ยเดี๋ยวนี้มันออนไลน์มันสื่อสารแป๊บเดียวชนะสนามเนี่ยผมกล้าพูดเลยพี่นุ๊กยัง ไก่ตัดได้ตัดอะไรอยู่เนี่ยพวกในห้อยพวกในแม่เนี่ย
1: ใช่
0: กระจายพึบไปหมดแล้วคลิปพี่อ่ะ
1: ใช่คร
0: ับมันก็ส่งมาอยู่ตามสำนักต่างๆหมดแล้วนะ
1: มันตีมันจังหวะมันตีนัดเปิดสนามของเสี่ยโอ๋ด้วยวันนั้นน่ะ
0: โอ้คือฮาเลยเนี่ย
1: ใช่ครับตอนนั้นคนใหญ่ๆคนแบบเสียงดังๆมาเยอะแล้วมาเห็นไงเราตีสังเวียนนอกนะแต่ว่าสังเวียนในไม่มีคนดูหรอกมันลุมสังเวียนนอกหมด
0: ไอ้ยอดไก่หลายๆตัวนี่แม่งเกิดจากสังเวียนนอกไอ้สังเวียนในไม่ได้อะไรหรอกมันจะเกิดจากไก่สังเวียนนอกนี่แหละ
1: ครับ
0: ไอ้มุนแคนเนี่ยอย่างที่ผมบอกอ่ะคือผมมาชอบสไตล์ไก่เดินบู๊เดินไฟเตอร์อยู่แล้วพวกเนี้ยไก่พวกเนี้ยอย่างมนดำเนี่ยผมตามเล่นมันมาเล่นมันมาเนี่ยนะคือมันเป็นไก่เดินเสียบโดนแล้วไม่ท้อเดินเสียบเดินยัดเดินเตะเดินยัดเงี้ยแล้วผมชอบมุนแคนเนี่ยตอนนั้นที่ผมอยู่คลิปเนี่ยคุณมันไก่เตะเยอะมันไวกว่ามนดำ

0: นัดเปิดสนามเนี่ยเสียโอให้ตีข้างรับไม่เกิน 5,000 แต่เสมอนอกอ่ะแล้วแตกกันเลยตกลงกันเองเลยใช่
1: ตี200เล่นนอกไป 70,000 อันนี้ตี 5,000 เล่นนอกเท่าไหร่พี
0: ่ก่อนปล่อยมันต่อไป 17,000
1: เคยชนะที่ไหนบ้าง
0: ไม่เคยไอ้เคยชนะไอ้ชมรมมาตีอันเดียวแล้วเขาตี14 15 14นาทีมั้งครับนั่นแหละแล้วเขาก็วันนั้นเขาให้ค่าตัว 30,000 แต่เขาไม่รู้จักผมไงว่าผมเป็นซุ้มอะไรเงี้ยเขาไม่รู้เขาก็เหมือนว่าเขาประมาณว่าซุ้มเล็กๆอ่ะเขาไปเห็นแล้วให้ราคา 30,000 มันถือว่าสูงมากนะเพราะมันตีแค่ข้างละพันตอนนั้นอ่ะใช่ผมไปไล่ชมรมก็ตี14นาทีครับตี14นาที
1: อันนี้เรื่องจริงคือเราไม่ได้บอกเขาเฮ้ยผมซื้อไก่ผมไม่ได้แล้วไม่ได้
0: คือ
1: บางตัวเนี่ยผมซื้อมา100,000มันถ่ายขนพอถ่ายขนเสร็จปั๊บเนี่ยก็คือเอาไปไล่เรือก็ให้ลูกน้องไปตี500ตี 1,000 อย่างเงี้ยไล่เรือเลยนะชนะมันไก่นี่มันชนะไวชนะสวยอยู่แล้วล่ะเพราะเราโอ้โหพี่ตอนหนุ่มชนะมา4ที่อย่างเงี้ยซื้อมา100,000นึงไงจริงป่ะอารมณ์ประมาณเลยนะลุงคนแก่มาขอซื้อผม 20,000 ไอ้ลุงขอซื้อ 20,000 ลุงแกก็โอ้โหอยากจะบอกว่าลุงผมซื้อมา100,000คืออารมณ์เนี้ยพี่รู้อารมณ์ประมาณนี้แหละ
0: ใช่
1: มั้ยคือไก่บางทีเราคือเราตั้งค่าตัวให้แพงกว่านั้นอ
0: ่
1: ะแต่เราเข้าใจแหละคือเขาอยากได
0: ้ครับใช่
1: ต้องพูดฟังก่อนคือเราไม่
0: ได้รู้ถูกใคร
1: ไม่ได้ไปบูลลี่อะไรใครแต่คือพื้นฐานอ่ะมันไปไม่ได้ลุงอารมณ์มันประมาณนั้นนะครับอ่ะคือฮามากวันนั้นเนี่ยปล่อยไปเนี่ยที่สนามสอสวิตเนี่ยมันชนะยกไหนพี
0: ่ชนะยก3
1: ยก3อันแรกขาด
0: เรา251
1: 251คือด้วยความที่มันเตะยัดนะ
0: ตีเสียทรงเลยแต่ว่าด้วยความมือน้ำเก่งอ่ะมือน้ำของ
1: ประคองได
0: ้อาจารย์หนึ่งถ้าผมจำไม่ผิดนะมือน้ำเก่งมากเลยหูหักไปแล้วเนี่ยเข้ามาแก้มาอันสองเนี่ยแก้ฟื้นใช่แล้วจะไปแย่ทีตอนเกือบไปอันสองใช่
1: พอมันโดนซ้ำก็คือเริ่มสูญเสียเหมือนเดิมคือเอาพูดง่ายคือนิยามไก่ตีเหินอ่ะมันตีเหินเลยนะครับ
0: มือน้ำโพใหญ่อะมาให้
1: นะโพใหญ่นะ
0: ใช่จานหนึ่งแกเก่งจริงยอมรับ
1: อันแรก251แก้ไขมาตื้นนะครับแล้วก็มาไหลปลายยก
0: ไม่ตื้นหรอกแต่ว่ามันคล้ายมันยืนทรงนะใช่
1: นะครับชนะยก3
0: ครับ
1: ก็คือฮาที่สนามสอสวิตเนี่ย
0: ใช
1: ่มีคนถามซื้อพี่ไหม
0: เยอะ
1: เ
0: ทโอให้พี่ยะมาขอซื้อว่าพี่ยะสนิทกับผมนะให้มาขอซื้อแต่ผมไม่ขายผมรู้ว่าเสียโอมาเนี่ยผมบอกว่าผมไม่ได้ขาย
1: ครับ
0: แล้วก็เสียเบิร์ดให้กั้งซาเวียมาขอซื้อผมก็ไม่ได้ขาย
1: อันนี้มือระดับประเทศทั้งเลย
0: แล้วก็น้ำเต้า
1: ครับ
0: โปโตไอโปเต้านะ
1: ครับ
0: มาขอซื้อตอนนั้นก็ประมาณ 200,000 นั่นแหละผมก็ไม่ได้ขาย
1: ครับ
0: ก็ขายอีกนะ
1: เยอะอะเอาง่ายระดับประเทศ
0: ใช่ประเทศใช่
1: ก็อย่างที่ผมบอกอันนี้เรื่องจริงไก่ให้ไม่ตัดตาเลยคิดมันพึบไปแล้วอ่ะ
0: ค
1: ือมันอยู่ในมือสุ่มเลี้ยงชนที่ว่าชนแพ้กันอยู่แล้วอ่ะนะครับส่งไปถึงในทุนเนี่ยไปกันหมดแล้วนะครับก็มาลุมเลยแหละอยากได้ไก่ตัวนี้มนแคนเดี๋ยวต้องย้อนกลับไปนิดนึงพี่มนแคนเนี่ยพ่อเป็นมนดำอย่างที่เราคุยกัน
0: ครับผม
1: ก่อนย้ายไปบุ๊กแบงค์เขากดไว้
0: ใช่ครับ
1: แม่ครับ
0: แม่เขาเป็นมิสัตเป็นย่าเทาเทพน้องพลอยฟาร์ม
1: เป็นย่าเทาเทพของน้องพลอยฟาร์มนะ
0: ใช่ครับ
1: เอาง่ายๆคือแม่ของพ่อ
0: เจ้าเทาเทพ
1: เทาเทพนะครับคือสายเลือดดีอยู่แล้ว
0: ใช่ครับ
1: คือเก่งคือย่าเทาเทพเนี่ยคือเอาง่ายๆคือกรรมพันธุ์เขาจ่ายลูกเก่งมาอยู่แล้ว
0: อีแม่เนี้ย
1: อ
0: ีแม่ของมนแคนเนี่ยที่มิสัตเป็นย่าเทาเทพเนี่ยจ่ายลูก3ตัวชนะรวมกันทั้งปี12ไฟและเก่งทั้ง3ตัว
1: 3ตัวนี่เลยนะ
0: ใช่ครับ
1: โอ้โหแล้วก่อนไอ้ชุดมนแคนเนี่ยผมจำได้ว่าตอนนั้นผมไปทำคลิปที่พลังพวกผมได้มีโอกาสคุยกับพี่แก้ว
0: ครับ
1: ก็คือไอ้ชุดนั้นมันมีกี่ตัว3ตัวใช่ไหม
0: มี3ตัวครับอยู่ชัยนาทตัวหนึ่งแล้วก็โตหลุดไซส์ตัวหนึ่ง
1: ผมจะเคยคุยกับเขาเลยไก่3ตัวเนี้ยตอนนั้นนะมันจะเป็นไก่หนุ่มอยู่เอาง่ายคือเตะแล้วแววดีแล้วพี่ไปแบ่งเขาไปยังไง
0: ตัวนี้ไม่ได้เตะมนแคนไม่ได้เตะก
1: ็
0: คือมนแคนเนี่ยตอนนั้นป๊อปอ่ะน้องมันถ่ายรูปรวมๆอ่ะนะแล้วก็ลงสตอรี
1: ่ครับ
0: แล้วผมก็ไปสะดุดตายมนแคนผมก็แคปมาแล้วผมก็วงกลมไปแล้วผมก็ทักไปหาน้องมันน้อง
1: ตัวนี้เท่าไ

0: แล้วแต่พี่นุ๊กให้เลยอะไรเงี้ยผมก็ไปจับมา
1: ไก่ไม่เตะ
0: อยู่ในฝูงไม่วิ่งดงดงเอง
1: แต่มันมีชุดมานาเตะนะวันนั้นผมจำได้ผมคุยก
0: ับ
1: ทางแสงแก้วอยู่อะพี่แบ่งมาเท่าไหร
0: ่ผมให้น้องไป 5,000 จับมันในฝูงตอนนั้นใช
1: ่ 5,000 เตะแล้วเก่งเงี้ยนะ 50,000 ก็ต้องให้นะ
0: ใช
1: ่โอเคเริ่มต้นเนี่ยเรามาคุยเรื่องสายพันธุ์แล้วก็ไปเก่งชนะคือฮามีคนมาถามซื้อพี่นุไม่ได้แบ่งอยู่แล้วจะไม่ชน
0: ใช่ครับ
1: คือชนเนี่ยผมพูดเลยนะว่าหลายล้านอ่ะ
0: ถ้าน้าชนวันนั้นนะแล้วที่ว่าตั้งใจชนต่อไม่ต่ำกว่า5ล้านแน่นอนชนนั้นผมก็สดอ่ะผมก็ชนไม่ต่ำกว่า5ล้านแหละแล้วผมก็ในความคิดผมนะผมอยากชนแบบซุ้มใหญ่ๆทั้งนั้นเลยนะตอนนั้นก็คือเจอใครก็ได้อ่ะ
1: อันนี้เรื่องจริงได้คู่เพชรกำไรอ่ะจะ5ล้านอย่างเดียวเลยอ่ะ
0: ผมไม่ได้คือวันที่ไม่ได้ชนอ่ะไม่ใช่ว่าไอ้หนูไม่ใช่ว่าเรากลัวซุ้มใหญ่หรืออะไรนะต้องมองนี้ก็คือไม่ได้ดูถูกเขาก็รู้ว่าเขาซุ้มใหญ่แต่ว่า
1: เขียวจริง
0: ใช่มันในนี่จริงครับแล้วเราคือเราอยากชนมาก
1: ครับ
0: เราอยากชนมากผมเป็นคนที่ว่าเมื่อก่อนเนี้ยราคาเท่าไหร่ผมไม่ขายเอ่ยร้านนึงผมก็ไม่ได้ขายไก่อ่ะ
1: เพราะเราจะไปชน
0: ใช่ครับผมตั้งใจชน
1: มนแคนเนี่ยถ้าเกิดเอาหลังจากนั้นเนี่ยคือถ้าเกิดได้คู่เนี่ยใจเลยอยากสตาร์ท5ล้านเลยสู้เลย
0: ใช่
1: เป็นไก่ตัวรักด้วยอ่ะ
0: ใช่ใช่
1: แล้วก็ความเก่งทุกคนยอมรับแต่วาสนาน้อย
0: ก็เคยได้ไปชนร้านอีกทีนึงนะ
1: ชนร้าน
0: ผมชนร้านที่บางเลนแต่ไก่เนี่ยผมไม่ให้เสกแก้วพลังพวกเลี้ยงอยู่ประมาณ6เดือนแล้วมันไม่ได้ชนมันเป็นนู่นเป็นนี่อ่ะม
1: ัน
0: เป
1: ็
0: นมันสะดุดมันจะหลุดมั่งมันตอมันโค่นแล้วก็ตัดเดือยจี้ไปเพื่อสวมต่อคือทำพยายามทำทุกอย่างไม่ตีแต่มันไม่ตีวัน6เดือ นแต่ไก่เนี่ยผมก็รับมาเพื่อที่แบบเอามาผสมพ่อทำพ่อแต่เนื่องด้วยที่ผมมารีดน้ำเชื้อก็ไม่เป็นผมก็เพื่อนรีดน้ำเชื้อไม่เป็นวันนั้นก็เลยทะลึ่งว่าจับไก่อะเตะเป้าโอเคเตะเป้าคุยทำไมมันเก่งเหมือนเดิมเลยอารมณ์มันเก่งจังวะมันเก่งเหมือนเดิมเลยผมก็เลยเตะเป้าไปเรื่อยเพื่อที่แบบว่าจะออกชน
1: อ
0: ะพี่คิดดู6เดือนนะแล้วมาอยู่กับผมเนี่ยไม่ได้เปิดหน้าเลยนะอันนี้ผมพูดแบบเหมือนคนบ้าอะพี่ก็รู้ไม่เคยทำบ้าตอนช้างน้อยจริงนะ6เดือนเนี่ยผมไม่ได้ชนเลยแล้วผมอ่ะไม่ได้เปิดหน้าด้วยแล้วผมเตะเป้าอย่างเดียวเตะเป้าจนมองดูว่ามันดีอ่ะแล้วผมก็หาติดตีข้างร้านตีเขาแดงต
1: ี
0: เขาแดงตีที่บางเดชที่
2: ตัวเก่งด้วย
0: ข้างร้าน
1: ไอ้นึกออกแล้ว
2: ไอ้ขาวแดงตัวนั้นตัวเก่ง
1: ไอ้มนแค้นเลยเหรอ
2: ใช่ครับ
0: ตีข้างร้านนะไม่ต
1: ีเขาแดงผมรู้อยู
0: ่ก็ตีข้างร้านอ่ะแต่ในเว็บเขาให้เราเป็นต่อ3-2ประมาณนั้นนะเขาก็ไปสืบข้อมูลยังไงผมก็ไม่รู้หรอกแล้วก็ของเขาก็เป็นตัวเก่งอ่ะตัวตีชนะที่บางเลนแล้วแล้วขอแดงเนี่ยรู้สึกจะเป็นคนที่ชนะพี่วันซุปเปอร์เจียงเป็นซุ้มแรกๆเลยมั้งตอนที่มันนั่นแหละแต่ผมมั่นใจมันไงมนแคนนะผมตีแล้วผมเข้าก่อนเข้าไปเนี่ยผมให้น้องๆที่รู้จักไปต่อ3-2 2 ล้านแล้วไม่ติดผมเข้าไปในสนามผมก็ยืนกาดเลยเพราะผมมั่นใจว่ายังไงผมเป็นต่อแน
1: ่
0: ผมก็ต่อ3-2 2 ล้านไม่ติดพี่อ้วนแบก2-1ผมนึกว่าพี่อ้วนจะร้องผม2 ล้านโหผมจะต่อแกไงกูไม่ได้ต่อมึงกูร้องกูแบ่งมึงกูแบ่งมึงแล้วก็ปล่อยห่างไปอ่ะก็ตีเป็นต่อ4-5-1ตีจนเขาวิ่งโดดออก2เวียนแล้วนะแต่ว่าผมก็ไม่รู้ว่ามันโดดเพราะอะไรแหละเราก็คิดว่าเราจะชนะอันแรกได้ซ้ำไปแต่ด้วยความที่มันไม่เคยเปิดหน้าหลังๆมันเริ่ม
1: ดอบ
0: ใช่แล้วก็4อันเนี่ยยกมา
1: ไก่หมดเอาพูดตรงแล้วหมด
0: เพราะก่อนตีอ่ะผมยังกดตัวเมียอยู่เลย
1: เรือสนาม
0: ก่อนตีวันนึงอ่ะผมกดตัวเมียอยู่อ่ะเพื่อผมแอบเพื่อนผมกดอ่ะเพื่อนผมไม่ให้กดนะแต่ผมก็ไปกดจริงอันนี้คือเรื่องจริงเลยนะด้วยความที่ผมมั่นใจมัน
1: อ
0: ่ะว่ายังไงมันนี่แน่เพราะว่าอะไรมนแคนเหมือนไก่ที่แบบคือยังไงทำก่อนแน่ยังไงต้องเป็นต่อนะแล้วก็เป็นต่อ4-1
1: คือมันเป็นไก่ไฟเตอร์ไก่ต่ออยู่แล้วพูดตรงคือคนเล่นเนี่ยบางทีถามว่าเฮ้ยทำไมไล่ต่อเขาคือเขามองว่าต่อไปลองเขาไม่ได้ต่อไปเพื่อที่จะไปต่อตามเนี่ยจริงไหมที่พูดตรงเน
0: ี่
1: ยพี่มั่นใจว่า3-2มันต่อ2 ล้านเนี่ยไป3-1ก็โยนทิ้งบางช
0: ู
1: ก็มีแต่เงินได้อันนี้คือเราพูดบางทีบางอย่างวิ่งไล่ตรงมันไม่ใช่คือเขารู้จังหวะ
0: เรารู
1: ้มองว่าไก่เขาเป็นแบบนี้บางคนเนี่ยแพ้ชนะเขาไม่ได้สนใจว่าไข่มันจะเป็นแพ้หรือชนะแต่เขามองว่าเขามีช่องทางการค้าขายได้ประมาณนั้นนะครับโอเคเลิกกันมาแล้วมันมาโดนกระทบตาตอนไหน
0: กระทบตาตอนเอาจริงอะนะวันนั้นตีมาตามันเหมือนมันถ่างเยอะมันก็ออกจะ รีๆหน่อยรีๆหน่อยแล้วจังหวะว่าพอมาเตะเป้าเตะอะไรอ่ะตอนไอ้นั่นอ่ะมันเหมือนมันโดนกระทบอีกมันก็เลยแบบตามันไม่
1: คือพอด้วยความที่มันถ่างเยอะมาปั๊บเนี่ยพอถ่างเยอะมาปั๊บพอตามันหลีระบบการป้องกันมันเงี้ยมันก็แบบป้องกันได้ช้าพอมาเตะเป้าเตะละ
2: รู้ลึกรู้จริงทุกเรื่องราวของวงการไก่ชนในรายการเช็ดน้ำปั้มไก
3: ่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
4: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง21นาฬิกากับอานนท์ นันตสุคนครับนายกรัฐมนตรีสนับสนุนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ผลักดันประเทศไทยสู่ศูนย์กลางศิลปะและวัฒนธรรมของภูมิภาคอีกสักครู่กับมาติดตามรายละเอียดครับ
5: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
6: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได
7: ้ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
8: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
4: นายกรัฐมนตรีสนับสนุนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ผลักดันประเทศไทยสู่ศูนย์กลางศิลปะและวัฒนธรรมของภูมิภาค
9: นางสาวรัชดาธนดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยสนับสนุนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์เพื่อให้เป็นหนึ่งในเครื่องยนต์เศรษฐกิจใหม่ของประเทศโดยเห็นด้วยในหลักการกับข้อเสนอของภาคเอกชนในการพัฒนา New National Art and Culture Platform เพื่อยกระดับทุนทางวัฒนธรรมของไทยให้สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจได้อย่างเป็นรูปธรรมมองว่าเศรษฐกิจสร้างสรรค์เป็นฐานเศรษฐกิจใหม่ที่สามารถสร้างรายได้การจ้างงานและโอกาสทางธุรกิจในระยะยาวหากมีการออกแบบระบบนิเวศที่เหมาะสมโดยประเทศไทยมีจุดแข็งด้านมรดกทางวัฒนธรรมศิลปะงานหัตถกรรมอัตลักษณ์ท้องถิ่นและศักยภาพด้านการท่องเที่ยวต่อยอดสู่เศรษฐกิจมูลค่าสูงได้นอกจากนี้ภาคเอกชนยังเสนอแนวคิดการจัดตั้งเขตปลอดอากรด้านศิลปะเพื่อดึงดูดงานศิลปะระดับโลกนักสะสมสถาบันศิลปะและผู้จัดงานนานาชาติให้เข้ามาใช้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการจัดแสดงและซื้อขายผลงานศิลปะในภูมิภาคนายกรัฐมนตรีเห็นว่าเป็นแนวทางที่มีศักยภาพในการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจในวงกว้างทั้งการดึงเม็ดเงินจากต่างประเทศการกระตุ้นภาคการท่องเที่ยวโรงแรมร้านอาหารโลจิสติกและบริการสร้างสรรค์ต่างๆรวมถึงเปิดโอกาสให้ศิลปินไทยได้แสดงผลงานบนเวทีเดียวกับศิลปินระดับโลกเกิดการซื้อขายการว่าจ้างและการต่อยอดเชิงพาณิชย์มากขึ้นผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
4: วุฒิสภาเสนอเร่งกำหนดนโยบายกิจการโทรทัศน์และแพลตฟอร์มบริการสตรีมมิ่งผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตสาธารณะหลังจากสิ้นสุดใบอนุญาตในปี2572เพื่อรองรับการเปลี่ยนผ่านสู่ยุคดิจิทัล
10: นายสุธนกล้ากันขายสมาชิกวุฒิสภาในฐานะประธานอนุกรรมาธิการกิจการวิทยุกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมวุฒิสภาเปิดเผยถึงสถานการณ์กิจการโทรทัศน์ภาคพื้นดินของไทยภายหลังปี2572ซึ่งเป็นช่วงที่ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ดิจิทัลจะสิ้นสุดลงโดยเห็นว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรเร่งกำหนดแนวทางและแผนรองรับที่ชัดเจนเพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ประกอบการและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมสื่อแม้ว่าพฤติกรรมการรับชมสื่อของประชาชนจะเปลี่ยนแปลงไปสู่แพลตฟอร์มออนไลน์มากขึ้นแต่กิจการโทรทัศน์ภาคพื้นดินยังคงมีความสำคัญต่อการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารสาธารณะโดยเฉพาะในสถานการณ์ฉุกเฉินและการแจ้งเตือนภัยพิบัติรวมทั้งเป็นช่องทางที่ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารจากภาครัฐได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายจึงเสนอให้ศึกษาแนวทางกำกับดูแลแพลตฟอร์มบริการสตรีมมิ่งผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตสาธารณะหรือ OTT เพื่อส่งเสริมการแข่งขันที่เป็นธรรมและคุ้มครองผู้บริโภครวมทั้งเร่งจัดทำและเปิดเผยรถแมปกิจการโทรทัศน์ภายหลังปี2572ตลอดจนจัดทำแผนแม่บทด้านกิจการสื่อสารของประเทศให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีในระยะยาวชวิษาประทุมมารายงาน
4: การรถไฟแห่งประเทศไทยเปิดเดินรถสายเหนือได้ตามปกติแล้วหลังเกิดเหตุดินสไลด์บริเวณปากอุโมงค์ขุนตาลด้านเหนือเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมานายอนันต์โพนิ่มแดงรองผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยรักษาการในตำแหน่งผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยรายงานความคืบหน้ากรณีฝนตกหนักในพื้นที่ระหว่างสถานีขุนตาลสถานีแม่ตาลน้อยจังหวัดลำพูนส่งผลให้เกิดเหตุดินสไลด์บริเวณปากอุโมงค์ขุนตาลด้านเหนือเมื่อเวลา 17:18 นที่ผ่านมาเป็นเหตุให้ต้องประกาศปิดทางชั่วคราวเพื่อความปลอดภัยในการเดินรถภายหลังเกิดเหตุได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายการช่างโยธาเข้าพื้นที่นำดินที่กีดขวางออกจากทางรถไฟและตรวจสอบพื้นที่โดยรอบอย่างเร่งด่วนล่าสุดสามารถนำดินและสิ่งกีดขวางออกจากทางรถไฟได้เรียบร้อยแล้วพร้อมทั้งตรวจสอบสภาพทางโครงสร้างทางรถไฟและความมั่นคงของพื้นที่ในช่วงระหว่างสถานีขุนตาลสถานีแม่ตาลน้อยไม่พบอุปสรรคที่ส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยในการเดินรถส่งผลให้การรถไฟสามารถเปิดทางและกลับมาเดินรถในเส้นทางดังกล่าวได้ตามปกติปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 น
3: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: คุณกำลังฟัง Sport Station FM 97สังคมกีฬาสำหรับคอกีฬาร
2: ู้ลึกรู้จริงทุกเรื่องราวของวงการไก่ชนในรายการเช็ดน้ำปั้มไก
3: ่ก็ทำให้มันโดนกระทบตา
4: ใช่ครับ
3: ก็คือจบ
4: ครับ
3: เส้นทางสังเวียน
4: ใช่ครับ
3: ทำพ่อช่วงแรกๆเนี่ยพี่กดตรงนี้ไว้เยอะไหม
4: ประมาณ 4-5 เมตร
3: 4-5 เมตรไม่เยอะด้วยนะ
4: ผมมาสั่งให้เพื่อนทำเพราะผมมั่นใจว่ามันเก่งแต่นี่เพื่อนก็เหมือนว่าทำก็อยากจะลองดูก่อนใช่
3: เดี๋ยวเอาพูดหยาบๆเลยถ้าเกิดมันทำมาแล้วออกไม่ดีกินจะเป็นเกาเลยนะ
4: จริง
3: อ่ะอันนี้เรื่องจริง
4: ใช่ครับ
3: เพราะไก่ผมเห็นหลายๆฟาร์มเนี่ยคือไอ้ชุดแรกเนี่ยทำมันไม่เยอะหรอกเต็มที่ไม่เกิน10แม่ให้แบบให้เป็นฟาร์มใหญ่ขนาดไหนนะเทสก่อนไอ้ชุดนี้เทสดีแล้วก็เดี๋ยวค่อยต่อยอด
4: ครับ
3: อย่างเมื่อวานนี้ผมไปรับหม้อแดงใจดำเป็นลูกหูขาวเป็นหลานท้องสุกทำให้3แม่และเก่ง3แม่เลยคราวนี้ก็ว้าวุ่นเลยอารมณ์เหมือนประมาณนี้เลยนะครับกดไว้4แม่ก่อนแล้วช่วงกดแรกๆตอนที่มันเลี้ยงชนอ่ะพี่ตอนนั้นน่ะ
4: ช่วงแรกมันทำแล้วมันไม่ค่อยได้ไก่มันเป็นคล้ายๆเป็นบิดอ่ะพื้นที่แต่ก่อนไม่ใช่อยู่ตรงนี้ครับม
3: ัน
4: อยู่ที่นึงมี
3: ลูกไก่อ่ะได้ออกมาแต
4: ่
3: เลี้ยงไม่โต
4: ใช่ครับ
3: มันเป็นบิดเดี๋ยวจบรายการผมบอกให้พี่ทำยังไง
4: ครับ
3: ผมแก้ปัญหาคุณได้จบนะโอเคก็คือลูกไก่ชุดนั้นไม่ได
4: ้ครับ
3: มาได้ชุดหลังนี่ประมาณ4แม่นี่แหละที่ทำไว้
4: ใช่ครับ
3: ไอ้เทอร์โบเนี่ยแม่ไหน
4: เทอร์โบเป็นแม่บีบีเจี๊ยบของสายเมฆาพยา
3: ก็คือ1ใน4แม่นี
4: ้ถูกครับ
3: 1ใน4แม่นี้ออกมาแล้ว4แม่เนี้ยที่ทำในช่วงแรกๆอ่ะมันใช้ได้มันเก่งอะไรยังไงบ้างพี
4: ่มีแม่นึงที่ผมซื้อมา 90,000ก็เป็นสายเมฆาพยัคฆ์เนี่ยก็ออกไปตีข้าง 5,000 ชมรมเนี่ย
3: ครับ
4: กั้งอ่ะนะพี่ชายตะวันจ่ายก
3: ็
4: แบ่งไป 150,000
3: อืม
4: ใช่
3: นะครับก็คือเอาง่ายๆคือชุดแรกเนี่ยก็ประสบความสำเร็จแล้วออกมาเป็นเทอร์โบออกมาเป็นตัวที่ขายเสียกั้งไป 150,000
4: ใช่แล้วก็มีตัวนึงแต่ว่ามันกำลังรอความพร้อมอยู่จะตีออกจะออกแล้วเดือนถอดปอก
3: เดี๋ยวผมขอจากพี่เดินอ้อมจากเท่าถึงหัวถึงทีนี่เดี๋ยวให้ดูเทอร์โบก่อนนะครับเทอร์โบเดี๋ยวคุยกันก่อนเลยในคลิปนี้นะครับจะได้ไม่ต้องสงสัยอะไรกันยังไงกันเทอร์โบชุดนี้ไก่ชุดนี้มันเป็นแม่บีบีเกียบ
4: ใช่ครับ
3: ของพี่กุ๊กเมฆาพยัค
4: ฆ์ใช่ครับ
3: มันออกมากี่ตัวพี่
4: ออกมาทั้งหมด5ตัวผู้2เมีย3ครับ
3: ตัวผู้2ตัวเมีย3
4: ใช่ครับ
3: นะครับตัวผู้อีกตัวนึง
4: มันทรงมันไม่มันโย่งๆอ่ะเหมือนเดินเหมือนเป็ดก็เลยมันใช้
3: ตัวนึงก็คือไม่สมบูรณ์
4: ใช่ครับ
3: แต่ยังไม่สมบูรณ์ไปนะครับป่วยนะครับไม่ได้ชนแล้วก็ตัวเมีย3ตัวย้ายมาที่ใหม่หายไปตัวนึงหายที่นี่ด้วย
4: ใช่ครับ
3: แล้วคือจริงๆเนี่ยเขาขายลูกค้าประมูลไปก่อน2ตัว
4: ใช่ประมูลในกลุ่ม
3: 2ตัวแล้วก็เหลือไว้ตัวนึงเก็บไว้ทำไปนะตัวนึง
4: ใช่คร
3: ับ แล้วพอย้ายมาที่ใหม่คือที่นี่ไอ้ตัวที่เก็บไว้หาย
4: ครับ
3: มีวาวุ่นเลย
4: วาวุ่นเลย
3: ต้องไปตามหา
4: เทอร์โบก็ประมูลไปนะครับ
3: เทอร์โบก็ประมูลไปอ่ะ
4: แต่ว่าผมซื้อว่าดวงคืนตัวละหมื่นคือมอนแคนเนี่ยผมจะบอกอย่างงี้ว่าตอนที่ทับอ่ะพอผมเตะลูกอ่ะตัวแรกอ่ะมองดูเก่งแล้วลูกค้าที่ประมูลไปทั้งหมดอ่ะแล้ว 2,000 3,000 พันกว่าอะไรก็แล้วแต่ตอน2เดือนน่ะผมไล่ซื้อคืนตัวละหมื่นหมด
3: เหรอคือเอาง่าย
4: ๆใครประมูลไก่ผมไปผมซื้อคืนตัวละหมื่นซื้อว่าดวง
3: คือต้องบอกงี
4: ้ผมมั่นใจ
3: พอพี่นุเขาเพาะเนี่ยเขาก็เอาเนี่ยคือต้องการสร้างฐานลูกค้า
4: ใช่ครับ
3: เราก็มาประมูลแบ่งลูกค้าในกลุ่มทุกตัวเราไม่ต้องไม่เลือกที่รักมาที่ชัง
4: ใช่ครับ
3: คือประมูลทุกตัว 2,000 3,000 แล้วแต่ต่อเป็นลูกไก่แต่พอโตมาแล้วเราเหลือไว้เนี่ยเราเตะเช็คแล้วมันเก่ง
4: ใช่
3: คราวนี้เรากว้านซื้อทั้งหมดเลย
4: ถูก
3: เราไม่เฉพาะแม่นี้แม่นี้คือเรามั่นใจว่ามันจ่ายลูกเก่งแน่เอง
4: ใช่ครับ
3: กว้านซื้อตัวละหมื่นตัวละหมื่น
4: ใช่ซื้อว่า
3: ตัวละหมื่นมันเป็นการเค้าเรียกว่าเพิ่มกําลังใจให้ FC นะ
4: ใช่ๆครับ
3: จริงป่ะผมซื้อมา 2,000 น่ะปล่อยเลี้ยงบางคนไก่ไปปล่อยบ้านคือบางทีก็โดนอาหารให้อะไรให้เสร็จอาหารมาหากินเองมันโตขึ้นมาได้ตัวละหมื่นถือว่าคุ้มนะจริงป่ะ
4: ถูกครับ
5: เทอร์โบนี่เราประมูลไปตัวเท่าไหร่นะ
4: ไม่แน่ใจ 1,800 หรือ 2,000 หน่อยๆไอ้น้องคนนี้ที่ได้ไปเนี่ยได้ไป1คู่อยู่ที่สุพรรณ
3: ครับ
4: น้องคนนี้มันประมูลในกลุ่มอ่ะ พยายามประมูลเรื่อยแต่มันไม่ได้เพราะว่าราคาเนี่ยเอาจริงอะผมลูกไก่ผมมาประมูลในกลุ่มค่อนข้างราคาค่อนข้างสูงอยู่แล้วลูกมอนแคนอะนะก็ลูกไก่คู่นึงอะเฉลี่ยประมาณอยู่ประมาณ 5,000 ลูกมอนแคน2เดือนก็ถือว่าพอได้แหละราคานะแต่น้องมันก็คือเหมือนกับว่าไม่ค่อยได้ซื้อไก่เท่าไหร่แล้วทำงานโรงงานทุนมันน้อยอะมันก็จังหวะว่ามันจะได้วันนั้นคนประมูลเนี่ยมันน้อยมันเลยได้ไปคู่นึง
3: 1,800 2,000 เอง
5: ใช่ครับ
4: ใช่ตอนนั้นน่ะน้องมันได้ไปแบบเบามาก
3: แล้วก็มาขายคืนพี่หมื่นหนึ่งวัดดวง
4: ใช่แล้วปัจจุบันเนี้ยน้องมันแบ่งคู่เกิดไป 250,000 จะขมเอาไปพี่ลองคิดดูว่ามันสร้างมูลค่าเท่าไหร่
5: น้องมันดีใจใหญ่เลยครับ
3: แล้วเนี่ยผมบอกเลยนะคือฟาร์มที่จะผสมบางทีบางอย่างคือเขาไม่ได้ทำเพื่อตัวเขาตัวคนเดียวนะคือ FC แบ่งไปแล้วเขามีช่องทางการขายอย่างพี่โอ๋ประสบความสำเร็จเพราะอะไรลูกเกิดเขาซื้อกลับคืนแล้วตัวเท่าไหร่เขาก็ซื้อเสียแซมเนี่ยประสบความสำเร็จเพราะอะไรอ่ะไก่มันตึงเพราะว่าหมายอะไรไงคือเขาซื้อลูกไก่เขากลับคืนอย่างเงี้ยพี่นุซื้อกลับคืนมาปั๊บแล้วแบ่งคู่เกิดให้แล้วตอนนี้จากผมไปซื้อคู่เกิดไปเนี่ย250,000คือคนเราโหพี่ทำงานโรงงานนะได้เงิน250,000พี่ซื้อหวยไม่ถูก
4: น้องมันน่ะ
3: แม่ก็ถูกหวยนะ
4: น้องมันน่ะพูดกับผมมาดีใจตั้งแต่ผมหมายถึงว่ามันไม่เคยขายไก่ราคาได้หลักหมื่นผมซื้อว่าดวงคืนตัวละหมื่นอ่ะนึกออกไหมมันก็ดีใจนะ
3: คร
4: ับนี่
3: แหละ
4: แล้วยิ่งได้250,000ยิ่งโอ้โหพี่แทบจะไปทำบุญ9วัดมั้ง
3: ใช่
5: เป็นโบนัสเป็นโบนัสเลย
4: โบนัสไปเลย
3: แล้วเทอร์โบเนี่ยพอมาอยู่กับพี่มนแคนเนี่ยชนะหัวต้องหัวออกชนเทอร์โบเนี่ยชนะที่ไหนมาบ้างพี่
4: ไม่เคย
3: โอ้โหเตะเนี่ยผมบอกว่าพี่นุเตะเก่งกะว่าเป็นอาวุธลับเลย
4: ใช่ครับ
3: คุยในซุ้มก็อัดแข็งในซุ้มเลยไม่ออกชนที่ไหนกะว่าออกไปตีบุ้มบ้ามสลัมเบ้นะ
4: ครับ
3: คืออัดเลยนี่แหละคือเตะคนแรกมันเก่งขนาดไหนพี
4: ่มันตีคู่สู้อ่ะตั้งใจเอามาปั้มนะเขาปั้ม2ยกป
3: ั
4: ้นพยีนเป็น10รอบอ่ะมันตีอันเดียวอ่ะมันตีแตกแบบเอาไม่ได้แล้วตามองไม่เห็นตะข้างเลยตีแบบเบอร์ไปหมดผมก็มีคลิปเรียงส่งให้จากผมดูแต่ผมก็ยังชอบอยู
3: ่
4: เพราะว่าเขาซื้อแม่ไก่คู่เกินไปนะเขาก็อยากเห็นคลิปเตะครั้งแรกก็เลยให้ดูใช่พอเห็นครั้งนั้นก็คือวางโครงการนะคุยกับเพื่อนไว้แล้วว่าตัวนี้ผมจะไม่ออกชมลมจะไม่ไล่แข่งอะไรทั้งสิ้นอ่ะก็คือผมตั้งใจไว้ชนแพงใช่ครับ
3: แล้วก็ออกไปก็ให้คนรู้จักเลยนะ
4: ใช่ครับ
3: แล้วหลังจากเตะวันนั้นแล้วเนี่ยพี่ปั้มหรือว่าเตะอีกกี่ครั้ง
4: ไก่อ่ะผมปั้มทั้งหมดอ่ะ4หนไอ้เทอร์โบเนี่ยมีอันหนึ่งวันนั้นรอบแรกที่ผมบอกอ่ะอันหนึ่งเที่ยวหนึ่งแล้วก็เที่ยวสองเขาเอามาปั้มในซุ้มตีเขาประมาณ9นาที
3: คร
4: ับ แล้วก็เที่ยวที่สามเนี่ยเอามาปั้มที่นี่ครับตีลูกถ่ายคือตัวเก่งอ่ะตัวตีอันนะ5 ทีจับไปทันตีแพ้เลย
3: ไม่ไก่อย่างเงี้ยพี่มันตีเลยนะถึงพี่จะปั้มมา3 ขน 4 ตัวอะไรได้แต่มันไม่เคยเจ็บหรอก
4: ใช่
3: เพราะมันจะต้องเป็นไก่ตีตัวเดียว
4: ใช่ครับไม่เคยเจ็บไม่เคยเจ็บ
3: เป็นเสร็จแล้วพี่ปั้มมาประมาณกี่
4: 4 หน 4 หน
3: ไม่เคยเจ็บ
4: 4หนเตะกับไฟสุดท้ายไฟที่4เตะก็ไก่นวมด้วยเพราะว่ามันขาดตัวไม่ได้มันตีเสียคือถ้าเกิดพันพยิน
3: อ
4: ่ะมันตีเสียเลย
3: ตีเส
4: ีย
3: เลย
4: ใช่ครับตีเสียเลย
3: พอไม่เคยเจ็บเตะชนะวันมาตลอดเนี่ยปั้มน็อกมาตลอดพี่ไปชนเท่าไหร
4: ่ผมก็หาคู่ตีเอาจริงๆอ่ะผมหาชนแบบ200,000-300,000แหละแต่ว่ามันไม่มีแล้วก็ไปตีครับไปเจอบังลิด
3: เลย
4: ที่เดินทายไปเปรียบที่เทือกไทย
3: เท่าไหร
4: ่ตีข้างละ100,000
3: ข้างละ100,000
4: ครับก่อนตีต่อ54แกไปอีกหน่อยนึง
3: ต่อบังลิดเลยนะ
4: ขอเสมอแกแล้วแกไม่สู้แกว่างั้นแล้วก็
3: พี่ก็รู้บางนิดเป็นใครแล้วพี่ไปไล่ต่อบางนิดเลยนะ
4: ผมอยากเล่นเพราะว่าเดิมพันมันไม่เหลือไงผมว่าอยากเล่นตอนนั้นนะผมว่ามันใจของผมแหละว่าวายเนี่ยปล่อยไปทีนี้กลับเป็นตัวรอง74เลย
3: ใช่ไหม
4: สรีระไม่ได้เลยปล่อยไปแล้วมันหาย
5: เป็นตัวน้อง
4: นิดก็รู้ไปแล้วนะมึงแกเปียกเป็นธรรมดาเรา
3: ผมก็ถามพี่ก็รู้บางนิดเป็นใครแล้วพี่ก็ไปไล่ต่อบางนิดเลยนะ
4: ตอนหลังพอปล่อยไปเป็นสรีระเป็นรองประมาณ32อ่ะ32ล้นๆแหละก็ผมเขาก็เป็นคนต่อ5-4-2มาผมก็รอ5-4-2มานั่นแหละ
3: ครับ
4: แล้วก็เป็นรองไกลสุดประมาณ2-1มั้งแป๊บเดียวแล้วก็ตีอันแล้วก็กลับมาตีแบบไม่มีราคาเลย
3: อันเดียว31ชนะยกไหนครับ
5: เลิก
4: ไม่ยกเลิกด้วยความที่ว่าเสียเปรียบเขาเยอะเนาะแล้วก
3: ็ไก่ใหม่หนตี
4: ใช่แล้วก็ไม่เคยโดนพัตเตอร์ใช่ไหมแล้วทีนี้
3: ซึม
4: แล้วเรื่องมือน้ำก็ไม่ต้องพูดถึงอยู่แล้วบางทีแกไม่ธรรมดาทำมาปืน
3: ต้อง
4: ทำปืน
5: ทำมาทำเย็นมากครับ
3: บางทีบอกว่าเขาคือคนที่ทำให้มันแข็ง
4: ใช่เขาบอกว่า
3: หนูอาจารย์
4: เขาบอกหนูมึงต้องเลี้ยงเบียต้องเลี้ยงเบียร์แล้วเขาเป็นคนทำให้มันแข็งเขาว่า
3: เป็นอาจารย์เทอร์โบ
4: พอไปไม่ตีกันแล้วบางลิตรอ่ะ
3: ครับนะครับก็แข็งไปนั้นเลยวันนั้นตีกี่ยก
4: วันนั้นตีสามยก
3: สามยกเลิกกันมาก็ได้แข็งกันนะ
4: ใช่วันนั้นตียกแรกพี่เอ๋บอกอันนี้เอาคำพูดพี่เอ๋พูดนะพี่เอ๋เขาใครไปเรียกไอ้โป้งมาดิว่าให้มาดูไก่มาดูไอ้เทอร์โบตีวันนั้นมันตีตรงเวียนนอก
3: คร
4: ับ ต้องบอกว่าเสียโป้งเขามาตี
3: ด้วย
4: ใช่
3: นะคร
4: ับ
3: โอเคเลิกกันมาปั๊บเลี้ยงอยู่นานไหมกว่าจะเจอ
4: ประมาณเดือนนึงครับ
3: เดือนนึง
4: ครับ
3: นะครับเจอกับ
4: ครับผม
3: เอาง่ายๆไก่คู่นี้ต้องบอกนี้เราก็รู้ทางชนเขาเขาก็รู้ทางชนเรา
4: ทีแรกก็ไม่รู้หรอกผมไม่รู้หรอกผมก็ไม่อยากดูคลิปใครด้วยเพราะผมถือกติอย่างนี้ว่าไก่ผมอะ
3: ได้คู่ไปแล้วเปลี่ยนตัวไม่ได้
4: ใช่ครับถูกที่ผมเคยโพสต์พี่ขวัญน่าจะเห็นได้คู่ไปแล้วไงเปลี่ยนตัวไม่ได้แล้วอีกอย่างนึงอะถ้าของผมมองดูอันนี้ผมไม่ได้คุยนะคือถ้าผมมองดูว่าตีได้หลายล้านเนี่ยผมไปตีล้านนะผมมั่นใจผมสู้ได
3: ้
4: ถ้าผมตีล้านแล้วผมไปติดตีแสนน่ะผมมองว่าผมตีได้สบายผมจะตีอย่างนี้คือเทอร์โบผมมองดูมันตีได้หลายล้านแล้วผมไปตีล้านน่ะผมเลยไม่เก่งอันนี้คือถ้าเราไป
3: รู้สึกเรา
4: ใช่ถ้าเกิดเราไปมองดูว่าคู่ต่อสู้อ่ะมันเก่งอย่างงู้นอย่างเงี้ยผมเชื่อว่ายังไงก็ไม่ได้ตีหรอกพี่เชื่อมั้ยเพราะว่าไก่ตัวนึงอ่ะเวลามันตีชนะร้านน่ะมันเราต้องมองมันเก่งอยู่แล้วหรือว่ามันชนะมายังไงอ่ะแล้วเขาจะมาตีร้านเนี่ยยังไงต้องเก่งแน่ๆ
3: ต้องเก่งอยู่แล้ว
4: ใช่ถ้าเราไปคิดอย่างนั้นนะไม่มีทางได้ตี
3: ครับเรามาเห็นคลิปคู่ต่อสู้ที่หลัง
4: ใช่ผมไม่อยากดูหรอกมันมีน้องคนนึงบังคับให้ผมดูพอผมยิ่งดูผมยิ่งมั่นใจ
3: มั่นใจ
4: ใช่
3: ก็คือเอาพูดตรงๆนะถ้าเกิดคนเล่นเนี่ยเขาก็มองว่าเราเนี่ยเข้าทางเขาคือต่างคนต่างชิงตำแหน่งกัน
4: ใช่ครับ
3: มันไม่ได้เข้าทางกัน
4: ครับ
3: มันเป็นไก่ชอบต่างคนต่างชอบตำแหน่ง
4: ใช่ครับ
3: เขาชอบไก่เสียเพราะเขาเป็นไก่สับหน้าหงอน
4: ใช่ครับ
3: เสียมาปั๊บกูก็สับเตะสับเตะแล้วไก่เขาทางดี
4: ใช่
3: ตรง
4: ใช่ครับ
3: ผมบอกว่าเราเก่งเขาเทพเลยนะ
4: ครับ
3: แต่เราก็มองว่าเขาตั้งหน้ามาให้เราจังหวะสับเนี่ยเราก็เดินเสียบได
4: ้ครับ
3: อารมณ์ประมาณนั้นคือต่างคนต่างชิงตำแหน่งกันแล้วปล่อยหางไปไอ้ตัวนั้นเก่งจริงเทพจริง
4: โอ้
3: โหวันเป็นรองเป็นไอ้ช่วงต้นที่ว่ามันเป็นรองเยอะผมวิ่งไปตรงไหนไม่แน่ใจแล้วเห็นมาตอนนั้นยังเป็นรองอยู่นะเป็นรองอยู่ประมาณ7421
4: คร
3: ับ แล้วตื่นมาจนเสมอแล้วกลับมาเป็นรองใหม
4: ่ครับ
3: มาเป็นรองลึกสุดเท่าไหร่พี่ตอนช่วงต้น
4: 31ป่ะ
5: 3 41ครับ
3: 41ใช่มั้ย
5: ไปถึง41คร
4: ับ41แต่ไม่น่าจะมีคนได้เล่นเท่าไหร่นะ41น่าจะเป็นลูกช่วงแป๊บเดียว
3: 41แต่ตอนนั้นก็ไม่น่าเล่นนะพี่ตอนนั้น
5: ใช่ครับ
3: คือเขาสับได้แล้วเขาไม่อยากเตะอ่ะ
5: สวยเลยตอนนั้นกำลังสวย
3: เราเหมือนเราหลงทางเขาว่าเดินเสียบเดินหลงอ่ะ
5: ใช่ครับ
3: ราคาจะไปอย่างนั้นไหนจริงป่ะพี่อันนี้
5: ตรงๆใช่ครับ
3: แต่ว่าด้วยความที่มันเป็นไก่มานะดีเสียบตื้นนะแล้วพอตื้นมาอยู่ตัวเราเป็นต่อแป๊บนึงก็กลับมาไปลองใหม่ด้วยว่าไก่เขาขยับดี
5: ใช่ๆ
3: เทพนะ
5: เฝ้าดี
3: ทางดีนะเฝ้าดี
4: สมรักอ่ะ
3: โอ้เข้ามาป๊อปเตะเพ่นะ
4: ผมว่าน่าชื่อสมรักมากกว่าสอนนารายณ์นะสมรักจริงนะ
3: ใ
4: ช่ครับขยับแค่เงี้ยแล้วก็จะเฝ้าจกเรา
3: ราคาในโมเมนตัมเนี่ยมันมาอยู่ตัวเราตอนยก2
5: ใช่ครับยก2
4: หมดอันเสมอเรา
3: ใช่
4: หมดอันเสมอเราแล้ว
3: แล้วก็มาโมเมนตัมมาอยู่ตัวเราคือเราเป็นไก่ที่มานะที่อันนี้แบบไม่ได้เวอร์นะตอนนั้นผมก็คุยกันคือใจอ่ะผมจะเล่นมาแล้วผมชอบแล้วไอ้ช่วงปลายตอนหมดยกเรานะคือไก่ผมมองว่าไก่คอเขาบางแล้วเนี่ยมันเดินเสียบเตะคอเตะคือไก่เริ่มตึงคอ
4: ครับ
3: แล้วคอบางผมคิดว่าทำน้ำมาเนี่ยคนเล่นไก่เขามองว่าเดี๋ยว
4: หมดอันแรกผมมองผมสู้ได้แล้วล่ะผมโพสต์หน้าเฟซผมอยู่ผมว่าหมดอันแรกผมสู้ได้แล้วผมมั่นใจแล้ว
3: เข้ามาอันสองก็เหมือนเดิมมันก็เดินเสียบเดินเตะอันนี้โมเมนตัมมาอยู่ตัวเราแล้ว
4: ครับ
3: เป็นตัวดีแล้วแล้วมาได้เตะเขาปากร่างหลุดอีก
4: ครับ
3: คราวนี้ก็กลับมาอยู่ตัวเราเลยแต่ผมกลับบ้านก่อน
4: เจ็บปากหลุดสองเที่ยวอ่ะไก่มันก็เจ็บกรามเน
3: า
4: ะถ้าเกิดเย็บขนาด
3: หมดยกสองผมกลับบ้านแล้วยังไม่หมดยกสองได้ซ้ำไปผมกลับบ้านแล้วผมโอ้โหวันนั้นโอ้โห
4: โดนมา
3: ถ้าเกิดมันตีชาวไม่ได้ตังค์
4: ครับใช่
3: คือมันตียังคืออารมณ์มันไม่มีแล้วพี่รู้เข้าใจป่ะชอบมันก็จริงแต่ บไม่อยากเล่นอะไรแล้วอ่ะอยากกลับบ้านแล้วก็กลับบ้านนะครับแล้วก็มาดูในเฟซยก3ไม่มีราคาแล้วนะครับขาดราคาได้เลิกยังแล้วตี4ยกใช่มั้ยวันนั้นน่ะ
5: 4ยกครับ
3: อ่ะ4ยกเนี่ยยังเอาเลิกต่อหรือได้ต่อคือไม่แพงเลยนะยังโอ้โหแบบยังก้ำกึ่งยังจะได้หรือเลิกอยู่เลยนะ
5: ครับ
3: จริงป่ะ
5: ครับ
3: แล้วเราวุ้นมันชนะปลายยกป่ะ
5: ไม่ไปนะ
4: กลางๆยกไหมประมาณเหลืออีกประมาณ
3: แต่เลิกมันเลิกต่อเยอะนะ
5: เลิกไม่เยอะครับ
3: ไม่เยอะเหรอ
5: 54 54ครับ
4: 54ตีตาทิพย์ร้องใหญ่เลยอะตั้งแต่เข้าไปนะแล้วก็เสมอได้ก
3: ัน
4: เอาได้ร้อง54แล้วก็เสมอได้กันตั้งแต่ต้นยกเลย
3: เหรอ
5: ใช่ครับ
3: คือไปลั่นไอ้นั่นเบนเลย
4: ผู้สู้มันลั่นไงคล้ายๆว่ามันลั่นหมดแล้ว
3: เพราะในกลุ่มแบบผมเห็นอยู่แล้วก็มันก็เบนออก
5: ใช่คร
3: ับ นะครับเบนออกก็คือชนะยก4
5: ใช่ครับ
3: มีพอชนะวันนั้นน่ะคือจริงๆอ่ะถ้าเกิดไก่ตัวนี้มันติดของวันนะคนเห็นเยอะกว่านี้นะโหคือฮา
5: ใช่
3: มันไม่ไก่มาละดีเชื่อผมเถอะผมเห็นกับตาแต่ที่ไม่ได้เล่นมันน่ะมันไม่มีอารมณ์เล่นแล้ววันนั้นน่ะโ
5: ธ่โดนหลายคู่จัด
3: โดนคู่เอกมาก็น็อกแล้วพี่ถ้าไป74ต่อ74ไป 200,000 ปล่อยไป5ทีไปลอง11ยืนสตาร์ทอยู่แม่งกลับไปต่อ21แล้วโอ้โหกลายมาบอกว่าเปียกผมโดนคนเล่นไปผมก็ไปไม่เป็นแล้วยอมนะครับมีคนมาตามซื้อพี่บ้างไหม
4: มีครับ
3: ให้ราคา
4: แล้ววันนั้นก็ราคานั้นก็ยังไม่ได้ไม่ได้เขาก็ไม่ได้เอ่ยมาแล้ววันนั้นแบตผมหมดคนโทรมาหลายคนครับแล้วผมก็ไม่รับผมก็ไม่โทรกลับเพราะว่าในใจก็ไม่ได้คือก็ไม่ได้อยากขายอะไรมันอ่ะผมตั้งใจตีต่อ
3: ตีต่ออยู่แล้ว
4: ใช่
3: อ
4: ัน
3: นี้คือเทอร์โบเดี๋ยวผมไก่มันยังบาดเจ็บอยู่เดี๋ยวผมให้ตามไปพักก่อนเที่ยวไก่ที่เพื่อนของพี่นะครับเดี๋ยวของมันแขน
4: นี่นี
3: ่แต่มันแขนของพี
4: ่ต้นใส่นี
3: ่อ๋อนี่เทอร์โบคุยแล้วไม่ขายนะครับเชื่อผมว่าผมรู้จักพี่นุ๊กดีพี่ลองทักมาให้ลองทักมาซื้อถ้าเกิดชอบพี่ตามเล่นดีกว่าเดี๋ยวนี่เลยนี่พี่นุ๊กอุ้มไว
5: ้
3: นี่คราวนี้พี่มาทำคลิปวันนี้นี่เลยพระเอกของวันนี้นี่ตัวหนึ่งนี่นะครับตัวนี้แหละคือมอนแคนตัวเนี้ยผมบอกเลยนะค่าตัวต้องเป็นล้านอันนี้ผมพูดจากใจไม่ได้เวอร์ไม่ได
5: ้เลยเสแสร้งเคยคนมาถามนะ
3: ไก่ตัวเนี้ยผมบอกเลยว่ามันจะต้องเป็นไก่ค่าตัวหลักล้านอีกตัวนึงมันจะเป็นย่อยไก่อีกตัวนึงแต่อย่างว่าไก่มัน
5: วาสนาน้อยครับ
3: คือไก่บางตัวเนี่ยเลี้ยงมาไม่มีสะดุดอะไรเลยนะแต่เนี่ยเดี๋ยวเป็นนั่นเดี๋ยวสะดุดนี่เดี๋ยวคือเปาะแปะเปาะแปะไปเรื่อยเอาง่าย
5: ครับ
3: เหมือนประทัดอะแตกตุ๊บปั๊บตุ๊บปั๊บตุ๊บปั๊บไปเรื่อยเลยนะนะครับจนแล้วก็วาสนาอย่างโอ้โหไก่อย่างนี้มาโดนกระทบตาใช่ป่ะ
5: ใช่ครับ
3: โอ้โหคือเป็นเจ้าของก็หมดอารมณ์อ่ะบางคนก็อยากจะเลิกเลี้ยงไก่ไปเลยนะแต่ไก่เนี่ยมันวาสนาไม่ดีก็จริงแต่มันจ่ายลูกเก่ง
5: ครับ
3: นะครับให้ลูกเก่งเขาเนี่ยลูกมันจะไปสร้างชื่อแทนมันแล้ว
5: ใช่ครับ
3: นะครับแล้วมนแคนตั้งแต่พี่ลูกทำมาเนี่ยลูกก็ไม่พอขายอยู่แล้ว
5: ใช่ครับใช่
3: ตอนนั้นเริ่มต้นเลยพี่นุทำแบ่งมนแคนอ่ะแบ่งลูกอะไรยังไงเท่าไหร่
4: ประมูลอย่างเดียวผมไม่เคยตั้งราคาค่าตัวเลยเพราะว่าผมเหมือนแบบผมอยาก
3: ดึง FC
4: ใช่แล้วก็ให้แบบเพราะว่ามันมีแบบมันมีหลายลูกค้าเอาตรงมันก็มีหลายระดับเนาะเราอยากให้เขากำหนดราคาเองเลยเท่าไหร่ก็ได้
3: ไหนก็เอาไปราคาได
4: ้แต่เราอ่ะก็คือพร้อมที่จะซื้อกลับคืนอ่ะเพราะว่าเราซื้อไก่คนอื่นอ่ะเล่นอ่ะปีนึงมันก็หมดเยอะเน
3: า
4: ะ
3: ก็บอกว่าปีนึงหมดเป็นล้านเราซื้อชอบซื้อไก่เนี่ย
4: เราซื้อไก่ลูกไก่เราเองอ่ะมันผมว่าเราซื้อได้อ่ะผมคุยกับ
3: สบายใจกว่าด้วยแล้วเรารู้พ่อรู้แม่จริงไหมนี่พูดตรง
4: ใ
3: ช่นะตอนนั้นยังไม่เคยเปิดฝากรับผสม
4: ฝากครับฝาก
3: แม่เท่าไหร่เริ่มตอนนั้น
4: เริ่มแรกตอนนั้นเลย 5,000 แล้วก็มา 7,000 ทีแรกนะ 5,000 ก่อนแล้วก็มา 7,000 ใช่ครับแต่ว่า
3: คุยมาถึงตอนนี้คนอยากรู้แล้วปัจจุบันเนี่ยราคาเท่าไหร่
4: ฝากผสมข้องละ 20,000 ครับ
3: ฝากผมข้องละ 20,000 ประกัน
4: เฮ้ยไม่ใช่โทษทีข้องละ 10,000 ข้องละ
3: 10,000
4: ใช่ข้องละ 10,000
3: ตก 10,000 ในราคาเต็มราคาโปรโมชั่นคุยแล้วต้องบอกที่ตอนนี้คือจริงๆราคาเต็มมา 20,000
5: ครับ
3: นะครับแต่โปรโมชั่นเนี่ยนะครับให้กี่แม่แม่ละ 10,000 เนี่ย
4: ให้50แม่ก่อนแล้วกันมั้ง
3: 50แม่นะ
4: ครับพอเราซุ้มเล็กเราก็รับประกัน
3: เอา50แม่ก่อนนะแม่ละ 10,000 นะครับประกันลูกกี่ตัว
4: กันลูก5ตัวครับ
3: 5ตัวนะแม่ละ 10,000 ประกันลูก5ตัวแล้วจองลูกแบบไหน
4: ลูกอ่ะผมจะบอกไงเนี่ยจองลูกเนี่ยผมยังไม่คิดราคาในใจนะแต่ว่าที่ว่าเป็นแม่เดียวกับเอ่อโท ทอร์โบเลยอ่ะตอนนี้มีคนจองแล้วผมเปิดไปแค่คู่ละหมื่นเอง
3: คู่ละหม
4: ื่
3: น
4: คนจองมา
3: ติ๊งเดี๋ยวผมยังไม่ถามพี่นะพี่จองอีกคู่ผมขอสองคู่ได้ไหม
4: ได้ได้
3: จองขอบคุณครับผมไม่รู้อะไรการอันนี้จริงไม่ใช่เตี้ยอะไรกันมาก่อนด้วยผมไม่รู้ด้วยเออผมก็ลืมถามว่าพี่ห้องน้องเทอร์โบพี่แบ่งยังไงเออ
4: แบบ
3: เปิดทางสอนให้ขวัญเลย
4: ผมอยากให้แบบอยากให้ลูกเขาอะไปเหมือนว่าไปโชว์ผลงานนะพี่นึกออกไหม
3: ค
4: ือผมรักมันมากมัน
3: ครับมันแค่เนี่ยอันนี้เรื่องจริงนะพี่ต้อมคือบางคนเนี่ยอันนี้ผมพูดในรายการเลยนะ
4: ครับ
3: คือบางคนบอกว่าเฮ้ยขวัญเพื่อนผมถามเยอะขวัญมาทำรายการเงี้ยได้ไหมพวกผมไม่มีอะไรรับอะไรจากตรงนี้เลยนะ
4: พู
3: ดตรงๆนะ
4: พ
3: ี่รู้อยู่คือส่วนใหญ่ไปในเสียเงินซื้อไก่เขาด้วยผมไปที่ไหนพี่เราคนชอบพอชอบเล่นอะจริงป่ะ
4: ใช่ใช่ครับ
3: ไม่เจอไก่เก่งไงอย่างเงี้ยผมถามว่าคู่ละ20,000เนี่ยโอ้โหถ้าเกิดจริงพี่เปิดคู่ละ50,000ก็แย่งกันเอา
4: ใช่
3: ไหมก็โถไก
4: ่ก็คู่ละ10,000
3: เกิดซื้อกันไป250,000มาโถถังเลยผมบ้าเลยสองคู่นะนะครับนี่เลยแล้วสองคู่แชร์กับบีบีเจี๊ยบนะครับอย่างเงี้ยถ้าเกิดเอาเป็นแม่ทั่วไปที่พี่มีอยู่พี่เปิดเท่าไหร
4: ่ก็ผมเหมือนที่ผมบอกตั้งแต่ตอนต้นนะผมไม่ได้ตั้งราคาใจตัวผมอะประมูลในกลุ่ม
3: คือ
4: เท่าไหร่ก็เท่านั้นอะประมาณว่าไม่ได้ซีเรียสอะเราอยากให้มันกระจาย
3: ไปบางคนเนี่ยคือเขาไม่มีเวลาเข้ามาใส่ราคาเนี่ยพี่เหมือนว่าบางคนทำงานเนี่ยอยากซื้อสั่งไว้เลยจองไว้ก่อน
4: แต่ถึ
3: งว่าส่ง
4: คู่หนึ่งก็น่าจะประมาณน่าจะสตาร์ทประมาณ 5,000 นะครับ
3: เพราะว่า
4: แม่ไก่ที่ทำมาเนี่ยเอาตรงนะผมปูพื้นมาที่แบบค่อนข้างแบบแม่ไก่ผมใช้แต่แม่ไก่แบบที่ผมเห็นคู่เกิดดีแล้วผมมาทำ
3: เรื่องจริงคือต้องบอกงี้คือพี่นุ๊กเขาไม่ได้ทำขาย
4: แม่ไก่อะซื้อมา
3: แม่ไก่ซื้อมาเพื่อจะทำเล
4: ่
3: น
4: แม่ไก่ซื้อมาก็เป็นล้านนะที่ลงไปครับ
3: ก็ที่คุยกันที่ว่าทำ4ตัวเนี่ยคือเขาจะทำไว้เล่นแล้วก็เอามาแบ่งเอามาประมูลแบ่งเพื่อดึงเอาแรกคือดึง FC
4: ถูกครับ
3: ต้องการ FC แค่นึงเพราะเขาเตะตัวแรกเก่งเขาถึงกล้าซื้อคืนตัวละหมื่นเพราะแม่ไก่เขาคัดมา
4: ครับ
3: คือแม่ไก่เขาไม่ได้แบ่งแม่ไก่ไปจับนู่นนี่มาผสมไม่ใช่ไงพอเขามาแบ่งเนี่ยคือต้องการ FC พอแบ่งไปแล้วพอมันโตมาเนี่ยเตะเก่งปั๊บซื้อคืนตัวละหมื่นแล้วคือเขารู้แล้วไก่เขาออกมาดีอ่ะ
4: ใช
3: ่นะครับเพราะฉะนั้นคืออย่างเงี้ยคุ้มเพราะบางคนที่ผมถามเนี่ยบางคนคือเขาไม่มีแม่ไก่บางคนเอาแม่คือไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงใช่ไหมมาซื้อพี่ง่ายกว่า
4: ครับ
3: เพราะแม่ไก่คือไก่อยู่กับเราอ่ะเจ้าของไก่เราอยู่กับมันเรารู้ว่ามันชอบไก่ทางไหนเข้ากับมันถึงออกมาดีออกมาเก่งเงี้ยก็เหมือนว่าเราตกผลึกกับเราแล้วเง
4: ี้
3: ยบางคนนะยกเว้นคือคนที่มีไก่เข้าใจลูกเก่งเขาอยากได้ลูกแม่นี้เอามาเข้ากับมันก็ไปต่อยอดก็เป็นอีกแบบนึงนะครับแต่ก็ยังมีประมูลในกลุ่ม
4: ใช่เพราะว่าพวกรากหญ้าจะได้เข้าถึงด้วยอะไรด้วยเงี้ยบางคนทุนน้อย
3: ประมูลในกลุ่มนะคูณ15,000กว่าบาท 6,000 5,000 อัพพี่จองลูกคูณละ 5,000 พี่ผมชี้ทางกันแล้วนะจองลูกดีกว่า
4: เรา
3: 5,000 จองไปเลย
4: เรายังไม่ได้เก่งเรื่องเชิงธุรกิจเราไม่ได้หวังอะไรขนาดนั้นแต่ว่าเราคือด้วยความที่รักมันน่ะอยากให้มันแบบลูกเต้ามันไปแบบ
3: เราต้องการมันมีชื่อเสียง
4: ใช่ใช่ครับ
3: คือเราต้องการเอาง่ายๆคือเราต้องการเห็นลูกหลานเขาประสบความสำเร็จอันนี้เรื่องจริง
4: ใช่ครับ
3: อย่างผมเนี่ยอันนี้คือผมจะที่ผมพูดไม่ใช่ว่ายกตัวอย่างตัวเองเดียวหรือนี่นั้น
4: ผมเห็นอยู่ผมต้องเข้าไปติดตามดิ
3: บางทีเราไม่ได้ทำซุ้มชนนะพี่ไก่บางตัวเนี่ยคนเนี่ยอันนี้ผมกล้าพูดเลยนะไก่ตัวนี้ผมเก่งคือเราเล่นไก่เรารู้อยู่แล้วว่ามันตีได้หลักล้าน
4: ครับ
3: อย่างพี่นุซุ้มชนนุบอกขวัญพี่ขอแบ่งแสนนึงกับคนจะเอาไปเลี้ยงไปเพาะขอ500,000ผมให้แสนหนึ่งนะคือแสนหนึ่งเขามาต่อยอดทำให้เราเอาง่ายขาย
2: รู้ลึกรู้จริงทุกเรื่องราวของวงการไก่ชนในรายการเช็ดน้ำปั้มไก
0: ่สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

0: ถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: คุณกำลังฟัง Sports Station FM 97สังคมกีฬาสำหรับคอกีฬา
2: ปลูกบ้านเติมสุขกันร้อนกันเสียงกันชื้นด้วย EPD มวลเบาฟังทั้งรู้คู่บ้าน FM 97 QFM สถานีข่าวคุณภาพทุกวันเสาร์เวลา 10-11 นาฬิกาวันอาทิตย์เวลา 13-14 นาฬิกาปัญหาบ้านสุดร้าวรั่วร้อนเล็กเป็นสนิมปูนระเบิดวัสดุอะไรแก้ไขได้ช่างรู้คู่บ้านสรรชัยขนานมีคำตอบโทร091-789-3563
3: ครบเครื่องเรื่องศิลปะกับรายการ Variety Art 3วันแบบเข้มข้นทั้งศิลปะประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและบันเทิงในรูปแบบของสาระบันเทิงพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันพุธเวลา 19:30 นถึง 20:00 นทาง FM 97.0 MHz Quality News Station
4: คุยเฟื่องเรื่องพระกลับมาแล้วครับพบกับวันชัยสุพรรณจะนำเรื่องราวความรู้ที่ถูกต้องไม่ว่าจะเป็นพระเครื่องพระบูชาเครื่องรางของขลังและวัตถุมงคลข่าวคราวความเคลื่อนไหวความเป็นไปของทุกวัดทั่วไทยทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์4โมงถึง5โมงเย็นเปิดสายตอบคำถามทุกท่านทาง FM 97 MHz สถานีข่าวคุณภาพ
5: รายการผีเล่นผีจริงผิดแบบเด็กวัดคุยสมบัติสำนวนแบบบ้านๆฟังแล้วอารมณ์จะสำราญงานจะสำเร็จคลื่นข่าว 97 FM ขอเสิร์ฟนักพูดสองสุพันโทสุธีสุขสากลกับด็อกเตอร์สุรวงศ์วัฒนกุลโบราณว่ากันมานานแล้วว่าโง่มาก่อนฉลาดนั่นสิผู้พันกับอาจารย์บอกใครมาก่อนใครอ่ะโอ้โหแง่มุกลูกเล่นของนักพูดสองสุเขาเป๊ะปังโป๊ะไหนๆๆแซ่บเปิ้ลหน่อยเซ่การละเมอชื่อเมียช่วยต่อชะตาชีวิตผัวฉันใดการท่องพุทโธจะคุ้มกันให้พ้นทุกข์ได้ฉันนั้น นั่นไงชะตาจะไม่งิกถ้ารู้จักคิดความคิดพบกันทุกวันอาทิตย์กับรายการผีเล่นผีจริงเจอกันทักเช้าเวลา 9:00 นคลื่นข่าว 97 FM
6: รายการมองรอบทิศคิดทันข่าวโดยดีเจฟ้าสิริพรวิไลรักและทีมข่าวนำเสนอวาไรตี้ข่าวสารเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมติดตามมองรอบทิศคิดทันข่าวทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ที่นี่ FM 97เวลา 13:00 นถึง 14:00 น
7: สองชั่วโมงเต็มกับเก็บข่าวมาเล่าโดยสิรินรัตน์จันทมาศและวรรณกิจตันติฉันทวงศ์พร้อมกับทีมข่าวภาคสนามตั้งแต่เวลา 9:00 นถึง 11:00 นรอบรู้ข่าวลึกทันทุกสถานการณ์กับประเด็นข่าวธุรกิจไทยและเศรษฐกิจโลกที่เราย่อมาไว้ที่นี่ FM 97 Quality News Station
8: นราพงศ์ไวยวัฒน
9: ์พบกันวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 6:00 นถึง 7:00 นที่นี่ FM 97สถานีข่าวคุณภาพครับ
8: ชัดทุกประเด็น
9: ผมจะขันข่าวเข็นประเด็นให้ท่านฟังแบบกระชับแต่รอบด้านและเห็นทิศทาง
8: ณราพงศ์ไวยวัฒน์ชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหา
10: ทราบแล้วเปลี่ยน
11: เสี่ยงเศรษฐกิจวิเคราะห์สุดๆฟังสดๆประเด็นฮอตหุ้นเศรษฐกิจการเงินการลงทุนบ่าย 2-4 โมงเย็นทุกเสาร์อาทิตย์ที่นี่ FM 97นำทีมโดยเซียนข่าวรุ่นเก่ารัฐกรอัศดรธีรยุทธพิชภาศักดิ์มังกรพร้อมทีมกูรูดร.ธีรณะพงศ์มคภัทรหมูบินนาสิทธิ์ประเสริฐสกุลกระทิงอ้วนสมพงษ์เบญจเทพานันท์ชลชาติวรวุฒิจงสถิตเซียนเศรษฐกิจเราให้ข้อมูลคุณตัดสินใจ
12: ครบรถ ถกทุกปัญหาข้อกฎหมายในรายการเคลียร์ชัดกฎหมายโดยสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายแห่งประเทศไทยทางคลื่น FM 97.0 MHz ทุกวันอาทิตย์ในเวลา 10:00 นจนถึง 11:00 นสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายให้ความรู้ช่วยเหลือสังคม
13: กีฬาพารวยรายการสปอร์ตทอล์ควาไรตี้ของคนรุ่นใหม่มีทั้งสาระความรู้และความบันเทิงพบกันทุกวันอังคารและวันพุธเวลา 20:30 ถึง 21:30 ทางคลื่น FM 97แล้วพบกันนะครับและนี่คือรายการ
14: กีฬาพารวย
13: พบกับเรื่องราวของวงการไก่ชนกับกูรูที่จะมาไขข้อข้องใจทุกประเด็นร้อนแบบรู้ลึกรู้จริงในรายการเช็ดน้ำปั้มไก่ทุกวันจันทร์วันศุกร์และวันอาทิตย์เวลา 20:30 ถึง 21:30 ทางคลื่น FM 97
15: ความเชื่อเป็นจุดกำเนิดแห่งศรัทธาและความศรัทธาก่อกำเนิดสรรพสิ่งพบกับผมวิชาวัชรานันท์ทุกวันพฤหัสบดีเวลา 20:30 ถึง 21:30 ที่คลื่น FM 97รายการร้อนวิชา
16: สวัสดีครับเจอกันนัดตีอีกแล้วนะครับสุวัฒน์ปิ่นเกษรครับจำกันได้ไหมครับท่านผู้ฟังครับทุกวันพุธกับรายการนัดติงมาแล้วรายการกีฬารอบโลกที่จะเอาสาระดีๆมาฝากกันอย่าลืมนะครับทุกวันพุธกับรายการนักติงมาแล้วทางสปอร์ตสเตชั่น FM 97แล้วเจอกัน
17: รายการถนนนักสู้รายการที่จะทำให้คุณได้รับรู้เกี่ยวกับวงการกีฬามวยทุกคืนวันศุกร์เวลา 20:30 ถึง 21:30 ทางคลื่น FM 97ดำเนินรายการโดยครูนุมวยไทยพรวิษณุสุวรสและทีมงานถ้าคุณคือแฟนวงการหมัดมวยต้องมาติดตามรายการถนนนักสู
18: ้ Boomer and Baby รายการที่จะมาเล่าเรื่องราวหลังเพลงในยุค60ถึง90เพื่อเชื่อมโยงความทรงจำให้กลับมามีชีวิตอีกครั้งดำเนินรายการโดยลุงดี้นิติพงษ์ห่อนาคและอังเคิลฟิลฟิลิปชัยลักษณ์ทุกวันจันทร์เวลา 20:30 ถึง 21:30 มาร่วมฟังเรื่องราวของเสียงเพลงแล้วย้อนเวลาไปกับเราเพราะเสียงของคนยุคหนึ่งที่ยังไม่เคยหายไปกับรายการ Boomer and Baby
19: Follow the Games
20: สวัสดีครับยินดีต้อนรับท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับเข้าสู่ FM 97 Sports Station ครับกำคืนนี้อยู่กันในช่วง Follow the Game 20:30 ถึงเที่ยงคืนนะครับสำหรับคืนนี้ก็มีผมมุกสวัสดิ์สวรรค์จันทรคุปแล้วก็มิสเตอร์จังพัชรคุณจังสกุลรับหน้าที่ดำเนินรายการนะครับ
21: ครับสวัสดีครับ
22: รอยสักอะไรคิดมากก่อน
21: เป็นยังไง
20: รู้ผลแล้วนะสำหรับทัวร์นาเมนต์ใหญ่อีก1ทัวร์นาเมนต์ของสหรัฐอเมริกาเมื่อเช้านี
21: ้จบๆไปฮะก็จะได้หลีกทางให้ฟุตบอลโลกอย่างเต็มตัวเต็มร้อยไปเลยนะฮะในที่สุดครับเบรกแรกนี้เราก็มาว่ากันด้วยบาสเลยแล้วกันนะพักบอลโลกไปก่อน
20: น้ำจิ้มน้ำจิ้มเอาแค่น้ำจิ้มเบาๆพอ
21: เต็มเต็มไปเลยเพราะว่าม
20: ันมีเวลาแค่10กว่านาทีเองมันจะเต็มยังไงเล่า
21: ก็เพียงพอแล้วจะเอาอะไรจะเอาเลยเป็นชั่วโมงเป็นครึ่งชั่วโมงเลย10นาทีก็รู้เรื่องแล้วฮะเพราะว่าบทสรุปNBA ก็เป็นนิวยอร์กนิกนะครับเอาชนะสเปอร์ซานอันโตนิโอสเปอร์ไปได้ฮะ4-1เกมนะครับจบบริบูรณ์สวยงามสดงดงามมาก
20: อย่างที่ผมเคยพูดด้วยนะนิกไม่ได้เป็นแชมป์ NBA มาเนี่ย53ปี
21: ครับ
20: แทบจะเรียกได้ว่า1ชั่วอายุคนก็ว่าได้นะ53ปีเลยนะเ ครั้งล่าสุดที่เขาได้เป็นนะครับคือ1973แล้วก็มาครั้งนี้แหละ2026 53ปีกับการเป็นแชมป์ NBA ซึ่งพอเห็นตัวเลขจำนวนปีแบบนี้แล้วก็มันก็เกิดคำถามขึ้นเหมือนกันนะว่าแบบเฮ้ยมันจะมีด้วยหรอว่าทีมที่ไม่ได้เป็นแชมป์นานเท่ากับ1ชีวิตคนน่ะเกือบ1ชีวิตคนน่ะ
21: ทำไมถึงไม่มี
20: อย่างที่เราพูดมาก็อย่างที่เราพูดกันมาตลอดใช่ไหมว่าด้วยความที่ NBA เขาสร้างระบบขึ้นมาว่าแต่ละทีมันจะไม่ห่างกันมากมันจะไม่โดดแบบฟุตบอลใช่ไหม
21: ครับ
20: เพราะฉะนั้นน่ะการจะเฉลี่ยการเป็นแชมป์ NBA มันเลยค่อนข้างเปิดกว้างจำได้ไหมที่เราเคยคุยกันปีนี้อาจจะเป็นเลเ
21: วอร์ก็มีสิทธิ์เป็นไปได
20: ้ปีหน้าเป็นวอริเออร์ปีหน้าเป็นคลีฟแลนด์ใช่ไห
21: ม
20: แต่การที่ทีมหนึ่งมันโอ้53ปีเนี่ยมันก็ทำให้รู้สึกน่าแปลกใจอยู่เหมือนกันไงว่าแบบเฮ้ยมันมีด้วยเหรอว่าทีมที่ไม่ได้เป็นแชมป์นานขนาดนี้เนี่ย
21: ก็มีนะเดี๋ยวต้องดูอีกทีว่าอย่างออร์แลนโดเมจิกหรือดีทรอยต์หรืออะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวต้องดูว่ามันเคยได้แชมป์ตำแหน่งแชมป์มันยังไงบ้างนะ
20: 76ers 43ปีครั้งล่าสุดคือ1983วันนี้ก็นานนะ43ปีนะแล้วก็โอ้โหวันนี้ยิ่งแล้วใหญ่เลยว่ะแอตแลนต้าฮอค1958
21: ได้เห็นไหมก็มีนะเห็นไหมแอตแลนต้าฮอค
20: ยูทาห์แจ๊สไม่เคยเป็นแชมป์บุคลินไม่เคยเป็นแชมป์ออร์แลนโดไม่เคยเป็นแชมป์ทีเซอร์ปีที่แล้วที่ได้เข้าชิงก็ไม่เคยเป็นแชมป
21: ์อืม
20: โอ้
21: เห็นไหมก็มีแหละมันก็มี
20: แต่มันก็กี่ทีมเองเนี่ย1 2 3 4ทีมที่ไม่เคยเป็นแชมป์อืมเ
21: นอะยากนะการที่แข่งกีฬาอะไรจะเป็นแชมป์อ่ะไปยากอยู่อย่างเราเตะบอลนักเรียนเงี้ยมี10ห้องสมมุติมี10ห้องเฉลี่ยหมุนเวียนไปก็อาจจะมีอยู่ห้อง8ห้อง9อาจจะไม่เคยเป็นแชมป์เลยก็ได้นะด้วยดวงด้วยอะไรด้วยอะไรเงี้ยก็ยากอยู่ครับ
20: แต่ทีมที่เป็นแชมป์มากสุดคือเซลติก18สมัยครั้งล่าสุดคือ2024ก็คือเมื่อ2ปีที่แล้ว
21: ครับ
20: รองลงมาคือเลเกอร์นะ17สมัยโอ้แต่เลเกอร์นี่ครั้งล่าสุดย้อนไป6ปีที่แล้วเลยปี2020
21: สมัยโควิดอ่ะจำได้เลยเล่นกันสนามไม่มีคนอ่ะ
20: เขาเรียกว่าอะไรนะอะไรบับเบิ้ลใช่ไหม
21: แข่งในบับเบิ้ล
20: คือด้วยคนที่เราคุยกันมาว่าบาส NBA เนี่ยเขาวางมาตรฐานการทำทีมการควบคุมเรื่องการเงินอะไรต่างๆเราจะรู้สึกว่ามันไม่มีทีมที่ดูจะโดดแบบมาดริดแบบบาเยิร์นแบบปารีสแซงต์แชงแมงที่เป็นแบบว่ามีแรงดึงดูดนักเตะมีอำนาจเงินแล้วก็จะดึงใครต่อใครเข้าไปรวมทีมได้อะไรอย่างนี้ใช่ไห
21: ม
20: มันก็จะเป็นเฉลี่ยกันไปอย่างเลเกอร์ก็มีเลบอนเจมีบิ๊กเนมอีกสักคน2คนน่ะก็เป็นประมาณ 2-3 คนต่อทีมประมาณนั้นใช่ไหม
21: ครับ
20: แล้วก็อยู่ที่ว่าในปีนั้นๆเนี่ยคุณอาจจะท็อปฟอร์มคุณอาจจะไม่ได้มีบิ๊กเนมแบบเลเกอร์คุณอาจจะไม่ได้มีบิ๊กเนมแบบโกลเด้นสเตทที่มีเคอร์ลี่มีอะไรอย่างงี้ใช่ไหมแต่ปีนั้นคุณท็อปฟอร์มพอดีคุณก็เลยปึ้งโดดเข้าไปชิง NBA แล้วก็ได้แชมป์ขึ้นมาอย่างเงี้ยมันเลยดูค่อนข้างที่จะมีหวังกับทีมหนึ่งในการตามเชียร์ประมาณนั้นน่ะแต่โอ้โหพอมาดูแล้วก็มันก็ไม่น่าเชื่อเหมือนกันนะโอ้ฟีนิกซ์ซันไม่เคยเป็นแชมป์อีก1ทีมนะครับก็คือ5ทีมเข้าไปแล้วที่ไม่เคยเป็นแชมป์โอ้ฟินิกซ์ซันไม่เคยเป็นแชมป์หรอ
21: อืมก็แปลกนะเขาล่าสุดเหมือน5 ปีที่แล้วชิงกับบัคอะใกล้สุดแล้ว
0: ไม่เคยเป็นแชมป์นะฟินิกซ์ซันเพราะถ้าพูดถึงแค่ชื่อทีมเนี่ยฟินิกซ์ซันกับยูทาห์แจ๊สเนี่ยมันเป็นทีมเก่าทีมแก่ที่เราได้ยินชื่อกันมาตั้งแต่เด็กๆ
21: ใช
0: ่แต่ไม่เคยเป็นแชมป์เว้ย
21: ครับ
0: น่าแปลกนี่นะอืมแล้วเมื่อเช้าได้ดูไหมเกม5
21: โอ้โหเมื่อเช้าไม่ได้ดูอ่ะดูครึ่งแรกนะแล้วก็ไปทำงานนะฮะ
0: เมื่อเช้านี้ผล
21: มันจะหนืดหนืดมันจะหนืดหนืดฝืดฝืดอ่ะเออยิงกันไม่ค่อยลง
0: นะสกอร์พอยต์ต่ำนะ
21: ต่ำมากใช
0: ่สเปอร์แพ้ไป90-94นะครับนิก
21: เหมือนเดิมเลยอีหลอบเดิมไหมอีหลอบเดิมบทสรุปของไฟนอลปีนี้ก็มันจะอีโรปเดิมเลยก็คือสเปิร์มจะมาแรงช่วงแรกควอเตอร์แรกเนี่ยจะนำ10 แต้มมันก็จะไปแผ่วปลายอะในช่วงควอเตอร์สุดท้ายโดนนิกไล่มาน้ำซึมบ่อทรายค่อยๆซึมซับจาก20เหลือ15เหลือ10พอควอเตอร์สุดท้ายเหลือ10แล้วมันก็ไล่มาเหลือ7เหลือ6เดี๋ยว4ขยับเข้ามาใกล้เรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยแบบไม่รู้จะพูดไงมันไม่แล้วก็มันมีช็อตพลาดแบบโง่ๆในสเปอร์ทุกเกมทุกนัดยิงจุดได้จุดโทษยิงไม่ลงบ้างแล้วก็ไปส่งเสียไปพลาดเนี่ยอย่างเงี้ยนิดๆหน่อยๆในช่วงท้ายนิกมันก็ไม่ได้ดีมากนะครับเอาจริงๆแบบไม่สมศักดิ์ศรีในการเป็นแชมป์แบบป่วยทั้งคู่อะไรอย่างเงี้ยเป็น NBA ที่รอบชิงที่ห่วยมากเลยผมว่านะเออไม่รู้ว่าคนอื่นจะคิดไงแต่ผมรู้สึกว่านิกยอร์กนิกกับสเปอร์เนี่ยเป็นทีมหมูกัดกันแล้วมาแบบโอ้ไม่มีสตาร์ไม่มีอะไรอย่างเงี้ยแบบเล่นกันอุจจาดมากเลยแบบตรงหลุดไปเลยอ้าบโล่งๆอ่ะเด็กอนุบาลยังลงอ่ะนะไม่ลงแล้วแบบมีหน้ามาคว้าแชมป์ได้แหวน NBA ได้ชูถ้วยยิ้มร่าเริงแล้วแบบ

0: B เนี่ยผมคิดว่าน่าจะเป็น MVP ของรอบชิงเลยชิงแชมป์ด้วยซ้ำนะแต่ว่าไม่ได้ก็ให้กัปตันเขาไปบนซ่อนก็สมควรแล้วแต่ว่าสูสีมากเลยนะโอจีอาเนลบีเนี่ยชอบมากเล่นดีมากนะครับทั้งเกมรุกเกมรับจังหวะตัดสินอะไรความนิ่งอะไรมีหมดเนี่ยมันจะมีเด่นๆอยู่สองตัวเนี่ยนะแล้วตัวอื่นก็เป็นองค์ประกอบที่ไม่ได้เรื่องได้ราวแล้วมันแบบมีเดอะแบกอยู่สองตัวแล้วก็สเปอร์ก็มีอยู่หนึ่งตัวปีศาจเอเลี่ยนเวมบันยามานะฮะแต่ว่าประสบการณ์น้อยครับมีเป็นเซนเตอร์ที่ยิงสามยิงอะไรพึ่งพาได้แต่ว่าจังหวะเลือกเล่นแล้วว่าติดใจแกว่งนะสีหน้าตาพอช่วงในท้ายจะแกว่งยิงจุดโทษไม่ลงสองลูกติดอะไรแบบเนี้ยในช่วงเวลาที่ทีมต้องการพอยต์ต้องการแต้มกลับมาหรือว่ารันหนีห่างออกไปไม่สามารถทำได้อะแต่โดยรวมนี่ถือว่าเอเลี่ยนเยี่ยมยอดมากเป็นบันยามานะฮะแต่องค์ประกอบเพื่อนร่วมทีมที่ผีเข้าผีออกเดี๋ยวมาไปปุบโผล่เดี๋ยวมาแบบอุ้ยโอ้โหฟุบลงฟุบลงฟุบควอเตอร์สามควอเตอร์สี่มันเป็นผีมันหายไปไหนวะที่ลงเมื่อช่วงควอเตอร์หนึ่งควอเตอร์สองพอสามสี่มันไปไหนวะเนี่ยอะไรเงี้ยแล้วก็มีลูกปั้มปั้มเป๋อเป๋อเยอะครับโอ้โหแบบนั่งดู NBA แล้วชิงแชมป์นี่โอ้โหแบบไม่มีเลยนะเมื่อก่อนจะมีโอ้โหแบบไอ้เล่นกันสู้กันมันเล่นกันแบบเนี้ยเนี้ยอะไรอย่างเงี้ยเออนะไม่มีความเนี้ยไม่มีความเลยแต่แบบเรตติ้งดีมากปีนี้นะผมก็งงอยู่เหมือนกันนะ
1: ผมนั่งดูสแตท5 นัดย้อนหลังมี2 คนเท่านั้นเองนิกก็บอนซัน
0: บัน
1: ส
0: ซั
1: เป
0: น
1: อร์ก็เวนบันยาม่ามีแค่สองคนนี้แค
0: ใช
1: ่
0: ่
1: นั้นเองจริงๆโดย
0: ท
1: เฉ
0: ี่
1: พา
0: เป
1: ะ
0: ็น
1: บรอนซ
0: โอ
1: ัน
0: จ
1: เน
0: ี
1: ี่ย
0: ด้วยผมให้โอจีอเนลบี้ด้วยอ่ะของนิกสามคนเนี้ยนั่งดูสามคนเนี้ยคนที่เหลือไม่หมู
1: โอ
0: จ
1: จ
0: ริ
1: ี
0: งๆ
1: เนี่ยทรงๆอยู่ในมาตรฐานที่ถือว่าโอเคไม่ได้เด่น
0: คร
1: ไ
0: ั
1: ม่
0: บ
1: ได้โดดอ่ะนึกออกไหมไม่ได้โดดแบบบอนซันไม่ได้โดดแบบเป็นบันยามาแต่โอจีนี่คือตามมาตรฐาน10 กว่าพอยต์รีบาวก็เกือบ10 ทีแอสซิสต์อะไรเงี้ยอยู่ในมาตรฐานที่แบบเป็นตัวเขาเรียกว่าอะไรล่ะเหมือนจะเป็นศูนย์กลางทีมที่คอยรับคอยส่งแล้วก็ให้พระเอกอย่างบอนซันเข้าไปดังเข้าไปชูตเข้าไปอะไรเงี้ยนะส่วนเวนบันยาม่านี่เหมือนจะเป็นทุกอย่างของสเปอร์คนเดียวโดดๆเลย
0: ครับ
1: ลงมาช่วยรีบาวเติมขึ้นไปยิง3 พอยต์ผมขอดู3 พอยต์หน่อยนะก็ตกอยู่ที่แมตช์ละ2 ถึง 3 ทีนะเนี่ย3 พอยต์เนี่ยครับแต่ว่า2-3 ทีที่ว่ามันก็เกือบ10 แต้มนะถ้าทำได้นะครับโอ้โหแต่ว่านัดสุดท้ายนี่พี่แกซัดไปอ้อแค่ทีเดียวเนี่ย
0: ครับ
1: แต่โหพอมาเห็นสแตทแล้วก็ต้องยกให้บอนสั้นจริงนะให้เป็น MVP อ่ะเกมแรก30 พอยต์เวนบันยาม่า26 พอยต์12 รีบาวแต่ว่าบอนซันเนี่ยชัดเจนว่าเป็นตัวสกอร์เลอร์ของนิกชัดเจนเลยเกมแรก30 พอยต์เกมที่2เป็นบันยาม่า29 พอยต์9 รีบาวส่วนบอนซันนี่ดรอปลงมาหน่อย20 พอยต์เกมที่3บอนซันไป32 พอยต์เท่ากับเวนบันยาม่าแต่เวนบันยาม่าเนี่ยอย่างที่บอกว่ามันลงมาช่วยเกมรับมันทำไม่ได้8 รีบาวนะครับเกมที่4บอนซันโดดขึ้นมาอีกแล้ว36 พอยต์แล้วก็เป็นเกมนี้แหละที่อนุอะไรนะอนุโนบี้ทำได้33 พอยต์นี่คือเกมที่โอจีค่าสแตทโดดมากที่สุดใน5 เกมนี้นะครับส่วนเวนบันยาม่าเนี่ยสกอร์ต่ำไปหน่อย24 พอยต์แต่ว่าทำไป13 รีบาวแล้วก็เกมสุดท้ายเมื่อเช้านี้นะครับเวนบันยาม่าก็สกอร์ต่ำไปหน่อยทำได้19 พอยต์แล้วก็ทำไป14 รีบาวในขณะที่บอนซันซัดไป45 พอยต์ก็ อ่ะก็สมควรที่จะให้

0: ้บอนซันเป็น MVP แหละถ้าดูจาก
1: ครับ
0: สถิติทั้งหมดนะในวัย29ปีนะครับจาเรนบอนซันบรุนซันดิใช่ไหมบรุน
1: บุ
0: ซ
1: ญ
0: ัน
1: สั้นบุญสั้น
0: บรุนซันนะจาเรนบรุนซันนะครับในวัย29ปีก็แหวนวงแรกของเขาใช่ไหม
1: ใช่
0: น่าจะวงแรกเพราะว่าตอนอยู่กับมาวลิกไม่น่าจะเคยได้แชมป์กับมาวลิก
1: ไม่มีอ่ะไม่มี
0: ก็ต้องยกให้แหละถ้าหากว่าหูพี่แกทำพอยต์5เกมติดต่อกันโดดๆแบบนี้นะ
1: ครับ
0: 3ใน4เกมมันที่แกเป็นพระเอกมีแค่เกมที่2แหละที่พอยต์มันดรอปลงไป
1: อืม
0: แล้วก็ถ้าไล่ลงมานี่ก็ถ้าเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ20กลางๆต่อแมตช์อยู่เหมือนกันนะจะเร็วบุญสั้นนะ
1: ครับ
0: เนี่ยเขาวัดมาแล้วถ้าเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ26พอยต์นะครับตอนเลกูล่าก็อยู่ที่ประมาณ25พอยต์นะก็กลางๆไหมกับจำนวนพอยต์ที่ทำได้ตลอดทั้งซีซั่นถ้าแบบว่าคิดเป็นค่าเฉลี่ย25 26พอยต์ต่อแมตช์
1: โอเคแล้วสูงไปทางสูงแล้ว
0: ส่วนค่าเฉลี่ยรีบาวก็อยู่ที่ประมาณ3ครั้ง
1: ครับ
0: แต่ถ้าไปดูเวนบันยาม่านี่ค่าเฉลี่ยรีบาวโอ้โห10 11ค่าเฉลี่ยรีบาวอยู่ที่ประมาณ11นี่แหละอย่างที่บอกนะครับว่ามันดูครบเครื่องจริงๆนะไอ้เจ้าเวนบันยาม่าเนี่ยทั้งการทำแต้มนะครับแล้วยังสามารถทำสามแต้มได้ด้วยก็เป็นอีกหนึ่งที่ช่วยทำให้มันครบเครื่องมากขึ้นนะ
1: ครับ
0: นะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ต้องบอกว่าน่าจะเป็นนักบาสแบบยุคสมัยใหม่นะเพราะว่ามันลงไปช่วยเกมรับด้วยความสูงด้วยความแขนขายาวมันก็เลยช่วยรีบาวช่วยเซฟช่วยอะไรได้ด้วยก็ดูกันว่าปีหน้าจะพาสเปอร์เข้าชิงได้อีกรอบหรือเปล่านะสำหรับเป็นบันยาม่านะครับ
1: ครับผมว่าทีมแตกแล้วมีตัวเลอะเทอะเยอะเกินไปหน่อยนะครับ
0: แตกเลยเหรอ
1: เฮ้ถ้าเป็น
0: ประ
1: บ
0: ม
1: ี
0: า
1: ้
0: ณ
1: ไปอยู่ทีมอื่นว่าได้แชมป์อ่ะมีสักตัวสองตัวที่ช่วยเขาได้
0: เลเกอร์ไหมล่ะ
1: น่าจะแบบก็คงอยู่กับสเปอร์ได้ไม่นานนะฮะคิดว่านะคิดว่า
0: ก็ปีนี้เป็
1: ด
0: น
1: ู
0: ปี
1: แล
0: ท
1: ้
0: ี่
1: ว
0: สามเป็นปีที่สามของเวนบันยาม่านะครับก็สัก5 ปีเก็บประสบการณ์ใช่ไหมเก็บเวลเก็บประสบการณ์แล้วก็รอว่าทีมไหนจะบ้าคลั่งทุ่มเงินดึงไปร่วมทีมแต่โอ้โหก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งดีลที่แบบมโหฬารไหมกับเวนบันยาม่า
1: ใช่
0: น่าจะได้เนาะถ้ามันอายุก็เพิ่งจะ22 23เท่านั้นเองแล้วก็ผลงานมันขนาดนี้เนี่ยน่าจะเป็นบิ๊กดีลของ NBA ในอนาคตนะครับ2 ปี 3 ปีข้างหน้านี้น่าจะเกิดขึ้นแหละนะอ่ะดูจากเวลาแล้วเดี๋ยวเราพักเบรกฟังข่าวต้นชั่วโมงก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเบรกหน้าเรากลับมาคุยกันต่อครับ
1: ครับ
2: Follow the gamesสถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

0: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสวท FM 97 MHz สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับอานนท์นันตะสุคนครับกระทรวงการต่างประเทศพร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวจากรัสเซียและทุกประเทศอีกสักครู่กับติดตามรายละเอียดครับ
3: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
4: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได
5: ้ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
6: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
2: กระทรวงการต่างประเทศพร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวจากรัสเซียและทุกประเทศย้ำประเทศไทยมีความปลอดภัยและบังคับใช้กฎหมายกับผู้กระทำผิดโดยไม่เลือกปฏิบัติน
7: ายปานิโดนปัดฉิมสวัสดิ์รักษาการอธิบดีกรมสารนิเทศและรองโฆษกกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยถึงกรณีทางการรัสเซียได้แจ้งเตือนนักท่องเที่ยวรัสเซียให้ระมัดระวังในการเดินทางมาประเทศไทยโดยระบุว่าไทยและรัสเซียมีความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกันในทุกระดับและจะครบรอบ130ปีความสัมพันธ์ทางการทูตในปี2570ทั้งนี้ประเทศไทยได้ต้อนรับนักท่องเที่ยวจากทุกประเทศอย่างอบอุ่นมาโดยตลอดรวมถึงนักท่องเที่ยวชาวรัสเซียพร้อมย้ำว่าไทยเป็นประเทศที่มีความปลอดภัยและพร้อมให้การต้อนรับนักท่องเที่ยวทุกคนซึ่งนักท่องเที่ยวและชาวต่างชาติที่พำนักอยู่ในประเทศไทยต้องปฏิบัติตามกฎหมายขณะที่ผู้กระทำผิดที่ผ่านมาได้ดำเนินการบนพื้นฐานและกระบวนการทางกฎหมายโดยไม่มีการเลือกปฏิบัติปิญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
2: กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเปิดเผยผลสำรวจประชาชนพึงพอใจการรับเรื่องและแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนด้านมลพิษของกรมควบคุมมลพิษพร้อมยกระดับมาตรฐานการจัดการเรื่องร้องเรียนและสร้างระบบที่โปร่งใสเป็นธรรม
8: นางรวีวรรณภูริเดชปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมติดตามการรับเรื่องร้องเรียนด้านมลพิษและการแก้ปัญหาให้กับประชาชนของกรมควบคุมมลพิษหรือคพ.ตั้งแต่เดือนตุลาคม2568ถึงมีนาคม2569โดยรับเรื่องร้องเรียนด้านมลพิษ418เรื่องประชาชนมีความเชื่อมั่นต่อการแก้ปัญหามีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุดไม่พบข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตหรือประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่และสั่งเดินหน้ายกระดับมาตรการการจัดการเรื่องร้องเรียนต่อเนื่องมุ่งสร้างระบบที่โปร่งใสเป็นธรรมตรวจสอบได้และคุ้มครองผู้ร้องเรียนทั้งนี้คพ.ยังให้ความสำคัญกับการคุ้มครองผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลที่มีมาตรการรักษาความลับของข้อมูลและเอกสารที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดพร้อมเปิดรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากทุกภาคส่วนเพื่อนำมาปรับปรุงการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องเชื่อมั่นว่าระบบการจัดการเรื่องร้องเรียนที่มีมาตรฐานโปร่งใสและปลอดภัย จะช่วยส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบภาครัฐร่วมขับเคลื่อนการปกป้องและฟื้นฟูคุณภาพสิ่งแวดล้อมของประเทศให้เกิดความยั่งยืนปิยาพันยังเทียนรายงาน
2: จังหวัดพะเยานำแนวคิดเกษตรมูลค่าสูงยกระดับรายได้และพัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกรพร้อมปักหมุด3พื้นที่นำร่องพลิกโฉมสู่การเป็นต้นแบบเกษตรสมัยใหม่
9: นางสาวอนาภาโลวีระผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาเปิดเผยว่าจังหวัดพะเยามีความพร้อมอย่างยิ่งในการขับเคลื่อนการเพิ่มมูลค่าผลผลิตและสร้างความมั่นคงในชีวิตให้แก่เกษตรกรอย่างเป็นรูปธรรมด้วยการเพิ่มมูลค่าผลผลิตการส่งเสริมเทคโนโลยีและนวัตกรรมการพัฒนาศักยภาพเกษตรกรการเชื่อมโยงการตลาดครบวงจรและการสร้างความมั่นคงอย่างยั่งยืนโดยร่วมมือกับหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงองค์การมหาชนและภาคีเครือข่ายโดยนำร่อง3พื้นที่สำคัญได้แก่บ้านผ่าตั้งอำเภอปงบ้านห้วยสาอำเภอเชียงคำและบ้านแม่กาท่าข้ามอำเภอเมืองพะเยาทั้งนี้จังหวัดพะเยาเชื่อมั่นว่าการปรับเปลี่ยนสู่เกษตรมูลค่าสูงในครั้งนี้จะเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญที่ช่วยให้เกษตรกรมีรายได้สูงขึ้นอย่างมั่นคงพร้อมที่จะพัฒนาไปสู่การเป็นต้นแบบการทำเกษตรสมัยใหม่ให้แก่พื้นที่อื่นต่อไปวินัยใจกว้างสวทพะเยารายงาน
2: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวอานนท์นันตสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 น.
1: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: ถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: คุณกำลังฟัง Sports Station FM 97สังคมกีฬาสำหรับคอกีฬา
2: Boomer and Baby รายการที่จะมาเล่าเรื่องราวหลังเพลงในยุค60ถึง90เพื่อเชื่อมโยงความทรงจำให้กลับมามีชีวิตอีกครั้งดำเนินรายการโดยลุงดี้นิติพงษ์หอนาคและอังเคิลฟิลฟิลิปชัยลักษณ์ทุกวันจันทร์เวลา 2:30 น. ถึง 3:30 น.มาร่วมฟังเรื่องราวของเสียงเพลงแล้วย้อนเวลาไปกับเราเพราะเสียงของคนยุคหนึ่งที่ยังไม่เคยหายไปกับรายการ Boomer and Baby
3: กีฬาพารวยรายการสปอร์ตทอล์ควาไรตี้ของคนรุ่นใหม่มีทั้งสาระความรู้และความบันเทิงพบกันทุกวันอังคารและวันพุธเวลา 2:30 น. ถึง 3:30 น.ทางคลื่น FM 97แล้วพบกันนะครับและนี่คือรายการ
4: กีฬาพารวย
3: พบกับเรื่องราวของวงการไก่ชนกับกูรูที่จะมาไขข้อข้องใจทุกประเด็นร้อนแบบรู้ลึกรู้จริงในรายการเช็ดน้ำปั้มไก่ทุกวันจันทร์วันศุกร์และวันอาทิตย์เวลา 2:30 น. ถึง 3:30 น.ทางคลื่น FM 97
5: ความเชื่อเป็นจุดกำเนิดแห่งศรัทธาและความศรัทธาก่อกำเนิดสรรพสิ่งพบกับผมวิชาวัชรานันท์ทุกวันพฤหัสบดีเวลา 2:30 น. ถึง 3:30 น.ที่คลื่น FM 97รายการร้อนวิชา
6: สวัสดีครับเจอกันนาตีอีกแล้วนะครับสุวัฒน์ปิ่นเกษรครับจำกันได้ไหมครับท่านผู้ฟังครับทุกวันพุธกับรายการนาตีมาแล้วรายการกีฬารอบโลกที่จะเอาสาระดีๆมาฝากกันอย่าลืมนะครับทุกวันพุธกับรายการนักติงมาแล้วทางสปอร์ตสเตชั่น FM 97แล้วเจอกัน
7: ปลูกบ้านเติมสุขกันร้อนกันเสียงกันชื้นด้วย EPD มวลเบาฟังข้างรู้คู่บ้าน FM 97QFM สถานีข่าวคุณภาพทุกวันเสาร์เวลา 10-11 นาฬิกาวันอาทิตย์เวลา 13-14 นาฬิกาปัญหาบ้านสุดร้าวรั่วร้อนเล็กเป็นสนิมปูนระเบิดวัสดุอะไรแก้ไขได้ช่างรู้คู่บ้านสันชัยขนานมีคำตอบโทร0917893563
8: ครบเครื่องเรื่องศิลปะกับรายการ Variety Art 3วันแบบเข้มข้นทั้งศิลปะประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและบันเทิงในรูปแบบของสาระบันเทิงพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันพุธเวลา 19:30 น. ถึง 20:00 น.ทาง FM 97.0 MHz Quality News Station
9: คุยเฟื่องเรื่องพระกลับมาแล้วครับพบกับวันชัยสุพรรณจะนำเรื่องราวความรู้ที่ถูกต้องไม่ว่าจะเป็นพระเครื่องพระบูชาเครื่องรางของขลังและวัตถุมงคลข่าวคราวความเคลื่อนไหวความเป็นไปของทุกวัดทั่วไทยทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์4โมงถึง5โมงเย็นเปิดสายตอบคำถามทุกท่านทาง FM 97 MHz สถานีข่าวคุณภาพ
10: รายการผีเล่นผีจริงผิดแบบเด็กวัดคุยสมบัติสำนวนแบบบ้านๆฟังแล้วอารมณ์จะสำราญทำงานจะสำเร็จคลื่นข่าว 97 FM ขอเสิร์ฟนักพูดสองสุพันโทสุธีสุขสากลกับด็อกเตอร์สุรวงศ์วัฒนกุลโบราณว่ากันมานานแล้วว่าโง่มาก่อนฉลาดนั่นสิผู้พันกับอาจารย์บอกใครมาก่อนใครอ่ะโอ้โหแง่มุกลูกเล่นของนักพูดสองสุเขาเป๊ะปังโป๊ะไหนไหนไหนไหนสเปิร์นหน่อยเซ่การละเมอชื่อเมียช่วยต่อชะตาชีวิตผัวฉันใดการท่องพุทโธจะคุ้มกันให้พ้นทุกได้ฉันนั้น นั่นไงชะตาจะไม่เงี้ย ถ้ารู้จักคิดความคิดพบกันทุกวันอาทิตย์กับรายการผีเล่นผีจริงเจอกันทักเช้าเวลา 9:00 นคลื่นข่าว 97FM
11: รายการมองรอบทิศคิดทันข่าวโดยดีเจฟ้าสิริพรวิไลรักและทีมข่าวนำเสนอวาไรตี้ข่าวสารเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมติดตามมองรอบทิศคิดทันข่าวทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ที่นี่ FM 97เวลา 13:00 นถึง 14:00 น
12: สองชั่วโมงเต็มกับเก็บข่าวมาเล่าโดยสิรินรัตน์จันทมาศและวรรณกิจตันติฉันทวงศ์พร้อมกับทีมข่าวภาคสนามตั้งแต่เวลา 9:00 นถึง 11:00 นรอบรู้ข่าวลึกทันทุกสถานการณ์กับประเด็นข่าวธุรกิจไทยและเศรษฐกิจโลกที่เราย่อมาไว้ที่นี่ FM 97 Quality News Station
13: นราพงศ์วัยวัฒน
14: ์พบกันวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 6:00 นถึง 7:00 นที่นี่ FM 97 สถานีข่าวคุณภาพครับ
13: ชัดทุกประเด็น
14: ผมจะขันข่าวเข็นประเด็นให้ท่านฟังแบบกระชับแต่รอบด้านและเห็นทิศทาง
13: นราพงศ์วัยวัฒน์ชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหา
15: ทราบแล้วเปลี่ยน
16: เสี่ยงเศรษฐกิจวิเคราะห์สุดๆฟังสดๆประเด็นฮอตหุ้นเศรษฐกิจการเงินการลงทุนบ่าย 2-4 โมงเย็นทุกเสาร์อาทิตย์ที่นี่ FM 97นำทีมโดยเสี่ยงข่าวรุ่นเก่ารัฐกรอัศดรธีรยุทธพิชาภาศักมังกรพร้อมทีมกูรูดร.ธีรณะพงศ์มคพัฒน์หมูบินนาสิทธิ์ประเสริฐสกุลกระทิงอ้วนสมพงษ์เบญจเทพานันท์ชลชาติวรวุฒิจงสถิตเสี่ยงเศรษฐกิจเราให้ข้อมูลคุณตัดสินใจ
17: คุยครบรถถกทุกปัญหาข้อกฎหมายในรายการเคลียร์ชัดกฎหมายโดยสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายแห่งประเทศไทยทางคลื่น FM 97.0 MHz ทุกวันอาทิตย์ในเวลา 10:00 นจนถึง 11:00 นสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายให้ความรู้ช่วยเหลือสังคม
18: สถิตในดวงใจตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารพนักงานและผู้ดำเนินรายการสถานีข่าวคุณภาพ FM 97.0 MHz

0: follow the game
1: ชั่วโมงที่2ของ follow the game ในค่ำคืนนี้นะครับแล้วก็เมื่อสักครู่เราก็คุยกันนะในเรื่องของฟุตบอลไม่ใช่บาส NBA นะครับที่เพิ่งจบฤดูกาลไปแล้วก็เราได้รู้กันแล้วว่าฤดูกาลนี้เนี่ยใครได้เป็นแชมป์ NBA นะครับ
2: ครับ
1: นั่นก็คือทางนิวยอร์กนิกส์นั่นเองนะที่เอาชนะซานอันโตนิโอสเปอร์ไปได้4-1เกมนะครับ
2: เบียดเบียดกันทุกเกมอ่ะแบบเอ้ยดูไม่ออกโหเบียดเบียดแต่ว่ามาพลาดในช่วงท้ายอย่างที่บอก2นาทีสุดท้ายมาพลาดแล้วทุกอย่างพังคลืนเลยทุกเกมเลยนะฮะจะชนะพอ2นาทีสุดท้ายมาทำอะไรกันก็ไม่รู้แบบทำตัวเองอ่ะแพ้แล้วกลายเป็นแพ้โอ้
1: ก็น่าจะพูดได้ว่าวัดกันที่ประสบการณ์ของนักบาสด้วยไหมเพราะอย่างที่เราคุยเนี่ยมันบ่งชี้ว่าด้วยความที่สเปอร์เนี่ยมันมีเดอะแบ็คคือเวนบันยาม่าที่โดดเด่นอยู่คนเดียวเลยนะครับแล้วทีนี้เนี่ยด้วยวัยเพียงแค่23ปีโดยประมาณนะ22 23โดยประมาณมันก็พูดได้เต็มปากแล้วว่ากระดูกมันยังเบอร์เล็กอะสำหรับเวนบันยาม่านะถ้าไปเที่ยวกับบุนซันไปเที่ยวกับไอ้อะไรนะโอจีหรือว่าอีกคนนึงไอ้ตัวตินีแดดอะ
2: คาวแอนโทนี
1: ไม่ใช่ตินีแดดโดมินิกันอะคาวแอนโทนีทาวเนี่ยคือผู้นี้เขาประสบการณ์เขาเยอะสูงกว่า
2: ครับ
1: นะครับมันก็อาจจะเป็นอีกจุดหนึ่งนะที่ทำให้การตัดสินใจในจังหวะสุดท้ายในการอุ้ยเราเจอเขาไล่บี้มาแล้วเว้ยในกรณีถ้าสเปอร์สกอร์นำอยู่นะแล้วปรากฏว่าเจอเนี่ยคาร์เวนทอนี่ทาวโอจีเจอบุนซันไล่ยิงพอยต์ตามมาเรื่อยๆไล่บี้มาเรื่อยๆแล้วแบบอาจจะเกิดอาการแบบลนลานพลาดไปหมดอะไรเงี้ยนะมันก็น่าจะเป็นเรื่องนี้แหละที่เป็นอีกหนึ่งจุดด้วยแหละที่ทำให้มันถึงขั้นกับการตัดสินแชมป์ NBA กันเลยก็ว่าได้นะครับเพราะว่าการมีไอ้เจ้าเวนบันยาม่าเป็นเดอะแบ็คเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่ดีแหละเด็กมันก็จะได้ลงเล่นอย่างต่อเนื่องพัฒนาฟอร์มการเล่นประสบการณ์หลายๆอย่างเนี่ยมันจะได้อย่างต่อเนื่องแต่ทีนี้เนี่ยเมื่อมันยังไม่ถึงเวลาสุกงอมจริงๆแล้วเนี่ยมันก็อย่างที่เห็นว่าเฮ้ยมันยังไม่ไหวเว้ยกับการที่จะแบกทีมไปเป็นแชมป์ได้อะไรประมาณนี้นะครับก็น่าจะต้องดูไปอีกครับอย่างน้อยก็ปี2ปีอ่ะใช่ไห
2: ม
1: เพราะว่ากีฬาบาสเนี่ยจริงๆถ้าพูดถึงกีฬาบาสเนี่ยช่วงอายุยุคทองของนักบาสคนเนี่ยมันจะอยู่ช่วงอายุประมาณเท่าไหร
2: ่ก็20นิดๆนั่นแหละถึง30
1: จะอยู่ที่เลทประมาณนี้ใช่ไหม
2: เกิน22 23ไม่ถึง89อย่างเงี้ยแต่ตอนนี้มันก็อย่างที่รู้กันนะ40ก็มีบอลโรนัลโดเมสซี่นะก็เป็น40แล้วก็เลบอนเจมส์เคอร์รี่ดูแลน38 39 40อ่ะมันก็ยาวนานขึ้นแล้วแหละ
1: ครับ
2: ถ้าเมื่อก่อนเราจะพีก25 28อะไรแถวๆนี้ใช่ไหมแต่ตอนนี้มันได้ถึง35 35ปียังพีกได้อยู
1: ่
2: มันก็ยาวนานขึ้น
1: ก็อย่างที่ผมพูดมาโดยตลอดเกี่ยวกับพวกบรรดานักกีฬาดาวรุ่งอะพยายามเราต้องพยายามช่วยเซฟให้เด็กมันประสบอุบัติเหตุทางกีฬาเนี่ยอาการบาดเจ็บต่างๆไม่ว่าจะเป็นการฝึกซ้อมหรือการลงแข่งเราต้องพยายามประคับประคองให้ได้มากที่สุดเพราะว่าถ้ามันเจ็บเล็กน้อยเนี่ยไม่มีปัญหาหรอกแต่ถ้ามันเจ็บใหญ่ขึ้นมาเนี่ยมันส่งผลระยะยาวกับนักกีฬาหลายๆคนนะครับ
2: ครับ
1: เราก็จะเห็นกันเนี่ยพูดมาโดยตลอดเนี่ยยกตัวอย่างแบบว่าใกล้ๆเลยอันซูฟานติเนี่ยทุกวันนี้กว่าจะกลับมา เป็นอันซูฟาติที่ไม่ใช่อันซูฟาติร่างทองเมื่อประมาณ 4-5 ปีที่แล้วอ่ะใช้เวลา3ปีน่าจะประมาณ 3-4 ปีนะครับกว่าจะที่จะกลับมาเป็นอันซูฟาติทุกวันนี้ที่ไม่ใช่ร่างทองตอนที่เป็นดาวรุ่งขึ้นมาแล้วใครหลายคนยกให้เป็นนิวเมสซี่ขนาดนั้นด้วยนะคือกลับมาอยู่ในการเป็นนักกีฬาฟุตบอลได้อีกครั้งหนึ่งแต่ถ้าจะคาดหวังให้ฟาติกลับไปอยู่ในจุดที่มันกระชากลากเลื้อยจนทำให้เราแอบคิดในใจว่านี่แหละคนต่อไปของบาร์ซ่าแหละที่จะมารับไม้ต่อจากเมสซี่นู่นนี่นั่นนะนะครับ
2: ผมตำนานเบอร์สิบ
1: หรือแม้กระทั่งจามาลมูเซล่าเนี่ยที่เพิ่งหายเจ็บกลับมาเนี่ยจากเจ็บใหญ่เนี่ยพักไปเกือบปีเนี่ยก็ต้องรอดูอีกนะว่าความมั่นใจความกล้าอะไรต่างๆเนี่ยมันจะกลับมาด้วยไหมหรือว่ามันจะยังแหงๆอยู่กับจังหวะการเข้าบอลการแบบถ้าเป็นร่างปกติที่ไม่เคยเจ็บมันอาจจะกล้าเลี้ยงลุยฝ่ามันอาจจะกล้าบวกกล้าแลกมากกว่านี้แต่ว่าพอผ่านการเจ็บหนักมาแล้วเนี่ยมันก็ต้องมาดูว่าใจมันแข็งพอที่จะก้าวผ่านเหตุการณ์ร้ายๆแบบนั้นได้แล้วหรือยังเนี่ยเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่ทีมงานสตาร์มเนี่ยก็ต้องคอยเฝ้าระวังดูแลดีๆนะครับกับการที่จะปั้นดาวรุ่งขึ้นมาสักคนหนึ่งนะเพราะเราก็จะเห็นหลายๆคนน่ะเดเลอรี่อย่างเงี้ยที่แต่ก่อนก็โอ้โหไอ้นี่มันเล่นดีไว้มันน่าจะขึ้นไปเป็นอนาคตของทีมชาติอังกฤษของสเปอร์ได้ไว้แต่พอเจอการบาดเจ็บหลายๆครั้งถี่ๆเข้าเจ็บยาวเจ็บนานจนปัจจุบันถ้าผมจำไม่ผิดรู้สึกว่ายังไม่ได้ตัดสินใจแขวนสตั๊ดนะแต่คือต้องพูดตามตรงอ่ะน่าจะกลับมาไม่เขาเรียกว่าอะไรนะน่าจะกลับมาอยู่ในจุดเดิมไม่ได้แล้วเหมือนกันอ่ะสำหรับเดลี่
2: ไม่ได้แล้วไม่ได้แล้ว
1: นะครับ
2: หลุดแล้วหลุดเลยตอนนี้ไปอยู่
1: ไหนได้นะไม่แน่ใจว่าเป็นฟรีเอเจนต์อยู่หรือเปล่าณเวลานี้นะสำหรับไอกรณีของเดลี่อารีนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้ไปอยู่โคโม่ไงไปอยู่กับเชสฟาเบกาสแล้วกลายเป็นว่าเรียกความฟิตไม่ผ่านพอเริ่มที่จะฟิตกลับมาเล่นก็กลายเป็นว่าไม่พร้อมกับเกมอย่างเป็นทางการเกมแมตช์ใหญ่ๆอ่ะ
2: ครับ
1: ก็น่าเสียดายอยู่เหมือนกันสำหรับเดลี่อารีนะ
2: เหลือเชื่อนะโอ้โหใครเป็นแฟนพรีเมียร์ลีกต้องรู้จักดีแน่นอนนะ
1: ก็ลุงเรียนขึ้นมาพร้อมกับโปเชติโน่แล้วก็ชุดดีมทีมของสเปอร์ยุคนั้นน่ะเอริกไดเออร์
2: ก็เลยคิด
1: แฮร์รี่เคนเอริกไดเออร์โปเชติโน่ซอนฮึงมินยุคที่แบบโหถึงขั้นจบรองแชมป์พรีเมียร์ลีกแล้วก็เกือบที่จะได้ลุ้นเป็นแชมป์พรีเมียร์ลีกแล้วถ้าไอจังหวะสุดท้ายเนี่ยมันไม่ไปช่วงท้ายเดี๋ยวใช้คำว่าช่วงท้ายไม่ไปสะดุดทำแต้มหลุดมือกันไปเองถ้ามีความนิ่งมากกว่านี้ผมว่าสเปอร์ก็มีโอกาสที่จะได้เป็นแชมป์พรีเมียร์ลีกคือพอพูดถึงเรื่องนี้แล้วก็ต้องบอกว่ามันก็เส้นทางคล้ายๆกับอาร์เซนอลนะถ้าพูดตามตรงฉิวเฉียดฉิวเฉียดลองแชมป์3ปี4ปีติดแต่ก็ต้องให้เครดิตกับบอร์ดบริหารอาร์เซนอลที่ว่าเรายังคงเชื่อมั่นในการทำทีมของอาร์เตต้าฤดูกาลที่ผ่านมาเราเลยได้เห็นว่าประมาณ6ปีที่อาร์เตต้าทำทีมมาสุดท้ายก็พาเซนอนเป็นแชมป์จนได้นะ
2: uh-huh.
1: ในทางกลับกันถ้าสเปอร์ไม่ตัดสินใจเปลี่ยนแปลงตรงเนี้ยคือเปลี่ยนจากโปรเชติโน่ไปใช้คนอื่นแต่ยังคงเชื่อมั่นแล้วก็ให้การสนับสนุนนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเสริมทีมอะไรต่างๆเนี่ยคือแบบเต็มที่แบบที่อาร์เซนอลทำอ่ะผมว่าเผลอๆสเปอร์อาจจะได้เป็นแชมป์พรีเมียร์ลีกไปแล้วก็ได้นะ โปเชติโน่เดี๋ยวผมขอดูหน่อยว่าเขาทำสเปอร์กี่ปีจำไม่ได้น่าจะประมาณ4-5 ปีหรือเปล่าโปเชติโน่โปเชติโน่นี่เข้ามาทำทีมสเปอร์ในปี2014นะครับ
2: ค
1: แ
2: ร
1: ล
2: ั
1: ้
2: บ
1: วก็โดนปลดไปตอนปี2019สำหรับโปเชติโน่นะก็5 ปีแหละก็เนี่ยถึงได้บอกระยะเวลามันใกล้ๆกันกับอาร์เซนอลเลยมันอาจจะขอเวลาเพิ่มอีกสักปี2 ปีอาจจะมีโอกาสที่จะเห็นสเปอร์เป็นแชมป์ได้นะแต่ว่าบอร์ดบริหารของสเปอร์ก็ปลดซะก่อนและอย่างหนึ่งด้วยความที่บอร์ดบริหารสเปอร์มันเหมือนจะสุดอะแต่เอาเข้าจริงก็ไม่สุดอะเหมือนจะสนับสนุนเต็มที่อ่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการซื้อตัวโยกย้ายทีมอะไรต่างๆเหมือนจะนะเหมื
2: ค
1: อน
2: รั
1: จ
2: บ
1: ะเต็มที่แต่พอเอาเข้าจริงก็อย่างที่เห็นกันในช่วง4-5 ปีหลังก่อนที่สเปอร์มันจะมันดิ้นหนีตายในฤดูกาลที่ผ่านมานะครับก็จะเห็นข่าวอยู่ตลอดว่าโค้ชที่ดึงเข้ามาอยากจะได้นักเตะอย่างนี้ประมาณนี้อะไรแบบนี้นะแต่พอเอาเข้าจริงกลายเป็นว่าเบอร์1เบอร์2ลิสต์รายชื่อไม่เอาไปเอาเบอร์3เบอร์4ประมาณนั้นนะซึ่งค่าตัวมันอาจจะถูกกว่าเบอร์1เบอร์2อะไรเงี้ยคือมันทำให้รู้สึกว่าในสุดท้ายแล้วสเปอร์เอาจริงกับการลุ้นแชมป์หรือเปล่าวะอะไรเงี้ยแต่ก็เป็นทางอันเก้นี่แหละที่พาสเปอร์ได้แชมป์ยูโรป้าเมื่อ2 ฤดูกาลก่อนนะครับก็ถือว่าพอจะปลอบใจแฟนสเปอร์ได้นิดนึงมั้งนะเพราะว่าในนัดชิงยูโรป้าก็เอาชนะแมนยูได้ด้วย1-0ใช่ไหมปีสองปีที่แล้วอ่ะนะครับก็ดูว่ามาถึงณเวลานี้เนี่ยที่เป็นของเดชาบีเนี่ยที่เข้ามาทำทีมเนี่ยมันจะกลับมาอยู่ในเส้นทางที่สเปอร์ควรจะเป็นได้แล้วหรือยังนะเพราะว่าช่วง2 ปีที่ผ่านมาก็ล่อแร่น่าดูเลยเหมือนกัน
2: ครับ
1: กับท้ายตารางนะครับ
2: เหลือเชื่อนะโอ้โหแบบไม่กี่ปีเองจากยุโรป้าจากอะไรโอ้โหดำดิ่งได้ขนาดตะกุกตะกักได้ขนาดนี้เลย
1: ปีที่เป็นแชมป์ยูโรป้าก็อยู่เคียงข้างกับแมนยูเลยท้ายตารางประมาณอันดับ14-15กับแมนยูแต่ว่าพอมาปีต่อมาแมนยูกลายเป็นว่าโอ้โหเปลี่ยนร่างขึ้นไปจบอันดับ3สเปอร์จบอันดับ17ก็สุดท้ายแล้วดานิเอลเลวีก็ต้องรับผิดชอบกับผลงานการบริหารจัดการทีมไปโดย
2: คร
1: ก
2: ับ
1: ารลงจากตำแหน่งนะครับแล้วก็เปลี่ยนเป็นชุดบริหารใหม่ซึ่งจากการดึงเดชาบีเข้ามาจากการที่เดินเกมในตลาดณเวลานี้เนี่ย2 ดีลแรกที่เกิดกับสเปอร์ถือว่าน่าสนใจคนแรกคือทางเซเนซีนะครับเซ็นเตอร์แบ็กของบอนมัสสเปอร์ก็ผมว่าน่าจะปิดดีลได้ 100% และเซเนซีในการย้ายมาสเปอร์นะเซเนซีเนี่ยเป็นหนึ่งในเป้าหมายของบาร์ซ่าด้วยนะที่เคยมีข่าวนะครับบาร์ซ่าเคยมีข่าวแล้วมาดริดเคยมีข่าวถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยเซเนซีนี่รู้สึกจะเป็นอาเจนไตหรือเปล่านะ
2: น่าจะใช่นะ
1: มาร์กใช่นะครับมาร์กเซนิซี่นะครับเซ็นเตอร์แบ็กชาวอาเจนนะวัย29 ปีนะครับ
2: ครับ
1: ใช่ติดทีมชาติอาเจนอยู่บนโลกนะเวลานี้นี่ณเวลาน
2: ก
1: ี้
2: ็โทรเรียกใช่ไหมที่มีข่าวว่าโทรเรียกไปฮันนีมูนกับแฟนหรือไปเที่ยวกับแฟนอะไรสักอย่างเนี่ย
1: ใช่ใช่ใช่
2: แล้ว
1: แล้วก็
2: ถูกเรียกโทรศัพท์สายเข้ามาด่วนเลยแล้วปึ่งมาเลยอะไรอย่างเงี้ย
1: ใช่สคาโลนี่โทรไปตามดึงตัวกลับมาติดทีมชาติระหว่างที่ไปพักผ่อนกับภรรยานะครับภรรยา
2: คร
1: ก
2: ั
1: ับ
2: บ
1: แฟนไม่แน่ใจนะ
2: เหมือนกันน
1: แล้
2: ะ
1: ว
2: น
1: ก็
2: ะ
1: มี
2: ประม
1: ก
2: าณน
1: า
2: ั้น
1: รทางภรรยาเนี่ยก็ถ่ายคลิปภาพบรรยากาศระหว่างที่เชนเนซี่กำลังคุยโทรศัพท์กับโปเชติโน่ว่าเอ้ยเดินทางมาเข้าแคมป์ที่สหรัฐอเมริกาเลยนะครั
2: ค
1: บ
2: รับ
1: ก็จะเห็นว่าเซนิซี่ก็ช็อกอยู่เหมือนกันว่าแบบอ้าว ได้ติดทีมชาติแล้วเหรอไปบอลโลกเหรออะไรเงี้ยนะก็ถือว่าเป็นเซ็นเตอร์แบ็กที่ผลงานดีนะครับสำหรับมาร์กอสเซนิซี่เนี่ยนะก็อยู่กับบอลมัดถ้าผมจะไม่ผิดน่าจะเป็นฤดูกาลที่3โอ้ฤดูกาลที่4แล้วด้วยนะครับมาร์กอสเซนิซี่นะฤดูกาลที่4นะครับย้ายมาจากเฟยนูดในเอเลเดวิซี่เนเธอร์แลนด์นั่นแหละนะมาร์กอสเซนิซี่ก็น่าจะเป็นตัวที่อีลาล่าดึงมาโดยตรงเลยมั้งมาร์กอสเซนิซี่นะครับน่าจะไม่ใช่สิมาร์กอสเซนิซี่นี่มาก่อนอีลาล่าเนี่ยก็เป็นหนึ่งในเซ็นเตอร์แบ็กที่แข็งแกร่งคนหนึ่งดีลนี้ต้องบอกว่าสเปอร์เดินเกมโดยการได้มาฟรีด้วยนะครับได้มาฟรีจากบอนมัสเพราะเซนิซี่กำลังจะหมดสัญญากับบอนมัสแล้วในข่าวเนี่ยเขาบอกว่ามันมีการเจรจาก่อนที่จะปิดฤดูกาลแล้วด้วยนะก็เป็นทางนี่แหละเดชาบีนี่แหละนะครับน่าจะเป็นตัวเจรจาที่สามารถกล่อมให้เซนิซี่ไม่เซ็นสัญญากับทีมอื่นไม่ต่อสัญญาเพิ่มกับบอนมัสแล้วก็เลือกที่จะมาอยู่สเปอร์ในฤดูกาลหน้านะแล้วก็อีกหนึ่งดีลที่ต้องบอกว่าเป็นดีลฟรีซึ่งผมมองว่าก็ถือว่าเป็นของดีเหมือนกันนะแอนดูโรเบอร์สันจากลิเวอร์พูล
2: ก็ยังใช้ได้อยู
1: ่ในวัยปัจจุบันก็ติดทีมชาติสกอตแลนด์แล้วก็ลงเล่นในฟุตบอลโลกอยู่ในเวลานี้ด้วยนะสำหรับทางแอนดูโรเบอร์สันนะครับแล้วก็เมื่อเช้าที่ผ่านมาก็เพิ่งจะเอาชนะไฮติไปได้1ประตูต่อ0สำหรับทีมชาติสกอตแลนด์นะได้สตาร์ทเป็นตัวจริงไหมแอนดูโรเบอร์สันเดี๋ยวผมขอดูหน่อยเป็นตัวจริงนะครับโอ้สกอตแลนด์นี่ใช้ระบบ442ฮะเดี๋ยวเมื่อเช้านี้นะครับแอนดูโรเบอร์สันก็เป็นแบ็คไซด์ตัวจริงนะคนทำประตูใจประตูชัยก็เป็นทางจอร์นแม็กกินนะครับแล้วก็โอ้โหแม็กโทมิเนเล่นไม่ออกแล้วเมื่อเช้านี้นะที่เจอกับไฮตินะครับก็ถือว่าเป็น3แต้มสำคัญมากๆแหละสำหรับสกอตแลนด์ในการลุ้นเข้ารอบต่อไปนะครับเพราะว่าโดยทฤษฎีแล้วเนี่ยส่วนใหญ่นัดเปิดหัวในรอบแบ่งกลุ่มของฟุตบอลโลกในใครเก็บ3แต้มได้มักจะมีโอกาสเข้ารอบน็อกเอาท์ได้สูงมากๆซึ่งสกอตแลนด์ตอนนี้มี3แต้มแล้วนัดหน้าสกอตแลนด์จะเล่นกับโมร็อกโกอันนี้ก็ถือว่าน่าสนใจอยู่เหมือนกันนะเพราะว่าเปิดหัวมาโมร็อกโกก็เสมอกับบราซิลไป 1-1 โมร็อกโกยิงขึ้นนำก่อนด้วยก่อนที่จะมาได้จะต้องพูดนะความสุดยอดของวินิซิอุสจูเนียร์นะครับ
2: รับบอลเดิมเลยเล่นลากกลับมาได้ยิงลูกเก่งลูกอย่างเงี้ยแตะเข้าขวาได้ยิงเสาสอง
1: ทางซ้ายแตะเข้ากลางปั่นเข้าเสาไกล
2: เหมือนเดิมเลยลูกเก่งเอาหยุดไม่อยู่ต้องยอมรับว่าไม่ยังไม่ได้ดูเลยนะนักนัดบอลโลกหาดูยากมันจอดำผมเป็นกล่องแอปเป็นกล่องไอ้ทัวร์มันดูไม่ได้โมโนอะนะดูทางไหนอะ
1: ฮะ
2: ดูทางไหนดูบอลโลกทางไหนช่องทาง
1: ก็ในทีวีมันดูนอกจากแอปทูได้ด้วยไงเป็นทีวีที่มันสามารถโหลดแอปมาดูได้มันก็จะมีทั้ง AIS ทั้งแอปทูอยู่ด้วยไง
2: เวลาดูผมดูแอปทูไม่ได้ต้องโหลดเป็น AS
1: อะฮะก็คือทีวีทุกวันนี้มันก็เหมือนกับแท็บเล็ตเครื่องหนึ่งอะที่มันโหลดแอปเข้ามาเพิ่มได้ใช่ไหม
2: เออผมต้องทำยังไงนะ
1: ก็เข้าไปที่ Play Store
2: ต้องโหลด AS ใช่ไหม
1: ก็ไปที่ Play Store มันมีโลโก้ขึ้นมาเวลา Play Store
2: มีอ๋อต้องดู AS นะผมก็ไปดูโมโนอะไรโมโนไม่เห็นดูได้เลยอะไรอย่างเงี้ย
1: ไม่แต่ว่าอันนี้คือดูได้เฉพาะคู่ที่เขาให้ความอนุเคราะห์มาดูฟรีนะต้องใช้คำนี้นะแต่ถ้าอยากจะดูทุกคู่คุณก็ต้องไปสมัครแพ็กเกจของโมโนเขาแล้วก็ดูผ่านแอปของโมโน29เขาอะโมโนแม็กซ์นั่นแหละแล้วคุณจะดูได้ครบทุกคู่แต่ว่าถ้าคุณจะดูทางฟรีทีวีเนี่ยทางทูเนี่ยในช่อง29เนี่ยมันติดเรื่องลิขสิทธิ์เราก็ต้องพูดตามตรงนะแต่ว่าพอมาดูกับทางช่อง29ของ AS เนี่ยเขาเคยจะใช้คำนี้ได้หรือเปล่าเอาเป็นว่าเขาเป็นพาร์ทเนอร์ชิพกันอ่ะ ระหว่างทางโมโนกับ AS เขาเป็นพาร์ทเนอร์กันเพราะฉะนั้นมันก็เลยสามารถดูได้ผู้ที่ถ่ายทอดฟรีมันก็เลยยังดูทางแอปของ AS ได้นะครับก็เดี๋ยวในคืนนี้เนี่ย
2: มีไหม
1: ในเวลาเที่ยงคืนเดี๋ยวผมขอดูหน่อยว่าเขาให้ดูฟรีหรือเปล่าคู่เยอรมันให้ดูฟรีนะครับคืนนี้เวลาเที่ยงคืนนะเยอรมันเจอคูลาเซา
2: เดี๋ยวเตรียมโหลดแอปก่อน
1: เนี่ยนะเขาก็บอกว่าให้ดูฟรีที่ช่อง29ก็คือทางโมโน29นั่นแหละ
0: เออมันไม่เหมือนเมื่อก่อนนะเปิดช่อง3 5 7 9แล้วมีพรีวิวมีอะไรเดี๋ยวนี้เค้ามีไหมแบบบรรยากาศมันคิดถึงมากเลยนะมันแบบ
1: คือ
0: ต้องมี1ชั่วโมงก่อนเกม
1: คือณตอนนี้เขายังไม่มีการยืนยันมาว่าช่องฟรีทีวีเนี่ยจะได้ถ่ายทอดสดไหนบ้างแต่ว่าถ้าคุณดูทางช่อง29เนี่ยเขาก็จะมีพรีวิวอยู่เหมือนกันถ้าผมจำไม่ผิดนะก็จะมีพรีวิว
0: เหรอที่มานั่งมีอะไรอย่างเงี้ยเหร
1: อถ้าจำไม่ผิด
0: ตอนเด็กๆนี่ผมต้องไปแผงไปเตือนนะมันจะมีคู่มือใช่ไหมคู่มือบอลโลเป็นพ็อกเก็ตเล็ก
1: ๆ
0: ต้องไปซื้อมาแล้ว
1: จะให้รายละเอียด
0: ที
1: นักเตะคนไหน
0: เขาแนะนำทีมชาติต่างๆอะไรต่างๆวิเคราะห์จอ
1: ดมีใครบ้าง
0: เออบรรยากาศมันสนุกแบบเป็น1เดือนที่เฝ้ารอไม่ทำอะไรเลยนะ1เดือนแบบตื่นเช้าด้วย6โมงเช้ามีรายการเจาะสนามอะไรมาเจาะกันก่อนเลยนั่งฟังเลยทุกคน
1: คือตอนนี้เนี่ยมียืนยัน
0: ตอนกลางวันบ่ายๆตอนเย็นอ่ะตอนเย็น6โมงมาละพรีวิวใครจะเตะอะไรยังไงค่ำคืนนี้ทัศนะต่างๆและตอนนี้มันมีทั้งจอมือถือทั้งหลายจอก็จริงแต่ผมไม่รู้จะดูยังไงว่ะผมแก่หรือเปล่าวะหรืออะไรวะแบบต้องหาลิงก์ต้องอะไรแบบมันหมดไม่รู้ดิเออมันหมดความสนุกต้องหาลิงก์เดี๋ยวผมอยากกดเปิดแล้วเจอเลยอะไรอย่างเงี้ย
1: ทุกอย่างมันเป็นเรื่องลิขสิทธิ์ไปหมดแล้วไงอย่างที่เราคุยกัน
0: เมื่อ
1: ส
0: ั
1: ปดาห์ที ่แล้วไงมันมีเรื่องเป็นเงินการลงทุนมันมีเรื่องลิขสิทธิ์ทุกอย่างมันเป็นอย่างนั้นไปหมดแล้วมันไม่ใช่ว่า
0: คันจะออกไปดูจอใหญ่ดูฟรีที่เขาอันนั้นมันก็แก่แล้วเหนื่อยเออไม่อยากออกมันจริงว่ะเออตั้งแต่40ก็ไม่อยากออกเมื่อก่อนเออไปดูบ้านเพื่อนที่เขามีหรือว่าท้ายซอยหรือว่าตรงไหนที่เขาเปิดจอเนี่ยเราก็เออบรรยากาศก็ได้อยู่เมื่อก่อนไปอะไรอย่างเงี้ยแต่นี้มันไม่มีอะไรอย่างเงี้ยนะโ
1: อ้ก็
0: จืดยังไงไม่รู้อ่ะจืดแล้วมัน
1: ตอนนี้เนี่ยมันอยู่ที่ทางของแจ๊สและที่เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ที่เขาไปซื้อมาได้เนี่ยว่าเขาจะมีการตกลงกับฟรีทีวีแบ่งคู่ไหนมาให้ดูบ้างหรือเปล่าเพราะว่าเบื้องต้นเนี่ยเขาแค่ประกาศออกมาว่ามันจะมีคู่ที่ให้ดูฟรีได้ทางช่องของเขาทางช่อง29โมโนนั่นแหละแต่ว่าทีนี้เนี่ย3579ช่อง Workpoint ช่องอะไรต่ออะไรเนี่ยช่องวันช่อง PPTV อะไรเงี้ยมันยังไม่มันเบื้องต้นมันยังไม่มีการประกาศออกมาให้เห็นไงว่าเขาจะแบ่งคู่ไหนออกมาให้ดูบ้างแต่ว่าถ้าคุณที่จะดูฟรีเนี่ยเขาประกาศแล้วว่าช่อง29เนี่ยมันมีคู่ไหนบ้างอย่างที่บอกไปว่าคืนนี้เนี่ยในเวลาเที่ยงคืนเนี่ยเยอรมันเจอคูลาเซาเขาจะให้ดูนะแล้วก็ทางทรูเนี่ยมันติดเรื่องลิขสิทธิ์แหละที่เขาเจ้าใหญ่กับเจ้าใหญ่ชนกันน่ะเอาง่ายๆอ่ะนะแล้วก็เลยคุณก็ต้องมาดูผ่านทางแอป AS TV เนี่ยแหละนะก็ต้องมีการล็อกอินด้วยเบอร์ของ AS ตรงนี้ถ้ามีเบอร์ก็ล็อกอินเข้าไปดูฟรีได้นะครับโดยที่ก็จะเป็นช่องฟรีทีวีนะแต่ถ้าคุณจะดูมากกว่านั้นก็คือคุณก็ต้องไปซื้อแพ็คเกจเขานะของ AS นะครับแต่ว่าถ้าเบื้องต้นเนี่ยใช้เบอร์ AS ล็อกอินเข้าไปดูในแอปทีวีของ AS เนี่ยได้อยู่แต่จะเป็นช่องฟรีทีวีก็หลายๆครั้งที่มันมีการถ่ายทอดวอลเลย์บอลหรือแม้แต่กระทั่งไอ้ที่ถ่ายทางช่องไทยรัฐทีวีเนี่ยทีมชาติไทยเนี่ยAS ดูไม่ได้ต้องไปดู True ดูไม่ได้ก็ต้องเปลี่ยนกลับมาดู AS เนี่ยมันจะเป็นเงี้ยมันก็จะเป็นที่มันก็แล้วแต่วิธีคนจะสรรหาวิธีดูอ่ะเนี่ยมันทุกอย่างมันคือคำว่าลิขสิทธิ์อ่ะอย่างที่บอกมันก็พูดยากนะคนเจ้าของธุรกิจเขาจ่ายตังค์อ่ะแล้วเขาจะมาให้ดูฟรีมันก็ต้องไปตรวจสอบแล้วล่ะเส้นทางการเงินคุณยังไงวะเนี่ยซื้อมาเป็นร้อยเป็นพันล้านแล้วมาให้ดูฟรีหมดครบหมดเนี่ยมันยังไงวะอะไรเงี้ยมันก็ต้องมีตรวจสอบแล้วล่ะนะครับก็คืนนี้ดูได้นะเที่ยงคืนนะก็ไปโหลดแอปมาแล้วก็ถ้าคนถ้าคนที่บ้านมีเบอร์ของ AS ก็ใช้เบอร์ของ AS
0: นะไม่มีเป็นดูเป็นอะไรไปหมด
1: แล้วจะทำไงวะเนี่ยไม่มีเบอร์ AS เพราะว่าเหมือนกับว่ามันต้องใช้เบอร์ AS ในการ
0: เอาเหรอต้องใช้เบอร์ด้วยเหรอ
1: นะ
0: โอ้ตายยากจังเลยมันโลกไม่ได้ดูเลย
1: ก็ลิขสิทธิ์ไงคำว่าลิขสิทธิ์ไงทุกอย่างมันคือเงินไงก็ต้องทำใจตรงนี้แล้วนะมันอาจจะยากๆหน่อยครับผมไม่แน่ใจว่าทีวีปัจจุบันนี้เนี่ยผมยังไม่เคยลองเล่นด้วยว่าถ้าไม่ดูผ่านแอปพวกนี้มันจะมีช่องทางที่มันจะดูผ่านฟรีทีวีที่มันไม่ต้องดูผ่านแอปได้หรือเปล่าอันนี้ผ
0: มไม่มีไม่ได้ดิ
1: มันจะมีการเปลี่ยนเป็นอะไรนะอะไรวะไอ้ที่มันเปลี่ยนไปเป็นดูจากเสาอากาศดูจากอะไรอะนึกออกปะ
0: ผมไม่มีมานานแล้วมันเป็นผมเป็นแอปเป็นอะไรกันหมดแล้ว
1: คือทีวี
0: มันจะมีแอปมาแล้วเปิด
1: มันจะมีการเปลี่ยนโหมดไปดูผ่านสายอะไรนะผมนั่นแหละมันจะมีการเปลี่ยนได้อะว่าจะดูผ่านเสาอากาศจะดูผ่านสัญญาณอินเทอร์เน็ต Wi-Fi หรือว่าจะดูผ่านไอ้นะสายเคเบิลที่ต่อจากกล่อง HD อะไรวะ
0: ไม่มีแล้วไม่มีแล้ว
1: อะไรนะ
0: ไม่มีแล้ว
1: มีสิมันต้องมีอยู่ทีวีทุกเครื่อง
0: ไม่มีผมเพิ่งไปถามว่าเอ๊ะไอ้กล่องทูผมก็มีสายเคเบิลนี่แหละเมื่อก่อนก็โยงสายเคเบิลเสียบเข้าจอทีวีสายเคเบิลของ True Vision ของอะไรอย่างเงี้ยแหละ
1: ไม่
0: เดี๋ยวนี้เขายกเลิกหมดแล้วยกเลิกกล่องยกเลิกอะไรมาบอกเอากล่องมาคืนแล้วได้ร้อยหนึ่งแล้วก็เขาให้โหลดแอปแล้วพี่เดี๋ยวนี้ไม่มีกล่องแบบเป็นกล่องเคเบิลเป็นอะไรไม่มีแล้วครับ
1: แต่ทีนี้เนี่ยตัวทีวีมันจะมีโหมดนี้อยู่ไงที่สามารถติ๊กเลือกได้ว่าคุณจะดูผ่านเสาอากาศโดยการต่อเข้าด้านหลังหรือคุณจะดูผ่านแอปโดยใช้สัญญาณ Wi-Fi มันจะมีไอ้โหมดตรงนี้อยู่ไง
0: นึกออกไหมแล้วมันต่างกันเนี่ยดูเสาอากาศกับ
1: เสาอากาศก็รับสัญญาณที่ทางสถานีโทรทัศน์ส่งมาที่ลอยมาตามอากาศไง
0: อ้าวแล้วแอปทำไมต้องดูไม่ได้เหรอ
1: ก็ในกรณีถ้ามันติดลิขสิทธิ์ตรงนี้ไงผมถึงได้บอกไงว่ามันอาจจะต้องคือทางบ้านท่านผู้ฟังเนี่ยบางทีถ้าเขายังใช้ทีวีรุ่นเก่ามันก็จะดูผ่านเสาก้างปลาเสาอะไรอย่างนี้ได้ไงในกรณีถ้าเกิดเขาเปลี่ยนโหมดไม่ดูผ่านกล่องไม่ดูผ่านแอปอ่ะ
0: ครับ
1: อะไรเงี้ยนะก็ต้องเข้าใจว่าโลกมันพัฒนาไปไกลแล้วนะแต่ว่าการส่งสัญญาณทางเสาอากาศผ่านมาทางอากาศเนี่ยมันยังมีอยู่ตรงนี้มันยังมีอยู่นะในกรณีฉุกเฉินถ้าเน็ตล่มแอปล่มอะไรต่างๆมันก็ยังสามารถตรงนี้ได้ไงเหมือนอย่างเราเนี่ยที่จัดรายการวิทยุอ่ะทุกวันนี้เนี่ยก็เพราะว่ามันมีเสาอากาศส่งสัญญาณวิทยุส่งสัญญาณในคลื่น FM ส่งสัญญาณในคลื่น AM ซึ่งส่งสัญญาณมันก็วิธีกระจายสัญญาณเนี่ยมันก็จะต่างกันมันเป็นระแนวระนาบหรือเป็นแนวอะไรของเขาอ่ะมันจะมีอะไรนะแนวทางการส่งสัญญาณของเขาอยู่ในการกระจายสัญญาณวิทยุในการสัญญาณกระจายสัญญาณคลื่นความถี่อะไรของเขาเนี่ย
0: ครับ
1: ผมจำไม่ได้แล้วตอนเรียนเขาเคยอธิบายอยู่ แต่ที่แน่ๆคืนนี้เที่ยงคืนนะเยอรมันเจอกุลาเซาแล้วเดี๋ยวในเบรกหน้าเราน่าจะได้เห็นแล้วว่าหน้าตาสุดผู้เล่นตัวจริงของเยอรมันเนี่ยใครบ้างที่คอนเฟิร์มนะครับ
0: เดี๋ยวลองมาพูดคุยกันดูซิว่า3แต้มแน่นอนไหม
1: แล้วก็ต้องรอดูว่าถึงมันจะช้าไปหน่อยแต่มันก็ยังดีกว่าไม่เกิดขึ้นนั่นก็คือกรณีของการที่ฟรีทีวีจะได้จะใช้คำนี้ได้ไหมได้รับความอนุเคราะห์จากทางโมโนทางแจ๊สที่ให้ได้บางคู่ในการได้ดูฟรีนั่นเองนะก็ต้องไปรอดูว่าเขาจะคุยกันยังไงเพราะว่าตัวกลางที่ต้องไปคุยกันแน่นอนแหละคือทางภาครัฐแหละนะการท่องเที่ยวและการกีฬาหรือว่าทางกสทช.หรืออะไรก็แล้วแต่กระทรวงดิจิทัลอะไรพวกนั้นอ่ะที่เขาดูแลทางนี้โดยตรงอ่ะอาจจะต้องมีการคุยกับทางแจ๊สว่าจะแบ่งได้ไหมแบ่งมาทางช่องฟรีทีวีได้หรือเปล่าอะไรเงี้ยนะนะครับเพราะถ้าไม่งั้นก็อย่างที่เราคุยกันเมื่อสักครู่เนี่ย10กว่านาทีที่คุยกันเนี่ยว่าความยุ่งยากมันก็เยอะนะดูแอปนี้ไม่ได้ติดลิขสิทธิ์ต้องไปหาดูแอปนี้อ่ะแอปนี้พอจะดูก็ต้องใช้เบอร์ล็อกอินพอจะไปดูผ่านเสาอากาศก้างปลามันก็ต้องมีการโยงสายสัญญาณเข้าหลังทีวีเปลี่ยนโหมดไปเป็นทีวีปกติที่ไม่ใช่โหมดทีวีดิจิตอลมันก็จะต้องยอมรับว่าทุกวันนี้มันทุกอย่างมันเป็นดิจิตอลมันเป็นระบบสัญญาณอินเทอร์เน็ต Wi-Fi กันหมดแล้วอ่ะดูผ่านแอปผ่านอะไรกันไปหมดแล้วถ้าเป็นคนยุคเราๆเนี่ยมันก็อาจจะไม่ต้องงงว่าอ๋อเปลี่ยนกลับมาดูทีวีปกติเว้ยใช้เสาสัญญาณก้างปลาแต่ว่าถ้าเป็นคนยุคใหม่ก็จะงงอาจจะงงหน่อยว่าแล้วเสาสัญญาณก้างปลาจะไปหาจากไหนวะแล้วมันจะต้องโยงสายอะไรนึกออกมั้ยเพราะว่าทุกอย่างมันไปผ่านแอปพลิเคชันอย่างเดียวแล้วอะมันมือถือก็ได้ในคอมก็ได้โน้ตบุ๊กก็ได้ทีวีทุกวันนี้ก็ยังได้นะครับก็ลองหาวิธีกันดูมันก็ต้องดิ้นรนนะถ้าคุณอยากดูจริงๆมันก็ต้องทำใจตรงนี้หน่อยนึงนะว่ามันไม่ได้สะดวกสบายเปิดทีวีมา3579สลับเป็นไทยแบบสมัยก่อนแล้วนะครับคือณเวลานั้นเนี่ยคือมันมีงบกลางที่เขาเตรียมไว้สำหรับการซื้อลิขสิทธิ์มาถ่ายทอดให้ดูแต่ทุกวันนี้มันทุกอย่างมันฉุกระหุกไปหมดอ่ะมันไม่ได้มีการเตรียมไว้ตั้งแต่แรกอ่ะนะก็ต้องเข้าใจตรงนี้นิดนึงส่วนนอกจากคืนนี้นะครับในเวลาเที่ยงคืนแล้วเนี่ยก็ยังมีคู่ช่วงเช้ามืดติดต่อกันเลยนะคู่นี้เนี่ยผมมองว่าโคตรน่าดูเลยเนเธอร์แลนด์เจอกับญี่ปุ่น
0: เฮ้ยโอ้โหมันดึกเวลาไม่ดีเลยอ่ะอยากดูมากแต่เวลาโอ้โหสุดจริงว่ะ
1: เนี่ยญี่ปุ่นอย่างที่เราเคยพูดกันมาโดยตลอดตบยักษ์ล่วงมาหลายทีมแล้วนะครับแม้ว่าจะเป็นในนัดกระชับมิตรก็ตามชนะอังกฤษ 1-0 ชนะบราซิล 3-2 นะแล้วก็ก่อนหน้านั้นรู้สึกว่าจะมีชนะฝรั่งเศสหรือเปล่าหรืออะไรสักอย่างหรือเปล่าเนี่ยก็ตกบรรดาทีมที่เคยเป็นแชมป์อ่ะมาหลายทีมแล้วเหมือนกันนะสำหรับญี่ปุ่นนะครับแม้ว่าอย่างที่บอกจะเป็นนักกระชับมิตรก็ตามนะแต่ก็ถือว่าพวกเขาปราบยักษ์มาได้เนี่ยชนะเยอรมันมา 4-1 ในนักกระชับมิตรเนี่ยญี่ปุ่นก็กระชับมิตรชนะเยอรมัน 4-1 ในฟุตบอลโลกปี2022ชนะสเปน 2-1 ชนะเยอรมัน 2-1 เฮ้ยมันไม่ธรรมดาแล้วนะ
0: ธรรมดาที่ไหนต้องกลัวใครอะครับถามหน่อยญี่ปุ่นแม่งสุดยอดจริงนะในช่วงเวลาไม่กี่ปีกลายเป็นทีมระดับโลกอะไม่มีความจำเป็นต้องกลัวใครนะครับตบหงายตบบราซิลเหรออังกฤษเหรอมาดิเยอรมันก็ชนะได้นี่ชนะเป็นเรื่องปกตินี
1: ่คือ
0: mindset ความคิดตอนนี้มันไม่ใช่อติยุ่นญี่ปุ่นตัวเล็กกับเปียก
3: ทีมจากเอเชียอะไรก็ไม่รู้แล้วมันมาดิบราซิลเข้ามาเนี่ยผมไม่กลัวคุณนะผมชนะคุณได้เคยชนะ
1: ก็คือว่า
3: แล้วเจอฮอลแลนด์คุณเป็นใครอ่ะทีมอะไรอ่ะเนเธอร์แลนด์อะไร
1: ถ้าพูดว่าเคยตบเยอรมันเคยตบอังกฤษอะไรเงี้ยมันยังมีคนแย้งได้ไงว่าก็มันนัดกระชับมิตรแต่พอไปย้อนดูเฮ้ยนี่มันในฟุตบอลโลกนะมันชนะมาได้เลย
3: ไม่สนอ่ะจะนัดไหนจะนัดอบต.อะไรแต่เรื่องจิตใจอ่ะได้ความฮึกเหิมความจิตใจเนี้ยกูชนะบราซิลอ่ะแค่นั้นแหละไม่จะเป็น

0: แล้วก็นักเตะนักเตะอาร์เซนอลนักเตะกับทีมอะไรอ่ะลิเวอร์พูลลิเวอร์พูลนักเตะอยู่ในทีมระดับโลกทั้งนั้นอ่ะ
1: วา
0: ก็
1: ตา
0: เ
1: ล
0: จ
1: ู
0: อ
1: เอ็น
0: ก็
1: โด
0: ซ้อมมาด้วยกันเคยเล่นมาด้วยกันปะทะแข้งกันมาแล้วอะไรเงี้ยในพรีเมียร์ลีกในเยอรมัน
1: วาตาลูเอ็นโดนี่ในฟุตบอลโลกครั้งนี้ได้รับมอบออกแขนกัปตันทีมด้วยนะ
0: อืม
1: อืมนะครับ
0: นะก็นั่นแหละ
1: ส่วนผู้รักษาประตูมือหนึ่งนี่ก็เป็นไอ้เจ้าไส้อ่อนนะ
0: ลูกครึ่งลูกครึ่ง
1: นี่ครับไส้อ่อนซูซูกินะ
0: เอ
1: ก็ยัง
0: อ
1: คงอยู่กับปาม่าอยู่แล้วก็เป็นมื
0: ค
1: อ
0: รั
1: หน
0: บ
1: ึ่งของปาม่าด้วยนะครับเคยมีข่าวกับแมนยูแต่สุดท้ายก็เลือกไปอยู่กับปาม่านะ
0: เออ
1: ก็ตอนมีข่าวกับแมนยูนี่รู้สึกค่าตัวจะพุ่งไป30-40 ล้านแต่พอไปอยู่กับปาม่าค่าตัวประมาณ7-8 ล้านก็อ่ะก็ดูเอาแล้วกันว่าพอชื่อแมนยูปุ๊บขายแพงปั๊บเลยนะคืนนี้กัปตันทีมฟันไดนะครับก็ยังคงอยู่กับชุดเนเธอร์แลนด์นะ
0: อืม
1: สามใช่สามลิเวอร์พูลอยู่ในทีมนี้ฟันไดกาเวนแดชกักโตนะครับจะเป็นสามแกนกลางหลังหน้าเนี่ยสามแกนเลยนะครับ
0: ครับ
1: เดี๋ยวดูนะว่าคืนนี้เนี่ยผมมองว่าคู่นี้น่าสนใจอย่างที่บอกไปอ่ะเจอยักษ์ก็ล้มยักษ์มาแล้วอ่ะญี่ปุ่นอ่ะไม่ได้เกรงกลัวอะไรอ่ะอย่างที่จ
0: ไ
1: ั
0: ม
1: นแจ
0: ่
1: ม
0: ห่อ
1: บอก
0: กลั
1: น
0: ว
1: ะ
0: เออ
1: แล้วก็เนเธอร์แลนด์ก็ผมว่าเนเธอร์แลนด์ชื่อเขาน่ากลัวแหละแต่เอาเข้าจริงแล้วก็แต่ยังคงมีจุดที่ผมว่ามันยังพอที่จะแพ้เป็นอ่ะนึกออกไหมมันไม่ได้แข็งแกร่งต้นทั่วแผ่นขนาดนั้นนะก็จะในเวลาตี 3นะครับค่ำคืนนี้นะเนเธอร์แลนด์เจอกับญี่ปุ่น
0: ถ้
1: ส
0: า
1: ่ว
0: ผ
1: น
0: ม
1: ใน
0: เป
1: เ
0: ็
1: ว
0: น
1: ลา
0: ถ้าแบบถ้าผมเป็นชาวญี่ปุ่นนะโอ้โหแบบไม่ฮึกเหิมอ่ะไม่มีความกลัวไอ้เรื่องที่ไปตบเข้ามานี่เราบินข้ามน้ำข้ามทะเลไปตบเขาที่เวมบลีย์นะฮะเขาเล่นในบ้านนะไม่ใช่ดึงเชิญเข้ามาแล้วเขาก็มาแบบไม่พร้อมมาแบบเหนื่อยๆล้าๆเตะให้มันจบไปแล้
1: ใ
0: ว
1: น
0: ก็
1: นัด
0: เป
1: ท
0: ็
1: ี
0: น
1: ่
0: ช
1: บ
0: ัย
1: ุ
0: ช
1: ก
0: น
1: น
0: ะ
1: ะช
0: ของ
1: น
0: ญ
1: ะ
0: ี่
1: อ
0: ป
1: ัง
0: ุ่
1: ก
0: น
1: ฤษ
0: ชนะ
1: นั
0: ญ
1: ด
0: ี่
1: ที่
0: ป
1: ไป
0: ุ่น
1: บ
0: ส
1: ุ
0: อ
1: ก
0: งหนึ่ง
1: ใช่
0: เ
1: ไ
0: อ
1: หม
0: อไม่ได้เชิญ
1: บ
0: เข
1: ุ
0: าก ม
1: ไป
0: า
1: ช
0: ต
1: นะ
0: บ
1: อั
0: ม
1: ง
0: ากแบ
1: ฤ
0: บ
1: ษ
0: เอากำลังใจนี่แบบเขาวางโปรแกรมอุ่นเครื่องโปรแกรมอะไรดีมากเลยนะก่อนเข้าฟุตบอลโลกแบบเราต้องทำได้ดิเราเฮ้ยไป
1: ค
0: ท
1: ือต้อ
0: ำไ
1: ง
0: ด้
1: บอก
0: ต
1: ว
0: บ
1: ่าม
0: าตบทีมใหญ่ๆมาแล้วก้าวเข้าสู่บอลโลกแบบนี้เนี่ยไม่มีความต้องกลัวใครเนเธอร์แลนด์ฝรั่งเศสเราไม่มีความกลัวเลยบาทรงบาริว
1: ก็ต้องบอกว่าด้วยความที่เป็นญี่ปุ่นด้วยความที่เขาฟีฟ่าแรงกิ้งเขาสูงเนี่ยการที่เขาจะนัดกระชับมิตรกับทีมพวกเนี้ยมันง่ายกว่ามันง่ายด้วยไงนัดเตะกับอังกฤษนักเตะกับสเปนอิตาลีเยอรมันบราซิลอาเจนเนี้ยมันเลยทำให้เขาได้โอกาสในการดวลกับพวกนักเตะระดับอย่างเนี้ยมันก็
0: ครั
1: ช
0: บ
1: ่วยให้พวกเขาพัฒนาฝีเท้าระบบการเล่นไปได้ด้วยไงแต่อย่างถ้าเป็นเราเนี้ยใครไปขอโดนงานอังกฤษอ่ะมันก็
0: เอ
1: ยาก
0: ออ
1: ยู่มัน
0: คร
1: ก
0: ั
1: ็
0: บ
1: ย
0: ผ
1: าก
0: ม
1: แต่มันดัก น
0: ็เล
1: ก
0: ย
1: ลา
0: เป
1: ย
0: ็
1: เ
0: น
1: ป็
0: ไป
1: น
0: ไม่ได้
1: มันดันกลายเป็นว่าญี่ปุ่นเขานอกจากจะนัดเตะด้วยได้แล้วเนี่ยเขาดันไปชนะได้ด้วยไงมันเลยยิ่งทําให้แบบเฮ้ยหลายๆชาติเขาก็มองไงว่าเฮ้ยญี่ปุ่นมันไม่ใช่อย่างที่เราคิดดีว่านะอย่างวันที่บุกไปชนะเยอรมันในนัดกระชับมิตร4-1เนี่ยก็ไปเล่นที่เยอรมันอีกต่างหากนะไม่ได้ว่าก็อย่างที่ดาบอกไม่ได้ว่าเชิญมาบ้านเรานะแต่ไปบุกไปโอ้โหไปย่ำเขาถึงบ้านด้วยในญี่ปุ่นนะครับคื
0: ค
1: น
0: ร
1: น
0: ั
1: ี้
0: บ
1: ถือว่าน่าดูตี 3นะแล้วก็ในเวลา6 โมงเช้าครับจะเป็นไอวอรี่โกสต์พบกับเอลกวาดอร์แล้วก็ปิดท้ายด้วย
0: ไม
1: ใน
0: ่
1: เว
0: ส
1: ลา
0: วย
1: 9 โมง
0: เปล่าไอ้คู่6 โมงไม่สลับกันวะ
1: แล้วก็ในเวลา9 โมงเช้านะครับสวีเดนพบกับตูนิเซียมารอ
0: เ
1: ด
0: น
1: ู
0: ี่
1: ว
0: ย
1: ่าอเล็กซานดราอีซักจะพร้อมลงเล่นให้กับสวีเดนแล้วหรือยังนะ ความฟิ

0: จะมากขนาดไหนนะครับอีซักจับคู่กับยูเคเลส
1: ครับ
0: ก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับฟุตบอลโลกค่ำคืนนี้นะมีทั้งหมดกี่คู่นะ1 2 3 4คู่ด้วยกันนะครับก็เฉลี่ยแล้วก็คือวันละประมาณเนี่ย4 คู่ 5 คู่โดยประมาณ4 คู่อ่ะ4 คู่หลักๆอ่ะ4 คู่นะ
1: ครับ
0: ประมาณนั้นนะครับก็จะเล่นกันตั้งแต่นั้นแหละหลังเที่ยงคืนยันเช้าอ่ะเพราะว่าโซนเวลามันห่างกันเนี่ยโซนบ้านเรากับโซนบ้านเขาน่าจะ12 ชั่วโมงโดยประมาณเพราะว่ามันอยู่เป็นแบบหัวกระหางอ่ะนะอยู่
1: เอ
0: ขั้วต
1: อ
0: รงข้ามกันเลยนะคร
1: ค
0: ับ
1: รับ
0: ทวีปเรากับทวีปอเมริกาเนี่ยมันอยู่ขั้วตรงข้ามกันเลยเราเช้าเขาก็ดึกเราดึกเขาก็เช้าประมาณนั้นนะ
1: เอออ
0: ่ะประมาณนี้ก่อนแล้วกันนะครับสำหรับเบรกนี้นะเดี๋ยวขออนุญาตพักเบรกกันสักครู่ฟังสิ่งที่น่าสนใจพร้อมกับข่าวต้นชั่วโมงนะครับแล้วเดี๋ยวเบรกหน้าเรากลับมาคุยกันต่อครับ
1: ครับ
2: Follow the games สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

0: ปลูกบ้านเติมสุขกันร้อนกันเสียงกันชื้นด้วย EPD มวลเบาฟังข้างรู้คู่บ้าน FM 97 QFM สถานีข่าวคุณภาพทุกวันเสาร์เวลา 10-11 นาฬิกาวันอาทิตย์เวลา 13-14 นาฬิกาปัญหาบ้านสุดร้าวรั่วร้อนเล็กเป็นสนิมปูนระเบิดวัสดุอะไรแก้ไขได้ช่างรู้คู่บ้านสันชัยขนานมีคำตอบโทร0917893563
1: ครบเครื่องเรื่องศิลปะกับรายการ Variety Art 3วันแบบเข้มข้นทั้งศิลปะประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและบันเทิงในรูปแบบของสาระบันเทิงพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันพุธเวลา 19:30 น.ถึง 20:00 น.ทาง FM 97.0 MHz Quality News Station
2: คุยเฟื่องเรื่องพระกลับมาแล้วครับพบกับวันชัยสุพรรณจะนำเรื่องราวความรู้ที่ถูกต้องไม่ว่าจะเป็นพระเครื่องพระบูชาเครื่องรางของขลังและวัตถุมงคลข่าวคราวความเคลื่อนไหวความเป็นไปของทุกวัดทั่วไทยทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์4โมงถึง5โมงเย็นเปิดสายตอบคำถามทุกท่านทาง FM 97 MHz สถานีข่าวคุณภาพ
3: รายการที่เล่นที่จริงคิดแบบเด็กวัดคุยสมบัติสำนวนแบบบ้านๆฟังแล้วอารมณ์จะสำราญงานจะสำเร็จคลื่นข่าว 97FM ขอเสิร์ฟนักพูดสองสุพันโทสุธีสุขสากลกับด็อกเตอร์สุรวงศ์วัฒนกุลโบราณว่ากันมานานแล้วว่าโง่มาก่อนฉลาดนั่นสิผู้พันกับอาจารย์บอกใครมาก่อนใครอ่ะโอ้โหแง่มุกลูกเล่นของนักพูดสองสุเขาเป๊ะปังโป๊ะไหนๆๆแซ่บเปิ้ลหน่อยเซ่การละเมอชื่อเมียช่วยต่อชะตาชีวิตผัวฉันใดการท่องพุทโธจะคุ้มกันให้พ้นทุกได้ฉันนั้น นั่นไงชะตาจะไม่เงียบถ้ารู้จักคิดความคิดพบกันทุกวันอาทิตย์กับรายการผีเล่นผีจริงเจอกันทัก
4: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
5: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง23นาฬิกากับอานนท์นันตะสุคนครับสำนักงานตำรวจแห่งชาติจับเครือข่ายค้ายาข้ามชาติมูลค่ารวมกว่า25ล้านบาทอีกสักครู่กับมาติดตามรายละเอียดครับ
6: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
7: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได
8: ้ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
9: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกัน ร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
5: สำนักงานตำรวจแห่งชาติจับเครือข่ายค้ายาข้ามชาติมูลค่ารวมกว่า25ล้านบาทพร้อมเตือนประชาชนอย่าหลงเชื่อคนรู้จักผ่านช่องทางออนไลน์หรือแอปหาคู่
10: พลตำรวจตรีจตุรพัฒน์พิรมแก้วรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติกล่าวถึงกรณีเจ้าหน้าที่จับกุมชาวไนจีเรียและหญิงชาวไทยที่ร่วมกันลักลอบขายยาเสพติดพร้อมยึดโคเคนและเฮโรอีนมูลค่ารวมกว่า25ล้านบาทว่าจากการสืบสวนพบว่าผู้ต้องหาใช้วิธีหลอกลวงเหยื่อผ่านแอปพลิเคชันหาคู่โดยสร้างความสัมพันธ์ในเชิงชู้สาวพูดคุยตีสนิทและใช้คำพูดอ่อนหวานจนผู้เสียหายเกิดความไว้วางใจก่อนชักชวนให้เข้าไปมีส่วนร่วมในการรับส่งหรือขนย้ายยาเสพติดและสิ่งของผิดกฎหมายซึ่งพฤติการคนร้ายมักสร้างโปรไฟล์ให้น่าเชื่อถือโดยแอบอ้างเป็นนักธุรกิจหรือผู้มีฐานะดีเพื่อแสดงภาพลักษณ์ว่ามีความมั่นคงทางการเงินก่อนหลอกให้ผู้เสียหายเดินทางไปรับพัสดุหรือสิ่งของในประเทศเพื่อนบ้านโดยอ้างว่าจะได้รับค่าตอบแทนสำนักงานตำรวจแห่งชาติจึงขอเตือนประชาชนให้ระมัดระวังในการติดต่อสื่อสารกับบุคคลที่รู้จักผ่านช่องทางออนไลน์โดยเฉพาะผู้ที่เร่งสร้างความสัมพันธ์หรือชักชวนให้ทำธุรกรรมรับส่งพัสดุหรือเดินทางไปรับสิ่งของแทนเพื่อป้องกันการตกเป็นเหยื่อหรือถูกใช้เป็นเครื่องมือของขบวนการอาชญากรรมหากพบเบาะแสหรือบุคคลต้องสงสัยสามารถแจ้งสายด่วน191หรือ1599ดนภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
5: สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตรังคุมเข้มมาตรการเชิงรุกสุ่มตรวจคุณภาพนมโรงเรียนเพื่อแก้ปัญหาทุพพโภชนาการในเด็กและสร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชน
11: นายสัตวแพทย์กฤตวีระวงศ์ปศุสัตว์จังหวัดตรังเปิดเผยว่าเจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตรังได้ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอดำเนินมาตรการเชิงรุกในการสุ่มตรวจคุณภาพนมโรงเรียนอย่างต่อเนื่องโดยเน้นตรวจประเมินคุณภาพน้ำนมดิบการเก็บรักษาอุณหภูมิและการจัดส่งให้ถึงมือเด็กนักเรียนตามมาตรฐานโครงการอาหารเสริมนมโรงเรียนทั้งนี้รัฐบาลได้ขับเคลื่อนโครงการอาหารเสริมนมโรงเรียนเพื่อแก้ไขปัญหาทุพโภชนาการในเด็กโดยจัดสรรผลิตภัณฑ์นมคุณภาพสูงทั้งนม UHT และนมพัชเจอร์ไลท์ให้นักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลจนถึงประถมศึกษาปีที่6ดื่มฟรีตลอดภาคเรียนโดยกรมปศุสัตว์ได้ร่วมขับเคลื่อนโครงการดังกล่าวอย่างเป็นระบบทั้งการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์สร้างความเข้าใจที่ถูกต้องถึงคุณค่าทางโภชนาการของนมควบคู่กับการยกระดับมาตรฐานการกำกับดูแลเพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่ประชาชนและให้โครงการนี้ได้เป็นกลไกสำคัญในการเสริมสร้างสุขภาวะเด็กและเยาวชนตลอดจนความมั่นคงในอาชีพการเลี้ยงโคนมของเกษตรจากรไทยในระยะยาวยอยศพรนะคะไกลศรีสวทตรังรายงาน
5: หัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติญี่ปุ่นมั่นใจขุมกำลังที่มีสามารถทดแทนวาตารุเอนโดที่มีอาการบาดเจ็บได้พร้อมประเดิมฟุตบอลโลก2026พบเนเธอร์แลนด์คืนนี
12: ้ฮาจิเมะโมริยาสุหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติญี่ปุ่นเปิดเผยถึงกรณีที่วาตารุเอนโดกองกลางกัปตันทีมต้องถอนตัวจากทัพซามูไรบลูชุดสู้ศึกฟุตบอลโลก2026เนื่องจากมีอาการบาดเจ็บรบกวนและไม่ได้มีการเรียกนักเตะรายใหม่เข้ามาเสริมทัพแทนเนื่องจากเชื่อมั่นว่าขุมกำลังที่มีอยู่สามารถทดแทนบทบาทของเอนโดได้อย่างเพียงพอไม่ว่าจะเป็นอายุมุเซโกะโคอิตากุระหรือแม้แต่ทาเกะฮิโรโทมิยาสุสามารถขยับมาทำหน้าที่ในตำแหน่งของเอนโดได้สำหรับทีมชาติญี่ปุ่นอยู่ในกลุ่ม F ร่วมกับเนเธอร์แลนด์สวีเดนและตูนิเซียตัวทัพซามูไรบลูมีคิวลงสนามนัดแรกพบกับเนเธอร์แลนด์ในช่วงเช้ามืดวันที่15มิถุนายนเวลา 3:00 น.ตามเวลาประเทศไทยส่วนโปรแกรมการแข่งขันในคืนนี้จนถึงช่วงเช้าวันพรุ่งนี้มีแข่งขันอีก3คู่กลุ่ม E เยอรมันพบกือราเซาเวลาเที่ยงคืนโกติวัวพบเอลกวาดอร์เวลา 6:00 น.และกลุ่ม F สวีเดนพบตูนิเซียเวลา 9:00 น.ปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
5: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 6:00 น.
4: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: ถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: คุณกำลังฟัง Sports Station FM 97สังคมกีฬาสำหรับคอกีฬา
2: ปลูกบ้านเติมสุขกันร้อนกันเสียงกันชื้นด้วย EPD มวลเบาฟังข้างรู้คู่บ้าน FM 97 QFM สถานีข่าวคุณภาพทุกวันเสาร์เวลา 10-11 นาฬิกาวันอาทิตย์เวลา 13-14 นาฬิกาปัญหาบ้านสุดร้าวรั่วร้อนเล็กเป็นสนิมปูนระเบิดวัสดุอะไรแก้ไขได้ช่างรู้คู่บ้านสัญชัยขนานมีคำตอบโทร0917893563
3: ครบเครื่องเรื่องศิลปะกับรายการ Variety Art 3วันแบบเข้มข้นทั้งศิลปะประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและบันเทิงในรูปแบบของสาระบันเทิงพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันพุธเวลา 19:30 น.ถึง 20:00 น.ทาง FM 97.0 MHz Quality News Station
4: คุยเฟื่องเรื่องพระกลับมาแล้วครับพบกับวันชัยสุพรรณจะนำเรื่องราวความรู้ที่ถูกต้องไม่ว่าจะเป็นพระเครื่องพระบูชาเครื่องรางของขลังและวัตถุมงคลข่าวคราวความเคลื่อนไหวความเป็นไปของทุกวัดทั่วไทยทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์4โมงถึง5โมงเย็นเปิดสายตอบคำถามทุกท่านทาง FM 97 MHz สถานีข่าวคุณภาพ
5: รายการที่เล่นที่จริงคิดแบบเด็กวัดคุยสมบัติสำนวนแบบบ้านๆฟังแล้วอารมณ์จะสำราญงานจะสำเร็จคลื่นข่าว 97 FM ขอเสิร์ฟนักพูดสองสุพันโทสุธีสุขสากลกับด็อกเตอร์สุรวงศ์วัฒนกุลโบราณว่ากันมานานแล้วว่าโง่มาก่อนฉลาดนั่นสิผู้พันกับอาจารย์บอกใครมาก่อนใครอ่ะโอ้โหแง่มุกลูกเล่นของนักพูดสองสุเขาเป๊ะปังโป๊ะไหนๆๆแซ่บเปิ้ลหน่อยเซ่การละเมอชื่อเมียช่วยต่อชะตาชีวิตผัวฉันใดการท่องพุทโธจะคุ้มกันให้พ้นทุกได้ฉันนั้น นั่นไงชะตาจะไม่งี้ถ้ารู้จักพลิกความคิดพบกันทุกวันอาทิตย์กับรายการผีเล่นผีจริงเจอกันทักเช้าเวลา 9:00 น.คลื่นข่าว 97 FM
6: รายการมองรอบทิศคิดทันข่าวโดยดีเจฟ้าสิริพรวิไลรักและทีมข่าวนำเสนอวาไรตี้ข่าวสารเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมติดตามมองรอบทิศคิดทันข่าวทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ที่นี่ FM 97เวลา 13:00 น.ถึง 14:00 น.
7: สองชั่วโมงเต็มกับเก็บข่าวมาเล่าโดยสิรินรัตน์จันทมาศและวรรณกิจตันติฉันทวงศ์พร้อมกับทีมข่าวภาคสนามตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.รอบรู้ข่าวลึกทันทุกสถานการณ์กับประเด็นข่าวธุรกิจไทยและเศรษฐกิจโลกที่เราย่อมาไว้ที่นี่ FM 97 Quality News Station
8: ณราพงศ์ไวยวัฒน์
9: พบกันวันจันทร์ถึงวันศุกร์6โมงเช้าถึง7โมงที่นี่ FM 97สถานีข่าวคุณภาพครับ
8: ชัดทุกประเด็น
9: ผมจะขันข่าวเข็นประเด็นให้ท่านฟังแบบกระชับแต่รอบด้านและเห็นทิศทาง
8: ณราพงศ์ไวยวัฒน์ชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหา
10: ทราบแล้วเปลี่ยน
11: เศรษฐกิจวิเคราะห์สุดๆฟังสดๆประเด็นฮอตหุ้นเศรษฐกิจการเงินการลงทุนบ่าย 2-4 โมงเย็นทุกเสาร์อาทิตย์ที่นี่ FM 97นำทีมโดยเซียนข่าวรุ่นเก่ารัฐกรอัศดรธีรยุทธพิชภาศักดิ์มังกรพร้อมทีมกูรูดร.ธีรณะพงศ์มคภัทรหมูบินนาสิทธิ์ประเสริฐสกุลกระทิงอ้วนสมพงษ์เบญจเทพานันท์ชลชาติวรวุฒิจงสถิตเซียนเศรษฐกิจเราให้ข้อมูลคุณตัดสินใจ
12: ครบรถ
10: ถกทุกปัญหาข้อกฎหมายในรายการเคลียร์ชัดกฎหมายโดยสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายแห่งประเทศไทยทางคลื่น FM 97.0 MHz ทุกวันอาทิตย์ในเวลา 10:00 นจนถึง 11:00 นสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายให้ความรู้ช่วยเหลือสังคม
12: กีฬาพารวยรายการสปอร์ตทอล์ควาไรตี้ของคนรุ่นใหม่มีทั้งสาระความรู้และความบันเทิงพบกันทุกวันอังคารและวันพุธเวลา 20:30 ถึง 23:30 ทางคลื่น FM 97แล้วพบกันนะครับและนี่คือรายการ
13: กีฬาพารวย
14: สวัสดีครับเจอกันนาตีอีกแล้วนะครับสุวัสดิ์กลิ่นเกษรครับจำกันได้นะครับท่านผู้ฟังครับทุกวันพุธกับรายการนัดติงมาแล้วรายการกีฬารอบโลกที่จะเอาสาระดีๆมาฝากกันอย่าลืมนะครับทุกวันพุธกับรายการนัดติงมาแล้วทางสปอร์ตสเตชั่น FM 97แล้วเจอกัน
15: รายการถนนนักสู้รายการที่จะทำให้คุณได้รับรู้เกี่ยวกับวงการกีฬามวยทุกคืนวันศุกร์เวลา 20:30 ถึง 23:30 ทางคลื่น FM 97ดำเนินรายการโดยครูนุมวยไทยพรวิษณุสุวรรณรสและทีมงานถ้าคุณคือแฟนวงการหมัดมวยต้องมาติดตามรายการถนนนักสู
16: ้ Boomer and Baby รายการที่จะมาเล่าเรื่องราวหลังเพลงในยุค60ถึง90เพื่อเชื่อมโยงความทรงจำให้กลับมามีชีวิตอีกครั้งดำเนินรายการโดยลุงดี้นิติพงษ์หอนาคและอังเคิลฟิลฟิลิปชัยลักษณ์ทุกวันจันทร์เวลา 20:30 ถึง 23:30 มาร่วมฟังเรื่องราวของเสียงเพลงแล้วย้อนเวลาไปกับเราเพราะเสียงของคนยุคหนึ่งที่ยังไม่เคยหายไปกับรายการ Boomer and Baby
17: ความเชื่อเป็นจุดกำเนิดแห่งศรัทธาและความศรัทธาก่อกำเนิดสรรพสิ่งพบกับผมวิชาวัชรานันท์ทุกวันพฤหัสบดีเวลา 20:30 ถึง 23:30 ที่คลื่น FM 97รายการร้อนวิชา
18: สถิตในดวงใจตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารพนักงานและผู้ดำเนินรายการสถานีข่าวคุณภาพ FM 97.0 MHz

0: ยูโรลีกโฟกัสFollow the games.
1: กำลังจะแซวเลยว่าผิดรายการนะแหมไออันเมื่อกี้นี่มันของวันจันทร์นะครับเดี๋ยวค่อยมาเจอกันค่ำคืนวันจันทร์นะยูโรลีกโฟกัสค่ำคืนนี้เป็นช่วงของ Follow the game นะครับไม่แน่ใจว่าเคาะโป๊กหรือยังนะสำหรับผู้ทิ้งคืนนะครับแต่ว่ารายชื่อคร่าวๆเนี่ยมาแล้วแหละ
2: น่าจะโป๊กแล้วแหละมั้งต้องโป๊กแล้วแหละ40นาทีนะ
1: เยอรมันกับคูลาเซานะครับที่จะลงทำการแข่งขันในเวลาทิ้งคืนนะถ้าดูจากระบบ
2: คูลาเซานี่ทวีปอะไรเนี่ย
1: อเมริกากลางถ้าผมจำไม่ผิดจะเป็นอเมริกากลางโซนคอนคาเคฟนะครับก็จะเป็นพวกแถบคาริบเบียนแหละนะคูลาเซาน่านั่นแหละนะครับอยู่แถบคาริบเบียนพวกประเทศหมู่เกาะทั้งหลายอ่ะโดมินิกันจาไมกาแล้วก็อะไรล่ะที่มันอยู่แถบโซนคาริบเบียนทั้งหลายนั่นแหละนะก็จะอยู่ทางตอนค่อนๆไปทางตอนเหนือของอเมริกาใต้นะครับในคูลาเซาเนี่ยโดมินิกันก็อยู่ทางเหนือไฮติก็อยู่ทางเหนือนะครับคูลาเซานี่อยู่ตอนใต้แต่คูลาเซาเนี่ยถ้าดูจากแผนที่โลกแล้วเนี่ยคูลาเซานี่มันอยู่ติดกับเวเนซุเอลาเลยนะแต่ดันไม่ได้เป็นกลุ่มประเทศที่อยู่ในโซนอเมริกาใต้ฮะปานามาคอสตาริกานิคารากัวเอลซัลวาดอร์ฮอนดูรัสอะไรพวกนี้นะครับจะอยู่ในกลุ่มแคริบเบียนหมดเลยก็คือเซ็นทรัลอเมริกาก็คือทวีปอเมริกาตอนกลางนะครับกัวเตมาลาแล้วก็มีตีนินแดนโตบาโกนะครับเซนลูเซียอะไรพวกเนี้ยนะที่เป็นชื่อของกลุ่มประเทศเล็กๆเท่านั้นเลยคิวบาเนี่ยก็อยู่ในกลุ่มเซ็นทรัลอเมริกานะครับก็คืออเมริกากลางนะจาไมกาโดมินิกันไฮติอะไรพวกเนี้ยซึ่งเอาจริงๆก็ต้องบอกว่ากลุ่มพวกนี้ส่วนใหญ่แล้วจะมีปัญหากับทางสหรัฐอเมริกานะเพราะว่าเป็นกลุ่มโซนประเทศที่มันเอากันตามตรงอ่ะก็มีเรื่องกลุ่มแก๊งอิทธิพลเรื่องยาเสพติดสงครามยาเสพติดที่มันมีปัญหากับสหรัฐอเมริกาอยู่ณเวลานี้นะครับแต่สุดท้ายเราก็ได้เดินทางเข้าประเทศสหรัฐอเมริกานะสำหรับทางนักเตะแล้วก็สตาฟของคูลาเซานะครับไปดูรายชื่อก่อนทีมของนาเกลมันเนี่ยมาในระบบ 4-2-3-1 ผู้สาประตูเป็นนอยเออร์นะครับนี่ก็ยังคงเป็นมือหนึ่งไม่ยอมลงจากตำแหน่งสักที40ก่อนแล้วนะก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะถึงวันที่ยุคใหม่ของผู้รักษาประตูทีมชาติเยอรมันมันจะเกิดขึ้นได้เมื่อไหร่นะนี่ครับมือหนึ่งยังคงเป็นนอยเออร์สี่แผงหลังครับโจชัวคิมมิดวันนี้เป็นแบ็กขวาแล้วก็สวมปลอกแขนเป็นกัปตันทีมด้วยนะแบ็กซ้ายเนี่ยคนนี้เนี่ยน่าสนใจนาธานิเอลบราวน์นะครับแบ็กซ้ายจากแฟรงก์เฟิร์ตแล้วก็ตามข่าวนี่ก็คือบาเยิร์นมิวนิกกำลังจะปิดดีลได้แล้วดึงตัวไปอยู่บาเยิร์นนะครับนาธานิเอลบราวน์วัย22ปีฤดูกาลที่ผ่านมาลงเล่นให้กับแฟรงก์เฟิร์ตไป33นัดทำไป4ประตู4แอสซิสต์แล้วก็กำลังจะย้ายไปอยู่กับบาเยิร์นในฤดูกาลหน้าคู่เซ็นเตอร์แบ็คครับโจนาธานทากับชโลเทอร์เบกนะคือพอพูดชื่อเกมรับมาแล้วเนี่ยชิมมิดทานอยเออร์แล้วก็อนาคตคือบราวน์เนี่ย4ใน5คนคือบาเยิร์นหมดเลยนะเกมรับของเยอรมันมีฟิลตัวกลาง2ตัวครับเอริชากับทาร์ทับโลวิดนี่ก็บาเยิร์นมิวนิกทับโลวิดแนวรุกนะครับมีฟิลแนวรุก3ตัวทางขวาลีรอยซานเน่ก็อดีตบาเยิร์นจามาโมเซล่านะครับดาวรุ่งของบาเยิร์นแล้วก็ฟอเรนเวียด เป้าหมายที่บาเยิร์นอยากได้จะขาดแต่ก็สุดท้ายเสร็จลิเวอร์พูลหน้าเป้าครับไคฮาเวตนี่ก็อีกหนึ่งเป้าหมายที่บาเยิร์นเคยอยากจะได้แต่สุดท้ายก็เลือกย้ายไปอยู่กับเชลซีเนี่ยก็จนแล้วจนรอดก็ต้องใช้คำว่ารากฐานของทีมชาติเยอรมันก็มาจากทีมบาเยิร์นนะนอยเออร์ทาคิมมิชสามคนที่อยู่บาเยิร์นในเวลานี้บราอาโคจะมาอยู่กับบาเยิร์นก็นับเป็น4ทางการปั๊บโลวิชก็ดาวรุ่งของบาเยิร์นก็เป็น5ก็ไปแล้วจามามูเซล่าก็6ซานเน่ก็อดีตบาเยิร์นก็นับเป็น7 7จาก11คนโอ้โหบาเยิร์นส่งเข้าประกวดส่วนคูลาเซามาในระบบเดียวกันครับ4-2-3-1ลูกสานี่เป็นลูมนะครับ4แผงหลังครับฟอลานุสทางขวาทางซ้ายฟอนวิลแล้วก็คู่เซ็นเตอร์แบ็กครับเป็นบาซอกับทางโอบิสโปคู่มิดฟิลด์เป็นทางโคเมนเนนเซียจับคู่กับทางบาคุนน่า3มิดฟิลด์ตัวรุกครับฮัดเซนทางขวาทางซ้ายก็เป็นอีก1บาคุนน่านะครับในตำแหน่งมิดฟิลด์เนี่ยเป็นทางเรียนโดบาคุนน่าในตำแหน่งปีกซ้ายนี่เป็นจูนินโยบาคุนน่าไม่แน่ใจว่าเป็นพี่น้องหรืออะไรกันหรือว่าแค่นามสกุลเหมือนกันนะ
2: ไม่รู้จักเลยสักคนนะ
1: คนนี้รู้จักปะล่ะทาฮิตชองพูดสิว่าไม่รู้จักพูดสิว่าไม่รู้จัก
2: หัวฟูไอ้หัวฟูแต่ตอนนี้ปนหัวหมดแล้วมั้งอดีตนักเตะแมนยูอ๋อนึกว่าผมนึกว่าเป็นฮอลแลนด์มาโดยตลอดเลยนะเนี่ย
1: พวกนี้เคยเป็นเมืองขึ้นเนเธอร์แลนด
2: ์ผมเข้าใจว่าเป็นฮอลแลนด์มาโดยตลอดนะ
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยคือต้นตระกูลอาจจะมาจากกูลาเซาแล้วก็พอเนเธอร์แลนด์มายึดโซนกลุ่มแคริบเบียนได้หลายๆประเทศเนี่ยมันก็จะมีการย้ายจากประเทศแม่ไปอยู่เนเธอร์แลนด์เพื่อชีวิตที่ดีกว่าเพราะฉะนั้นนักเตะหลายๆคนก็จะมีเชื้อสายกูลาเซาแล้วก็อะไรอีกนะไอ้ที่เป็นต้นกำเนิดของนักเตะเก่งๆของเนเธอร์แลนด์หลายๆคนเดี๋ยวผมขอดูชื่อประเทศเขานิดหนึ่งสักครู่นะเดี๋ยวผมขอดูชื่อประเทศนิดหนึ่งนะครับเคยพูดอยู่หลายครั้งด้วยกับประเทศนี้แล้ว
2: ทวีปอะไร
1: แถวแคริบเบียนนี่แหละ
2: คุ้นๆเหมือนกันนะ
1: อ๋อไม
2: ่ไอรุดกุลลิตแฟงไรกาดอะไรเงี้ยป่ะ
1: ต้นตระกูลของพวกนั้นอ๋อไม่ผ่านรอบคัดเลือกเข้ามาเหรอทีมนั้นว้าน่าเสียดายนะครับไม่ได้ผ่านสุรินัมสุรินัม
2: สุรินัม
1: หรือว่าสุรินัมนี่เขาไอ้นี่วะเดี๋ยวก่อนนะแอฟริกาหรือว่าสุรินัม
2: น่าจะใต้แอฟริกา
1: โอเคอยู่ใกล้กับเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งที่น่าแปลกใจนะสุรินัมเนี่ยอยู่ทางตอนเหนือเป็นประเทศเล็กๆเลยนะครับอยู่ทางตอนเหนือของทวีปอเมริกาใต้นะแต่ทำไมสุรินัมถึงไม่ได้จัดอยู่ในกลุ่มคอมเมโบคือกลุ่มสมาพันธ์ฟุตบอลโซนอเมริกาใต้สุรินัมเนี่ยเขาได้ไปเล่นคัดเลือกไปอะไรต่างๆนานาเนี่ยเขาไปอยู่ในกลุ่มคอนคาเคฟจะต้องเตะกับพวกเนี่ยกัวเตมาลาเอลซัลวาดอร์ปานามาอะไรพวกนี้นะครับอยู่ในกลุ่ม North and Center America เนี่ยก็คือกลุ่มคอนคาเคฟก็ว่าได้นะครับน่าแปลกไหมล่ะทั้งที่ตัวประเทศเนี่ยตั้งอยู่ใกล้ๆกับเวเนซุเอลาอยู่ทางตอนเหนือของบราซิลแต่สมาพันธ์ฟุตบอลดันไปอยู่กับกลุ่มNorth and Central America ก็คือทางกลุ่มอเมริกากลางนะ
2: ครับ
1: เหมือนก็น่าแปลกเหมือนกับกรณีของอะไรนะอุซเบกิสถานนะหรือว่าประเทศอะไรสักอย่างที่อยู่ในทวีปเอเชียแต่ว่าพอไปเตะฟุตบอลดันไปอยู่ในกลุ่มยุโรป
2: ตุรกีไงเอ้ย
1: คาซักล่ะใช่ไหมคาซักสถานไหม
2: น่าจะใช่น่าจะใช่ครับ
1: ใช่ไหมคาซักสถาน
2: อุซเบนี่เอเชีย
1: อุซ
2: ถ้
1: เ
2: า
1: บ
2: คาซักสถานเนี่ย
1: ใช่ไหมคาซักสถานเนี่ยคือพื้นที่ตั้งประเทศเขาเนี่ยอยู่ในโซนใกล้ๆกับเอเชียเลย
2: ใช
1: นะ
2: ่
1: แต่ว่าก็อยู่ใกล้กับยุโรปแหละแต่ว่าพอมันต้องบอกก่อนว่ากลุ่มประเทศพวกเนี้ยแต่ก่อนเนี่ยเขาอยู่ในกลุ่มประเทศที่อยู่ในสมาพันธ์ของโซเวียตก่อนที่จะมาแตกแยกเป็นรัสเซีย
2: ครับ
1: แล้วก็จะเป็นเนี่ยอุซเบกิสถานคาซัคสถานอะไรพวกเนี้ยที่มันแยกๆกันออกมาเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยโอ้คาซัคสถานนี่ประเทศใหญ่เบ้อเท่อเลยเหมือนกันนะเนี่ยนะครับคาซัคสถานเนี่ยมีพรมแดนติดกับมองโกเลียติดกับอุซเบกิสถานเติร์กมินิสถานมีพรมแดนติดกับจีนแต่ไปอยู่ในกลุ่มฟุตบอลโซนยุโรป EU นะมันก็น่าแปลกอยู่เงี้ยนะว่าไม่รู้ว่าคือเขาตกลงแบ่งข้อตกลงการแบ่งอะไรเงี้ยอย่างที่บอกเนี่ยเฟนกีนีอย่างเงี้ยก็ไปอยู่กับโซนอเมริกากลางนะครับอ่ะย้อนกลับมาสมัยผู้เล่นตัวจริงอ่ะเมื่อกี้จบที่ทาฮิชองนะแล้วก็หน้าเป้านะครับเป็นทางโลคาเดียพวกนี้นี่ก็แน่นอนครับด้วยความที่เขาเคยเป็นเมืองขึ้นของเนเธอร์แลนด์นักเตะหลายๆคนก็จะค้าแข้งอยู่ในเนเธอร์แลนด์นั่นแหละนะ NAC เบด้า PSV ไฮโดรเฟนนะครับพวกเนี่ย PEC ซูโวนะครับอะไรพวกนี้จะอยู่โซนๆนั้นนะนะเนี่ย FC โฟเรนดัมนะครับแล้วก็มีบางคนก็จะไปค้าแข้งอยู่ในลีกต่างๆในระดับแชมเปี้ยนชิพอย่างทาฮิตชองก็อยู่กับเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดนะแล้วก็ไอ้เจ้าฮัสเซนที่เป็นปีกขวาอยู่กับมิดเดิลสโบร์นะครับก็ถือว่าก็อยู่ในลีกชั้นนำของยุโรปก็ว่าได้นะนักเตะหลายๆคนของคูลาเซานะครับถ้าพูดกันตามตรงนะแต่ว่าถ้าเทียบกับเยอรมันเนี่ยมันก็ต้องพูดจริงๆอะว่ามันเกรดมันคนละชั้นกันนะแต่ทีนี้เนี่ยมันคือนัดแรกเปิดหัวฟุตบอลโลก3แต้มสำคัญมากๆกับการเข้ารอบต่อไปคิดว่าไง
2: คิดว่าเยอรมันก็ไม่ได้แก่งอะไรเหมือนเดิมนะครับก็ยังมีพวกไม่ค่อยน่ากลัวนะเยอรมันเมื่อก่อนมันจะน่ากลัวกว่านี้เนี่ยใครจะไปกลัวแบบฟอรินเวียสบุเซลล่าไคฮาวแวตอย่างเงี้ยกองหน้าเป็นใครฮาวแวตอย่างเงี้ยมันไม่ใช่เยอรมันแล้วต้องเมื่อก่อนแล้วโอ้โหโปเซ่ใช่ไหมโปเซ่มีเบียโหกมีอะไรมันดูน่ากลัวเกี่ยวกนั้นเยอะครับถึงตอนนี้ใครคิดว่าจะถล่มก็คงไม่มีแล้วอ่ะแต่ DNA เยอรมันนะครับมันน่ากลัวเนี่ยครับเวลาเข้าสู่ทัวร์นาเมนต์เมเจอร์ใหญ่เมเจอร์หลักบอลยูโรบอลโลกบอลอะไรมันเหมือนมีเป็น DNA เป็นยี่ห้อเยอรมันอะไรบางอย่างที่มาการันตีอ่ะมันเหมือนซื้อสินค้าแล้วมีการันตีให้อุ่นใจมากๆนะฮะว่าสามสวยงามอะไรมันก็ประมาณตามเป้าหมายแล้วกันแต่กูร์เซาก็อย่างที่บอกนะประมาทไม่ได้เพราะว่านักเตะอยู่ในยุโรปอยู่แล้วนะฮะคุ้นเคยคุ้นอะไรอยู่แล้วพวกเอเดนซีดีเล่นในลีกฮอลแลนด์เล่นในอะไรก็น่าจะมีเกม
3: มีการเซตอัพเกมมีเกมลุกที่หลากหลายอะไรแบบเนี้ยก็คงจะสู้กับเยอรมันได้ดีแต่ว่าสุดท้ายแล้วเบียดไปเบียดมาความเก่าความอะไรก็น่าจะเสร็จเยอรมันอยู่นะว่าไงอ่ะ
1: ก็มองคล้ายๆกันมองคล้ายๆกันนะว่าสุดท้ายแล้วด้วยความที่เป็นเยอรมันด้วยความที่โอ้เขาก็มาด้วยพูดกันตามตรงนะศักดิ์ศรีอดีตแชมป์โลกอ่ะนะครับเยอรมันนี่เป็นแชมป์โลกเท่าไหร่สมัยละ3 หรือ 4 สมัยไหมเพราะว่าเขานับรวมตั้งแต่ตอนที่แบ่งแยกเป็นตะวันออกตะวันตกด้วยป่ะสี่สมัยสี่สมัยนะครับสำหรับเยอรมันนั้น1954-1974ปี 90แล้วก็ปี 2014นะครับคือ12 ปีที่แล้วที่เยอรมันเป็นแชมป์ห่างหายกันมา3รวมถ้าไม่นับรอบนี้ก็คือห่างหายจากการเป็นแชมป์มา2 สมัยนะสำหรับเยอรมันนะครับแต่ว่าถ้านับรวมรอบนี้ด้วยก็ถือว่าเป็นนัดเป็นสมัยที่3อ่ะที่ยังไม่สามารถบอกได้ว่าเยอรมันจะกลับมาเป็นแชมป์โลกได้หรือเปล่าแต่ที่แน่ๆก่อนหน้านี้เขาเป็นมา4 สมัยศักดิ์ศรีความเป็นอินซีเหล็กเยอรมันมันก็ทำให้นักเตะฮึกเหิมอ่ะในการลงเล่นในนามทีมชาติอ่ะนะในสโมสรอาจจะฟอร์มไม่เปรี้ยงหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับแต่พอมันมาอยู่ในนามทีมชาติแล้วผมว่ามันมีลูกคืดบางอย่างแล้วก็ด้วยความที่เยอรมันเป็นบอลวินัยอ่ะที่มันเราจะเห็นได้เลยว่าเยอรมันน่ะน้อยครั้งที่จะเละเทะส่วนใหญ่ก็จะเล่นตามแผนที่โค้ชวางไว้โค้ชบอกให้ทำอะไรก็ทำตามหลับหูหลับตาทำตามตะบี้ตะบันทำตามกฎตามระเบียบที่เขามีนะในขณะที่คูลาเซาก็ถือว่าน่าสนใจเพราะว่าไม่ได้ว่าเป็นนักเตะโนเนมขี้หมูขี้หมาอะไรโผล่เข้ามาหลายคนก็อยู่ในลีกใหญ่ๆในยุโรปแม้ว่าจะเป็นทีมเล็กๆก็ตามนะครับแล้วก็ด้วยความที่รากฐานเขาก็น่าจะพูดได้ว่ามาจากโทโต้ฟุตบอลของเนเธอร์แลนด์แหละเพราะว่านักเตะคูลาเซาหลายๆคนก็จุดเริ่มต้นก็คือเป็นพวกอะคาเดมี่ของทีมในเนเธอร์แลนด์นั่นแหละนะครับเพราะฉะนั้นพื้นฐานฟุตบอลก็น่าจะดีในระดับหนึ่งนะส่วนโค้ชของคูลาเซาดิกแอดโวคาร์ดชื่อนี้แฟนบอลน่าจะไอ้นี่กันอยู่แล้วนะ
2: จ้า
1: ใช่ไหมดิกแอดโวคาร์ดแอดโวคาร์ดนี่ออสเตรเลียไหมตอนนั้นอาจารย์จังช่วยทีมชาติ
2: จำไม่ได้ไม่แน่ใจไม่ชัวร
1: ์มีรัสเซียเคยคุมทีมชาติเนเธอร์แลนด์เคยคุมทีมชาติเกาหลีใต้นะครับเบลเยียมเคยคุมรัสเซียเคยคุมเซอร์เบียแล้วก็มาเนเธอร์แลนด์อีกครั้งหนึ่งแล้วก็ล่าสุดคืออิรักก่อนที่ปัจจุบันจะมาอยู่กับคูลาเซาดีแอดโวคาร์ดเนี่ยเพราะฉะนั้นก็ถือว่าเป็น
2: ครับ
1: โอ้78 ปีแล้วนะดีแอดโวคาร์ดนะครับ
2: สุดยอดจริง
1: ๆนี่รุ่น
2: เดียวเลยนะโ
1: อ้โหรุ่นเดียวกับพวกซาปาตอนนี่พวกอะไรพวกนั้นเลยนะ
2: โอ้โหปู่แกแข็งแรงจัด
1: เนี่ยรุ่นเดียวกันเลยนะซาปาตอนนี่พวกตำนานยุค70-80พวกนั้นน่ะโอ้ก็ถือว่าประสบการณ์นี่ล้นปรีล้นถังเลยนะครับดิการ์โวคาร์เนี่ยกับการคุมทีมนะ
2: ครับ
1: โดยเฉพาะในการคุมทีมชาติก็ถือว่าแกก็คุมหลายๆทีมชาติผ่านเข้ามาเล่นในฟุตบอลโลกอะไรเงี้ยก็มีให้เห็นอยู่นะครับสำหรับดิการ์โวคาร์เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ถือว่าน่าสนใจนะสำหรับทัวร์นาเมนต์นี้กับคูลาเซานะครับคือคูลาเซาเนี่ยก็ผ่านเข้ารอบมาโดยที่ไม่ต้องไปเล่นเพลย์ออฟด้วยถ้าผมจำไม่ผิดนะคือผ่านเข้ารอบมาตั้งแต่รอบแบ่งกลุ่มนั่นแหละนะครับ สำหรับทางใช่นะผ่านมาในกลุ่มกรุ๊ปสเตทนะครับคูราซาวผ่านเข้ารอบมาเลยไม่ต้องไปเพลย์ออฟอะไรทั้งสิ้นนะแต่คืนนี้ก็อย่างที่พูดไปก่อนหน้านี้ว่าด้วยความที่มันเป็นเยอรมันน่ะศักดิ์ศรีแชมป์โลก4สมัยแล้วมาเจอน้องใหม่ที่เพิ่งเข้ามาเล่นฟุตบอลโลกครั้งแรกอ่ะถ้าจะโอ้ให้พลาดพลั้งแบบว่าชนะไม่ได้สามแต้มไม่มีก็โหเสียหน้ามากๆนะเพราะอย่างเมื่อคืนที่ผ่านมาบราซิลกับโมร็อกโกเนี่ยเสมอไป1-1เราก็ยังพอพูดได้ว่าเฮ้ยโมร็อกโกมันก็เป็นเบอร์หนึ่งของโซนแอฟริกานะส่วนบราซิลนี่ก็เป็นบราซิลยุคใหม่ที่ยังต้องพิสูจน์ตัวเองอีกเยอะก็น่าจะพูดประมาณนั้นได้เพราะฉะนั้นผลเสมอ1-1มันก็อาจจะเป็นในทางฟุตบอลอ่ะคือน่าจะเป็นที่ยอมรับได้แต่ในทางกลุ่มแฟนบอลเนี่ยผมเชื่อว่าแฟนบอลบราซิลรับไม่ได้หรอกกับการที่ทำได้เพียงแค่เสมอกับโมร็อกโกที่เขาก็ต้องมองว่าโมร็อกโกดูอ่อนกว่าบราซิลเยอะนะส่วนในวันนี้ก็เยอรมันเนี่ยฟีฟ่าแรงกิ้งอันดับ4
3: แต่น่าจะรับได้นะเพราะว่ากลายเป็นเหมือนเราไปดูแมนยูทีมันดรอปลงไปไม่ใช่แบราซิลที่เรารู้จักแล้วนะฮะแล้วก็ดูโมร็อกโกเล่นโอ้โหแค่ดูไฮไลท์นะเฮ้ยทีมนี้มามืดว่ะมันเป็นมามืดมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วนะโมร็อกโกเนี่ยเป็นทีมที่ดีแล้วก็โด่งดังไปทั่วโซเชียลเลยไอเด็กอายุ18อะไรอ่ะโบนเดียอะไรสักอย่างใช่ไหมมิดฟิลด์โมร็อกโกอ่ะครับแบบขึ้นมาเต็ม
1: ชิ้นแปดเหรอ
3: โลกโซเชียลว่าเก็บไอเป็นกลางรับที่แบบโอ้โหแล้วผมไปดูไฮไลท์มันอยู่ในฝรั่งเศสอยู่กับลิวหรือลองหรืออะไรสักอย่างเนี่ยแหละเฮ้ยโอ้โหเล่นเนียนจีบเลยเป็นมิดฟิลด์ตัวรับแบบปัดกว
1: อ
3: าด
1: ๋อ
3: เช็ดถูเก็บ
1: บ
3: ได้
1: ู
3: หมดเลยไอ้มันห
1: บ
3: ัว
1: ู
3: ฟู
1: อั
3: ฟ
1: ด
3: ู
1: ด
3: อ่ะ
1: ี
3: สไตล์แบบ
1: ไอยุบบูอัดดี
3: เออ
1: ยู่ก
3: อ
1: ับลิวในฝรั่งโอ้18เองเหรอวะ
3: เฮ้ยมันเนียนตามันเก็บมันเป็นแบบมันเหมือนวิฟิลตัวรับที่ประสบการณ์เยอะเหมือนเล่นมานานแล้วอ่ะโอ้โหมันก็ไม่ได้หวือหวาเลยหรอกมันเป็นมาตรฐานของวิฟิลตัวรับครับปัดกวาดเย็บถูแล้วก็ออกบอลจ่ายบอลง่ายๆแต่มันเล่นกับคาเซมิโร่แบบเนียนน่ะสู้กันได้แล้วแบบได้รับคำชมมากมายมหาศาลเลยครับว่าเก็บคาเซมิโร่ลงกระเป๋าเก็บปาเกต้าใส่กระเป๋าหายไปเลยมันแบบมันเนียนมันเออมันแบบ
1: อายุบูอัดดีนะครับชื่อเต็มเขานะอายุบ
3: เอ
1: ูอัด
3: อ
1: ดีมิดฟิลด์เกมรับชาวโมร็อกโกวัย18ปีนะปัจจุบันอยู่กับลิวนะครับสัญญาเหลือที่เพียงแค่ปีเดียวด้วยนะสัญญาเขาจะหมดในปีหน้านะครับปี2027ถ้าทัวร์นาเมนต์นี้โชว์ฟอร์มได้ดีคิดว่าซัมเมอร์นี้ไม่น่ารอดเหมือนกันนะ
3: ไม่น่ารอดนะฮะซื้อ
1: ม
3: ไ
1: ู
3: ด้
1: ล
3: เล
1: ค่าย
3: แบบโอ้โห
1: มูล
3: ม
1: ค
3: ัน
1: ่า
3: อะไร
1: เนี่ยณเวลานี้นะครับอยู่ที่ประมาณ48ล้านยูโรประมาณนั้นนะแต่ถ้าดูใน Transfer Market เนี่ยเขาให้อยู่ที่50ล้านยูโรนะครับราคาประเมิน
3: เล่นนัดเดียวต่อสายตาชาวโลกแล้วชีวิตเปลี่ยนเลยมันสุดยอดมากเลยนะครับจาก
1: พอ
3: ที่
1: เข
3: ใค
1: ้
3: รา ไม่รู้จัก45 นาที90 นาที1 ชั่วโมงครึ่งเปลี่ยนชีวิตมันเหลือเชื่อมากตรงนี้แหละฟุตบอลโลกนะ
1: พ
3: คุ
1: อ
3: ณ
1: เข
3: ได
1: ้
3: ้
1: าม
3: โ
1: า
3: อ
1: ด
3: ก
1: ู
3: าสเฉิดฉายอ่ะ
1: พอเข้ามาดูข้อมูลแล้วเนี่ยอาร์เซนอลมีข่าวบาเยิร์นมิวนิกมีข่าว
3: รีวเล็
1: ว
3: ดไปอ่ะสำหรับน้องคนนี้แล้วอ่ะโอ้โหเปลี่ยนชีวิตเลย
1: ส่วนบิ๊กเบิ้มของดีกเอิงอย่างปารีสแซงต์แชร์แมงเนี่ยก็น่าจะมีข่าวแหละแต่ว่าที่เดินเกมแล้วอ่ะที่ว่าเป็นข่าวหนักๆจะเป็นบาเยิร์นกับอาร์เซนอลนะสัญญาเหลือปีเดียวกับลิวนะครับสัญญาหรืออยู่ถึงแค่โอ้ไม่ใช่ฮะในนี้ ปรากฏว่าสัญญาถึงปี2029โอ้ยงั้นปัจจุบันราคาประเมินอยู่ที่50ทัวร์นาเมนต์นี้ระเบิดฟอร์มได้ต่อให้จะตกรอบแบ่งกลุ่มก็แล้วแต่นะแต่ถ้า3นัดเนี้ยทำผลงานได้ดีริวเตรียมฟันหน่อเนาะอย่างน้อย70-80 ล้านต้องมีอ่ะ
2: ครับ
1: เพราะว่าราคานักเตะทุกวันนี้มันบ้าบอมากนะครับแล้วยิ่งเป็นนักเตะอายุวัยทีนเอจอย่างเงี้ยวัยเพียงแค่18 ปีสัญญาเหลืออีก3 ปีโอ้โหริวไม่ได้ไม่ดี70 ล้านต้องมี80 ล้านต้องถึงนะแต่คงจะไม่ถึงขั้นบ้าบอแบบ100 ล้านนะอันนั้นก็เกินไปนะครับแต่ว่า70-80เนี่ยผมว่าต้องมีให้เห็นนะ
2: ก็
1: ต
2: ซ
1: ำแ
2: ื
1: ห
2: ้
1: น
2: อ
1: ่ง
2: ได้เลย
1: มิน ด
2: ะ
1: ฟ
2: ฮ
1: ิ
2: ะ
1: ลด์ตัว
2: ซื
1: ร
2: ้
1: ั
2: อ
1: บ
2: แบบไม่ต้องคิดเลยผมดูอะไร5 นาทีผมก็ซื้ออ่ะเป็นใครก็ซื้ออ่ะแบบเฮ้ยโอ้
1: แล้วเป็นดาวรุ่ง
2: มัน
1: เป็นดาวรุ่งโดยตรงของลิวด้วยยิ่งเป็นเพชรเม็ดงามที่ลิวไม่น่าจะปล่อยในราคาถูกๆแน่นอนนะ
2: กล้าเล่นกล้าออกบอลกล้าวนวนในแดนตัวเองวนในกรอบเขตโทษขี้คลายจากรับเป็นลุกกลับมาได้อะไรแบบเนี้ยมันจะว่าไปก็ธรรมดานะไม่ได้มีสกิลอะไร
1: เล่นง่ายไงเล่นง่าย
2: ไม่ได้มีวางยาแบบปิโลไม่ได้
1: เล่น
2: แบบ
1: ง่า
2: ไม
1: ย
2: ่ได้เหนือแบบบุสเก
1: อ
2: ตที่มีลูกครึ่งมีลูกเทิร์น
1: ก็เล่น
2: มัน
1: ง่
2: เป็น
1: า
2: อ
1: ย
2: ะไร
1: ๆไง
2: ที่เราเห็นมาแล้วอ่ะมันก็เป็นแบบแต่มันก็
1: ง่ายแต่ชัวร์ไม่หวืออ
2: ะ
1: ห
2: ไ
1: ว
2: รา แบบ
1: จ
2: เน
1: ะ
2: ี้ย
1: ไม่
2: ไ
1: ห
2: ม
1: ว
2: ่
1: ื
2: ไ
1: อ
2: ด้
1: หว
2: มี
1: า
2: อะไรอ่ะจริ
1: ง่
2: ง
1: าย
2: ๆไ
1: แ
2: ม
1: ต
2: ่
1: ่
2: มี
1: ช
2: อะไ
1: ั
2: ร
1: วร
2: แต
1: ์
2: ่แต่ดูแล้วก็ซื้อไหมเอาไหมเอาอะไรอย่างเงี้ย
1: ตัดบอลได้ส่งบอลจบตัดบอลได้ส่งบอลจบไม่ต้องไปวางชิปจากแดนหลังไม่ต้องไปหมุนติ้วแล้วค่อยส่งบอลไม่ต้องมาดึงจังหวะยึกยักยึกยักแล้วส่งบอลไม่ต้องพยายามฝืนเลี้ยงไปเองหน้าที่
2: อ๋อ
1: สำคัญข
2: ท
1: องคุณ
2: ที่พิเศษก็คือ18เนี่ยแหละถ้าเราไปดูไม่เล่นผ่ออายุไปหัวฟูเอ้ยหัวฟูนี่มันเล่นดีเว้ยก็จบไปเอ้ยมันดีเว้ยแต่มันมาอึ้งที่โอ้เด็ก18อะไรแบบเนี้ยโอ้เล่นเก๋าจังวะโอ้ยโอ้ก็มันเพิ่มความน่าสนใจมา70%เลยอ่ะเอ้ยมันเก๋าอ่ะมันกล้าเล่นว่ะมันอะไรแบบเนี้ยมันก็เลยมีเรื่องราวขึ้นมาถ้าอายุ28แล้วเล่นแบบเนี้ยก็คงเฉยเฉยอ่ะคงเอ้ยก็ดีนะมาเมนยูก็เอาเลยเอาไหมอะไรเงี้ย
1: โอ้โห
2: มันก็ไม่ค่อยอะไรเท่าไหร่เอ้ยโอ้โหยาวยาวยาวยาวตัวนี้อนาคตยาวยาวก็ออกมาเนี่ยฮะบวชดีใช่ไหม
1: สาเอ๊ะเดี๋ยวกันนะอัพยุนบวชดีนะครับในข้อมูลนี้เนี่ยเขาบอกว่าเด็กอายุน้อยสุดในฟุตบอลโลกครั้งนี้นะครับอายุ18 ปีบีเอ็นไม่ใช่ดีเอ็นบริกอุ้ยอายุน้อยสุดนี่เป็นเม็กซิโกนะคิวเบโตโมล่านะครับอายุ17 ปี 240 วันคือนักเตะที่อายุน้อยสุดที่ได้ลงเล่นในฟุตบอลโลกครั้งนี้นะแล้วก็สำหรับอัพยุนบัวดี้นี่คืออายุ18 252 วันนะครับนักเตะโมร็อกโกนะส่วนที่อยู่ในกลุ่มนี่ก็มีฮูโก้ซูเชกนะครับขออภัยฮูโก้ซูเล็กนะครับ18 ปี 4 วันของเช็กอิบราฮิมมาเอ็มบายนะครับของเซเนกัล18 ปี 138 วันแล้วก็มีฮัมซาอับเดลคาริมนะครับของอียิปต์18 ปี 161 วันนะแล้วก็มีบาร่า ซาโปโก NDI ของเซเนกัล18ปี162วัน
2: ครับ
1: ของบอสเนียนะครับเป็นทางมาลาเดนเจอคาส18ปี247วันแล้วก็มีบอสเนียอีก1คนครับคาลิมไม่ใช่คาลิมเคลิมนะครับอาลัสเบโกวิก18ปี263วันโอ้18ปีเยอะเหมือนกันฮะมีรายานเอลูมี่นะครับของตูนิเซีย18ปี267วันลูคัสเฮลิงตันของออสเตรเลีย18ปี279วันแล้วก็มีเบอร์ฮูชันคาริมอฟนะครับของอุซเบกิสถาน18ปี308วันแล้วก็ลามินยามานครับคนสุดท้ายที่อยู่ในกลุ่ม18ปีนะ18ปี333วันนี่คือกลุ่ม17กับ18ปีที่ลงทะเบียนมาแข่งขันฟุตบอลโลกในครั้งนี้โดยเม็กซิโกเจ้าหนุ่มกิลเบโตโมล่านะครับที่ถือครองสถิติอายุน้อยสุดในทัวร์นาเมนต์นี้นะ17ปี240วันและถ้าผมจำไม่ผิดรู้สึกว่าไอ้เด็กคนนี้เนี่ยหลายทีมจับตามองด้วยกิลเบโตโมล่าปัจจุบันนะครับเขาอยู่กับสโมสรคลับติโคน่าในเม็กซิโกนั่นแหละเล่นในตำแหน่งมิดฟิลด์นะครับกิลเบโตโมล่านะแต่เหมือนจะตัวค่อนข้างเล็กพอสมควรขึ้นชื่อว่านักเตะเม็กซิโกก็ไม่ค่อยสูงใหญ่เท่าไหร่นะครับ175เซนติเมตรนะกิลเบโตโมล่านะครับคนนี้น่าสนใจมากๆว่าอนาคตจะย้ายไปยุโรปหรือเปล่านะกลับมาเยอรมันคูลาซาวกันก่อนก็คิดว่าเยอรมันบังคับให้ต้องชนะเท่านั้นในนัดเปิดหัวนะครับฟีฟ่าก็อันดับ10นะเยอรมันส่วนคูลาซาวเนี่ย82คูลาซาวนี่82ถามว่าทำไมคูลาซาวถึง82สิ่งหนึ่งที่ต้องยอมรับนะครับมันต้องบอกว่าด้วยความที่ประเทศเขาอยู่ในโซนที่มันได้เจอกับทีมใหญ่ๆมีโอกาสได้เจอกับทีมใหญ่ๆนึกออกปะ
2: ครับ
1: จาเมกาก็เป็นหนึ่งในทีมที่ไปฟุตบอลโลกหลายครั้งทีมในแดดเอ็นโตบาโกนะโดมินิกันอะไรพวกเนี้ยนะครับแล้วก็อยู่ในโซนที่มันมีโอกาสที่จะได้เตะกับเวเนซุเอลาเปรูมีโอกาสที่จะได้เตะกับทางเม็กซิโกอะไรเงี้ยมันเลยทำให้คะแนนแรงกิ้งเนี่ยมันมีโอกาสที่จะได้เจอทีมใหญ่ๆนะแล้วก็มันก็เลยได้มีโอกาสมากกว่าเราอะที่เราจะเจอพม่าเจอลาวเจอมาเลเจอสิงคโปร์เจอฟิลิปปินส์เนี่ยซึ่งมันแรงกิ้งมันอยู่ในระดับเกินหลักร้อยกันไปหมดอะเพราะฉะนั้นเวลาต่อให้ชนะต่ออะไรผลคูณผลอะไรตามหลักเกณฑ์ของเขาอ่ะมันก็จะได้น้อยนะคูลาซาวถึงได้อยู่ในท็อปร้อยได้นะครับแล้วก็อีกสิ่งหนึ่งที่ต้องให้เครดิตก็คือผลงานของเขาเลยทำให้เขาอยู่อันดับ82ได้นะครับส่วนกลับมาหน่อยบราซิลกับโมร็อกโกเนี่ยน่าคิดว่าโมร็อกโกอยู่แรงกิ้งประมาณเท่าไหร
2: ่ก็20มั้ง
1: อยู่อันดับ7
2: โอ
1: ้ FIFA ranking โมร็อกโกอยู่อันดับ7นะครับบราซิลอยู่อันดับเท่าไหร
2: ่6
1: ใช่บราซิลอยู่6มองแค่ชื่อเราอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยโมร็อกโกมันก็อย่างที่น้าคิดแวบแรกอ่ะ20กว่าเปล่าเลยโมร็อกโกช่วงหลังทำผลงานดีมากๆนะครับทั้งในทัวร์นาเมนต์ฟุตบอลโลกทั้งในทัวร์นาเมนต์การคัพออฟเนชั่นต่างๆนานาจนเขาโกยแต้มอยู่อันดับ7นะแล้วก็คิดว่าในฟุตบอลโลกครั้งนี้เนี่ยไม่ได้ไม่ดีทำผลงานดีแค่ในรอบแบ่งกลุ่มเนี่ยก็น่าจะโกยแต้มไปได้เยอะอยู่เหมือนกันนะแล้วยิ่งถ้าได้ทะลุไปรอบน็อกเอาท์ไม่ว่าจะรอบ32รอบ16รอบ8อะไรก็แล้วแต่ถ้าเขาทำได้ขึ้นมาก็ยิ่งโกยแต้มฟีฟ่าไปได้เยอะกว่านั้นอีกนะนะครับมันมีผลอยู่เหมือนกันนะเพราะว่าอย่าลืมว่านี่คือทัวร์นาเมนต์ที่ฟีฟ่าเป็นคนจัดเพราะฉะนั้นมันจะต้องมีการคิดคะแนนอยู่แล้ว
2: แรงกิ้งมีขย
1: ับแน่ผมก็ ผมก็มองว่าเยอรมันน่าจะต้องชนะบังคับชนะใช้คำนี้ดีกว่าบังคับชนะ
2: ไฟบังคับนัดเปิดหัว
1: นี่ใครจะไปคิดว่าบราซิลอยู่อันดับ6หล่นลงมาจากกลุ่มท็อป5ทั้งที่สมัยก่อนถ้าดูอ่ะบราซิลอยู่เต็มที่ไม่เกินท็อป3อ่ะแต่ตอนนี้หล่นไปอยู่อันดับ6อ่ะแล้วกลับกันโมร็อกโกกระโดดเป็นเบอร์1ของแอฟริกาขึ้นไปอยู่อันดับ7ได้หรือเชื่อนะเซเนกัลคืออันดับ2นะครับของกลุ่มโซนแอฟริกานะเซเนกัลอยู่อันดับ15ส่วนโซนเอเชียเราครับเบอร์1

0: อ๋
1: อย
0: อ
1: ู่อันดับ50นะครับอุซเบกิสถานเอ๊ะผมมองข้ามไอ้นี่ไปหรือเปล่าวะกาตาร์กาตาร์นี่กาตาร์อยู่อันดับเท่าไหร่เอ๊ะทำไมหากาตาร์ไม่เจอล่ะครับผมจำได้ว่ากาตาร์มันอยู่อันดับสูงมากเลยนะ
0: เยอะเลยใช่ไหมหรือว่า
1: ใช่กาตาร์อยู่อันดับสูงเลยเอ๊ะกาตาร์
0: สูงหมายถึง80อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหม
1: อ๋อ
0: สูง
1: ก
0: หม
1: า
0: าย
1: ต
0: ถ
1: า
0: ึ
1: ร
0: ง
1: ์กาตาร์อยู่อันดับ56นะครับอยู่อันดับ
0: ครับ
1: 56นะกาตาร์ก็ถ้างั้นก็คือกาตาร์นี่คืออันดับ6ของโซนเอเชียบ้านเรานะกาตาร์นะครับแล้วก็อันดับ7คืออิรักเนี่ยนี่คืออันดับต้นๆของโซนเอเชียเรา7อันดับแรกนะครับซาอุดีอาระเบียในที่ได้ไปบอลโลกอยู่อันดับ8ก็คืนนี้นะครับเดี๋ยวอีกประมาณไม่ถึง10 นาทีและคู่ระหว่างเยอรมันกับคูลาเซาก็จะลงทำการแข่งขันแล้วนะก
0: ค
1: ็
0: รับ
1: ลองใช้ความสามารถดูครับในการหาช่องทางในการรับชมที่
0: อื
1: แน่
0: ม
1: ๆฟรีทีวีคือช่องหมายเลข29โมโน29ที่เขาถ่ายฟรีนะใครที่สามารถดูได้นะครับก็อ่ะลองเข้าไปดูเข้าไปชมแล้วกันนะคู่ระหว่างเยอรมันกับคูลาเซานะครับส่วนใครที่ต้องใช้ช่องทางธรรมชาติก็พยายามครับพูดได้แค่นี้จริงๆนะเพราะว่าอย่างที่บอกแล้วว่าปีนี้เนี่ยเจ้าภาพใหญ่มันไม่ใช่ทางภาครัฐมันเป็นภาคเอกชนที่เขาได้สิทธิ์ไปนะแล้วเราถ้าอยากจะรับชมก็ต้องทําตามกฎเกณฑ์ของเขาที่เขาออกมานะครับซื้อแพ็กเกจซื้ออะไรเราก็ต้องทำอ่ะต้องทำเท่านั้นถ้าคุณอยากจะชมนะ
0: ครับ
1: ถ้าไม่อย่างนั้นคุณก็ต้องรอเนี่ยแหละรอว่าเขาจะแบ่งปันคู่ไหนมาให้ชมกันได้บ้างในช่องทางฟรีทีวีนะครับก็
0: อ
1: ต
0: ื
1: ้อง
0: ม
1: ใช้คำนี้นะ
0: ก็โลกมันเปลี่ยนนะ
1: ใช่
0: ประมาณเนี้ยโลกมันเปลี่ยนยุคสมัยมันเปลี่ยนก็ไม่ได้หาดูง่ายละนะครับก็ต้องมีการซื้อเสียเงินดูอะไรอย่างเงี้ย
1: เพราะทุกอย่างมันคือภาคธุรกิจทุกอย่างมีเม็ดเงินที่ต้องใช้ในการลงทุนนะไม่มีใครหรอกที่เขาจะเสียตังค์แล้วมาแจกฟรีอ่ะมันไม่มีหรอกนะครับอ่ะประมาณนี้แล้วกันสำหรับคืนนี้เราขออนุญาตปิดรายการกันไวหน่อยเพื่
0: เ
1: อ
0: พื่
1: ไป
0: อไป
1: เตร
0: ห
1: ี
0: าย
1: ม
0: ช่
1: ค
0: อ
1: ว
0: ง
1: าม
0: ท
1: พ
0: าร ง
1: ้อ
0: เ
1: ม
0: นี่ยขอจะลองดูซิว่ามันจะได้ไหม
1: ครับนะ
0: น
1: ก็
0: ะ
1: สำหรับค่ำคืนนี้นะครับ Follow the Game ต้องขอลาทุกท่านไปก่อนนะครับพบกันใหม่ทุกๆค่ำคืนวันเสาร์และอาทิตย์3 ทุ่มครึ่งถึงเที่ยงคืนนะครับ Follow the Game ทาง FM 97 Super Station ค่ำคืนนี้เราสองคนขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: Follow the Game สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM ปลูกบ้านเติมสุขกันร้อนกันเสียงกันชื้นด้วย EPD มวลเบาฟังข้างรู้คู่บ้าน FM 97 QFM สถานีข่าวคุณภาพทุกวันเสาร์เวลา10ถึง11นาฬิกาวันอาทิตย์เวลา13ถึง14นาฬิกาปัญหาบ้านสุดร้าวรั่วร้อนเล็กเป็นสนิมปูนระเบิดวัสดุอะไรแก้ไขได้ช่างรู้คู่บ้านสันชัยขนานมีคำตอบโทร091 789 3563
3: ครบเครื่องเรื่องศิลปะกับรายการ Variety Art 3วันแบบเข้มข้นทั้งศิลปะประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและบันเทิงในรูปแบบของสาระบันเทิงพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันพุธเวลา 19:30 นถึง 20:00 นทาง FM 97.0 MHz Quality News Station
2: คุยเฟื่องเรื่องพระกลับมาแล้วครับพบกับวันชัยสุพรรณจะนำเรื่องราวความรู้ที่ถูกต้องไม่ว่าจะเป็นพระเครื่องพระบูชาเครื่องรางของขลังและวัตถุมงคลข่าวคราวความ

0: คลื่อนไหวความเป็นไปของทุกวัดทั่วไทยทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์4โมงถึง5โมงเย็นเปิดสายตอบคำถามทุกท่านทาง FM 97 MHz สถานีข่าวคุณภาพ
1: รายการที่เล่นที่จริงคิดแบบเด็กวัดคุยสมบัติสำนวนแบบบ้านๆฟังแล้วอารมณ์จะสำราญทำงานจะสำเร็จคลื่นข่าว97 FMขอเสิร์ฟนักพูดสองสุพันโทสุธีสุขสากลกับด็อกเตอร์สุรวงศ์วัฒนกุลโบราณว่ากันมานานแล้วว่าโง่มาก่อนฉลาด
2: นั่นสิผู้พันกับอาจารย์บอกใครมาก่อนใครอ่ะ
1: โอ้โหแง่มุกลูกเล่นของนักพูดสองสุเขาเป๊ะปังโป๊ะ
2: ไหนๆๆไหนสเปิ้ลหน่อยเซ
1: ่การละเมอชื่อเมียช่วยต่อชะตาชีวิตผัวฉันใดการท่องพุทโธจะคุ้มกันให้พ้นทุกข์ได้ฉันนั้
2: นนั่นไงชะตาจะไม่งี้ถ้ารู้จักพลิกความคิด
1: พบกันทุกวันอาทิตย์กับรายการผีเล่นผีจริงเจอกันทักเช้าเวลา 9:00 นคลื่นข่าว 97 FM
3: รายการมองรอบทิศคิดทันข่าวโดยดีเจฟ้าสิริพรวิไลรักและทีมข่าวนำเสนอวาไรตี้ข่าวสารเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมติดตามมองรอบทิศคิดทันข่าวทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ที่นี่ FM 97เวลา 13:00 นถึง 14:00 น
4: สองชั่วโมงเต็มกับเก็บข่าวมาเล่าโดยสิรินรัตน์จันทมาศและวรรณกิจตันติฉันทวงศ์พร้อมกับทีมข่าวภาคสนามตั้งแต่เวลา 9:00 นถึง 11:00 นรอบรู้ข่าวลึกทันทุกสถานการณ์กับประเด็นข่าวธุรกิจไทยและเศรษฐกิจโลกที่เราย่อมาไว้ที่นี่ FM 97 Quality News Station
5: นราพงศ์วัยวัฒน
6: ์พบกันวันจันทร์ถึงวันศุกร์6โมงเช้าถึง7โมงที่นี่ FM 97สถานีข่าวคุณภาพครับ
5: ชัดทุกประเด็น
6: ผมจะขันข่าวเข็นประเด็นให้ท่านฟังแบบกระชับแต่รอบด้านและเห็นทิศทาง
5: นราพงศ์วัยวัฒน์ชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหา
7: ทราบแล้วเปลี่ยน
8: เสี่ยงเศรษฐกิจวิเคราะห์สุดๆฟังสดๆประเด็นฮอตหุ้นเศรษฐกิจการเงินการลงทุนบ่าย 2-4 โมงเย็นทุกเสาร์อาทิตย์ที่นี่ FM 97นำทีมโดยเซียนข่าวรุ่นเก่ารัฐกรอัศดรธีรยุทธพิชภาศักดิ์มังกรพร้อมทีมกูรูดร.ธีรณะพงศ์มคภัทรหมูบินนาสิทธิ์ประเสริฐสกุลกระทิงอ้วนสมพงษ์เบญจเทพานันท์ชลชาติวรวุฒิจงสถิตเสี่ยงเศรษฐกิจเราให้ข้อมูลคุณตัดสินใจ
9: คุยครบรถถกทุกปัญหาข้อกฎหมายในรายการเคลียร์ชัดกฎหมายโดยสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายแห่งประเทศไทยทางคลื่น FM 97.0 MHz ทุกวันอาทิตย์ในเวลา 10:00 นจนถึง 11:00 นสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายให้ความรู้ช่วยเหลือสังคม

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: Boomer and Baby รายการที่จะมาเล่าเรื่องราวหลังเพลงในยุค 60 ถึง 90 เพื่อเชื่อมโยงความทรงจำให้กลับมามีชีวิตอีกครั้งดำเนินรายการโดยลุงดี้นิติพงษ์หอนาคและอังเคิลฟิลฟิลิปชัยลักษณ์ทุกวันจันทร์เวลา 2:30 น.ถึง 3:30 น.มาร่วมฟังเรื่องราวของเสียงเพลงแล้วย้อนเวลาไปกับเราเพราะเสียงของคนยุคหนึ่งที่ยังไม่เคยหายไปกับรายการ Boomer and Baby
2: รายการถนนนักสู้รายการที่จะทำให้คุณได้รับรู้เกี่ยวกับวงการกีฬามวยทุกคืนวันศุกร์เวลา 2:30 น.ถึง 3:30 น.ทางคลื่น FM 97ดำเนินรายการโดยครูนุมวยไทยพรวิษณุสุวรสและทีมงานถ้าคุณคือแฟนวงการหมัดมวยต้องมาติดตามรายการถนนนักสู
3: ้กีฬาพารวยรายการสปอร์ตทอล์ควาไรตี้ของคนรุ่นใหม่มีทั้งสาระความรู้และความบันเทิงพบกันทุกวันอังคารและวันพุธเวลา 2:30 น.ถึง 3:30 น.ทางคลื่น FM 97แล้วพบกันนะครับและนี่คือรายการ
4: กีฬาพารวย
5: ธรรมรับอรุณ
6: อรุณสวัสดิ์สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับต้อนรับท่านเข้าสู่รายการธรรมรับอรุณทางสถานีข่าวคุณภาพวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 97 MHz รายการธรรมรับอรุณจะนำเสนอธรรมะของเกจิอาจารย์ทั้งหลายเพื่อเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติการดำรงชีวิตอยู่ของคนในสังคมดังนั้นทางสถานีข่าวคุณภาพยินดีนำเสนอต่อท่านผู้ฟังทุกท่านครับเชิญรับฟังครับ

0: ท่านผู้เจริญทั้งหลายบัดนี้เป็นเวลาที่จะได้ฟังธรรมขอให้ทุกท่านจงทำความนอบน้อมต่อสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระธรรมคำสอนและพระสงฆ์สาวกของพระองค์ท่านอันเป็นสรณะที่พึงที่ระลึกที่เราได้ตั้งใจปฏิญญาณตนถึงแล้วนั้นเพื่อยึดเป็นหลักจิตที่เราจะยึดเป็นสรณะที่พึงอย่างแท้จริงพระพุทธเจ้าก็ดีพระธรรมก็ดีที่เราตั้งใจปฏิญญาณตนถึงท่านนั้นบางทีเราอาจจะเข้าใจว่าพระพุทธเจ้าอยู่ที่ไหนที่ไหนแล้วเราก็น้อมจิตน้อมใจของเราเพื่อให้พระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์มาสถิตมั่นอยู่ในจิตแต่ความจริงนั้นพระพุทธเจ้าก็ดีพระธรรมก็ดีพระสงฆ์ก็ดีอยู่ในจิตของเราเพราะธรรมชาติของจิตนั้นเป็นธรรมชาติรู้คือรู้สึกรู้นึกรู้คิดแต่โดยปกติจิตนี้เพียงแค่รู้สึกรู้นึกรู้คิดแต่ก็เป็นธาตุรู้มาตั้งแต่ดั้งเดิมในขณะที่จิตดวงนี้ยังไม่มีพลังงานคือตัวสติหรือยังไม่ได้ศึกษาถึงกฎระเบียบที่จะพึงประพฤติปฏิบัติให้ถูกต้องก็ย่อมได้แต่รู้สึกรู้นึกรู้คิดแต่ไม่รู้จักดีไม่รู้จักชั่วไม่รู้จักว่าสิ่งใดเป็นบุญสิ่งใดเป็นบาปสิ่งใดผิดสิ่งใดถูกคิดเลื่อยเปื่อยไปในเมื่อคิดไปอย่างไม่มีกฎไม่มีระเบียบคิดแล้วก็บงการให้กายกระทำลงไปบงการให้วาจาพูดลงไปตามที่ตนเข้าใจว่ามันเป็นสิ่งที่ถูกต้องแต่สิ่งที่ทำลงไปนั้นบางทีก็ผิดบางทีก็ถูกบางทีก็เป็นบุญเป็นบาปในเมื่อจิตหรือใจนี่เป็นผู้บงการให้ทำลงไปตามความรู้สึกนึกคิดของตนเองเมื่อสั่งการให้กายประพฤติลงไปทำลงไปสั่งวาจาให้พูดลงไปทั้งผิดทั้งถูกจิตเขาเป็นผู้รับผิดชอบแล้วก็เป็นผู้บันทึกผลงานที่ทำลงไปนั้นเหมือนกับคอมพิวเตอร์ที่เขาใช้เป็นสิ่งบันทึกข้อมูลต่างๆในปัจจุบันซึ่งจะเป็นสิ่งที่ปฏิเสธไม่ได้เมื่อจิตดวงนี้มีเจตนาสั่งกายให้ทำอะไรลงไปสั่งวาจาให้พูดลงไปทั้งที่ผิดและที่ถูกนั่นแหละเขาต้องเป็นผู้รับผิดชอบโดยไม่มีทางหลีกเลี่ยงอย่างบางครั้งจิตตรงนี้สั่งให้กายวาจาทำอะไรลงไปที่ผิดแล้วเขาก็รู้สึกว่ามันเป็นความผิดแต่เขามานึกได้ว่าสิ่งนี้มันเป็นสิ่งที่ผิดแต่ก็ได้ทำลงไปแล้วเขาจะปฏิเสธว่าฉันไม่ต้องการรับผลงานมันก็ปฏิเสธไม่ได้เพราะมันเป็นกฎธรรมชาติชนิดหนึ่งดังนั้นในทางศาสนาท่านจึงถือว่าหลักการอบรมจิตนี้เป็นสิ่งจำเป็นที่เราจะต้องฝึกฝนอบรมตามหลักและวิธีการซึ่งเป็นหลักที่ถูกต้อง หลักที่ถูกต้องนั้นแล้วแต่ศาสนาใดศาสดาในศาสนานั้นๆจะตั้งบทบัญญัติขึ้นมาตามที่ตนเข้าใจเฉพาะในศาสนาพุทธของเรานี่ พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติศีลห้าให้เป็นหลักปฏิบัติเพื่อขจัดความบาปหรือความผิดทั้งหลายซึ่งเป็นหลักธรรมชาติที่พระองค์ทรงพิจารณาแล้วว่ามันเป็นหลักที่ถูกต้องและแน่นอนแล้วเป็นหลักเป็นกฎของธรรมชาติที่ใครจะหลีกเลี่ยงไม่ได้ในเมื่อทำลงไปแล้วแต่ความจริงศีลห้าข้อนี้มีก่อนพุทธกาลคือก่อนพระพุทธเจ้าเกิดและศีลห้าไม่เคยเสื่อมสูญไปจากโลกแต่ในบางครั้งที่ไม่มีศาสดาและไม่มีศาสนาส่งเสริมคนผู้ปฏิบัติศีลห้าจึงได้น้อยลงไปยังเหลืออยู่มีจำนวนน้อยในเมื่อพระพุทธเจ้าท่านได้มาตรัสรู้เป็นศาสดาเอกของโลกแล้วพระองค์มาทรงรับทราบศีลห้าข้อแล้วก็มาพิจารณาว่าศีลห้าข้อนี้เป็นบาปตามกฎของธรรมชาติใครประพฤติล่วงเกินแล้วปฏิเสธไม่ได้ต้องรับผิดชอบในการกระทำของตัวเอง ซึ่งไม่มีอคติลำเอียงหรือยกเว้นหรือไม่เห็นแก่หน้าแก่ตาใครสักคนใดคนหนึ่งใครทำลงไปแล้วเป็นนั้นว่าบาปทันทีเพราะฉะนั้นศาสนาพุทธพระพุทธเจ้าสอนให้เราละบาปคือความชั่วดังพุทธภาษิตที่ว่าสัพพปาปัสสะอาการณังการไม่ทำบาปทั้งปวงก็หมายถึงการปฏิบัติตามศีลห้าข้อดังที่ท่านได้สมาทานมาแล้วนั่นเองใครจะตั้งใจละบาปหรือละความชั่วให้ยึดมั่นในศีลห้าเป็นหลักปฏิบัติเพราะอะไรถ้าหากว่าท่านทั้งหลายจะนึกถามในใจขึ้นมาว่าถ้ารักษาศีลห้าแล้วมันจะได้ดีได้ดีอะไรมันจะมีประโยชน์อะไรคำตอบที่เราจะพึงพิจารณาให้มองเห็นง่ายๆก็คือว่าการรักษาศีลห้าเป็นคุณธรรมประกันความปลอดภัยของสังคมป้องกันไม่ให้มนุษย์เกิดมีการฆ่ากันลองคิดดูซิจริงหรือไม่จริงเพราะการฆ่าเป็นการก่อกรรมก่อเวรจองกรรมจองเวรซึ่งกันและกันการลักขโมยที่ปล้นช่อโกงก็เป็นการจองกรรมจองเวรการข่มเหงน้ำใจกันคือกาเมสุมิจฉาจารก็เป็นการจองกรรมจองเวรการหลอกลวงกันก็เป็นการจองกรรมจองเวรการดื่มน้ำดองของเมาเป็นชนวนให้เกิดสติฟั่นเฟือนคุมจิตคุมใจไม่อยู่เป็นชนวนให้เกิดการทะเลาะวิวาทในที่สุดก็ต้องได้ฆ่ากันเพราะฉะนั้นศีลห้าข้อนี้จึงเป็นคุณธรรมป้องกันไม่ให้มนุษย์เกิดมีการฆ่ากันนี่เป็นประการหนึ่งละทีนี้ประการที่สองโดยนิสัยใจคอของชาวพุทธเราแล้วเราถูกฝึกฝนอบรมให้กลัวบาปกลัวกรรมกลัวเวรเช่นดังใครที่ตกทุกข์ได้ยากหรือประสบอุปสรรคในการดำเนินชีวิตมีเหตุการณ์อันใดซึ่งเกี่ยวข้องกับที่จะเป็นอันตรายแก่ชีวิตและทรัพย์สินของตนเองก็พากันนึกว่านี่คือกรรมเวรของเรา หรือกลัวกรรมกลัวเวรอะไรทำนองนี้ทีนี้ศีลห้านี่จึงเป็นอุบายตัดกรรมตัดเวรเมื่อเราประพฤติปฏิบัติได้ถูกต้องแล้วเป็นอันว่าตัดกรรมตัดเวรซึ่งเป็นกรรมเป็นเวรที่เป็นชนวนให้เกิดมีการประทุษร้ายซึ่งกันและกันหรือว่ากรรมเวรที่เราจะได้ซึ่งจะส่งผลให้เราไปรับทุกข์ทรมานในชาติหน้าภพหน้าถ้าเรากลัวกรรมกลัวเวรก็มายึดมั่นในศีลห้าปฏิบัติให้ถูกต้องก็เป็นอันว่ายุติกรรมยุติการทำกรรมทำเวรทีนี้ถ้าเราไปทำกรรมทำเวรทำบาปทำกรรมอะไรแล้วเรารู้สึกสำนึกว่ามันเป็นสิ่งที่ผิดพลาดไม่สมควรเรามากลัวกรรมกลัวเวรกันแล้วก็ไปทำพิธีให้พระท่านช่วยตัดกรรมตัดเวรดังนั้นดังนี้อันนั่นก็เป็นแต่เพียงวิธีการที่ให้กำลังใจซึ่งกันและกันแต่ว่ากรรมอันใดที่เราทำลงไปโดยเจตนาจะเป็นกรรมดีก็ตามกรรมชั่วก็ตามกรรมที่เป็นบุญก็ตามเป็นบาปก็ตามในเมื่อทำลงไปแล้วมันก็คงเป็นกรรมอยู่นั่นแหละเราจะไปทำพิธีตัดมันไม่ได้แต่ถ้าเราจะตัดกรรมตัดเวรจริงๆแล้วก็ให้มายึดในศีลห้าข้อคือตัดโดยไม่ทำต่อไปหยุดกันแต่บัดนี้ส่วนกรรมเวรที่มีอยู่เก่าแก่นั้นเอาทิ้งไว้นั่นอย่าไปกังวลมันในเมื่อเราตั้งเจตนาที่จะปฏิบัติศีลห้าให้บริสุทธิ์บริบูรณ์แล้วก้มหน้าก้มตาปฏิบัติไปให้มันถูกต้องเพื่อตัดกรรมตัดเวรที่เราจะก่อกันไปในวันข้างหน้าก็เป็นนั้นว่าตัดกรรมตัดเวรคือยุติการทำบาปทำกรรมทั้งเสียทั้งแต่บัดนี้ได้ชื่อว่าศีลห้าเป็นอุบายตัดกรรมตัดเวร และศีลห้าประการนี้เป็นอุบายบั่นทอนกำลังของกิเลสโลภโกรธหลงให้น้อยลงหรือหมดไปคนเรามีกิเลสพอที่จะอวดกันได้ทั้งนั้นแหละญาติโยมก็มีกิเลสโลภโกรธหลงพระก็มีกิเลสโลภโกรธหลงแต่เราก็มาเทศน์สู่กันฟังอยู่นั่นแหละทางที่เราเองก็ยังละกิเลสโลภโกรธหลงไม่ได้พระท่านก็บอกว่าโยมพากันละกิเลสโลภโกรธหลงให้หมดไปซะนะแต่ไม่ทราบว่าพระท่านละได้หรือเปล่าก็น่าสงสัยอยู่เหมือนกัน แต่ท่านจะละได้หรือไม่ได้ก็ตามเราก็ถือว่าเป็นความหวังดีของท่านในเมื่อท่านมาเทศน์สอนให้เราละกิเลสโลภโกรธหลงเราก็สาธุเพราะท่านหวังดีต่อเราแต่ถ้าหากว่าเราละได้ตามคำแนะนำที่พระท่านสอนเรานั้นมันก็ยิ่งดีวิเศษนักหนาใครจะไม่อยากละกิเลสโลภโกรธหลงเพราะเวลามันเกิดขึ้นแล้วมันทุกข์ทรมานจิตใจเหลือทนแต่ถ้าเพื่อเราละไม่ได้นะเราจะทำอย่างไรเมื่อเราละไม่ได้เราก็ต้องพยายามพิจารณาดูจิตดูใจของเราเมื่อเรามีกิเลสโลภโกรธหลงอยู่หรือไม่ในเมื่อเรารู้ว่าเรามีเรายอมรับสภาพความเป็นจริงรับสภาพความเป็นจริงว่าเรามีกิเลสโลภโกรธหลงอยู่เมื่อเรารับสภาพความเป็นจริงแล้วคิดต่อไปกิเลสโลภโกรธหลงนี่มันจะมีแต่เสียถ่ายเดียวหรือว่าทางที่จะเอาดีกับกิเลสเหล่านี้ยังมีอยู่นี่ให้พิจารณาต่อไปอย่างนี้ในเมื่อเราพิจารณาต่อไปเราก็จะได้รู้ตัวว่า ที่เรามีความทะเยอทะยานอยากได้อยากดีอยากมีอยากเป็นเพราะกิเลสโลภโกรธหลงมันเป็นสิ่งที่กระตุ้นเตือนใจให้เราเกิดความทะเยอทะยานในความทะเยอทะยานในความอยากได้อยากดีอยากมีอยากเป็นสิ่งที่เราต้องการในสังคมของมนุษย์โลกนี้มีอยู่เพียง5อย่างเท่านั้นแหละคือ 1. ความมีลาภได้แก่ผลประโยชน์ 2. ความมียศได้แก่ยศถาบรรดาศักดิ์ 3. สรรเสริญได้แก่ชื่อเสียงอันดีงาม 4. ความสุข 5. อำนาจสิ่งทั้ง5นี้ทุกคนมีความต้องการทำไมเราจึงต้องการเพราะเรามีความโลภสิ่งใดที่เรายังมีความต้องการอยู่นั่นแหละคือกิริยาแห่งความโลภมันมีอยู่ในจิตของเราทีนี้ในเมื่อเรามารู้แจ้งเห็นจริงแล้วเราเอากิเลสสามกองนี้กระตุ้นเตือนให้เกิดความทะเยอทะยานในความอยากได้อยากดีอยากมีอยากเป็นและสิ่งดังกล่าวทุกคนมีสิทธิ์ที่จะแสวงหาได้ด้วยกันทั้งนั้นเมื่อเราถ้าเจอถ้าจานในลาภในยศในสรรเสริญในสุขในอำนาจเราก็มีสิทธิเสรีภาพในการแสวงหาแต่การแสวงหาก็ควรจะมีขอบเขตขอบเขตก็คือศีล5ประการนั่นเองใครจะมีความถ้าเจอถ้าจานเพียงใดแค่ไหนก็ตามเถอะโลภโลภลงไปโกรธก็โกรธลงไปแต่โกรธให้มันถูกทางโกรธความยากความจนหาเงินหาทองให้มันได้มากๆแล้วรู้จักรักษาโกรธความโง่ศึกษาเล่าเรียนให้มันมีวิชาความรู้เกิดโกรธความชั่วประพฤติปฏิบัติดีปฏิบัติชอบให้มีศีลมีธรรมแล้วมันก็กลายเป็นการสร้างความดี
1: เมื่อสักครู่เป็นธรรมบรรยายหลวงพ่อท่านบรรยายให้เป็นรูปธรรมเพื่อให้เราได้รับฟังกันนะครับเราต้องช่วยกันเราต้องมีธรรมทุกคนช่วงนี้คงพักที่ตรงนี้สักครู่ก่อนแล้วไปพบกันในช่วงหน้าครับพักสักครู่ครับ
2: ธรรมรับอรุณ

0: ปลูกบ้านเติมสุขกันร้อนกันเสียงกันชื้นด้วย EPD มวลเบาฟังข้างรู้คู่บ้าน FM 97 QFM สถานีข่าวคุณภาพทุกวันเสาร์เวลา 10-11 นาฬิกาวันอาทิตย์เวลา 13-14 นาฬิกาปัญหาบ้านสุดร้าวรั่วร้อนเล็กเป็นสนิมปูนระเบิดวัสดุอะไรแก้ไขได้ช่างรู้คู่บ้านสรรชัยขนานมีคำตอบโทร091-789-3563
1: ครบเครื่องเรื่องศิลปะกับรายการ Variety Art 3วันแบบเข้มข้นทั้งศิลปะประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและบันเทิงในรูปแบบของสาระบันเทิงพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันพุธเวลา 19:30 นถึง 20:00 นทาง FM 97.0 MHz Quality News Station
2: คุยเฟื่องเรื่องพระกลับมาแล้วครับพบกับวันชัยสุพรรณจะนำเรื่องราวความรู้ที่ถูกต้องไม่ว่าจะเป็นพระเครื่องพระบูชาเครื่องรางของขลังและวัตถุมงคลข่าวคราวความเคลื่อนไหวความเป็นไปของทุกวัดทั่วไทยทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์4โมงถึง5โมงเย็นเปิดสายตอบคำถามทุกท่านทาง FM 97 MHz สถานีข่าวคุณภาพ
3: รายการผีเล่นผีจริงผิดแบบเด็กวัดคุยสมบัติสำนวนแบบบ้านๆฟังแล้วอารมณ์จะสำราญงานจะสำเร็จคลื่นข่าว 97 FM ขอเสิร์ฟนักพูดสองสุพันโทสุธีสุขสากลกับด็อกเตอร์สุรวงศ์วัฒนกุลโบราณว่ากันมานานแล้วว่าโง่มาก่อนฉลาด
4: นั่นสิผู้พันกับอาจารย์บอกใครมาก่อนใครอ่ะโอ้โหแง่มุกลูกเล่นของนักพูดสองสุเขาเป๊ะปังโป๊ะ
3: ไหนๆๆแซ่บเปิ้ลหน่อยเซ
4: ่การละเมอชื่อเมียช่วยต่อชะตาชีวิตผัวฉันใดการท่องพุทโธจะคุ้มกันให้พ้นทุกข์ได้ฉันนั้
3: นนั่นไงชะตาจะไม่เงียบถ้ารู้จักพลิกความคิด
4: พบกันทุกวันอาทิตย์กับรายการผีเล่นผีจริงเจอกันทุกเช้าเวลา 9:00 นคลื่นข่าว 97 FM
5: รายการมองรอบทิศคิดทันข่าวโดยดีเจฟ้าสิริพรวิไลรักและทีมข่าวนำเสนอวาไรตี้ข่าวสารเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมติดตามมองรอบทิศคิดทันข่าวทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ที่นี่ FM 97เวลา 13:00 นถึง 14:00 น
6: สองชั่วโมงเต็มกับเก็บข่าวมาเล่าโดยสิรินรัตน์จันทมาศและวรรณกิจตันติฉันทวงศ์พร้อมกับทีมข่าวภาคสนามตั้งแต่เวลา 9:00 นถึง 11:00 นรอบรู้ข่าวลึกทันทุกสถานการณ์กับประเด็นข่าวธุรกิจไทยและเศรษฐกิจโลกที่เราย่อมาไว้ที่นี่ FM 97 Quality News Station
7: ณราพงศ์ไวยวัฒน
8: ์พบกันวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 6:00 นถึง 7:00 นที่นี่ FM 97 สถานีข่าวคุณภาพครับ
7: ชัดทุกประเด็น
8: ผมจะขันข่าวเข็นประเด็นให้ท่านฟังแบบกระชับแต่รอบด้านและเห็นทิศทาง
7: ณราพงศ์ไวยวัฒน์ชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหา
9: ทราบแล้วเปลี่ยน
10: เสี่ยงเศรษฐกิจวิเคราะห์สุดๆฟังสดๆประเด็นฮอตหุ้นเศรษฐกิจการเงินการลงทุนบ่าย 2-4 โมงเย็นทุกเสาร์อาทิตย์ที่นี่ FM 97นำทีมโดยเซียนข่าวรุ่นเก๋ารัฐกรอัศดรธีรยุทธพิชภาศักดิ์มังกรพร้อมทีมกูรูดร.ธีรณะพงษ์มคภัทรหมูบินนาสิทธิ์ประเสริฐสกุลกระทิงอ้วนสมพงษ์เบญจเทพานันท์ชลชาติวรวุฒิจงสถิตเสี่ยงเศรษฐกิจเราให้ข้อมูลคุณตัดสินใจ
11: คุยครบรถถกทุกปัญหาข้อกฎหมายในรายการเคลียร์ชัดกฎหมายโดยสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายแห่งประเทศไทยทางคลื่น FM 97.0 MHz ทุกวันอาทิตย์ในเวลา 10:00 นจนถึง 11:00 นสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายให้ความรู้ช่วยเหลือสังคม
12: ธรรมะรับอรุณ

ช่วงที่ผ่านมาพระอาจารย์ท่านได้พูดถึงหลักธรรมที่ว่าจะทำอย่างไรให้ประเทศไทยได้พ้นจากความเสื่อมต่างๆให้พ้นจากความยากจนให้พ้นจากสังคมที่มัวเมาลุ่มหลงกับลาภยศต่างๆอันนั้นเป็นข้อที่พระอาจารย์ท่านพูดไว้ในธรรมะซึ่งเป็นธงชัยของชีวิตหรือว่าเป็นชัยชนะของชีวิตหรือว่าทางพระท่านเรียกว่าเต็มไปด้วยศีลสมาธิและปัญญาไปฟังช่วงที่2กันต่อเลยนะครับเชิญรับฟังครับ

การทำอันใดที่ไม่ผิดศีลห้าข้อใดข้อหนึ่งจะเป็นไปด้วยอำนาจแห่งกิเลสเทินตามสบายพระพุทธเจ้าไม่ได้ว่าเพราะเรามีหลักฐานที่จะยืนยันในเรื่องนี้พระองค์สอนว่าถ้าท่านผู้ใดต้องการผลประโยชน์ในปัจจุบันคือทิฏฐธรรมิกถประโยชน์ท่านสอนว่าอุทานสัมปทาจงหมั่นขยันในการทำงานเพื่อหาผลประโยชน์นั้นๆที่เราต้องการถ้าคนไม่มีความโลภขยันได้หรือท่านทั้งหลายลองคิดดูสิถ้าไม่โลภ ก็ไม่เกิดความหมั่นความขยันทีนี้ถ้าเราโลภแล้วเราแสวงหาผลประโยชน์ที่เราต้องการโดยงดเว้นอทินาทานบาปกรรมอันใดจะเกิดขึ้นแล้วในเมื่อแสวงหาผลประโยชน์มาได้แล้วพระองค์ยังสอนให้รู้จักรักษาอารักขาสัมปทาจงรู้จักรักษาผลประโยชน์ในคล้ายๆกับสอนให้เราเกิดความตนีทีเหนียวขึ้นมาอีกเพราะพระองค์รู้แล้วว่าคุณสมบัติของเศรษฐีนี่ต้องทนีต้องตนีตนีเหนียวแน่นแต่รู้จักประมาณถ้าไม่ตนีก็ไม่รวยหามาได้เท่าไหร่ใช้หมดก็ไม่มีทุนที่จะเก็บเมื่อแก่เท่าชราลงไปแล้วทำงานไม่ได้ก็ต้องยากจนเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าท่านจึงสอนให้รู้จักรักษาผลประโยชน์ซึ่งเรียกว่าอารักขาสัมปทาจงถึงพร้อมด้วยการรักษานอกจากนั้นยังสอนให้คบมิตรสร้างความดีกับเพื่อนบ้านซึ่งเรียกว่ากัลยาณมิตรตาคบมิตรที่ดีแต่ความจริงการคบมิตรที่ดีนี่หมายถึงการสร้างความดีกับเพื่อนบ้านให้เพื่อนบ้านเขามีความรักให้มีความเคารพให้มีความนับถือให้มีความไว้วางใจเพื่อสร้างกำลังป้องกันชีวิตและทรัพย์สมบัติของเราให้มั่นคงข้อสุดท้ายสัมมาชีวิตาเลี้ยงชีวิตของตนเองและครอบครัวให้มีความผาสุกตามสมควรแก่ฐานะอันนี้เป็นหลักการที่พระพุทธเจ้าทรงสอนซึ่งใครทำได้ดังที่กล่าวมานั้นล้วนแต่อาศัยพลังของกิเลสคือความโลภเป็นตัวการดังนั้นความโลภที่มีอยู่ในจิตในใจของเรานั้นถ้าเราไม่เอาไปประพฤติผิดเพื่อผิดศีลข้ออธินาทานหรือผิดกฎหมายการปกครองบ้านเมืองไม่เคยมีว่าที่ไหนพระพุทธเจ้าตำหนิว่ามันเป็นบาปแต่ถ้าหากว่าไปประพฤติผิดขึ้นมาแล้วพระองค์ตำหนิว่าบาปทันทีอันนี้คือหลักการที่พระพุทธเจ้าทรงสอนและประการสำคัญที่สุดศีลห้าประการนี้เป็นคุณธรรมปรับพื้นฐานความเป็นมนุษย์ให้สมบูรณ์เราจะมีความเป็นมนุษย์สมบูรณ์ได้ต้องอาศัยศีลห้าเป็นเครื่องวัดทีนี้เมื่อเราเป็นมนุษย์โดยสมบูรณ์แล้วเราจะประพฤติปฏิบัติธรรมะเพื่อมรรคผลนิพพานวิถีจิตและพลังจิตของเราก็ดำเนินไปด้วยดีเพราะมีศีลเป็นเครื่องประกันความปลอดภัยแล้วเราจะละบาปความชั่วใดๆก็อยู่ที่ตรงนี้แหละละบาปละความทั่วก็ศีลห้าละกิเลสก็อาศัยศีลห้าถ้าเรามั่นในศีลห้าแล้วมันจะบั่นทอนกำลังของกิเลสให้น้อยลงหรือหมดไปเมื่อเวลาโกรธขึ้นมาให้นึกถึงศีลข้อปานาติบาตมุสาวาทจะฆ่าจะด่าจะตีโลภขึ้นมาแล้วนึกถึงศีลข้ออทินนาทานอย่าลักขโมยช่อโกงจี้ปล้นเมื่อมันมัวเมาสิ่งใดขึ้นมาก็ให้นึกถึงข้อสุราเมื่อเราห้าข้อนี้มาประกันความปลอดภัยเอาไว้วิถีชีวิตของเราก็จะดำเนินไปด้วยดีประกอบด้วยศีลและธรรม
และประการสำคัญที่สุดศีล5ประการนี้เป็นคุณธรรมที่เป็นมูลฐานให้เกิดระบบการปกครองแบบประชาธิปไตยเพราะหัวใจของประชาธิปไตยอยู่ที่การเคารพสิทธิมนุษยชนผู้มีศีล5ข้อนี้เคารพทุกสิทธิสิทธิในการดำรงชีพอยู่สิทธิในการครอบครองทรัพย์สมบัติสิทธิในคู่ครองและบุคคลผู้ต้องห้ามจึงเป็นยอดแห่งประชาธิปไตยหากว่าท่านทั้งหลายต้องการให้บ้านเมืองอยู่ร่มเย็นเป็นสุขด้วยภายใต้ร่มเงาของประชาธิปไตยก็ต้องอาศัยศีล5เป็นหลักอันนี้เกี่ยวกับเรื่องการรักษาศีลและประโยชน์ของการรักษาศีล5ถ้าเราปฏิบัติได้มันก็เป็นการปรับตัวให้อยู่ได้สบายในสังคมเมื่อเรามีศีลบริสุทธิ์บริบูรณ์ดีเราจะปฏิบัติสมาธิภาวนาจิตของเราก็ดำเนินไปในทางที่ถูกต้องเพราะมีศีลเป็นเครื่องประกันความปลอดภัยอันนี้เป็นต้นแห่งพรหมจรรย์เป็นต้นแห่งศาสนาที่พระพุทธเจ้าสอนให้เราละความชั่วหรือละความบาปทั้งหลายทั้งปวงนั้นอยู่ที่การปฏิบัติศีลสำหรับหลักการทั่วไปในการบำเพ็ญสมาธินั้นยืนเดินนั่งนอนรับทานดื่มทำพูดคิดเป็นอารมณ์จิตเมื่อเรามามีสติกำหนดตามรู้การยืนเดินนั่งนอนรับทานดื่มทำพูดคิดอยู่ทุกขณะจิตทุกลมหายใจได้ชื่อว่าบำเพ็ญสมาธิทางนั้นผู้ที่บำเพ็ญสมาธิแบบนี้ไม่ต้องนั่งไม่ต้องไปนั่งหลับตาบริกรรมภาวนาสำหรับผู้ที่เคร่งในระเบียบและวิธีการฟังแล้วมันก็รู้สึกแปลงๆไม่ค่อยจะเห็นด้วยเมื่อเวลาท่านนอนลงไปท่านกำหนดสติตามรู้ความคิดของท่านที่มันเกิดขึ้นมาเองโดยอัตโนมัติตามรู้ไปจนกว่าจะนอนหลับจิตจะคิดเรื่องอะไรก็ตามเรื่องบุญเรื่องบาปเรื่องดีเรื่องชั่วเรื่องงานเรื่องการเรื่องโลกเรื่องธรรมเรื่องวิชาความรู้หรือเรื่องงานการที่ท่านทำอยู่ปล่อยให้คิดไปเลยแต่ให้มีสติตามรู้ทุกขณะจิตปฏิบัติต่อเนื่องกันอย่างนี้ทุกวันทุกวันในที่สุดท่านจะได้สมาธิขึ้นมาอย่างไม่รู้ตัวพอท่านตามรู้ความคิดไปเมื่อท่านฝึกจนคล่องตัวชำนิชำนาญแล้วกายเบาจิตเบากายสงบจิตสงบพอเกิดมีปีติขึ้นมาความคิดยิ่งเร็วขึ้นเร็วขึ้นอย่าไปเข้าใจว่าจิตฟุ้งซ่านให้มีสติตามรู้ไปจนกว่าจนสุดช่วงพอหลับปุ๊บลงไปจิตนิ่งสว่างโปร่งขึ้นมามีสมาธิถ้าปฏิบัติได้อย่างนี้ดีพิเศษที่สุดซึ่งเรียกว่าสมาธิไม่เลือกการไม่เลือกเวลาเลือกสถานที่แม้เวลาท่านทำงานทำการพอนั่งปั๊บถือว่าท่านนั่งสมาธิเขียนหนังสือมีสติเวลาพูดมีสติคิดวางแผนงานมีสติไม่ว่าจะทำอะไรอะไรทั้งนั้นให้มีสติลูกเดียวพยายามฝึกต่อเนื่องกันถ้าทำได้ทุกขณะจิตทุกลมหายใจยิ่งดีอันนี้เรียกว่าหลักการทำสมาธิกว้างวางซึ่งเรียกว่าสาธารณะหรือแบบสากลก็ว่าทีนี้สมาธิเกี่ยวกับวิธีการที่เราเคยได้ยินได้ฟังได้แก่สมถภาวนาทีนี้วิธีการทำสมถภาวนาคือการบริกรรมภาวนาเช่นบริกรรมภาวนาพุทโธเป็นต้นในขณะที่ท่านบริกรรมภาวนาพุทโธถ้าจิตอยู่กับพุทโธปล่อยให้อยู่ไปแต่ถ้าจิตทิ้งพุทโธไปคิดอย่างอื่นขึ้นมาปล่อยให้คิดไปแต่ให้มีสติตามรู้จิตจะคิดไปเหนือไปใต้ไปอย่างไรก็ปล่อยให้คิดไปแต่ให้มีสติรู้ไป
คิดตลอดวันก็มีสติรู้อยู่จะตลอดวันเพราะธรรมชาติของจิตถ้ามีสิ่งรู้สติมีสิ่งระลึกเขาจะเพิ่มพลังงานขึ้นเมื่อเพิ่มพลังงานขึ้นมาแล้วสติตามรู้ทันความคิดเราจะรู้สึกว่าความคิดสักแต่ว่าคิดคิดแล้วก็ปล่อยวางไปไม่ยึดสิ่งใดเอาไว้สร้างปัญหาให้ตัวเองเดือดร้อนอันนี้วิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับการบริกรรมภาวนาใครจะภาวนาพุทโธยบหนอพองหนอสัมมาระหังก็ปฏิบัติแบบเดียวกันในขณะที่บริกรรมภาวนาอยู่อย่าไปบังคับจิตเพียงแต่ประคองให้มันรู้อยู่กับอารมณ์ที่เราตั้งใจเท่านั้นในเมื่อทิ้งอารมณ์เดิมไปคิดอย่างอื่นขึ้นมาปล่อยให้คิดไปเราก็ประคองสติตามรู้เรื่อยไปอย่าไปฝืนธรรมชาติของจิตอันนี้หลักวิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับบริกรรมภาวนาทีนี้อีกประเด็นหนึ่งปฏิบัติตามแบบของวิปัสสนาคือการใช้ความคิดพิจารณาท่านจะเอาอะไรมาคิดมาพิจารณาก็ได้จะเอาเรื่องงานเรื่องการมาพิจารณามาค้นมาคิดคิดด้วยความมีสติสัมปชัญญะไม่เฉพาะแต่จะเอาเรื่องธรรมะในคัมภีร์มาคิดเช่นอย่างท่านวางแผนงานของท่านท่านมีหน้าที่อันนี้จะดำเนินงานไปอย่างไรจะไปหาลูกค้าที่ไหนจึงจะได้เงินเข้าแบงก์มากๆอะไรทำนองนี้ท่านคิดด้วยความมีสติสัมปชัญญะการปฏิบัติด้วยวิธีการใช้ความคิดพิจารณาเรียกว่าปฏิบัติตามวิธีของวิปัสสนาจุดมุ่งหมายก็เพื่อให้จิตสงบเป็นสมาธิทั้งสองอย่างนี้ในเมื่อจิตเป็นสมาธิก็มีแนวโน้มเป็นอย่างเดียวกันคือสมาธิที่ถูกต้องจะต้องมีวิตกวิจารณ์ปีติสุขเอกัคตาบางทีจิตทิ้งอารมณ์เดิมแล้วไปคิดสิ่งใหม่ขึ้นมานั่นคือวิตกแล้วถ้ามีสติรู้พร้อมอยู่ในขณะนั้นเรียกว่าวิจารณ์ถ้าจิตคิดไปสติตามรู้ไปประเดี๋ยวก็เกิดปีติกายเบาจิตเบากายสงบจิตสงบแล้วก็เกิดมีความสุขเมื่อมีความสุขแล้วจิตเสวยสุขซึ่งเกิดจากปีติจิตก็อยู่ในความสงบสงบอย่างมีความคิดอยู่ไม่หยุดยิ่งคิดจิตก็ยิ่งคลองใสยิ่งคิดจิตก็ยิ่งเบายิ่งคิดก็ยิ่งรู้สึกว่าผ่อนคลายความตึงเครียดแล้วในที่สุดในเมื่อหยุดคิดแล้วจิตก็จะสงบเป็นสมาธิจะเข้าไปสู่อุปจารสมาธิอัปปนาสมาธิตามขั้นตอนเพราะฉะนั้นการปฏิบัตินี้ในขณะที่บริกรรมภาวนาอยู่ถ้าจิตอยู่กับบริกรรมภาวนาก็ให้อยู่ไปถ้าเวลาเราคิดพิจารณาถ้าจิตอยู่กับเรื่องคิดพิจารณาก็ปล่อยให้อยู่ไปถ้าว่าจิตมีอาการสงบลงนิดหน่อยทิ้งอารมณ์เดิมไปคิดอย่างอื่นปล่อยให้คิดไปเลยแต่ให้มีสติตามรู้เรื่อยไปอันนี้คือหลักการปฏิบัติสมาธิตามหลักของธรรมชาติอย่าไปบังคับจิตอย่าไปตกแต่งจิตอย่าไปเพ่งอะไรให้แรงเกินไปเพียงแต่ประคองจิตให้นึกอยู่ที่บริกรรมภาวนาหรือในอารมณ์ที่เราต้องการคิดอยู่เท่านั้นความสงบของจิตนั้นปล่อยให้เป็นหน้าที่ของจิตเองจิตจะสงบก็ให้เป็นหน้าที่ของจิตจิตจะไม่สงบก็ให้เป็นหน้าที่ของจิตหน้าที่ของเรามีสติกำหนดดูอย่างเดียวธรรมชาติของจิตถ้ามีสิ่งรู้สติมีสิ่งระลึกจะต้องเกิดความสงบขึ้นมาแน่นอนท่านอาจารย์พุทธทาสเคยสอนว่าจงทำจิตให้ว่างจงทำจิตให้ว่างทีนี้บางท่านรู้เท่าไม่ถึงการก็ไปเขียนหนังสือโจมตีท่านว่าท่านเป็นมิจฉาทิฏฐิเป็นลูกศิษย์เดียรถีเขียนหนังสือเล่มเบลอแต่ถ้าที่จริงผู้ที่เขียนหนังสือสือโจมตีท่านนั้นยังไม่เข้าใจเรื่องการปฏิบัติสมาธิเพียงพออันนี้จะว่าหลวงพ่อช่วยท่านพุทธทาสแก้ก็ได้
พราะอาจารย์พุทธทาสท่านเป็นผู้รู้จริงเห็นจริงรู้จริงว่าธรรมชาติของจิตนี้เขาจะว่างอยู่ตลอดกาลไม่ได้ในเมื่อกำหนดรู้จิตว่างอยู่เฉยๆอย่างว่างก็ดีเพียงแค่ว่าว่างอยู่ชั่วขณะหนึ่งเท่านั้นแหละประเดี๋ยวก็เกิดความคิดขึ้นมาแน่นอนทีนี้ในเมื่อจิตเกิดความคิดขึ้นมาแล้วท่านให้มีสติกำหนดตามรู้ความคิดถ้าจิตว่างให้กำหนดรู้ความว่างคิดให้กำหนดรู้ความคิดแล้วในที่สุดจิตจะเข้าสู่สมาธิเองอันนี้เรามีหลักฐานที่จะพึงยืนยันสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อยังไม่ได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าถ้าว่าท่านผู้ใดข้องใจสงสัยในเรื่องวิธีการทำสมาธิในปัจจุบันนี้ให้พยายามศึกษาพุทธประวัติตอนที่ว่าด้วยการตรัสรู้ให้มากๆว่าท่านชายสิทธัตถะปฏิบัติตอนที่จะได้สำเร็จเป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านปฏิบัติอย่างไรท่านอาศัยลมหายใจเป็นหลักกำหนดรู้ลมหายใจเมื่อจิตรู้อยู่กับลมหายใจท่านก็ปล่อยให้อยู่อย่างนั้นเมื่อจิตทิ้งลมหายใจไปเกิดความคิดขึ้นมาท่านมีสติกำหนดรู้ความคิดถ้าหากจิตว่างท่านกำหนดรู้ความว่างท่านให้จิตของท่านเดินอยู่ที่ลมหายใจความคิดความว่างลมหายใจความคิดความว่างวนเวียนอยู่ที่ตรงนี้แล้วในที่สุดสมาธิค่อยบังเกิดขึ้นทีละน้อยละน้อยสติสัมปชัญญะมีพลังแก่กล้าขึ้นในที่สุดจิตไปยึดลมหายใจเพียงอย่างเดียวไม่ละทิ้งลมหายใจแล้วก็ตามรู้ลมหายใจเข้าไปสงบนิ่งสว่างอยู่ในท่ามกลางของร่างกายเปล่งและสมีสว่างสวัยพุ่งออกมารอบกายจิตตรงนี้สามารถมองเห็นอวัยวะน้อยใหญ่ภายในร่างกายมองเห็นผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเป็นต้นแล้วเกิดมีกายจักตาสติสูตรขึ้นมาที่เราอาศัยเป็นหลักสูตรมนต์ดูทุกวันนี้ซึ่งขึ้นต้นด้วยอยังโขเมกาโยกายของเรานี้แลอุทังปาทัตตลาเบื้องบนแต่พื้นเท้าขึ้นมาโทเกสามัตตกาเบื้องต่ำแต่ปลายผมลงไปแต่จะปริยันตุมีหนังหุ้มอยู่เป็นที่สุดรอบปูโลนานัปปการัสสะอสุจิโนเต็มไปด้วยของไม่สะอาดมีประการต่างๆเกสาคือผมทั้งหลายโลมาคือขนเป็นต้นซึ่งพระองค์สามารถมองรู้เห็นในขณะจิตเดียวมองเข้ามาภายในก็เห็นหัวปอดกำลังสูดลมหายใจเข้าไปเลี้ยงร่างกายมองเห็นหัวใจกำลังฉีดโลหิตไปเลี้ยงร่างกายมองเห็นอวัยวะน้อยใหญ่ต่างๆภายในร่างกายทำงานตามหน้าที่ของตนอย่างตรงไปตรงมาไม่บิดพลิ้วแล้วทำให้พระองค์รู้ความจริงของร่างกายว่ามันเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้แล้วในที่สุดจิตสงบละเอียดลงไปละเอียดลงไปกายหายไปยังเหลือแต่จิตดวงเดียวนิ่งสว่างสวัยอยู่จิตเข้าไปสู่อัปปนาสมาธิอัปปนาฌานเป็นจิตพุทธะผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานถ้าจะว่าตามขั้นตอนของสมาธิจิตอยู่ในอัปปนาสมาธินี่คือจิตอยู่ในจตุตถฌานคือฌานที่สี่ทีนี้อันดับของจิตที่จะดำเนินมานั้นสมาธิเบื้องต้นจะเริ่มเกิดขึ้นสมาธิมีวิตกวิจารปีติสุขเอกัคคตาเป็นสมาธิในปฐมฌานสมาธิที่มีปีติสุขเอกัคคตาเป็นสมาธิในทุติยฌาน สมาธิที่มีสุขเอกัคคตาเป็นสมาธิในตติยฌานสมาธิที่มีเอกัคคตากับอุเบกขาร่างกายตนตัวหายไปหมดเป็นสมาธิในขั้นจตุตถฌานจิตในขณะนี้เป็นจิตพุทธะเป็นจิตผู้รู้เป็นจิตผู้ตื่นเป็นจิตผู้เบิกบาน
เราเข้าถึงพระไตรสรณคมคือพุทโธธัมโมสังโฆอย่างแท้จริงแล้วเราจะมองเห็นว่าพระพุทธเจ้าคือคุณธรรมได้แก่รู้ตื่นเบิกบานซึ่งเกิดขึ้นในจิตของเราเป็นสภาวะที่ไม่มีตัวไม่มีตนไม่ใช่วัตถุธรรมแต่เป็นนามธรรมเป็นคุณธรรมเท่านั้นจิตในขั้นนี้ถ้าจะว่าโดยจิตก็เรียกว่าอัปปนาจิตว่าโดยฌานเรียกว่าอัปปนาฌานหรือฌานที่สี่จิตเป็นตัวของตัวเองเป็นอัตตาธีปะมีตนเป็นเกาะอัตตสรณามีตนเป็นที่ระลึกคือระลึกรู้อยู่ภายในตนอัตตาหิอัตโนนาโถมีตนเป็นที่พึ่งของตนจิตเป็นอิสระโดยเที่ยงธรรมเพราะไม่มีร่างกายตัวตนในเมื่อจิตมายับยั้งอยู่ในฌานที่สี่พอสมควรแล้วกระโดดขึ้นไปสู่อากาศซึ่งเรียกว่าอากาสานัญจายตนะเอาความว่างเป็นอารมณ์แล้วก็เป็นลอยอยู่ในท่ามกลางแห่งความว่างสำรวมรู้เข้ามาที่วิญญาณเรียกว่าวิญญาณัญจายตนะจิตตรงนี้กำหนดรู้วิญญาณละเอียดลงไปละเอียดลงไปแทนที่จะเตลิดไปถึงอากินจัญญายตนะเนวสัญญานาสัญญายตนะตามหลักของสมาบัติ8แต่พอไปถึงขั้นวิญญาณัญจายตนะจิตละเอียดเข้าไปทุกทีจนกระทั่งสัญญาเวทนาดับไปเข้าไปสู่นิโรธสมาบัติซึ่งเรียกว่าสัญญาเวทยิตะนิโรธจิตไปสร้างพลังจิตอยู่ที่ตรงนี้ในเมื่อมีพลังจิตพอสมควรแล้วจิตเบ่งบานออกทีหนึ่งมีรัศมีสว่างสวัยแผ่คลุมจักรวาลทั้งหมดแล้วก็มีแต่จิตดวงเดียวสว่างสวัยอยู่เท่านั้นร่างกายตนตัวไม่มีจิตเข้าไปสู่สมถกรรมฐานขั้นโลกุตระสามารถเปล่งรัศมีมาแผ่คลุมจักรวาลสิ่งใดที่มีอยู่สิ่งใดที่มีอยู่ภายใต้ความสว่างของจิตจิตดวงนี้สัมผัสรู้หมดรู้ตั้งแต่อนุปรมาณูสัตว์ตัวน้อยตัวใหญ่แม้แต่สัตว์ที่เรามองไม่เห็นด้วยตาเปล่าจิตดวงนี้สามารถรู้เห็นหมดแล้วก็รู้เรื่องอดีตชาติถึงซึ่งเรียกว่าปุเพนิวาสานุสติญาณรู้จตูปปาตญาณการกำเกิดการจุติและเกิดของสัตว์ทั้งหลายที่เป็นไปตามกฎของกรรมรู้อาสวัคคายานคือกิเลสอันเป็นเหตุให้สัตว์ทั้งหลายต้องทำกรรมแล้วก็เวียนว่ายตายเกิดรู้ในขณะจิตเดียวทั้งปุพเพนิวาสานุสติญาณจตูปปาตญาณอาสวัคคายานแต่รู้อย่างไม่มีภาษาสมมติบัญญัติสักแต่ว่ารู้สักแต่ว่าเห็นแต่จิตดวงนี้สามารถบันทึกข้อมูลต่างๆไว้พร้อมเหมือนกับเครื่องมือคอมพิวเตอร์ที่บันทึกข้อมูลต่างๆเอาไว้เมื่อต้องการจะรู้เมื่อไรเปิดเครื่องกดสวิตช์คอมพิวเตอร์เขาจะแสดงข้อมูลออกมาให้เรารู้เราเห็นจิตของท่านชายสิทธัตถะก็เปรียบเหมือนอย่างนั้นบันทึกสิ่งที่รู้เห็นทั้งหมดไว้ในจิตพร้อมมูลหมดทั้งเหตุทั้งผลแต่บันทึกเอาไว้อย่างไม่มีภาษาพูดซึ่งเป็นธรรมชาติของจิตในขั้นนี้เป็นอย่างนั้นการรู้ธรรมเห็นธรรมบรรลุธรรมในขั้นโลกุตระย่อมไม่มีภาษาสมมติบัญญัติทีนี้ภาษาสมมติบัญญัติที่ท่านมาเทศให้เราฟังนี่มันเกิดขึ้นเมื่อไหร่เกิดขึ้นเมื่อจิตถอนจากสมาธิขั้นนี้มาแล้วทุกสิ่งทุกอย่างหายไปหมดยังเหลือแต่กายกับจิตมาสัมพันธ์กันพอจิตตรงนี้รู้สึกว่ามีกายเท่านั้นเองก็มาพิจารณาทบทวนสิ่งที่รู้เห็นพิจารณาปุพเพนิวาสานุสติญาณหมายถึงญาณอย่างรู้ในอดีตชาติรู้ว่าพระองค์เกิดมากี่ภพกี่ชาติแล้วรู้สัตว์ทั้งหลายเกิดมากี่ภพกี่ชาติซึ่งเรียกว่าปุพเพนิวาสานุสติญาณพิจารณาเรื่องนี้จบลงในปฐมยาม
เมื่อพิจารณาเรื่องนี้จบลงแล้วพระองค์ก็พิจารณาเรื่องจุตูปปาตยานการจุติและเกิดของสัตว์ทั้งหลายซึ่งเป็นไปตามกฎของกรรมสัตว์มีภพภูมิต่างๆกันเพราะกฎของกรรมจึงมีคำพูดที่ว่ากรรมังสเตวิพัชติสัตว์กรรมย่อมจำแนกสัตว์ให้มีประเภทต่างๆกันพิจารณาเรื่องนี้จบลงในมัชฌิมยามเมื่อพิจารณาเรื่องนี้จบลงแล้วก็พิจารณาเรื่องกิเลสอันเป็นเหตุให้สัตว์ทั้งหลายต้องทำกรรมคืออวิชชาความรู้ไม่จริงเป็นเหตุให้สัตว์ทั้งหลายทำกรรมดีบ้างชั่วบ้างบุญบ้างบาปบ้างในเมื่อทำลงไปแล้วก็ย่อมได้รับผลของกรรมได้รับผลของกรรมแล้วก็เกิดอีกเกิดอีกก็มาอาศัยกิเลสตัวเดียวนี่แหละสร้างกรรมไม่หยุดไม่หย่อนก็เวียนว่ายตายเกิดไม่รู้จักจบจักสิ้นในเมื่อพิจารณาจบลงแล้วเจตยอมรับสภาพความจริงตามที่รู้เห็นว่าเป็นจริงเป็นจริงอย่างนี้อย่างนี้อรหัตมรรคญาณบังเกิดขึ้นในจิตในขณะนั้นสามารถตัดกิเลสอาสวะน้อยใหญ่ให้หมดสิ้นไปในจากจิตสันดานถึงซึ่งความบริสุทธิ์สะอาดโดยสิ้นเชิง

ในสิทธัตถะท่านได้ปฏิบัติมาแล้วได้สำเร็จเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาปัจจุบันนี้นักปฏิบัติของเรานี่มาถกเถียงกันอยู่แต่เพียงเรื่องวิธีการใครภาวนาพุทโธถ้าใครไม่พุทโธกับฉันก็ใช้ไม่ได้ใครสัมมาระหังใครไม่สัมมาระหังกับฉันก็ใช้ไม่ได้ใครยุบหนอพองหนอใครไม่ยุบไม่พองกับฉันก็ใช้ไม่ได้มีความเห็นขัดแย้งกันจนกระทั่งเป็นเหตุทะเลาะเบาะแว้งกันทำให้พุทธบริษัทแยกออกเป็นก๊กเป็นกลุ่มรวมกันไม่ติดแต่ความสามัคคีกันท่านผู้ปัญญาชนลองพิจารณาดูให้ดีสิอาจารย์สอนกรรมฐานไปสอนคนให้แตกกันเป็นพรรคเป็นพวกไม่สามัคคีกันเป็นบ่อนทำลายความมั่นคงของประเทศชาติหรือเปล่าเหตุหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าหรือเปล่าหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าพระองค์สอนให้คนเรารักกันนะพอขึ้นต้นก็จะบอกว่าอย่าฆ่ากันนะอย่าเบียดเบียนกันอย่าข่มเหงกันอย่ารังแกกันอย่าอิจฉาตาร้อนกันนี่ท่านว่าอย่างนี้ก็มีลักษณะสอแสดงให้เห็นว่าพระองค์สอนให้คนเรารักกันเพียงแค่นี้ยังไม่พอยังสอนให้มันเจริญเมตตาให้มันมากๆปรารถนาดีต่อเพื่อนมนุษย์รักในเพื่อนมนุษย์ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์มีความเมตตาสงสารซึ่งกันและกันเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกันก็ล้วนแต่เป็นหลักธรรมะที่สอนให้คนรักกันทั้งนั้นเพราะฉะนั้นธรรมะอันใดที่เราปฏิบัติแล้วมันทำให้เราเข้าใจผิดจนแตกสามัคคีกันอันนั้นใช้ไม่ได้ต้องพิจารณากันต่อไปเอาละการบรรยายธรรมะพอเป็นคติเตือนใจของท่านผู้ฟังก็เห็นว่าพอสมควรแก่กาลเวลาในท้ายที่สุดนี้ด้วยอำนาจแห่งคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์และคุณธรรมที่อาตมาได้บำเพ็ญมาด้วยกายวาจาจิตและคุณงามความดีที่ท่านได้บำเพ็ญมาด้วยกายวาจาใจจงมารวมเป็นพลวะปัจจัยหนุนส่งดวงวิญญาณของเราทั้งหลายให้ดำเนินวิถีชีวิตไปด้วยความสะดวกราบรื่นจะได้มีอุปสรรคใดๆมาขัดขวางแม้จะปรารถนาลาภยศสรรเสริญสุขและอำนาจก็จงสำเร็จตามใจที่ปรารถนาในที่ทุกสถานตลอดการทุกเมื่อแม้ผู้มีแนวโน้มที่จะปรารถนามรรคผลนิพพานก็ขอให้สำเร็จตามใจที่ปรารถนาโดยทั่วกันทุกท่านโดยนัยยะดังบรรยายมาก็สมควรแก่เวลาด้วยสกาละแต่

ขอท่านทั้งหลายจงเก็บเกี่ยวเอาประโยชน์จากการฟังธรรมะในเช้านี้ไปปรับใช้กับชีวิตประจำวันของท่านเถิดอาจจะมีประโยชน์อยู่บ้างไม่มากก็น้อยบางทีอาจจะเป็นไฟส่องสว่างให้ท่านเดินในเวลาที่ชีวิตกำลังมืดมนก็เป็นไปได้นะครับดังที่พระอาจารย์ท่านบอก

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้น

0: โมง6นาฬิกากับอรัญญาชมชื่นนายกรัฐมนตรีเตรียมเปิดกิจกรรมประชาสัมพันธ์โครงการไทยช่วยไทยพลัส6040ผู้ให้บริการระบบขนส่งอาหารวันนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
1: ติดดีไหมนะใช้ดีไหมเนี่ย
2: ลังเลอยู่ได้กังวลทำไมติดเลยสิพ่อใช้เลยสิแม่Do it now เลือก Green Power by PEA เลยวันนี้เพราะมีทั้งบริการติดตั้ง PEA Solar ทั้งตู้ชาร์จและแอป PEA Water สำหรับรถ EV หรืออยากสร้างมาตรฐานทุกธุรกิจให้เติบโตยิ่งขึ้นก็มีเครื่องมือวัดคาร์บอนด้วยคาร์บอนฟอร์มและ REC ไปรับรองพลังงานหมุนเวียนด้วยนะครับ
3: รับโลกได้เลยแค่ลงมือทำ Do it now Green Power by PEA
4: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
5: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
6: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชาน
0: ายกรัฐมนตรีเตรียมเปิดกิจกรรมประชาสัมพันธ์โครงการไทยช่วยไทยพลัส6040ผู้ให้บริการระบบขนส่งอาหารเริ่มวันนี้วันแรก
7: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจะเป็นประธานในกิจกรรมประชาสัมพันธ์โครงการไทยช่วยไทยพลัส6040ของผู้ให้บริการระบบขนส่งอาหารหรือฟู้ดเดลิเวอรี่แพลตฟอร์มที่ทำเนียบรัฐบาลในวันนี้หลังจากเมื่อวันที่10มิถุนายนที่ผ่านมาเปิดให้ร้านอาหารทั่วประเทศลงทะเบียนเชื่อมระบบผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินปัจจุบันมีร้านอาหารที่ลงทะเบียนเข้าร่วมบริการฟู้ดเดลิเวอรี่และเชื่อมระบบสำเร็จแล้วกว่า8,000ร้านค้าสะท้อนถึงความพร้อมของผู้ประกอบการทั่วประเทศในการเข้าร่วมมาตรการของรัฐบาลเพื่อขยายช่องทางการขายเพิ่มรายได้และอำนวยความสะดวกให้ประชาชนสามารถใช้สิทธิ์ได้มากขึ้นโดยประชาชนสามารถใช้สิทธิ์โครงการไทยช่วยไทยพลัส6040ผ่านบริการฟู้ดเดลิเวอรี่บน4แพลตฟอร์มหลักได้แก่ Shopee Food, LINE Man, Grab Food และ Robinhood เริ่มวันนี้เป็นวันแรกตั้งแต่เวลา6นาฬิกาถึง21นาฬิกาของทุกวันผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
0: กรมพัฒนาฝีมือแรงงานเปิดคอร์สอบรมหลักสูตรบริการอาหารเครื่องดื่มฟรีเพื่อรองรับความต้องการภาคการท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้น
8: นายสมาร์ทปฐมสุคนอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเปิดเผยว่าอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการถือเป็นฟันเฟืองสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทยปัจจุบันมีการเติบโตและฟื้นตัวอย่างต่อเนื่องส่งผลให้ความต้องการบุคลากรที่มีทักษะความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านและมีมาตรฐานการให้บริการระดับสากลเพิ่มสูงขึ้นกรมพัฒนาฝีมือแรงงานจึงยกระดับทักษะแรงงานไทยผ่านการอัพสกิลรีสกิลด้านการท่องเที่ยวและบริการเพื่อให้ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงานในปัจจุบันโดยมอบหมายให้หน่วยงานในสังกัดร่วมกับเครือข่ายในพื้นที่จัดฝึกอบรมอย่างต่อเนื่องโดยสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน11สุราษฎร์ธานีเปิดอบรมหลักสูตรพนักงานบริการอาหารและเครื่องดื่มและหลักสูตรเทคนิคการให้บริการวายอบรม30ชั่วโมงระหว่างวันที่15ถึง28มิถุนายนณวิทยาลัยสหวิทยาการเกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีขณะที่สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน31เปิดฝึกอบรม มหลักสูตรพนักงานบริการอาหารและเครื่องดื่มระหว่างวันที่1ถึง4กรกฎาคมนี้โดยแต่ละหลักสูตรรับจำกัดเพียง20คนผู้สนใจสมัครได้ที่สถาบันหรือสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานทั่วประเทศหรือดูรายละเอียดหลักสูตรเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์กรมพัฒนาฝีมือแรงงานนิตยาคุณสิมรายงาน
0: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026ทีมชาติเยอรมันโชว์ฟอร์มแกร่งสมราคาอดีตแชมป์โลก4สมัยเอาชนะทีมชาติกือราเซา7ประตูต่อ1
9: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม E นัดแรกอินซีเล็กเยอรมันโชว์ฟอร์มแกร่งสมราคาอดีตแชมป์โลก4สมัยไล่ถล่มทีมชาติกือราเซาน้องใหม่ฟุตบอลโลกครั้งนี้7ประตูต่อ1คว้า3แต้มแรกในฟุตบอลโลกครั้งนี้ได้สำเร็จส่วนการแข่งขันอีกคู่ในกลุ่ม E ระหว่างโกติวัวกับเอกวาดอร์กำลังแข่งขันอยู่ในขณะนี้ด้านการแข่งขันในกลุ่ม F นัดแรกทีมชาติญี่ปุ่นพบทีมชาติเนเธอร์แลนด์เกมนี้ทัพอัศวินสีส้มได้ประตูออกนำไปก่อน1ประตูต่อ0จากลูกหม่งของเวอร์จิลฟันไดค์ในนาทีที่51จากนั้นทัพซามูไรบูมาได้ประตูตีเสมอจากเคโตะนากามูระในนาทีที่57ต่อมาในนาทีที่64เนเธอร์แลนด์ได้ประตูขึ้นนำอีกครั้งจากคริสเซนซิโอซัมเมอร์วิลจากนั้นญี่ปุ่นตามตีเสมออีกครั้งจากโคกิโอกาวะในนาทีที่89จบเกมเสมอกัน2ประตูต่อ2แบ่งกันไปทีมละ1คะแนนส่วนการแข่งขันอีกคู่ในกลุ่ม F ระหว่างสวีเดนกับตูนิเซียจะแข่งขันในเวลา9นาฬิกาปุริมภัสสอนการรายงาน
0: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา7นาฬิกาค่ะ
10: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

สถิตในดวงใจตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารพนักงานและผู้ดำเนินรายการสถานีข่าวคุณภาพ FM 97.0 MHz

0: ถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: ครบเครื่องเรื่องศิลปะกับรายการ Quality Art 3วันแบบเข้มข้นทั้งศิลปะประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและบันเทิงในรูปแบบของสาระบันเทิงพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันพุธเวลา 19:30 น.ถึง 20:00 น.ทาง FM 97.0 MHz Quality News Station
2: คุยเฟื่องเรื่องพระกลับมาแล้วครับพบกับวันชัยสุพรรณจะนำเรื่องราวความรู้ที่ถูกต้องไม่ว่าจะเป็นพระเครื่องพระบูชาเครื่องรางของขลังและวัตถุมงคลข่าวคราวความเคลื่อนไหวความเป็นไปของทุกวัดทั่วไทยทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์4โมงถึง5โมงเย็นเปิดสายตอบคำถามทุกท่านทาง FM 97 MHz สถานีข่าวคุณภาพ
3: รายการมองรอบทิศคิดทันข่าวโดยดีเจฟ้าสิริพรวิไลรักและทีมข่าวนำเสนอวาไรตี้ข่าวสารเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมติดตามมองรอบทิศคิดทันข่าวทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ที่นี่ FM 97เวลา 13:00 น.ถึง 14:00 น.
4: นราพงศ์วยวัฒน
5: ์พบกันวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 6:00 น.ถึง 7:00 น.ที่นี่ FM 97สถานีข่าวคุณภาพครับ
4: ชัดทุกประเด็น
5: ผมจะขันข่าวเข็นประเด็นให้ท่านฟังแบบกระชับแต่รอบด้านและเห็นทิศทาง
4: นราพงศ์วยวัฒน์ชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหา

มเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิราราชธิดาทรงสืบสานพระราชปณิธานและทรงแบ่ง

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: นราพงศ์ ไวยวัฒน์ชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหาในเช้าข่าวชัด
2: อรุณสวัสดิ์ครับท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมทางวิทยุ FM 97ทางออนไลน์เพจ QFM ติดตามผ่านทาง Facebook นราพงศ์ ไวยวัฒน์ด้วยนะครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเช้าข่าวชัดวันจันทร์ที่15มิถุนายนครับวันนี้จะเริ่มต้นด้วยข่าวสำคัญครับพาดหัวใหญ่ในหนังสือพิมพ์ Daily News 2ล้นเกล้าเสด็จทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสวดพระอภิธรรมพระศพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพร้อมด้วยพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังครับส่วนหนังสือพิมพ์ไทยรัฐนั้นพาดหัวใหญ่ว่าเจ้าฟ้าหญิงทรงโพสต์อะไรเปรียบลมใต้ปีกของน้องยกย่องเจ้าพี่เก่งเข้มแข็งให้คำปรึกษาและปรับทุกข์ทรงเศร้านั่งคนเดียวเหงาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกิจราชกิจยาครับทรงโพสต์ข้อความผ่านสื่อสังคมออนไลน์ถึงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาถ่ายทอดความรักความผูกพันและความอาลัยอย่างลึกซึ้งในฐานะพระกนิษฐาถึงพระเชษฐภัคคินีอันเป็นที่รักโดยทรงระบุว่านั่งคนเดียวมันเหงานะคิดถึงเวลาที่เรานั่งข้างๆกันคุยปรึกษาเรื่องต่างๆตลอดเวลาปรับทุกข์อัปเดตชีวิตของกันและกันห่วงเวลาตามเสด็จทูลกระหม่อมพ่อในงานพระราชพิธีต่างๆน้องสุขใจทุกครั้งที่ได้เดินตามหลังพี่พาเราได้นั่งคู่กันทูลกระหม่อมพ่ออยู่อีกฝั่งเราก็แอบแซวท่านเล่นมีอยู่ช่วงหนึ่งเราเคยนั่งจับโปเกมอนในวังหลวงกันยังจำได้ใช่ไหมวันนี้น้องนั่งอยู่คนเดียวเหงาและรู้สึกหนาวภาพวันต่างๆหวนคืนมาในช่วงเวลาที่เราได้อยู่ด้วยกันนึกถึงตอนที่ไปเที่ยวตามเมืองต่างๆของอิตาลีทูลกระหม่อมพ่อทรงขับรถพี่พาเป็นเนวิเกเตอร์ส่วนน้องนั่งกินขนมอยู่ข้างหลังและคอยส่งเสบียงคิดถึงทีไรก็มีความสุขทุกครั้งสำหรับน้องพี่พาคือผู้หญิงที่เก่งเข้มแข็งมุ่งมั่นและเด็ดขาดเต็มที่กับทุกเรื่องในชีวิตอดทนเกินเบอร์พี่พาเรียนหนังสือเก่งทำอะไรก็เก่งเล่นดนตรีก็เก่งโดยเฉพาะจะเข้พี่พาเป็นแรงบันดาลใจด้านกีฬาขี่ม้าของน้องดีใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการเติมเต็มความฝันของพี่พาน้องจะตั้งใจมุ่งมั่นฝึกฝนและดูแลหน่วยม้าทรงให้ดีที่สุดทุกวันนี้น้องยังไม่กล้าเปิดอ่านแชทที่คุยกันค้างไว้และอยากให้พี่พารู้ไว้ว่าพี่สาวคนนี้คือลมใต้ปีกของน้องและจะอยู่ในใจของน้องตลอดไปครับข้อความที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงโพสต์ใน สื่อสังคมออนไลน์ครับทีนี้ก็จะนำท่านผู้ฟังไปฟังสารคดีที่กรมประชาสัมพันธ์ได้จัดทำขึ้นเพื่อน้อมรำลึกถวายความอาลัยเชิญครับ
3: สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงสืบสานพระราชปณิธานและทรงแบ่งเบาพระราชภาระของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ในการปฏิบัติพระกรณียกิจนานาประการเพื่อพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎรในทุกมิติโดยเฉพาะด้านการสาธารณสุขผ่านมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยโดยทรงตั้งพระปณิธานมุ่งมั่นในการพระราชทานความช่วยเหลือราษฎรที่ได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัยและภัยพิบัติรุนแรงโดยทรงสนับสนุนและเชื่อมโยงให้ทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐเอกชนและชุมชนร่วมกันเกื้อหนุนช่วยเหลือซึ่งกันและกันในยามทุกข์ยากจากอุทกภัยและภัยพิบัติรุนแรงอย่างครบวงจรโดยทรงเป็นองค์นำในการร่วมกันระดมองค์ความรู้แนวทางการบริหารจัดการน้ำนวัตกรรมการมีจิตสาธารณะรวมถึงการพัฒนาอาชีพและการดำรงชีวิตอย่างยั่งยืนในทุกมิติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงเล็งเห็นว่าการฟื้นฟูสภาพจิตใจของผู้ประสบอุทกภัยเป็นสิ่งสำคัญโดยได้พระราชทานกำลังใจและเสด็จเยี่ยมราษฎรในยามที่ประสบกับความทุกข์ยากเดือดร้อนพร้อมกับพระราชทานถุงยางชีพที่ไม่ใช่เพียงบรรจุสิ่งจำเป็นในการดำรงชีวิตของผู้ประสบอุทกภัยเท่านั้นแต่ยังเป็นสัญลักษณ์แห่งขวัญกำลังใจที่จะนำพาผู้ประสบภัยให้ก้าวพ้นช่วงวิกฤตที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งที่ทรงเป็นผู้คัดเลือกสิ่งของและร่วมบรรจุสิ่งของลงในถุงยางชีพด้วยพระองค์เองอย่างใส่พระทัย
4: ในเรื่องของน้ำท่วมเนี่ยเราทุกคนก็ทราบกันดีนะว่าแค่ตอนน้ำท่วมก็แย่อยู่แล้วก็ต้องแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้ากันไปก่อนแต่ว่าหลังจากน้ำท่วมการฟื้นฟูหลังน้ำลดเนี่ยมันก็มีความหมายอยู่เหมือนกันเพราะว่าแน่นอนน้ำท่วมมันก็ทำความเสียหายให้กับอุปกรณ์ทำความเสียหายให้กับข้าวของเครื่องใช้ต่างๆโดยเฉพาะผู้ที่จะต้องประกอบอาชีพที่จะต้องสร้างรายได้จากอุปกรณ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นการเกษตรการเลี้ยงสัตว์หรือการทำผลิตภัณฑ์พื้นบ้านก็ตามก็รู้สึกเห็นใจและเข้าใจนะคะทางมูลนิธิก็เลยจัดเงินทุนและจัดสิ่งของที่จำเป็นมาช่วยสนับสนุนให้ฟื้นคืนกลับสู่อาชีพต่างๆและกลับคืนสู่ชีวิตปกติได้อย่างรวดเร็วที่สุด
3: ด้วยพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาได้พระราชทานความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติอย่างต่อเนื่องและทรงรับฟังความเดือดร้อนของราษฎรเสมือนเป็นเพื่อนพึ่งพาในยามยากและในหลายโอกาสที่ทรงนำเอาสินค้าที่ได้รับการส่งเสริมจากมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยมาจำหน่ายที่ร้านมูลนิธิและในงานออกร้านเพื่อให้มีช่องทางการจัดจำหน่ายช่วยให้การประกอบอาชีพยืนอยู่ได้ด้วยตนเองก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการดำรงชีวิตของผู้ประสบภัยให้ผ่านพ้นช่วงเวลาที่วิกฤตไปได้อย่างมีความสุขและยั่งยืนเพชรเมณีแสงเพชรทีมข่าวในพระราชสำนักรายงาน
2: ในหนังสือพิมพ์ข่าวสดเข้าพาดหัวใหญ่ว่าต่อแถวถวายอาลัยล้นหลามศาลาสหไทยสมาคมบรรยากาศโศกเศร้าระลึกถึงพระองค์ผาครับเมื่อวานวันที่14มิถุนายนก็เป็นวันแรกนะครับที่สำนักพระราชวังได้ให้ประชาชนเข้าถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปและลงนามถวายความอาลัยแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาซึ่งให้เข้าถวายได้ตั้งแต่8นาฬิกา30นาทีจนถึง16นาฬิกาของทุกวันนะครับ ซึ่งบรรยากาศบริเวณสนามหลวงครับก็มีประชาชนทุกสารทิศล่ะครับพร้อมใจกันสวมใส่ชุดสุภาพสีดำมาต่อแถวรอเพื่อจะเข้าถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปซึ่งทางรัฐบาลนะครับโดยกระทรวงคมนาคมเขาก็จัดรถรับส่งเรือรับส่งอำนวยความสะดวกหลายจุดเลยนะครับเช่นมีรถชัตเตอร์บัสฟรี6เส้นทางเชื่อมต่อสถานีขนส่งและรถไฟฟ้าสู่สนามหลวงมีรถโดยสารประจำทางของขสมกที่ผ่านสนามหลวง18เส้นทางทางกรมเจ้าท่าก็ได้จัดเรือตรวจการมารับส่งประชาชนฟรี3เส้นทางครับในแม่น้ำเจ้าพยาจากท่าเรือวัดอรุณท่าเรือวัดระฆังไปยังท่าเรือท่าช้างนะครับระหว่างวันที่14ถึงวันที่27มิถุนายนครับเพื่ออำนวยความสะดวกและรองรับการเดินทางของประชาชนอย่างเพียงพอครับมีความเห็นของประชาชนคนหนึ่งที่ได้เดินทางมาร่วมถวายสักการะในครั้งนี้ไปฟังเสียงของประชาชนท่านนี้ครับ
5: ตั้งใจมาเลยค่ะสุดๆเลยอ่ะค่ะปกติก็เดินไม่ค่อยไหวอยู่แล้วเพราะว่าผ่าตัดมาแต่ใจอยากมาอยากมามากท่านเป็นคนน่ารักมากค่ะนะ
6: ร
5: ู้
6: ส
5: ึ
6: กที่เราต่อองค์ท
5: ่
6: าน
5: ใช่ตาจะไหลแล้วอ่ะตั้งท่านองค์เล็กๆอ่ะตัวเล็กๆอ่ะน่ารักมากทุกอย่าง ทุกอย่างค่ะเป็นคนที่น่ารักมาก
6: โอ้ท่าน อ
5: ย่างสิ้นที่สุดแล้วเสียใจมากนะทุกคนก็ต้องเสียใจอยู่แล้วแม่ละหมาดรถเมล์สายเดียวค่ะมาลงหน้าธรรมศาสตร์จากหนองแขมค่ะแล้วเดี๋ยวกลับก็ขึ้นหน้าธรรมศาสตร์กับหนองแขมหน้าเขตหนองแขมพอดีโอ้ถ้าทุกวันนั้นไม่ไหวนะคะเพราะว่าป้าผ่าตัดมาน่ะมันก็ทุกวันก็ไม่ไหวนะนะที่เราไหวเนี่ยก็อยากมาวันแรกค่ะพระราชินียังมาวันแรกเลยแต่มาตั้ง12ครั้งพระราชินีนะฮะมา12ครั้งแต่วันนี้มันผ่าตัดมาแล้วได้2อาทิตย์น่ะก็เลยคงคิดว่าคงจะมาทุกวันไม่ไหวนะคะแต่ดีใจมากค่ะที่ได้มาวันนี้วันแรกแต่วันที่27ก็คงจะมาเพราะว่าศพท่านถึงจะมาใช่ไหมตอนนี้ยังเป็นรูปอยู่ใช่ไหมจะกราบพระศพอ่ะแต่ตอนนี้ยังเป็นรูปอยู่นะแต่ก็ตั้งใจมาแล้วอ่ะแต่วันที่27ยังไงก็ต้องมาอีกครั้งหนึ่ง80กับ4เดือนค่ะ
2: ครับประชาชนที่มาถวายความอาลัยนะครับทีนี้กลุ่มที่มาเป็นจิตอาสามาให้บริการโดยเฉพาะรถมอเตอร์ไซค์ครับรับส่งประชาชนฟรีหนนี้ก็มีอีกครับไปฟังความรู้สึกของประชาชนที่เป็นจิตอาสาเอารถจักรยานยนต์มาให้บริการหน่อยครับ
7: ผมธเนศวัฒนานนท์นะครับจากกรมรักป้อนหลวงนะครับเรามาบริการรับส่งฟรีประชาชนทั่วไปและท่านที่มากราบสักการะพระบรมศพและเจ้าหน้าที่ที่มาทำงานถวายพระองค์ท่านด้วยครับ
6: ค่ะแต่ละวันเรามีการจัดเตรียมวินมอเตอร์ไซค์ไว้เท่าไหร่กี่คันยังไงบ้างคะ
7: แต่ละวันยอดมันไม่นั่นนะฮะก็คือถ้าเสาร์อาทิตย์อาจจะเยอะ
8: มันมีขึ้นมีลง
7: มันขึ้นลง
6: ครับ
7: ผม
6: สำหรับในส่วนของการบริการนี่ก็คือ
7: ฟรีหมดครับ
6: อยากให้อธิบายเส้นทางหน่อยว่าไปส่งถึงจุดไหนรับกลับมาจุดไหนอะไรยังไงบ้าง
7: ที่จริงแล้วนโยบายที่ทางการให้ไว้ก็คือส่งกลับบ้านทางขึ้นรถลงเรือนะครับจากจุดที่รับบริการแต่เรามีนอกเหนือจากนั้นถามว่าไปส่งที่ไหนได้มั่งเซ็นทรัลปิ่นเกล้าอนุสาวรีย์ชัยหัวลำโพงก็คือว่าถ้าท่านที่มากราบเราจะไปส่งให้นะฮะคือประชาชนทั่วไปเราก็ดูแลให้เหมือนกันแต่เราก็จะดูระยะทางครับ
6: อันนี้เราเพิ่งมารับส่งตอนพระองค์พาหรือว่าทำมาตั้งแต่พระพันปีครับ
7: ทำมาตั้งแต่พ่อหลวงครับที่จริงแล้วกลุ่มรักพ่อหลวงเปิดมาตั้งแต่ปี56นะครับเราทำกิจกรรมก็คือโรงทานแจกอาหารให้กับประชาชนทั่วไปและ ท่านที่มาถวายพระพรนะครับ
8: อะไรเป็นสาเหตุทำให้เราทำได้นาน
7: ศรัทธาครับศรัทธาในตัวพระองค์ท่านที่ทำให้ประชาชนทั่วไปและเราได้เห็นท่านทรงงานมาตลอดระยะเวลา70กว่าปีนะฮะแล้วก็ลูกหลานพระองค์ท่านก็ทำเพื่อประชาชนอย่างพวกเราอย่างพระองค์พาก็ทำคุณประโยชน์ให้ประชาชนได้เยอะครับ
8: มีพระราชกรณียกิจหรือการดำเนินงานชิ้นไหนที่ประทับใจเรามาก
7: ถามว่าประทับใจก็ทุกงานที่ท่านทรงงานเพราะท่านตั้งใจทำให้ประชาชนได้ดีที่สุดครับ
2: เสียงประชาชนที่เป็นจิตอาสานำเอารถจักรยานยนต์มารับส่งนะครับคมคิดคอลัมนิสต์วันนี้ครับผมเลือกคอลัมน์หหะพาทีของคุณซูมหนังสือพิมพ์ไทยรัฐครับเพราะคุณซูมเนี่ยได้หยิบยืมบทกวีจากคุณจิรนันท์พิชปีชาอดีตนิสิตจุฬาที่เคยมีบทบาทสูงในยุค14ตุลา2516ซึ่งคุณจิรนันตั้งชื่อบทกวีนี้ว่าทรงเสด็จสู่อ้อมกอดพระอัยยิกาหรืออ้อมกอดของในหลวงรัชกาลที่9ครับบทกลอนของคุณจิรนันพิชปีชากรมนิทาเมฆสวรรค์บรรจทรเทพร่ายพรเชิญประทับกลับแดนสวงแผ่นดินมนกรนวิโยกโศกล้นสวงอาลัยร่วงหลังฝนชนละทรพิมานรัตยาองค์พาสถิตร้อยลิขิตความรักเป็นอักษรสักการะพระมิ่งขวัญ นิรันดรทรงเสด็จสู่อ้อมกอดพระอัยยิกาด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบกาลนิรันดร์บทกลอนของคุณจิรนันท์พิชปีชานะครับที่คุณซูมได้หยิบยืมมาผมก็มาหยิบยืมต่อนะครับเอาละครับท่านผู้ฟังครับก่อนจะพักช่วงนี้ก็ขอเชิญเข้าร่วมโครงการบ้านนี้ไม่เทรวมนะครับโดยกทม.เขาจัดขึ้นร่วมกับบริษัทเวสต์บายเดลิเวอรี่ท่านสามารถลงทะเบียนผ่านทางแอปพลิเคชันหรือว่าเว็บไซต์ West by Pay นะครับหรือจะติดต่อเจ้าหน้าที่แต่ละสำนักงานเขตก็ได้นะครับเจ้าหน้าที่เก็บค่าเทอมเนียมขยะก็ได้ครับเข้าร่วมโครงการบ้านนี้ไม่เทรวมแล้วก็คัดแยกขยะครับขยะเศษอาหารขยะรีไซเคิลขยะทั่วไปแยกออกมาและโดยเฉพาะขยะรีไซเคิลเนี่ยมีมูลค่านะครับท่านจะขายให้กับบริษัทเวสต์บายเดลิเวอรี่ครับที่เขาจะมารับซื้อนะครับและอีกอย่างเมื่อเข้าร่วมโครงการนี้ก็ไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมขยะเพิ่มแต่เสียในราคา20บาทเท่าเดิมสำหรับภาคครัวเรือนนะครับโครงการของกทม.นะครับบ้านนี้ไม่เทรวมนะฮะเอาละครับท่านผู้ฟังครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่แล้วกลับมาติดตามกันต่อช่วงหน้าครับ
1: เช้าข่าวชัดโดยณราพงศ์ไวยวัฒน์ชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหา
9: ปลูกบ้านเติมสุขสร้างใหม่ต่อเติม EP ดีมอนเบาสร้างบ้านกันร้อนกันเสียงกันชื้นบ้านที่อยู่มานานแล้วสุดร้าวรั่วร้อนแก้ไขเสริมโครงสร้างเหล็กเป็นสนิมปูนระเบิดใช้วัสดุอย่างไรถามได้ในรายการช่างรู้ผู้บ้านสัญชัยธนานมีคำตอบปรึกษาฟรีโทร0917893563 0917893563
10: ครบรถถกทุกปัญหาข้อกฎหมายในรายการเคลียร์ชัดกฎหมายโดยสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายแห่งประเทศไทยทางคลื่น FM 97.0 MHz ทุกวันอาทิตย์ในเวลา 10:00 น.จนถึง 11:00 น.สมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายให้ความรู้ช่วยเหลือสังคม
1: นราพงศ์ไวยวัฒน์ชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหาในเช้าข่าวชัด
2: 6:31 นครับกลับเข้ามาช่วงนี้มาติดตามประเด็นการเมืองกันหน่อยผลิตกลาง4เหตุผลจี้กกต.ส่งคดีหัวสว.ไปให้ศาลชี้ขาดคุณผลิตวัชรศิลป์ครับส.ส.บัญชีรายชื่อรองหัวหน้าพรรคประชาชนพูดถึงคดีหัวสว.นี่นะครับซึ่ง4เหตุผลที่คุณผลิตบอกว่ากกต.ควรจะส่งให้ศาลไปตัดสินนี่นะครับก็มี1หลักฐานในคดีมีความชัดเจนและหนักแน่นกว่าหลักฐานในคดีก่อนๆที่กกต.เคยส่งไปศาลด้วยเหตุผลที่2คืออนุวินิจฉัยชุดที่36มีปัญหาเรื่องความชอบธรรมและเสี่ยงที่จะเป็นเครื่องมือฟอกขาวจึงต้องตั้งอนุชุดที่36ขึ้นมาวินิจฉัยเป็นการเฉพาะทั้งที่มีอนุชุดที่35อยู่แล้วเหตุผลที่3กกต.ส่วนใหญ่มีผลประโยชน์ทับซ้อนเพราะมีกกต. 4 ใน 7 คนถูกรับรองให้เข้าสู่ตำแหน่งโดยสว.ที่อยู่ในสำนวนที่กำลังพิจารณาเหตุผลข้อที่4ขณะนี้กกต.ถูกตั้งคำถามถึงการปฏิบัติหน้าที่ที่ผ่านมาในการตรวจสอบคดีการทุจริตเลือกสว.อย่างตรงไปตรงมาหรือไม่เอาไปฟังเสียงของคุณผลิตวัชรศิลป์นะครับ
11: หากกกต.ไม่สามารถชี้แจงคำถามเหล่านี้ให้อย่างชัดเจนได้แล้วสมมติปลายทางกกต.มีมติไม่ส่งเรื่องไปที่ศาลเนี่ยผมคิดว่ากกต.ก็อาจจะถูกมองได้ว่ามีการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่หรือไม่มีการปิดตาข้างเดียวต่อกระบวนการการโกงสว.หรือไม่หรือแม้กระทั่งเป็นส่วนหนึ่งที่รู้เห็นเป็นใจของกระบวนการการโกงสว.ที่ผ่านมาหรือไม่เหตุผลแรกนะครับคือผมเห็นว่าหลักฐานในคดีนี้มันชัดเจนและหนักแน่นกว่าหลักฐานในคดีก่อนๆที่กกต.เคยมีมติส่งเรื่องไปที่ศาลหากกกต.ไม่ส่งเรื่องก็อาจจะถูกตั้งคำถามได้ว่าใช้มาตรฐานที่แตกต่างกันสำหรับแต่ละคดีเหตุผลที่2ครับคือผมเห็นว่าคณะอนุวินิจฉัยชุดที่36เนี่ยมีปัญหาเรื่องความชอบธรรมแล้วก็เสี่ยงจะถูกมองว่าเป็นเครื่องมือในการฟอกขาวดังนั้นหากกกต.จะไม่ส่งเรื่องไปที่ศาลโดยเอาหลังพิงมติของคณะอนุวินิจฉัยชุดที่36เนี่ยผมมองว่าก็จะถูกตั้งคำถามถึงความชอบธรรมได้ง่ายนะครับเหตุผลที่3ครับเราเห็นว่ากกต.4 ใน 7 คนมีผลประโยชน์ทับซ้อนพอเข้ามาเป็นกกต.ได้เพราะถูกรับรองโดยสว.ที่อยู่ในสำนวนดังนั้นเนี่ยถ้าอยากจะหลุดพ้นออกจากข้อกล่าวหาก็ควรจะส่งเรื่องไปที่ศาลให้ศาลเป็นฝ่ายพิจารณานะครับส่วนสุดท้ายข้อที่4ครับคือปัจจุบันสังคมมีการตั้งคำถามถึงการปฏิบัติหน้าที่ของกกต.ว่าได้ตรวจสอบคดีการหัวสว.อย่างเต็มที่หรือไม่หากกกต.ไม่ส่งเรื่องต่อไปที่ศาลก็ย่อมจะถูกตั้งคำถามได้ว่าละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ปิดตาข้างเดียวหรือว่ารู้เห็นเป็นใจต่อกระบวนการดังกล่าวหรือเปล่านะครับคือความจริงผู้ร้องเนี่ยในหลักฐานที่ยื่นเข้ามาเนี่ยจะมี2ส่วนนะครับส่วนที่1เนี่ยเป็นถ้อยคำตามที่เขาได้แถลงข่าววันนั้นไปแล้วก็คือมีการเล่าให้ฟังว่าในวันที่เขาไปปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ตรวจการเลือกสว.ระดับประเทศเนี่ยมีการแจ้งเบาะแสไปให้เลขาธิการกกต.แล้วเสมือนกับว่าเลขาธิการกกต.เนี่ยไม่ได้ให้น้ำหนักกับเบาะแสนั้นแล้วก็ไม่ดำเนินการต่ออันนี้เป็นสิ่งที่เขาให้ด้วยถ้อยคำนะครับส่วนหลักฐานชุดที่2ก็จะเป็นหลักฐานคลิปที่ผมเปิดไปนะครับผมคิดว่าคนที่ตอบคำถามนี้ดีที่สุดคือกกต.นะครับเพราะว่าประการแรกคือถ้ากกต.จะบอกว่าผู้สมัครแต่ละคนสามารถจดตัวเลขเพื่อการลืมได้เนี่ยคำถามคือแล้วทำไมกกต.ถึงต้องเก็บไปการที่กกต.เดินเก็บแสดงว่ามันต้องมีอะไรบางอย่างที่มันสุ่มเสี่ยงจะเป็นการทุจริตแล้วไม่ใช่แค่เดินเก็บเพียงอย่างเดียวนะครับมีกรรมการกกต.ที่ถึงขั้นมาตักเตือนว่าผมจำคำพูดไปไม่ได้แต่ว่ากรุณาเถอะครับจะเป็นสว.กันแล้วเนี่ยโปรดเลือกตั้งด้วยความโปร่งใสแสดงว่าณจุดนั้นเนี่ยกกต.ต้องเห็นอะไรบางอย่างที่มันผิดปกติหรือว่ามันสุ่มเสี่ยงจะเป็นการทุจริตถึงได้มีการเก็บตัวโพยถึงได้มีการตักเตือนคำถามที่ผมมีคือว่าตกลงไอ้สิ่งที่ผิดปกติวันนั้นเนี่ยคืออะไรแล้วเก็บโพยไปแล้วได้ตรวจสอบต่อหรือไม่ณวันเกิดเหตุแล้วมาถึงวันนี้เนี่ยโพยเหล่านี้อยู่ไหนและหลักฐานทั้งหมดเนี่ยถูกรวมอยู่ในสำนวนหรือเปล่า
2: เสียงของคุณผลิตวัชรศิลป์นะครับส่วนเลขากกต.คุณแสวงบุญมีก็พูดถึงความคืบหน้าในการพิจารณาคดีหัวสว.ว่าวันที่15มิถุนายนวันนี้ครับ กตก็จะมีการประชุมกันอย่างต่อเนื่องและอาจจะเป็นไปได้ว่าจะมีการออกเอกสารข่าวส่งให้สื่อมวลชนได้ทราบถึงความคืบหน้าในการพิจารณาครับอีกด้านหนึ่งสว.พลตำรวจตรีฉัตรวัฒน์แสงเพชรก็พูดถึงกรณีที่คุณผลิตเอาคลิปหลักฐานการหัวเลือกสว.ในวันเลือกระดับประเทศมาเปิดซึ่งเป็นคลิปเสียงของกรรมการกกต.คนหนึ่งที่พูดว่าจะเป็นสว.แล้วขอให้เลือกตั้งด้วยความสุจริตเถอะคุณพลตำรวจตรีฉัตรวัฒน์ก็บอกว่าในฐานะพนักงานสอบสวนเก่าขอตั้งข้อสังเกตคลิปดังกล่าวหากกกต.หรือเจ้าหน้าที่กกต.พบเห็นหลักฐานผู้สมัครทำผิดนำเอกสารที่ไม่เกี่ยวข้องกับใบสว.3หรือใบแนะนำตัวผู้สมัครเข้าไปในคูหาลงคะแนนเหตุใดถึงไม่ดำเนินการเอาผิดทันทีต้องเชิญผู้กระทำผิดไปพบผู้อำนวยการกกต.แจ้งข้อหากล่าวการกระทำผิดเพื่อให้ดำเนินการจบเป็นคนๆไปไม่ใช่ปล่อยทิ้งไว้แล้วก็มากล่าวเหมารวมในภายหลังว่าเป็นการหัวเลือกสว.ครับบอกว่าอย่าได้เหมารวมใครทำผิดก็ดำเนินการกับคนนั้นไปสินะครับท่านผู้ฟังครับเดี๋ยวเราจะพักกันอีกทีแล้วกลับมาติดตามกันต่อช่วงหน้าครับ
1: เช้าข่าวชัดโดยณราพงศ์ไวยวัฒน์ชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหา
12: สองชั่วโมงเต็มกับเก็บข่าวมาเล่าโดยศิรินทร์จันทมาศและวรรณกิจตันติฉันทวงศ์พร้อมกับทีมข่าวภาคสนามตั้งแต่เวลา 9:00 นถึง 11:00 นรอบรู้ข่าวลึกทันทุกสถานการณ์กับประเด็นข่าวธุรกิจไทยและเศรษฐกิจโลกที่เราย่อมาไว้ที่นี่ FM 97 Quality News Station
13: สวัสดีครับผมหมอสุดชายปัญญาลชุนครับ
14: สวัสดีค่ะดิฉันเพ็ญศรีปัญญาลชุนค่ะ
15: มาติดตามเคล็ดลับการดูแลสุขภาพผู้สูงวัยวิธีสร้างความสุขวัยเกษียณและเทคนิคการดูแลผู้สูงอายุในครอบครัวกับผู้ดำเนินรายการ2พ่อลูกในแพทย์สุดชายและเพ็ญศรีปัญญาลชุนในรายการ Smart Life วัยเกษียณ FM 97 Quality News Station ทุกวันเสาร์อาทิตย์เวลา 19:30
1: นณราพงศ์วัยวัฒน์ชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหาในเช้าข่าวชัด
2: กลับเข้าสู่รายการกันต่อครับท่านผู้ฟังครับวันนี้วันจันทร์ก็จะมีนัดพบกับดร.ธนชาติปทุมสวัสดิ์ครับประธานกรรมการบริหารหลักสูตรปัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาการบริหารการค้าและการเมืองอย่างยั่งยืนในโลกยุคใหม่และสาขาบริหารการจัดการองค์การยุคใหม่ของมหาวิทยาลัยเกริกซึ่งอาจารย์ธนชาติอยู่ที่เวียดนามนะครับก็จะมารายงานทำหน้าที่ผู้สื่อข่าวพิเศษให้กับเราละครับว่าบรรยากาศที่เวียดนามเป็นยังไงเรื่องการลงทุนเรื่องการท่องเที่ยวของเวียดนามเป็นยังไงเอาไปพบกับดร.ธนชาติปทุมสวัสดิ์ครับ
16: สวัสดีครับคุณณรพงศ์ท่านผู้ฟังที่เคารพครับผมอยู่ประเทศเวียดนามนะครับผมอยากจะเรียนคุณณรพงศ์ท่านผู้ฟังนะครับว่าประเทศเวียดนามเนี่ยเป็นประเทศที่กำลังเติบโตและก้าวกระโดดมากเลยนะครับในภูมิภาคอาเซียนอนาคตเนี่ยแหล่งลงทุนหลายๆประเทศมาลงทุนที่ประเทศเวียดนามนะคุณณรพงศ์ครับผมอยากเรียนคุณณรพงศ์ด้วยกายภาพนะครับว่าโดยพื้นที่เวียดนามเนี่ยน้อยกว่าประเทศไทยนะ 330,000 กว่าตารางกิโลเมตรเนี่ยนะครับมีลักษณะยาวใกล้ๆตัว S นะครับจากเหนือจรดใต้ประมาณ 1,650 กิโลเมตรซึ่งทิศเหนือติดกับประเทศจีนนะคุณรพงศ์ทิศตะวันตกติดกับประเทศลาวและกัมพูชาทิศตะวันออกและทิศใต้ติดทะเลจีนใต้นะครับและอ่าวไทยมีแนวชายฝั่งทะเลยาว 3,000 กิโลเมตรประชากรเนี่ยเกิน100ล้านแล้วนะตอนนี้นะครับซึ่งเรามองถึงว่าเวียดนามเนี่ยเป็นประเทศที่น่าสนใจอย่างยิ่งเพราะว่าอะไรรู้ไหมครับ พราะว่าในการปกครองของประเทศเวียดนามเนี่ยเป็นพรรคคอมมิวนิสต์นะครับหรือ CPV นะครับแกนนำสูงสุดตามรัฐธรรมนูญเนี่ยมองภาพว่าทำไมถึงเวียดนามในการบริหารจัดการเนี่ยเป็นพรรคคอมมิวนิสต์เนี่ยเขามีอิสระในการบริหารจัดการนะครับก็ถือว่าโครงสร้างอำนาจหลักเนี่ยฝ่ายนิติบัญญัตินะครับแล้วก็ฝ่ายบริหารฝ่ายตุลาการมี3ฝ่ายนะครับนะฝ่ายนิติบัญญัติเนี่ยก็มีสภาแห่งชาติออกกฎหมายนะครับคอยตรวจสอบแล้วฝ่ายบริหารนี่ก็จะมีนายกรัฐมนตรีนะครับแล้วก็ฝ่ายรัฐมนตรีต่างๆฝ่ายตุลาการก็มีศาลนะยุติธรรมภายใต้ของพรรคคอมมิวนิสต์ซึ่งตรงนี้เนี่ยได้เห็นถึงอะไรรู้ไหมครับคุณณรพงศ์กฎหมายเวลาออกมาบังคับใช้พี่น้องประชาชนเนี่ยการเป็นพรรคคอมมิวนิสต์นี่เขาเชื่อเรื่องของกฎหมายนะครับแล้วก็ขณะเดียวกันเนี่ยนะครับพรรคคอมมิวนิสต์เขาก็จะส่งคนที่มาเป็นผู้บริหารคือผู้ว่าแต่ละจังหวัดวันนี้เวียดนามเนี่ยเติบโตดีมากเลยนะครับในการบริหารในยุคต่อไปนี้เนี่ยเขาบอกว่าเป็นการที่ให้นโยบายเสรีภาพทางการเมืองเนี่ยถือว่าเป็นอันดับหนึ่งเลยเอื้อต่อเศรษฐกิจและก็การลงทุนต่างประเทศนะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยความสัมพันธ์ระหว่างประเทศของเวียดนามนี่เขาเปิดกว้างมากนะเขาใช้การพูดแบบไม้ไผ่หมายถึงว่าการยืดหยุ่นสูงพร้อมปรับตัวมุ่งต่างๆเนี่ยและที่สำคัญคุณณรพงศ์รู้ไหมครับว่าทำไมต่างชาติเนี่ยนะครับมาลงทุนในประเทศเวียดนามเพราะว่าภาพรวมทั้งหมดเนี่ยมองถึงว่าอัตราภาษีเนี่ยนะครับภาษีเงินได้นิติบุคคลทั่วไปเนี่ยเขาก็มองได้อยู่นะในการที่จะภาษีพิเศษอัตราพิเศษนะคุณณรพงศ์ถ้าประเทศใดมาลงทุนเหมือน BOI ก็ดีหรือสำหรับอุตสาหกรรมเป้าหมายที่จะส่งเสริมนะครับก็มองถึงว่าใน15ปีนี้อัตราเพียง 10%นะไม่ว่าไอเทคนะเซมิคอนดักเตอร์นะเกรดเศรษฐกิจพิเศษเนี่ยซึ่งเวียดนามเขาให้กับนักลงทุนต่างชาติเนี่ยเพียง 10% แล้วก็ในส่วนของถ้าเกิน10ปีอุตสาหกรรมบางประเภทนี่ก็ 15% นั้นก็เป็นถือว่าปกติในอย่างไรก็ตามก็ยกเว้นลดหย่อนภาษีสำหรับในส่วนของผู้ลงทุนในเวียดนามนะครับสิทธิประโยชน์ต่างๆเนี่ยไม่ว่าที่เรียนไปแล้วก็คือยกเว้นภาษีการนำเข้าเครื่องจักรวัตถุดิบนะสนับสนุนค่าเช่าที่ดินเพราะประเทศเวียดนามเนี่ยใครที่จะมาเป็นผู้ประกอบการเราเห็นว่านักธุรกิจเมืองไทยหรือหลายๆประเทศเนี่ยกำลังมุ่งเป้ามาที่ประเทศเวียดนามเนี่ยนะครับเขาสนับสนุนค่าเช่าที่ดินนะครับระยะยาวนี้ก็คือประมาณ50ปีถึง70ปีได้เห็นถึงว่าการเอื้อเฟื้อแบบนี้เนี่ยทำให้การลงทุนเนี่ยเข้ามาสู่ในประเทศเวียดนามเพราะว่าค่าแรงก็ถูกมากถ้าค่าแรงถูกเมื่อไหร่เนี่ยเราได้เห็นถึงนักลงทุนเนี่ยผู้ประกอบการแต่ละประเทศนี่มาเยอะมากเพราะการขับเคลื่อนเนี่ยเป็นประชากรยุคทองของเวียดนามก็ว่าได้นะคุณณรพงศ์ครับเหตุผลคืออะไรคือคนที่วัยทำงานเนี่ยนะครับถือว่าสำคัญอย่างยิ่งนะครับวัยทำงานเนี่ยประมาณ64ล้านคนนะครับอายุช่วง15ปีถึง59ปีนะครับประมาณ 63% ถ้าเป็นแบบนี้แล้วเนี่ยอัตราในคนก็เรียกว่าเป็นยุคทองของการใช้แรงงานคือถ้าเกิดเป็นเมืองประเทศที่ไม่ค่อยมีผู้สูงอายุแบบประเทศไทยเรานะครับเราได้เห็นว่าผู้สูงอายุ60ปีขึ้นเนี่ยคนน้อยมากนะเพียง 14% เองแสดงให้เห็นถึงโครงสร้างประชากรยุคทองเลยนะคุณณรพงศ์นะถึงว่าเวียดนามอยู่ในช่วงที่เป็นวัยแรงงานมหาศาลนะครับเป็นรากฐานสำคัญในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมและบริการการท่องเที่ยวการสร้างประเทศแสดงให้เห็นถึงแต่ละประเทศเนี่ยมาลงทุนโดยเฉพาะประเทศจีนนะครับต่อไปเนี่ยเอเชียน่าจับตามองนะเป็นมังกรตัวที่2รองจากประเทศจีนนี่คือศักยภาพของประเทศเวียดนามนะคุณณรพงศ์ครับเมืองนานังนี้ถือเป็นอัญมณีแห่งเวียดนามกลางนะคุณณรพงศ์ที่เชื่อมภูเขาและทะเลแล้วก็เมืองเข้าด้วยกันน่าสนใจมากนะสถานที่ท่องเที่ยวเนี่ยมีหลายแห่งเลยถ้าเกิดใครที่มาเมืองนานังเนี่ย จะต้องไปบานายูบานายูนี่คือเป็นเมืองที่น่าสนใจอย่างยิ่งนะครับที่นั่งกระเช้าขึ้นไปความสูงจากพื้นเนี่ยไปสู่ยอดเขานี้ประมาณ 1,650 เมตรนะครับประมาณ1กิโลครึ่งโดยประมาณนะใช้เวลาประมาณ20นาทีคณะของเรานี้นั่งกระเช้าหรือใครที่ฟังรายการเราเนี่ยจะต้องขึ้นกระเช้าแล้วก็หวาดเสียวพอสมควรแต่พอไปแล้วเนี่ยก็น่าประทับใจเพราะว่าบานายูเนี่ยเขามีเป็นแลนด์มาร์กนะอยู่บนยอดเขามีหมู่บ้านฝรั่งเศสและก็สะพานทองคำที่เขาเองเนี่ยมีการก็เรียกว่าเป็นแลนด์มาร์กที่สำคัญใครที่ไปบานายูเนี่ยโอ้ประทับใจนะข้างบนนี่อากาศนี่จะค่อนข้างเย็นหน่อยถ้าไปฤดูที่หนาวนี่ก็หนาวจัดเลยโดยเฉพาะสะพานเนี่ยสะพานทองคำนะหรือโกลเด้นบริดจ์ซึ่งเป็นสัญลักษณ์มือเป็นแลนด์มาร์กเนี่ยทุกคนนะที่มาต้องเที่ยวเนี่ยเขาก็มาถ่ายรูปเราได้เห็นว่าข้างบนเนี่ยมีที่พักอย่างไรก็ตามเนี่ยสิ่งที่น่าสนใจก็คือการบริการคุณพงศ์เขาเหมือนกับรัฐบาลส่งเสริมให้คนทั้งหมดเนี่ยมาดูว่าการบริการที่สำคัญนะแล้วก็สิ่งที่มาน่าอยู่ที่เขามีรายได้ค่อนข้างสูงนั่นก็คือออกแบบเป็นสถาปัตยกรรมแบบเหมือนประเทศฝรั่งเศสเพราะว่าอย่าลืมว่าเวียดนามนี่เคยเป็นเมืองขึ้นของฝรั่งเศสนะก็เป็นสถาปัตยกรรมเป็นทางยุโรปนะครับสิ่งที่แลนด์มาร์คน่าสนใจในดานังอีกอันก็คือสะพานมังกรนะครับเป็นสัญลักษณ์สีทองข้ามแม่น้ำอานนะครับมีเขาเรียกแม่น้ำงานนะมีการแสดงพ่นไฟช่วงเวลากลางคืนนะครับถ้าใครมาที่เมืองดานังจะได้เห็นนะครับไม่ว่าในเรื่องที่วัดขึ้นใหม่เนี่ยนะครับก็จะเป็นก็เรียกว่าวัดเจ้าแม่กวนอิมนะครับวัดหลินอื้อเป็นจุดชมวิวที่สวยทีนี้อยากจะเรียนว่าเมืองดานังเนี่ยเราได้ดูถึงการท่องเที่ยวพี่น้องประชาชนคนไทยหรือคนยุโรปเนี่ยมากันค่อนข้างเยอะนะครับใกล้ๆเหมือนกับเมืองพัทยาบ้านเรานะติดใจทะเลนะครับมีอาหารทะเลราคาไม่แพงทุกอย่างเนี่ยการท่องเที่ยวเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญมากนะอันนี้ที่ผมมาครั้งนี้เนี่ยมันเปลี่ยนจากครั้งก่อนที่เราได้เห็นถึงดัชนีตัวชี้วัดเนี่ยโรงแรมเนี่ยมีนักท่องเที่ยวพักจองกันเยอะตามที่พูดคุยนะครับได้เห็นถึงว่าวันนี้เนี่ยเป้าหมายของในส่วนอะไรรู้ไหมครับในส่วนของทางเวียดนามเองก็มองถึงความสำเร็จนะที่มีการเติบโตอย่างก้าวกระโดดเนี่ยเขามีถึงว่านักท่องเที่ยวนี้ในปี2568นี้ประมาณ25ล้านคนนะคุณนรพงศ์ครับแต่ในส่วนของมาปีนี้เนี่ยสูงมากถึงนะครับนักท่องเที่ยวทั้งหมดเนี่ยก็คาดไว้ถึง50ล้านคนนะคือรายได้รวมเนี่ยประมาณ 1,000 กว่าล้านดอลลาร์นะนั่นก็คือประมาณ 4.5 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกาเหตุผลทำไมถึงทางเวียดนามเขามองถึงว่าการท่องเที่ยวไม่ว่าเวียดนามเหนือเวียดนามกลางเวียดนามใต้ทั้งหมดเนี่ยนะครับเขามีการกลไกเนี่ยคือในการปรับปรุงนโยบายต่างๆนะและก็การเปลี่ยนผ่านในแต่ละยุคแต่ละสมัยเนี่ยก็เลยมองถึงว่าวันนี้เนี่ยแนวคิดแบบผู้นำแบบคอมมิวนิสต์นี้เขาใช้กฎหมายในการบังคับใช้กฎหมายนี้ชัดเจนมากนะเราได้เห็นว่าในส่วนถนนหนทางต่างๆเนี่ยการคมนาคมขนส่งหนึ่งทันสมัยขึ้นมีการปรับปรุงขึ้นนะครับคือแนวคิดเหล่านี้รัฐบาลเวียดนามเนี่ยไม่พึ่งพาความสวยงามทางธรรมชาตินะแต่กำลังใช้การขับเคลื่อนเชิงนโยบายและเทคโนโลยีนะครับซึ่งเป็นฟาสแท็กขึ้นมาเนี่ยเราได้เห็นถึงการปรับปรุงนโยบายเดินหน้าแก้ปัญหาระบบก่อขวดของเขาเนี่ยคือการยกเว้นวีซ่านะคุณละพงนะและก็ขณะเดียวกันเนี่ยการเปลี่ยนผ่านสู่ยุคดิจิทัลเนี่ยนะใช้เทคโนโลยีบริหารการจัดการการท่องเที่ยวเพิ่มประสิทธิภาพน่าสนใจในเรื่องนี้นะการที่ใช้สู่ยุคดิจิทัลแล้วก็ที่สำคัญอีกอันคือความหลากหลายของผลิตภัณฑ์นะผลิตภัณฑ์เนี่ยเขาจะมีนอกเหนือแปรรูปจาก
17: ทะเลแล้วเนี่ยก็ธรรมชาติด้วยแนวคิดอย่างนี้เนี่ยให้เกิดความยั่งยืนคุณนภพงษ์ตามที่ผมได้คุยกับผู้บริหารในจังหวัดหนึ่งนะเขาบอกว่ามุ่งเน้นการท่องเที่ยวสีเขียวนะซึ่งตัวเนี้ยเป็นการพัฒนาที่เจริญจานฉลาดนะครับแล้วก็เจาะกลุ่มเป้าหมายเชิงลึกนะครับไม่ว่าตลาดจีนเกาหลีใต้อินเดียสหรัฐอเมริกายุโรปเนี่ยทำไมที่พูดว่าตลาดจีนนะสหรัฐอเมริกายุโรปเนี่ยเขามาจองที่พักคือได้คุยกับฝ่ายการตลาดที่โรงแรมนะเขาบอกว่าหลายโรงแรมเนี่ยมีการจองข้ามปีแสดงให้เห็นถึงวันนี้เนี่ยการที่ในส่วนของการท่องเที่ยวเนี่ยเขาขยายการท่องเที่ยวสู่ผลิตภัณฑ์หลายๆอย่างเลยนะเป็นชั้นพรีเมียมด้วยนะคุณณพงษ์คือมีสนามกอล์ฟนะตรงนี้เองก็เลยมุ่งเน้นสิ่งหนึ่งที่ผมเองเนี่ยสำรวจดูว่าฝ่ายบริการนะตั้งแต่ที่โรงแรมเนี่ยแผนกยกกระเป๋าไปที่โรงแรมหรือหลายแผนกเนี่ยเขามีการบริการเอาใจใส่อย่างดีก็สิ่งเหล่านี้ทำให้ดึงดูดนักท่องเที่ยวที่จะต้องมาอีกนะครับแล้วก็ที่สำคัญอาหารก็ไม่แพงนะการท่องเที่ยวทุกอย่างก็ไม่แพงนะครับเราก็เลยอยากจะเรียนว่าเมืองของเวียดนามนี้จะมีโอกาสในการที่จะก้าวกระโดดในเอเชียเลยนะครับไม่ใช่แค่อาเซียนแล้วนะวันนี้รายได้มวลรวมนี้ประมาณ 8% นะ GDP ของรายได้ของประเทศเวียดนามนี้คุณณพงษ์รู้ไหมครับว่าเติบโตประมาณ 8% ขณะเดียวกันเมืองไทยเรานี่แค่ 2% นะครับก็ถือว่าความสำเร็จในปี2569ของการท่องเที่ยวเนี่ยการเติบโตที่ผมเรียนไปแล้วก็คือ1,000กว่าล้านดองนะครับก็คือในส่วนของตรงนี้เองเนี่ยเขาก็คิดว่าเป็นการที่จะต้องผสมผสานในโครงสร้างต่างๆไม่ว่าขุมทรัพย์ด้านประชากรของเขาที่เรียนว่าใน102ล้านคนคือร้อยกว่าล้านแล้วนะครับแต่กำลังผลิตของเขาเนี่ยเกือบ 60% นะผู้ใช้แรงงานเนี่ยน่าสนใจนะก็เรียกว่ายุคทองของนี้ได้นะครับการท่องเที่ยวเวียดนามก็เลยมองถึงว่าเป็นกลยุทธ์นะซึ่งเขามีการฟรีวีซ่านี่สำคัญนะแล้วก็ในเรื่องที่ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลนะครับแล้วก็ผลิตผลิตภัณฑ์มูลค่าสูงเนี่ยมี Wi-Fi ระดับ 5G หมดเลยนะในเมืองของเวียดนามนะครับเราก็เลยมองถึงว่าแหล่งการท่องเที่ยวเนี่ยถือว่าเป็นระดับโมดกโลกเลยนะในเมืองงานรองนะเราเห็นว่าที่ในเมืองงานรองนี้เป็นโมดกโลกเช่นกันแล้วก็สู่ความบันเทิงในเมืองดานังคือสิ่งเหล่านี้ที่ผมกลับเรียนคุณณพงษ์เนี่ยได้เห็นถึงคุณค่านะนี่คือการท่องเที่ยวของเมืองดานังและก็ภาพรวมของเวียดนามนะครับคุณณพงษ์ครับสิ่งหนึ่งคุณณพงษ์น่าสนใจอย่างยิ่งคือการบริการแบบ Fast Track ให้กับนักท่องเที่ยวซึ่งวันนี้เวียดนามเนี่ยไม่ว่าเวียดนามกลางเวียดนามใต้เวียดนามเหนือที่ผมได้สำรวจแล้วก็ตัวไปสอบถามกับเพื่อนฟ้องน้องพี่ของเราเนี่ยนะครับเพื่อนฝูงนะครับในส่วนสำคัญก็คือว่าระบบ Fast Track ยกตัวอย่างเช่นผมมาที่บานายูเนี่ยรู้ไหมว่าถ้าเกิดเราจ่ายในส่วนของเอิร์นเพิ่มขึ้นมาเนี่ยมันจะมี Fast Track หมายถึงว่าไม่ต้องเข้าคิวซึ่งเป็นที่รู้กันเลยว่าการนักท่องเที่ยวที่จ่ายปกติยกอย่างเช่นเราขึ้นกระเช้าเนี่ยแต่ถ้าต้องรอคิวนานแต่ถ้าเราใช้เอิร์นเพิ่มอีกนิดหน่อยเนี่ยเป็น Fast Track เนี่ยจะมีสายรัดข้อมือนะครับก็อำนวยความสะดวกวันนี้สิ่งที่พูดถึงว่าการคอร์รัปชันหรือการที่บริการนักท่องเที่ยวนั้นเนี่ยดูได้จากแต่ละฝ่ายเขามีความชอบธรรมใกล้ๆยกขึ้นบนดินเลยยกขึ้นบนดินที่นี่หมายถึงว่าเป็นที่รู้กันเลยว่าถ้าคุณจ่ายเงินเพิ่มเนี่ยคุณต้อง Fast Track ผมเลยถึงเรียนว่าพระราช

0: ของเราเนี่ยยังมีความรู้สึกเหมือนกับว่าถ้าใครฟาสแท็กเนี่ยเหมือนกับการล้ำเส้นการที่จะต้องจ่ายเหมือนใต้โต๊ะหรือไม่วันนี้ก็เลยถึงบอกว่าประเทศเวียดนามน่าสนใจนะถ้าคุณจ่ายเอินเสียภาษีถูกต้องแล้วเนี่ยคุณจะได้สิ่งหนึ่งก็คือฟาสแท็กคือไม่ต้องรอคิวอ่ะเป็นเหมือนกับ VIP ทีนี้เมืองไทยของเราเนี่ยน่าสนใจนะระบบฟาสแท็กเนี่ยอยู่ในพ.ร.บ.อำนวยความสะดวกก็อยากจะให้ถูกทิศถูกทางหมายถึงว่าก็บอกให้ชัดเลยว่านักท่องเที่ยวเหมือนกับถ้ารอเข้าคิวนะครับเหมือนนักท่องเที่ยวถ้ามาเมืองไทยเราเนี่ยจะไปสมมุติว่าไปวัดพระแก้ว yeah. ยืนรอเข้าคิวกันระยะยาวไปเลยแต่ถ้าไปจ่ายเงินเพิ่มหน่อยก็ให้ถูกต้องมีสายรัดข้อมือแล้วก็ไปฟาสแท็กไม่ต้องเข้าคิวตรงนั้นเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ดีนะเพราะการท่องเที่ยวเมืองไทยของเราเนี่ยเยอะแยะไปหมดเช่นกันถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยเราก็จะส่งเสริมได้เอินเข้ามาอีกรอบหนึ่งนะครับคุณดลพงศ์ครับ
1: นั่นคือดร.ธนชาติปทุมสวัสดิ์รายงานมาจากประเทศเวียดนามนะครับท่านผู้ฟังครับอ้าวมาถึงเรื่องของฟุตบอลโลกหน่อยครับเมื่อคืนเนี่ยอินซีเล็กเยอรมันโชว์ฟอร์มดุครับถล่มกูราเซาทีมจากแอฟริกา7-1เลยครับส่วนเนเธอร์แลนด์เสมอกับญี่ปุ่น2-2ครับแล้วก็คู่6โมงเช้าเนี่ยกำลังพักครึ่งแรกอยู่ครับไอวอรี่โคสต์กับเอกวาดอร์ยังเสมอกันอยู่0-0ครับแล้วก็จะมีคู่9โมงเช้าด้วยนะครับสวีเดนเจอตูนิเซียนี่ช่วงกลางวันนะครับส่วนคืนนี้5ทุ่มสเปนทีมเต็งหนึ่งเนี่ยจะเปิดสนามพบกับเคปเวิร์ดครับแล้วก็ถัดไปคู่ตี2เบลเยียมเจอกับอียิปต์แล้วก็ข้ามไปตี5พรุ่งนี้เนี่ยซาอุดีอาระเบียพบกับอุรุกวัยครับนี่คือโปรแกรมของฟุตบอลโลกในคืนวันนี้นะครับแล้วก็ช่วงสายวันนี้ด้วยอ้าวเวลาของเช้าข่าวชัดหมดลงแล้วนะครับกลับมาเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีครับ
2: เช้าข่าวชัดโดยณราพงศ์ไวยวัฒน์ชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหา
3: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

สถิตในดวงใจตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารพนักงานและผู้ดำเนินรายการสถานีข่าวคุณภาพ FM 97.0 MHz

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้กระทรวงคมนาคมจัดระบบขนส่งสาธารณะอำนวยความสะดวกประชาชนเดินทางเข้าถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปและลงนามถวายความอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนี